0: ชั้นใต้เจดีย์บรรจุพระอรหันตธาตุทั้งหมด 1,400,000 พระองค์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ไปเดินธุดงค์และได้สะสมมาและนำมาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อให้ญาติโยมได้มากราบไหว้สักการะบูชาด้านขวาที่โยมเห็นนี้เป็นจิตรกรรมฝาผนังเป็นพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพาน
1: พระอุโบสถวัดแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่ให้สามารถตั้งอยู่กลางทะเลได้อย่างมั่นคงแข็งแรงซึ่งสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2548ภายในนี้ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองและก็มีจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวพุทธประวัติอันแสนจะสวยงามครับไม่แพ้วัดอื่นๆเลยทีเดียว
0: อุโบสถหลังนี้ก็คือญาติโยมร่วมกันทำบุญสร้างอุโบสถหลังนี้ขึ้นมาเนาะซึ่งจะช้าหน่อยเพราะว่าสร้างในทะเลใช้เรือในการรอน้ำขึ้นน้ำลงในการตอกเสาเข็มลงไปเนาะตรงนี้เลยจะช้าหน่อย
1: แต่นอกจากโบสถ์และเจดีย์กลางทะเลแล้วภายในวัดหงทองแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่ยื่นออกมากลางทะเลเช่นเดียวกันนั่นก็คืออาคารกตัญญูหลังนี้ล่ะครับ
2: ตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เหมือนกับล็อบบี้โรงแรมเลยอาคารนี้คืออาคารอะไรครับพระอาจารย์ครับ
0: อาคารกตัญญูหรืออาคารบรรจุอัฐิของผู้วายชน
2: ทั้งหมดนี้เลยเหรอฮะ
0: ใช่แล้วจ้ะ
1: ปกติตามวัดต่างๆก็จะมีพื้นที่สำหรับเก็บบรรจุอัฐิของญาติโยมผู้ล่วงลับไว้ตามลานวัดเจดีย์หรือไม่ก็กำแพงวัดแต่เนื่องจากวัดหงทองแห่งนี้ไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดินเพียงพอครับจึงต้องสร้างอาคารกตัญญูหลังนี้ขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้เก็บอัฐิซึ่งมีความสูงถึง15 ชั้นครับโอ้โหเปรียบเสมือนคอนโดกลางทะเลเลยทีเดียว
2: ที่เห็นอยู่นี้เลยครับนี่คือช่องบรรจุอัฐิ
0: ใช่จ้ะโยม
2: คือโอ้โหเยอะมากลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นคอนโดเลยอ่ะ คือจำเป็นไหมครับว่าเราต้องเป็นคนฉะเชิงเทราเราจะถึงมาบรรจุอัฐิวัดนี้ได้หรือว่า
0: ไม่จำเป็นเลยจ้ะเป็นญาติโยมที่ไหนก็ได้ที่มีจุดประสงค์ว่าจะมาบรรจุไว้ที่วัดหงทอง
2: แล้วงี้อย่างถ้า1ช่องเนี่ยราคาเท่าไหร่อ่ะครับ
0: ทางมูลนิธิของวัดที่กำหนดไว้ช่องละ 50,000 บาท
2: 50,000 บาท
0: จ้ะโยม
2: มีแบบ VIP ด้วย
0: มี VIP 2ช่องรวมกันก็ 100,000 บาท
2: โอ้นะ
1: คอนโดกลางทะเลสำหรับเก็บอัฐิบรรพบุรุษหรือบุคคลที่รักได้มาอยู่ในวัดที่สงบและก็บรรยากาศดีล้อมรอบไปด้วยน้ำทะเลซึ่งก็ได้จะมีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้นล่ะครับ
2: คุณผู้ชมคนไหนนะครับมีโอกาสแวะมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราแห่งนี้นะครับก็อย่าลืมมาชมความน่าทึ่งของวัดที่ตั้งอยู่กลางน้ำแห่งนี้ด้วยนะครับสำหรับวัดหงทองจังหวัดฉะเชิงเทราครับยังไงวันนี้นะครับนมัสการขอบคุณนะครับพระอาจารย์วัชระมากๆเลยนะครับที่เปิดโอกาสให้เราได้เยี่ยมชมขอบคุณ
0: สาธุบุญรักษาพระคุ้มครองเจริญมั่งเจริญมีเจริญศรีเจริญสุขเนาะโยมเนาะสาธุ
3: สาธุ
4: นี่เป็นเพียงแค่บางส่วนของความน่าทึ่งในจังหวัดลพบุรีเท่านั้นนะครับเช่นเดียวกันยังมีอีกหลายสถานที่ในเมืองไทยที่มีความน่าทึ่งอีกมากมายครับทุกเรื่องทึ่งทั่วไทยติดตามได้ในรายการไททึ่งครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel เช่นเคยแล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วผมวิกเตอร์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ไปทึ่ง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวแหกโค้งมาแล้วนะคะวันนี้เจอกับเรา3คนนะเริ่มต้นวันทำงานแล้วก็มาพร้อมฝนอีกแล้วจ้ะ
0: ถูกต้องนะแล้วก็รับช่วงเวลาอะไรเลิกงานฝนมาดูนิดนึงปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรานะคะ

0: เปียกชุ่มฉ่ำ
1: อันน่าคุ้นๆพี่หนุ่มเป็นผู้ประสบภัยอะไรตรงนั้นนะฮะ
2: ซึ่งเอาจริงนะเดินทางไกลกว่าใครเพื่อนนะก็คือข้ามถนนจากคอนโดตัวเองมาตึกแกรมมี่จ้ะ
1: ไม่แล้วทำไมต้องใส่หมวกมอเตอร์ไซค์อ่ะ
3: เออใส่หมวกกันน็อกกันฝนหรอหรือไง
2: เขาอย่าง
3: ง
2: ี้พี่หนุ่มเขาจะไปออกกำลังกายแล้วเขาก็จะซ้อนพี่วินแล้วเขาก็จะใส่หมวกของเขา
1: อ๋อจะไปออกกำลังกาย
3: หมวกประจำตัวใช่ไหม
2: พี่หนุ่มต้องกางร่มนะ
1: ขอบคุณ
3: และประเด็นคือ
1: คุณอนุวัฒน์
3: และกระเป๋าพี่หนุ่มคือมีร่มด้วยนะ
2: เออแล้วทำไมไม่กางอ่ะ
3: เออรู้ใส่เสื้อกันฝนหรอ
1: กลัวล้มเปียกไง
2: อ๋ออ่
3: ะเซลๆกันไป
2: แต่ว่าวันนี้บ่ายนี้จะเป็นแบบนี้กัน
3: ถู
1: กต้องค่ะเอาจริงๆช่วงนี้นุ้ยแนะนำเลยให้ทุกคนอ่ะพกร่มไว
2: ้
1: เพราะว่ามาเดือนนี้เข้าอาทิตย์นี้เหมือนกับกระแสสายฝนเนี่ยนะคะเขาจะมาแบบว่าไม่ได้แบบบอกกล่าวแต่ส่วนใหญ่จะมาช่วงนี้แหละค่ะใกล้ๆเลิกงานเนาะใครที่เลิกงานก็จะต้องมีการเตรียมร่มไว้นะนอกจากนี้ค่ะฝนเองเนี่ยยังมีการกระจายตัวเนาะไปหลายพื้นที่ค่ะไปถึงฝั่งทนก็มีนะพื้นที่ชั้นในจังหวัดฝั่งตะวันออกของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นตลิ่งชันบางพลัดบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ธนบุรีดุสิตพระนครราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรก็ตกเหมือนกันแล้วบอกว่าปริมาณฝนเนี่ยสะสมสูงขึ้นแล้วนะในเขตคลองเตยนะคะประมาณ13มิลลิเมตรอ่ะเพราะฉะนั้นดูดีๆนิดหนึ่งว่าเขามีการเจิ่งๆขึ้นมาแล้วนะเออจะรอระบายได้ไหมหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องราวของน้องฝนยังไม่หมดยังไม่จบเพียงแค่ตอนเย็นแน่นอนคืนนี้กรุงเทพและปริมณฑลยังมีโอกาสเจอฝนต่อนะคะพื้นที่ที่จะมีโอกาสเจอฝนเนี่ยนะคะตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะกรมอุตุเขาคาดว่าก็ยังจะเจอฝนฟ้าคะนอง 60% จากเรดาร์กรุงเทพมหานครเนาะก็จะมีเขตบางรักบางพัดบางเขมบางซื่อบางกอกน้อยพญาไทนะแล้วก็จะไปบริเวณนนทบุรีค่ะบางกรวยบางใหญ่บางบัวทองเป็นบางจุดนะที่ตกแล้วเรียบร้อยนะคะยังไงก็อ่ะถ้าเกิดใครที่กำลังวางแผนว่าเออจะกลับบ้านดงบ้านดึกอะไรเงี้ยก็ต้องระวังดูแลการเดินทางนิดนึงไม่แน่ใจว่าที่จะตกอ่ะเขาจะตกหนักหรือเปล่าแบบจนบางทีมองไม่เห็นเปล่า
3: บางทีมันอาจจะไม่ได้ตกตรงจุดนี้แต่พอถึงบ้านอาจจะตกก็ได้เลย
2: นะคะเอาเผื่อเวลาการเดินทางไว้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังมีพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะเดี๋ยวข่าวแขกโค้มาเล่าให้ฟังเรื่องสภาพอากาศนะคะแต่วันนี้พายุที่จะเข้ากกต.ยังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเรื่องของคดีหัวสว.แถลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะเราเกือบจะรอเกอร์เลยนะคะเพราะว่ากว่าจะแถลงจริงๆคือเลทนะ
3: อ้
2: าวแล้วผลใช้คำว่าเป็นไปตามคาดน่าจะพอได้นะคะเพราะสรุปแล้วเนี่ยสั่งฟ้องจริงๆแต่แค่บางส่วนแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่สั่งฟ้องและส่วนที่รอดไปก็จะเป็นบรรดานักการเมืองนายกรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยใช้คำว่ารอด 100% ได้เลยนะคะส่วนสว.ที่ถูกสั่งฟ้องจาก138คนสรุปแล้วสั่งฟ้องไป26คนแล้วก็รวมกับบุคคลอื่นๆทั้งหมด77คนค่ะ
4: จำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ2สารฎีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับครับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
1: โอ้ยนี่เลยอ่ะ
2: คนที่ไปฟัง
3: เลยอ่ะ
2: นะเอาวันนี้กกต.นี่คือดูแลความปลอดภัยแบบเข้มข้นมากๆนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีทั้งประชาชนทั่วไปมีกลุ่มสว.สำรองที่วันนี้มาติดตามผลการพิจารณาคดีก็เหมือนที่แม่นุ้ยบอกมีเสียงโห่นะจ๊ะหลังจากทราบมติกกต.นะเอาอย่างที่บอกวันนี้ผู้ถูกกล่าวหา229คนจะแบ่งออกเป็นคนที่ถูกฟ้องเป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนผู้สมัครสว.นะคะ36คนบุคคลอื่น15คนนะคะส่วนส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกกต.มีมติไม่สั่งฟ้องโดยนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.เนี่ยก็ออกมาแจงนะคะว่าเหตุที่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยเป็นเพราะว่าดูน้ำหนักพยานแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นก็เลยมีมติเสียงข้างมากไม่ส่งฟ้องกลุ่มกรรมการบริหารพรรคและผู้เกี่ยวข้องในส่วนนี้ต่อศาลฎีกาเอาฟังเสียงคุณณรงค์หน่อยค่ะ
5: แต่พยานที่สำคัญนะครับเขาอ้างว่าเป็นประจักษ์พยานก็คือพยานรหัสที่16ทับ26ที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยนะฮะนะครับพยานเนี่ยมาให้ถ้อยคำอ้างว่ารู้เห็นเหตุการณ์อยู่4เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่1เนี่ยพยานอ้างว่าเดือนเมษายน2567กลุ่มกรรมการบริหารพรรคการเมืองเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่นำโดยนายปราดรปริศนานันทกุล

0: ุ่นได้ร่วมการวางแผนหัวสวนะครับโดยมีการศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสวนะครับมีการคิดค้นโปรแกรมฮะออฟไลน์เพื่อคำนวณสูตรสำหรับการเลือกสวโดยพยานอ้างว่าทราบจากเพื่อนสสพรรคภูมิใจไทยและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยนะครับ
1: ก็เป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะว่าในส่วนของทางกกต.บอกพยานยังไม่มีน้ำหนักซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะได้ฟังมุมมองจากหลายคนบอกเอ๊ะกกต.ทำหน้าที่เป็นศาลซะเองหรือเปล่าไปดูน้ำหนักพยานด้วยจริงๆเนี่ยตามกฎหมายถ้าแค่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทำความผิดสั่งฟ้องค่ะเพราะคนที่จะพิจารณาว่าผิดไม่ผิดมีน้ำหนักพยานหนักแน่นแค่ไหนนั่นคือศาลค่ะ
2: ใช่อ
1: ันนี้แค่สั่งฟ้อง
3: อันนี้
2: คือส่งฟ้องเฉยด่านแรกเอาพูดง่ายๆ
3: ตรวจสอบด่านแรก
2: ตรวจสอบด่านแรกว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง
1: แต่ว่าตัดตอนละไม่ฟ้องแล้วทีนี้ถ้าไม่ฟ้องเนี่ยจบเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายเขียนให้แค่กกต.เท่านั้นที่จะมีอำนาจสั่ง
2: ฟ้อง
1: เท่านั้นคนอื่นไม่มีแต่ขั้นตอนเอาอย่างนี้ก็จะต้องสั่งยื่นคำร้องไปภายใน60วันนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าศาลฎีกาประทับรับฟ้องปั๊บเนี่ยในส่วนของคนที่เป็นสว20กว่าคนที่ถูกยื่นฟ้องเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วหลังจากนั้นถ้าศาลฎีกาพิจารณาว่าผิดจริงอันนั้นถึงจะพ้นความเป็นสมาชิกภาพความเป็นสว
3: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีมติสั่งฟ้องเพียงแค่77คนไอลอก็ออกมาแถลงเลยบอกเอาจริงๆถ้าพูดอย่างนี้คือก็เป็นไปตามคาดก็ได้แต่ก็มีการออกมาพูดถึง5เหตุผลเกี่ยวกับการที่มีมติของกกต.นะฮะบอก1ไม่เกินความคาดหมาย2กกต.มีคำสั่งดำเนินการกับเพียงแค่26คนเท่านั้นที่เป็นสว.ส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็มีการดำเนินการตามกันไปนะฮะหลังจากที่มีการฟ้องกันโอ้โห200กว่าคนเนี่ยคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยมีข้อสงสัยสำคัญที่ทางไอลอบอกเลยบอกว่าขบวนการการทุจริตเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่า26คนเพราะลักษณะของการให้คะแนนเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและการที่กกต.เนี่ยมีการพิจารณาแยกรายบุคคลทำให้อาจจะมองไม่เห็นภาพรวมและหากสว.หลายคนมีหมายเลขปรากฏอยู่ในโพยเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในโพยทั้งหมดด้วยไม่ใช่เพียงแค่คนที่มีหลักฐานถึงตัวเท่านั้นนะฮะและข้อ3ที่ทางไอลอบอกครับกกต.ล้ำเส้นหรือเปล่าทำไมถึงไปพิจารณาหลักฐานเองทั้งที่ควรจะเป็นศาลฎีกาหรือเปล่าควรแค่สั่งฟ้องถ้าเกิดว่าคุณมองว่าหลักฐานมันไม่เพียงพอเนี่ยคุณหาหลักฐานเพิ่มสิไม่ใช่มีการทำแบบนี้นะฮะแล้วหลังจากนี้ครับทางไอลอบอกเลยเดี๋ยว2ทุ่มวันนี้เปิดหลักฐานเพิ่มเติมแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการหัวสว.และข้อที่5ก็คือมองว่ากกต.กำลังเอื้อประโยชน์ให้กับสว.กลุ่มสีน้ำเงินอ่ะลองฟังบางช่วงบางตอนครับ
4: ท่านจะเราเชื่อว่ากระบวนการองค์การเรื่องสว.นั้นเป็นขบวนการขนาดใหญ่และมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่านี้แต่วันนี้กกต.อาจจะใช้วิธีการเลือกฟ้องเพียงแค่คนตัวเล็กๆบางคนที่พลาดหรือไม่รอบคอบเพียงพอแต่กระบวนการขนาดใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลังผู้มีเหตุจูงใจให้จัดตั้งกระบวนการขนาดนี้ขึ้นมายังไม่ถูกตรวจสอบและยังไม่ถูกสั่งฟ้องแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริต
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยว2ทุ่มคืนนี้รอฟังก็คือคำให้การคุณเอกราชช่างเหล่านั่นแหละนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลอื่นๆที่ไอลอจะเปิดนะคะส่วนทางพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยวจะดำเนินคดีกกต.ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็เป็นกฎหมายอาญามาตรา157ด้วยนะคะ
3: ใช่นะฮะ
1: แล้วก็จริงๆหลายคนเรียกร้องอยากให้กกต.เปิดผลการลงมติว่าใน7ท่านนะคะมีท่านไหน
3: ล
1: งมติอย่างไรบ้างเพราะว่ามี4ใน7นะคะที่เป็นกกต.ที่มาจากการให้ความเห็นชอบจากสว.ชุดเดียวกันนี้ที่ถูกร้องนะ
3: ต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคดีนี้ตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่าณตอนนี้ขออนุญาตสลับอารมณ์ครับมาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬากันดีกว่าเพราะว่าเปิดฉากขึ้นแล้วครับสำหรับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ด้วยการประเดิมสนามนัดแรกนะฮะของทีมทัพชบาแก้วนักฟุตบอลหญิงจากประเทศไทยครับ
5: แอร์คาเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาเรียเทควีและเทคเอส
3: โดยการแข่งขันวันนี้นะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าทีมฟุตบอลหญิงไทยของเราอยู่ที่อันดับ49ของโลกครับก็จะลงสนามประเดิมในมหกรรม

0: กีฬาแห่งเอเชีย2026พบกับทีมเจ้าภาพก็คือประเทศญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นเบอร์1ของทวีปเอเชียด้วยโดยคุณอัจฉริยะยิ่งสกุลครับกองกลางตัวเก่งของทีมนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยทีมพร้อมมากๆเข้าใจแท็กติกเป็นอย่างดีร่างกายเราเตรียมมาพร้อมและหวังจะทำผลงานได้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนๆกีฬาชาวไทยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับเพิ่งจะจบครึ่งแรกไปได้ไม่นานนะฮะญี่ปุ่นนำไทยเราอยู่ที่4ประตูต่อ0ยังเหลืออีกครึ่งนึงหวังว่าเราจะตามประตูกลับคืนมานะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับทีมหญิงของเรานะฮะอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับญี่ปุ่นไชนีสไทเปแล้วก็เวียดนามครับโดยนัด2และนัด3จะมีการแข่งขันวันที่17กันยายนและ21กันยายนนี้ก่อนที่จะถึงวันนั้นวันนี้ก่อนเลยคุณผู้ชมครับกับครึ่งหลังที่เหลือส่งกำลังใจเชียร์ทัพชบาแก้วของเรากันก่อนเลยเพราะวันนี้คือวันเชียร์ไทยครับ
1: ก็ติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
2: ส่วนกอบไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชามาดูกันหน่อยเอ๊กัมพูชาขุดคูเลตล้ำแดนเราหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะแถวช่องสงามจนล่าสุดวันนี้กองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: ทำไมพวกไม่ฟังดื้อ
5: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
4: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
6: นิ้ง
7: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
8: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา16:30ทางช่อง GMM 25
9: เอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมหน่อยป่ะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
10: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
11: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
12: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14:00 นที่นี่ GMM 25
13: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
14: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
15: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
16: อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
15: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมาเรื่องร้อนๆชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะมีคนตาดีไปเห็นเขาว่าบริเวณช่องสงัมชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยฝั่งเขามีความเคลื่อนไหวเดิมเนี่ยตรงนี้เขาเคยขุดคูเลตไว้แล้วนะคะแต่เห็นมีการมาขุดคูเลตเพิ่มเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจว่าจะขุดล้ำเข้ามาในดินแดนไทยของเราอีกหรือเปล่านะคะก็เลยต้องมีการไปตรวจสอบกันเอาล่าสุดไปดูหลักฐานก่อนที่มีการถ่ายไว้นะคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะกัมพูชาขุดคูเลตวางลวดหนามแล้วก็จุดนี้มันเป็นชายแดนช่องสงัมพื้นที่ศรีสะเกษลึกเข้าไปในป่าประมาณ100เมตรมันจะมีจุดที่กัมพูชาเนี่ยขุดไว้อีกแนวหนึ่งนะคะอันนั้นน่ะเขาขุดเป็นคูเลตเก่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่ขุดคูเลตใหม่ขยับมาอีก100เมตรมาวางลวดหนามแบบนี้ล้ำแดนเราหรือเปล่าเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะก็วิเคราะห์ว่าจุดนี้เราก็กำลังเร่งใช้รถขุดถากถางทางจะไปยึดพื้นที่เป็นของไทยแต่กัมพูชาเนี่ยมาถึงจุดนี้ก่อนเรา ก็เลยใช้รถขุดคูเลตลึก2เมตรกว้าง4เมตรขวางไว้นะคะก็คือเราเคยทำยังไงเขาก็เรียนแบบเขาก็

0: ทำแบบนั้นนะคะล่าสุดคุณวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคือถ้าตรวจสอบแล้วเนี่ยมีการรุกล้ำพื้นที่ของไทยจริงกองทัพต้องเร่งดำเนินการนะคือถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยการผลักดันการแก้ปัญหามันจะยากเอาดินแดนใครตรงไหนเอาให้ชัดนะคะแล้วไม่ใช่แค่เขตแดนที่ช่องสงัมด้วยมันมีพื้นที่อ่อนไหวอื่นๆอย่างปราสาทต้าควายบ้านหนองจานช่องโบกที่ไม่ควรปล่อยให้การเมืองภายในประเทศมาบดบังทำให้การระมัดระวังชายแดนลดลงค่ะ
1: 14-15แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาต่อไปเพราะว่า เวลาเขาล้ำเข้ามานี่เขาไม่ออกนะรัฐบาลและกองทัพในขณะนี้นะครับย่อหย่อนไปหรือเปล่ามีการล้ำเข้ามาที่จริงเนี่ยอีกหลายจุดนะครับแล้วก็ถ้าถามว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปสู่การปะทะในอนาคตหรือไม่มันก็เป็นไปได้
0: อันนี้มุมมองจากแต่ละฝ่ายเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะกังวลว่าตกลงเขาล้ำแดนเราหรือเปล่าก็ต้องฟังกองทัพเลยนะคุณผู้ชมกองทัพภาคที่2เขาก็รีบไปตรวจสอบพิกัดคูเลตกัมพูชาทันทีล่ะตกลงอยู่ตรงไหนมันคือเนิน450ช่องกระโดนใกล้ฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยยอดเนินเนี่ยมันมีฐานทหารของกัมพูชาอยู่ใกล้แนวเส้นปฏิบัติการของเรานะคะแต่ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่กัมพูชาตั้งฐานใช้งานมาตั้งแต่สมัยเขมรแดงเอาพูดง่ายๆคือตรงนี้ที่เขาที่ยึดมาตั้งแต่ในอดีตทีเนี้ยไทยเราเองเนี่ยก่อนตกลงหยุดยิง27ธันวาคมปีที่แล้วหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ก็วางกำลังตั้งฐานปฏิบัติการใกล้ฐานกัมพูชาที่เนิน450ที่ว่านี้ป้องกันการรุกล้ำแดนเราก็ปรับปรุงถนนหนทางเข้าฐานของเราเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยกำลังพลกัมพูชามองเห็นละไทยขยับใกล้เข้ามาทำถนนเลียบแนวชายแดนเขาก็รีบขุดคูเลตเลยทำบังเกอร์เลยเพราะอะไรถ้าช้าเดี๋ยวเราลุกเข้าไปอีกเนี่ยก็จะไปได้พื้นที่ของกัมพูชาเข้ามาเอาเป็นว่าณตอนนี้เขายังไม่ได้ล้ำแดนเราแต่เส้นแนวปฏิบัติการมันจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทหารกองกำลังสุรนารีก็จะติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินสถานการณ์คือถ้ามันมีสัญญาณอะไรที่ส่อแววตึงเครียดเนี่ยก็พร้อมที่จะประเมินแล้วก็ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
2: คือประเด็นชาวบ้านในพื้นที่เขาก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะลุกล้ำเข้ามาอีกหรือเปล่ากัมพูชาใช่ไหมเพราะว่าบางทีเขาชอบแบบว่าตีเนีย
0: น
2: ค่อยๆขุดลึกเข้ามาลึกเข้ามาแบบนี้เนี่ยก็ไม่อยากให้ลุกล้ำเข้ามายังดินแดนประเทศไทยอีกนะฮะแต่ทีนี้มันมีอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาชาวบ้านโดยเฉพาะตามแนวชายแดนเริ่มรู้สึกว่าอยากจะขอคำตอบจากรัฐบาลเลยเพราะว่าคุณคริสโปรตันนะฮะประธานพรรคเศรษฐกิจเนี่ยนำทีมส.ส.ออกมาขอโทษแถลงขอโทษเลยบอกว่าคือพยายามตัดงบแล้วอ่ะที่ไทยจะช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าตัดงบตัวนี้ไม่ได้จริงๆพอหลังจากที่มันมีประเด็นนี้กันออกมาเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะคนไทยทั้งประเทศเลยมีคำถามตั้งขึ้นมาแน่นอนว่าทำไมเราจำเป็นต้องไปช่วยเหลือเขาอีกหรอ
3: What
2: นั่นน่ะสิทำไมอ่ะ31ล้านบาทมันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆในขณะที่ประเทศไทยนะตอนนี้เศรษฐกิจก็ถือว่าไม่ค่อยดีด้วย
3: แล้วก็มีหลายจุดที่ควรจะต้องเอาเงินก้อนนี้ที่มันสำคัญ
2: ไปใช้ก่อนไหม
3: คนในประเทศ
2: เออทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับคืออย่างที่บอกนะฮะพอมันมีคำถามเรื่องนี้กันเข้ามาเยอะเนี่ยโดยเฉพาะชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์เขาบอกเลยนะบอกว่าขอเรียกร้องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาตัวเองหากรัฐบาลจะเดินหน้าในการช่วยเหลือกัมพูชาครับ
4: ปัญหาแค่นี้มันยังแก้ไม่ได้อะแล้วมันไปช่วยเขาคนของไทยคนไทยมันยังไม่นึกถึงอะแล้วมันอะไรของมันเขมรอะแล้วมันยิงบ้านประชาชนเนี่ยหมู่บ้านนี้ก็ได้หลายลูกโรงพยาบาลก็โดนโรงพยาบาลศรีสะเกษถลายเรื่องโรงพยาบาลนี้ก็โดนโรงพยาบาลหนองรังขออย่าคิดแบบนั้นเลยดูคนไทยก่อนเอาคนไทยให้รอดก่อน
2: เพราะตอนแรกที่เห็นข่าวนี้ก็ตกใจเหมือนกันนะยอมรับนะเพราะว่าเห็นเพียงแค่ว่าบอกว่างบช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทช่วยเหลืออะไรทำไมต้องมีการช่วยนะตอนน
3: ี้ตัดไม่ได
2: ้เออทำไมถึงตัดไม่ได้
3: แล้วมันยังช่วยอยู
2: ่เอาเป็นว่าล่าสุดเลยไปฟังคำแถลงจากฝั่งของรัฐบาลกันหน่อยเพราะว่าทางโฆษกนะฮะประจำสำนักนายกเนี่ยก็รีบออกมาชี้แจงบอกเลยบอกว่าไอ้ข้อมูลที่เห็นกันบอก31กว่าล้านเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนจริงๆแล้วต้องย้ำนะฮะว่างบในการช่วยเหลือเนี่ยประมาณ 18.2 ล้านบาทเท่านั้นแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีไง18ล้านนะคุณผู้ชมแบ่งเป็นโครงการทำถนน R67 เนี่ย12ล้านแล้วก็มีโครงการด่านสตึงบทเนี่ย6ล้าน2แสนบาทซึ่งเป็นภาระส่วนต่างดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่มีการดำเนินการไปแล้วย้ำว่าไม่ใช่โครงการ

0: ใหม่นะฮะโดยโครงการนี้ก็มีการกำหนดครับให้มีการใช้ผู้ประกอบการจากไทยวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและกรณีนี้เนี่ยเป็นการร่วมทุนนะฮะฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่า 51% โครงการทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดมีการก่อสร้างเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาและกัมพูชาที่ผ่านมาก็มีการชำระหนี้ก้อนนี้อย่างต่อเนื่องด้วย
1: โอเคหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเออไอ้ตรงนี้ล่ะค่ะที่เราไปช่วยเขาเนี่ยชดเชยดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยอะไรเหรอคะถูกไหมมันเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ชมค่ะเงินจำนวนนี้ไม่ได้ส่งมอบโดยตรงให้กับรัฐบาลกัมพูชานะแต่ใช้สำหรับชดเชยอุดหนุนดอกเบี้ย Exim Bank ของไทยเอาพูดง่ายๆคือเวลาจะสร้างถนนตรงนี้อ่ะเพื่อเป็นการแบบจะบอกอะไรดีผูกมิตรไมตรีหรอ
0: ประเทศเพื่อนบ้านไง
1: เออให้ประเทศเพื่อนบ้านมีถนนดีๆใช้ตอนนั้นเรายังไม่ได้ทะเลาะกันไง
0: ใช่ใช
2: ่แล้วก็ผูกพัน
1: อ
2: ่ะ
1: เออแล้วก็เป็นมนุษยธรรมอ่ะเราก็เออด้วยน้ำใจเราที่เป็นคนดีอ่ะเราก็เออ
0: ช่วยเราก็ช่วยไป
1: ซึ่งมันจะต้องมีตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังไปวางเขาก็ต้องกู
0: ้
1: กู้แบงก์ก็ไปกู้ Exim Bank เนี่ยแหละคุณผู้ชมซึ่ง Exim Bank เนี่ยคือของไทยถูกไหมฮะตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระหว่างประเทศของโครงการก่อสร้างถนนในกัมพูชาเนี่ยแหละค่ะอ่ะแล้วไอ้เงินตรงเนี้ยที่บอกว่าชดเชยดอกเบี้ยคืออะไรคือเขากู้เงินไปแล้วใช่มั้ยมันก็จะต้องมีดอกเบี้ยสมมุติว่าดอกเบี้ยเนี่ยอัตราเขาคิดจากยอดเนี่ย 5% ไทยเนี่ยไปช่วยเขาเนาะ 1% ที่เหลือนะคะอีก 4% เนี่ยก็คือทางกัมพูชาเนี่ยจะต้องจ่ายเองทั้งหมดไอ้ตัว 1% เนี่ยแหละตรงนี้แหละที่เราจะต้องไม่ให้ธนาคารนั้นขาดทุนคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าเราไม่จ่ายดอกเบี้ยธนาคารก็ไม่มีรายได้เออแล้วมันก็เป็นธนาคาร Exim Bank ของไทยถูกไหมฮะซึ่งแน่นอนอันนี้ไม่ใช่งบที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาหลายรัฐบาลแล้ว
0: ครับ
1: เรามีการช่วยผ่อนชำระดอกเบี้ยนี้มาอย่างยาวนานแล้วนะคะก็แน่นอนแล้วทำไมล่ะแล้วทำไมเราหยุดไม่ได้หรอในเมื่อแบบพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเขาทำกับเราแบบนี้เออเราก็เสียใจนะแล้วยังจะไปช่วยเขาดอกเบี้ยอีกเหรออันนี้ที่เขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเครดิตและความน่าเชื่อถือทางการคลังของประเทศไทยในระดับโลกมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยเราไปทำสัญญาแล้วว่าเราจะช่วยผ่อนเอาพูดง่าย
0: ๆใช
1: ่นุ้ยผ่อนนุ้ยผ่อนกับ
0: ยศ
1: กับยศแล้วแบบถึงวันนึงเฮ้ยนุ้ยไม่อยากช่วยแล้วอะแต่มันกลายเป็นเครดิตของเรา
0: ใช่
1: เครดิตของไทยที่แบบเอ้าเธอไม่พอดอกเบี้ยถูกไหมนี่แหละ
0: เราจะเสียเครดิตไปในตัว
1: ถูกต้องนี่แหละเหตุผลเนี้ยทางสสกังฟูเองเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในกรรมธิการชุดนี้เหมือนกันเขาก็หนักใจเหมือนกันรู้แหละว่าเฮ้ยมันกระทบกระเทือนจิตใจของประชาชนชาวไทยว่าเฮ้ยในเมื่อสถานการณ์มันไม่ดีขนาดนี้แล้วอะทำไมเรายังต้องไปช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้เขาอีกอันเนี้ยเขาบอกว่าเข้าใจแต่ว่าก็เข้าใจในเหตุผลที่ว่าเรายังจำเป็นต้องรักษาสถานะและเครดิตในระดับสากลไว้อยู่แต่สสกังฟูก็บอกว่ามาอันนี้ดีกว่าเขากังวลอันนี้มากกว่างบทหารชายแดนชั้นผู้น้อยที่ขอไป 1,300 ล้านบาทเนี่ยได้รับคืนจากงบกลางเพียงแค่400ล้านบาทขาดอีก900ล้านบาทรวมถึงงบเบี้ยเลี้ยงและการเสริมความแข็งแกร่งชายแดนแถมยังมีงบกระทรวงการต่างประเทศอีก50ล้านบาทไว้สำหรับเจรจากับกัมพูชาอีกตรงเนี้ยเขาคาใจเอาคาใจเรื่องยังไงอธิบายมาขอเสียงเลยจ้ะ
3: ก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันเป็นสมควรไหมมันเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่าจะมีอีกหลายโครงการที่อยู่ในภายใต้อย่างเช่นอาทิเช่นกระทรวงการต่างประเทศอย่างเงี้ยที่มีงบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านในการที่จะตั้งไว้เอาไว้ไปคุยกับทางกัมพูชาในเรื่องของเกาะ JBC RDC และ GBCมันเขาตั้งไว้เพื่อที่จะให้สำรองไว้ก่อนผมก็เลยมองว่าเออถ้า50ล้านแล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องผมก็มองว่า50ล้านก็เป็นงบประมาณที่เยอะเกินไป
2: เอาไปคุย JBC GBC
1: เราไปที่ไหนอิตาลีหรือเปล่า
0: อุ้ยเปล่าเลยชายแดนเลยบางทีคุยที่จันทบุรีบางทีก็ไปคุยฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งกัมพูชาแค่ข้ามรั้วไปแล้วก็ไปคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บตอนคืนก็ข้ามกลับมา
2: อันนี้เดี๋ยวรอชี้แจงหน่อย
1: อ่ะชี้แจงดีกว่า
2: ตรงนี้ถูกปะ
1: เออ
2: เออหรือว่าทหารชั้นผู้น้อยอย่างเงี้ยนะคะเพราะคุณกังฟูก็ออกมาเรียกร้องตลอดว่าทหารที่พลีชีพชายแดนเนี่ย
0: เงิน
2: ช่วยเหลือเยียวยายัง
1: ไม่ถึงเลยเราอยากจะให้กำลังใจพวกเขานะเพราะเขาเป็นด่านหน้าให้กับเราอยู่นะคะ
2: เอออันนี้แหละที่ดอกจันตัวโตๆฝากไว้เรื่องไทยกัมพูชานะคุณผู้ชมนะส่วนเรื่องคดีคุณแตงโมนิดาก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดเลยนอกจากน้องขวัญอุษามณีไปวิ่งแล้วก็เจอชายปริศนามาข่มขู
0: ่
2: อีกคนนึงที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้คุณหมอธวัชชัยกาญจนรินทร์จำได้ไหมเป็นคนที่ไปทดลองกระโดดเรือเลย
0: ใช่จำลองเหตุการณ์
2: จำลองเหตุการณ์ยืนยันว่าคุณแตงโมเนี่ยบาดแผลไม่ได้ถูกใบพัดเรือล่าสุดคุณหมอเนี่ยเปิดภาพโพสต์นะคะเป็นแตงโมปริศนาผ่าครึ่งลูกจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่ปี67ตามวันที่ที่ระบุไว
0: ้
2: แล้วมาแขวนหน้าบ้านคุณหมอก็เผยปริศนาเรื่องนี้แล้วมันเป็นช่วงจังหวะเชื่อมโยงกับพยานในคดีของคุณแตงโมถูกยกเลิกขึ้นให้การในชั้นศาลทั้งหมดพร้อมกันคุณหมอธวัชชัยก็เลยออกมาโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะไอ้เรื่องของพยานถูกยกเลิกไม่ใช่ตัวเองเพียงคนเดียวแต่พยานฝ่ายโจทก์ทุกคนเลยอะค่ะถูกยกเลิกหมดแล้วหมายเรียกก็ไม่ได้ถูกนำไปใช้จะมาถามหาหลักฐานการฆาตกรรมได้ยังไงทีมข่าวเห็นโพสต์นี้ก็สอบถามคุณหมอเลยที่มาที่ไปยังไงกันแน่นะคะเอาคุณหมอพูดเรื่องคดีก่อนบอกแยกเป็น2ส่วนผู้ต้องหา2คนแรกรับสารภาพคดีประมาทไปแล้วไม่มีการเอาหลักฐานไปใช้จบไป อีก4คนที่เหลือมีการแยกฟ้องตัวเองเนี่ยเป็น1ใน10คนที่ถูกเรียกไปเป็นพยานมีหลักฐานสำคัญเยอะเลยคุณหมอบอกแล้วภาพเนี่ยมีนะส่วนที่ไม่อยู่ในสำนวนก็เตรียมจะขึ้นเบิกความเรื่องบาดแผลที่ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือพิสูจน์หลายครั้งแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์ตกท้ายเรือว่าต่อให้ตกยังไงจะไม่มีใครถูกดูดเข้าไปใต้เรือจนถูกใบพัดเนี่ยบาดได้ภาพถ่ายแตงโมทิพย์หลักฐานแตงโมเข้าห้องน้ำในร้านอาหารก่อนเดินทางกลับรวมทั้งการวิเคราะห์ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะปวดปัสสาวะอีกครั้งหลังเพิ่งเข้าห้องน้ำแล้วขึ้นเรือก
0: ็
2: คำนวณแบบวิทยาศาสตร์เลยแล้วก็มี GPS เรือด้วยซึ่งพยานทั้งหมดที่ว่านี้ค่ะจะขึ้นให้การ 15-16 สิงหาคม 67คุณหมออ้างว่าก่อนขึ้นศาล1สัปดาห์พยานทุกคนถูกยกเลิกค่ะพอถูกยกเลิกก็กลายเป็นว่ากลับได้รับการติดต่อว่าไม่ต้องมาแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในคดีนะคะฟังเสียงคุณหมออธิบายหน่อยค่ะ
4: ตรงนี้ครับ
5: ก็คือแต่ผมเนี่ยหลักๆคือเรื่องแผลแล้วก็โดดลงท้ายเรือก็เห็นป่ะที่เจ็ดแปดคนโดดก็ไม่เห็นมีใครโดนใบพัดสักคนคือรู้สึกว่าคดีนี้มันมีความพยายามทำให้เป็นอุบัติเหตุให้ได้ใครก็ตามที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุก็ถูกตัดไปหลักฐานอะไรที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุก็ถูกตัดไปมันเหมือนมีธงมาแล้วอ่ะ
2: อันนี้คำพูดคุณหมอนะ มีธงมาแล้วหรือเปล่าเลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงโพสต์ว่าแล้วถ้าคุณหมอกับเพื่อนพยานด้วยกันไม่ถูกยกเลิก
0: ครับ
2: คดีคุณแตงโมมันจะเป็นแบบนี้ไหมมันก็เกิดคำถามแต่ว่ามันจบไปแล้วใช่ไหมคะอ้าวทีนี้อีกเรื่องคุณหมอคะแล้วภาพแตงโมผ่าครึ่งซี่แขวนหน้าบ้าน
0: อ
2: ่ะมันคืออะไรคะอันนี้นะที่บอก30มิถุนายน67 คุณหมอก็เลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นช่วงก่อนจะต้องไปขึ้นศาลแค่ไม่กี่วันตัวเองไม่อยู่บ้านพอกลับมามาเจอแตงโมแขวนตอนแรกคุณหมอบอกผมก็ซื่อนะผมนึกว่ามีคนเอาแตงโมมาให้กินอ
0: ๋
2: อมีใครเอาแตงโมมาฝากหรือเปล่าแต่พอเอาเข้าบ้านเมียบอกห้ามกินเด็ดขาดนะแล้วก็มาเอ๊ะว่าถ้าคนจะฝากแตงโมอ่ะ
1: ทำไมไม่มาทางลูก
2: หรือถ้าจะปอกมามันก็ใส่แบบเป็น
0: อะไรกล่องมาดีๆไหมล่ะ
2: ผ่ามาครึ่งซี่แล้วก็ใส่ถุงมาอยู่ในสภาพ
0: ใครคือเจ้าของตัวจริงก็ไม่รู
2: ้ไม่รู้เลย
1: ไม่มีกล้องจอนปิดหรอ
2: เนี่ยอันนี้คุณหมอไม่ได้พูดถึงนะคะทีนี้แกก็บอกว่าอ่ะมานั่งดูไทม์ไลน์สงสัยจะเกี่ยวละกับที่ตัวเองเนี่ยไปเป็นพยานในคดีคุณแตงโมแล้วก็มีแตงโมมาแขวนไว้แต่ก็ไม่ได้เอาไปพิสูจน์ไงว่าในแตงโมครึ่งซีกนี้เนี่ยมันมี
1: สาร
2: ม
1: ัน
2: มันมีอะไรไหมมันก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะก็เลยอ่ะเป็นว่าอันนี้เป็นตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่ามันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้น
0: ถูกต้องแล้วนะฮะและอีกหนึ่งคนที่ก่อนหน้านี้ไม่นานก็เพิ่งจะมีการออกมาเปิดเผยภาพเพิ่มเติมก็คือคุณขวัญอุษามณีก็มีภาพนี้ที่ไปวิ่งออกกำลังกายตอนช่วงเช้าแล้วจู่ๆไปเจอชายคนนี้ครับเป็นใครก็ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จักกันเลยแต่มาถึงกลับกลายเป็นว่ามีการเข้ามาประชิดตัวพูดจาข่มขู่ด้วยอ่ะลองดูคลิปบางช่วงบางตอนครับ
6: ไม่แล้วมือถือตัวเอง
7: ดูให้หน่อยเหรอว่าคนนี้เป็นใครพอเขามาขู่เขาบอกว่าอีก3เดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
8: ้ประกาศแม่ดีจะจดจื่อฮึ
0: นี่บอยจดชื่อเลยคือใครคือยังไงแต่ว่าเดินมาประชิดตัวคุณผู้ชมครับพร้อมกับมีการพูดกับคุณขวัญลักษณะประมาณว่าเดี๋ยวอีก3เดือนน่ะจะต้องเปลี่ยนคำพูดแน่นอน เออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการจะสื่ออะไรนะแล้วพูดซ้ำแบบนี้อยู่ 6-7 รอบ
2: แต่จริงๆทุกวันนี้คนเยอะนะ
0: เยอะ
2: ส่วนเบญจกิติอ่ะ
0: แล้วก็คุณเนี่ยคือคนอื่นผ่านไปผ่านมาก็เยอะกันเนี่ยคุณขวานเองกับเพื่อนๆกับทีมงานเขาก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้ก็ไม่ได้เดินหนีไปไหนด้วยก็ยังมีการพูดจาแบบนี้ซ้ำๆก็เลยเอาคลิปเหล่านี้เนี่ยไปแจ้งความเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนที่สน.ลุมพินีครับเพราะว่าชายคนนี้นอกจากมีการพูดจาลักษณะข่มขู่แล้วยังมีการอ้างไปถึงนายตำรวจระดับสูงหลายคนอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีบอกให้เธอเนี่ยโทรไปหาไปเลยแล้วก่อนที่จะวิ่งหนีหายไปซึ่งคุณขวัญเนี่ยยอมรับนะฮะว่าจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เธอเองก็กังวลใจครับสงสัยว่าอาจจะมีการวางแผนมีการเตรียมการมาก่อนหรือเปล่าและมองว่าอาจจะไม่ได้ก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวอาจจะมีคนอื่นรู้เห็นเป็นใจอีกหรือไม่ส่วนสาเหตุเธอเชื่อเลยว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับการที่เธอนั้นออกมาเปิดเผยภาพและข้อมูลคดีของแตงโมครับ
6: ข่มขู่แน่นอนค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เจตนาดีที่เข้ามาแล้วแบบน้องขวัญสวยจังขอถ่ายรูปหน่อยคือคุณเข้ามาชี้หน้าเราแบบเนี้ยว่าบังคับบีบบังคับข่มขู่ข่มเหงเราให้เรากระทำในสิ่งที่เราไม่อยากกระทำอยู่ดีมาบอกว่าให้หนูโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในตำรวจเท่านี้หนูไม่รู้จักหนูรู้จักแต่ในดาบในสิบในจ่าถูกไหมและอีกอย่างหนึ่งรองรัฐมนตรีเป็นใครหนูไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ใช่นายพ่อเราก็กลัวค่ะกลัวมาก 100% แต่หนูก็สู้ 100% เหมือนกัน
0: อ่ะแต่พอมันมีการพูดพาดพิงไปถึงรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหนึ่งในคนที่ออกมาแสดงตัวก่อนเลยก็คือนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์อดีตรองนายกและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะหลายกระทรวงเนี่ยคุณผู้ชมครับก็มีการเข้าไปแจ้งความกับตำรวจกองปราบเลยหลังจากถูกชายคนดังกล่าวอ้างชื่อไปข่มขู่คุณขวัญอุษามณีเจ้าตัวยืนยันเลยนะฮะบอกเป็นนักการเมืองมานาน30ปีนะประชาชนรู้จักเยอะแยะมากมายมีคนอ้างแบบนี้เยอะแต่การอ้างแบบนี้ทำให้ตัวของเขาเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นเองเขาก็ไม่ยอมครับก็เลยเดินทางไปแจ้งความเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและก็ขอให้คุณขวัญสบายใจได้ว่าตัวของเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนครับ
8: ผมไม่รู้จักครับบอกให้เขาสบายใจมันผมไม่เกี่ยวข้องไอ้หมอมันเป็นใครผมไม่รู
9: ้ท่านทราบเมื่อไหร่ครับ
8: ดูจากข่าวเช้า
9: สมพงษ์เอามา
8: ไ
9: ม่ว่าม
8: ันเอ่ยอยู่ในทีวีเลยแหละ
2: ไม่อย่างนั้นใครก็อ้างชื่อใครได้เราก็อ้างชื่อนักการเมืองที่ไหนก็ได้
1: นั่นน่ะสิ
0: แม่กูยังงงอยู่เลย
1: อันนี้มันเป็นเรื่องราวของตั้งแต่คุณหมอและตั้งแต่ขวัญและเกี่ยวกับเอ๊ะทำไมใครที่มายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้โดนข่มขู่ล่ะก็เลยไปถึงดาราสาวอีกคนนึงโมอามีนาอันนี้คือเพื่อนสนิทแตงโมเลยเนาะล่าสุดเนี่ยเขาไปรวมตัวกับเพื่อนๆนี่ทำบุญคล้ายวันเกิดให้กับน้องแตงโมนะคะตามศาสนาคริสต์นั่นเองนะที่รังสิตคลอง4เล่าว่าส่วนตัวเนี่ยจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าบทสรุปเนี่ยของคดีเนี้ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอตั้งแต่วันแรกเลยว่าอยากรู้ว่าคือดูแล้วท่าทางจะมีการอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นไปตามธรรมชาติเท่าไหร่อันนี้คือโมอามีนาบอกนะโมอามีนาบอกนะแล้วเขาบอกว่าก็ยังย้ำความรู้สึกของเขาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งส่วนที่หลายๆคนมองว่าโดนขู่บ้างไหมล่ะไม่ว่าขวัญใครเนี่ยเขามีการโดนขู่นะโมก็บอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเพื่อนๆกับตัวเองเนี่ยมีโดนข่มขู่นะ
0: โดนเหมือนกัน
1: โดนข่มขู่แต่ไม่อยากออกมาพูดเพราะว่าไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะไปฟังเสียงเธอค่ะ
10: พ่อโมโดนตั้งนานแล้วฮิปโปโดนตามทุกคนโดนโทรแต่ว่าทุกคนไม่มีใครออกมาพูดอะไรแค่นั้นเองก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบมันจบไปเราก็อยู่ในที่ของเราเราไม่ใช่ว่าไม่รักเขาแต่บางทีความปลอดภัยของเราของชีวิตเราเซฟอย่างโมอย่างเงี้ยโมพูดเลยว่าแค่คำพูดคำเดียวของคุณแม่ที่บอกว่าเอ้ยอามีนามีคนมาหน้าบ้านนะแม่ยินดีมากเลยถ้าจะช่วยพี่ไม่เป็นไรเลยเพราะตอนนั้นหนูตะบี้ตะบันสืบ
2: ก็โดนกันทั่วหน้า
1: คือทุกคนก็บอกว่าด้วยใจเดียวกันก็คือใจด้วยรักแตงโมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วก็ต้องติดตามต่อไปเรื่องของคนที่มาข่มขู่ขวัญอุษามณีแล้วก็หลักฐานของหมอธวัชชัยว่าที่ไม่ได้เปิดเผยต่อศาลเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นถูกยกเลิกใช่ไหมมีอะไรอีกหรือเปล่า
2: แล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงคดีนี้เห็นใจคนที่รักคุณแตงโมนะอย่างคุณเบิร์ดเทคนิคเนี่ยแฟนหนุ่มเนี่ยก็เพิ่งโพสต์ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ forever loveเพราะว่านี่จริงวันเกิดคุณแตงโมคือ13กันยายนคือเมื่อวานซึ่งถ้าแตงโมยังอยู่เนี่ยเธอจะมีอายุ42ปีแล้วนะคะ ก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะที่เรื่องนี้มันยังไม่จบสักทีปริศนายังไม่กระจ่างสักทีนะ
0: อ้
2: าวเดี๋ยวรอติดตามกันอีกเรื่องที่ต้องไขปริศนาเหมือนกันการเสียชีวิตของน้องพลทหารนะคะไปพบลักษณะเนี่ยผูกคออยู่ในป่าหลังค่ายแต่ว่าทางครอบครัวคาใจเพราะปกติน้องเป็นคนร่าเริงไม่มีชนวนอะไรเลยที่จะไปก่อเหตุแบบนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดด้วยและนี่เป็นบรรยากาศวันนี้ก็มีการเดินทางไปรับศพเป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: เด็กทับการ์ตูนร่วมผลความสนุกความมันมาให้น้องๆชักสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง DMM 25
14: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
15: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
14: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
15: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
14: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
16: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
17: ย่าผมมาแล้ว
18: ไปหาย่า
19: ขอฟ้าก
18: ับกูนะ
20: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
21: กูถอดให
18: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
21: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
16: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดดิเบททุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 นทางช่อง GFM 25
22: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
23: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ผู้ชมคะกลับมาไขปมการเสียชีวิตของน้องพลทหารนะคะที่ครอบครัวคาใจมากๆเพราะว่าน้องเนี่ยกลับจากบ้านหลังลาพักเอ๊ะแล้วหายตัวไปทำไมไม่กลับไปที่หน่วยงานตามที่สังกัดไว้ปรากฏว่าสุดท้ายไปเจอเนี่ยพบร่างน้องเสียชีวิตลักษณะคือแขวนคอเนาะแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลังค่ายแต่ว่าผลการตรวจเนี่ยก็เสียชีวิตจากการทำร้ายตัวเองแต่ครอบครัวคาใจมากเลยนะคะว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อยากให้กองทัพเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยวันนี้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะครอบครัวเดินทางไปรับร่างของน้องพลทหารน้ำอายุ20ปีสังกัดหน่วยทหารที่นครราชสีมาจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อกลับไปประกอบพิธีที่บ้านในอำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยมีผู้บังคับบัญชาจากค่ายทหารนำรถหน่วยแพทย์ทหารมารับศพเดินทางกลับถึงบ้านเกิดเมื่อคืนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพลทหารน้ำเองขาดการติดต่อกับที่บ้านไปแล้วไม่กลับเข้าหน่วยตามกำหนดด้วยจริงๆเนี่ยคือลากิจนะคะกลับบ้านที่อุบลตั้งแต่1ถึง10กันยายนเอาญาติๆเห็นหาตัวไม่พบก็ประกาศตามหาปรากฏหาไปหามาไม่ได้อยู่ที่ไหนนะกู้ภัยไปเจอร่างอ่ะเสียชีวิตผูกคออยู่ในป่าหลังหน่วยทหารที่สังกัดที่โคราชนี่แหละไปเจอเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาก็เลยทำให้ครอบครัวเนี่ยเอ๊ะไม่สบายใจว่าน้องจะไปทำร้ายตัวเองได้ยังไง
1: ใช่เพราะว่าไปถามคุณพ่อเนาะคุณพ่อพลทหารน้ำบอกว่าครอบครัวเนี่ยแน่นอนยังทำใจไม่ได้เพราะอะไรลูกชายเนี่ยเป็นคนอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใสนะแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่มีภาวะเครียดด้วยส่วนตัวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อได้รับแจ้งนะว่าลูกเนี่ยคิดทำร้ายตัวเองเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อเลยค่ะเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเอาจริงๆคือเขาบอกกลับบ้านถูกไหม
0: ครับ
1: ก็คนในครอบครัวก็ไม่เห็นความผิดปกติของลูกแต่อย่างใดเลยไปฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
24: เขาชอบไลฟ์สดเป็นคนร่าเริงนะ
25: คนสนุกร่าเริง
24: ครับผมขนาดมาอยู่ในกรมเขาก็ยังพูดแบบเดียวกัน
25: เขาเคยบอกไหมว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
24: ไม่เคยครับภาวะเครียดเนี่ยไม่น่าจะมีครับเพราะว่าไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยสำหรับผมนะ
1: ที่ครอบครัวเนี่ยคาใจเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่ พลหารเนี่ยกลับไปพักเนี่ยเจ้าตัวนี่นะก็ยังดื่มชาเขียวอยู่กับเพื่อนๆที่ร้านพูดคุย
3: กับเพื่อนๆอยู่เลย
1: ไปเที่ยวคาเฟ่โพสต์คลิปลงโซเชียลอยู่เลยแล้วถ้าเกิดคนมีความเครียดอยากจะทำร้ายตัวเองอยากจะจบชีวิตตัวเองจะเป็นแบบนี้เหรออันนี้คือสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยตั้งข้อสงสัยแล้วก็ยังไม่ปักใจเชื่อในเรื่องที่ว่าลูกชายจะทำร้ายตัวเองได้นะคะแล้วก็คราวนี้พอน้องเขากลับไปที่กองร้อยแล้วเนี่ยก็ทราบว่าหายตัวไปโทรมาแจ้งแล้วก็บอกกับครอบครัวว่าเห็นกระเป๋าเห็นแค่กระเป๋า
3: ครับ
2: กองร้อยก็หาก็เจอแต่กระเป๋า
1: ใช่
2: ไม่เจอเ
1: ลยแล้วก็จุดที่คุณพ่อบอกไม่มีกล้องวงจรปิดให้พ่อดูเลยสักแต่จุดเดียวเลยเหร
4: อ
1: เออจะได้เห็นท่าทางว่าไอ้ตอนที่ลูกเดินออกไปเนี่ยเขามีท่าทางที่เปลี่ยนไปไหม
4: หรือว่าเดินเข้าป่าไปด้วยตัวเองจริงๆไหม
1: อัน
4: นี้ด้วยความเคารพว่าสมมติถ้าน้องคิดจะไปทำอะไรเนี่ยถ้ามีกล้องหน่อยไม่มีใครเอาเขาไปหรือว่าเข้าไปในสภาพไหนอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: มันก็ยืนยันไงอย่างน้อยๆมันก็แบบเอามาประกอบอะเอามาประกอบกับความเสียใจของคุณพ่อและความคาใจของครอบครัวได
3: ้แต่ก็เอาจริงๆนะที่เคยไปค่ายทหารที่โคราชอย่างเงี้ยก็คือถ้าพูดว่ากล้องวงจรปิดมันก็ไม่ได้มีทุกจุดขนาดนั้นเพราะว่าพื้นที่ของค่ายทหารมันกว้างมากมันใหญ่มากๆใช่แล้วมันมีแต่ป่าแบบนี้เนี่ยอะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันเผื่อจะมีมุมไหนที่พอจะเห็นได้บ้าง
1: หรือมุมที่เอาน้องตอนที่น้องกลับเข้ามาสภาพจิตใจเป็นยังหรือเปล่าหรือเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้ไง
3: ก็ฝากเจ้าหน้าที่ฝากตรวจสอบเรื่องนี้กันด้วยนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่บอกว่าดูท่าทีของน้องดูปกติตรงนี้ข้อมูลไปสอดคล้องกับน้าสาวเหมือนกันบอกว่าวันที่หลานกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยคือไม่มีอะไรที่มันดูผิดปกติเลยนะยังมีการมาเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยไปเป็นทหารอยู่ในค่ายเป็นยังไงก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้น้าฟังคือเขาบอกว่าสาเหตุที่สมัครไปเป็นทหารเพราะว่าตัวของเขาเองอยากมีความก้าวหน้าแล้วก็อยากทำให้ครอบครัวเนี่ยภูมิใจด้วยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานเคยพูดว่าไม่อยากเป็นทหารแล้วแต่ครอบครัวยังไม่ได้สอบถามถึงสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะตอนนี้บอกตรงๆเลยว่าทำใจไม่ได
1: ้
3: กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและครอบครัวก็มีคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะว่าหลานเจออะไรในค่ายหรือเปล่าทำไมถึงตัดสินใจทำร้ายตัวเองแบบนี้หรือมีใครทำร้ายหลานชายคนนี้หรือไม่และครอบครัวก็ยังย้อนถามตัวเองนะบอกที่ผ่านมาเนี่ยดูแลลูกดูแลหลานไม่ดีเพียงพอหรอ
1: โอ้เนี่ย
3: คือกลายเป็นโทษตัวเองไปแล้วหรืออาจจะใส่ใจหลานไม่มากพอหรือเปล่าทำให้หลานนั้นต้องเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังครับ
5: บ่อยากเป็นแล้วนายยังสิเป็นสีซอเป็นเจ้าเป็นนายอีกเพิ่นว่าเพิ่นบ่อยากเป็นแล้วเพิ่นว่าค่ะสาเหตุกับบ่ได้ถามมันนี่เพื่อนน้องนั้นเว้าที่เล่นที่จริง
7: ก็ทันหันเนาะค่ะเสียใจหูว่าอันน่ะเจ็บหม่องไหนบ่เป็นหยังคือเฮ็ดจังซี่หูบ่ว่าพวกเฮานี่เสียใจหรือว่าเป็นน้ำผัวครอบครัวโบเบิ่งหนองบ่ดีโบ
4: ดูสิฟังแล้วสงสารใจสลายแทนคุณนะคือกลายเป็นตอนนี้ครอบครัวมาโทษตัวเองว่าเอ๊ะเราดูแลน้องไม่ดีหรือเปล่าไม่เป็นเพราะครอบครัวไหม
1: หนึ่งคนจากไปแต่หลายร้อยชีวิตคือโทษตัวเองอยู่นะ
3: ใช่
4: เอาให้กำลังใจคุณนะอย่าโทษตัวเองนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ต้องไขปริศนามันก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะแต่ทีเนี้ยถ้ายึดจากผลชันสูตรของคุณหมอก่อนเลยแล้วกันผลชันสูตรมันออกมาชัดเจนนะคะว่าน้องพลทหารเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจจากการเนี่ยถูกผูกคอนะคะตรวจร่างกายเนี่ยก็ไม่เจอเลยนะคะว่ามีร่องรอยของการถูกทำร้ายบริเวณอื่นเอาตรงนี้ก่อนแต่ทีนี้เนี่ยว่าแล้วมันมีสัญญาณอะไรไหมถ้าเกิดคนใกล้ชิดไม่เห็นเลยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของพวกเราอีกอย่างนึงนะคือโทรศัพท์มือถือทีนี้ตำรวจเขาจะไปเริ่มดูที่มือถือแล้วนะคุณผู้ชมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าก็ได้ไปตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะตรวจสอบข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์มือถือของพลทหารน้ำด้วยซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะมีอะไรที่บ่งชี้เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนประกอบสำนวนคดีไหมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุหรือแรงจูงใจที่ทำให้น้องไปก่อเหตุดังกล่าวเกิดจากอะไรนี่ค่ะ
3: ผมนะก่อนอื่นต้องให้กำลังใจครอบครัวก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปต่อกันอีกหนึ่งคดีดังในอยุธยากันหน่อยก็คือคดีเรื่องของอดีตพระใช่ไหมฮะแล้วก็สีกาคนสนิทคุณผู้ชมครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าตำรวจเองก็มีการที่จะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าน่าจะมีคนอื่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคืออดีตพระกับสีกาเบียดบังเงินวัดเนี่ยไปนับร้อยล้านบาทตอนนี้เนี่ยตรวจสอบอยู่2 ส่วนหลักๆเลยนะส่วนแรกนั่นก็คือ กรณีที่อดีตเจ้าวาดเบียดบังเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นว่าออกใบอนุโมทนาในนามของวัดเงินไม่เข้าวัดนะ
1: แต่ว่า
3: ออกใบอนุโมทนาให้
1: มีหลักฐานมีหลักฐาน
3: ทุกอย่างอันนี้เป็นชั้นที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ร่วมทำความผิดเรื่องของการออกใบอนุโมทนาในการบริจาคในการเช่าพระรวมไปถึงเรื่องของการบริจาคเพื่อปรับปรุงเงินเนี่ยเห็นบอกว่ามีการบริจาคถวายเข้ามา92ล้านแต่เงินก็ไม่เข้าวัดเลยแม้แต่บาทเดียวกับกลายเป็นว่าตอนนี้มากกว่า92ล้านรวมเป็นกว่า215ล้านบาทแล้วด้วยคือคาดว่าน่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่าอย่างน้อย 1-2 คนแน่นอนซึ่งตอนนี้นะฮะตำรวจก็ได้มีการส่งเอกสารให้กับทางปปง.ไปตรวจสอบเพิ่มเติมน่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้นะฮะหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครก็ตามหรือจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำความผิดตำรวจก็เดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีส่วนประเด็นเรื่องของมูลนิธินะฮะที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเส้นเงินรายชื่อจำนวนคณะกรรมการและความเชื่อมโยงนะฮะคือตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่สามารถสรุปชัดเจนได้ว่าเจตนาที่แท้จริงในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการฟอกเงินหรือไม่หรืออาจจะมีลักษณะบางประการคล้ายกับคดีวัดดังที่ลพบุรีหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวทางปปง.บอกว่าขอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะฮะว่าเงินที่เข้ามามันไหลออกไปสู่บัญชีของใครและเงินที่เข้ามาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเข้ามาจากใครด้วยแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวของวัดนี้ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับไปถามเซียนพระคนดังอย่างคุณบอยท่าพระจันทร์นะฮะที่ออกมาบอกเลยบอกว่ามีพระรูปนึงชัดเจนยิ่งกว่าอดีตเจ้าอาวาสที่อยุธยาอีกนะฮะซึ่งตัวของเขาเนี่ยไปเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไปอีกเลยแล้วบอกว่าถ้ามีการตรวจสอบนะต้องตรวจสอบวัดนี้ด้วยพร้อมกับบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยมีพิธีกรชื่อดังเนี่ยเคยไปวัดนี้และวัดนี้ก็มีเลขตรงเลขดังอะไรเยอะแยะมากมายอ่ะลองฟังเสียงคุณบอยหน่อยฮะ
6: มีองค์นึงชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนกว่าโชติอีกนะถ้ามีการตรวจสอบวัดนี้ต้องเป็นวัดนึงที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมากดังด้วยวัดดังด้วยนะครับชัดเจนเลย
4: ชัดเจน
3: ตอนนี้ก็ยิ่งบอกว่าสงส
1: ั
3: ย
1: แล้วไม่พูดออกมาล่ะ
3: ก็ไม่ได้พูดอ่ะไม่ได้ระบุออกมาม าเดากันต่ออีก
4: แล้ว
1: นอนไม่หลับเข้าใจไหม
4: เมื่อคืนยี่ไม่หลับไปใหญ่เลยนะพอถ่ายแบบ
3: ในฟีด
1: ใช่เราไปดูอันนี้ปุ๊บอัลกอริทึมมันจับไง
4: มันจะขึ้นนะแม่
3: มันขึ้นเลยบอกมีวัดแถวนู้นแถวนี้อีกเยอะแยะมากมายอ่ะ
4: บรรดาเพจต่างๆเนี่ยก็ไม่พักนะคะไม่มีใครพูดว่าวัดไหนแต่พากันโพสต์นะเดี๋ยวไล่หน่อยได้ไหมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้บิ๊กเรียนบิ๊กเรียนก็แฉว่าอาสันสะเทือนอีกแล้วนะคะ
3: ก็ย่อไงวงการพระไงจะพา
4: เออมีดราม่านะคะแล้วอันเนี้ยบิ๊กเรียนเนี่ยระบุพิกัดบอกเป็นอัมพาวาสมุทรสงครามอีกแล้วค่ะ
3: ครับ
4: บิ๊กเรียนนะเสร็จปั๊บเพจสายใหม่ต้องรอดก็โพสต์บอกเหลือจะเชื่อเตรียมจับพระดังดังกว่าที่โชติก็วัดนี้แหละสายมูต้องเคยไปเอาแล้ว
1: โอ้
4: พอบอกสายมูต้องเคยไปเอาคิดแล้วกังวลแล้วพระที่เก็บไว้จะขายไม่ออกคนซื้อไปจะแห่คือเดี๋ยวเหมือนแบบเหรียญเหนือดวง
3: หลักล้านเหลือหลักหมื่นอย่าง
4: เงี้ยทีนี้อย่างนี้ค่ะวันนี้นะเขาก็พุ่งเป้ากันไปที่วัดจุฬามณีแหละนะคะว่าเอ๊ะใช่ที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าคนก็จะมาบูชาอะไรกันเยอะ
1: คนไปเยอะ
4: ชาวเวสสุวรรณนะคนดังก็ไปเยอะที่อัมพวาที่สมุทรสงครามใช่หรือเปล่าเนี่ยไปถามวายาวัจกรหน่อยก็ยืนยันนะว่าดราม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับวัดภาคกลางเองอัมพวาเองวัดมีตั้งเยอะทำไมต้องเป็นที่นี่แล้วตั้งแต่ตัวเองมารับหน้าที่เมื่อปี63เนี่ยนะวัดจุฬามณีเป็นผู้จัดสร้างเองด้วยแบบความชัดเจนตามระเบียบมหาเถรสมาคมจะไม่มีบุคคลภายนอกเลยนะคะที่เข้ามาสร้างมาหาผลประโยชน์อะไรได้เว้นแต่เป็นองค์กรการกุศลซึ่งก็ต้องมาขออนุญาตเอาทุนไปทำประโยชน์จริงๆหลวงพ่อเนี่ยจะพิจารณาอย่างละเอียดเป็นกรณีไป
1: ซึ่งลูกศิษย์วัดเนี่ยเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย
4: ่
1: างนี้ว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยนะมีไม่ระบุคนเดินเข้ามาหาเจ้าอาวาสแล้วบอกว่าเออเนี่ยท่านจะสร้างวัตถุมงคลหน่อยสิหลวงพ่อก็ปฏิเสธไปแล้วบุคคลคนดังกล่าวเนี่ยแสดงความไม่พอใจลุกขึ้นเดินหนีไปเลยเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่จะมาสร้างกระแสโจมตีเพราะว่าเสียผลประโยชน์หรือเปล่านี่เอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
8: มาประมาณสัก 4-5 คนนะพี่เหมือนนั่งคุยกับหลวงพ่อสักพักนึงจะมาขอจัดสร้างนู่นสร้างนี่ครับแล้ว เหมือนหลวงพ่อก็จะปฏิเสธเข้าไว้ครับแล้วสักพักแกนั่งอยู่แกก็เดินลุกขึ้นมาครับมานั่งตรงนี้ครับพี่ให้สร้างไปก็บุกปัจจัยจะไปอยู่ตรงไหนพี่มาสร้างวัดให้ความเจริญจับทุกวันนี้ไหมพี่
2: แล้วพี่ลูกศิษย์แม่นุ้ยตบโต๊ะแล้วนะ
3: ครับ
2: คุณย่อก็ได้
1: คุณเพ่ก็ไม่พูดว่าใคร
3: โอ้ก็ระบุชื่อมาเลยสิ
1: บอยหน้าประจันก็ไม่พูดว่าวัดไหนคุณเพ่ก็ไม่พูดว่าใครแล้วใครแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
2: แล้วคืนนี้เราจะได้นอนไหม
3: แล้วพอเอามาเชื่อมโยงกันล่
2: ะ
3: แล้วจะเกี่ยวคุณบอยไหมล่ะถ้าอย่าง
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ซึ่งล่าสุด
1: คุณบอยว่าไง
0: คุณบอยใบไม้ถ้าพระจันทร์เนี่ยเขา
2: บอยได
0: ้บอยได้เลยเหรอบอยได้เลยเหรอเขาโพสหลายโพสนะจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยืนยันด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเขาว่าผมเนี่ยไม่เคยไปขอสร้างพระกับวัดที่ถูกกล่าวหานะเออถึงว่าจะถูกโยงเนี่ยวัดไม่ให้สร้างก็ไม่ต้องมาพูดเออเพราะไม่ใช่ความจริงครับที่สำคัญผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อวัดหรือชื่อหลวงพ่อนะแล้วทำไมไม่เอ่ยอ่ะแปลกใจว่าทำไมบางคนถึงรีบออกตัวจนเกินไปแน
2: ่
0: มีเน็บเรื่องราวนี้เราก็ยังจะต้อง
2: ตามกันต่อไป ยังคงต้องขอบตาดำกันต่อไปหากันใหญ่เลยว่าวัดไหนนะ
0: ใครก็ได้พูดหน่อยมันนอนไม่หลับมันคาใจ
1: นี่ก็เข้าทุกเพจแล้วนะที่เกี่ยวกับบอยที่เกี่ยวข้องกับบอย
2: ก็ยังไม่อยู่ไม่ได้นะก็ยังไม่มีผมไม่เจอนะ
0: หนักกว่านั้นคือวันนี้ไม่ได้ไม่นอนนะขณะอยู่ในรายการสดเราก็ได้ถ่ายข้อมูลเพื่อคุณผู้ชมนะ
2: แล้วมีการเปิดบอกว่าอยู่ในสมุทรสาครนี่วัดทั้งสมุทรสาครตอนนี้นี่คือแบบ
1: สมุทรสาครนะพี่ถามยศก่อนเลยเพราะยศจะเล่นพระมีของวัดแถวๆนั้นไหมมีของวัดแถวนั้นเปล่าย
0: ศคิดว่าหรือคาดว่ามีวัดแบบดังๆกี่วัด
2: แต่ถ้าเอาจริงๆอุ้ยวัดดังสมุทรสาครก็หลายวัดเหมือนกันนะถ้าตัดวัดจุฬามณีออกไปก็จะมีวัดอื่นๆอีกหรือเปล่าที่คนชอบไปกันอะไรแบบนี
0: ้
2: ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมพอเดากันออก
1: ยศอโศกบอกว่าพอเดากันออก
2: ไม่กล้าพูดฟันธงไม่ได้จริง
0: คืนนี้เราไปกินชาคาโมไมล์นอนแล้วเดี๋ยวรอให้ทุกคนเขาแบบพร้อมพูด
2: แล้วเดี๋ยวเราค่อยติดตามในโซเชียลกันดีกว่า
1: แต่ว่าถ้ามีไงวงในกระซิบด้วยเพราะว่าเผื่อมีเหรียญมีอะไรค้างอยู่จะรีบปล่อยก่อน นะคะต้องรีบปล่อยก่อนที่จะเปิดชื่อวัน
0: แต่ใดๆยังยืนยันนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรายังคงที่จะปฏิบัติได
2: ้
0: อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเกี่ยวกับ
2: ความผิดส่วนบุคคล
1: ค่ะอย่าไปยึดติดกับตัวรูปเคารพตัวบุคคลนะคะวัตถุมงคลนะแล้วก็ถ้าใครจะไปเข้าวัดไหนต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็ต้องระวังนะคะวัดพระธาตุดอยสุเทพใครจะคิดผู้ชมบันไดนาคเนี่ยคนต้องเคยไป
0: ต้องเดินผ่าน
1: แต่วันนี้ตึ้งสนยักษ์อายุกว่า60ปีฟาดลงมากลางบันไดแต่ว่าเนี้ยก็แล้วแต่คนจะคิดนะว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจริงๆนะคะที่แบบว่า
0: ไม่มีใคร
1: อยู่ตรงนั้นน่ะเดชบุญจึงไม่มีใครบาดเจ็บแต่เดี๋ยวจะให้กลับมาดูเพราะว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะน่ากลัวมาก
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายจากดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: มาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
11: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
12: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
13: ี่ยทำไมยังไม่กลับอีกอะ
12: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
14: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
15: Give me more.

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Farm Daily Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วย
2: ใช่ค่ะมาตอนนี้นะก็อย่างที่บอกว่าฝนตกทั่วไทยนะคะและอย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อก่อนเบรกเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าต้อนรับสัปดาห์แรกนี่นะคะก็คือฝนของเราเนี่ยเป็นต้นไม้ใหญ่เนาะโลโค่นลงมาตกลงมาเลยดังภาพนี้นะคะไปดูอีกสักรอบนึงค่ะจุดนี้คือบันไดนาคทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม
3: ่นี่คือจุดแรกที่เดินเข้าเลย
2: เชื่อว่าตรงนี้ทุกคนต้องเคยเดินผ่านหลังจากที่เราซื้อหมดชาวข่าวแล้วเราต้องมาเดินตรงนี
3: ้
2: แล้วเดินต่อออกไปอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ค่ะคือบังเอิญนะคะคือต้นสนต้นนี้เป็นต้นสนยักษ์อายุกว่า60ปีโค่นลงมาแบบไม่มีสัญญาณเตือนอะไรไม่มีอะไรกั้นทั้งสิ้นนะแต่ว่ายังโชคดีที่คือไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้น
3: เน
2: าะก็เลยไม่ได้รับความเสียหายมากนักในชีวิตนะแต่ว่าด้านทรัพย์สินเนี่ยก็มีอยู่บ้างเพราะว่ามีรถ4ล้อรับจ้างที่จอดอยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุรถนี่รถแดง
3: โอ้โหฝากระโปรง
2: โดนไป
3: บุบไปเลย
2: บุบไปนิดนึง
4: แล้วอันนี้ก็ยังดีที่แบบโดนฝากระโปรงนึกออกม
2: ั้ย
4: ถ้าแบบว่าหุ้ยมีคนอยู
2: ่นั่งข้างใน
3: หรือบางทีเนี่ยคนขับชอบยืนอยู่หน้ารถอย่าง
4: เอาบาร์ลงนิดนึงก็ได้นะคะ
3: เนี่ย
2: จะได้เห็นความเสียหายจะดูอะไร
4: ดูความเสียหาย
3: ดูความเสียหาย
4: เนี่ยใช่แต่เอาบาร์ลงหน่อยนะแต่เอาบาร์ลงหน่อยจ้ะโอเคเรียบร้อยแล้ว
2: แต่ทำไมดูป้ายเหลืองอ่ะ
3: นู่นสีเหลือง
2: ๆแต่ถือว่าฟาดคลอพี่
4: ฟาดคลอสิ
2: ฟาดคลอแล้วพี่ตกใจมากมั้ยล่ะพี่ไปฟังเสียงพี่นิดนึง
5: เป็นรถอะไรครับถ้าอยู่ในรถแบบนั้น
6: ไม่ได้อยู่ครับ
5: ไปอยู่ในรถมาพอเนาะโอ้ดีโดนแน่ๆกับโปรงครับ
4: โอ้ดีว่าไม่อยู่
2: เออโชคดีเน
4: า
2: ะ
4: เปิดกระโปรงฝากระโปรง
2: อะไร
4: เช็ครถอยู่อะไรอย่างเงี้ย
2: เออคนงานวัดเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นไม้เนี่ยอายุมากอยู่แล้วเนา
4: ะ
2: แล้วก็ด้วยความที่ต้นไม้ต้นนี้เขาผุเป็นโพรงอยู่ข้างในค่ะประกอบกับว่าก่อนหน้านี้หรือว่าช่วงนี้เนาะก็จะมีฝนตกค่อนข้างเยอะฝนตกลงมาซ้ำๆอย่างเงี้ยดินก็อุ้มน้ำต้นเป็นโพรงดินอุ้มน้ำรากก็ไม่ได้ยึดติดกับดิน
4: มันมีภาพตรงรากตรงเน
2: ี้
4: ย
2: เนี่ยเป็นโพรงเลย
4: โพรง
2: เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็เลยทำให้พอคือวันเวลาประกอบกับสภาพอากาศทุกอย่างก็ทำให้เกิดเหต
3: ุ
2: อย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะจริงๆเจ้าหน้าที่วัดบอกว่าก็เคยแจ้งให้มาตรวจสอบแล้วนะแต่ก็อยู่ในระหว่างการแบบกำลังจะมาตรวจสอบไงเก
4: ิดเหตุแหละเอองั้นเดี๋ยวฝากดูต้นอื่นๆนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยละกันใช่
3: นอกจากต้นไม้ที่ต้องเฝ้าระวังกันแล้วพื้นที่ไหนที่อยู่ริมตลิ่งริมเหวเองก็ต้องระวังกันด้วยอย่างที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมครับที่เรารายงานกันไปนะฮะว่าด้วยความที่ฝนมันตกลงมาเยอะดินมันก็สไลด์ลงมาแล้วมันไปใกล้กับโรงเรียนคุณผู้ชมในขณะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันยังคงมีการเคลื่อนตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยล่าสุดนะฮะจากการตรวจสอบโรงเรียนแห่งนี้ครับมีเด็กนักเรียนเนี่ย289คนคุณครูอีก20คนด้วยกันนะฮะตอนนี้ทุกคนกังวลกันไปหมดแล้วจะทำอย่างไรล่ะจะเรียนต่อได้ไหมเดี๋ยวเรียนอยู่ปุ๊บดินมันสไลด์ตกลงไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นล่าสุดครับรองผู้ว่าน่านก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกเอาอย่างนี้ย้ายโรงเรียนก่อนเลยห่างจากจุดเกิดเหตุออกไปอีกประมาณสัก500เมตรนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ราบจุดนี้เนี่ยมันจะมีความปลอดภัยมากกว่าเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญเตรียมซ้อมแผนเผชิญเหตุเอาไว้ด้วยเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้มีการหาแนวทางป้องกันเอาไว้ได้ทันนะฮะ
4: อ้าวส่วนอีกจุดนะคุณผู้ช

ไปดูแม่สายที่เชียงรายกันด้วยนะคะก่อนหน้านี้เรานำเสนอความกังวลชาวบ้านเพราะว่ามีบิ๊กแบ็กหน้าอาคารราชพัสดุบางส่วนมันถล่มเป็นช่องเบ้อเร่อเลยนะคะก็กลัวนะคะว่าถ้ามวลน้ำมันมาแรงๆไอ้จุดนี้มันจะเอาอยู่หรือเปล่าล่าสุดวันนี้เทศบาลตำบลแม่

0: เป็นที่เรียบร้อยเพื่อรับมือกับมวลน้ำจ้ะ
1: สร้างทานน้ำเนอะมาถึงอีกจังหวัดหนึ่งราชบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพเนอ
0: ะ
1: แต่เรื่องนี้เราต้องพูดเพราะอะไรคะน่าเห็นใจคุณยายคุณผู้ชมเพราะว่าท่านเนี่ยป่วยทั้งโรคไตแล้วก็เบาหวานเนอะนอนอยู่บนเตียงเพียงลำพังค่ะท่ามกลางน้ำท่วมไอ้น้ำท่วมธรรมดาเนี่ยเราก็ว่าลำบากและสำหรับคุณยายเนอะแต่ว่ามันเป็นน้ำท่วมขังที่ขังมานานถึง3วันทุกคนลองคิดดูสิมันก็มีทั้งความเน่ามีทั้งกลิ่นเหม็นถูกไหมฮะลาล้อมรอบเนี่ยเตียงของคุณยายอยู่เนี่ยค่ะแล้วอะไรน้ำท่วมท่วมไปก็คือทุกส่วนของบ้านโดยเฉพาะอะไรห้องครัวก็ทำอาหารกินไม่ได้ไงแล้วทำยังไงดีล่ะตอนนี้นะทางชุมชนเองเนี่ยก็พยายามหาเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กอ่ะมาช่วยเหลือตัวเองก่อนแต่ว่าสูบเท่าไหร่น้ำก็ยังท่วมอยู่ดีทำยังไงดีไปฟังเสียงความเดือดร้อนนิดนึงค่ะ
2: ก็อยู่คนเดียวแบบก็มีหลานนี่แหละก็ไปก็
3: คือเป้ยนี่นะหลาน
4: ค่ะก็อยู่สองคนกับแม่
2: อยู่กับ
4: มีแต่สตรีและคนพิการและผู้สูงอายุท่วมทุกปีท่วมน้อยท่วมมากก็ต้องท่ว
3: ม
4: ถ้าไม่ท่วมมากก็ท่วมถนน
0: โหยังไงก็ท่วมแล้ว
1: เห็นไหมเ
0: ป็นอย่างอ่ะคุณป้าน่ะป่วยเบาหวานคนเป็นเบาหวานจะให้น้ำกัดเท้าเป็นแผล
1: ไม
0: ่
1: ได้เลยไม่ได้นะ
5: เดี๋ยวยิ่งหายากกว่าหนักกว่าเด
1: ิ
5: มอีกนะ
1: น่าเห็นใจเนาะเพราะว่าแกอยู่คนเดียวแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็จริงๆแล้วคือเท่าที่ฟังจากเสียงชาวบ้านก็คือซ้ำซากตรงเนี้ย
0: ใช่
1: งั้นฝากหน่อยนะคะหน่วยงานภาครัฐนะคะเข้าไปดูแลนิดนึงแล้วกันนะคะ
5: ไปต่อกันที่ชัยภูมิกันหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมครับคือฝนที่ตกลงมาตอนช่วงบ่ายๆตกมาเสร็จปุ๊บถนนกลายเป็นคลองเลยเพราะว่าระบายไม่ทันคุณผู้ชมนะฮะแต่ว่ายังโชคดีที่ว่ารถเล็กเนี่ยก็ยังพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่โชคร้ายที่เกิดขึ้นคือช่วงเย็นเนี่ยสิเลิกงานปุ๊บฝนตกปั๊บเลยก็ยิ่งเติมน้ำหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกเหมือนกันนะฮะนี่คือในพื้นที่ของจังหวัดชัยภูม
0: ิ
5: ส่วนที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดยะลาคุณผู้ชมครับไปดูสภาพกันหน่อยฝนตกหนักเหมือนกันเนี่ยดูสุราษฎร์ธานี
1: ดูหลังคา
5: โอ้นี่ทำเป็นอะไรทำเป็นร่องน้ำไปก่อนแล้วหรือเปล่า
1: แต่รางน้ำ
5: รางน้ำรางน้ำ DIY แต่ดูสิมันก็รองน้ำไม่ทันอยู่ดีเพราะน้ำมันเยอะมาก
0: ๆ
5: คือต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยเจอฝนตกแบบนี้หลายวันเขาบอกเลยนะบอกว่าได้นะจะตกไปเลยมันเย็นดีแต่ขออย่างเดียวอย่าท่วมก็พ
0: อภาคใต้ก็ยากเลยน่ากลัวนะแล้วตอนนี้มันเรนบอมหรือว่าซูเปอร์เรนบอมคือฝนตกกระจุกตัวตกแช่เป็นบางที่แล้วคาดเดาไม่ได้เลยนะคะว่าจะไปตกจังหวัดไหนพื้นที่ไหนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นดูภาพรวมพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะอ้าวจับตานะตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยภาคอีสานรายชื่อจังหวัดขึ้นให้อยู่ที่หน้าจอแล้วรวมถึงภาคกลางด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และจะเป็นแบบนี้ยาวไปทั้งสัปดาห์เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นช่วง17ถึง19กันยายนนะคะก็ยังหนักอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทางเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกแต่จริงๆอ่ะทางเหนือทางอีสานตอนนี้บางพื้นที่ฝนเริ่มจะเบาลงแล้วลมหนาวเริ่มมานะไปดูที่เวียดนามกันหน่อยนะว่าเอ๊ะพายุเข้าแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวบอกพายุนี้เนี่ยมันจะกระทบมาถึงไทยมันไม่สะเทือนมาถึงไทยก็จริงแต่เวียดนามหนักมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูภาพคุณผู้ชมถนนในจังหวัดกวางจิทางตอนกลางของเวียดนามกลายสภาพเป็นแบบนี้นี่คือเย็นเมื่อวานนะคะดีเพรสชันขึ้นฝั่งรถผ่านไปมายากลำบากมากๆเมืองดานังก็โดนด้วยเจอทั้งน้ำท่วมเจอทั้งดินถล่มเส้นทางหลายเส้นถูกตัดขาดกระทบประชาชนกว่า420ครัวเรือนตอนนี้อพยพไปกว่า 5,000 คนแล้วนะคะกู้ภัยต้องเร่งไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างตามบ้านเรือนกลุ่มเปราะบ้านที่มอเตอร์ไซค์จะไปยังไง
1: นั่นน่ะสิค่ะ
5: ไปไม่ได
1: ้แล้วกระแสอันนี้มันในเมืองจริงเหรอค
0: ือ
1: แบบมันแรงมากอ่ะ
0: ใช่แล้วตอนนี้ต้องอพยพพวกเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนนะคะทางการเวียดนามเตือนนะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มเพราะว่าฝนเนี่ยน่าจะตกต่อเนื่องไปถึงกลางสัปดาห์หน้าแล้วระดับน้ำในแม่น้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยคนไทยอยู่เวียดนามเยอะและคนไทยก็ไปเที่ยวเวียดนามเยอะต้องดูกันตรวจสอบดีๆก่อนจะเดินทางแล้วพี่น้องที่อยู่ทางสปป.ลาวนะคะก็จะเป็นจุดต่อไปที่จะต้องรับมือกับพายุที่จะเคลื่อนตัวน้ำเป็นสีโคลนเลยอ่ะ
5: เนี่ย
0: แล้วเดี๋ยวพายุมันจะไปต่อตอนกลางสปป.ลาวนะคุณผู้ชมนะแล้วถึงจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
5: ครับผมฉะนั้นติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วย
1: เพราะไทยเราเอง
5: เนาะอ่ะคุณผู้ชมครับสำหรับอารมณ์มาที่แฟนซีรีส์จาก JMMTV กันหน่อยบอกเลยว่าห้ามพลาด2เรื่องใหม่ที่กำลังจะชวนทำให้หัวใจของคุณว้าวุ่นกันแบบคนละฟิลกันด้วย

0: ด้วยนะฮะเริ่มกันที่ยูมาริแอคครับเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนนะฮะหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอสครับคนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันแบบง่ายๆจนเกมจีบครั้งนี้เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วและอาจจะกลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักก่อนนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงครับที่กำลังมาแรงเลยก็คือเงาใต้พระจันทร์ครับ Moon Shadow นะฮะเมื่อจันทร์ครับนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์กับคีสาวเจ้าเสน่ห์เริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นก็ค่อยๆกลับเปลี่ยนและเรื่องของเจรักแรกของจันก็กลับมาทำให้ทุกอย่างมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น2เรื่องนี้2ความสัมพันธ์แต่ความสนุกไม่แพ้กันเลยครับสามารถรับชมย้อนหลังกันได้นะฮะทั้งยูมาเด็กเดี๋ยวจะรักไซบ้าและเงาใต้พระจันทร์มูนชาโดผ่านทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับและสำหรับลูกค้า AS นะฮะบอกเลยว่านี่คือโปรแรงประจำเดือนกันยายนครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีแบบนี้ห้ามพลาดนอกจาก2เรื่องนี้ยังมีอีกหลายเรื่องให้ได้ติดตามกันด้วยนะ
1: ถูกต้องค่ะมีเอาเรียกว่าทุกเรื่องเลย
0: ค่ะ
1: ให้ติดตามกันและแน่นอนสำหรับวันนี้นะคะใครที่จะกลับเข้าบ้านเลี้ยวออกไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะน้ำมันจะขึ้นนะคะน้ำมันทุกชนิดค่ะปรับขึ้น85สตางค์เลยนะ
2: เกือบบาท
1: จริงไหมเนี่ย
2: แต่แรงค่าจริงๆเกือบบาทเลยอ่ะ
1: เราถ้าไม่หมดเราทำให้น้ำมันหมดก่อน
0: เติมไปก่อน
1: แล้วเราเติมให้เต็มถังใหม่
0: เต็มที่ที่สุดเลย
1: นะจ๊ะฝากด้วย
3: มีผลพรุ่งนี้ตีห้านะจ๊ะก็รีบไปเติมน้ำมันกันนะทุกคนส่วนช่วงนี้หมดเวลาของข่าวแหกโค้งแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เฮนรี่ First Date จีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
0: ์อาลิแอนซ์อยุธยา
1: ขอแนะนำเพียบจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: สวัสดีครับเรื่องใหญ่รายวันกับผมอภิชัยนนท์ครับวันนี้เรื่องใหญ่ที่สุดครับหนีไม่พ้นคดีหัวสวหรือว่าโครงการเลือกสวนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจับตาบ่าย3โมงวันนี้นะครับกกต.นัดแถลงข่าวเรื่องนี้อย่างเป็นทางการวันที่สุดแล้วนะครับในกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนว่าทุจริตการเลือกสวนั้นจะสั่งฟ้องไปที่ศาลกี่คนนะครับในบรรดา229คนเราจำแนกไวๆอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ชมครับเป็นสวชุดปัจจุบันเนี่ย138คนนะครับเป็นรัฐมนตรีเป็นสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเป็นเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนและเป็นสวตัวสำรองและอดีตผู้สมัครสวอีกประมาณ50คนนะครับณขณะนี้ครับมันผ่านการพิจารณามาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย3คณะนะครับตามที่เป็นข่าวผมทวนสั้นๆนะครับคือคณะกรรมการกกต.ชุดที่26นะครับมีมติสั่งฟ้องทั้งหมด229คนมาถึงความเห็นชั้นเลขาธิการกกต.นะครับอันนี้ตามข่าวนะครับคือสั่งฟ้องบางคนสว100กว่าคนอาจจะมีนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปถึงคณะอนุชุดที่36เนี่ยก็คือยกฟ้องทั้งหมดนะครับจับตานะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะออกในเวไหนนะครับบ่าย3บ่าย4วันนี้น่าจะรู้ผลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับก่อนหน้าที่จะไปถึงกกต.แถลงครับเราชวน3ท่านที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับมาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกันในรายการนะครับต้อนรับคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณวีระสมความคิดครับเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันและรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานนฤมิตรกุลครับจากนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้ง3ท่านที่เกียรติรายการนะครับวันนี้ผมรวมตัวตึงจากเรื่องหัวส.ว.เลยนะฮะในทุกๆมุม
4: ผมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่
2: อาจารย์ตึงส่วนเรื่องกฎหมายนะเอาอย่างนี้ครับผมถามในมุมฝ่ายการเมืองก่อนเลยนะครับคือคุณไอติมวันนี้นะฮะคือผมว่าทุกท่านน่าจะถูกการถามมาหมดแล้วว่าคิดว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่เอาอย่างนี้แล้วกันฮะไอ้สามสี่เซนเนเรโอวันนี้เนี่ยคุณติมคิดว่าเลื่อนเนี่ยวันนี้ไม่น่าจะเลื่อนแล้วไหมฮะหรือยังไงฮะ
5: น่าจะยากแล้วครับเพราะว่าต้องบอกว่าความจริงมันมีระเบียบของกกต.ที่กำหนดกรอบไว้อยู่แล้วว่าต้องมีมติภายใน90วันนับจากการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งแรก
2: ครับ
5: ซึ่งผมก็จะว่า90วันเนี่ยมันจะเสร็จที่ประมาณครึ่งแรกของเดือนกันยายนดังนั้นก็เข้าใจว่าตามระเบียบเนี้ยมันควรจะต้องตัดสินใจแล้วแม้ว่าบางคนก็จะแย้งว่าอาจจะสามารถขยายเวลาได้เนี่ยแต่ผมว่าทั้งเรื่องระเบียบทั้งเรื่องของความคาดหวังสังคมก็แล้วกันผมคิดว่ายังไงวันนี้น่าจะรู้ผลทางใดทางหนึ่งคร
2: ับ ทำไมไม่มีข่าวลือออกมาในช่วงวัน2วันเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกลับคำให้การเอกสารที่ถูกปล่อยออกมาหรือแม้กระทั่งข่าวเจ้าหน้าที่ DSI เมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเวมันจะมาแนวแบบรอดหมดยกหมดอะไรเงี้ย
5: คือเอาเรื่องการกลับคำให้การของพยาน1คนก่อนนะ
2: คร
5: ับผมได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตไว้เมื่อเช้านะครับผมคิดว่ามันไม่ใช่เอกสารหลุดหรอกครับอันนี้คือเอกสารปล่อย
2: ครับ
5: นะครับแล้วก็เป็นความพยายามเพื่อสุดท้ายของฝ่ายที่ไม่ต้องการให้เรื่องนี้ไปถึงศาลเพื่อพยายามจะนำเสนอชุดข้อมูลนี้และหวังว่าจะเป็นข้ออ้างที่กกต.สามารถใช้ได้เพื่อรองรับหากมีการลงมติไม่สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาล
2: ครับ
5: แต่เมื่อเช้าเนี่ยผมได้โพสต์ใน Facebook ไล่ทุกเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรหรือว่าทำไมการกลับคำให้การของพยาน1คนที่มีการอ้างถึงเนี่ยไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่กกต.จะไม่สั่งฟ้องไปที่ศาลประการแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าถึงแม้เราเชื่อว่าคนนี้กลับคำให้การจริงนะครับแต่ว่าการกลับคำให้การของพยานหนึ่งคนเนี่ยมันไม่สามารถไปหักล้างหลักฐานอื่นๆที่เราเห็นปรากฏต่อสาระได้และมันไม่สามารถทำให้ช้างตัวนี้มันหายไปได
2: ้
5: นะครับไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินโพยใบสั่งสถิติการลงคะแนนบนบัตรเลือกตั้งนะครับที่มันตรงกับโพยหลักฐานการนัดหมายประวัติการโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งคลิปเสียงต่างๆนะครับอันนี้คือประการแรก
2: ครับ
5: ประการที่สองเนี่ยผมก็อยากชวนทุกคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าบุคคลที่มีการกลับคำให้การเนี่ยครั้งไหนที่เขาถูกข่มขู่เพราะว่าถ้าเอาอ้างอิงตามเอกสารเนี่ยเขาให้การ2รอบ
2: ครับ
5: รอบแรกเนี่ยให้การที่ไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็รอบที่2เนี่ยให้การที่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทย
2: ครับ
5: โดยรอบ2เนี่ยเขาอ้างว่ารอบแรกเนี่ยเขาถูกข่มขู่โดยคนในรัฐบาลณเวลานั้นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลแต่ผมคิดว่าถ้าจะเชื่อแบบนั้นเนี่ยผมก็ตั้งคำถามตอบไปเหมือนกันว่าแล้วเราจะเอาอะไรมามั่นใจว่าไอ้ครั้งที่2ที่มากลับคำให้การและให้การในลักษณะที่เป็นคุณกับภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าถูกรัฐบาลณเวลานั้นซึ่งพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำเนี่ยข่มขู่ด้วยหรือเปล่านะครับดังนั้นผมคิดว่าก็ต้องตั้งคำถามทั้งคู่ดังนั้นเนี่ย ดีที่สุดคือเอาข้อได้จริงมาพิจารณาส่วนประเด็นที่3ที่ผมคิดว่าชัดเจนสุดนะครับคือว่าถ้าไปดูในสาระของคำให้การรอบที่2เนี่ยมันมีหลายอย่างที่ขัดแย้งกับข้อได้จริงชัดเจนนะครับในคำให้การรอบที่2ที่มีการกลับคำให้การรอบแรกเนี่ยมีการพูดเลยว่าพยานเห็นว่าพยานยืนยันว่าไม่มีการจัดทำโพยหัวสวยืนยันว่าไม่มีกกต.เนี่ยไปเก็บโพยในวันเลือกได้แล้วบอกว่าโพยทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับทำย้อนหลัง
2: มาทำทีหลัง
5: ซึ่งนี้มันขัดแย้งกับหลักฐานที่ปรากฏในวันนี้ชัดเจนมากเช่นหนึ่งก็คือตัวกล้องวงจรปิดนะครับที่เราเห็นชัดว่ามีกกต.เนี่ยตักเตือนแล้วก็เดินเก็บโพยจากผู้สมัครสวรวมถึงคนที่มาเป็นประธานวุฒิสภาณเวลานี้ด้วยนะครับส่วนประการที่สองเนี่ยถึงแม้คุณเชื่อว่าโพยทำย้อนหลังเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณทำย้อนหลังไม่ได
2: ้
5: คือสถิติการลงคะแนน
2: แ
5: ล้วเราจะเห็นว่ากราฟที่ผมโพสต์เมื่อเช้าเนี้ยเราจะเห็นว่าพอเราดูแพทเทิร์นหรือว่าพฤติกรรมการลงคะแนนผมอธิบายอันนี้นิดนึงนะครับ
2: ค
5: ืออันนี้สิ่งที่ผมทำคือเอาคะแนนของผู้สมัครสวที่ได้10ลำดับสูงสุดในแต่ละกลุ่
2: ม
5: ในรอบบ่ายหรือว่ารอบสุดท้ายนะครับแล้วก็แต่ละเส้นเนี่ยคือหมายถึง1กลุ่มอาชีพมันก็จะมี20เส้นคือ20กลุ่
2: ม
5: นะครับถ้าสมมุติมันไม่มีโพยใบสั่งสิ่งที่เราคาดหวังคือ20เส้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าบางกลุ่มอาจจะมีผู้สมัครคนนึงที่โดดเด่นมากแล้วอีก9คนไม่โดดเด่นเลยก็คะแนนลดลงมาบางกลุ่มอาจจะ10คนแรกเนี่ยโหสูสีกันมาก
2: ครับ
5: แต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับในบรรดา20เส้นเนี่ยถ้าตัดกลุ่มนึงออกไปที่อาจจะดูมีความผิดปกติหลายอย่างเนี่ย19เส้นเนี่ยมันเหมือนกันเลยก
2: ็
5: คือ6คนที่ได้ลำดับแรกเนี่ยสูงมากแล้วก็ตกลงมาอันดับ7 8 9 10ตามไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันชัดเจนครับว่ามันมีเครื่องมืออะไรบางอย่างนะครับที่มีการกำกับการลงคะแนนของ20กลุ่มซึ่งผมเชื่อว่าเครื่องมือนั้นก็คือโพยใบสั่งแต่เนี้ยการบอกว่าโพยใบสั่งถูกทำย้อนหลังเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นแล้วก็ขัดแย้งกับสถิติการลงคะแนนที่คุณทำย้อนหลังไม่ได้แน่นอนส่วนเหตุผลสุดท้ายข้อที่4คือถ้ายังสงสัยอยู่ว่าคำให้การครั้งไหนถูกผิดเนี่ยง่ายที่สุดคือกกต.สั่งฟ้องไปที่ศาลครับและให้ศาลไปพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยว่าคำให้การครั้งไหนกันแน่ที่มีมูลครับ
2: เอาอย่างนี้ฮะไหนๆคุณไอติมเปิดประเด็นนี้มาแล้วผมถามทั้งสองท่านต่อเลยนะฮะเริ่มที่คุณวีระเพราะว่าเราเพิ่ง

0: คุยกันสัปดาห์ที่แล้วก็เรื่องของพยานคนนี้แหละที่กับคำให้การเป็นอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: คุณวีระคิดว่าวันนี้เป็นยังไงฮะการกับคำให้การนี่มันมีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่ยังไงฮะ
1: ยิ่งมีไอ้โม่งนะครับเอาไอ้หนังสือกับคำให้การเนี่ยนะของพยานที่รหัส16
0: ครับ
1: นะอันเนี้ยมันยิ่งทำให้เห็นร่องรอยอาชญากรมันยิ่งเพิ่มอ่ะเหมือนกับไออาชญากรเนี่ยนะเวลาที่มันดิ้นน่ะนะที่มันอยากจะให้พ้นข้อกล่าวหาเนี่ยมันก็พยายามไปสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาหรือจะไปสร้างอะไรขึ้นมานะครับเขาก็คิดว่าถ้าเขาปล่อยนะไอ้หนังสือ กับคำให้การอันเนี้ยนะครับเพราะมันก็จะยิ่งให้เห็นนะครับหนังสือกับคำให้การมาลงวันที่29ตุลา
0: ครับใช่ครับ
1: 2568นะครับแต่มันกลับไปมีหลักฐานนะครับในหนังสือในรายงานของคณะ36
0: ครับ
1: นะผมได้ดูหมดแล้วในรายงานของคณะ36มันมีการอ้างนะครับคณะทำงานนะครับเป็นความเห็นของเลขาว่ามีพยาน16เนี่ย
0: กับ
1: คำให้การแต่หนังสือของเลขานะครับนะครับที่ทำหน้าที่แทนเลขาก็คือคุณคันชิตเนี่ยส่งหนังสือไปวันที่15กันยาเห็นไหม68
0: ครับ
1: เห็นไหมแต่มันไปมีการอ้างว่ามาอ้างที่หลังนะมาอ้างที่หลังเนี่ยนะครับก็จะมันก็ยิ่งทำให้เห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่เมคเซนส์อ่ะนะมันไม่แมทกันอ่ะ
0: คือหมายถึงว่าไอ้ที่มากับคำให้การทีหลังเนี่ยน้ำหนักมัน
1: คือมันไม่สอดรับกันไงผมถึงบอกนี่มันล่องลอยอาชญากรไงพอมันแก้ตัวอันนี้มันก็ไปมีหลักฐานว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้มันไม่เห็นมีเลยในชั้นของไอ้เลขาธิการเนี่ยนะครับที่เขาทำความเห็นเขาสรุปตั้งแต่15กันยาส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการกกต.เนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันมีการอ้างในชุด36คราวนี้ไอ้ชุด36เนี่ยมันตั้งหลังจากที่มีหนังสือกับคำให้การ29ตุลาพอ29ตุลากกต.รับหนังสือปั๊บประธานกกต.ก็ตั้งคณะ36เลย
0: ค
1: ณะ36ก็ทำงานเดือนพฤศจิกา68เลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่เสร็จแล้วมันก็ไอ้ไทม์ไลน์มันก็ไปขัดแย้งกันเองเห็นไหมฮะมันก็เลยยิ่งทำให้เห็นว่านี่แหละครับคือกระบวนการที่มันมีการโกงกันแน่นอนแล้วถ้ามันไม่โกงกันเนี่ยผมถามว่า
0: ครับ
1: กกต.จะมามีไทม์ไลน์แบบนี้ได้อย่างไรเห็นไหมเนี่ยมันก็ยิ่งชัดเจนเลย
0: แต่พอมีเอกสารของพยานคนนี้ที่กลับคำให้การแล้วปล่อยออกมาแล้วมีแค่คนเดียวที่ดูเหมือนจะเป็นคุณเนี่ยมันช่วงนี้ด้วย
1: แล้วคุณรู้ไหมพยานทั้งหมดเนี่ยที่ไปให้การกกต.เนี่ยมันไม่ใช่30ปากนะ30ปากนี่มันคือพยานรหัส
0: ครับ
1: พยานทั้งหมดที่ไปให้การกับกกต754ปากรู้ไว้ด้วยแล้วหายไปไหน754ปากหายไปไหน
0: ทำไมมีโผล่มาข่าวเป็นข่าวแค่คนเดียว
1: 754ปากอ่ะแล้วถ้าตัดพยานรหัสไป30งั้นก็เหลือที่ไม่ใช่พยานรหัสเนี่ย
0: ครับ
1: 724ปากเห็นมั้ย724ปากมีทั้งประจักษ์พยาน
0: ครับ
1: และพยานบอกเล่าหายไปไหนแล้วน้ำหนักไม่มีเลยเหรอ
0: ครับ
1: จะเอาแต่16เหรอผมเข้าใจว่าที่เขายก16ขึ้นมานาทีสุดท้ายเนี่ยเพื่อต้องการที่จะให้สังคมยอมรับหากจะมีกรอบนะอ้างว่าเป็นกรอบทางกฎหมาย
0: ครับ
1: นะครับว่าอย่างเงี้ยเป็นเหตุผลที่สามารถที่จะยกคำร้องได้หมดเพราะว่าพยานที่16นะไม่น่าเชื่อถือ แต่อย่าลืมนะว่าตอนที่พยานรหัส16เนี่ย
0: ครับ
1: ไปให้การกับกกต.เนี่ยเขาไปอย่างอาจหาล่าเริงนะ
0: ในตอนแรก
1: ไปขอนะไปขอเป็นพยาน
0: ครับ
1: นะแล้วก็ขอให้ตัวเองได้รับการคุ้มครองนะครับเขาไม่ได้มีท่าทีว่าเขาถูกข่มขู่จากใครเลยแล้วก็อย่าลืมว่าตามไอ้พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาตรา65เนี่ยเขาจะให้ลงเซ็นชื่อไว้ก่อนนะว่าให้คุณมาให้การคุณต้องการรับการคุ้มครองการเป็นพยานเนี่ยไม่แล้วคุณจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาหรืออะไรเนี่ยนะครับคุณต้องไม่ถูกใครข่มขู่มานะคุณต้องไม่มี การให้อามิสินจ้างหรือว่าการหลอกลวงหรืออะไรนั้นสินนะ
0: ครับ
1: คุณต้องทำหนังสือนะและในการให้การกับกกต.เนี่ยเขาจะต้องบันทึกวิดีโอนะหรืออย่างน้อยถ้าเป็นบันทึกวิดีโอเขาก็บันทึกเสียงนะเห็นไหมฮะแล้วก็อย่างที่ผมเปิดใน Facebook ผมอ่ะเฉพาะพยาน16เนี่ยให้การเป็นมีบันทึกนะครับของกกต.เนี่ยถึง4หน้ากระดาษเต็มๆนะ
0: ครับ
1: ละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญพยานที่16เนี่ยก็ให้การสอดคล้องกับประจักษ์พยานอีกหลายคนสอดคล้องกันหมด
0: อ
1: ย่างนี้นะครับผมถึงบอกว่าแม้ถ้ากกต.จะไปเชื่อแต่พยาน16เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละ
0: ก่อนถามในมุมกฎหมายของอาจารย์ปริญญาต่อนะครับผมทวนสั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงว่าพยานรหัส16คนนี้เนี่ยอ้างว่าการให้การครั้งแรกก็คือไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยอย่างที่คุณไอติมบอกคือซัดทอดหมดเลยทั้งนายกอนุทินทั้งคุณเนวินนะแล้วบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเกิดจากการถูกชายไม่ทราบชื่อเนี่ยข่มขู่ภายหลังต่อมาปลอดภัยแล้วก็เลยขอกลับคำให้การเป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยอันนี้โดยสรุปนะฮะสิ่งที่ผมจะถามอาจารย์ปริญญาต่อในมุมกฎหมายก็คือพอคนเดียวกันให้การ2ครั้งกลับไปกลับมาเนี่ยตกลงน้ำหนักในมุมกฎหมายมันต้องเชื่อครั้งไหนอาจารย์
2: คือต้องเข้าใจว่าเอกสารฉบับนี้นะครับที่ทางรองเลขาธิการกกต.เนี่ยหล
0: ัง
2: จากชุด36ประชุมเสร็จยกคำร้องหมดเนี่ยเขาทำถึงกกต.เนี่ยเขาบอกว่าพยานปากเนี่ยชื่อย่อเป็นออ่างเนี่ย
0: ครับไม่ใช่ออฟนะ
2: 16เนี่ย
0: ครับ
2: ใช่ออฟไหม
0: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่น่าเชื่อถือ
0: ครับ
2: ทีนี้ข้อสังเกตผมนะไปดูในเอกสารที่ออกมานะครับเดือนตุลาคม
0: ครับ
2: ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาอธิบายว่าการจัดทำโพยเนี่ยทำขึ้นภายหลังโดยเอากล้องที่ถ่ายการนับคะแนนทั้ง20กลุ่มทั้งเช้าและบ่ายเอาไว
0: ้ครับ
2: แล้วตรงเนี้ยมาทำเป็นโพยเพื่อจะกล่าวหาบุคคลทั้งหมดที่โดนร้องในชุด26
0: ครับ
2: ทีนี้มันฟังไม่ขึ้นตรงที่ว่าหลักฐานมันมีไงครับว่ามีการไปเก็บโพยมีหลักฐานชัดเจนแล้วมีโพยเป็นหลักฐานด้วยคือโพยมันมีก่อนไม่ได้ทำทีหลัง
0: ถูกไหมฮะ
2: ดัง
0: นั้นเนี่ยคลิปนี้อ่ะ
2: ผมไปด้วยนะครับ
0: กับ
2: กกต.ที่บอกว่าพยานนี่ไม่น่าเชื่อถือ นะครับทีนี้เมื่อไม่น่าเชื่อถือเนี่ยนะครับก็ต้องตัดออก
0: หมายถึงว่าพยานคนนี้นะ
2: ก็ไม่นับไงฮะเพราะไม่น่าเชื่อถือ
0: แต่ทำไมวันนี้พยานคนนี้กลายเป็นประเด็นกันหมด
2: เพราะอย่างนี้ไง
0: เ
2: พราะถ้าหากว่าความคำอธิบายนี้มันโอเคขึ้นมาโพยเนี่ยทำทีหลังแล้วเป็นการกล่าวหา
0: ครับ
2: ดังนั้นทั้งหมดที่ให้การไปก็คือเป็นการให้การเพื่อจะกล่าวหา
0: อ๋อมันเหมารวมไม่ใช่เลยฮะ
2: ก็ใช่ไงเขาต้องการเหมารวมอย่างนั้นว่าโพยทำขึ้นหลังจากเลือกเสร็จไปแล้วเพื่อจะมากล่าวหา
0: โอ้แต่มันมีคลิปนี้ไงอย่างที่อาจารย์ว่าคุณไอติมว่า
2: ก็ใช่ไงก็เลยไม่น่าเชื่อถือไงแต
0: ่
2: มันพลาดตรงนี้เพราะว่าเขาลืมไปว่ามันมีหลักฐานและมีโพยมาก่อนครับดังนั้นเนี่ยโดยสรุปในทางกฎหมายเนี่ยพยานปากนี้ก็ต้องไม่นับแล้วความจริงต้องเอาผิดด้วยนะเป็นการให้การเท็จนะในกระบวนการยุติธรรม
0: ในการพูด
2: ดังนั้นในแง่ของความพิจารณาคดีพิจารณาสำนวนเรื่องนี
0: ้
2: พยานปากนี้ต้องออกนะครับเพราะว่าไม่น่าเชื่อถือก็ต้องฟังพยานที่เหลืออีกเป็นร้อยคนในการตัดสินไว้ง่ายคือถ้าจะยกนะครับเรื่องของโพยเนี่ยสำคัญนะคุณอ๊อฟ
0: ครับ
2: เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อกันว่าเขาคือเราทราบอยู่แล้วนะครับหลังจากคลิปอันนี้หลุดออกมาเนี่ยก็มีคำถามว่าทำไมคุณทิติเชษฐ์นุชนาธเนี่ยไปเก็บโพยอย่างเดียว
0: หนึ่งในกกต.
2: ใช่ทำไมท่านถึงไม่เอาผิดคนที่พกโพยเข้าไปกกต.ก็ออกเอกสารมาชี้แจง
0: ว่า
2: อธิบายว่าการเอาโพยเข้าที่เลือกสว.ไม่ทุจริตเห็นหรือยัง
0: ครับ
2: ว่าแล้วมันสอดคล้องกับที่คุณแสวงบุญมีนะครับได้แจ้งนะครับประมาณสัก3สัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้ว่าเขาบอกว่าการองค์ประกอบในการส่งสำนวนเรื่องเลือกสว.เนี่ยไปให้ศาลฎีกาเนี่ย1จะต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้น
0: ครับ
2: 2คือต้องทุจริต
0: อ
2: ันนี้คือตาม226ของรัฐธรรมนูญ
0: ครับ
2: ทีนี้ถ้าโพยไม่ทุจริตก็ยกหมดไงไม่ส่งในเรื่องนี
0: ้
2: นึกออกยังมันสอดคล้องกันแต่ผมเรียนว่างี้ถ้าคุณแสวงพูดให้ครบเนี่ยต้องพูดมาตรา62ของพ.ร.ป.สว.ด้วย
0: ครับ
2: 62เนี่ยไม่ได้มีแค่ผู้สมัครแต่มีผู้ใดคือคนอื่นด้วยและ2ครับไม่จำเป็นต้องทุจริตนะครับเอาเพียงรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาเอางี้กกต.ไปเก็บทำไม
0: คุณ
2: ทิติเชษฐ์ นุชนาธก็เพราะวันนั้นเนี่ยเขามีมติว่าเอาโพยเข้าไม่ได
0: ้คือถ้าเข้าได้จะเก็บทำไม
2: ใช่เอาเข้าไม่ได้เพียงแต่กกต.ไม่ถือทุจริต แต่ตามพ.ร.ป.มาตรา62เนี่ยไม่ต้องขนาดทุจริต
0: ครับ
2: ขอเพียงแค่ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วคือจุดตัดมันคือเรื่องของโพยท
0: ี
2: นี้ถ้าเขาถ้าผมเข้าใจนะครับตามแนวทางการสู้เนี่ยของที่เอาพยานอ่างราศ16ออกมาเพื่อจะบอกว่าโพยทุกอย่างมันเชื่อไม่ได้เพราะทำทีหลังไงแต่ว่าพอมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าโพยเนี่ยมันทำ
0: มาก่อน
2: ทำมาก่อนนะครับแล้วก็พยานอีกเป็นร้อยก็ให้การในทางเดียวกันเนี่ยพยานปากเดียวที่ไม่น่าเชื่อถือก็ต้องเอาออกนะครับที่ผมอธิบายตรงนี้คือเพื่อจะบอกว่าจุดตัดของเรื่องว่าวันนี้จะส่งมากหรือน้อยเนี่ย
0: อยู่ที่
2: โพย
0: คุณไอติมเหมือนอยากเสริมอะไรนะ
3: ผมเสริมนิดนึงคือผมคิดว่าแน่นอนครับชัดเจนว่าคำให้การรอบที่2ของพยานออ่างเนี่ยมันขัดกับข้อเท็จจริง
0: ครับ
3: ทั้งเรื่องคลิปวงจรปิดโพยทั้งเรื่องสถิติการลงคะแนนแต่ความเห็นผมเนี่ยต้องไปไกลกว่าแค่การตัดเขาออกนะครับเพราะมันคือการพิสูจน์แล้วว่าไอ้คำให้การครั้งที่2เนี่ยมันเท็จดังนั้นคำถามคือว่าเหตุผลอะไรที่อยู่ดีพยานคนหนึ่งที่เคยให้การแบบหนึ่งแล้วเนี่ยถึงได้เดินกลับมาหรือว่าขออภัยส่งเอกสารมารอบที่2เพื่อให้การเท็จและอ้างว่าครั้งแรกถูกข่มขู
0: ่ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยผมว่าแค่ตัดเขาออกอย่างเดียวไม่ได
0: ้
3: ต้องไปสืบต่อนะครับว่าใครบงการหรือเปล่าที่ทำให้พยานคนนี้อยู่ดีมาให้การรอบที่2และให้การเป็นเท็จแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี
0: ้ครับเราไม่แน่ใจทีมงานมีเบอร์พยานคนนี้ไหมฮะแล้วลองโทรหาอันนี้เพื่อให้ความเป็นธรรมนะว่าไหนๆวันนี้เนี่ยมันชี้ชะตาแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นข่าว
2: ก็ต้องบอกชื่อมาเลยเขาจะโทรไปถูกชื่ออะไร
0: ทีมงานผมรู้อยู่แล้ว เดี๋ยวถ้าเขารับแล้วเราจะได้คุยกันแบบแฟร์นะฮะแต่ว่าประเด็นตรงนี้เดี๋ยวถามพี่วิระนิดเดียวจะได้เป็นประเด็นต่อไปวันก่อนพี่วิระบอกว่ามันมีเรื่องกล้วยเรื่องอะไรด้วยนะ300หวีอะไรเนี่ย
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: ทำไมพยาน16เนี่ยมันถึงสำคัญ
0: ครับ
1: คือถ้าเรามาดูรายงานนะครับของคณะ36เป็นรายงานการประชุมครั้งที่7ทับ2569
0: ครับ
1: การประชุมในวันนี้นะครับที่ประชุมกันเมื่อวันอังคารที่27มกราคม2569เนี่ย
0: ครับ
1: มันจะพูดถึงแต่เฉพาะพยานที่16เป็นหลักเลยนี่พูดถึงพยานที่16เป็นหลักเลยแล้วก็จะเน้นเลยว่านะครับถ้ามันมีการกลับคำให้การเนี่ยนะถ้ามีการกลับคำให้การเนี่ยนะครับนะมันจะมีผลอย่างไรนะครับ
0: ครับ
1: นะเนี่ยนะครับที่เลขาของคณะเขาบอกว่าพยานรหัสมี30คนมีพยานกลับคำให้การ3คน
0: ครับ
1: นะถ้ากรณีพยานกลับคำให้การเนี่ยนะครับคณะสอบสวนคณะ26ได้วิเคราะห์และปรากฏในรายงานไต่สวนเพิ่มเติมแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้แหละมันมีจริงเหรอเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันมีจริงเหรอแล้วก็เลขาของคณะ36ทำไมมารายงานอย่างนี้เห็นไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เหมือนก็ถูกชงเข้ามา
0: และเหมือนตั้งใจรายงานแค่พยานคนนี้ถูกไหมฮะ
1: งานเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะพยาน16เนี่ยมันจะมีผลถึงใครเพราะว่ามันมีการพาดพิงถึงคุณอนุทินคุณเนวินเป็นหลักแล้วมันก็เอามาพูดอยู่ในการประชุ มนะครับของวันที่27มกราคม69เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือในวันนั้นเนี่ยพูดเฉพาะพยาน16
0: คนนี้
1: เพื่ออะไรเพื่อสรุปที่จะเอามาเป็นเหตุผลสำคัญที่จะยกคำร้องทั้งหมดและความเห็นของคณะ36ก็ยกหมด229คนไง
0: ไปไม่ถึงศาลเลย
1: ก็หมายความว่าเอาพยานป่านี้ปากเดียวมาเป็นเหตุผลสำคัญในการที่จะยกทั้งหมด229คน
0: ครับ
1: เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าดูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะดูตั้งแต่นะครับรายงานของคณะ26
0: ความเห็นเลขาม
1: าเห็นความเห็นเลขาเสร็จแล้วก็มา
0: ชุด36
1: ชุด36เนี่ยมันจะเห็นนะว่ามันมีความพยายา มทำกันอย่างไร
0: เอาอย่างนี้ผมต่อเนื่องประเด็นนี้ถามในมุมอาจารย์ปริญญาในข้อกฎหมายแล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรู้ผลแล้วอาจารย์ถ้าดูจากตรงนี้มันเหมือนกับจะให้ยกบทไปไม่ถึงศาลนี่มันจะเกิดอะไรขึ
2: ้
0: น
2: ในทางกฎหมายมันจะมีกรอบทางกฎหมาย
0: ครับ
2: นะครับเช่นถ้ากรอบของคุณแสวงบุญมีก็คือว่าต้องสมัครผู้สมัครสว.เท่านั้นและต้องทุจริตเท่านั้นถ้าไม่ขนาดทุจริตไม่ส่ง
0: ครับ
2: คนอื่นไม่ส่งใช่ไหมผมแต่ผมก็แย้งว่าจริงๆคุณแสวงต้องดูมาตรา62 ซึ่งเขารวมผู้อื่นด้วย
0: แ
2: ล้วก็รวมไปถึงการกระทำที่ไม่ต้องขนาดทุจริตแต่เพียงแค่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งแล้วนะครับทีนี้เฟรมแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าเฟรมเนี่ยคือโพยเนี่ยถือไม่ทุจริตจึงไม่ส่งนะครับแต่ว่าขณะนี้นะครับเมื่อหลักฐานมันปรากฏออกมาเนี่ยนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าจึงต้องมีพยาน16ชื่อย่ออ่างออกมาไงว่าโพยไม่น่าเชื่อถือทั้งหมดเลย
0: อ๋อเพื่อมา
2: เห็นไหมเขาคนมีคนหนึ่งเขายอมกลับให้การแล้วถูกข่มขู
0: ่
2: เป็นการทำทีหลังจึงโมฆะหมดเพื่อจะยกไม่ส่งเรื่องโพยไงเพราะถ้าส่งคำร้องเรื่องโพยเป็นร้อย
0: ก็คือ
2: เผลอทั้งหมดอ่ะเกือบทั้งหมด138คนอ่ะ
0: สว138
2: เกือบหมดเลย
0: หมดถูกไหมฮะ
2: คือถ้าไม่มีโพยปุ๊บจะส่งไปแค่หลักสิบ
0: อ
2: ๋ออย่าลืมนะครับกรอบแรกที่กกต.เขาแถลงมาเนี่ยเขาไล่ไปดูทีละจังหวัด
0: ครับ
2: เขาไม่พูดระดับประเทศเลยนะครับเพราะโพยเนี่ยกกต.บอกมาแล้วว่าไม่ทุจริตแล้วก็ทำท่าว่าโพยก็จะไม่ส่งทำนองนี
0: ้ครับ
2: ทีนี้ผมเรียนว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะคุณอ๊อฟ
0: ครับ
2: เป็นอีกคดีหนึ่งคือคดีที่อดีตประธานปปช.โดนศาลอาญาทุจริตพิพากษาจำคุกเพราะไม่ยอมเปิดเผยรายงานสอบสวนนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งพี่วีระทราบเป็นอย่างดี
0: ครับ
2: นั่นแหละครับความหมายอะไรครับเอกสารที่พี่วีระมาอ่านชุด36ก็ดีชุด26ก็ดีเนี่ยมันไม่ใช่ความลับนะครับ
0: ครับ
2: แค่ขณะนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเขาอยู่ระหว่างลงมติพิจารณาคำร้องนะครับถ้ากกต.ลงมติวันนี้เมื่อไหร่เนี่ยเอกสารพวกนี้มันต้องเปิดเผยหมด
0: อยู่ดี
2: พอเปิดเผยปุ๊บเนี่ยกกต.ก็ต้องอธิบายได้ไง
0: ว่า
2: เหตุผลของท่านที่ยกคำร้องเนี่ยมันหักล้างชุด26ยังไงตรงไหนดังนั้นเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสำคัญมาก
0: ครับ
2: แล้วข้อสำคัญอีกข้อนึงคือกกต.เนี่ยนะครับความรับผิดทางกฎหมายเนี่ยสูงกว่า157
0: ครับ
2: คือ157เนี่ยนะครับจะต้องโดยทุจริตว่าง่ายคือต้องมีหลักฐานต้องมีเส้นเงินต้องมีสินบน
1: เจตนาพิเศษ
2: แต่ตามแต่ตามพ.ร.ป.กกต.มาตรา69เนี่ยแค่กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที
0: ่เรามีนะฮะ69
2: ก็ผิดแล้วนะครับแล้วหน้าที่กกต.คืออะไรครับหากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยต้องส่งศาลฎีกาศาลฎีกาเป็นคนพิพากษาดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับผมจึงเชื่อว่านี่มีส่งแต่โพยเนี่ยเอายังไงจับตาดู2 อย่างนะคุณอ๊อฟอ
0: ัน
2: นึงคือโพยส่งไห
0: ม
2: นะครับซึ่งถ้าไม่ส่ง ก็ต้องอธิบายได้นะครับ
0: ว่าเพราะอะไร
2: หลายเคสก่อนหน้านี้โดยเฉพาะยิ่งผู้สมัครที่สอบตกเช่นชลบุ
0: ร
2: ีเคสแรกเนี่ยเขาแค่ไลน์หากันว่าจับคู่กันนะคะกกต.ส่งแล้วถ้าเป็นโพยขึ้นมาเนี่ยกกต.ไม่ส่งเนี่ยจะอธิบายยังไงลำพังเพียงเอกสารของคุณอ้ออ่าง
0: อาจารย์เน้นแล้วมองหน้าผมตลอดเลยนะ
2: ก็ให้เปิดเผยมาว่าเขาคือใคร
0: ครับ
2: มันไม่พอจะหักล้
0: าง
2: เพราะว่าการบอกว่าโพยทำทีหลังเนี่ยมันหักล้างมันฟังไม่ขึ้นเลยเป็นเท็จอ่ะนะครับกับอีกอันนึงนะครับอันนี้อาจจะไม่รุนมากมั้ง
0: คืออะไรฮะ
2: ก็คือกรรมการบริหารพรรคอะไรต่างๆเนี่ย
0: นี่อาจารย์จะฟันธงแล้วเหรอฮะตอนนี้
2: ผมหมายถึงว่าก็คงจะไม่ส่งอ่ะเชื่อไม่ส่ง
0: แล้วฮะอาจารย์เดี๋ยวขอเบรกตรงนี้ไว้ก่อนว่าเชื่อว่าไม่ส่งแล้วยังไงขอนิดเดียวเดี๋ยวเรื่องโพยมันจะข้ามไปคุยติมถ้าสมมติโพยไม่ทุจริตอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อฮะ
3: คือผมเสริมเรื่องโพยกันนะครับคือโพยมีอยู่จริงไหมเนี่ยผมว่าชัดเจนแล้วว่ามีอยู่จริงนะครับทั้งภาพวงจรปิดทั้งสถิติการลงคะแนนที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีโพยใบสั่ง
0: ครับ
3: สองประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยแม้ว่าคุณแสวงจะให้สัมภาษณ์ไปกี่ครั้งก็ตามเนี่ยแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าในการพิจารณา3ชั้นของกกต.ก่อนหน้านี
0: ้ ค
3: ือชุด26ความเห็นเลขาแล้วก็ชุด36เนี่ย2ใน3สั่งฟ้องสว.ที่อยู่ในโพยนะครับแม้กระทั่งความเห็นของเลขาธิการซึ่งตอนนั้นเป็นรองเลขาคันชิตปฏิบัติหน้าที่แท
2: น
3: ก็มีการสั่งฟ้องสว.ที่อยู่ในโพย
2: แล้วต้อง บอกว่า
3: เด
2: ี๋
3: ยวแป๊บหนึ่งครับอาจารย์ทีนี้นอกจากฐานความผิดเรื่องมาตรา62แล้วเนี่ยที่มีการพูดถึงว่าการเลือกเนี่ยไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมหรือว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตต้องสั่งฟ้องเนี่ยมันจะมีมาตราอื่นด้วยเช่นมาตรา36กับ70ที่มันมีการระบุชัดว่าการแนะนำตัวระหว่างผู้สมัครเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะถูกมองได้ว่าไอ้การมีโพยใบสั่งลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานว่าการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดส่วนประการที่2เนี่ยต่อยอดกับที่อาจารย์พูดคือมันไม่ต้องไปถามหามาตรฐานใครครับเอามาตรฐานกกต.ในอดีตก็ได้ในเมื่อกกต.เคยสั่งฟ้องในกรณีที่มีแค่คน2คนขอจับคู่กันเนี่ยไม่ได้มีเส้นเงินไม่ได้มีการเสริมผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเนี่ยขณะกรณีแค่นั้นเนี่ยยังสั่งฟ้องเลยแล้วจะอธิบายกับสังคมยังไงหากไม่สั่งฟ้องกรณีที่มันมีโพยใบสั่งที่มันดูแล้วน่าจะเป็นการแลกคะแนนกันอย่างเป็นระบบมากกว่าเพียงข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความที่เป็นการจับคู่กันเท่านั้นด้วยซ้ำ
2: ครับคือผมเสริมนิดเดียวตอนนี้ว่าทรงคุณคันชิตเจริญอินเนี่ยนะครับให้ความเห็นว่าส่ง136สว.นะ
0: ครับ
2: จาก138เหตุผลสำคัญคือตรงนี้นะครับ ความเห็นของนักคณิตศาสตร์นักสถิติที่มีชื่อเสียง
0: ครับ
2: 3ท่านเห็นว่าการที่เลือกเหมือนกันขนาดนี้เป็นเรื่องซึ่งเป็นไปได้มากถึงกับเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
2: นี่คือเหตุผลคุณคันชิตครับในการเห็นควร236คนแล้วตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นการทำโพยแน่ๆเพียงแต่จะขนาดไหนแต่มีแน่
0: ๆครับ
2: นะครับจะบอกไม่มีเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เพราะความน่าจะเป็นการที่คนเลือกเหมือนกันนะกลุ่มตอนเช้าเนี่ยกลุ่มจังหวัดไอ้กลุ่มอาชีพเนี่ย20กลุ่ม
0: ครับ
2: ทุกคนเลือก150คนคนละ10คนแล้วเหมือนกันหมดเนี่ย
0: มัน
2: เป็น10คนขึ้นไปเนี่ยลำดับก็เหมือนกันนะครับรอบบ่ายเนี่ยพอเลือกไข่เหลือ5หมายเลขใช่มั้ย
0: ครับ
2: ก็เลือกเหมือนกันเป็น10คนเนี่ยลำดับเหมือนกันเนี่ยในความน่าจะเป็นมันเป็นน้อยมากแล้วตรงเนี้ยนะครับถ้าหากกกต.จะไม่ส่งเนี่ยลำพังเพียงเอกสารของรหัสพยานรหัส16โออ่างเนี่ยสงสัยจะหักล้างไม่พอ
0: พี่วีระมีความเห็นเรื่องโพยหน่อยมั้ยฮะ
1: คืออย่างงี้ไอ้เรื่องโพยน่ะแล้วก็เอามาใส่อยู่ในการกลับคำให้การของพยานรหัส16เนี่ย
0: ครับ
1: พยานรหัส16ไม่ได้เขียนเองหนังสือกลับคำให้การเนี่ยนะ
0: แล้วใครเขียนฮะ
1: ทนาย
0: แล้วแปลว่ามีใครอยู่
1: คืออย่างนี้เอาง่ายๆอย่างนี้เวลาที่ให้การเนี่ยนะพยาน16ให้การต่อกกต.เนี่ยนะครับในปี2567เนี่ยนะให้การเนี่ย4หน้ากระดาษเต็มๆเนี่ยนะให้การเป็นขั้นเป็นตอนให้การเป็นธรรมชาติบอกขั้นตอนบอกสถานที่บอกการติดต่อและที่สำคัญคณะกรรมการคณะ26เนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟังอย่างเดียวนะเขาก็ไปตรวจสอบจากโทรศัพท
0: ์ครับ
1: ที่พยาน16บอกว่าได้ติดต่อกับใครเนี่ยเขาก็ไปติดตามไม่รู้เขาไปใช้วิธียังไงนะเขาก็ได้ข้อมูลมาว่าเฮ้ยพยาน16ติดต่อจริง
0: ๆ
1: โทรไปหาคนนั้นยิงตามที่เขาบอก
0: ครับ
1: เห็นไหมมันมีเส้นโทรศัพท
0: ์
1: มีเซลล์ไซต์ของคนที่
0: ร
1: ับก็ตรงตามที่พยาน16พูดแล้วขนาดเนี้ยผมถึงถามว่าและการให้การเนี่ยครั้งแรกของพยานรหัส16เนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันก็เป็นการพูดแล้วมันก็สอดรับประกอบกับก็ไม่ได้ว่าพูดคนเดียวให้ข้อมูลอย่างนี้คนเดียวมันมีประจักษ์พยานอีกหลายปากที่ให้การสอดรับกับพยาน16และอย่างที่ผมบอกมันมีทั้ง LINE แอปพลิเคชัน LINE
0: ครับ
1: ติดต่อกันกับบุคคลต่างๆที่เขาอ้างด้วยนะแล้วก็เส้นโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหเยอะบางพูดกับบางคนเนี่ยนะครับที่อยู่ในกลุ่มกระทำความผิดเนี่ยคุยกันถึง70ครั้งอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มากลับง่ายๆแล้วเวลาที่กลับคำให้การพยานที่16ไม่กล้าไปพบกกต.นะครับส่งเป็นหนังสือทำไมไอ้ส่งเป็นหนังสือเนี่ยโผล่มันก็เขียนได้ใครที่วางแนวสู้คดีผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทีมทนายเนี่ยเขาวางแนวสู้คดีว่าต้องสู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่อย่าลืมนะไอ้การที่เวลาเป็นทนายเนี่ยมันทำเนี่ยทนายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความนะทนายมันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะทนายมันก็วางแนวสู้ไปอย่างนี้อย่างนี้แต่มันลืมถามรายละเอียดของพยานรหัส16หรือทนายมันก็ไม่ได้ไปอ่านรายละเอียดในการให้การของพยานที่16
0: ในครั้งแรก
1: มันจึงมาหลุดในเรื่องของโพยไงที่มันขัดแย้งกันผมจึงบอกนี่แหละมันล่องลอยอาชญากร
0: โอเคนะฮะเอ้าเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ทีมข่าวเรานะฮะโทรหาพยานคนนี้รับด้วยแต่จะว่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
4: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
5: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
4: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
8: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
9: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
10: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
11: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
12: ดื่มง่ายมาก
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
7: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
8: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
13: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
14: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
15: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
14: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
16: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
14: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
15: ผมเป็นนักเลง
17: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
14: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
16: ไอ้ปู
15: ่มึงหลอกกู
14: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
15: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
14: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
15: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
18: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
19: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
20: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
19: ดึกแล้วนอนกับซันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
21: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
22: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
23: ติดตามชม Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
24: ลูกทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทีมงานผมได้โทรศัพท์หาพยานรหัสที่16นะฮะปรากฏว่ารับสายนะฮะแต่ว่าบอกว่าไม่ว่างคุยในเวลานี้กำลังจะขึ้นทำอะไรบางอย่างก็แล้วกันนะฮะแล้วก็บอกว่า
5: แล้วเวลาอื่นจะว่างไหม
4: แม้แต่เดี๋ยวก็
5: จะถามต่อเลย
4: แหลงแล้วไงเออนะฮะเขาบอกว่าข้อมูลที่พูดกันอยู่เนี่ยไม่จริงไม่รู้ส่วนไหนไม่จริงนะแต่ว่าบอกทีมงานเรามาประมาณนี้ก็แล้วกันให้ความเป็นธรรมกับเขานะแต่ทีนี้อีกมุมนึงอ่ะผมต้องถามทั้ง3ท่านเพื่อความเป็นธรรมนะฝั่งของภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยพูดในสภาไว้คุณไอติมก็อยู่นะฮะต้องถามทั้ง3ท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันมีการเมืองมาแทรกแซงตั้งแต่ชุด26แล้วคุณจะมาโวยวายความเห็นเลขาหรือชุด36ไม่ได้แต่ชุด26ตอนนั้นเนี่ยภูมิใจไทยเป็นฝ่ายค้านแล้ว DSI เนี่ยตอนนั้นอยู่ภายใต้กระทรวงไหนของใครเนี่ยมันมีการเมืองมาแทรกตั้งแต่ตอนนั้นก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเหมือนกันอ่ะคุณไอติมฮะ
6: คือประการแรกเนี่ยไอ้ข้อกล่าวหาว่ามีการเมืองมาแทรกแซงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีการยื่นเรื่องไปที่ศาลมนูญ
4: ครับ
6: แล้ววันนั้นเนี่ยความจริงคนที่ถูกพาดพิงตรงๆเนี่ยก็คือคุณทวีก็ลุกขึ้นมาชี้แจงว่าได้มีการวินิจฉัยไปแล้วว่าไม่ได้มีการแทรกแซงเกิดขึ้นนะครับประการที่2เนี่ยผมคิดว่าไม่ว่ามีหรือไม่มีเนี่ย

0: เมื่อมันผ่านชั้น26มาแล้วเนี่ยมาที่ชั้นเลขาธิการเนี่ยเราก็เห็นนะครับว่าเลขาธิการก็ไม่ได้บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าก็มีการสั่งฟ้องเนี่ยถ้าจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยก็คืออย่างน้อยนะอย่างน้อย140
1: ครับ
0: ซึ่งมีสว.อย่างน้อย136แล้วก็เข้าใจว่ามีส.ส.รัฐมนตรีบางส่วนด้วยประการที่3เนี่ยคือต้องบอกว่าไม่ว่าการตรวจสอบที่ผ่านมาถูกดำเนินการโดยใครอย่างไรเนี่ยแต่ไอ้หลักฐานที่มันปรากฏต่อสาธารณะแล้วเนี่ยทั้งเส้นทางการเงินที่มีการยืนยันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งคลิปเสียงที่มีการเสนอผลประโยชน์เนี่ยผมคิดว่ามันก็ชัดเจนแล้วว่าขบวนการโกงสว.นี้มันมีอยู่จริง
1: ครับขออนุญาตไปที่อาจารย์ปริญญาก่อนบ้างนะฮะอาจารย์คิดยังไงฮะฝั่งภูมิใจไทยเขาบอกว่ามันมีการ
2: จริงก็มีส่วนอยู่นะเพราะตอนนั้นเนี่ยนะครับน้ำเงินกับแดงเนี่ยเขามี
1: คอนฟลิกต์กัน
2: ข
1: ัดแย้งกัน
2: อยู
1: ่ครับ
2: นะครับก็มองได้ว่านี่ทางแดงก็เลยจัดเต็มเลยเล่นพักเล่นพักน้ำเงินเต็มที่เลย
1: ครับ
2: แต่ผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับในฐานะนักกฎหมายมันต้องว่าตามพยานหลักฐาน
1: ครับ
2: นะครับถ้าไม่ปรากฏว่าเขาไปแทรกแซงอย่างเป็นกระบวนการเนี่ยผมว่ามันต้องว่าตามหลักฐานของพยานที่ปรากฏออกมา
1: ครับ
2: สุดท้ายแล้วเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องนี้นะครับมันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับถ้าหลักฐานมันมีถึงขนาดเชื่อได้ว่าการเลือกไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเนี่ยกกต.ก็ต้องส่งแต่กกต.เป็นแค่เหมือนกับอัยการนะคุณอ๊อฟกกต.เนี่ยเหมือนกับพนักงานสอบสวนบวกอัยการคนที่พากษานี่คือศาลปัญหาของเรื่องที่เราต้องมานั่งพูดกันแบบนี้เป็นเพราะว่าพ.ร.ป.สว.เนี่ยนะครับดันและรัฐธรรมนูญมาตรา226ดันไปเขียนว่ามีแต่กกต.เท่านั้นที่จะส่งคำร้องได้ซึ่งผิดหลักกระบวนการยุติธรรมถ้าหากประชาชนผู้เสียหายนะครับเขาสามารถจะไปฟ้องตรงที่ศาลฎีกาได้นะเรื่องมันก็จะไม่ยุ่งยากอย่างนี้แต่เพราะอาจารย์มีชัยรุจิพันธ์เขาเอ่ยชื่อดันไปเขียนให้กกต.เท่านั้นที่เป็นคนส่งแล้วคนเลือกกกต.คือสว.แล้วพอสว.ท่านถูกร้องมันก็เลยกลายวนกลับเข้ามาผมเรียนว่ากกต.4ท่านเนี่ยจะถูกจับตามองมากกว่าอีก3คน
1: 4ท่านที่มาจากสว.ชุดนี
2: ้เพราะถ้าหากว่าท่านตัดสินในทางที่เป็นคุณกับคนเลือกท่านมาอย่างอธิบายไม่ได้ท่านจะเดือดร้อนมากกว่าคนอื่น
1: นะฮะพี่วิระแล้วฮะมองยังไงที่ภูมิใจไทยเขาบอกว่ามีการเมืองมาแทรกตั้งแต่แรก
3: เอาแล้วคุณจะเถียงไหมแล้วว่าไอ้คณะ26เนี่ยที่เขาสั่งฟันทั้ง229คนเนี่ยคณะ26เนี่ยเขาไม่ได้มีเฉพาะ DSI ทำนะเขามีกกต.อีกครึ่งนึงนะ
1: ร่วมกัน
3: ทำนะแล้วเวลาเขียนสำนวนก็ร่วมกันเขียนแล้วมันจะเป็นการเมืองตรงไหนอะผมถามหน่อยอะถ้าคุณบอกเป็นการเมืองอะแล้วเขาเรียกกกต.คุณไปถามประชาชนทุกวันนี้ดิเขาบอกว่ากกต.นี่สีอะไรอะคุณลองไปถามประชาชนก่อนไป
1: ครับ
3: กกต.เนี่ยสีอะไรของสีอะไรอ่ะคุณลองตอบมาสิ
1: เอ้าโอเคผมขอพักความร้อนแรงอีกแป๊บเดียวจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะมาสรุปกันหน่อยนะฮะว่าตกลงแล้วบ่าย3โมงวันนี้เนี่ยคิดว่าผลจะออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าฝั่งภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะฮะวันนี้อาจจะช็อกไม่รู้ใครช็อกช่วงหน้าครับ
4: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออ
6: ยาแก้ไอตราเสดาว
5: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่ควรชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
9: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
10: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
11: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
9: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
10: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
9: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
11: ไอ้ปุ๊
10: กมึงหลอกกูแดง
9: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
10: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
9: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
10: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
12: Give me more.

0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
1: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
2: พี่แซบรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
1: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันง่ายระวังตัวไว้ละกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Family Veggie Plus ชงง่ายอร่อยด้วยการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S2DN Fancon
5: กลับมาช่วงนี้นะให้ทั้ง3ท่านวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าบ่าย 3:00 นวันนี้ที่กกต.จะแถลงเนี่ยอีกไม่กี่นาทีมีข่าวว่าจะไม่ระบุผลการลงมติเป็นรายกกต.เป็นรายคนรวมไปถึงอาจจะไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาด้วยเนี่ยแต่ละท่านคิดเห็นอย่างไรนะฮะพี่วีระคิดว่าบ่าย 3:00 นี้เป็นไงฮะ
6: มันจะมีอยู่2ตอนนี้มันจะง่วนมันจะมี2แนวทางเท่านั้นแนวทางที่เขาคิดว่าเปเซฟที่สุดเนี่ยนะครับก็คือว่าฟ้องบางส่วน
5: ครับ
6: นะฟ้องบางส่วนนะครับแล้วก็เพื่อให้มันเกิดผลกระทบกับตัวส.ส.กับรัฐมนตรีเนี่ยน้อยที่สุดนะคราวนี้มันจะมีกี่รายชื่อ
5: ครับ
6: นะแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งคือตอนนี้เขามั่นใจแล้วนะทางพรรคเนี่ย
5: ครับ
6: แล้วก็ผู้นำเนี่ยเขามั่นใจแล้วยังไงอ่ะนะเขาพร้อมที่จะรับนะการลุกฮือของประชาชนแล้วเขาคิดว่าเขาเอาอยู
5: ่โอ
6: ้นะแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาเอาอยู่เขาก็ยกหมดแล้วครับ229
5: ครับ
6: นะเขาก็บอกเขาประเมินแล้วนะมันไม่มีทางรวมกันได
5: ้
6: นะล่าสุดมาเลยนะ
5: เ
6: ช้ามืดวันนี้ข้อมูลของผมเนี่ยเขาก็ประเมินกันอย่างนี้นะครับว่าไม่มีปัญหา
5: อ๋อยกหมด
6: ยกหมด
5: แล้วก็ไม่มีปัญหา
6: แล้วก็เขายังเชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยได้รับลายเส้นให้อยู่ต่อเขามั่นใจว่าคุณอนุทินมีลายเส้นให้อยู่ต่อแล้วเขาไม่คารนา
5: ครับ
6: นะไม่ว่าพรรคฝ่ายค้านจะเคลื่อนไหวยังไงประชาชนกลุ่มอะไรต่างๆจะลงถนนยังไงประชาชนเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ยังไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวเขาจะมีเหตุผลที่เขาจะอธิบายอ่ะเดี๋ยวคอยฟังดูแล้วกัน
5: ครับอาจารย์ปริญญาแล้วฮะ
7: คือต้องเข้าใจว่าการลงมติเนี่ยผมไม่คิดว่าเขาจะมัดรวมเป็นก้อนเดียวยกหมดหรือส่งทั้งหมดอ่ะเพราะในกลุ่ม229คน229คนของที่ชุด26
5: ที่ถูกกล่าวหาน
7: ะฮะที่เห็นว่าส่งพอมาถึงมือคุณชันชิตเจริญอินเนี่ยก็เหลือ136
5: ครับ
7: นะครับส่วนคนอื่นก็เหลือประมาณสัก20-30นะครับผมคิดว่าเขาก็จะอาจจะแยก
5: เป็นกลุ่ม
7: อ๋อ
5: ก็คือฟ้องบางส่วน
7: นั้นการลงมติอาจจะมีมากกว่า1ครั้ง
5: อ๋อแปลว่าจะจบวันนี้ไหมฮะ
7: จบสิจบสิแต่หมายว่าในแง่นักกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้มัดเป็นรวมเป็นก้อนแล้ว
5: ครับครับ
7: แต่หมายว่าไอ้สวเอายังไงไม่สวเอายังไงนะครับไม่สวก็ยังแยกเป็น3กลุ่มนะ
5: ครับ
7: มีส่วนที่เป็นกรรมการบริหารกับคนนอกแล้วก็ผู้สมัครสวที่ได้ศูนย์คะแนน
5: ครับ
7: มันก็แยกเป็น3กลุ่มอีก
5: แต่เราจะได้เห็นเหตุผลจากกกต.ไหมฮะ
7: ทีนี้มันอย่างนี
5: ้
7: คุณอ๊อฟเขาลงมติเอานะ
5: ครับ
7: ซึ่งมันอาจจะเป็น5-2 4-3 3-4นึกออกไหมครับให้ติดตามดูทีนี้ประเด็นของเรื่องคือผมเชื่อว่ามี2เสียงเนี่ยแน่
5: ๆครับ
7: นะครับที่เห็นควรส่งคำร้องศาลฎีกาแล้วก็คงจะมากพอสมควรแต่ที่เหลือเนี่ยมันต้องรอดูต่อละว่ายังไงทีนี้สิ่งที่ผมคิดว่าคนจับตาดูเนี่ยนะครับถ้าหากในส่วนของกรรมการบริหารพรรคที่ปัจจุบันเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเนี่ย
5: เป็นนายกด้วย
7: ผมดูตามแนวทางคุณคันชิตเจริญอินเนี่ย
5: ครับ
7: ว่ายกผมคิดว่ากกต.น่าจะเห็นตาม
5: แนวนี
7: ้แต่ที่เหลือเนี่ยนะครับในกลุ่มเนี้ย นะครับจะมีใครโดนบ้างนะครับส่วนสวเนี่ยนะอยู่ที่ว่าเอาไงกับเรื่องโพย
5: แบบที่เราคุยกันตอนแรก
7: ใช่ครับถ้าหากว่าเห็นว่าโพยเนี่ยนะครับไม่ทำให้การเลือกไม่สุจริตไม่เที่ยงธรร
5: ม
7: เขาก็จะไม่ส่งเลย
5: โอเคครับ
7: อยู่ที่เรื่องโพยจุดตัดอยู่นี้จะส่งมากส่งน้อยให้รอฟังบ่ายนี้ครับ
5: ครับครับของคุณไอติมแล้วฮะ
8: คือผมไม่ไปคาดการณ์กันละกัน
5: ครับ
8: ที่ผมคือพยายามจะกำหนดให้อนาคตมันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ผมแค่จะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายแน
5: ่ครับ
8: ถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามที่รู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงสวแล้วมีมติยกคำร้องคุณในวันนี้เนี่ยอย่าคิดว่าเรื่องนี้จะจบ
5: ครับ
8: เพราะหากกกต.ไม่สั่งฟ้องเลยเนี่ยผมคิดว่าเราพูดชัดเจนแล้วว่ายังไงเราเดินหน้าเรื่องการเอาผิดกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแน่นอนแล้วในกระบวนการนั้นเนี่ยมันก็จะมีพยานหลักฐานต่างๆที่มีปรากฏออกมาหรือแม้กกต.สั่งฟ้องบางคน
5: ครับ
8: เพื่อหวังว่าจะลดกระแสเนี่ยอย่าลืมว่าสมมติสั่งฟ้องไป 10-20 คนเนี่ยในขั้นตอนของศาลที่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยระวังนะครับ
5: ครับ
8: เดี๋ยวสัก20-30 คนไปเนี่ยไปค้นพบว่าหลักฐานมันเชื่อมโยงถึงมากกว่า10-20-30คนนั้นเรื่องก็ไม่จบแน่ๆแ
5: ต่
8: ผมคิดว่าทางพรรคประชาชนเราก็เจอหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปครับ
5: พูดอะไรถึงกกต.หน่อยฮะเนี่ยอีก1ชั่วโมงครึ่งแล้วอาจารย์ปริญญาฮะ
7: ก็จริงไม่มีอะไรมากนะครับก็ทำตามหน้าที่ของท่านนะครับรัฐธรรมนูญให้ท่านควบคุมดูแลการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกส.ว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมมีหน้าที่ของท่านหากประกาศผลไปแล้วพบหลักฐานในภายหลังว่าไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ส่งศาลฎีกาก็ว่าไปตามหลักฐานข้อได้จริง
5: ครับ
7: แล้วท่านก็จะไม่มีใครทำร้ายท่านได้แต่ถ้าหากว่าหลักฐานข้อจริงท่านไม่ยึดถือเป็นหลักในการทำหน้าที่เนี่ยท่านก็อาจจะลำบากได
5: ้ครับครับครับคุณวิลาครับ
6: ก็ฝากให้กกต.ไปดำเนินคดีกับพยาน16นะไม่งั้นกกต.ก็จะโดนข้อหาละเว้นนะมาตรา157
5: ครับ
6: เพราะว่ากกต.คุณบอกว่าเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือและดังนั้นเนี่ยคุณพยาน16เนี่ยไม่16เนี่ยไม่รับสิทธิ์ที่จะกันเป็นพยานแล้วก
5: ็
6: ไม่ได้รับสิทธิพิเศษที่จะไม่ถูกดำเนินคดีแล้วนะ
5: ครับครับนะคุณครับนะคุณ
8: ท
5: ีมครับ
8: ก็ขอให้ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาครับขนาดแชทไลน์ไม่กี่ข้อความยังสั่งฟ้องนะครับแล้วเหตุผลใดจะไม่สั่งฟ้องกรณีที่มีหลักฐานชัดกว่านั้นแล้วก็ตอนแรกผมบอกว่าให้นึกถึงอนาคตประเทศแต่ว่าถ้าไม่นึกถึงอนาคตประเทศอย่างน้อยนึกถึงอนาคตตัวเองก็ได้ครับถ้าคิดจะยกคำร้องให้กับใครเพื่อตอบแทนบุญคุณใครเนี่ยผมว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่มาปกป้องคุณนะครับหากคุณทำผิดกฎหมาย
5: ครับเดี๋ยวทางพรรคจะแถลงช่วงประมาณกี่โมงครับวันนี
8: ้ก็คงต้องรอดูว่ากกต.แถลงเสร็จเท่าไหร่แล้วก
5: ็
8: ประมวลผลแล้วก็แถลงคงไม่นานนะครับน่าจะประมาณ4ไม่เกิน5โมงครับ
5: ครับนะฮะเดี๋ยวรอจับตานะครับกกต.แถลง3โมงติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าววันนิวส์นะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
9: สวัสดีครับ
5: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 77คนเนี่ยต้องส่งต่อให้กับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับ77คนที่ว่าดูตามหน้าจอก็มีสว.ปัจจุบันนี้26คนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีผู้สมัครสว36คนและมีบุคคลอื่นๆอีก15คนรวมแล้วเนี่ย77คนนะครับแล้วข้อกล่าวหาที่เมื่อวานนี้นะครับทางกกต.เนี่ยนำมาใช้ในการพิจารณานะครับก็จะมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาแต่ที่น่าสนใจก็คือข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2เนี่ยกกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยนะครับข้อกล่าวหาที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมการบริหารพรรคการเมืองนะส.ส.เนี่ยช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.หรือไม่เอาเป็นว่าพิจารณาดูแล้วไม่มีใครผิดตามนี้หรือเชื่อได้ว่ากระทำผิดตามนี้ก็เลยไม่มีมติสั่งฟ้องใครส่วนข้อกล่าวหาที่2ที่ไม่ฟ้องใครเช่นเดียวกันก็คือกรณีที่ว่าผู้สมัครสว.ยอมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือจนได้รับเลือกเป็นสว.นะครับก็ไม่มีการสั่งฟ้องใครนะครับส่วนข้อกล่าวหาที่3 4 5 6 7อันเนี้ยก็จะเป็นข้อกล่าวหาอื่นๆปลีกย่อยอีกต่อไปนะครับเอาเป็นว่าสรุปตัวเลขเนี่ยคือ77คนที่ถูกสั่งฟ้องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสื่อรายงานว่าจะมีจำนวนของบุคคลที่จะต้องถูกพิจารณาทั้งหมด229คนแต่เมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจากทั้งหมด427คนด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรื่องของการดำเนินคดีนะครับก็คือว่าพอมันจบในชั้นการลงมติของกกต.หลังจากนี้นะครับกกต.ทำคำวินิจฉัยแล้วหลังจากนั้นยื่นให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งรับมาให้ต่อในการพิพากษากันต่อไปนะครับจริงๆแล้วรายชื่อ77คนเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยทั้งหมดแต่ก็จะมีรายชื่อสว.ชุดปัจจุบันที่ถูกสั่งฟ้องนะครับเป็นบางรายชื่อแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเป็นการลงมติจากทางกกต.ในเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าบุคคลเหล่านี้มีความผิดจริงหรือไม่จนกระทั่งต้องไปพิสูจน์ความถูกผิดในชั้นศาลฎีกากันต่อนี่ก็เป็นสว.บางส่วนนะครับที่ปรากฏตามหน้าจอนี้นะครับหลายคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ความสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นสว.ปัจจุบัน26คนเนี่ยเมื่อรายชื่อถูกส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วถ้าศาลรับฟ้องเอาไว้นะศาลประทับรับฟ้องเนี่ยนะครับก็จะทำให้สว.ทั้ง26คนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ศาลฎีการับคำร้องไว้พิจารณาหรือประทับฟ้องไว้เพื่อพิจารณาพิพากษากันต่อนะครับเท่ากับถ้า26คนถูกส่งไปแล้วศาลรับเรื่อง26คนนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วรอจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาออกมาและถ้าหากว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ากระทำผิดจริงตามฟ้องนะครับนั่นให้หมายความว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และก็จะนำไปสู่เรื่องของการเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองต่อไป10ปีด้วยกันอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับในมุมของคำชี้แจงจากทางกกต.เมื่อวานนี้เลื่อนแถลงไปเกือบชั่วโมงก็คิดว่าจะล่มกันแล้วแต่สุดท้ายก็ออกมาแถลงนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาอื่นๆจากทางสังคมที่ว่ากกต.มีมติสั่งฟ้องสั่งฟ้องก็จริงแต่ว่าไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกรรมการบริหารพรรคการเมืองภูมิใจไทยรัฐมนตรีเดินทั้งสิ้นเนี่ยแล้วสังคมมีเสียงสะท้อนเรื่องนี้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อนะครับ
1: ครับผมอีกประมาณสักครึ่งเดือนนะครับโครงการที่หลายคนบอกว่าอยากให้รัฐไปต่อกับไทยช่วยไทยพลัสนะครับจะหมดเขตลงในวันที่30กันยายนนี้แต่หลายคนก็บอกว่าตอนนี้เงินก็หมดแล้วเหมือนกันเพราะว่ามันจะให้เดือนนี้ก็อีกแน่นอนครับหลายๆคนก็ใช้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่คำถามนี้ครับถามว่ารัฐบาลยังมีงบพอที่จะไปต่อกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้หรือไม่คำตอบนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพรดอนปิศานันทกุลครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยโครงการระยะแรกกำลังสิ้นสุดลงช่วงปลายเดือนนี้นะครับส่วนคำถามที่ว่าจะไปต่อหรือไม่ถ้ามาดูกันว่างบประมาณของรัฐบาลยังคงพอมีไหมต้องตอบแบบนี้ว่ายังคงพอมี 4-5 หมื่นล้านบาทครับจากพรก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาทซึ่งเบื้องต้นทนายกไฟเขียวอนุมัติให้ในเรื่องของหลักการเนี่ยสามารถทำต่อได้เพียงแต่ว่าต้องประเมินก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเหมาะสมและจำเป็นในการช่วยเหลือหรือไม่ครับ
2: นายกไฟเขียวในหลักการบอกว่าถ้ากระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและเห็นว่าสถานการณ์ต้องดำเนินการต่อก็สามารถที่จะดำเนินการต่อได้

0: เป๋าของรัฐบาลก็มีหลายกระเป๋ามีเพิ่มมาอีกหนึ่งกระเป๋านอกจากในส่วนของงบประมาณปกติแล้วเนี่ยก็เพิ่มในส่วนของงบเงินกู้ขึ้นมาในส่วน400,000 ล้านฉะนั้นก็สามารถที่จะหยิบออกมาใช้ได้
1: ซึ่งในขณะนี้ประชาชนหลายคนก็บอกว่าจำเป็นจริงๆนะเพราะว่าราคาอย่างเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ปรับเพิ่มสูงขึ้นและล่าสุดครับเมื่อ5:00 ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับไปเติมกันไว้หรือเปล่าเมื่อวานนี้เพราะเมื่อ5:00ที่ผ่านมาราคาน้ำมันใหม่มีผลแล้วนะครับมีการปรับขึ้นทุกชนิดกับราคาขายปลีก85สตางค์ต่อลิตรมีผลแล้วตั้งแต่5:00ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนครับว่าที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็เป็นเพราะสถานการณ์ตะวันออกกลางรวมไปถึงเรื่องของกลุ่มกบฏฮูตีที่มีการโจมตีท่อส่งน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียกันด้วยส่งผลให้สถานการณ์น้ำมันทั่วโลกตอนนี้ก็กลายเป็นว่าราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ
2: เรื่องของการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026เมื่อวานนี้นะครับทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ลงสนามนัดแรกไปเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพครับ
3: แอร์คาริเอร์เทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์คาริเอร์เทควีและเทคเอส
2: นี้นะครับญี่ปุ่นเล่นได้เหนือกว่าคาดก็คือเป็นฝ่ายครองเกมเปิดเกมรุกใส่ไทยตลอดเลยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้8-0ประเดิมนัดแรกด้วยการคว้า3คะแนนไปครองส่วนทีมชาติไทยแม้จะเก็บแต้มไม่ได้จากเกมนี้แต่ยังมีลุ้นเข้ารอบจากการแข่งขันอีก2นัดที่เหลือก็จะเจอกับเวียดนามกับไชนีสไทเปก็คือไต้หวันนะครับนัดต่อไปเนี่ยฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับไชนีสไทเปวันที่17ก็คือวันพฤหัสนี้ตอนบ่าย2ส่วนวันพรุ่งนี้นะครับตอนประมาณสักบ่ายโมง50ช่องวัน31จะถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลชายซึ่งเป็นนัดที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะลงสนามนัดแรกพบกับสาธารณรัฐคีร์กีสนะครับรายการนี้ทีมชาติไทยส่งผู้เล่นอายุต่ำกว่า23ปีลงแข่งขันแล้วก็อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพสาธารณรัฐคีร์กีสแล้วก็ฮ่องกงครับ
4: เกาะติดการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ในรายการพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนรถเมล์ในกรุงเทพนะครับกับกรณีนี้ทำดีได้ดีดูเหมือนจะไม่มีที่นี่โอ้เห็นคุณป้าแล้วคุณป้าคืออย่างนี้คือคนขับเขาก็อุตส่าห์รับให้ขึ้นมาแล้วก็ให้นั่งฟรีด้วยนะแต่ปรากฏว่าพอรถวิ่งแล้วแกจะลงคนขับบอกว่าลงไม่ได้มันยังไม่ถึงป้ายแกก็เลยคว้าขวดวิ่งมาทุบหัวคนขับโอ้ยตายตายอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูเหตุการณ์ช่วงหน้าครับ
5: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีมเอ็ม25
6: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าย
8: ูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
9: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเรียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม
10: ่48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทย
11: และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
13: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
14: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
15: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
16: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
15: สบาย
16: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
15: สบาย
16: ถ้าต้องลุยป่า
15: สบาย
16: ลุยคุ้มเทพหมดเลยอ่ะ
17: อีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
18: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเลยเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
19: เคไหม
18: อันสลักใช้ยา

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์เก่าเหรอ
2: ไม่เก่าซาดินครับ
1: เปิดซะดีมั้ย
2: มาดิ
3: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
5: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
6: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่อัปปาเช
8: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี
7: ่ I love อัปปาเช่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
6: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูง
14: มันได้ผักทั้ง5สี
15: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
16: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
17: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
18: เมื่อไอมีเสมหะ
19: ละลายเสมหะขับออกง่าย
18: บรรเทาไอ
19: ใช้โซแมต
3: มีคาร์โบซิสเตอีน
17: อันตรายกว่าใช้ยา
6: ไลค์เดอะโซ่300มิลลิลิตร์ your originalOriginal Number One Brand Thailand 300 million
4: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
8: It's real
14: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
0: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลซีมาโปรครีม
12: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
13: โมง16นาทีนะครับในวันที่เราอยากจะทำดีขึ้นมาชีวิตมันก็เป็นแบบนี้อย่างคนขับรถเมย์เนี่ยปรากฏว่ารับผู้โดยสารหญิงซึ่งคนขับก็รู้อยู่แล้วว่าสติไม่ดีแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับให้ขึ้นฟรีมาโดยตลอดวันเนี้ย อยากจะลงระหว่างทางแล้วตามกฎเนี่ยไม่ถึงป้ายยังจอดให้ลงไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับ

0: อ่ะจะบอกว่าไปเตือนคนขับก็อาจจะแรงเกินไปไปฟาดหัวใช้ขวดเบียร์ฟาดหัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนรถเมล์สาย501แล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีกล้องที่ติดอยู่บนรถก็จับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ได้นะครับก็มันเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยจะได้เห็นพฤติกรรมการขับขี่ของคนขับด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็เลยฟ้องด้วยภาพด้วยคลิปที่อยู่บนรถเมล์นี่แหละนะครับป้ากดปุ๊บป้ามันยังไม่ถึงป้ายมันก็ลงไม่ได้สิเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวถึงป้ายจะจอดให้ป้าก็ได้เลยแล้วก็วางกระเป๋าแล้วก็ค้นหาของหลังจากนั้นพอเจอปุ๊บขวดเบียร์ครับเอามาฟาด1ฟาด2ฟาด2รอบแค่นั้นเองแล้วป้าก็บอกว่าอ่ะเออหนำใจละกลับไปที่นั่งนะครับคนขับจอดเลยนะแต่ไม่จอดป้ายนะงานนี้จอดเลยจอดลุกขึ้นเลยนะกะว่าจะไปจับป้าให้ได้จังหวะนั้นป้าทำยังไงไปดูคลิปกันต่อครับ
1: แจ้งความเลยไม่จ่ายค่าโดยสารด้วยเหรอมึงมาตีกูเยอะนะ
2: พี่ล็อกประตูแล้วแจ้งความ
1: แจ้งความเลยโอ้เลยโอ้เลยทำปวดตีปวดแตกมันจะแตกเลยเนี่ยจะแตกแล้วเนี่ย
2: แจ้งตำรวจ
1: แจ้งตำรวจเลย
0: เนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวคุณป้าด้วยความที่สติไม่ดีนะครับแต่ว่าพอสติไม่ดีก็คือมีสติบ้างเขาเรียกอย่างนี้คุ้มดีคุ้มร้ายนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าตอนนี้ก็คือคงไม่มีสติแล้วแหละเพราะว่ามาตีหัวคนขับรถเมล์แล้วก็จังหวะนั้นเนี่ยรถเมล์เขาไม่เปิดประตูนะครับคุณป้าเลยเอางี้หน้าต่างก็ได้นะครับหน้าต่างก็เลยกระโดดออกทางหน้าต่างแล้วตัวคนขับเองเขาก็โมโหเขาก็หงุดหงิดคือเขาก็ขับรถอยู่ดีๆถูกคุณป้าเอาขวดมาตีหัวแล้วนาฬิกาก็เสียหายด้วยนะครับทรัพย์สินของคนขับรถเมย์น่าจะเป็นจังหวะที่เอามือมาป้องหรือเปล่าครั้งที่2ก็เลยโดนนาฬิกาไปด้วยนะครับ ทีนี้ตัวของคนขับเนี่ยก็ได้โพสต์ใน Facebook เพื่อเล่าเหตุการณ์ต่อเนื่องว่าเอาล่ะคือได้แจ้งความกับตำรวจแล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเอาโทษอะไรไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดตำรวจมาแล้วก็ต้องจับคนที่สติไม่ดีนะครับคือในทางกฎหมายถ้าเกิดว่าสติไม่ดีจิตฟั่นเฟือนเหล่านี้นะครับไม่รู้สำนึกในการกระทำเนี่ยก็เท่ากับว่าจะไปเอาโทษคนที่สติสตังไม่ดีก็อาจจะใช่เรื่องเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าก็อาจจะเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าอาจจะต้องระมัดระวังหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าผู้โดยสารหญิงคนนี้ป้าคนนี้คนขับรถเมย์บอกที่ผ่านมาก็เห็นบ่อยนะเพราะเขาจะอยู่แถวนี้แหละก็ให้ขึ้นรถฟรีมาโดยตลอดนะครับไม่คิดเงินด้วยเพราะเห็นว่าสติไม่ดีแล้วที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้นะครับอย่างวันที่เกิดเรื่องเนี่ยรับขึ้นมาจากป้ายหน้าห้างเอ็มสเฟียร์จะไปลงแถวเพลินจิตรถยังไม่ถึงป้ายเลยแกก็อยากจะลงไงคนขับก็เลยไม่ให้ลงเพราะยังไม่ถึงป้ายสุดท้ายก็เกิดปัญหานี้ขึ้นมาครับ
3: ยังคงอยู่บนท้องถนนนะครับแต่อันนี้มาเตือนภัยคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์จะคันเล็กหรือคันใหญ่ก็ตามอย่าไปอยู่ในจุดบอดที่รถบรรทุกขนาดใหญ่มองไม่เห็นครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ตอนจังหวะที่รถคันใหญ่ออกตัวอาจจะกลายเป็นแบบนี้ครับ

0: บอกว่าเป็นนาทีเฉียดตายครับเคราะห์ยังดีที่รถบรรทุกที่ออกตัวมาเขาเบรกเอาไว้ได้ทันสักแป๊บเดียวครับคนกำลังจะวิ่งเข้าไปช่วยคนขี่มอเตอร์ไซค์คลานออกมาฮะนี่ฮะคือถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมีจังหวะตั้งแต่รถบรรทุกเนี่ยเขามาจอดก่อนคือพอรถบรรทุก2คันมาจอดปั๊บปรากฏนี่ฮะมอเตอร์ไซค์ปาดมาด้านหน้าแล้วปึ๊บมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาอยู่สูงมากแล้วพอมองลงมาแบบเนี้ยคือเขาก็รอสัญญาณไฟแล้วเข้าใจว่าด้านหน้าไม่มีใครเพราะตอนมาจอดรถคันนี้มอเตอร์ไซค์คันนี้ยังไม่มานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณ4แยกบางขโมดนะครับที่บ้านหมอสระบุรีนะครับก็จะเห็นว่าในภาพเนี่ยตามที่เล่าให้ฟังกันไปรถบรรทุกใหญ่2คันเขาจอดแล้วก็เตรียมตัวจะออกนะครับปรากฏจังหวะไฟเขียวครับก็ชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์ซึ่งมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกับเพิ่งกำลังจะบิดเครื่องเข้าเกียร์คือยังไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยนะครับสุดท้ายรถบรรทุกพ่วงคนขับลงมาดูบอกเป็นยังไงบ้างพี่ก็ออกมาได้มีรอยแผลถลอกตามร่างกายเนื่องจากว่าจังหวะที่ล้มลงไปเนี่ยครูดกับถนนแต่ด้วยความที่ว่ารถบรรทุกมันสูงฮะตัวก็เลยยังไม่ถูกทับนี่ฮะจังหวะนี้คือล้อเนี่ยทับเข้าไปที่รถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นตำรวจสภ.บ้านหมอบอกว่าตัวคนขับรถบรรทุกกับคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ประสงค์ดำเนินคดีนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันไปเรียบร้อยแล้วแต่เป็นการเตือนภัยก็แล้วกันว่ารถมอเตอร์ไซค์ไม่ควรอยู่ในจุดบอดแบบนี้คำถามคือจุดไหนบ้างที่เป็นจุดบอดโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วนี่รถบรรทุกพ่วงด้วยอันนี้เลยครับทางด้านของขนส่งนะครับได้มีการทํา4จุดบอดอันตรายนี่ฮะเรากาเอาไว้เลยนะครับว่าโซนสีแดงๆทั้งหมดเหล่านี้คือจุดที่คนขับรถบรรทุกมองไม่เห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จังหวะที่หลายคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์ไปขนาบข้างรถบรรทุกกันก็ต้องเตือนกันว่าแต่ละจุดนั้นอันตรายและเสี่ยงจริงๆนะครับ
1: สลับอารมณ์กันหน่อยนะครับเรามีภาพบรรยากาศความสนุกในงาน Nivea Presents One Music Bright and Bold School Tour 2026นะครับซึ่งเป็นการจัดงานครั้งล่าสุดเอามาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ครับ
2: เหล่าศิลปิน One Music บุกมอบความสนุกให้น้องๆอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม Nivea Present One Music Bright and Bold School Tour 2026ล่าสุด Diamond นรกรบูมสหรัฐและวง Kismet บุกไปถึงโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีจากความสดใสเปลี่ยนโรงเรียนให้เต็มไปด้วยความไบรท์และความมั่นใจพร้อมเล่นเกมรับของรางวัลจัดเต็มมินิคอนเสิร์ตอีกด้วย
3: แล้วบอกว่าน้องๆนี่คือแบบว่าให้ความร่วมมือดีมาก
4: ดีมาก มีบางคนออกมาเต้นด้วยนี่ใช่มั้ย
3: ไม่บางคนเยอะเลย
4: เยอะเลย
3: เยอะเลยก็อยากฝากถึงน้องๆรอเตรียมกิจกรรมแล้วก็เตรียมคออะไรให้เรียบร้อยเตรียมร่างกายให้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามันจะมาสนุกกัน
4: เราด้วยครับแล้วก็น้องๆด้วยขอมันมัน
3: ขอมันมันเลยใช
2: ่กิจกรรมสนุกๆแจกความมั่นใจให้กล้าเป็นตัวเองแบบนี้ยังมีต่อเนื่องแล้วเจอกัน
0: ต่อกันที่แฟนๆของสกายนานิซึ่งหลายคนบอกว่ากดบัตรไม่ทันอ่ะวันนี้ GMM TV เขามีข่าวดีมาฝากแฟนๆสกายนานิกันครับ
5: GMM TV ส่งตรงคู่เพื่อนสีอย่างสกายวงระวีและนานิที่อังกฤษมาเปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่กับงานสกายนานิ S to the N FanCon ที่การันตีความสนุกแบบจัดเต็มทุกรอบการแสดงพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดครีเอทีฟคือการผจญภัยที่เชื่อมโยงด้วยเข็มทิศโดยชวนแฟนๆทุกคนร่วมเดินทางเผชิญโลกกว้างและทิ้งความกังวลไปด้วยกันในวันเสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ณทันเดอร์โดมเมืองทองธานีสกายนานิแอบกระซิบว่าพวกเขาตั้งใจดีไซน์ทุกพาร์ทโชว์อย่างพิถีพิถันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวจากจุดเริ่มต้นของทั้งคู่สู่การเดินทางครั้งใหม่จากคนละทิศต่างเรื่องราวของ2นักผจญภัยจากต่างดินแดนที่เติบโตและสะสมประสบการณ์จนกระทั่งเข็มทิศได้นำพาให้ความต่างโคจรมาพบกันแม้บัตรของทั้ง2หนุ่มจะโซเอาไปแล้วแต่ไม่ต้องเสียใจค่ะแฟนๆทั่วโลกยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ผ่านทางไลฟ์สตรีมมิ่งแบบใกล้ชิดรวมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งใหม่ของสกายนานิไปพร้อมกันผ่านทาง ticketmajor.com นะคะ
1: 77คนแล้วแต่เมื่อวานเนี้ยสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทางประธานกกต.ออกมาแถลงเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นมีคนของฝ่ายรัฐบาลพูดให้ชัดคนภูมิใจไทยที่ถูกกล่าวหาด้วยเนี่ยมีรายชื่อเลยประธานกกต.ก็ชี้แจงในจุดนี้ขณะเดียวกันมีปฏิกิริยาจากทางหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็คือคุณเชียงรัฐพงศ์นะครับบอกเอาล่ะถ้ากกต.จะเล่นแบบนี้เดี๋ยวเจอกันในมาตรา157เดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าครับ

0: ิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
2: ่พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%นมคาร์เนชั่น UHT
5: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเคี้ยว
6: อ
5: ันสลักทุกอย่าง
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: เมื่อไอมีเสมหะ
10: ละลายเสมหะขับออกง่าย
9: บรรเทาไอ
10: ใช้โซแมค
7: มีคาร์โบซิสเตอีน
11: อันตรายก่อนใช้ยา
12: Air Carrier Tech Week และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
13: แม่กำลังกลับนะ
14: ลืมล้างจานให้แม
13: ่ใช้นี
15: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้วล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่ Air Carrier Tech Week และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S
16: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
17: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและแจนออกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
18: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
19: ลองชิมดูครับ
20: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
21: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
22: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
20: ผมเลิฟเลย
23: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
24: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
25: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
24: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
26: เสร็จงานเนี้ยแล้วจะสบายกันหรอแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
24: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
25: ผมเป็นนักเลง
27: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
24: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
26: ไอ้ปุ๊ก
25: มึงหลอกกู
24: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
25: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
24: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
25: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
28: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
29: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
30: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
31: ใหม่ซิตราAHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
30: ผิวดูใสฉ่ำ
31: ต้องโดน
30: ใหม่ซิตรา
32: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
4: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%นมคาร์เนชั่น UHT
0: ดาวคอฟฟี่อเมริกาโน่เมล็ดกาแฟแท้หอมกลิ่นกาแฟ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S2DN แซงคอน
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุน

0: ใครตรากุ้งคู่
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
2: 7:33 นาทีนะครับกับเมื่อวานนี้การประชุมของกกต.ที่มีมติสั่งฟ้องทั้งหมด77คนส่งต่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยประธานกกต.ก็มาแถลงอาจจะเลทไปสักหน่อยนึงล่าช้าไปกว่ากำหนดการเดิมเนี่ยประมาณ50นาทีแล้วพอมาแถลงแบบในตอนแรกนักข่าวก็เอ๊ะจะมาหรือไม่มาเอ๊ะจะยกเลิกการแถลงข่าวหรือเปล่าสุดท้ายก็มานะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือว่าที่ไม่มีในส่วนของรัฐมนตรีกรรมการบริหารพรรคการเมืองที่ถูกกล่าวหามาถูกสั่งฟ้องเลยเนี่ยเพราะประธานกกต.บอกว่าในที่ประชุมพิจารณาว่าพยานที่มาให้ข้อมูลที่มันเกี่ยวพันกันเนี่ยเป็นพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับในภาพรวมแล้วเนี่ยประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวรินทร์นะครับบอกว่าที่ประชุมกกต.ได้พิจารณาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด427คนนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปใช้คำว่า229คนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าข้อเท็จจริงที่มีการพิจารณากันเมื่อวานนี้นะ427ใน7ข้อกล่าวหาด้วยกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพิจารณาสั่งฟ้อง77คนนะครับตามข้อกล่าวหาที่3ถึงที่7นะครับนี่คุณผู้ชมดูนะแล้วก็ข้อกล่าวหาสำคัญเนี่ยไม่มีใครผิดเลยต้องพูดอย่างนี้นะครับนั่นก็คือข้อกล่าวหาที่1นะครับข้อกล่าวหาที่1กับข้อกล่าวหาที่2ไม่มีใครถูกสั่งฟ้องดูข้อกล่าวหาที่1ก็คือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่บอกว่ากรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคส.ส.นักการเมืองเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.นะครับใน427คนที่ถูกส่งมาพิจารณาดูแล้วไม่มีใครเข้าข่ายว่ากระทำผิดหรือควรเชื่อได้ว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหาที่1นี้ตัดทิ้งนะครับส่วนข้อกล่าวหาที่2ผู้สมัครสว.ยอมให้นักการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งช่วยเพื่อให้ได้รับเลือกเป็นสว.อันนี้ก็ดูแล้วไม่มีใครผิดเหมือนกันตัดทิ้งเพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ไม่มีการสั่งฟ้องใครทั้งสิ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางประธานกกต.เนี่ยยังพูดถึงการให้ข้อมูลจากทางพยานใช้พยานรหัส 16/26 นะครับก็จะมีการอ้างเหตุการณ์สำคัญ4เรื่องที่นำไปสู่สิ่งที่พยานเชื่อว่ามันมีการวางแผนกันมามันเกิดการหัวสวขึ้นมานะครับนี่4เรื่องที่ว่านี้ก็คือไล่เรียงกันไปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในมุมว่า4เรื่องเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสำคัญก็คือว่าการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยก็ต้องเอามาชั่งน้ำหนักนะครับในมุมของประธานกกต.บอกว่าพยานคนนี้มีพยานชุดนี้มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะมาให้ข้อมูลหลังจากเหตุการณ์มันผ่านไปแล้ว1ปีแล้วก็ถูกขับออกจากพรรคภูมิใจไทยนะถูกขับออกจากพรรคภูมิใจไทยแล้วตัวพยานก็ยอมรับว่าตัวพยานก็ผิดแต่ผมขอกันตัวเองเป็นพยานแล้วกันจะมาให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็บางช่วงบางเหตุการณ์บางเรื่องเนี่ยประธานกกต.บอกมีแค่พยานคนนี้คนเดียวที่พูดพยานคนอื่นไม่เห็นมีใครพูดอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์เหล่านี้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่พบอะไรนะครับและตัวพยานเนี่ยเคยถูกศาลจำคุก11ปีในข้อหาเกี่ยวกับคดีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัจจุบันเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวของประธานกกต.นะครับแล้วก็เป็นศาลด้วยคือก่อนหน้านี้ก็คือเคยทำงานด้านศาลนักกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เหล่านี้นะครับเอาน้ำหนักความน่าเชื่อถือเอามาชั่งเอามาไตรเอามาตรองนะครับว่าที่เขาพูดมาน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอันไหนรับฟังได้อันไหนรับฟังไม่ได้นะครับอ่ะลองไปฟังที่เมื่อวานประธานกกต.แถลงบางช่วงหน่อยครับ
3: ในส่วนตัวผมเองนะฮะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือความเห็นของผมที่ผมวินิจฉัยแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรแต่มติเสียงข้างมากยกคำร้องนะครับผมขออนุญาตเอาความเห็นผมนะครับให้สื่อมวลชนทราบนะครับว่าผมเห็นว่าท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับ พยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่ามันฟังไม่ได้นะครับว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยกระทำความผิดนะครับตามข้อกล่าวหาที่หนึ่งการตรวจสอบเส้นเงินนะครับของกลุ่มที่ถูกกล่าวหาทุกคนไม่พบความผิดปกติผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับ
2: อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าด้วยความที่ท่านก็เป็นศาลมาก่อนเพราะฉะนั้นการพิจารณาคดีหรือว่ากระบวนพิจารณาในชั้นของศาลเนี่ยนะครับก็มีการนำสืบพยานทั้งโจทก์จำเลยแล้วก็มีการชั่งน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนท่านก็เอาประสบการณ์ตรงนั้นน่ะมาใช้กับการพิจารณาเมื่อวานนี้กับการกล่าวหาทั้งหมด400กว่าคนนะครับทีนี้เนี่ยพอท่านบอกว่ามันก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือย้อนกลับไปใน4เรื่องที่พยานสำคัญคนนี้สำคัญหรือเปล่าไม่รู้นะโดนตัดไปแล้วที่พยานคนนี้บอกว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ4เรื่องที่จะโยงให้เห็นที่จะฉายภาพให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสวนะครับก็คือย้อนกลับไปเหตุการณ์แรกเมษายนปี67นะครับนี่พยานต้องบอกว่าเป็นการกล่าวอ้างของพยานที่ถูกตัดไปนะบอกว่ามีการวางแผนเลือกสวแล้วก็คิดคำนวณด้วยสูตรอันนี้ต้องอาจจะโหนักคณิตศาสตร์ต้องมาช่วยวางแผนหรือเปล่าสองก็คือว่ามีการประชุมภายในพักอธิบายเรื่องการใช้โปรแกรมอ้างว่ามีนักการเมืองอยู่ในที่ประชุมด้วยนะครับเหตุการณ์ที่3ก่อนเลือกสวระดับประเทศมีการไปทำโพยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่4เหตุการณ์ที่4หลังจากเลือกสวแล้วเนี่ยนำสวไปพบกับโอ้บุคคลท่านหนึ่งอันนี้ขออนุญาตพูดชื่อคุณเนวินนะครับที่โรงแรมพูแมนคิงเบิร์ดซอยรังน้ำปรากฏว่าคุณเนวินก็ไม่ได้ติดร่างแห่ในการถูกสั่งฟ้องเมื่อวานนี้นะครับนี่แหละก็คือเป็นเหตุการณ์สำคัญ4ครั้งที่พยานคนนี้อ้างว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่1 2 3 4นะแล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่ามันเกิดกระบวนการจัดตั้งขึ้นมาแล้วนำไปสู่การหัวเลือกสวแต่ว่าศาลนะครับไม่ใช่ศาลผู้กกต.กกต.บอกงี้ว่าพอรับฟังข้อมูลทั้งหมดนะครับมันก็ต้องดูต่อว่าไอ้คำพูดที่พูดอ่ะใครก็พูดได้แต่มีหลักฐานไหมล่ะไอ้หลักฐานที่ว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับในที่ประชุมกกต.ก็ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานคำร้องคำชี้แจงข้อกล่าวหาการแก้ข้อกล่าวหาและพยานหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดแล้วนะครับสรุปสั้นๆว่าพยานหลักฐานยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังได้ว่ากลุ่มนักการเมืองนะครับที่เป็นกรรมการบริหารพรรคที่เป็นรัฐมนตรีนะครับที่ว่ากันว่ามีชื่อของคุณอนุทินที่ว่ากันว่ามีชื่อของคุณเนวินอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกกต.บอกว่าพยานหลักฐานมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะบอกว่าเขาทำผิดจริงจึงมีมติเสียงข้างมากยกคำร้องในส่วนนี้แล้วก็ตัดในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ออกไปเลยเพราะว่าไม่มีใครถูกสั่งฟ้องทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สำหรับสว.ชุดปัจจุบัน26คนที่ถูกสั่งฟ้องนะครับก็มีหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับก็ต้องบอกว่ามีทั้งสว.ในชุดปัจจุบันมีทั้งคนที่มีสิทธิ์เลือกสว.ก็คือก็ไปอยู่ในวงนั่นแหละก็คือไปช่วยกันเลือกแต่ไม่ได้เป็นสว.นะครับแล้วก็มีบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ยก็คือเป็นมติของกกต.ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
0: และหลังจากที่ทางกกต.นะครับนำแถลงโดยประธานกกต.คุณรงกลั่นวารินนะครับปรากฏว่าก็เกิดบรรยากาศครับของเหล่าบรรดาผู้ที่เฝ้ารอการแถลงข่าวหลากอารมณ์จริงๆไปที่จุดแรกก่อนเลยครับด้านหน้าห้องแถลงข่าวของสำนักงานกกต.เมื่อวานนี้พอประกาศออกมาแต่ละข้อบรรยากาศเป็นยังไงลองติดตามฟังกันดูครับ
4: จำนวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติ2สารดีกาไม่มีนะครับประเด็นนี้ประเด็นที่2ครับเอาลำดับที่2ครับบุคคลอื่นครับมีจำนวนผู้ถูกร้อง1คนครับกับรวมทั้งสิ้น21คนครับ
0: ฟังชัดๆเมื่อสักครู่นี้ครับเสียงโห่ร้องดังขึ้นทันทีครับตั้งแต่กกต.เนี่ยอ่านแถลงมติแรกว่าจะไม่มีการสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคการเมืองครับหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง20คนและบุคคลอื่นอีก1คนซึ่งจากนั้นครับก็ปรากฏว่าในแต่ละช่วงแต่ละตอนในการแถลงข่าวออกมาก็มีเสียงโห่ดังขึ้นเป็นช่วงๆระหว่างการแถลงครับลักษณะก็เป็นเหมือนกับว่าไม่เห็นด้วยกับผลมติที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับนอกจากบริเวณด้านหน้าห้องแถลงข่าวที่สำนักงานกกต.ที่กรุงเทพกันแล้วไปดู

0: รยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างที่เชียงใหม่ครับมีประชาชนเขาก็มารวมตัวกันนะครับแล้วก็จนกระทั่งมีการนั่งฟังมติที่ทางด้านกกต.แถลงออกมาก็กลายเป็นว่าประชาชนบางส่วนครับพอฟังปั๊บโอ้โหลุกขึ้นมาครับจากนั้นก็นำสีน้ำเงินที่เตรียมมาไปทำอะไรฮะไปปาใส่ป้ายหน้าสำนักงานกกต.ที่เชียงใหม่ไปดูกันหน่อยครับนอกจากการปาถุงสีด้านบริเวณป้ายสำนักงานกกต.ที่เชียงใหม่นะครับประชาชนกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยคือนักกิจกรรมภาคเหนือเพื่อสังคมประชาธิปไตยครับก็มีการนำเอาสีน้ำเงินมาเทใส่แก้ว229แก้วเอ๊ะตัวเลขนี้เท่ากับที่ผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวเลยนะครับก็นำมาวางไว้บริเวณด้านหน้าฟุตพาสนะครับด้านหน้าสำนักงานกกต.ครับแล้วก็มีบางคนถึงขั้นที่ว่าทาหน้าสีน้ำเงินเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์นั่งถ่ายภาพเหมือนว่าสบายใจเฉิบหน้าป้ายด้วยพร้อมกับป้ายที่มีชื่อเขียนว่าคืนอำนาจสู่ราษฎรนะครับ
1: ทีนี้ผู้ถูกกล่าวหา427คนและถูกสั่งฟ้องศาล77คนเมื่อวานนี้เนี่ยในมุมของฝ่ายค้านอย่างคุณเท้งณัฐพงศ์บอกว่าอ้าวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการตัดตอนทำให้ผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลครับ
2: มติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําในรูปแบบของขบวนการที่จะต้องไม่ตัดทอนแบ่งแยกหรือสั่งฟ้องเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยพิจารณาแต่ละเหตุการณ์แยกขาดจากกัน
1: เพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยสิ่งที่คุณเท้งณัฐพงศ์แถลงก็คือว่ามันแค่77คนเองนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องสั่งฟ้องมากกว่านี้หรือไม่เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ของกกต.เป็นประเด็นขึ้นมาพรรคประชาชนเตรียมที่จะดำเนินคดีนะครับนั่นก็คือดำเนินคดีกับกกต.เข้าข่ายการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่นะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับแล้วก็จะส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกกล่าวหาคนอื่นที่ไม่ถูกสั่งฟ้องเนี่ยเข้าสู่ชั้นการพิจารณาของศาลฎีกาเข้าไปด้วยก็คือเหมือนกับจะส่งพยานหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปให้นะครับแล้วก็จะใช้การตรวจสอบผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องประเด็นหัวสว.นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะไปเปิดต่อในที่ประชุมสภากับการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมไปถึงใช้กลไกอื่นๆอย่างเช่นกรรมาธิการของสภาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับและจะเดินหน้าผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่คุณเท้งเมื่อวานระบุเอาไว้นะครับยืนยันว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปแน่ครับ
2: ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.มติของกกต.ในวันนี้ไม่เป็นเพียงแค่การปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ในคดีการโกงเลือกสว.ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามที่ควรจะเป็นแต่ทว่ายังตอกย้ำถึงปัญหาขององค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองแต่กลับเป็นอิสระจากการรับผิดรับชอบต่อประชาชนและเป็นอิสระจากการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
1: ก็ดูเหมือนว่าพรรคประชาชนจะจองกฐินไว้ที่จะไปฟ้องนะคดีอาญานะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กับกกต.แต่ทีนี้มีความเห็นจากนักวิชาการอาจารย์ปริญญาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกว่านอกจาก157แล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยกกต.ซึ่งหนึ่งในข้อบัญญัติ นะมาตราในกฎหมายลูกฉบับนี้

0: มาตรา69เนี่ยกำหนดโทษกรณีกกต.กระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบนะครับก็จะคล้ายๆกับ157นั่นแหละนะครับแล้วทีเนี้ยในกฎหมายฉบับนี้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะครับแล้วก็มันจะเป็นโทษที่หนักกว่า157ด้วยซ้ำแต่ทีเนี้ยการจะเข้าองค์ประกอบความผิดของมาตรา69ของกฎหมายลูกฉบับนี้ได้เนี่ยต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตไม่เป็นไปโดยสุจริตนะครับแล้วกกต.ไม่ส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาเนี่ยก็จะต้องดูว่าแล้วมันจะเข้าองค์ประกอบนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งก็อาจารย์ปริญญากำลังจะบอกว่าไอ้มาตรา69ของกฎหมายลูกฉบับเนี้ยมันหนักกว่า157ของประมวลกฎหมายอาญาด้วยซ้ำครับ
1: ในขณะที่อีกด้านนึงครับก็คือทางด้านของคุณเปายิ่งชีพจากไอลอนะครับก็มีการไลฟ์นะฮะพูดถึงมติที่ออกมาครับมองว่ากกต.อาจกำลังทำหน้าที่เกินขอบเขตของตนเองครับด้านของคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ครับผู้อำนวยการไอลอนะครับก็ได้มีการไลฟ์หลังจากที่ได้รับทราบผลการพิจารณาของทางกกต.นะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยมองว่าตั้งข้อสังเกตครับแบบนี้ว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่บางส่วนและไม่ได้พิจารณาถึงภาพรวมของขบวนการนะครับคุณยิ่งชีพมองว่ากกต.กำลังทำหน้าที่เกินขอบเขตโดยเฉพาะการชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่ทั้งที่หากพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ควรจะส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาพิจารณาซึ่งศาลเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่วินิจฉัยว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือไม่นะครับพร้อมกับยกกรณีเส้นทางการเงินแล้วก็โพยรายชื่อของผู้สมัครสว.เนี่ยเป็นข้อสังเกตว่ามันน่าจะมีการจัดการเป็นขบวนการการพิจารณาเฉพาะรายบุคคลอาจจะไม่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ครับ
2: พอมีมติว่าไม่สั่งฟ้องใครเลยก็ไม่ได้รู้สึก
3: ในทีมขยะ
2: ตื่นเต้นอะไร
3: ก็แปลว่าต้องการทำ
2: เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่ากกต.ที่ลงมติและออกมาแถลงในวันนี
3: ้ไม่ติว
2: โดยเฉพาะท่านประธานท่านรองกันบาลินท่านก็มีที่มาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาและเราก็รู้อยู่แล้วว่าสว.ชุดนี
3: ้
2: ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้างแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่าขบวนการการโกงการได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริง
1: จากนั้นก็มาตามสัญญาเลยครับเพจของไอลอก็มีการเผยแพร่ภาพเอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568นะครับมีการเปิดคำร้องให้การของพยานซึ่งก็มีการพูดถึงก็คือพยานคนที่16/26นี่แหละครับที่ประธานกกต.เองก็พูดถึงตอนที่พูดถึงการพิจารณาผลคดีนะครับเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักสำนวนคดีพิเศษที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดฐานอ้างยี่และฟอกเงินนะครับโดยในคำให้การที่นำมาเผยแพร่ในเพจเนี่ยมีการกล่าวถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยฮะเพื่อวางแผนและนำเสนอแนวทางให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมกับมีการระบุรายชื่อกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยที่อยู่ในคำให้การและยังมีการอ้างไปถึงครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยว่ามีการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับในขณะที่ทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งของทางไทย PBS ก็คือตอบโจทย์นะครับบอกว่าเมื่อวานนี้ฮะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลได้มอบอำนาจให้ไปฟ้องนายยิ่งชีพที่ศาลอาญาแล้วยืนยันว่าการฟ้องครั้งนี้ไม่ใช่การฟ้องปิดปากแต่พอดีมันมีการกล่าวหาหรือว่าพาดพิงจนเข้าข่ายทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบตามที่ตนเองนั้นพูดไปนะครับ
0: ดูภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยท่ามกลางกระแสการเมืองร้อนๆ นะครับกับเมื่อวานนี้ที่ประชุมกกต.แต่ว่านายกก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจนะครับนายกไม่อยู่ด้วยเมื่อวานนี้เจอนักข่าวนายกบอกว่าเดี๋ยวไม่อยู่นะจะไปเวียดนามครับ
4: นายกครับจอดไหมครับ
0: นายกก็ไม่ตอบอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยนั่งรถออกจากทำเนียบรัฐบาลเพราะว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่าง 14-16 กันยายนนี้นะครับแล้วนอกจากภาพที่ทำเนียบแล้วเนี่ยนายกไปเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทคแบงคอก2026นะครับปรากฏว่าคือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนาะแล้วก็จะมีเครือข่ายชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมแก๊สฟอสซิลแล้วก็พลังงานเนี่ยเขามาชุมนุมกันอยู่ด้านหน้าไบเทคบางนาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทบทวน บทบาทการร่วมเป็นเจ้าภาพกับอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลแล้วก็ถือป้ายคัดค้านตะโกนเรียกนายกให้มารับหนังสือครับ
3: ชาวบ้านไหนคะนักเรียนคะ
0: คุณผู้ชมว่าได้รับไหมไม่ได้รับนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางรปภก็พานายกออกไปอีกประตูหนึ่งนะครับมีหลายประตูก็จะได้แบบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในงานเนี่ยเป็นไปอย่างเข้มงวดเลยนะครับใช้ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล5กับตำรวจสันติบาลนครบาลเนี่ยก็คือประจำทุกประตูเลยนะครับแล้วก็มาคอยประกบรัฐมนตรีที่มาร่วมในงานเนี่ยเป็นรายคนด้วยนะครับแล้วก็นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็เรียบร้อยดีอาจจะมีแค่ช็อตเมื่อกี้ที่มีการตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีมีการนำป้ายผ้าขนาดใหญ่นะครับนี่ติดเอาไว้ Your gas deal our loss นะครับข้อตกลงเรื่องก๊าซเนี่ยมันทำให้เราเสียหายสูญเสียนะก็ว่ากันไปตามนี้นะเอามาแขวนไว้แต่สุดท้ายก็คือเอาออกไปนะครับคือก่อนนายกมาถึงก็ป้ายผ้านี่ออกไปเรียบร้อยนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งภารกิจของนายกเมื่อวานนี้ก็คือต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์นะครับอดีตผู้นำของอังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักร3สมัยก็ตอนนี้เป็นประธานบริหารโทนี่แบลร์ Institute for Global Change นะครับซึ่งนายกอนุทินบอกว่าได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองหลายเรื่องเลยนะกับโทนี่แบลร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI การพัฒนาดิจิตอลการปฏิรูประบบภาครัฐสถานการณ์โลกก็ถือว่าอาจเป็นการเปิดมุมมองนะครับแล้วก็สถาบันโทนี่แบลร์เองก็เป็นสถาบันที่ทำคุณประโยชน์หลายอย่างนะครับก็เชื่อว่าอาจจะเกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตระหว่าง2ฝ่ายก็ได้ครับ
1: พูดถึงต่างประเทศแล้วครับมาตามกันหน่อยครับคดีของแอร์มีนานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับเดินทางไปที่เมลเบิร์นแล้วถูกจับกุมเนื่องจากว่ามีเฮโรอีนหรือว่ายาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนไปในส่วนของตัวกระเป๋าผ้าช้างด้วยนะครับเมื่อวานนี้ครับ14กันยายนทางด้านของเว็บไซต์ข่าว news.com.au นะครับก็รายงานว่าทางด้านของแอร์มีนาซึ่งตัวเธอถูกตั้งข้อกล่าวหาในการนำยาเสพติดผิดกฎหมายในปริมาณที่สามารถจำหน่ายได้พร้อมกับครอบครองยาเสพติดผิดกฎหมายโดยทั้ง2ข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีนะครับซึ่งเบื้องต้นเมื่อวานนี้ครับจากรายงานข่าวพบว่าได้มีการนำตัวแอร์มีนาไปยังศาลแขวงเมลเบิร์นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคดีนัดแรกครับแต่ทั้งอัยการที่เป็นทั้งฝ่ายโจทก์และทนายฝ่ายจำเลยครับขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปโดยผู้พิพากษาระบุแบบนี้ว่าศาลได้รับแจ้งว่าทั้ง2ฝ่ายก็คือทั้งด้านของอัยการฝ่ายโจทก์และทนายฝ่ายจำเลยครับมีการหารือกันเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวเพิ่มเติมครับซึ่งก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่น่ายินดีโดยเบื้องต้นมีคำสั่งให้ควบคุมตัวแอร์มีนาต่อไปและให้นำกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการจับกุมอยู่นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องที่ว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความเข้มงวดที่เกินไปหรือเปล่าต้องบอกแบบนี้ว่าผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ชายแดนออสเตรเลียนะครับคุณคริสซิมเนี่ยบอกว่าคดีดังกล่าวนี้โดยเฉพาะเครือข่ายอาชญากรรมที่มาหลอกใช้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และย้ำว่าใครก็ตามที่พยายามนำเข้ายาเสพติดผิดกฎหมายอย่างออสเตรเลียไม่มีการละเว้นนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีและเผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทุกรายนะฮะ
0: เรื่องของปลาหมอกคางดำนะครับก็ก่อนหน้านี้มีการไปยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับจากกลุ่มของชาวบ้านที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ปลาหมอกคางดำเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยแล้วก็กระทบกับเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านด้วยนะครับกับการเนี่ยมันเป็นผลเสียหายแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันฟ้องคดีนี้นะครับปรากฏว่าตอนที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอดำเนินคดีแบบกลุ่มเนี่ยฝั่งของจำเลยนะครับที่ถูกฟ้องเนี่ยก็คือยื่นคัดค้านจนในที่สุดเมื่อวานนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ก็คือยืนตามศาลชั้นต้นนะครับให้รับคดีปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นคดีแบบกลุ่มเพราะตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ10คนไปฟ้องนะครับบริษัทเอกชนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย9รายโดยศาลเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านเนี่ยมีคุณสมบัติโดยชอบแล้วส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าศาลอุทธรณ์ให้ดำเนินคดีหรือรับฟ้องคดีแบบกลุ่มนะครับคือคดีนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยรับมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี68ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ฝั่งของโจทก์เนี่ย ก็คือก็สู้คดีกันเพียงแต่ว่าพอมันมีพอจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ว่าเฮ้ยมันเป็นคดีแบบกลุ่มไม่ได้นะก็เลยต้องมารอฟังคำสั่งของศาลอุทธรณ์เมื่อวานนี้นะครับทีนี้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายคดีสิ่งแวด

0: ล้อมและปฏิบัติการของสภาทนายความคือเรื่องนี้สภาทนายความเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยบอกว่าศาลนัดวันที่30พฤศจิกายนนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าเป็นการนัดชี้สองสถานนะครับก็คือเป็นการนัดดูว่าประเด็นข้อพิพาทเนี่ยฝ่ายโจทย์จำเลยเนี่ยรับหรือปฏิเสธอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่าคดีนี้เป็นคดีสิ่งแวดล้อมหรือไม่ถ้าเป็นคดีสิ่งแวดล้อมเนี่ยภาระการพิสูจน์ก็คือเป็นฝั่งของจำเลยนะที่เป็นบริษัทเอกชนนะที่จะต้องมาพิสูจน์ว่าเฮ้ยผมฝั่งเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาการแพร่พันธุ์หรือว่าการระบาดของหมอกคังดำนะครับก็คาดว่าคดีน่าจะเริ่มสืบพยานปากแรกได้ภายในปี2570ครับ
1: มองว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีการที่มาทันว่าจะมีการฟ้องคดีกับสื่อในทุกทางอย่างมากก็สิบเก้าจะมีการแพร่ระบาดทำทัน
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าพอเริ่มสืบพยานปากแรกภายในปี2570แล้วเนี่ยแล้วก็คำพิพากษาคดีนี้ในระหว่างทางจะสู้อะไรยังไงกันบ้างนะครับ
2: คุณผู้ชมจำคุณยายบุญมาที่บุรีรัมย์ได้ไหมครับตัวคุณยายเนี่ยอยู่บ้านแล้วมีคนบอกว่าเป็นช่างภาพนะจะมาถ่ายภาพสวยๆให้คุณยายคุณยายบอกโอ้ยดูภาพแล้วนี่นึกว่าวิญญาณครับดูสิขาก็หายแล้วอยู่หน้าพระประธานด้วยนะครับคุณยายก็เสียใจเป็นข่าวกันมาช่วงหนึ่งครับล่าสุดฮะคุณยายบุญมาใจกล้ายิ้มออกแล้วจ้าเนื่องจากว่ามีช่างภาพใจดีซึ่งเป็นช่างภาพจริงๆอาสามาถ่ายภาพให้คุณยายได้ติดบ้านเป็นที่ระลึกกันจริงๆครับอ่ะงานนี้เป็นยังไงบ้างช่างภาพคือใครลองฟังเสียงกันดูครับ
3: มันบ่งามเนาะเพราะว่ารูปนึงมันอาจจะบ่เกิดได้อีกเพราะมันเป็นความทรงจำสำคัญเนาะสำหรับสายอาชีพผมก็เห็นเนาะผมก็รู้สึกว่าผมอยากเฮ็ดให้ย้ายใหม่ให้มันดีที่สุดเท่าที่ดีกว่าเก่าก็แล้วกันครับ
4: ผมสิก็นับว่าบุญแล้วก็นับว่าบุญยังว่าท่านเสียบุญ
5: น้องเขามาทำให้วันนี
4: ้ดีใจภูมิใจเฮ็ดแล้วสิกันแบบภูมิใจนะขอบคุณหลายขอบใจมากๆแล้วก็อายุวรรณาสุขขาพละ
2: ดูภาพใหม่กันหน่อยครับที่ตัวช่างภาพที่คำพรการสอน28ปีช่างภาพอิสระมาถ่ายไว้ให้ส่วนคำถามว่าภาพเก่าไปไหนยายบอกว่าลูกสาวยายมันถีกทิ้งไปแล้วลูก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงนาฬิกาฮะสมัยนี้ไม่ใช่แค่เครื่องบอกเวลาอย่างเดียวนะเขายังเป็นเหมือนกับเครื่องประดับอีกหนึ่งชิ้นด้วยหลายคนคุณสังเกตไหมอาจจะแต่งตัวแบบดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าใส่นาฬิกาแล้วดูดีแบบนี
1: ้
0: มันสามารถที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูดีขึ้นมาได้เลยวันนี้อยู่กับนาฬิกาที่ดูดีฮะและก็ดูหรูมากเลยนี่คือเซนต์พรีมาเป็นนาฬิกาที่ฝังเพชรทั้งเรือนอย่างนี้เลย
1: ใช่เป็นเพชรซีแซดนะคะล้อมเพชรมาไม่ใช่แค่ตัวล้อมรอบเรือนนะคะให้มาทั้งสายด้วยแล้วก็เป็นสีสองกษัตริย์ที่ให้ความหรูหราดูดีมีระดับไปกับคุณได้ทุกโอกาสเลย
0: และแน่นอนฮะที่คุณดูอยู่ตอนนี้มันจะมี2สีใช่ไห
1: ม
0: ทั้งไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะที่เราเรียกว่าไดมอนด์บลูและที่เห็นอยู่นี้เป็นไดมอนด์โกให้เห็น2สี2สไตล์แบบนี้ไม่ได้ให้เลือกนะจ๊ะว
1: ัน
0: นี้จะให้ไปทั้งหมด2เรือนแบบนี้เลยซึ่งถ้าเป็นนาฬิกาสไตล์นี้บอกไว้ก่อนว่าผู้ชายก็ใส่ได
1: ้
0: ผู้หญิงก็ใส่ได้ฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันนะฮะสลับกันใส่ก็ยังได้และของแถมเนี่ยให้เยอะมากไม
1: ่
0: ว่าจะเป็นนาฬิกาสายหนังเดี๋ยวแถมให้อีกหนึ่งเรือน
1: แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมให้แว่นตากันแดดไปด้วยอีก3ชิ้นคลาสแบบไปให้ยังไม่หมดให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปด้วยอีก1ชิ้นอันนี้ก็คือคลาสสีไปให้
0: ใช่
1: ทั้งหมดนี้999บาทนะคะแต่ว่าเรามีให้แค่99สายแรกในรายการเท่านั้นที่สำคัญส่งให้ฟรีอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ค่ะ

คุณผู้ชมฮะบางทีเราไปงานเนาะเราอาจจะแต่งตัวเรียบๆฮะอาจจะเป็นดำทั้งชุดใส่สูทอย่างเงี้ยแต่คุณเห็นไหมพอใส่นาฬิกาที่สวยขนาดนี้มันเป็นเหมือนเครื่องประดับนะฮะวิบวับขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะผู้ชายหลายๆท่านไปงานกลางคืนเนาะอาจจะชอบใส่สีดำสูทดำอยู่แล้วแต่นาฬิกาที่เป็นฝังเพชรแบบนี้จะช่วยได้เยอะเลยคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเครื่องประดับที่ดีมากและเนี่ยคุณผู้ชมฮะจะเป็นเพชรแบบรอบๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นไดมอนด์บลูนะฮะด้านใน

0: ใหม่ของเขาจะเป็นสีทองฉะนั้นเรื่องนี้เขาชื่อรุ่นว่าไดมอนด์โกนะคะ เห็นไหมว่าข้างในของเขาจะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีประดับด้วยเพชรด้านในหน้าปัดด้วยนะคะล้อมรอบไปด้วยเพชร4Zและคุณเห็นสายตรงนี้ไหมสายอันนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาเป็นสายสแตนเลสที่เขาประดับไปด้วยเพชรทั้งหมดรวมแล้วเพชรอยู่ที่200กว่าเม็ดเลยและสายของเขาจะเป็นสีสองกษัตริย
1: ์
0: ให้ความหรูหรามีระดับด้วยนะคะสายสแตนเลสแล้วก็เวลาใส่ไม่ต้องกังวลค่ะเขาจะมีบานพับมาให้แบบนี้คุณผู้ชมสำหรับบานพับตรงนี้นะคะคุณแค่กดปุ่มสองข้างแบบน
1: ี
0: ้แล้วเอาลงปุ๊บแค่นี้เลยถอดได้แล้วแล้วเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือแล้วก็กดบานพับตรงนี้ลงไปปุ๊บเรียบร้อยล็อกแข็งแรงทนทานแน่นอนค่ะ
1: และหลายคนถามว่านาฬิกาที่สวยแล้วก็หรูขนาดนี้ฮะเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องระวังอาจจะต้องกังวลหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมฮะดูที่หน้าปัดฮะตรงนี้เป็นหน้าปัดฮาร์ดเลสฮะแบบความแข็งระดับ 8H เป็นรองแค่เพชรอย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมเอาใบมีดเนี่ยขูดอย่างนี้เลยนี่ขูดอยู่นะ
0: อันนี้ใบมีดคมๆจริงๆนะแล้วขูดอยู่ไม่เป็นรอยหรอพ
1: ่
0: อ
1: ไม่เป็นรอยเพราะว่ามันเป็นกระจกแบบกันรอยฮะฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าคุณใส่ไปนะ
0: ได้อย่าง
1: สบายใจฉะนั้นจะใส่ลุยๆก็ได้หรือว่าจะใส่ออกงงออกงานเนี่ยคุณไม่ต้องระวังไม่ต้องอะไรไม่ต้องเคอะเขินเลยใส่ให้เป็นธรรมชาติใส่ให้สวยใส่ให้หรูใส่ให้เป็นคอนเจอร์เป็นเครื่องประดับเลย
0: ถูกแล้วได้ไป2เรือนแบบนี้เอาไปสลับใส่ในการออกงานแต่ละวันก็ได้นะคะใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยแต่ว่าไม่ได้แค่2เรือนที่เราแถมไปให้ก็ให้ไปด้วยเป็นสายหนังอันนี้คล้าแบบไปให้นะคุณผู้ชมแต่ว่าสวยเหมือนกันถ
1: ้
0: าสมมติว่าครั้งนี้คุณได้นาฬิกาไป3เรือน
1: ใช่
0: ยังไม่พอของแถมมีแว่นกันแดดไปให้ด้วยอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ใบยาวไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้น
1: ที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยนะฮะมีไม่เยอะนะฮะมีแค่99เซตเท่านั้นฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วจ้าWe'll be right back.

0: อันนี้คุณผู้ชมฮะของแถมฮะเขาแถมแว่นกันแดดด้วยเนาะจริงๆแว่นกันแดดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอฮะหลายคนก็เอาไว้ในรถพกติดตัวแล้วก็สวยมากนะแว่นกันแดดนะขออนุญาตคละให้นะฮะแว่นกันแดดก็ให้ไป3ชิ้นด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นนาฬิกา3แว่น3แบบนี้เอาไปแบ่งกันในครอบครัว3คนก็ได้เหมือนกันจ้าย
1: ังไม่พอคุณผู้ชมได้แว่นไป3นาฬิกาไป3แล้วใช่ไหมให้กระเป๋าไปอีก1เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้นะคะนี่คลาสสี่ไปให้เอาไปใช้คู่กันไปใช้สลับกันแล้วทั้งเซตเนี้ย7ชิ้นนะคะ7ชิ้นนี้ให้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นจำกัดให้แค่99เซตซึ่งตอนเนี้ยมันไม่ถึง99เซตแล้ว
0: ถูกต้องฮะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้เลยจริงๆแล้วใช้ได้3คนในบ้านเลยนะฮะหลายคนก็ถามว่าถ้าฉันใส่ล้างมือได้ไหมถ้าฉันใส่บางทีอาจจะโดนฝนได้ไหมตัวเนี้ยกันน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวให้คุณนุ้ยพิสูจน์ให้ดู
1: ให้ดูตรงนี้เรือนนี้นะคะเป็นไดมอนด์บลูนะคะนุ้ยจะจุ่มน้ำลงไปแบบนี้คุณผู้ชมพร้อมๆกันขอลึกๆนิดนึงนะคะนี่จะให้ดูว่าเขายังเดินดีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือคุณแม่สามารถใส่ล้างมือก็ได้
0: ล้างมือได้
1: ตากฝนได
0: ้ถูกต้อง
1: ลูกอะไรทำไปเลยไม่ต้องกลัวเป็นสนิมนะคะเพราะว่าตัวเรือนของเขารวมถึงสายเนี่ยเป็นสแตนเลสทั้งหมด
0: และให้ดูเข็มวีฮะคุณผู้ชมฮะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Japan Movement ฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าเดินได้อย่างแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็บอกเวลาของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนสวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งนึงว่าไม่ต้องเลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินไดมอนด์บลูหรือว่าจะเป็นสีทองไดมอนด์โกลฮะสลับกันใส่ก็ได้สำหรับคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงใส่สีน้ำเงินเนี่ยก็จะดูเท่ๆแมนๆไปเลยหรือว่าคุณผู้ชายจะสลับมาใส่เป็นสีทองแบบนี
1: ้
0: ยิ่งเพิ่มความหรูหราเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยแล้วก็หรูมากเลย
1: ใช่แล้วเซตนี้นี่พูดเลยนะคะความคุ้มค่ามันมีให้เห็นอยู่แล้วว่าคุณได้นาฬิกาไปเนี่ยแค่2เรือนนี้999นี่ก็ว่าคุ้มแล้วนะ
0: ใช
1: ่แต่คุณยังได้นาฬิกาที่เป็นของแถมสายหนังไปให้ด้วยอีก1เรือนแล้วยังไม่พอให้แว่นกันแดดไปอีก3ชิ้นยังไม่พอให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบทั้งหมดนี้คือ7ชิ้นนะแล้วจ่าย999ความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้แหละ
0: ที่สำคัญฮะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยด้วยเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอและอยากได้ตอนนี้รีบโทรตอนนี้เลยจ้า

0: นอกจาก2เรือนที่เป็นเรือนล้อมเพชรแล้วนะฮะของแถมเนี่ยที่เป็นสายหนังอ่ะก็สวยสวยเลยนะเนี่ย
1: ใช่คือให้ไปทั้งหมด3เรือนคุณผู้ชมคือเรือนที่อยู่แขนบนเนี่ยคุณได้อยู่แล้วก็เรือนนี้แถมไปให้เพิ่มนะคะเป็นสายหนังขออนุญาตคล้าแบบไปให้แต่ว่าได้สายหนังแบบนี้แหละอันที่แถมให้ก็สวยเลิศค่ามากๆ
0: คือวันไหนอยากจะใส่แบบสบายๆฮะสายหนังแบบนี้ก็จะใส่แบบได้เข้ากับทุกชุดนะยิ่งเป็นแบบชุดลำลองหน่อยนะสายหนังนี่ก็ดูดีใช้เล่น
1: เราให้ไปด้วยนี่คือให้ฟรีเลยนะคะนี่ไม่ต้องจ่ายตังค์นะแล้วไม่ใช่แค่ได้นาฬิกาคุณได้นาฬิกาไปแล้ว3เรือนใช่ไหม
0: ใช่
1: ให้แว่นกันแดดไปด้วยแล้วแว่นกันแดดทรงสวยนะเอาไปคาดผมแบบนุ้ยทำก็ได้หรือว่าเอาไว้ใส่กันแดดขับรถก็ได้จริงๆให้ไปอีก3ชิ้นแล้วให้กระเป๋าสตางค์ไปด้วยอีก1ใบ
0: ผู้หญิงเขาก็ชอบกระเป๋าสตางค์เนาะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะเดี๋ยวแถมให้ด้วยทั้งหมดเนี้ยจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองที่สำคัญฮะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยฉะนั้นอยากได้แล้วตอนนี้โทรมาเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอแล้วฮะแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของคุณก็พอเดี๋ยวของส่งให้ถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลยค
1: ุ
0: ณยังมีเวลาโทรนะเราสองคนหมดเวลาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เปิดไทม์ไลน์หลังกกต.มีมติส่งฟ้องคดีหัวสว.ไปยังศาลฎีกาโดยกกต.ต้องจัดทำคำวินิจฉัยสำนวนให้แล้วเสร็จภายใน60วันก่อนยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันเช่นกันหากศาลฎีการับคำร้องไว้พิจารณาสว.ที่ถูกกล่าวหาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลชี้ว่ากระทำผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยในรายการตอบโจทย์ว่าวันนี้นายกอนุทินเตรียมฟ้องนายยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอที่ศาลอาญาโดยเป็นการดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงทั้งนี้รายละเอียดข้อกล่าวหายังต้องติดตามจากการยื่นฟ้องอย่างเป็นทางการกบน.มีมติปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรมีผลวันนี้เพื่อช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องชดเชยราคาสูงถึงวันละประมาณ770ล้านบาทท่ามกลางราคาน้ำมันตลาดโลกที่ยังพุ่งสูงจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีกลุ่มกรณีชาวบ้านฟ้องบริษัทเอกชนและพวกรวม9รายปมปลาหมอคางดำกระทบอาชีพและระบบนิเวศโดยเรียกค่าเสียหายกว่า 2,486 ล้านบาทแต่การรับฟ้องยังไม่ใช่การตัดสินว่าจำเลยมีความผิดหรือต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเกิดปรากฏการณ์หาชมยากในประเทศไทยดวงจันทร์บังดาวศุกร์ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาโดยดวงจันทร์เซี่ยวเคลื่อนเข้าใกล้ดาวศุกร์ปรากฏเป็นดาวสว่างอยู่เคียงดวงจันทร์สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น

0: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: สวัสดีครับนี่คือเงินทองของจริงครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจนะครับพูดคุยกันต่อนะครับกับผู้ก่อตั้งเพจและช่องกูรูลิฟวิ่งนะฮะคุณวินอิทธิศักดิ์เย็นเพชรครับสวัสดีครับคุณวิน
6: สวัสดีครับ
5: พูดคุยกันต่อมาถึงจุดที่เราจะถามเพิ่มเติมนะครับที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องของการซื้ออยู่เองในสำหรับอสังหาริมทรัพย
6: ์แ
5: ต่ถ้าในมุมของการลงทุนเหรอครับอสังหาริมทรัพย์คุณวินมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะวาดภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างไรถ้าจะลงทุนนะ
6: ได้ครับเอาเรื่องแรกก่อนที่เราเคยคุยกันไปในเทปแรกเลยก็คือเวลาซื้อบ้านต้องเข้าใจก่อนว่าซื้ออยู่กับซื้อลงทุนไม่เหมือนกันใช้หลักคิดวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันเลยครับคือนักลงทุนอสังหาจะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับคือหนึ่งกลุ่มที่ฟลิปซื้อขายส่วนต่างราคาซื้อถูกขายแพงเช่นซื้อขายใบจองซึ่งป๊อปปูล่ามากใน 6-7 ปีที่แล้วตอนนี้ยากมากแล้วนะครับหรือซื้อแบบทรัพย์เก่าๆมารีโนเวทซะหน่อยนึงแล้วขายกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มซื้อถูกขายแพงนะครับส่วนในกลุ่มนึงครับจะเป็นกลุ่มที่ลงทุนเพื่อรับค่าเช่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนเพื่อกระแสเงินสดซึ่งเอาง่ายๆแค่2กลุ่มนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะคุณจะลงทุนซื้อขายเอากำไรหรือคุณจะซื้อเพื่อเอากระแสเงินสดใช้หลักคิดคนละแบบกันเลยดังนั้นโจทย์แรกที่ต้องเข้าใจก่อนคือเวลาจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์มันไม่ได้ง่ายเหมือนคำโฆษณาที่บอกว่าเสือนอนกินเนาะมีความรู้ที่คุณต้องรู้มีตัวเลขในการคำนวณหลายๆตัวที่คุณต้องคิดให้ออกก่อนอย่าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายนะครับเอายกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเป็นฝั่งเช่าแล้วกันเพราะส่วนตัวผมลงทุนเป็นฝั่งเช่ามาตลอดสิ่งที่คุณต้องรู้อย่างแรกเลยคุณรู้จักยิวไหมยิวไม่ใช่ชนชาตินะครับยิวคือผลตอบแทนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าว่าเราลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าไหร่เงินสมมติล้านบาทที่ลงไปได้กลับมาเท่าไหร่ 6% 5% 7% คำถามคุณคำนวณเป็นไหมไม่ใช่กระโดดเข้าไปลงทุนเพราะบอกว่าเฮ้ยทำเลนี้เซียนบอกว่าต้องซื้อเดี๋ยวมันขึ้นแต่คำถามคือคุณคำนวณเป็นหรือเปล่าและคุณเป็นนักลงทุนแบบไหนคุณจะไปซื้อขายเอากำไรส่วนต่างหรือคุณจะเอากระแสเงินสดต้องรู้ด้วยว่าเราเป็นไทป์ไหนเพราะใช้หลักคิดไม่เหมือนกันเลยครับไม่เหมือนกัน
5: งั้นถ้าว่าภาพให้เห็นง่ายๆไอ้ยิวมันต้องกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะพอเหมาะพอเจาะใช่ไหมครับแล้วมันจะได้กำไรอะไรยังไงอธิบายให้คุณผู้ชมแบบเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคร
6: ับเอาสำหรับเป็นเกณฑ์ผมแล้วกันนะครับกติกาในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ยิวหรือผลตอบแทนการลงทุนผมคิดว่าไม่ควรต่ำกว่า7สำหรับผมนะRed flag คือ7ห้ามข้ามเส้นนี้เด็ดขาดถ้าต่ำกว่า7ไปทำอย่างอื่น
5: 7% ใช่ไหม
6: 7% ต่อปี
5: หมายความว่าสมมติเอา
6: 100บาทคุณต้องได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผลมาประมาณปีละ7บาทนั่นนะครับคือแบบRed flagและต่ำกว่านี้คือไปทำอย่างอื่นดีกว่
5: า
6: ไปซื้อหุ้นปันผลไปซื้อสลากออมทรัพย์ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลดีกว่า
5: ถ้าอย่างนี้ผมถามแบบเป็นยกตัวอย่างนะผมอาจจะมีเงินสดอยู่ล้านนึง
6: ครับผม
5: ถูกต้องไหมครับแล้วอยากจะลงทุนอสังหาอาจจะซื้อมาปล่อยเช่านะครับผมล้านหนึ่งเนี่ยผมควรจะดูประเภทไหนอะไรยังไงล้านหนึ่งไม่ได้แปลว่าแคปอยู่ที่ล้านหนึ่งนะนั่นหมายความว่าผมสามารถที่จะวางดาวล้านหนึ่งแล้วกู้เพิ่มมาเพื่อที่จะปล่อยเช่า
6: อ
5: ยากจะให้คุณบินลองคำนวณเป็นตัวเลขให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพ
6: ได้
5: ว่าต้องคำนวณอย่างไ
6: ร
5: นะครับถ้าอยากจะลงทุนในสังหาริมทรัพย์พักสักครู่ครับช่วงหน้าครับ
4: เงินทองของจริง
0: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกิน
9: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
7: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
9: ้ผมอย่างเดียวเลย
0: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Carพิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
10: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistantที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่อินบ็อกซ์เพจเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
11: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
12: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal
13: ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
14: เงินทองของจริง
5: กลับมากันต่อนะครับช่วงที่2เงินทองของจริงฮะคุณบินผมมีเงินสดอยู่ล้านนึงนะฮะว่าอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์แหละซื้อมาเพื่อที่จะปล่อยเช่านะครับนั่นหมายความว่าล้านนึงเนี่ยอาจจะเป็นเงินทุนของผมเองแต่ผมอาจจะไปกู้บางส่วนมาเพื่อที่จะไปปล่อยเช่าผมควรที่จะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดราคาประมาณเท่าไหร่และคุณปล่อยเช่าราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะคุ้ม
6: ได้ครับอันนี้ผมเล่าจากเคสผมเลยนะสมมติผมมีเงินสัก1ล้านบาทนะครับสิ่งที่อยากให้ทำถ้าอยากเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในแนวทางที่ผมทำมานะครับคือเก็บ1ล้านบาทนั้นไว้ไม่ต้องทำอะไรนะครับเพราะว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้อดีคือเราสามารถกู้ธนาคารได้ถูกต้องไหมครับการกู้

0: บางคนอาจจะคิดว่ากู้บ้านก็ต้องกู้บ้านอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเรากลับมุมคิดกันนิดนึงสำหรับคนที่แบบอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเราสามารถเอาเครดิตเรามาสร้างอสังหาริมทรัพย์ปล่อยเช่าได้นะครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรมากขนาดนั้นก็ได้เช่นเรามีเงินเดือน 30,000 แล้วอาจจะลงทุนบ้านหรือคอนโดให้เช่าประมาณ3ล้าน4ล้านได้โดยที่อาจจะไม่ต้องควักเงินเลยแต่เมื่อกี้ที่พี่ทินบอกมีล้านนึงดีกว่าไม่มีแน่นอนครับเพราะเก็บไว้เป็นบัฟเฟอร์ไงระหว่างทางถ้ามีปัญหาต้องซ่อมต้องแซมเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเนี่ยฉันจะเอาตรงนี้ไปจ่ายให้นะครับวิธีคำนวณง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเรากู้ซื้อนะผมมีกติกาง่ายๆเลยว่าค่าเช่าหักกับเงินผ่อนแล้วต้องมีเงินเหลือกติกาเบสิกครับเหมือนง่ายๆแค่นี้เองคุณลงทุนอสังหาใช่ไหมได้ค่าเช่ามาหักเงินผ่อนแล้วเหลือเงินไหมแต่ละเดือนถ้าเหลือแสดงว่าเนี่ยคือการลงทุนที่ดีผมจะลงทุนซับแบบนี้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นผมซื้อคอนโดห้องหนึ่งที่แถวอโศกก็ได้นะครับซื้อมาราคา3ล้านบาทผ่อนธนาคารสักประมาณ 20,000 ผ่อน 20,000 แต่ผมเอาไปปล่อยเช่าได้ 25,000 นั่นหมายความว่าผมได้ค่าเช่ามา 25,000 หักเงินผ่อน 20,000 ทุกเดือนผมมีรายได้ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นมาเนี่ยครับสำหรับผมเรียกว่าการลงทุนที่ดีต้องแบบนี้เท่านั้นนะสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะถ้าจะกู้นะฮะลงทุนแล้วต้องมีเงินเหลือแล้วลองคิดภาพว่าถ้าเรามีแบบนี้สัก5หลังสมมติเราทำแบบนี้1หลังจบได้ไหมครับต่อ2ต่อ3ต่อ4 5,000 5,000 5,000 อ้าวก็กลายเป็นว่าแต่ละเดือนเรามีรายได้เพิ่มจากค่าเช่ามา 20,000-30,000 แต่แน่นอนครับนี่คือคอนเซ็ปต์ฟังแล้วเหมือนง่ายระหว่างทางไม่ง่ายครับกว่าจะเจอซับนึงใช้พลังงานสูงมากทำกันบ้านสูงมากต้องลงพื้นที่เหนื่อยมากครับ
1: เอางี้ช่วงสุดท้ายอยากจะให้คุณวินฝากอะไรกับคนรุ่นใหม่นะฮะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นิดนึงฮะ
0: ก็จริงๆอสังหาริมทรัพย์หลายๆคนหรือคนรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเป็นทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่ดูน่าเบื่อดูเป็นของคนแก่แล้วก็ดูไม่ซิ่งถูกต้องไหมครับแต่สำหรับผมว่าถ้าเราวางแผนแล้วก็มีกลยุทธ์ที่ถูกต้องอ่ะมันสามารถเป็นหนึ่งเครื่องมือที่พาเราไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีได้นะครับณปัจจุบันนี้มันยังสามารถทำได้ซึ่งส่วนตัวผมก็ทำอยู่นะตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่พูดเราก็ใช้พอร์ตเนี้ยเป็นพอร์ตที่พาเราไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีเหมือนกันนะครับก็อยากให้ลองเป็นออปชันละกันถ้าสำหรับใครที่ยังมีความเชื่อว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในปัจจัย4ที่ไม่ว่ายังไงคนต้องการที่อยู่อาศัยยอมที่จะทำงานหนักเพื่อที่จะหาของดีอะไรแบบนี้ครับผมว่าก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าจะตอบโจทย์กับหลายๆคนครับ
1: นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวินมากนะครับมามอบความรู้ให้กับเรานะครับวันนี้รายการเงินทองของจริงหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 8:15 นทางช่องวัน31แล้วก็เวลา 10:30 นทางช่อง GMM 25นะครับขอบคุณคุณวินมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: เจอกันใหม่ครับเงินทองของจริงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เงินทองของจริง

0: 3เดือนไม่ต้องทำหน้าอย่างนั้นก็ได้พี่รู้ว่าน้องเดือนไม่อยากแต่งงานกับพี่พี่เองก็ถูกคุณพ่อท่านบังคับเหมือนกัน
1: เดือนขอโทษที่แสดงกริยาไม่ดีตัวเดือนกุ้มใจเหลือเกินเจ้าขาพี่สุขทำไมพวกผู้ใหญ่ต้องบังคับให้เราสองคนแต่งงานกันด้วยชีวิตเป็นของเราแท้ๆทำไมไม่ให้เราเลือกเอง
0: พี่ก็พยายามพูดกับคุณพ่อท่านหลายครั้งแล้วแต่คุณพ่อท่านก็ไม่ยอมฟังเลย
1: พี่สุขอย่าเพิ่งหมดหวังเลยนะเจ้าคะบางทีเราจะไม่ต้องแต่งงานกันก็ได
0: ้น้องเดือนจะทำอย่างไร
1: ยังไม่รู้เหมือนกันเลยเจ้าคะแต่เดือนว่าเรื่องนี้เราต้องมีทางออกเจ้าค่ะ

0: ชมชมเป็นอะไรลูก
1: ลูกแค้นใจเจ้าค่ะคุณแม่ไม่คิดเลยว่านางคุณหญิงชมนาถมันจะร้ายกาจถึงเพียงนี้นี่ขนาดลูกระวังตัวแล้วยังเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแมงผีของนางคุณหญิงชมนาถผิดส่งรายการอย่างที่คุณแม่เคยบอกไว้จริง
0: ๆอีชมนาถมันทำให้หน้าของลูกเป็นแผลแต่ลูกไม่ต้องห่วงแผลที่มันฝากไว้บนหน้าของลูกมันจะต้องได้รับคืนอีกร้อยเท่าพันเท่าคุณเทพเขาตัดสินใจแล้วนะลูกเมื่อไหร่ที่ลูกหายดีเขาจะหนีมาอยู่กับลูกที่นี
1: ่คุณแม่ตุ๊กคะคุณเทพเป็นคนช่วยชีวิตลูกถือว่าเป็นผู้มีพระคุณ
0: นี่บอกนะเห็นอกเห็นใจคุณเทพขึ้นมาอย่าลืมสิว่าเขาคือลูกขออีชมนาถคนที่ฆ่าพ่อแม่แท้ๆของลูกนะบนหนทางแห่งการแก้แค้นถ้าเรายังเกิดเห็นอกเห็นใจศัตรู

0: แม่ชวนชมใครทำให้แม่ชวนชมเป็นถึงขนาดนี
1: ้คนที่มันทำร้ายชวนชมจิตใจมันอมหิตโหดเหี้ยมหน้าเนื้อใจเสือใบหน้าฉาบไว้ด้วยรอยยิ้มแต่แฝงไว้ด้วยคมมีด
0: มันเป็นใครบอกฉันไหมฉันจะไม่จัดการมัน
1: ถึงชวนชมบอกคุณแทบไปคุณเทพก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะ
0: หมายความว่าคนที่ทำให้แม่ชวนชมเป็นถึงขนาดนี้เป็นคนที่ฉันรู้จักนั่นหรือ

0: คนที่มันทำร้ายชวนชมจิตใจมันอมหิตโหดเหี้ยมใบหน้าฉาบไปด้วยรอยยิ้มแต่แฝงไปด้วยคมมีด
1: มันเป็นใครบอกฉันไปฉันจะไปจัดการมัน
0: ถึงชวนชมบอกคุณแทบไปคุณเทพก็ทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะ
1: หมายความว่าคนที่ทำให้แม่ชวนชมเป็นถึงขนาดนี้เป็นคนที่ฉันรู้จักนั่นหรือ
2: พ่อเทพลูกไม่พบแม่ชวนชมใช่ไหมทำใจสิเถิดลูก
1: ทำไมคุณแม่คิดว่าลูกไม่พบแม่ชวนชมแล้วครับ
2: ก็ถ้าเกิดลูกพบแม่ชวนชมลูกคงไม่มานั่งเคร่งเครียดอย่างนี้หรอกเอาเถอะลูกคิดซะว่าลูกกับแม่ชวนชมทำบุญมาด้วยกันเพียงเท่านี้
1: คุณแม่คิดว่าลูกไม่มีวันได้พบแม่ชวนชมอีกแล้วหรือครับ
2: แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแม่ชวนชมถึงไม่มาตามนัดของลูกแต่จิตใจของคนเรายากแท้อย่างถึงแม่คิดว่าบางทีแม่ชวนชมอาจจะไม่ได้มีจิตใจมั่นคงอย่างที่เขาแสดงออกก็ได้
1: จริงของคุณแม่จิตใจคนเรายากแท้อยากถึง

0: ี่มันอะไรกันพ่อสุขอีกวันสองวันจะแต่งงานอยู่แล้วยังจะออกไปหาผู้หญิงอื่นอีก
1: คุณพ่อไม่ต้องกลัวลูกหนีไปไหนดอกครับ

0: อย่างไรลูกก็ต้องกลับมาแต่งงานกับน้องเดือนตามคำสั่งของคุณพ่อลูกแค่อยากจะไปลาคนรักเป็นครั้งสุดท้ายลูกก็ไม่มีสิทธิ์หรือขอรับ
1: ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆเถอะ
0: ขอบคุณขอรับคุณพ่อ

0: ูเจ้าค่ะพี่หนูไปคุมแม่สายหยุดไม่ได้นะเจ้าค่ะ
1: ทำไมล่ะจ๊ะแม่อีแม่อีบอกสุขสิจ๊ะเมื่อวานแม่อีก็พูดว่าถ้าสุขยังข้องเกี่ยวกับแม่สายหยุดทุกคนก็จะไม่ปลอดภัยมันมีอะไรกันแน่จ๊ะแม่อีบอกสุขได้ไหมจ๊ะ
0: พูดไม่ได้จริงๆเจ้าค่ะแต่คุณหนูต้องเชื่ออีนะเจ้าค่ะคุณหนูอย่าไปพบแม่สายหยุดเลยนะเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะ
1: ถ้าแม่อียังไม่มีเหตุผลสุขก็จะไปพบแม่สายหยุด
0: คุณหนูอย่าไปนะเจ้าค่ะคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนู

0: คุณพระคุณเจ้าเจ้าขาบาปเวรใดที่ผูกพันลูกคุณพระคุณชมลูกขอให้มันจบสิ้นแต่เพียงเท่านี้แต่ถ้าเวรกรรมยังไม่หมดสิ้นลูกขอให้ผลร้ายใดๆที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับลูกแต่เพียงผู้เดียวนะเจ้าคะอย่าให้มีใครต้องมาโชคร้ายกับลูกเลย
1: เอ็งทำใจให้สบายเถิดคนที่ไอ้เมืองมันพบมันอาจจะไม่ได้โดนแมงผีคนชมกัดก็ได
2: ้ข้าบอกแล้วไงถ้ามันโดนกัดจริงๆมันจะขยับตัวไม่ได้นะ
0: แต่พิมพ์อิงจ๊ะฉันใจคอไม่ค่อยดีเลย

0: แม่สายหยุดยอดดวงใจของฉันหากแม้แม่สายหยุดยังหลงเหลือความเมตตาให้แก่ฉันบ้างวันพรุ่งเที่ยงตรงขอให้แม่สายหยุดมาพบฉันที่ท่าน้ำที่เราได้พบกันเป็นครั้งแรกให้ฉันได้มีโอกาสกล่าวลาแม่สายหยุดบ้าง
1: คุณสุขถ้าสายหยุดต้องพบหน้าคุณสุขอีกสายหยุดจะตัดใจได้อย่างไร

0: น้าเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่เป็นไรจ๊ะคงจะร้อนอ่ะเดี๋ยวช่วยน้าเก็บหน่อยนะ
0: ค่อยๆนะจ๊ะนะ
1: ใจมากนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวระวังนะจ๊ะนะ
1: จ้าจ้า

0: สายุทธมันอยู่ไหน
1: นั่นน่ะสิสายุทธ
0: สายุทธสายุทธ
1: สายุทธสายุทธสายุทธสายุทธ
0: พี่มิ่งพี่มิ่ง
1: มีอะไรลืมลิ
0: คุณสุกนะสายุทธไปพบจ้ะ

0: แม่สายหยุด
1: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสดวันนี้วันเดียวกับช้อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งตังทุบกับของดีมีจำนวนจำกัดค่ะและวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดกลิ่นตัวเหม็นกลิ่นตัวแรงรักแร้ดำรักแร้เหม็นผิวดำผิวด้านฟังทางนี้เพราะตัวเดียวครบจบอยู่ในก้อนนี้เลยค่ะกับสบู่เดอเอสบู่สารสกัดน้ำมันกันชงนะคะและวันนี้จากก้อนละ390คุณต้องฟังดีๆเพราะจะเหลือแค่ชิ้นละ27บาทใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะ
3: สวัสดีครับเอาแน่นอนที่สุดนะเฉพาะวันนี้เท่านั้นเดี๋ยวต้องโทรให้ทันในรายการคุณผู้ชมปกติก้อนหนึ่งนะแก้ฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำที่อยู่บนหน้าล้างออกไปเลยและที่สำคัญกำจัดเรื่องกลิ่นได้ต่างหากนะคุณผู้ชมนะก้อนหนึ่งใหญ่ๆในปกติ390บาทวันนี้เหลือ20กว่าบาทมีอยู่จริงสบู่ตัวนี้เด่นมากเด่นที่เรื่องของส่วนประกอบสารสกัดที่หนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงขายอยู่ในทีวีช้อปปิ้งตอนนี้ยืนหนึ่งเลยเดอเอนี่เป็นแบรนด์ที่อยู่ยาวนานมา10ปีนะคุณผู้ชมนะล้างทำความสะอาดผิวหน้าถ้าเรามีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำหน้าไม่เรียบหน้าไม่เนียนหน้าไม่สม่ำเสมอมีกลิ่นตัวมีกลิ่นแกมีกลิ่นไก่ผมบอกเลยว่าใช้ตัวนี้เข้าไปใครใช้แล้วเขาประทับใจมากเพราะว่าผลลัพธ์ชัดเจนที่สำคัญคุณผู้ชมถูกต้องเป็นของจำเป็นที่ต้องใช้หลายคนบอกว่าประหยัดอย่างอื่นได้แต่อย่าประหยัดกับหน้าตาอย่าประหยัดกับสังขารเรานะน้องกรีนถือว่าเป็นตัวอย่างเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งรักแร้ดำรักแร้มีกลิ่นรักแร้เป็นเส้นใช้สบู่ของดร.เอไปน้องกรีนบอกเลยว่าพี่เอทำไมดีอย่างนี้ทำไมลดอย่างนี้ผิวหนูเคยดำผิวหนูเคยด้านผิวหนูคอยหมองตอนนี้หน้าแลดูสว่างกระจ่างขึ้นช
2: ั
3: ดเจนมากรักแร้ที่ในอดีตเป็นเส้นๆนะ
2: ม
3: ีกลิ่นนะ
2: ตอนนี้กลายเป็นเนียนหน้าอกได้ไ
3: ห
2: ม
3: เนียนสุดๆ
2: ว้าว
3: ผิวหน้าเนียนสุด
2: ๆ
3: รักแร้เนียนสุดๆหลังคอเนียนสุด
2: ๆนี่อะแต่ตอนนี้ใส่เข้าแล้วดร.หนูขอยูโปรโมชั่นนิดนึงทุกคนมาดูโปรโมชั่นตรงนี้เพราะแต่ก่อนเนี่ยนะอันนี้เคยโซเอาหมดเกลี้ยงไปแล้ว20ชิ้นจ่ายพันเดียวแต่วันนี้เพิ่มของแถมอีก17ชิ้นเป็นทั้งหมด37ชิ้นไม่ต้องจ่ายเกือบ 6,000 จ่ายแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเหรอคะดร.คะ
3: ให้วันเดียวเท่านั้นเพราะว่าวันนี้ชื่อรายการบอกอยู่แล้วช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโปรถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดวันนี้รับสบู่ไปเต็มๆทั้งหมดคือ28ก้อนย
2: ัง
3: ไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก8ใบลี่แล้วขายกันมาเป็น10ปีไม่เคยได้โปรคุ้มขนาดนี้เลยและที่สำคัญโทรมาทันตอนนี้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปให้เป็นกระเป๋าที่อินเทนมากนะแม่นะสาวๆใช้เนี่ยถือไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหสวยตั้งแต่หน้ายันกระเป๋าที่ถือเลยเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากใบใหญ่จุใจน้ำหนักเบาจัดเย็บมาอย่างแข็งแรงคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายหลักหมื่นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีคุณผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นนะ
2: วัน
3: น
2: ี้นะ
3: หลายคนที่กำลังดูอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วนะปกติ
2: เ
3: ขาซื้อกันก้อนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่390บาทวันนี้แม่ซื้อได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้ของดร.เอเนี่ยในราคาเฉลี่ย20กว่าบาทมีอยู่จริงคุณผู้ชมมีปัญหาอะไรบ้างถ้ามีปัญหาที่หน้าก็ล้างหน้ามีปัญหาที่ตัวก็ล้างตัวมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาแบบจุดดำๆที่คอล้างเข้าไปเลยมีทั้งขมิ้นธนาคามังคุดวิตามิน B3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอน
2: ดร.ค่ะแต่ว่ากลิ่นตัวบางคนมันเหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มแรงมากเราจะรู้ได้ยังไงว่าสบู่สารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอาอยู
3: ่เอาอย่างนี้คุณผู้ชมทีวีอาจไม่สามารถส่งกลิ่นไปได้แต่วันนี้ดร.เอขอเอาน้ำส้มสายช
2: ูเหม็นเปรี้ยวมากเลยอ่ะ
3: มันไม่เปรี้ยวธรรมดาเลยมันแสบด้
2: วย
3: เค็มมาเลยจ้ะคือต้องบอกเลยว่าเวลาความเค็มเกาะติดมือเนี่ยบางทีมันเกาะหลายวันนะ
2: กินน้ำส้มโอ้โห
3: บางคน
2: เค็มอันนี้อะไรอ่ะ
3: ความสกปรกนี่มาเป็นแบบนี้เลยนี
2: ่ที่ใคร
3: ต้องเนี่ยเนี่ยเคยไหมเวลาขัดผิวขัดตัวแล้วมาเป็นลักษณะแบบเนี้ย
2: มาขนาดนี้เลยด็อกเตอร์บางทีไอ้ขี้ใครที่มันฝังแน่นขออนุญาตบีบจมูกไปด้วยนะเหม็นมากเหม็นเค็มเหม็นเปรี้ยวมากคือบางทีพวกขี้ใครฝังแน่นอ่ะบางทีพวกตามข้อศอกเอ่ยตาตุ่มเอ่ยรักแร้เอ่ยหัวเข่าเอ่ยมันเลย ดำเน
3: า
2: ะ
3: แม้กระทั่งข้อพับ
2: เร็วๆได้ไหม
3: คุณผู้ชมดูนี่นะนี่นะดูนะนี่อันเนี้ยกลิ่นเนี่ยจากความเหม็นกลายเป็นความหอมแล้วและไอ้ความสกปรกต่างๆขออนุญาตล้างมาทั้งแขนเลยแล้วกันเดี๋ยวจะโชว์แขนให้ดูปล่อยได้ปล่อยได้เพราะว่ากลิ่นหอมเนี่ยเป็นกลิ่นหอมที่พรีเมียมมากฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มเอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะตรงไหนที่ดำตรงไหนที่หมองตรงไหนที่เหม็นฟอกเข้าไปเลยข้อศอกที่เคยดำนี่ไม่ต้องกังวลใจไป
2: อย่าบอกนะอันเนี้ยตอนเนี้ยบอกเลยว่ากลิ่นหอมสดชื่นมาก
3: ถูกต้อง
2: แต่ว่าที่หูเดี๋ยวนะอยากให้กล้องเห็นชัดๆเดี๋ยวด็อกเตอร์เทียบให้ดู
3: เดี๋ยวเทียบให้ดู
2: ด็อกเตอร์กระจ่างใสมาก
3: คือผมอายุ55ปีแล้วคุณผู้ชมจะให้ผิวเนียนแบบเด็กๆคงจะยาก
2: เนียนกว่าหนูอีก
3: แต่ต้องบอกว่าพอใช้สบู่ก้อนนี้ไปเป็นยังไงล่ะคุณผู้ชมดู
2: เดี๋ยวนะข้างบนน่ะกระจ่างใสแล้ว
3: ถูกต้อง
2: นุ่มเลยไม่แห้งเอียด
3: ไม่เอียดไม่
2: เอียดแม่น่าละถึงใช้กับหน้าได้ขออนุญาตดมใกล้ๆ
3: เวลาคนอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาจะมีปัญหาผิวแห้งนะคุณผู้ชมนะแต่พอใช้สบู่ของดร.เอ๊ได้ผิวนุ่ม
2: นุ่ม
3: ได
2: ้ผิวเนียน
3: ถูกต้องเอาคุณผู้ชมต้องรีบนะ02-817-9925สแกน QR code หน้าจอก็ได้ได้ผิวนุ่มนุ่มได้ผิวสะอาดสะอาดแล้วเป็นเซ็ตสบู่ที่สามารถใช้กันได้ทุกคนในครอบครัวบอกเลยว่าพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอไปผลลัพธ์ชัดมากวันนี้100เซตนะ
2: มากนะวันเดียวนะ
3: วันเดียวซื้อเก็บซื้อตุนซื้อฝากซื้อไว้เป็นของขวัญซื้อไปขายต่อยังไงก็คุ้มคุณผู้ชมใช้ได้ยาวๆนานๆเพราะว่าวันนี้ได้สบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนานแท้ไป28ก้อน
2: ใช่แล้วกิโลกว่าแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า45เซตสุดท้ายแล้วนะย้ำนะคะอุ้ยเหลือน้อยกว่า30กว่าเซตแล้วทุกคนดูจากก้อนละ390วันนี้เหลือชิ้นละประมาณ27บาทและตอนนี้เหลือน้อยกว่า36เซตแล้วหมดแล้วหมดเลยนะถ้าใครบอกว่ามีปัญหาดร.หนูถามทีละปัญหาได้ไหมบางคนบอกว่ามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำมีสิวหน้าใช้ได้ไหม
3: เอาง่ายๆให้ผู้ชมการันตีเลยเพราะว่าอยากที่เห็นนะคุณผู้ชมนะหลายคนซื้อไปแล้วเขาชอบมากเพราะว่าตัวนี้จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าไม่ว่าจะเป็นคอไม่ว่าจะเป็นตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นช่วงกลางช่วงบนช่วงล่างรอบตัวสามารถจัดการได้แม่ตุ๊กบอกเลยว่ามีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำ
2: ใช้ได้
3: แม่ตุ๊กมีปัญหากลิ่นเฉพาะวัยแม่ตุ๊กมีปัญหาผิวไม่เรียบแม่ตุ๊กมีปัญหาความเหี่ยวเฉพาะจุด
2: งั้นหนูถามถ้าเกิดว่ามีสิวตามหน้าอกหรือตามหลังใช้ได้ไหมคะ
3: หาให้รีใช้เลย
2: ใช้ได้เลยแล้ว
3: 3-4วันเนี่ยมาเจอกันอีกทีกลายเป็นความเนีย
2: นแล้วรักแร้ดำรักแร้เหม็นเปรี้ยวอย่างคุณผู้ชายบางทีเนี่ยโอ้โหกลิ่นตัวแรงมากใช้ได้ไหม
3: พี่เพชรเนี่ยบอกเลยว่าเวลาเจอกันทีเนี่ยกลิ่นนำหน้ามาเลยจากนี้ต่อไปพอใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงกลายเป็นกลิ่นหอมอ่ะแล้วผิวที่เคยไม่เรียบไม่สม่ำเสมอสิวเต็มหลังตอนนี้กลายเป็นหลังเนียนๆ
2: คุณผู้ชายดูเนียนมากเลยเหมือนทาแป้งเลย
3: พูดง่ายๆเลย
2: เหมือนแขนด็อกเตอร์ที่เมื่อกี้ดู
3: ผู้ชายเนี่ยบางทีมันจะหยาบมันจะกร้านมันจะแห้งมันจะเหี่ยวหนักกว่าคนเดิมนะคุณผู้ชมพอพี่เพชรใช้เข้าไปกลิ่นที่เคยมีกลายเป็นกลิ่นหอมน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวยุคใหม่
2: เรื่องของรักแร้ลี่เชื่อว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายไม่อยากกลิ่นตัวเหม็นแต
3: ่
2: ผู้หญิงเราอยากรักแร้เนียนๆไม่มีเส้น
3: เวลายกมืออำลาตำแหน่งอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้แบบสดใสหน่อยคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยกระแสความงามมาแรงนะคุณผู้ชมนะน้องดรีมบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้ไปไม่ใช่แค่รักแร้หอมนะได้รักแร้สว่างด้วยคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าวันนี้นี่คือตัวจริงมากหลายคนอยากลอง
2: ดร.นาทีสุดท้ายอยากรู้ถ้าล้างเมคอัพได้หรือเปล่า
3: เมคอัพไม่ทัน
2: เดี๋ยวนะเมคอัพไม่พอ
3: ไม่ทันละ
2: เคมีเขียนกล่องเขียนล้างปกติแล้วเนี่ยล้างไม่ออกง่ายๆนะ
3: คือต้องบอกเลยว่
2: าเครื่องสำอางได้เลยดร.ไม่ถึง1นาที
3: ล้างเครื่องสำอางได้ใช้เวลาแค่10วิน ี่คุณผู้ชมดู
2: ดูนะทุกคนอันนี้ปากกาจริงๆนะ
3: เอาแค่แช่ไว้เอาแค่แช่ไว้เห็นไหมเนี่ยไอ้ความสกปรกในสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเขาจะค่อยๆดูดออกมา
2: 30วิสุดท้ายสว่างทั้งหน้าสว่างทั้งตัวนะ
3: คุณผู้ชม
2: หลุดแล้ว
3: เนี่ยแล้วแบบหลุดง่ายมากถูกต้อง
2: ล้างเลยได้ไหมคะดร.ขอดูเลยว่าออกแค่ไหนดูค
3: ่
2: ะทุกคนดูไปด้วยโปรโมชั่นตอนนี้สบู่จากก้อนละ390เหลือ27บาทล้างหน้าได้ล้างตัวได้เครื่องอุ้ย
3: เข้าตาก็ไม่แสบคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเนี่ยได้หน้าเนียนๆแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมคิดให้ดูนี่ๆๆๆ
2: อุ้ยทุกคนดูนะไอ้ที่เขียนแก่เมื่อกี้หายไปแล้ว
3: ได้หน้าเนียนๆเลยเนี่ยและที่สำคัญถ้าล้างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่าว่าแต่หน้าเลยคอที่เคยมีจุดในอดีตอะตอนนี้กลายเป็นคอเรียบๆเนียนๆของคนวัย55ปีไม่ต้องคิดเยอะนะคุณผู้ชมนะผมไม่ได้มาบ่อยแล้ววันนี้เป็นโปรวันเดียวและเหลือแค่นาทีเดียวค
2: ุ
3: ณต
2: ้
3: อง
2: รี
3: บไม่ถึงแล้วจ่ายทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจะส่งฟรีได้อะไรบ้างได้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงเอาไว้ตุนเอาไว้ใช้กันตลอดทั้งปีทั้งครอบ อบครัวเลยทั้งหมดคือ28ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองกระเป๋าสวยๆอีก1ใบค่าส่งไม่ต้องเสียจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายแบบเหมาๆทั้งหมดนี้สวยกันข้ามปีตุนได้ตุนนะจ๊ะ9วิสุดท้าย
2: ตอนนี้สายแน่นมากขอต่อ5นาทีได้มั้ย
3: เอาอย่าง
2: น
3: ี้
2: ต่อได้มั้ยเร็วหมดแล้ว
3: ขอต่ออีกทีให้4นาที
2: 4
3: นาท
2: ี
3: นี้ต้องรีบนะไม่จำกัดจำนวนเซตโทรมาที่028179925สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได
2: ้
3: เหมาไปทั้งหมดนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค
2: ่ 1,000 บาทส่งฟรีวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับกระเป๋าสวยมาก

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: แอร์ไอเดีย AI Eco Master
0: ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์

0: ฉันนึกว่าหล่อนจะไม่มาเสียแล้วหล่อนรู้ไหมใจฉันแทบขาด
1: คุณสุขอย่าทำอย่างนี้เลยในจดหมายคุณสุขบอกว่าจะมาลาสายุทธไม่ใช่หรอจ๊ะ

าเช่นนั้นสายุดขอให้คุณสุขกับคุณหนูเดือนมีความสุขมากๆนะจ๊ะ

0: ฉันอยากให้แม่สายหยุดดูไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใจของฉันจะเป็นของแม่สายหยุดไปตลอดกาลแม่สายชุดยังมีใจให้ฉันอยู่ไม่ว่าความรักของเราจะมีอุปสรรคมากมายสักเพียงไหนฉันก็พร้อมจะสู้ต่อไปกับแม่สายชุดฉันจะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อแม่สายชุด
1: อย่างนั้นเลยแล้วพอสุข

จ้ะพ่อจ้ะพ่อจ้ะ

0: ิดจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงจะทิ้งพ่อด้วยงั้นหรือคุณพ่อครับลูกเคยเรียนคุณพ่อแล้วว่าลูกไม่ได้รักน้องเดือนลูกรักแม่สายหยุดเพียงคนเดียวทำไมคุณพ่อถึงยังบังคับจิตใจลูกอีกพ่อสงก็รู้ทำไมพ่อถึงห้ามลูกพ่อไม่อยากให้ลูกโดนหลอกลวงช้ำใจเหมือนพ่ออีกเรื่องของคุณพ่อกับลูกอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ที่คุณพ่อห้ามลูกกับแม่สายหยุดรักกันคุณพ่อคิดถึงแต่ความแค้นในอดีตของตัวเองคุณพ่อไม่ได้คิดถึงลูกจริงๆ
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่
1: อ
0: ครับ
1: คุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่ออย่าทำคุณสุขเลยนะเจ้าค่ะ

0: ็นความผิดของสายันเองต่อไปนี้สายันจะไม่มายุ่งกับคุณสุขอีกจะไม่ทำให้คุณพระกับคุณสุขต้องขัดใจกันคุณพระให้อภัยคุณสุขเถอะนะเจ้าค่ะคุณสุขจ๊ะวาสนาของเราคงมีเพียงเท่านี้สายหยุดมาก่อนจ้ะ
1: สายแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุดพระสุขแม่สายหยุดแม่สายหยุด
2: สายหย
3: ุ
2: ด
3: สายหยุดลูก
1: ค่ะสายหยุด

0: ังมะลิไอ้มิ่งเอ็งไม่ตายอีกหรือ
1: เอ็งมาก็ดีไอ้ทอง
2: ขอรับ
1: เอางั้นเหรอเอ็งเอาเงินนี่ไปแล้วไปจากที่นี่เสียอย่ามายุ่งกับพระสุขทำไมมันน้อยไปเลย
0: คุณพระดูถูกน้ำใจบ่าวมากเกินไปแล้วนะเจ้าค่ะรับใช้คุณพระด้วยความภักดีไม่เคยหวังทรัพย์สินใด
1: ๆความเชื่อใจที่ข้ามีกับเองมันจบสิ้นตั้งแต่วันที่เองไอ้มิ่งเป็นชู้กันแล้วข้าอุตส่าห์จะโหสิกรรมให้พวกเองแต่พวกเองก็กลับมาหลอกลวงพ่อสุขไม่ยอมเลิกจองเวรจองกรรมกับข้าเสียที
3: พวกเราหรือจองเวรจองกรรมทุกวันนี้บ่าวกับมะลิต้องชดใช้กรรมในสิ่งที่พวกบ่าวไม่ได้ก่อเมื่อ18ปีก่อนบ่าวเคยบอกคุณพลาดไปแล้วว่าพวกบ่าวโดนคุณชอมใส่ร้ายคุณชอมเอาแมงผีมากัดพวกบ่าวคุณพระเองนั่นที่หูเบาตัดสินเรื่องอย่างอายุติธรรม
4: คุณพ่ออยากครับคุณพ่ออ
5: ยากครับ
4: ไปอยู่อยากครับ
5: ไป
4: คุณพ่อ

ข้าขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ข้าจะได้เกี่ยวข้องกับพวกเองอย่าให้ข้าได้เจ็บช้ำน้ำใจไว้อีกเลยมะลิ

0: ม่สายหยุด
1: จับวะซุก
0: แม่สายหยุดแม่สายหยุด
1: ไ
0: อ้แม่สายหยุดแม่สายหยุดแม่สายหยุด

0: ชมมีอะไรจะให้บ่าวรับใช้หรือเจ้าคะ
1: เอ็งเลี้ยงดูบึ้งชะงักได้ดีดูสิมันแพร่พันธุ์ออกลูกออกหลานเต็มไปหมด
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วข้าล่ะข้าเลี้ยงดูแลเองดีหรือเปล่า
0: ทำไมคุณชมถึงถามอย่างนั้นล่ะเจ้าคะ
1: ข้าอยากจะขอบใจเองที่เองดูแลรับใช้ข้าเป็นอย่างดีข้าจะให้รางวัล

0: หม่อมไม่ได้ตั้งใจจะปิดผู้ชมนะเจ้าหม่อมกลัวผู้ชมจะว่าที่บ่าวทำงานพลาดเมื่อ18ปีก่อนหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะปลดผู้ชมจริงๆเจ้าค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นางมาลีจะยังอยู่หนูก็ทำอะไรยังไม่ได้ดอกเจ้าค่ะ
1: น้อยไปสิวันนี้ข้าเห็นพวกมันยืนยันกับคุณพี่ก็ถูกข้าใส่ความถ้าคุณพี่คุยเรื่องนี้ขึ้นมา

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
13: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
14: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
16: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
17: มีไฟเบอร์สูง
18: มันได้ผักทั้ง5สีผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง

0: ง่ายมาก
1: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส
2: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจิ้มพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ดีลเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
7: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
8: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
9: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
8: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
10: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
8: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
9: ผมเป็นนักเลง
11: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
8: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
10: ไอ้ปุ๊ก
9: มึงหลอกกู
8: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
9: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
8: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
9: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
12: หนูขอโทษนะแม
1: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
13: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เทพไทย
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
17: ลุงอยากเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
18: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
1: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
19: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: นชมออกมาตากลมย่าหยังยิ่งเหมาะสบายอยู่นะเจ้าเตื่อเนี่ยชวนชมถูกทำร้ายจนเกือบเอาชีวิตบ่รอดป้าว่าเรื่องความแค้นลองคิดดูใหม่เต้อเจ้า
1: ตอนที่ชวนชมถูกทำร้ายตกน้ำชวนชมคิดว่าชวนชมจะไม่รอดเสียแล้วเพิ่งจะรู้ว่าชีวิตคนเรามันสั้นนักถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องรีบทำตอนที่ยังมีโอกาส
0: ชวนชมจะยากอย่าง
1: ชีวิตชวนชมอยู่เพื่อแก้แค้นให้กับพ่อแม่ที่แท้จริงถ้ายังมีลมหายใจก็ต้องเร่งสะสางให้จบสิ้น
0: ถ้าหัวชีวิตนี่มันสั้นนักหาความสุขใส่ตัวดีกว่ากับเจ้าย่าอย่างมาหมัวอาฆาตพยา

0: แถมป้าจะบอกคือนะขึ้นชื่อว่าความแค้นละได้เป็นดีที่สุดป้าหันมาแล้วคนที่มีความแค้นความอาฆาตพยาบาทชีวิตมันบอกให้มีความสงบสุขต่อให้มีทรัพย์สินค้าทาสบริวารเพียบพร้อมแต่ในใจมันเหมือนมีไฟฮ้อนสุมอยู่ตลอดเวลา
1: ชีวิตทวนทมอยู่เพราะความแค้นถ้าจะให้ละทิ้งความแค้นก็เหมือนทุ่มชมละทิ้งตัวเอง
0: ถ้ารู้จักความแค้นก็ต้องรู้จักบุญคุณด้วยเนอะชวนชมคุณเทพช่วยชีวิตชวนชมไว้ก็เท่ากับมีบุญคุณกับชวนชมซึ่งบอกควรที่ชวนชมจะฮือคุณเทพมาเกี่ยวข้องกับความแค้นนี้
1: ส่วนความแค้นก็ต้องชำระ

0: กังวลใจเรื่องชวนชมอยู่หรือครับนายแม
1: ่ชวนชมดูท่าทางจะใจอ่อนไปแล้วนี่ถ้าหากว่ามันไม่ทำตามแผนที่ข้าวางเอาไว้ก็เท่ากับว่า18ปีที่ข้าเลี้ยงมันมาเสียเปล่าถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะจัดการมัน
0: นายแม่จะทำอะไร
1: ข้าก็จะตัดหัวมันส่งไปให้อีชมมันหน้าสิแล้วก็บอกมันว่าชวนชมนี่แหละคือลูกของมัน
0: ใจเย็นๆก่อนนะขอรับนายแม่อย่างไรเสียนายแม่ก็ชุบเลี้ยงชวนชมมาตั้ง18ปีชวนชมเองก็รักและเชื่อฟังนายแม่มากคงไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งนายแม
1: ่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเพราะไม่ว่าใครที่หักหลังข้าจุดจบของมัน

0: ทำอย่างไรดีพี่มิ่งเหมือนเรื่องมันไม่จบไม่สิ้นเสียที
1: นั่นน่ะสิมะลิยิ่งเรื่องมาเกี่ยวพันกันขนาดนี้ข้ากลัวว่าวันหนึ่งความรักของคุณสุบจะแตก
0: หรือว่าเราต้องไปจากที่นี่เหมือนที่คุณพระท่านว่าม
1: ะลิ
2: ไปไหนแม่ทำไมแล้วทำตายคุณพระนั้นสั่ง
3: เมือง
2: พ่อกับแม่มีความลับอะไรเรื่องไอ้สุ
1: ไม่มีความลับอะไรดอกเมืองเอ็งฟังผิดแล้ว
2: ไม่ผิดฉันนี่พ่อพูดว่าความลับเรื่องไอ้สุจะแตกความลับอะไรหรือไอ้สุเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับแม่ทำไมแม่ถึงเป็นห่วงเป็นใยมานักทำไมแม่
0: เมืองเรื่องบางเรื่องเมืองไม่ต้องรู้ก็ได้
2: แต่เรื่องนี้ฉันจะเป็นต้องรู้และฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นทำไมแม่
1: พอได้แล้วเมืองถ้าเอ็งถามอีกคำเดียวเอ็งกับพ่อขาดกัน

0: นี่พัชนาไอ้สุกนี่เอ็งแอบไปหาหมาอีกแล้วหรือ
1: พี่เมืองไม่ต้องกังวลเรื่องฉันกับคุณสุกหรอกนะอีก2วันคุณสุกก็จะแต่งงานกับหนูเดือนแล้วอย่างไรฉันก็ต้องตัดใจ

0: นกบ้าอะไรมาร้องกันข้ามกลางคืนอย่างนี
1: ้เออจ๋าเธอขอออกไปเล่นข้างนอกหน่อยนะจ๊ะ
2: อุ๊ยไม่ได้ค่ะคุณหนูคะคุณหนูขาไปไม่ได้คุณหนูอย่าค่ะอย่าไปค่ะคุณหนูโอ้ยไปเถอะค่ะคุณหนูขาคุณหนูคุณหนูคุณหนูจะออกมาทำไมเจ้าคะ
1: เออจ้าเดินหิวน้ำอ่ะคอแห้งไปหมดเลยเออมาน้ำให้เดินหน่อยนะจ๊ะนะเดินหิวน้ำอ่ะ
0: ค่ะรอเดี๋ยวนะเจ้าคะ
3: เดือนไปจัด
1: แผนว่าอย่างไรบ้าง
3: ไม่เดือนเตรียมตัวไว้นะแล้ววันงานฉันจัด
4: แม่เดือนแม่เดือน
1: เจ้าคะ
4: ลูกออกมาทำอะไรแถวนี้
1: ลูกมารับลมนะเจ้าค่ะบ่าวไพ่ต้องเยอะแยะลูกจะทำอะไรได้ล่ะเจ้าคะ
4: งั้นก็รีบเข้าบ้านยืนตากน้ำค้างแบบนี้ประเดี๋ยววันแต่งงานจะไม่สบายพอดีแม่เดือน
3: เข้าบ้าน

0: อีกสักครู่ติดตามชมเรือนเสน่หาหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: แบบนี้แน่นอนนี่คือรายการช็อปคุ้มค่าทุบไม่ยั้งปังทุบโป้นี่โป้ปังๆสินค้าดีๆมีเฉพาะในรายการนี้และที่สำคัญใครกำลังมองหาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่จอใหญ่ถ่ายรูปสวยดีไซน์หรูหราและวันนี้มากับการเปิดตัวสีใหม่ Limited Edition ด้วยนะคะอยู่กับ GM Phone นั่นเองสแกนสิทธิ์ทางลัดก็ได้หรือจะเป็นใช้แอปธนาคารต่างๆก็ได้ที่สำคัญราคาหลักพันจริงไหมคะพ่อขาสวัสดีครับพ่อแม่
2: สวัสดีครับสวัสดีครับถูกต้องฮะหลายคนบอกว่าอยากได้มือถือที่เป็นรุ่นท็อปเรือธงฮะวันนี้จัดมาให้นี่คือ GM Phone รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของเรา17 Pro Max แต่วันนี้มาพร้อมสีใหม่ดูได้เลยนี่คือสีม่วงสวยมากที่เลือกสีนี้มาให้เพราะปีหน้าฮะคุณสังเกตดูได้ว่ามือถือทุกค่ายทุกแบรนด์จัดนิยมเป็นสีม่วงแบบนี้แหละแต่ GM Phone มาก่อนใครมาล้ำกว่าใครและให้คุณได้ใช้สีของปีหน้าก่อนเลยจัดสีม่วงไปได้เลยฮะที่สำคัญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีของเราเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวท็อปเพราะหลายคนบ่นว่าเครื่องเก่าจอเล็กมากเล็กเกินไปดูอะไรก็ไม่ชัดจัดมาให้ตัวนี้ 6.95 นิ้วฉะนั้นนี่คือความใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของนิยามความว่ามือถือแล้วฮะ
1: ใหญ่กว่านี้ต้องแท็บเล็ตแล้วนะ
2: ใหญ่กว่านี้เรียกแท็บเล็ตฮะและถ่ายรูปฮะรับรองว่าถูกใจคุณผู้หญิงแน่กล้องหลังกล้องหน้าถ่ายรูปสวยหมดเลยที่สำคัญใครอยากจะสแกนจ่ายแบบรวดเร็วทันใจไม่ต้องมารอหมุนติ้วๆเสียเวลาจัดไปได้เลยฮะแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษด้วย
1: ใช่แล้วคืออันนี้รีตกใจราคามากไม่รู้ทุกคนดูดีๆพร้อมกันนะสมาร์ทโฟนที่เราเห็นทั้งหมดฟังก์ชันนั้นไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นจ่าย 2,899 บาท
2: ใช
1: ่แต่ราคานี้ว่าช็อกแล้วช็อกยิ่งกว่าวันนี้พ่อแม็กมาในราคา 2,899 แต่ของแถมเพียบเลย
2: เดี๋ยวแถมให้มีเคสให้มีฟิล์มกันรอยให้ในกล่องสายชาร์จหัวชาร์จหูฟังครบถ้วนแถมเพิ่มพัดลมตั้งโต๊ะอีก1ตัวแว่นตาอันนี้เป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าฮะเอาไว้ใส่ถนอมสายตาเวลาคุณเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆให้ไปด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ 2,899 บาทราคานี้เลยรับประกัน1ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะฮะที่สำคัญผ่อนได้ด้วย 0% 3เดือนเหลือเดือนละแค่900กว่าบาทเท่านั้นเองอยากได้ตอนนี้028179925ฮะ028179925อย่าลืมสั่งสีอะไรพี่ลี่
1: ตอนนี้สีม่วงเป็นสีใหม่ Limited Edition และตอนนี้สีม่วงออกไปแล้ว7เครื่อง
2: ไปแล้วหรอ
1: เมื่อกี้พ่อแม็กเพิ่งบอกเบอร์โทรนะใครอยากได้สมาร์ทโฟนดีไซน์หรูๆถือปุ๊บแล้วโอ้โหนึกว่าจ่ายหลายหมื่นแบบนี้แล้วก็รีบสั่งได้เลยค่ะ
2: สีม่วงสวยมากเนาะเป็นสีที่ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้นี่กล้องฮะจะเป็น3จุดแบบนี้ฉะนั้นรับรองเลยว่าถ่ายรูปสวยแน่นอน 6.95 นิ้วแต่เป็นความ6.95 นิ้วที่ถือสบายและมองสบายด้วยเพราะคุณอยากจะดูตัวเลขตัวหนังสือใดๆยังไงมันก็สามารถที่จะดูได้ตัวใหญ่โตเลย
1: โอ้ภาษาไทยตัวใหญ่ชัดเจนไม่ต้องเพ่งให้ปวดตา
2: อย่าไปอายคุณพ่อคุณแม่คุณเลือกฟอนต์ที่ใหญ่ที่สุดไปเลยเพราะยังไงคุณก็ต้องดูอยู่แล้วที่สำคัญเดี๋ยวนี้อ่ะคุณยังต้องรับสิทธิ์อยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆหรือว่าสิทธิ์ที่มันจากเป๋าตังไทยช่วยไทยคุณก็สามารถเข้าไปได้แล้วก็สแกนจ่ายนะรุ่นนี้นะสแกนจ่ายไวๆเนี่ยคุณก็ถ่ายแชะถ่ายแชะปุ๊บเนี่ยคุณก็จ่ายได้เลยรวดเร็วทันใจไม่ต้องเสียเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้แล้วก็แอปพลิเคชันก็สามารถที่จะอัปเดตได้เรื่อยๆอย่างไม่เป็นหาเพราะว่ามันเป็น Android ตัวใหม่เนา
1: ะ
2: รวมทั้งอีกอย่างนึงหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ฉันดูหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นละครจีนแนวตั้งไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix แนวนอนหรือว่าจะดูตอนนี้รู้สึกพรีเมียร์ลีกเปิดฤดูกาลแล้วใช่มั้ยฮะคุณพี่แดง
1: ใช่สามารถดูฟุตบอลได้เราคิดดูนะฟุตบอลน่ะนักเตะตั้ง11คนแต่ละฝั่งใช่ไหมเราต้องมานั่งดูตัวเล็กๆในหน้าจอเล็กๆก็ไม่ได้เอาจอใหญ่ไปเลยจะได้เห็นเบอร์ชัดเลขเบอร์ชัด
2: ย้ำว่าปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีสีม่วงนะฮะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะออกสีม่วงแน่นอนแต่วันนี้จะเอามาให้คุณใช้ก่อนใครใช้ก่อนเพื่อนเป็นสีของอนาคตจัดสีม่วง Limited Edition ของปีหน้าไปได้เลยรับประกัน1ปีของแถมหมดนี่เลยและจ่ายแค่ 2,899 บาทผ่อนได้ด้วยนะฮะใครอยากผ่อนมีบัตรเครดิต ก็ผ่อนได้เลย 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเอง
1: โอ้ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทรมาสั่งไว้ก่อนของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินก็ได
2: ้
1: 028179925ส่งฟรีทั่วประเทศอ่ะเอาง่ายๆโอ้ยอะไรนะทีมงานบอกตอนนี้สีม่วงเหลือเท่าไหร่นะ28
2: ก็บอก28
1: 28เครื่องสุดท้ายเท่านั้นสำหรับสีม่วงแล้วเหลือเวลา5นาทีทุกคนลองคิดภาพตาม
2: เ
1: ราถือโทรศัพท์แบบนี้ดูดีไหม
2: ดูดีครับ
1: ดูหลายหมื่นเลยแต่นอกจากดีไซน์สวยของเขาแล้วโมดูลกล้องมันต้องมีความพิเศษที่กล้อง
2: ใช่ๆ
1: คุณมาดูกล้องเลยตรงนี้จะให้ดูว่าแบบให้ดูตรงป้ายโลโก้รายการเห็นไหมสีสันมันสดใสแจ่มว้าวมาก
2: น
1: ี่แบบนี้ถ่ายพ่อแม็กแชร์เห็นไหมมันจับเซ็นเซอร์ตรงหน้าด้วยนะและมาดูรูปเลยสีสันคือสดใสสมจริงมากอันนี้ลี่ก็ถ่ายก่อนเข้ารายการชุดของวันนี้เลยและเวลาไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ที่ไหนนะอินดอร์เอาท์ดอร์ต่างประเทศนะ

0: จะญี่ปุ่นจะที่ทะเลอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันคือการใช้มือถือได้เลยและยังไม่พอยังสามารถกดปุ่มอัตโนมัติตรงนี้ในการแต่งรูปได้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: คืออ่ะดูชัดๆนะอันเนี้ยยังไม่ได้แต่งไม่แต่งก็ว่าสวยแล้วแต่แต่งอัตโนมัติปึ้งไม่แต่งและแต่งไม่แต่งและกล้องแต่งอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนมันต่างแล้วมันสมจริงมันสวยอัพลงโซเชียลไม่ต้องไปผ่านแอปอื่นแล้ว
1: ถูกต้องฮะผู้หญิงก็ต้องแต่งรูปอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติฮะส่วนคุณผู้ชายเราก็ถ่ายเก็บไว้อยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นภาพลูกหลานภาพตัวเองหรือว่าบางทีเราก็ถ่ายดอกมงดอกไม้ถ่ายน้องหมาน้องแมวถ่ายอาหารฮะหรือว่าจะไปอันนี้เอาไปโชว์ไงอุ้ยวันนี้ฉันไปนู่นนะเธอฉันไปนี่นะเธอฉันไปเที่ยวดิโอ้ตรงนี้ข้าวกินอร่อยมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เอามาโชว์เพื่อนๆได้อัปเกรดนะคุณผู้ชมฮะผมเชื่อว่ามือถือเดี๋ยวนี้มันเปรียบเสมือนเลขาส่วนตัวมันเป็นอะไรที่อยู่กับมืออยู่กับตัวตลอดเวลามันทำงานได้หมดทุกอย่างจะเข้าดูแอปจะเป็นสแกนจงสแกนจ่ายจะถ่ายรูปหรือว่าจะดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆอัปเกรดตัวเองฮะจัดไปได้เลยวันนี้ไม่ได้ต้องจ่ายแพงฮะแค่ 2,899 บาทเอง
0: ได้สมาร์ทโฟนในดีไซน์ที่เหมือนหลายหมื่นรับประกัน1ปีเต็มและของแถมแน่นๆไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วพร้อมใช้งานเคสกันรอยมีให้ฟิล์มกันรอยมีให้หูฟังสมอลทอลต่างๆครบหมดและพิเศษตอนนี้สีม่วงเท่าไหร่นะเหลือ17เครื่องและยังไม่พออย่าลืมไม่ว่าจะซื้อสีไหนก็ตามมีพัดลมตั้งโต๊ะกับแว่นตานี่เลยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าแบบนี้ใส่ได้นะคุณผู้ชายแล้วก็คุณหญิงให้ฟรีไปด้วยนะคะย้ำว่าทั้งหมดนี้ 2,899 บาทส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: หลายคนนะบอกว่าอุ๊ยมือถือชอบใส่ไว้ในกระเป๋าชอบใส่ไว้ในเป้ชอบใส่ไว้แบบตามนู่นตามนี่เสียงมันจะดังไหมเผื่อใครโทรมากลัวไม่ได้ยินทีมงานโทรมาหน่อยดิอยากให้คุณผู้ชมได้ยินว่ารุ่นนี้ไม่ใช่แค่จอใหญ่อย่างเดียวไม่ใช่แค่สีสวยน
0: ี่
1: เสียงดังด้วยนะฮะ
0: อุ๊ยดังไปทางสตู
1: ดังเลยฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตไม่รับสายนะเสียงดังอย่างนี้ฉะนั้นคุณวางไว้ตรงไหนในบ้านก็รับรองว่าจะได้ยินเสียงหรือคุณออกนอกบ้านใส่ไว้ในกระเป๋าถุงกระเป๋าถือหรือว่ากระเป๋ากางเกงก็ได้ยินเสียงแน่นอนฉะนั้นวันนี้จัดมาให้ฮะสีม่วงสวยๆเนี่ยจะเป็นสีม่วงแบบนี้สุภาพด้วยแต่ยังไม่มันไม่น่าเบื่อมันดูด
0: ีใช่ดูดีดูพรีเมียมและยังไม่พอใครชอบความเบสิกเรามีสีดำให้และสีน้ำเงินเนวี่บลูมันจะเป็นดาร์กบลูแบบน้ำเงินเข้มๆก็ดูโดดเด่นเหมือนกันดูหรูหราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าสีไหนรับประกัน1ปีเต็มค่ะ
1: ถูกต้องคุณต้องดูก่อนนะปกติถ้าเกิดเป็นตัวท็อปเรือธงยิ่งเป็นสีที่เขาจะออกปีหน้าแต่เอามาให้ใช้ปีนี้ปกติเนี่ยเครื่องนี้เกือบหมื่นนะฮะวันนี้ลดไป5,000กว่าบาทฉะนั้นคุณจ่ายเท่านี้เลย 2,899 บาทจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและคุณจะได้ใช้รุ่นนี้ไปได้อีกอย่างยาวอย่างนานใครไม่อยากไก่สดผ่อนได้ด้วยนะ 0% 3เดือนเดือนละ900กว่าบาทเท่านั้นเองจะสดจะผ่อนยืนยันว่ารับประกันให้1ปีแล้วส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนจ้า
0: แต่ย้ำว่าโปรโมชั่นนี้คุณต้องโทรในรายการตอนนี้เท่านั้นมือถือสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นเหมือนกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคน
1: ใช่ใช่
0: มันจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั้งไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยญี่ปุ่นเอ่ยไปต่างประเทศไปทะเลต่างๆได้หมดเลยแล้วขอย้ำอีกรอบนะว่าแต่งรูปกดแค่ปุ่มเดียวปุ๊บมันแต่งอัตโนมัติไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งไม่แต่งกับแต่งแบบนี้เป๊ะมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปใส่แอปอื่นๆเพิ่มแล้วเขาแต่งสวยจบในแอปเดียวเลย
1: ถูกต้องแล้วก็เชื่อเลยนะฮะว่าหลายๆคนฮะอยากได้มือถือเครื่องใหม่สักเครื่องนึงหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนาะก็รอว่าเมื่อไหร่หลานจะลดโลรุ่นเก่ามาให้เขาบางทีใช้มา5ปีแล้ว7ปีแล้วเอามาให้คุณย่าคุณยายพอมาถึงมือเราแล้วมันใช้งานไม่ได้จริงฉะนั้นซื้อเองก็ได้เอาแบบรุ่นที่ดีๆใช้ได้คุณอยากจะได้จอใหญ่ๆเอาไว้ดูนู่นดูนี่อันนี้แหละจอใหญ่คุณอยากจะได้สเปคแรงๆแบบ 5G เอาไว้สแกนจ่ายนู่นนี่นั่นได้เลยคุณอยากได้กล้องดีๆเอาไว้ถ่ายภาพนิ่งเอาไว้ถ่ายวิดีโอจัดไปรุ่นนี้ให้คุณทุกอย่าง2,899 บาทเอง
0: ราคาดีแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศและรีย้ำว่าใครมีบัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการผ่อนได้ด้วย 0% นาน3เดือนตกแล้วเดือนละ900นิด
1: ๆ
0: สั่งตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปจ่ายเงินกับบัตรเครดิตก็ได้9วิสุดท้ายตอนนี้สีม่วงเหลือ9เซตสุดท้าย
1: ถูก
0: ส่งฟรีทั่วประเทศโทรให้ทัน02-817-9925ค่ะ
1: รีบโทรมาแล้วกันนะฮะ QR code มีสแกนได้นะจ้าหมดเวลาแล้วฮะต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ
0: ยังโทรได้นะ

0: คุณพ
1: ่อแม่เออตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามแม่เดือนออกจากห้องนี้เด็ดขาด
0: คุณพ่อเจ้าค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่ออย่าทำอย่างนั้น
2: คุณหนูคะคุณหนูไม่ได้ค่ะคุณหนูไม่ได้ไม่ได้

พิมพ์มาสนิทนะจ๊ะ

0: พร้อมหรือยังอีก
1: เจ้าค่ะ
0: ข้าไปด้วยคราวนี้ข้าจะได้แน่ใจว่าเองจะไม่พลาดอีกเร็ว

0: เมืองมันยังไม่กลับอีกนะจ๊ะพี
1: ่นั่นน่ะสิแต่ไม่เป็นไรดอกเดี๋ยวพอมันหายโกรธมันก็กลับมาเองนั่นแหละเองไม่ต้องห่วงนะมันดูแลตัวเองได้ไปนอนเถอะ
0: สายหยุดนอนได้แล้ว

0: ขมืออย่างนี้แม่ชมหายไปไหน
1: ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: บรรเทาอาการไอ
3: ขับเสมหะ
2: ทำให้ชุ่มคออ
3: ยากแก้ไอตราเสียดาว
2: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
5: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
4: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
4: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17-20กันยายนนี้
7: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
8: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
7: เพราะเราปิดผมขาว
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
10: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปุ๊
11: กมึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริงๆ
11: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
14: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
16: ลุกค่ะ
15: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
17: Give me more

0: นัวอร่อยจริงๆค่ะ
1: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
0: ผมเลิฟเลย
3: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เทพไทย
5: เด็กทับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6:00 นเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

สยุทธ

0: นางมะลิผ่านไปแล้ว18ปีพวกเอ็งสบายดีหรือครั้งที่แล้วที่หนังอีมันทำพลาดจัดการพวกเอ็งไม่เรียบร้อยคราวนี้ข้าเลยต้องมากวนพวกเอ็งอีกครั้ง
1: คุณชมเจ้าคะคุณชมออกไปคอยเหมาข้างนอกนะเจ้าคะเดี๋ยวบอกจัดการเองเจ้าคะ
2: ก็เพราะว่าข้าไว้ใจให้เอ็งทำพวกมันถึงได้มีชีวิตรอดกลับมากวนใจข้าอีก

0: ไม่นอนกันดิ
1: จัดการพวกมันเร็วทำให้ข้าเห็นว่าคราวนี้พวกมันตายจริงๆ

0: พวกแกเป็นใครทำไมจะมาฆ่าพ่อแม่ฉันที่แกมาดูพ่อแม่ฉันก็เพราะฉันเอาการลอบทำร้ายใช่ไหม
1: ข้า
0: ฉันถามทำไมไม่ตอบ
2: อีไม่อยู่ทั้งนายทั้งบ่าวไปไหนกัน
3: ข้าจะบอกให้ก็ได้พวกข้าเป็น
4: คุณจบจังหวะ

นี่มันลูกชายของเองหรือนางมะลิคิดจะช่วยแม่รู้จักกตัญญูรู้คุณคนดีจริงๆแต่เสียดายที่มันโง่เหมือนแม่มันไม่มีเพชรและตอนนี้ก็จะไม่มีใครช่วยเองได้อีก

0: 금쪽아!
1: เองนี่มันมาดูใจของข้าจริงๆขนาดผ่านไปแล้ว18ปีคุณพี่ยังรักและยังคิดถึงแต่เองแม้ว่าข้าจะใส่ความว่าเองมีชู้กับไอ้เม่งแต่คุณพี่ก็ยังคิดถึงเองจัดการเองกับลูกให้สิ้นซากจะไม่มีใครรอดไปได้อีก

เราจะไม่ยอมให้คุณชมทำร้ายลูกของเบลไปนั้นขาด

0: ารักและพักเมียคุณชมด้วยความจริงใจแต่คุณชมก็คอยแต่จะกลั่นแกล้งบ่าวบังคับและฆ่าบ่าวบ่าวให้อภัยได้แต่นี่คุณชมคิดจะฆ่าลูกของบ่าวบ่าวยอมไม่ได้คือรักเธ
1: อหรือเสน่ห์ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
6: ์ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
7: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
8: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
12: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
13: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
14: ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
15: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
16: หมดแก้ว
17: หมดค่ะ
15: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
18: ไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: เทพไทย
19: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
19: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
6: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
11: ้ไม่กลับบ้านหรอกก็กำลังจะกลับนี่ไง
6: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
11: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
6: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
7: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25

าคุณชมกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอากลับไปฉันจะไม่เอาความอะไรทั้งนั้นแล้วฉันจะไม่ไปข้องเกี่ยวกับคุณชมอีก

0: งไม่ต้องพูดแล้วเจ้าค่ะมันคงไม่ตามมาแล้วเจ้าค่ะจงแข็งใจหน่อยนะเจ้าค่ะ
1: คุณพระขอรับคุณพระขอรับกระผมหาจนทั่วแล้วไม่พบทั้งคุณชมทั้งนางอีเลยขอรับ
2: ดึกดื่นบ่านนี้แล้วเขาไปไหนกัน

0: ี้ก่อนนะเจ้าค่ะมาเดี๋ยวจะมีใครมาเห็นเข้าใกล้หนึ่งชั่วยามแล้วอีกประเดี๋ยวผิดมือก็จะคลายแล้วนะเจ้าค่ะคุณพระ
1: เอ็งกับแม่ชมหายไปไหนมา
0: คุณพระเจ้าคะชมเธอสวดมนต์อยู่นะเจ้าค่ะ
1: สวดมนต์ดิ
0: เจ้าค่ะ
1: เมื่อคู่ข้ามาห้องพระทำไมไม่เห็นแม่ชม
0: เมื่อครู่คุณชมเธอลงไปเดินเล่นในสวนนะเจ้าค่ะเธอนอนไม่ใคร่หลับกังวลเรื่องงานแต่งของคุณหนูสุที่กระชั้นมากเหลือเกินเดินเล่นเสร็จเธอก็เลยขึ้นมาสวดมนต์นะเจ้าค่ะ

0: ี่เจ้าคะอีฉันขอประทานโทษคุณพี่ด้วยนะเจ้าคะที่ทำให้คุณพี่เป็นห่วงพอดีอีฉันนอนไม่ค่อยหลับเจ้าค่ะก็เลยมาสวดมนต์ไหว้พระ
1: ทำไมชมสวดมนต์อยู่ฉันก็ไม่กวนหรอก

0: ีวิตเราเริ่มต้นที่ตีสี่ครับทำไมต้องมาตีสี่ชาวบ้านออกมาเช้าๆเพราะว่าถ้าเรามาเช้าเกินไปสว่างเราจะไม่ได้ได้ตัวหมึกวาย
1: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมงานเช้ามืดเราก็มาวายคืออะไรหน้าตาเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ต้องตามมาดูครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับอันนี้คือ
3: พี่หนุ่มบ้านโบราณ
0: อ้าวพี่หนุ่มบ้านโบราณ
3: สมจิตครับ
0: พี่คุณลุงสมจิตสวัสดีครับแล้วทำไมคุณลุงต้องทำมืออย่างนี้ไว้
3: ผมเก็บถุงปูไว้เก็บท่าที่การผูกปู
0: อ๋ออันนี้คือมันคืออุปกรณ์ในการหาหมึกวอยวายที่นี่เหรอฮะ
3: ครับผม
0: มันเขาเรียกว่าอะไรชาวสมุยเรียกว่า
3: คันลากวาย
0: คันลากวายเหรอฮะเอาปูที่ต้องใช้ปูอะไรครับเนี่ย
3: ปูหินในคลองน้ำจืดครับ
0: คลองนี้นะอ๋อแบบนี้
3: ครับผม
0: อันนี้คือเป็นเหยื่อของหมึกวอยวาย
3: ครับ
0: แล้วหมึกวอยวายมันอยู่ที
3: ่มันอยู่ในรูเช้ามันจะออกมานั่งอยู่ปากรูของมันน่ะในน้ำนะเขาจะเอานิ้วมา
0: จับโอ้แล้วเราถึงได้หมึกวายขึ้นมา
3: ครับ
0: ชาวบ้านที่สมุยนี่คือต้องกินวายเหรอหรือว่าไงฮะ
3: ก็ถ้าพูดว่าคั่ววายมีที่ไหนตรงนั้นก็นิยมกัน
0: รอแล้วเขากินวายแล้วเขาไม่เมาเหรอลุง
3: ไม่ใช่วายน้ำ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมรอดูฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นวิธีการแบบสมัยก่อนเนาะแบบนี้เนาะมีเฉพาะแถวสมุยกับพังงานเท่านั้นคือการลากวายนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมพร้อมเดินทางโน้นนะ
3: ครับผม
0: ครับ
3: ไป
1: อุปกรณ์พร้อมเหยื่อพร้อมลุยลุยลุยลุยไปลากวายอาหารประจำท้องถิ่นของชาวเกาะสมุยกันว่าแต่หมึกวายอ่ะหน้าตาเป็นยังไงอ่ะเขาจะลากกันแบบไหนตอนนี้ก็ยังนึกภาพไม่ออกเลยครับแต่แค่ลีลาแบกอุปกรณ์ไม้ไผ่ยาวหลายเมตรขึ้นมอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปตามเส้นทางสู่ชายหาดก็เห็นแววของความสนุกกันแล้วนะครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้มาถึงหาดแล้วครับนี่เราต้องเลือกช่วงเวลาที่มันคือพบใช้ว่าพบเพนะลุงนะ
3: ครับประมาณนี้
0: เป็นเวลาที่หมึกวายจะออกครับออกเป็นช่วงน้ำแห้งด้วย
3: น้ำเริ่มจะขึ้นแล้ว
0: อ๋อเป็นช่วงน้ำเริ่มจะขึ้นเหรอฮะ
3: ครับน้ำขึ้นอ่อน
0: ๆอ๋อ
3: ก็วายเขาก็ออกมาหากิน
1: หาดด้านที่ใต้ของเกาะสมุยต้องบอกว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านดั้งเดิมโดยไม่ต้องใช้เงินแค่ออกจากบ้านแป๊บเดียวก็ได้วัตถุดิบแบบสดๆจากทะเลแต่ช้าแต่ต้องออกแรงกันหน่อยต้องลุ้นกันว่าวันนี้พี่หนุ่มของเราจะได้อะไรไหม
0: นี่คือก็ต้องปล่อยสายลงไปยาวๆแบบนี
3: ้ปล่อยให้หมดที่ม้วนนั่นแหละครับ
0: แล้วทำไมผมเห็นอุปกรณ์เสริมทำไมลุงมีหน้ากาก
3: ก็เวลาดำน้ำนี่เราจะได้มองเห็นชัดๆ
0: โอ้ต้องดำลงไปดูด้วย
3: ใช่กั้นใจนิดหนึ่งนะ
0: โอ้ต้องดำลงไปดูด้วย
3: กั้นใจนิดหนึ่งนะ
0: อ๋อ
3: สมมติว่าเจอไวมันจับแล้วเราก็ใส่หน้ากาก
0: โอ้กว่าจะได้แต่ละตัวเน
3: า
0: ะ
3: เราจะลืมตาในกล้องนี้ก็ชัดเจนเลย
0: ตัวไวมันจับแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ไงมันจับอ่ะ
3: เดี๋ยวผมจะพามาดู
0: อ๋อเหรอ
3: ครับผม

0: ครับวิธีการล่าวายหนึ่งเดียวที่เกาะสมุยแต่ผมก็ยังงงๆนะครับว่ามันจะได้วายจริงหรือเปล่าเนี่ยแอบไม่มั่นใจเล็กน้อยวิธีการนั้นคุณลุงก็ค่อยๆเดินเบาๆลากปูที่เราผูกไว้ลากไปทรายเรื่อยๆน้องวายจะครบเหยื่อถ้ารู้สึกว่ามีอะไรดึงเหยื่อตุ๊บก็ถือว่าเข้าเป้าบางครั้งก็ต้องสวมหน้ากากมุดลงไปส่องใต้น้ำเพื่อให้มั่นใจโอ้โหพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับ
1: เดี๋ยวผ่านไปตรงนั้นหน่อยนะตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นเลย
2: ตรงนี้ลุ้น
1: ตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นเลย
2: เอาแหละตรงนี้ลุ้นไม่ขึ้นตัววายมันจับแล้วอ่ะเราจะรู้ได้ยังไงมันจับอ่ะ
1: เดี๋ยวผมจะพามาดู
2: เดี๋ยวฟ้าสว่างแล้วด้วย
0: ต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับการล่าวายต้องใช้ทักษะบวกกับดวงซึ่งวันนี้ผมดูทรงแล้วนะพี่หนุ่มของเราน่าจะดวงแบบไม่ดีหรือเปล่าก้าวขาไหนออกจากบ้านละพี่ปกติลุงบอกว่า1ชั่วโมงอ่ะได้เป็นโลแต่วันนี้มีพี่หนุ่มมาด้วยเนี่ยวันนี้ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วอ่ะโบเบ๋โบเ
2: บ๋เอาหน้าจมลุงบอกว่าได้แล้วหรอลุง
1: ตัวไหมนั้น
2: ไหนๆล่ะลุง
1: นี่
2: อ๋อดี
1: นั่นแหละเอามาก่อนแล้วนั่นแหละถ้าเราไม่รีบจับเอามันปล่อยอย่างนั้นแหละ
2: อ้าว
1: ครับ
3: จับได้มั้ยเอามาจับได้มั้ย
2: ทันดีไปแล้ว
1: มันเข้ารู้แล้ว
2: เราช้าไปเอาพลาดว่ะเราช้า
1: ไม่ก็ต้องจับให้ก่อนนะทีหลังนะ
4: กระตุกขึ้นมา
2: เราช้าไป
0: กว่าวายจะเข้าเป้าฮุบเหยื่อตัวแรกด้วยความตื่นเต้นทำเสียงดังวายก็หลุดไปซะแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยเซ็งเป็ดน่าสงสารเอาลุ้นกันต่อเลยจ้าในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเมื่อมือล่าวายของเราส่งสัญญาณอีกครั้ง
1: แล้วลงจับ
4: ผมจับเลยจับ
2: ไ
1: ม่นะโอเคนะ
2: แล้วทำไงอ่ะ
1: แล้วลงจับให้
3: โอ้ยได้แล้ว
1: เนี่ยมันจะนัดตัว
2: โอ้ยได้แล้วตัวเดี๋ยว
1: น
2: ี่เอาหมึกวาย
1: ทำกับข้าวมันไม่เหนียว
5: ตัวเล็ก
2: อ๋อนี่จะเป็นตัวเล็กใช่ไหม
3: ต
2: ั
3: วเล็ก
2: มันจะกัดเราไหมโอ้ยเดี๋ยวมันหนีไปนี
0: ่วายของชาวสมุยก็คือหมึกสายนั่นเองครับขนาดจับขึ้นมาแล้วหมึกสายก็ยังพยายามเลื้อยล่อตามนิ้ววิทย์จะหลุดลงน้ำไปซะงั้นเฮ้ยอย่านะพี่หนุ่มอย่าให้เกิดแบบนั้นนะจับดีๆ
2: เอาลุงแล้วผมลองลากบ้างได้ไหม
1: ได้เดี๋ยวดึงจัดให้มันเข้า
0: ได้แค่นี้จะไปพอกินอะไรใช่ไหมพี่หนุ่มต้องลงมือล่าเองซะแล้วตัวแรกมาตัว2ตัว3ก็ต้องมาใช่ไหมอุ้ยไม่ทันไรอีกทีมก็ส่งสัญญาณมาว่าวายจะทุบเหยื่อแล้วครั้งนี้พี่หนุ่มของเราขอลองจับเองเลยโอ้ยลุ้น
1: ติดไหม
2: ได
0: ้โอ้โห
2: เดี๋ยว
1: มันรอด
2: อีโอ้ยเท่ากัน
1: เท่ากันกับตรงนี
2: ้เออจะบอกความลับให้เมื่อกี้คืออะไรป่ะตะคุบปู

0: แล้วแล้วหนวดมันติดอยู่โอ้โห
1: ลุ้นลุ้นจนเหงือกแห้งหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจับบนบกน้องยังดิ้นเกือบหลุดมือจับใต้น้ำยิ่งลุ้นหนักเข้าไปอีกว้ายแต่ครั้งนี้ไม่พลาดครับพลาดก็เสียหน้าแย่ใช่ไหมพี่ดมพอกินเหยื่อคราวนี้ก็เข้ามาแบบทีๆกันเลยทีเดียว

0: เป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมสมกับเป็นมือหนึ่งในการล่าวายโชว์สกิลกระโดดตะคุบวายที่กำลังหนีไปได้ลุงบอกความจริงมาเถอะว่าไม่อยากให้มันหลุดไปเหมือนตัวก่อนๆใช่ไหมแหมลุงรู้ทันนะ
1: เฮ้ยลุงตามทันโอ้ยลุงเก่งโอ้ยลุงเก่งมากว่ะต้องเร็วต้องใช้ความเร็วพอลุงมองเห็นได้ไงอ่ะก็มันถอยไปถอยไปยินมันถอยก็ตามไปเลย
2: นี่ไอการหาหมึกวายแบบเนี้ยวิธีการลากหมึกเนี่ยเหลือแต่รุ่นนี้วัยรุ่นแบบนี้ถูกไหมถูกไหมวิชาการวิถีชีวิตแบบนี้บอกเลยคุณผู้ชมไม่ค่อยเห็น
3: ครับ
2: มันก็จะหายไปจากสมุยแล้วนะ
3: ใช
2: ่แล้วเราจะอนุรักษ์แบบนี้ไว้ยังไงอ่ะลุง
3: นี่แหละคือต้องมีลูกชาย
2: ครับอ๋อมีลูกชาย
3: ต่อยอดครับเริ่มพาเด็กๆมาดูวิธีการ
4: ถ้าเป็นมีนาเมษานะเด็กรุ่นตัวเล็กเขาก็ออกมาเลย
3: ก็คือมีการสอนต่อกัน
2: สอนเป็นรุ่นจากรุ่นสู่รุ่นเขาจะได้รู้ใช่ไหมแล้วหมึกที่เอาไปทำอะไรอร่อย
4: เอาไปทำผักเผ็ดผักพริก
3: กับพร้อมอะไรก็ได้หมด
2: ทำได้หมดเลย
3: แต่ว่าถ้าเป็นเมนูพื้นถิ่นจริงเขาจะนิยมตากแห้งแล้วก็เป็นวายคั่วที่ว่าเมนูขึ้นชื่อตามร้านอาหารเน
4: ี่ยตากแดดหนึ่งพอนุ่มๆน่ะถ้าตากไว้แดดมันแข็ง
2: วิฉะนั้นแล้ววันนี้ผมจะได้มีโอกาสกินไวน์คั่วไหม
4: ได้เอาไปเลย
2: นี่วันนี้เนี่ยเราจะได้กินอาหารพื้นถิ่นของชาวสมุยที่นี
0: ่ถือว่าภารกิจล่าวายสำเร็จครับแต่ยังไม่หมดแค่นี้ของดีที่นี่ยังมีอีกเยอะโอ้โหช่วงหน้ามาตามกันต่อนะครับ
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับจะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วนเทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
14: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใดส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 น.พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11:50 น.ของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนเปิดท่าทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันผ่านช่องวัน31
15: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
16: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
15: เพราะเราปิดผมขาว
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
2: เราล่าวายไปแล้วตอนนี้เราจะมาล้อมปลา
3: เราจะมาล้อมปลากระบอก
2: ต้องทำยังไงพี่ช้าง
17: ก็เราต้องพายหาฝูงหาอะไรก่อนพอเห็นตัวแล้วก็เอาอวนเนี่ยล้อมเป็นวงกลม
2: อ๋อเราไม่ได้หมายความว่าเราลงได้เลย
17: คร
2: ับ แล้วตัวเราจะเห็นมันยังไงอ่ะพี
17: ่มันจะมี2แบบคือขึ้นแบบน้ำมันจะผิดกับคลื่น
2: ครับ
17: กับมันกระโดดตะแคงข้าง
2: ให้เราเห็นหรออ
3: ่ะงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตาข่ายเตรียมอวนที่จะล้อม
2: เตรียมอวนครับ
3: ผมเดี๋ยวเราจะต่อกัน3ผืนทั้งหมดจะต่อไว้ก่อน
2: เตรียมไว้ก่อนเลยฮะ
3: ครับผมเตรียมพร้อมไว้ก่อน
0: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมเราจะได้เห็นเทคนิคการล้อมปลากระบอกปลาพื้นถิ่นของที่นี่ เมื่อพร้อมก็ลุยกันเลยครับไม่นานพรานทะเลของเราก็ส่งสัญญาณมาว่าเห็นฝูงปลาเข้ามาแล้วโอ้โหจากนั้นพรานทะเลก็จะเดินวางอวนเป็นวงกลมตีวงล้อมฝูงปลาแบบนี้แหละครับโอ้โหแม่สุดยอดไปเลยพี
2: ่ตอนนี้เราล้อมเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้ว
3: ครับผมพอล้อมเสร็จแล้วเนี่ยการที่จะจับปลาให้ได้เนี่ยปลามันจะไม่ติดตาไข่ให้เลยเดี๋ยวเราไล่ต้อนเพื่อให้ปลามันเข้าไปอยู่ในมุมช่อง
2: ช้างพอเห็นตัวไหม
18: มีปลาเล็กอย่างเดียวปลาใหญ่ยังไม่เห็นเลย
2: เอาละนี่ตอนนี้รอบนี้คือน่าจะปลาเล็กที่เห็นนะแต่ปลาใหญ่ยังไม่เห็น
3: ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินไล่
2: เยอะแล้วผมช่วยไล่ผมช่วยไล่
3: โอเค
0: ตอนแรกโดนสั่งให้เงียบเกือบขาดใจใช่มั้ยพี่หนุ่มแต่ตอนนี้ทุกคนมีหน้าที่เดินทำเสียงให้ดังเพื่อไล่ปลาให้เข้ามาอยู่ในวงล้อมของอ้วนเข้ามาคอมออนเข้ามาคอมออนมาเป็นอาหารของพวกเราซะดีๆ
2: ได้แล้วอ่ะ
3: ไหนดิน
2: ี่เฮ้ยวันนี้ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาการจับปลาในน้ำได้เนี่ย
0: โถพี่หนุ่มปลาตัวกระจิ๊ดนิดจิ๊บเดียวมันจะไปอิ่มท้องเหรอพี่ใจเย็นๆนะพี่รู้ว่าหิว
19: อะไรอะไรปลาตัวใหญ่ไปไหมเส้นขายไหมโอ้ย
20: ตักเลยมีพิษอ่ะโอ้โห
0: วายปลาขี้ตังมีก้านครีบแข็งแหลมคมและมีพิษด้วยเฮ้ยต้องจับอย่างถูกวิธีไม่งั้นมีร้องเฮ้ยเกือบไปแล้วทีมงานต้องระวังกันมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเช็คประกันก่อนนะประกันชีวิตมีหรือเปล่าในที่สดจริงๆเราก็เจอกับเป้าหมายของเราวันนี้คือปลากระบอกตัวใหญ่กำลังกินเลยครับว้าวว้าว
2: ไม่ได้อยู่ตัวใหญ่
0: งานไม่ใหญ่ใช่ไหมวีแต่เราอะต้องการปลาตัวใหญ่ครับวีเฮ้ยมุกไม่คิดสดๆเลยนะไม่ได้ลอกใครเลยนะใช่ไหมวีมาพี่หนุ่มพอพรานทะเลแนะเทคนิคการมองปลาทรายว่าจะฝังตัวอยู่ในทรายแต่ตัวจะสะท้อนแสงให้เราเห็นแวบๆมาบเฮ้ยจะได้จับด้วยมือเปล่าก็สนุกกันใหญ่แม่ไม่เว้นทีมงานด้วยแดะเห็นไหมโอ้ยก็อยากลองเป็นชาวเลก็เสมอกับเขาด้วยฮ่าฮ่าโอ้ยมันดูขัดแย้งยังไงไม่รู้เออจะดีเหรอเนี่ย
2: เรียบร้อยครับได้มาแล้ววัตถุดิบของเราในวันนี้เอาจริงนะสนุกมากพี่
21: ครับ
2: โดยเฉพาะการหาปลาทรายตอนแรกตั้งใจจะไปหาปลากระบอก
21: ปลากระบอกครับ
2: เออได้ปลากระบอกเหมือนกันแต่ที่สนุกกว่าคือปลาทราย
21: ปลาทรายเยอะนะวันนี้เยอะ
2: ปลาทรายเยอะมากแล้วไม่เชื่อว่าเราจับได้จากมือแล้วทีมงานทุกคนได้มีโอกาสจับปลาทรายด้วยปกติเขาไม่ได้หาด้วยทีนี
21: ้ปกติเขาจะตกใช่ขั้นเบ็ดตก
2: มันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นวิถีที่ผมบอกว่าเฮ้ยอันนี้คือสุดยอดสำหรับการจับปลาทรายแล้วก็การหาปลากระบอกเราลากวายแล้วล้อมปลาแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินห่อ
21: กินห่อ
2: ไปกินห่อกับชาวบ้านเป็นยังไงรอติดตามนะครับ

0: ียซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
1: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
2: ลองชิมดูครับ
3: งั้นชิมเลยนะคะตำหนั่วอร่อยจริงๆค่ะ
4: น้ำปลาตำหนั่วแซ่บนัวนัว
5: มีตำหนั่วตำแซ่บด้วย
3: ผมเลิฟเลย
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: Peptide มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทย
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
10: ลูกทุ่งวันวานเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: อย่างหนึ่งของคนที่เกาะสมุยเขาเรียกว่าการกินห่อเนาะการกินห่อก็คือเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาของของตัวเองที่บ้านมาหาวัตถุดิบเองแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ถามทั้งทุกสุขดิบ

0: และตอนนี้เรามาดูเมนูของนี่ฮะคนสมุยเขากินอะไรกันนะครับเมนูแรกคืออะไรนะครับ
1: ปลาปิ้งหุบ
0: ปลาปิ้งหุบ
1: ครับ
0: แล้วปลาเราต้องผสมอะไรไหมครับ
1: ปลาเดี๋ยวจะมีเครื่องนะมีขมิ้นมีเกลือแล้วก็มีกระเทียม

0: ด้วยความสดของปลาไม่ต้องใช้อะไรมากครับแค่ขมิ้นกับเกลือเสียบด้วยไม้ตับที่หามาได้จากริมทะเลแล้วนำไปย่างบนไฟอ่อนๆโอ้ยแบบนี้แหละครับดูโอ้ยมากลิ่นทะลุจอน้ำลายไหล อยากกินจุง
1: อันนี้เป็นเครื่องแกงส้มอยู่แล้วถูกไหมฮะ
2: ตาพริกกระเทียมหอมแล้วก็เกลือ
0: พริกกระเทียมหอมแดงและเกลือโขลกให้เข้ากันกลายเป็นเครื่องแกงส้มฉบับชาวสมุยและเมื่อนำมาใส่กับปลาสดๆที่เราหาได้ในวันนี้ wow. รอให้น้ำเดือดใส่กะปิปลาและปิดท้ายด้วยความเปรี้ยวจากตะลิงปิงโอ้ยโอ้ยน้ำลายสายมันออกพี่ดมจะทนไม่ไหวแล้วเนี่ย
1: แบบสูตรสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะทำวายกินเขาต้องทำยังไง
3: ทำอย่างนี้
1: ทำอย่างนี้คือทำยังไงเอาตาออกเหรอ
3: ปล่อยกลับด้าน
4: ปิ้น
3: กลับด้าน
2: กลับใน
1: อ๋อปิ้นมัน
3: ปิ้นมัน
1: อ๋อกลับนอกกลับในมันเนาะ
3: กลับใน
1: อันนี้คือเมนูแกงอะไรครับ
3: ขั้ววาย
1: ขั้ววายต้องใส่กับกะทิใช่ไหม
3: ใส่กะทิ
1: อ๋อ
0: ส่วนวายที่เราหามาได้อย่างยากลำบากก็จะเป็นขั้ววายที่ใช้น้ำกะทิสมุยมันๆใส่ตะไคร้กระเทียมและก็หอมลงไปตั้งไฟให้เดือดใส่วายตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือแค่เนี้ยก็เป็นอาหารเหลาได้แล้วล่ะครับโอ้โหน่ากินมากเพราะความสดของวัตถุดิบนอกจากนี้ยังมีปลาสายทอดขมิ้นและก้อยปลาโอ้โหทำไมมันหลากหลายเมนูจริงๆเลยล่ะเนี่ยและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ

0: เพราะว่านี่คือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่เกาะสมุยเขาเรียกว่าการกินห่อเนาะการกินห่อก็คือเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็จะเอาของของตัวเองที่บ้านมาอันนี้ก็เอาอะไรนะหมูเลยนะพี่
1: หมูหวานครับ
0: หมูหวานมาคนนู้นเอานู้นเอานี่มันมาถูกไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาอะไรนะ
2: ข้าวสารกับหม้ออ
0: ้าวข้าวสารกับหม้อ
2: ยาน
0: แค่นั้นและเอาอะไรกันไปกับข้าว
2: ก
0: ัน
2: เลย
0: อ๋อเหมือนที่ตั้งแต่มาตั้งแต่ต้นผมไปหาวัตถุดิบในทะเลมาก็มาทำกิน
3: ได้พอได้มาปั๊บก็เนี่ยเอามาปรุงกันบนหาดเนี่ยริมทะเล
0: อ๋อแล้วคนนู้นคนนั้นก็มาอ่ะเอาของคนนู้นคนนั้นมากินถูกไหมฮะว้าวนี่นี่นี่นี่ครัววาย
3: แต่ได้จับด้วยนะได้จับด้วย
0: เอาจริงนะมาสมุยมาทะเลทุกครั้งอ่ะเราจะได้กินเมนูเนี้ยเป็นเมนูประจำก็คือคั่ววายแต่ว่ามันอร่อยตรงที่อะไรรู้ป่ะมันทำเองหาเอง
1: ใช่คร
2: ับ เนี่ยรู้แหล่ง
3: แล้วก
2: ็
3: วายก็สด
0: คั่ววายคือดี
3: เป็นส้มปลาทรายกับตะลิงปิง
0: โอเคตอนนี้มันก็จะรสจัดนิดนึงเนาะมันจะเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวนำแบบตะลิงปิงอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกแบบนึงนี่มันคือเสน่ห์มันคือเสน่ห์ของชาวบ้านที่นี่คือหาวัตถุดิบเองแล้วก็มาคุยกันแบบนี้ถามทั้งทุกสุขดิบคุยกันพี่ๆน้องๆคุยกันนี่คือเสน่ห์อีกแบบนึงที่สมุยที่หลายๆคนมาสมุยแล้วมักจะคิดว่าเออมีทะเลมีที่เที่ยวนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วนะวิถีชาวบ้านก็คือเนี่ยได้มากินมาอยู่มาทำแบบนี้แบบวิถีชาวบ้านเออแนะนำมาฮะสนุกมากเอากินของคาวไปแล้วเรามาต่อด้วยของหวานนะครับมาสมุยใครไม่กินกาละแมถือว่ามาไม่ถึงแต่วันนี้เราจะถึงมากกว่านั้นด้วยการทำกาละแมด้วยตัวผมเองแต่ว่าสูตรไม่ใช่ผมนะฮะเป็นสูตรของกาละแมอะไรนะพี่
4: คุณหญิงค่ะ
0: กาละแมคุณหญิงสวัสดีคุณชายก่อนครับ
5: สวัสดีคุณชาย
0: และสวัสดีคุณหญิงครับวิธีการทำกาละแมทำยังไงอ่ะ
5: ก็ต้องมีน้ำตาล
0: น้ำตาลอ้าว
4: ต้องกวนน้ำตาลก่อน
5: กวนน้ำตาล
0: กวนน้ำตาลก่อนเวลาเรากวนกาละแมใช้เวลาเท่าไหร่ครับกี่ชั่วโมง
5: ผมบุ๋มประมาณ3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงเลยเหรอกว่าจะได้กินกาละแมอ่ะ
6: เอาละสิครับถ้าจะกินต้องใช้เวลากวน3ชั่วโมงเลยนะพี่หนุ่มต้องใช้ไฟอ่อนกวนช้าๆไม้กวนก็ต้องสั่งทำพิเศษกล้ามขึ้นแน่นอนพี่หนุ่ม
0: กวนไป3ชั่วโมงก็จะได้กาละแมแบบนี้ฮะมันก็จะหนึบๆ หน่อย
4: ใช
0: ่แล้ว วิธีการกินยังไงครับ
4: ถ้าทำเนื่องกับมือมันจะติดมืออ
0: ๋อต้องใส่ถุงใส่ถุง
4: เราก็ดึงค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อดึงเอา
4: ใช่คนสมุยเขากินแบบนี้ค่ะดึงให้ขาดเลยค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อดึงให้ขาดเลย
4: ใช่เพราะว่าเหนียว
0: เหนียวด้วย
4: หนึบ
0: หนึบมันจะหนึบหนึบหน่อย
4: หวานหวานกำลังดี
0: นี่หวานกำลังดี
4: เห็นไหมมันจะติดดีเห็นไหมคะจะติดดีเป็นไงได้บรรยากาศไหมฟินไหมคะ
0: ฟินได้กินถ่านมาด้วยฟินมาก
4: ใช่ไหม

วันนี้ที่สมุยทั้งสนุกทั้งเหนื่อยแต่อิ่มท้องอิ่มใจใช่ไหมพี่หนุ่มอย่าลืมนะครับใครมีเรื่องราวอะไรดีๆในบ้านของคุณส่งมาได้ที่ Facebook Fanpage อนุวัฒน์ทั่วไทยไม่แน่ว่าครั้งต่อไปพี่หนุ่มของเราจะไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับวันนี้ไปละบ๊ายบาย

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับข่าวเที่ยงช่องวันครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่15กันยายน2569นะครับตามข่าวเที่ยงกับเรา2คนครับอยู่กับคุณแจ็คศรีสุภางและผมอ๊อฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31เช่นเคยนะครับช่วยคุณผู้ชมแฟนข่าวของเราคุยข่าวเข้ามานะครับ Facebook YouTube สำนักข่าววันนิวส์ของเราและทางแอปพลิเคชันวันดีครับ
1: วันนี้เรา2คนมาพร้อมข่าวใหญ่เหมือนเช่นเคยนะคะเริ่มต้นด้วยเหตุระทึกเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยกับกรณีของหญิงอายุ60ปีขับรถพุ่งไปชนโรงจัดเลี้ยงภายในวัดซึ่งเขากำลังจัดงานศพอยู่แล้วตอนนั้นมีคนกำลังนั่งกินข้าวอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะแต่ว่าตัวคุณป้าคนขับรถบอกว่าบังคับรถไม่อยู่จริงๆเพราะขาเป็นตะคริวค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคือเรียกว่าผ่าเข้าไปกลางงานเลยอะค่ะ
2: แตกตื่นกันหมดนะ
1: แตกตื่นกันหมดแล้วคนเยอะมากด้วยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดพรุเตียวตำบลพรุเตียวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะภาพบรรยากาศความโกลาหลเกิดขึ้นหลังรถพุ่งเข้าชนโรงจัดเลี้ยงภายในวัดจนกระทั่งบริเวณโรงจัดเลี้ยงได้รับความเสียหายอย่างหนักมีผู้บาดเจ็บไป6คนนะคะคือนายธนพลเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลพรุเตียวนายธีรพงศ์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและยังมีชาวบ้านที่มาช่วยงานศพอีก4คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านอาการปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรหักนะปวดบวมช้ำอย่างเดียวนะคะส่วนคนอื่นเนี่ยก็ยังดีเจ็บไม่หนักเป็นบาดแผลถลอกที่ภายนอกเท่านั้นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าขณะเกิดเหตุทุกคนก็กำลังนั่งพูดคุยกินอาหารคือต่างจังหวัดเนี่ยภาคใต้เนี่ยงานศพเนี่ยเขาจะมีจัดเหมือนเป็นกินเลี้ยงคล้ายโต๊ะจีนกันแบบนี้นะคะจู่ๆได้ยินเสียงเร่งเครื่องรถดังมากแล้วรถคันนี้ก็พุ่งทะลุเข้ามาเลยแขกเรือที่นั่งอยู่ในงานต่างก็ตกใจวิ่งหนีตายกันอลหม่านค่ะ
3: ในการเล่นหัวสดมาเรียวหัวยังต้องฟังเขาก็หูเข้ามาลุ้นหัวตรงปึ้งย่าแล้วเจ้า
4: วาดไปนี่ก่อนเ
1: ลยส่วนตัวเจ้าของรถนะคะเป็นคุณป้าอายุ60ปีนะเจ้าตัวให้การกับตำรวจบอกเมื่อคืนเนี่ยก็มาร่วมงานศพที่วัดเหมือนกันระหว่างเกิดเหตุกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วนะคะเข้าเกียร์เพื่อออกรถแต่เท้าเป็นตะคริวควบคุมไม่ได้ปรากฏไอ้จังหวะเท้าเป็นตะคริวเนี่ยแทนที่จะเหยียบเบรกไปเหยียบโอคันเร่งแล้วค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์วินาศสันตโรแบบนี้ยังเคราะห์ดีไม่มีอันตรายถึงชีวิตนะคะ
2: ครับขับรถขับราด้วยความระมัดระวังตรวจสอบร่างกายตัวเองกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายเลยนะฮ
1: ะ
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยาชลบุรีเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดีย5คนเนี่ยเขาบอกกอดคอกันร้องไห้เพราะว่าพาสาวไทย5คนขึ้นโรงแรมโผล่ไม่ทีทรัพย์สินหายเกลี้ยงฮะ
1: โอ้โห
2: โดนดอยไปหมดแล้วครับเงินสดหายไปเนี่ย 20,000 กว่าบาทคุณผู้ชมครับนี่เป็นคลิปที่ชาวอินเดียเขาถ่ายภาพหญิงไทยบางส่วนเอาไว้ในคืนวันเกิดเหตุก่อนเอามามอบให้กับตำรวจสพเมืองพัทยาชลบุรีเป็นหลักฐานหลังจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย5คนเป็นผู้ชายมาแจ้งความครับอ้างว่าเงินสดหายไปเนี่ยรวมแล้วประมาณ 23,000 บาทหลังจากพาหญิงไทย5คนขึ้นโรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้านเมื่อไกด์พบ5คนนี้นั่งกอดคอกันร้องไห้เพราะแทบไม่เหลือเงินติดตัวทั้งที่มีกำหนดเดินทางกลับอินเดียคือวันนี้นะครับ15กันยายนตั้งใจว่าจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ซื้อของฝากกลับบ้านแต่ปรากฏอย่าว่าแต่ของฝากเลยครับเงินซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มบนเกาะล้านยังไม่มีจนเพื่อนนักท่องเที่ยวในคณะต้องช่วยกันออกเงินให้เป็นการเบื้องต้นจากการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวอินเดียบอกว่านี่ได้รู้จักกับหญิงไทยกลุ่มเนี้ยที่ชายหาดเมืองพัทยาแล้วตกลงพากันไปที่โรงแรมก็มีผู้หญิงไทยอีกหลายคนตามมาก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักปรากฏ5คนนี้พบว่าเงินสดหายไปคนละหลายพันบาทหนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพอทวงถามเรื่องเงินก็มีปากเสียงกันกับหญิงชาวไทยก่อนที่เจ้าหน้าที่โรงแรมจะเข้ามาห้ามครับ
5: ก็เหมือนไปเที่ยวเมืองนอกอะครับเราก็แลกตังค์มาเพื่อที่จะใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อันนี้เป็น first time Thailand everyone here first time Thailand
6: first time Thailand right
5: yeah. แล้วเขาก็ใช่แล้วเขาก็มาบอกผมว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ประทับใจกับการที่มาแล้วฐานะที่เราเป็นไกด์ของเขาเรารู้สึกว่ามันไม่น่ารัก
6: ไม่น่าจะเกิดเรื่อง
5: เพราะว่าหลากหลายหน่วยงานในพัทยาของเราอะทำงานหนักมากตื่นเช้านอนดึก เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มันดีขึ้นแต่มันก็มีคนแบบบางกลุ่ม
7: ที่ฉวยโอกาสนี้นะ
5: ฉวยโอกาสนี
2: ้นี่ไกด์บอกเลยมีบางกลุ่มมาฉวยโอกาสแบบนี้คือมันไม่น่ารักเลยนะครับแล้วเนี่ยชาวอินเดียเขาผิดหวังนะฮะเขาอุตส่าห์มาท่องเที่ยวประเทศไทยน
1: ะ
2: แต่มาเจอผู้หญิงไทยทำกับเขาแบบนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคลิปหลักฐานที่คนอินเดียถ่ายมาตรวจสอบพยานข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับดูซิว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการขโมยเงินจริงไหมอ
1: ัน
2: นี้เจ้าหน้าที่บอกนะหรือข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเดี๋ยวคงต้องเชิญตัวหญิงไทยในคลิป5คนเนี่ยมาสอบปากคำต่อไปนะฮะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์คนอินเดียมาเที่ยวไทยแล้วเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากให้มันกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวนะคะส่วนข่าวต่อไปอันนี้เป็นคนไทยจะไปเที่ยวเป็นทริปไหว้พระที่อินเดียแต่เกิดเรื่องค่ะกลายเป็นจากทริปไหว้พระต้องกลายเป็นฝันร้ายเลยนะคะเพราะว่าไปถูกจับที่สนามบินที่อินเดียจากการไปพบกัญชาซุกซ่อนอยู่ในช่องลับของกระเป๋าเดินทางแต่เรื่องนี้มีเงื่อนงำถูกหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันสื่ออินเดียรายงานนะคะว่าศุลกากรสนามบินพาราณสีที่อินเดียไปจับชาวต่างชาติ6คนที่เดินทางจากกรุงเทพพร้อมกัญชาซุกซ่อนอยู่ในช่องลับที่ดัดแปลงส่วนล่างของกระเป๋าเดินทางมูลค่าเกือบ20ล้านรูปีคิดเป็นเงินไทยประมาณ6ล้าน8แสนบาทเลยนะคะสามีของหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ออกมาขอความเป็นธรรมเพราะมั่นใจว่า6คนที่โดนจับเนี่ยโดนหลอกเนื่องจากทั้งหมดตั้งใจจะเดินทางไปไหว้พระที่ประเทศอินเดียโดยได้รับการชักชวนจากคนรู้จักดอกจันตรงนี้เขาอ้างว่าจะพาไปเที่ยวอินเดียฟรี3วันเอาทริปเที่ยวฟรีมาล่อค่ะแต่ก่อนเดินทางเพียง1วันมีชายชาวอินเดียเอากระเป๋ามาเปลี่ยนให้โดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับหิ้วสินค้าจนช่วง 30 ถึง 31 พฤษภาคมภรรยาเดินทางถึงประเทศอินเดียถูกจับหลังพบกัญชาไฮโดรโพนิกซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า6ใบน้ำหนักรวมเกือบ20กิโลกรัมโดยตัวกระเป๋ามีการตัดเย็บดัดแปลงเป็นพิเศษคือถ้ามองตาเปล่าไม่เห็นเลยว่ามีอะไรอยู่ในช่องลับนะคะและกว่า3เดือนภรรยาของเขาเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจำแล้วคิดภาพนะคะเขาถูกขังอยู่ในคุกอินเดียสภาพจิตใจจะแย่ขนาดไหนแล้วเขามีลูกสาวอายุ11ขวบเนี่ยต้องใช้วิธีนี้ค่ะนั่งเขียนจดหมายหาคุณแม่ด้วยความคิดถึงเกือบทุกวันภรรยาเองก็ส่งจดหมายกลับมาหาที่บ้านบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านช่วยให้ฉันตื่นจากฝันร้ายนี้คิดถึงบ้านและทุกคนมากแค่อยากนั่งเครื่องบินแต่ไม่คิดเลยว่าชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วก็เรียกที่บ้านนะก็เรียกกันอ้วนอ้วนเนาะอ้วนฉันอยากกลับไปอยู่พร้อมหน้าเรา3คนนะเอาฟังเสียงสามีหน่อยนะคะ
8: ก็เหมือนชวนกันเที่ยวไปอะไรนี่นะครับมีเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่างทั้งค่าตั๋วเครื่องบินทั้งพาสปอร
1: ์
8: ตอะไรต่างๆเขาออกให้หมดครับน้องสาวของแฟนผมอ่ะเขาได้เคยไปแบบผู้หญิงคนนี้มาแล้วหนึ่งรอบแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่โดนจับไม่โดนอะไรทั้งนั้นก็เลยทำให้ภรรยาผมเองก็เลยเชื่
1: อ
8: ก็เป็นการเที่ยวฟรีเป็นอะไรแบบทำนองนี้ก็เลยไปกับเขาจาก6ครับ
9: 6ใช่ไหมคะ6คน
8: ครับ
9: 6คนถูกจับหมดเลย
8: คนพาไปคนพาไปไม่โดนจับ
9: อ้าวรอดมาได้ยังไงอะคะพี่คนพาไป
8: แต่ที่ผมก็ยังงงอยู่เนี่ยกระเป๋าเขาก็ไม่ถือมาเลยแสดงว่าเขาต้องรู้ดีว่าข้างในมันถืออะไร
1: คนพาไปไม่โดนจับทีนี้กระเป๋าต้องดูว่าโหลดไปอ่ะในชื่อของผู้โดยสารท่านไหนก็กลายเป็น6คนที่ไม่รู้เรื่องด้วยถูกไหมคะทีนี้นางสาวอารีพัก

0: เงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เตือนประชาชนนะคะถ้ามีบุคคลมาชักชวนอันเนี้ยไปเที่ยวเมืองนอกฟรีเดินทางต่างประเทศออกค่าตั๋วให้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอะไรฟรีในโลกนี
1: ้
0: ที่จะได้มาเปล่าๆตรวจสอบให้รอบคอบเลยค่ะยิ่งถ้าเขาขอแลกเปลี่ยนด้วยการให้ฝากสิ่งของถือไปประเทศปลายทางเปลี่ยนกระเป๋าต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วนะคะเพราะมันจะกลายเป็นช่องทางลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าต่างประเทศโดยไม่รู้ตัวแล้วคนที่ถูกจับดำเนินคดีคือตัวเราค่ะแล้วเตือนนะคะว่าใครที่โพสต์ข้อมูลการเดินทางหรือแผนการเดินทางไปต่างประเทศผ่านสื่อออนไลน์ก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเพราะมันกลายเป็นการเปิดช่องให้มิจฉาชีพเห็นแล้วก็ติดต่อเข้ามาหลอกลวงเราได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูทางกระทรวงการต่างประเทศในการช่วยเหลือคนไทยที่อินเดียต่อไปด้วยนะคะ
1: นะเพราะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันหลายครั้งหลายข่าวแล้วก็หลายประเทศแล้วฝากย้ำเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เมื่อวานนี้ก็ถูกพูดถึงกันเยอะในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในสังคมไทยนะครับคือคดีโกงเลือกสว.หรือว่าหัวสว.นั่นเองนะครับที่สุดแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยกกต.นะครับมีมติสั่งฟ้องเนี่ย77คนนะครับจาก427คนแต่ในจำนวนนี้นะครับแบ่งเป็นสว.ชุดปัจจุบันเพียงแค่26คนส่วนส.ส.รัฐมนตรีกรรมการแผนพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนะครับเนื่องจากกกต.เนี่ยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานเนี่ยไม่น่าเชื่อถือมีการกลับคำให้การและพยานหลักฐานหลายอย่างไปไม่ถึงครับ
2: ส่วนตัวผมเองนะผมขออนุญาตนะครับอันนี้คือความเห็นของผมที่ผมวินิจฉัยแต่ท่านอื่นผมไม่รู้ว่าท่านวินิจฉัยอย่างไรแต่มติเสียงข้างมากยกคำร้องเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับ
1: ประเด็นเมื่อสักครู่ที่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ได้แถลงเนี่ยนะฮะแล้วพูดถึงพยานที่บอกว่าไม่มีความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่แรกเนี่ยก
0: ็
1: คือกำลังพูดถึงพยานรัฐรหัสที่16นะครับที่เป็นคีย์แมนสำคัญว่าทำไมไม่มีชื่อของพรรคภูมิใจไทยทั้งส.ส.กรรมการบริหารพรรคแล้วก็รัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งฟ้องเลยแม้แต่คนเดียว
0: ค่ะแล้วก็การที่พอกกต.แถลงแบบนี้มีการชั่งน้ำหนักพยานเองก็ทำให้มีฝ่ายที่เห็นต่างเนี่ยมองว่ากกต.กำลังทำตัวเป็นศาลหรือไม
1: ่เมื่อวานประธานกกต.ก็บอกว่าไม่ได้เป็นศาลนะแต่ว่าทำตามอำนาจหน้าที่ในรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ไม่ใช่ไปรษณีย์ด้วยที่จะส่งไปศาลอย่างเดียวนะครับเมื่อวานนี้ครับประธานกกต.นำทีมแถลงนะครับพิจารณาผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด427คนใน7ข้อกล่าวหาคดีโกงสว.หรือว่าหัวสว.นะครับก่อนมีมติส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งรวม77คนเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ถึง7นะครับในจำนวนนี้เนี่ยเป็นสว.ชุดปัจจุบัน26คนถูกส่งศาลในข้อกล่าวหาที่3คือไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่กกต.กำหนดในการแนะนำตัวส่วนไฮไลท์เนี่ยจริงๆอยู่ที่ข้อกล่าวหาที่1และ2ครับคือฝ่ายการเมืองช่วยให้ผู้สมัครได้รับเลือกเป็นสว.และผู้สมัครยินยอมได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายการเมืองปรากฏว่ากกต.เห็นว่าไอ้2ข้อหานี้เนี่ยไม่มีผู้กระทำความผิดนะครับ
0: ค่ะ
1: ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือส.ส.หรือรัฐมนตรีถูกส่งศาลใน2ข้อกล่าวหานี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือบรรดาส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย20บวก1ก็คือคุณเนวินชิดชอบ
0: ค่ะทีนี้ประธานกกต.ระบุนะคะพยานรหัส16ที่คุณออฟพูดถึงเมื่อสักครู่อะค่ะเขาอ้างว่าเห็นเหตุการณ์สำคัญ4ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกก่อนคือเดือนเมษายน67มีการวางแผนเลือกสว.และคิดโปรแกรมคำนวณสูตร2ก็คือมีการประชุมภายในพรรคอธิบายวิธีใช้โปรแกรมโดยอ้างว่ามีนักการเมืองร่วมประชุม3ก่อนเลือกสว.ระดับประเทศมีการไปทำโพยที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะและ4เนี่ยหลังจากเลือกสว.ก็มีการนำสว.ในกลุ่มไปพบผู้มีอิทธิพลทางการเมืองที่โรงแรมใจกลางกรุงอย่างที่เราได้ทราบเป็นข่าวกันไป
1: ซึ่งกกต.เห็นว่าพยานรายนี้เนี่ยรหัส16เนี่ยมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือเพราะมาให้ข้อมูลหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วกว่า1ปีหลังจากถูกขับออกจากพรรคภูมิใจไทยและย้ายไปพรรคกล้าธรรมอีกทั้งยอมรับว่ามีส่วนกระทำผิดและขอกันตัวเป็นพยานขณะที่บางเหตุการณ์ครับมีพยานรายนี้เพียงคนเดียวที่พูดส่วนเส้นทางการเงินก็ไม่พบความผิดปกติขณะที่ข้อมูลการโทรศัพท์

0: แม้จะพบว่ามีการติดต่อกันระหว่างผู้สมัครสวกับทางคนของพรรคภูมิใจไทยแต่ยืนยันไม่ได้ครับว่าพูดคุยกันเรื่องอะไรส่วนว่าคุณอนุทินคุณเนวินไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งจริงไหมก็มีพยานบอกว่าไปจริงแต่กกต.ก็บอกอีกนะครับว่าไอ้ที่ไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปกันเนี่ยไปดำเนินการเรื่องอะไรหรือคุยเรื่องอะไรกกต.ก็เลยสรุปนะครับเมื่อชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นว่ายังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่ากลุ่มนักการเมืองมีการร่วมกระทำความผิดจึงมีมติเสียงข้างมากคือไม่สั่งฟ้องข้อกล่าวหาที่1และ2นะฮะก็คือไม่สั่งฟ้องคนของพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับแต่ทีนี้คนก็สนใจนะว่ากกต.ใช้คำว่ามีมติเสียงข้างมากเลยอยากรู้เหตุผลทั้งของเสียงข้างมากและเสียงข้างน้อยว่าที่ไม่สั่งฟ้องคนของภูมิใจไทยเนี่ยเหตุผลอะไรกันแน่
1: จริงๆคือมีเสียงเรียกร้องเยอะมากเลยนะคะว่าจริงๆถ้านโยบายกกต.เนี่ยสุจริตแล้วก็โปร่งใสด้วยเนี่ยถ้าให้โปร่งใสให้ไม่กังขาเนี่ยเปิดมติมาเลยว่า7ท่านเนี่ยมีท่านไหนออกเสียงอย่างไรด้วยเหตุผลอย่างไรเสียงข้างมากคือกกต.ท่านไหนเพราะต้องยอมรับว่ากกต.4ใน7เองก็ได้รับความเห็นชอบมาจากสว.ชุดที่ถูกกล่าวหาซึ่งอาจถูกมองได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม
0: ่
1: ถ้าเปิดเผยผลได้เนี่ยมันก็จะชัดเจนมากขึ้น1ในคนที่เรียกร้องด้วยคือฝั่งพรรคประชาชนแล้วก็ล่าสุดพอมติออกมาเป็นแบบนี้คุณเทนณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนออกมาระบุว่าเดี๋ยวจะมีการเดินหน้าดำเนินคดีอาญามาตรา157กับกกต.นะคะและยังตั้งข้อสังเกตการใช้ดุลยพินิจของกกต.ในคดีนี้มองว่าการส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของศาลเพียงบางส่วนอาจทำให้คดีเนี่ยถูกตัดทอนและทำให้ผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในชั้นศาลด้วยเหมือนกันค่ะ
2: มติดังกล่าวเป็นการตัดทอนให้เรื่องของผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการการโกงเลือกสว.ที่ถูกกล่าวหานั้นไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งสถิติบัตรลงคะแนนเส้นทางทางการเงินคลิปเสียงหลักฐานการนัดหมายตามศูนย์ทำโพยต่างๆรวมถึงประวัติการโทรศัพท์ครับล้วนบ่งชี้ว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําในรูปแบบของขบวนการซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานะของกกต.ที่มีจำนวน4จาก7คนครับที่เข้าสู่ตำแหน่งจากการเลือกและรับรองของสว.ชุดปัจจุบันยังอาจถูกมองได้ว่าการใช้ดุลพินิจของกกต.เสียงข้างมากนั้นเป็นการต่างตอบแทนกันทางการเมืองกับผู้มีอำนาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับขบวนการการโกงเลือกสว.
1: จากนี้นะคะพรรคประชาชนก็ประกาศเดินหน้า5แนวทางนะคะอย่างที่บอกนะคะ1เลยเนี่ยเตรียมดำเนินคดีกับกกต.เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาตรา157นะคะส่งหลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ถูกส่งฟ้องให้ศาลฎีกาใช้ประกอบการพิจารณาคดีเพราะคนที่ไม่ถูกส่งฟ้องเดี๋ยวข้อมูลจะส่งไปศาลเหมือนกันเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้โดนอยู่แล้วนะคะเรื่องหัวสว.ใช้กลไกกรรมาธิการสภาตรวจสอบต่อเนื่องและผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปองค์กรอิสระจำกัดอำนาจวุฒิสภาตอนนี้ฝั่งพรรคประชาชนมีบางท่านก็ออกมาเรียกว่าอย่าเรียกองค์กรอิสระให้เรียกองค์กรแต่งตั้ง
0: นะฮะอันนี้ฝั่งของทางการเมืองนะพรรคประชาชนนะฮะทีนี้ไปดูภาคประชาชนกันบ้างก็คือทางคุณเป๋าไอรอนะครับหรือว่าคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับเมื่อวานก็ออกมาแถลงทันทีหลังจากรู้มติของทางกกต.นะครับก็บอกว่ากกต.เนี่ยทำเกินหน้าที่หรือเปล่าในการชั่งน้ำหนักความน่าเชื่อถือของพยานนะครับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์หรือว่าคุณเป๋าไอลอครับระบุว่าผลการพิจารณาดังกล่าวสะท้อนว่ากกต.เนี่ยพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตในการเลือกสว.จริงแต่กลับสั่งฟ้องเพียงบางส่วนและไม่ได้พิจารณาภาพรวมของทั้งขบวนการแล้วกกต.เนี่ยกำลังทำหน้าที่เกินขอบเขตโดยเฉพาะการชั่งน้ำหนักว่าพยานหลักฐานน่าเชื่อถือหรือไม่ทั้งที่หากพบหลักฐานอันควรเชื่อก็ควรสั่งฟ้องแล้วนะฮะแล้วศาลเนี่ยจะทำหน้าที่พิพากษาเองว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือไม่ซึ่งคุณเป๋านะครับก็ยกกรณีเส้นทางการเงินและโพยรายชื่อผู้สมัครสว.ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยมีการจัดตั้งเป็นขบวนการการพิจารณาสั่งฟ้องเฉพาะรายบุคคลอาจไม่สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดครับ
3: แล้วว่าสว.ชุดนี้ ไปคะแนน
4: ก่อนที่จะได้มาท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องกับใครและพรรคการเมืองใดบ้างแต่กกต.ก็ได้ยอมรับแล้วว่ากระบวนการการโกง
3: โดยเร็วก็อาจจะ
4: การได้มาซึ่งสว.นี้ไม่สุจริตการโกงอันนี้มีอยู่จริง
0: ต่อมาครับทางเพจ Facebook ของ iLaw ก็ได้เปิดเผยภาพเอกสารนี่ฮะเป็นเอกสารรายงานการสอบสวนคดีพิเศษเปิดคำให้การของพยานรหัสที่ 16/26 ที่ประธานกกต.กล่าวถึงว่าพยานรายนี้เนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือก็คือเป็นอดีตส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยในเอกสารเนี่ยระบุถึงการประชุมของกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่ามีการวางแผนนำเสนอแนวทางให้ได้มาซึ่งส.ว.ระบุรายชื่อเลยนะว่าแกนนำของภูมิใจไทยคนไหนบ้างที่อยู่ในคำให้การจริงๆก็คือหลายท่านก็รู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นท่านปรีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับในเอกสารยังระบุว่าผู้มีอิทธิพลของพรรคภูมิใจไทยที่ถูกระบุเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่228เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยไอลอว์เนี่ยบอกว่านี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำให้การของพยานรหัสที่16เท่านั้นขณะที่คำให้การในสำนวนการสืบสวนและไต่สวนของคณะไต่สวนชุดที่26เนี่ยยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมทยอยเปิดเผยข้อมูลต่อไป
1: ค่ะแล้วก็คุณเป๋าไอลอเองก็ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะคะว่าถ้าให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดๆเนี่ยผู้ถูกกล่าวหา229คนฟ้องไปจริงๆเนี่ย77คนเอามาหักลบกันเนี่ยก็คือเขาไม่ฟ้องเนี่ย152คนแล้วถ้ากกต.ไม่ฟ้องก็คือเรื่องนี้มันก็คือจบแล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายก็บัญญัติให้กกต.เท่านั้นน่ะที่จะมีอำนาจในการเสนอสั่งหรือไม่สั่งฟ้องนะคะเอาทีเนี้ยวันนี้ก็บังเอิญจริงๆประชุมครม.ต้องเจอนายกรัฐมนตรีถูกไหมคะแต่นายกอนุทินไม่อยู่มีภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าทีมข่าวเนี่ยเจอกับบรรดาสมาชิกพรรคภูมิใจไทยหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนของภูมิใจไทยก็คือรอดทั้งหมดจากคดีหัวสว.ก็ถามความเห็นถามความรู้สึกหลังทราบมติของกกต.คนแรกถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ถูกพยานหมายเลข16เนี่ยซัดทอดว่าเป็นผู้ริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวสว.นี่เจ้าตัวสีหน้าก็ค่อนข้างสดใสนะแล้วก็บอกว่าตัวเองคงไม่ฉลาดพอที่จะไปคิดค้นไอ้ระบบที่จะให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดขนาดนั้นแล้วก็จากเนี้ยขอให้ทุกคนเคารพกระบวนการค่ะเพราะว่ากกต.เขาวินิจฉัยแล้ววินิจฉัยมาจากพยานจากหลักฐานหลังจากนี้มีคุยอยู่กับทีมกฎหมายและทนายของพรรคบ้างเหมือนกันนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรกับกลุ่มที่ทำให้ตัวเองได้รับความเสียหายค่ะ
5: ถือโอกาสตรงนี้บอกแบบตรงไปตรงมานะครับว่าผมคงไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดระบบในการทำให้ได้มาซึ่งสว.ทั้งหมดแบบนั้นนะครับกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีมีเพียงพยานหลักฐานที่16/26เท่านั้นนะครับก็จึงทำให้สิ่งที่พยานได้ให้ปากคำไว้เนี่ยมันจึงไม่มีความเข้มแข็งผมได้ยินเรื่องนี้เนี่ยมา2ปีแล้วและผมก็ได้ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย
1: อันนี้เราก็ต้องฟังทุกฝ่ายด้วยถูกไหมคะเอาส่วนคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมก็ปฏิเสธนะกรณีที่ถูกเชื่อมโยงว่ามีบุคคลที่ถูกส่งฟ้องเป็นเครือข่ายของตัวเองเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นคนการเมืองก็จะต้องมีเพื่อนมีฝูงเป็นปกตินะคะแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่ารู้จักกันแต่ไม่สามารถไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือกันได้เหมือนกับที่นายกก็ย้ำมาตลอดว่าภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสว.ได้นะคะเพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองส่วนนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกก็โล่งใจเหมือนกันล่ะค่ะที่ไม่มีชื่อในการถูกสั่งฟ้องและชื่นชมกกต.นะคะที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมทำตามระเบียบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาโดยไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆเอาสุดท้ายอีกคนที่มีชื่ออยู่ใน229คนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะที่ไม่ถูกส่งฟ้องเพราะเชื่ออยู่แล้วว่ากกต.จะพิจารณาตามหลักฐานแต่ยอมรับที่ผ่านมาเนี่ยพยายามอยู่ในจุดยืนที่ไม่ตอบโต้เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีกับภาคประชาชนที่ออกมาเปิดข้อมูลหรือเปล่าคุณเจเศรษฐบอกไม่ค่ะเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะก ็ขอให้ประชาชนเป็นคนตัดสินค่ะ
0: ครับนะอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราคุยกันต่อในเรื่องใหญ่รายวันนะครับคุณผู้ชมครับเที่ยงครึ่งวันนี้คุยกันยาวๆนะฮะเพราะว่าชวนมา3ท่านให้ครบทุกมุมเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมชวนคุณพรดรปริศนานันทกุลนะครับจากพรรคภูมิใจไทยและเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะว่าถูกพยานคนที่16เนี่ยกล่าวอ้างว่าโอ้คุณพรดรนี่เป็นคนวางขบวนการใช่มั้ยเรื่องการหัวสอวอเมื่อกี้คุณพรดรปฏิเสธไปแล้ว
1: เรื่องโทรศัพท์อะไรต่างๆ
0: เดี๋ยววันนี้จะได้ถามเพิ่มเติม

0: คีกิสหรือว่าคีกิสถานนะครับรายการนี้ทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดอายุต่ำกว่า23ปีลงทำการแข่งขันและอยู่ในกลุ่ม A ก็ไม่รู้ดวงสมพงอะไรกันนะฮะฟุตบอลหญิงก็เจอญี่ปุ่นฟุตบอลชายก็อยู่ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเหมือนกันที่เหลือนะครับมีสหรัฐคีกิสและฮ่องกงครับ
1: ร่วมส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยนะครับในการคว้าเหรียญทองด้วยกันครับในมหกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับและติดตามผลการแข่งขันได้ในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และช่อง GMM 25ครับ
2: คุณผู้ชมคะเราก็ไม่ปล่อยเรื่องของไทยกัมพูชาและต้องจับตาหลังยกเลิก MOU 44ไปเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะกระบวนการประนอมภาคบังคับที่ต้องจับตาแบบไม่กระพริบและนี่คือขุนพลของเราคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วกล่าวเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาแล้วของเราว่ายังไงฟังเขาเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรูปพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
5: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์อาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: When skin feels right everything else falls into placeCrystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
7: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
16: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
19: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
16: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
15: ลองแค่แก้วแรกนะคะ จะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
20: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจาก

0: ราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดน็อกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
4: ์ปลูกคนพันธุ์ใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนโคโบต้าน้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีด
5: อปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เฮนรี่ฟอสเตดจีบซ้ำๆเฮนรี่จะไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
6: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกติดตามข่าวเที่ยงช่องวันกันต่อนะครับความคืบหน้าเรื่องของไทยกัมพูชาวันนี้มีความคืบหน้าค่อนข้างมากทีเดียวนะครับหลังจากที่เราได้ยกเลิก MOU 44ว่าด้วยพื้นที่ทางทะเลไปแล้วเนี่ยทำให้ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาก็ต้องมาเจรจากันตามกรอบของสหประชาชาตินะครับคุณผู้ชมล่าสุดครับคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของเราก็ได้เดินทางไปที่สิงคโปร์นะครับเปิดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสของสหประชาชาตินัดแรกนะครับโดยคุณเสียศักดิ์ครับได้กล่าวเปิดการประชุมกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคลอสนัดแรกโดยระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดครับว่าความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาทวิภาคีแต่กัมพูชากลับใช้แนวทางที่ต่างออกไปกัมพูชามักกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและสร้างภาพว่าไทยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่การกล่าวอ้างของกัมพูชานี้มุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตัวเองและมีความย้อนแย้งในตัวเองจากจุดยืนที่ต่างกันครับทำให้ไทยและกัมพูชาต้องเดินทางมายังสิงคโปร์ในวันนี้เพื่อเปิดใช้กลไกอันคลอสตามอนุสัญญาสหประชาชาติพูดง่ายๆตามหน้าจอคุณผู้ชมคือไอ้พื้นที่พิพาททางทะเลเนี่ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้ทั้งเรื่องของพื้นที่และการใช้ทรัพยากรใต้ท้องทะเลครับ
7: At the heart of this processIs a stark divergence in how Thailand and Cambodia have chosen to manage the issues between us. Thailand has consistently believed that differences between neighbors should be addressed through dialogue. But Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand.As flouting it, but the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
6: ขณะที่ฝั่งของกัมพูชาครับปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็บอกว่ากัมพูชาเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากต้องหันมาใช้กลไกไกล่เกลี่ยนี้ของสหประชาชาติเนื่องจากที่ผ่านมาครับไทยเป็นฝ่ายปิดกั้นทุกช่องทางเจรจาทวิภาคีระหว่างกันและไทยยังเป็นฝ่ายถอนตัวฝ่ายเดียวออกจากบันทึกความเข้าใจระหว่างกัมพูชาและไทยปี2001หรือที่ฝ่ายไทยเรียกว่า MOU 44เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับการประชุมอันคลอสนัดแรกที่สิงคโปร์จะดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับไอ้กลไกนี้เนี่ยที่เรากำลังเล่าอยู่เนี่ยเป็นการหาทางออกให้กับข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งอาจจะยืดยาวไปอย่างน้อย2ปีนะครับกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าต่อให้ได้ข้อสรุปมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะฮะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะปฏิบัติตามข้อสรุปนั้นหรือไม่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นกฎ
8: หรือสิ่งที่ต้องบังคับให้ทั้งคู่เนี่ยต้องทำตามเพียงแต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งในทางออกเท่านั้น
9: ค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังสูงนักวิเคราะห์หลายท่านเองก็ดูจากที่ปรึกษาของฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแต่ของเราก็เก่งเหมือนกันนะคะเราจะเพียงพลัมแม้แต่เพียงนิดเดียวไม่ได้ดอกจันโตว่าวันนี้ที่คุยกันที่คุณศรีหศักดิ์ย้ำนะคะจะเป็นเรื่องประเด็นการแบ่งเขตแดนในทะเลอ่าวไทยเท่านั้นไม่รวมบนบกและไม่รวมเกาะกูดด้วยเพราะอธิปไตยเกาะกูดไม่ได้เป็นประเด็นพิพาทก่อนหน้าที่จะมาถูกพูดคุยในวันนี
8: ้และบนบกเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้ MOU 43
9: คนละเรื่องกัน
8: มันต้องแยกกัน
9: นี่เอาให้เข้าใจชัดเจนนะคะเอาคุณผู้ชมกลับมาในส่วนของบ้านเราเองวันนี้ฝนถล่มอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วคุณผู้ชมที่อยู่เพชรบูรณ์วันนี้มีใครได้รับแจ้งเตือนเซลบรอดแคสต์บ้างน้ำท่วมหนักเลยนะคะส่วนกรุงเทพเองแถวแถวเซ็นทรัลบางนาก็ปรากฏว่าเนี่ยเจอสภาพถนนน้ำท่วมขังแบบนี้เลยนะคะโดยน้ำเนี่ยปกคลุมพื้นผิวการจราจรเยอะมากรถโดยสารสาธารณะรถยนต์ต้องชะลอความเร็วการสัญจรติดขัดเลยค่ะส่วนปากซอยสีด่าน22ก็ถูกน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรเช่นเดียวกันนะคะรถต้องชะลอความเร็วระมัดระวังแล้วก็ทำให้เป็นอีกจุดที่การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนี่ยขับเร็วก็ไม่ได้น้ำมันตีแรงเนี่ยมันสงสารคนที่บ้านอยู่แถวนั้นนะคะได้รับผลกระทบนะแล้วเช้ามืดวันนี้ที่เพชรบูรณ์ชาวหล่มเก่าพื้นที่ตำบลศิลานะคะก็เจอกับฝนตกอย่างหนักเลยค่ะและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์นะคะให้ระวังสถานการณ์ด้วยเพราะว่าแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประชาชนอาศัยริมน้ำต้องยกของไปไว้บนที่สูงค่ะและขณะนี้มีน้ำท่วมบ้านเรือนบางส่วนแล้วเล็กน้อยแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายชัดเจนนะคะ
8: ส่วนที่บ้านซับพูนตำบลห้วยบงอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับคุณผู้ชมนี่มีมวลน้ำนะครับไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้น้ำป่าจากพื้นที่โดยรอบไหลลงมาอย่างรวดเร็วระบบระบายน้ำไม่ทันนะครับน้ำจึงท่วมเส้นทางในหมู่บ้านก่อนจะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนชาวบ้านครับกลางดึกฮะนี่ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นที่สูงครับบางส่วนเนี่ยที่สูงไม่ไหวฮะย้ายออกนอกบ้านเลยครับเนื่องจากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลแรงเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่หลายคนกำลังนอนหลับนะครับล่าสุดเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างฝนหยุดตกแล้วระดับน้ำลดแล้วครับแต่ชาวบ้านบอกไม่ไว้ใจครับยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมสำรวจความเสียหายจากน้ำป่าที่ไหลหลากในครั้งนี้ด้วยครับ
9: มาที่ซีรีส์ที่เมื่อคืนเข้มข้นมากๆนะคะวิมานอากาศสกายคาสเซิลไทยแลนด์ค่ะต้องจับตา EP ที่จะออนกันคืนวันนี้เลยว่าจะเข้มข้นขนาดไหนนะคุณผู้ชมเพราะว่าความจริงเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆยิ่งเปิดยิ่งน่ากลัวไว้ใจใครไม่ได้อีกแล้วนะคะหลังเหตุการณ์ใน EP 13ที่ฟ้าเลือกเดินตามแผนของโค้ชพิมพ์เพื่อปกป้องเพชรแม้ต้องปล่อยให้ AJ กลายเป็นผู้ต้องสงสัยส่วนดาและวิทย์ยังคงพยายามสืบหาความจริงโดยเพชรเองก็เริ่มรู้สึกผิดจนพยายามหาทางช่วย AJ แล้วแต่การพบกุญแจสำคัญที่ออฟฟิศของโค้ชพิมพ์กลับทำให้เรื่องนี้มีเงื่อนงำมากขึ้นและความสงสัยทั้งหมดตอนนี้เริ่มพุ่งไปที่โค้ชพิมพ์หรือจริงๆแล้วโค้ชพิมพ์อาจรู้อะไรมากกว่าที่ทุกคนคิดติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 14ได้นะคะทางช่องวัน31และสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แอปวันดีที่เดียวส่วนใครอยากดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นสมัครวันดีพรีเมียมเลยค่ะและสามารถติดตามทุกคอนเทนต์ได้แบบต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะย้ำสำหรับลูกค้า AAS ด้วยกับโปรแรงสุดพิเศษในเดือนกันยายนนี้ค่ะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยค่ะ
8: คุณผู้ชมยังจำคุณยายอายุ70ปีได้ไหมฮะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกคนหลอกถ่ายภาพแล้วถ่ายออกมาเนี่ยไม่ตรงปกตามที่คุยไว
9: ้
8: คือมีแต่หัวตัวก็แบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย
9: คือหัวชั้นแหละแต่ว่าตัวใครก็ไม่รู้ล่ะ
8: มัน
9: อันนี้แล้วเท้าก็ไม่อยู
8: ่คือไปตัดต่ออะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะเอาล่าสุดคุณยายบุญมาใจกล้าอายุ70ปียิ้มออกแล้วนะครับเพราะคุณที่คำพรการสอนอายุ28ปีช่างภาพอิสระพอเห็นข่าวนี่เดินทางไปช่วยถ่ายภาพให้คุณยายใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถึงที่บุรีรัมย์เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณยายฮะนี่ได้ภาพใหม่แล้ว
9: เฮ้ยอันนี้สวยแล้วนะ
8: สมส่วนแล้ว
9: สมส่วน
8: นี่โอ้โห
9: นี่สวยนี่ชอบนะเป็นธรรมชาตินะคะ
8: คุณยายเนี่ยเปิดเผยด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเลยเพราะว่าเอารูปเดิมเอาจากกรอบไปแล้ว
9: เอากรอบของเขามาใช้ได้อยู่นะ
8: เดี๋ยวเอารูปใหม่ของพี่ที่กำพรถ่ายเนี่ยมาใส่นะฮะคุณยายบอกดีใจที่มีคนมาถ่ายใหม่ให้นะครับแล้วก็รอบนี้ก็ได้ภาพที่สวยงามตามตั้งใจไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมส่วนภาพเดิมไปไหนใช่ไหมลูกสาวยายบอกว่า เอาออกมาฉีกทิ้งไปแล้ว
9: ไม่ทะเลาะนี่เก็บไว้ก็เป็นที่ระลึกไหมไม่เอาเน
8: า
9: ะ
8: นี่เอา
9: ฉีกไม่ทันแล้วเลยเหรอคะ
8: ฉีกแล้วฉีกแล้วมันไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงไง
9: 300นะนั่นอ่ะ
8: แต่ไม่เป็นไรขอบคุณพี่ที่คำพรด้วยนะ
9: ค่ะ
8: เอาจริงๆให้ใหม่นะ
9: ใครอยากจะสนับสนุนช่างภาพจิตใจดีแบบนี้พี่ที่คำพร

0: การสอนเป็นช่างภาพอิสระก็ติดต่อไปได้
1: ท่านนี้นะฮะ
0: ท่านนี้นะน่ารักมากเลย
1: ขอบคุณมากนะ
0: เอามีหลานชายมาช่วยแล้วนะยายนะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะส่วนรอบวันวันนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูใหญ่สันติที่เดี๋ยวจะมาเจอกับพวกเราเล่าเรื่องราวที่หัวจะปวดกับภารกิจสุดป่วนของเด็กๆทีมนักเตะทีมนักตบจากละครหนึ่งทุ่มนักตบวัดโคกปางเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ
2: ช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอน
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
5: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
5: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบคไทรมีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจรดปลายลองเลย
7: ลูกใหม่ปะเนี่ย
8: เหมือนเดิม
9: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
11: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
12: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
11: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
13: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
11: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
14: ผมเป็นนักเลงที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
11: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
13: ไอ้ปู
14: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
11: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
14: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
11: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
14: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
13: หนูขอโทษนะแม
15: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
19: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
20: ย่าผมมาแล้ว
21: ไปหาย่า
20: ขอฟ้าก
21: ับกูนะ
22: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
23: กูถอดให
21: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
23: ้ไปอาบน้ำกับกูวะ
24: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัดอีเบทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25

0: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ Magic Clean เพชรเลิฟเซนต์กลิ่นหอมที่น้องชอบปกป้อง15ชั่วโมงลอเลียนซอฟต์แอนด์เซฟโฉมใหม่
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the End แฟนคอน
3: รับวันมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามีครูใหญ
4: ่
3: นะคะที่ไม่รู้ร้องแรปทำไม ของนักตบวัดโคกปังวันนี้ก็เลยอยากจะมาถามเขาว่าไปร้องแรปทำไม
5: เ
3: นาะอยู่ดีเนี่ยน้องจีจี้เป็นนักร้องเมียนเคไม่ได้ร้องรัศมีแข

0: วัยรุ่นไม่ร้องต้องหล่อๆไม่ได้ร้อง
1: จ้า
0: ผู้ใหญ่ร้อง
1: แต่
2: เขาใหญ่เป็นนักร้องไงชีวิตจริงเขาอะ
1: เดี๋ยวมาถามก่อนเพราะว่าเรื่องราวในฝั่งเรื่องราวก็เรื่องราวเข้มข้นเนื่องจากว่าเปิดเทอมมาปุ๊บเปิดปีการศึกษามีคนมาซื้อตั๋วให้ย้ายโรงเรียนเพราะอะไรกำนันเขาเนี่ยเหมือนกับจะมายึดที่วัดนะคะเราก็ต้องมาถามว่าครูใหญ่เนี่ยช่วยอะไรเขาได้บ้างไหม
3: และร้องแล้วทำไม
1: แล้วร้องแล้วทำไม
3: โอเค
1: คุณพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: จิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกทุกแกทุกแกทุกแกอึ้งอ่างอึ้งอ่าง
4: อันนี้ครูใหญ่เรียนอะไรคะ
5: เด็กกำลังเล่นกันตอนนี้ถ้าเด็กเนี่ยเขานิยมอะไรเราครูใหญ่ต้องตามตาม
4: ต้องตามเด็กให้ทัน
1: เด็กเดี๋ยวนี้เขาจิ้งจกจิ้งจก
5: ใช่เนี่ยแม่
1: ไม่ใช่
5: เจนซีเนียร์แล้วเราอะ
3: เริ่ม
5: อยากฟังแรปเหรออ
1: ยากฟังแรป
5: เอาเนื้อมาด้วย
1: มันรู
5: ้แล้วผู้ชมไปดูนะ
1: ไม่ถามก่อนมาคุยกันก
5: ่
1: อน
5: ได
1: ้มาคุยกันขอดูก่อน
5: ดูอะไรดูเนื้อท่อนแรป
1: เนื
5: ้
1: อ
5: ไม่เอาเดี๋ยวไม่ให้มองมันยาก
4: นิดนึงได้ไหม
5: จ๋าน
4: ิดนึงได้ไหม
1: มาคุยกับฉันก่อน
5: ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนใหม่ผมชื่อสันติทำหน้าที่ครูใหญ่ดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ผมลุยเต็มที่ไม่มีเบื่อหน่ายเราไม่อาจทำด้วยตัวเองเพียงลำพังเรายังมีทีมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังไม่เคยท้อแท้และไม่เคยหมดหวังเพราะเราคือตำนานนักตบบ้านโคกปัง
1: เฮ้ยทำได้อ่ะ
2: นักร้อง
5: ออดิชั่นนะทั้งกองอ่ะว่าใครจะได้ร้อง
1: ไ
5: ม่แท่งได
4: ้เห็นไหม
5: เพราะว่ายึดหลักการแหล่
3: ก็เลยมีพี่เรียงได
5: ้ใช่
1: เฮ้ยคล้ายกัน
4: ในเรียนไป
5: เนี่ยมันเหมือนกันดีว่า
1: เหมือนกัน
5: อยู่แค่อเมริกากับเมืองไทย
4: จ้า
5: เราก็เลยเอาไอ้ที่เราฟังทศพานเอ้ยทศพลที่ทศพลที่ประพานเอามาอะแดปนิดนึงแล้วเชื่อไหมว่าคนที่คุมเนี่ยเป็นแรปเปอร์นะ
1: เออหนูเห็นแล้ว
5: เขาบอกพี่เรียงทำไมแรปดีขนาดนี
1: ้หนูไม่เชื่อ
5: มั่นใจ
1: มีหลักฐานหรือเปล่า
5: อีกเที่ยวปะล่ะ
1: ไม่เอาเสียดายแอร์ทาม
5: เรียนของเรานะ
1: ไม่แล้วทำไมไปเคยคุยกับผู้กำกับไหมว่าทำไมเขาต้องให้ครูใหญ่ร้องแรป
5: ไม่รู้เป็นไงก็คือบอกให้กล้องจีเพเอกมันร้องกล้องพูดยังไม่ชัดเลยเขาบอกเขาพูดพี่ไม่ได้พูด
3: เมาส์พระเอก
4: เดี๋ยวเราให้กล้องมาออกสักทีนะ
5: ไม่ใช่เรื่องของเรื่องเนี่ยคุณครูต้องแนะนำทีมงานตัวเอง
4: จ้ะ
1: อ๋อเพราะเราเป็นครูใหญ
5: ่ต้องแบบกล่าวหน้าเปิดเทอมทุกครั้งเรื่องราวทุกโรงเรียนเนี่ยครูใหญ่ต้องแบบว่าขอต้อนรับนักเรียนสู่ภาคเรียนใหม่นะ
1: อ
5: ันนี้เราม
1: ีแนะนำมีครูคนนี
5: ้ฝ่ายปกครองคุณครูเจนนี
3: ่
5: เนี่ยกีฬานะครูสายฟ้าภาควิชาการครูคนนั้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องเป็นครูใหญ
3: ่เอ๊ะตอนถ่ายนี่จำเนื้อได้ไหมฮะ
1: ทำไมเงี้ย
4: เนาะ
1: หนูเห็นนะปากใช้ไมค์บังปาก
5: จำตอนถ่ายจำได้
3: เออ
1: หนูเห็นมีไมค์บังปากนี
5: ้ไมค์จะบังปากทำไมเราไอ้ไวบอร์ดใหญ่ขนาดนี้อยู่หลังกล้องอ่ะยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนใหม่ผมชื่อสันติทำหน้าที่ครูใหญ่เห็นป่ะ
4: แต่จริงจริงไม่ได้มองกล้องนะมองไวบอร์ด
5: จากนี้พอวันนี้กล้องอยู่เนี่ยไวบอร์ดอยู่เนี่ยมันก็ตามกล้อง
1: ซ้อมงานไหม
5: ซ้อมก็ประมาณนึงเพราะว่ามันต้องเข้าออก
4: เออมันมีบล็อก
5: ปี้พอเราไปปุ๊บรัศมีแขเราก็ออกรัศม
1: ีแขเข้าโชว์
5: ต้องสลับเข้าสลับออกอย่าง
1: นี้เฮ้ยติดใจเลยไหมคะในการร้องแรป
5: ไม่ครับไม่ติดอย่าให้มีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สอง
4: แต่ถ้าแหล่พอได้ถ้าแหล่พอได้
1: เออง
5: ไม่แหล่แบบค่าน้ำนมอ่ะเวลาจะบวชเนี่ยติดต่อได
1: ้ไปแนวนั้นนะเอานี้ดีกว่าภาค2แล้ว
5: สนุกมาก
1: เห็นบอกว่ามากองคราวนี้น้องๆโตขึ้น
5: ใช่
1: เราเหงา
5: ก็ไม่เหงาแต่ว่าต้องเปลี่ยนวิธีเข้า
1: ก็ตัวเองเขียนอยู่ว่าเหงา
5: เหรอ
1: ก็ให้สัมภาษณ์ไว้ให้ข้อมูลไว้ว่าเหงาม
5: ันก็ลืมเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้ว
4: อะยังไงคะต้องเปลี่ยนวิธีไงคะพี่แท
5: ้แรกๆภาคหนึ่งเนี่ยนะนักตบบ้านโคกปังภาคสองนักตบ
1: วัดโคกปัง
5: บ้านโคกปังเนี่ยก็เด็กตัวเล็กๆน่ารักเอ้ยเราก็ไม่ยากเอากินอะไรเซเว่นเอากระดาษ
1: เลี้ยงหนู
4: เอาขนมมาล่อ
5: ภูมิตรครูใหญ่ภูมิตรเรียบร้อยสนิทกันพอผ่านไปพอจบแล้วมันใช้เวลาเกือบปีนะกว่าจะมาถ่ายภาค2
1: เด็กโตขึ้น
5: เขาไม่กินขนมแล้วอ่ะ
3: อ้าว
1: เขาอยู่กับมือถือเลยใช่ไหม ห่างกันประมาณ2ปีจาก
5: เป็นเรื่องของความสวยงามแล
4: ้
5: ว
4: อ๋อเหรอ
5: ลิปสติกแปะอะไรอย่างเงี้ย
1: เราก็ไปทาเขาสิเราก็ไปทาเขาเลย
5: ไม่ได้ดิ
1: เราก็ไปดัดขนตาทาเขา
5: เรื่องเสื้อผ้าและการแต่งตัวมันเขาโตขึ
4: ้
5: น
4: เริ่มเป็นวัยรุ่นขึ้น
1: เขาไม่คุยกับเราดี
5: ถ้าเขาจะกินเขาจะกินพวกอัลต้าสมูทอะไรเงี้ยมันแพงไง
1: เฮ้ยแต่เราไปเลี้ยงสาวได้นะ
5: ข
1: ึ
5: ้นเป็น800แล้วอ่ะ
1: มีคนมาบอกฉันว่าเขาเห็นคุณไปพาผู้หญิงไปกินเอาท่าสมูทนะ
5: อืมคุณก็คุณจะไปเชื่อเขาแล้วนะคุณเห็นแล้วคุณเชื่อเขาเนี่ย
1: แม้ทีเงี้ยเลี้ยงไม่ได้
5: ไม่ได้
1: ไม่ได้
5: ว่าทางโรงเรียนเนี่ยทีมงานนึงคือนักเรียนมาเนี่ยไม่ใช่แค่นักเรียนมาอย่างเดียวพ่อแม่มาด้วย
4: อ๋อคือพี่แท้เป็นคนที่ถ้าดูแลต้องดูแลทั้งหมด
1: เขาไม่เคยดูแลพี่แจ๊ค
5: พี่ดูแลเวลาที่ไม่ได้มีใครดูแลกว่าคือมันอะไรอ่ะตำแหน่งมันจะลดหลั่นลงมาถ้าแม่เขาอยู่เนี่ยแม่
4: เขาจัดการ
5: แม่ดูเหมือนเราหักหน้าเขาไม่ได้ไอการจะไปซื้อของที่ดีกว่าอร่อยกว่ามันดูไม่ดี
4: ต้องให้แม่เขาทำจริงป่ะแม
1: ่ไม่จริงค่ะ
4: ยังไง
1: รถไอติมมาหนุยหนุยหนุยหนุยหนุยเนี่ยเนี่ยรถไอติมมาไปเรียกคนทั้งกองมากินเลยไปกินเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงพอถึงเวลาคนกินปุ๊บเก็บตังค์ไปนุ้ยจ่ายก่อนนุ้ยจ่าย
5: แล้วเราหารกันหรือเปล่า
1: ไม่หารจากวันนั้นถึงวันนี้นะหนูคิดดอกเบี้ยนะหนูรวยแล้วเนี่ยป๋าเออแต่ป๋าเป็นคนน่ารักเลี้ยงทุกคนนั่นแหละแล้วครั้งนี้บอกว่าตีสนิทกับเด็กเนี่ยตีสนิทยังไงล่ะเขาโตเป็นสาวกันหมดแล้ว
5: เต้นสิ
4: อ๋ออ
5: ย่างนึงที่ไม่เคยห่างหายจากเด็กกลุ่มนี้คือการเต้น
4: ทำคอนเทนต์
5: จริงจกจริงจกจริงจกไอตัวเล็กไอหนูนาหาเต้นหนูนาอินเตอร์นะไอ้มากิขนุนเนี่ยจีจี้เนี่ยทุกคนเต้นหมดตอนนี้ทุกคนมีสไตล์แล้วก็จะเอาเพลงมาแลกกันเขาจะมาเอ็กกัน
1: แต่ละอัลกอริทึมไม่เหมือนกัน
5: อัลกอริทึมแปลว่าเนี่ยชอบพูดทับศัพท์แต่ไม่รู้ความหมาย
3: หน้าฟีดโซเชียลของเรา
5: เนี่ย
3: ไม่เหมือนกัน
1: แล้วจะถามทำไมอ่ะ
5: เนี่ยมีความรู้
1: ก็รู้แล้วถามทำไมอ่ะ
4: เอาไม่เราพี่แท่นไม่เหนื่อยอะคะเพราะว่าพักกองก็ไม่ได้พักต้องไปเต้นกับเด็กๆอะค่ะ
5: เหนื่อยก็ต้องทำบางเรื่องอ
1: ่
5: ะ
1: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะเขาเคยพูดเขาเคยหยามไว้เขาเคยหยามติ๊กต็อกนะอันนี้จำไม่เลยนะ
5: หยามเลยเหรอ
1: หยาม
5: เรื่องติ๊กต็อกเรื่องติ๊กต็อกเรื่องติ๊กต็อก
1: ชวนเล่นชวนเล่นตอนนี้ชวนเล่นเฮ้ยป๋าเล่นติ๊กต็อกกันรู้ไหมนี่พระเอกนะ
4: ต้องมีฟอร์มมีมา
1: ดจะมาชวนเล่นติ๊กต็อกอะไรไม่ได้หรอก
5: เป็นไงล่ะเมื่อกี้ทีมงานให้เต้นอะไรป่ะเอามือซ้ายมาเอามือขวามาแยกขาแล้วย่อลงนี่ถ่ายไปแล้วนะ
1: เ
5: พื่อโปรโมทวันบันเทิงเนี่ย
4: ไม่แล้วเมื่อกี้มาชวนเล่นอีกนะ
5: เออรอบวันค่ะ
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้ละ
5: ไม่เราสี่คนเราจะเต้นด้วยกันอันนี้เตรียมมาแล้วเตรียมมาแล้ว
3: ที่เขาเตรียมมา
5: ให้ท่าน
1: จริงป่ะ
5: ท่านผู้ชมร้อนๆกินข้าว
3: ไอเลิฟทิกตอกแล้วตอนน
5: ี้ใช่ไอเลิฟทิกตอกไอเลิฟทิกตอก
1: แล้วไม่แล้วความที่เราเป็นพระเอกล่ะเราเล่นทิกตอกได้หรอ
5: พระเอกน่ารักมีพระเอกน่ารักนะ
1: นี่คืออะไรนี่คือเก็บหรอนี่คือป่าเก็บเฮ้ยป่าเซฟไว้
5: เอาเร็วจริงจบแล้ว
4: สองคนได้ไหมหนูขอนั่งค่ะกำลังใจได้ไหม
5: เขาเป็นนักข่าว
1: เขาเป็นนักข่าวต้องได้รับความเชื่อถือ
5: จบ
1: จบนี้ฮิตเพลงนี้หรอ
5: ยิ่งดังมาก
4: ออฟไปเลยจีออฟ
1: ท่าไหนนะ
5: จบอย่างนี้อันนะจริงจบอย่างนี้นะ
1: แล้วฉันที่ให้ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองสอนท่านได้แล้วอ่ะ
5: อึงอ่างนี้อึงอ่างนี
1: ้อ๋อทำไมไม่เต้นล่ะ
5: เดี๋ยวดิขอดูท่าก่อนเตรียมก่อนจิ้งจก
1: ขอโทษนะรายการสด
3: ผมถือให้
5: ก็บันเทิงมีเหรอ
1: รายการสด
4: ทีมงาน
3: ดับไปแล้ว
4: จะคลิปฉีกทิ้งไปเลยวันนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ละ
1: นั่งก็คือต้องเต้นติ๊กต็อก
5: ต้องเต้นกับเขาในกองถ่ายเล่าให้ฟังว่ามีท่าอะไรก็ต้องลุงแท่งก็ต้องเต้น
1: แต่เรื่องนี้
5: แต่ลุงแท่งก็จะบอกว่า
1: อะไร
5: เอาง่ายๆนะ
1: เออ
5: ถ้ามันซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะยาก
1: เราได้อยู่แล้วไงเพราะเราร้องแรปได้แล้ว
5: เพราะว่าเขาไปแบบ
1: อย่างได้แล้ว
5: ขั้นแบบเวิร์คคลาสแล้วอะ
1: แต่ความเป็นสาวเด็กน้อยอ่ะแต่ละคน
5: เป็นพวกเกาหลีเป็นพวกฝรั่งใช่ครับแบบรุนแรง
1: อ่ะคราวนี้มาถึงเรื่องนี้บ้างคือป๋า
5: จ้า
1: โปรโมทละครแล้ว
5: ได้ครับ
3: เพิ่งจะเข้าเรื่องละคร
4: ทั้งหมดนี่แหละที่นั่งคุยกันไปทั้งหมด
5: นักตกวัดโคกปังมาแล้วนะครับหลายคนรอคอยนะครับนะฮะนักตกวัดโคกปังมาแล้วนะครับหลายคนรอคอยนะครับเจอพวกเราได้นะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา1ทุ่มตรงทางช่องวัน31ครับผม
1: โอเคแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าแม้ว่าจะมีคนถูกซื้อตัวไปย้ายโรงเรียนไปแต่ว่ามีคนที่เป็นแบบเซตมาแทนแล้วอย่างเงี้ยครบทีมแล้วแต่ว่าเรื่องราวความที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคยังมีอีก
5: ขาดทุกตอนไม่ได้เลยจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เพราะว่าเนื่องจากว่ามีเหตุเกิดขึ้นทุก
1: ทุกตอนทุก
5: อีพี
1: เลย
5: ทุกวัน
1: กับ EP นี้เนี่ยเห็นว่า
5: คืนนี้ก็มีเหตุอีกถึงขั้นตายเลย
1: เฮ้ย

0: เลือดก็ไม่เกิดถึงขั้นตุยอุ้ยเราเป็นชาว TikTok
1: เราออกทีวีอยู่จ้ะ
0: ไม่ไปรู้ว่าถึงขั้นตุยเลย
1: เฮ้ยมีมาลงแมลงปล่อยกูเหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ย
0: คือฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะแบบจะสกัดกั้นทุกวิถีทางทั้งแย่งนักวอลเลย์บอลเราทั้งนะฮะทำลายโค้ชเราใช่
1: นะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วครูใหญ่จะสามารถช่วยอะไรได้ไหมมีประโยชน์อะไรกับเรื่องนี้หรือเปล่า
2: แล้วนี่คือ
3: FC น้องขนุนจะมีโอกาสได้กลับมาร่วมทีมนักตบวัดโคกปังไหมอ่ะ
0: ไปดู
1: อย่าสปอย
0: พอไปดูซีนขนุน
1: นี่
3: โอ้ลาล้ำลาพ
0: ี่ถึงเขาเล่นดีเนาะ
3: แล้วเรา
0: คือเรายืนดูอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ในซีนที่เขาไปกับแม่บนรถอะไรเงี้ยเราไม
1: ่เห็น
0: แล้วเขาหยิบมารู้ไหมอะไรเร็วกว่าความเร็วแสงความคิดถึงของพวกเราไงโอ้โห
3: ดูสิ
0: คืออะไรเล็กๆน้อยๆนี่มันทัช
1: โอ้โหอ่ะเพราะฉะนั้น
0: ดูนะฮะดูไว้ได
3: ้ต้องดูค่ะต้องดู
1: และที่สำคัญหลังจบละครเนี่ยจะมีแรปของครูใหญ
0: ่จริงจบ
1: นะติดตามนะคะ
2: ครับ
1: ทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะคะนักตบวัดโคกปัง1ทุ่มตรงทางช่องวัน31ดูย้อนหลังในที่แอปวันดีที่เดียววันนี้ขอบคุณป้าแท้งค่ะ
0: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับ
0: ดูนะครับ
1: และเรายังมีอีก1หนุ่มหล่อหนุ่มหล่อเสียงดีทุกเพลงของเขา100ล้านวิวหมดเลยและเพลงล่าสุดออกมาแค่2สัปดาห
3: ์
1: ทะลุล้านกว่าวิวไปแล้วค่ะกับเพลงนี้ชื่อว่าแค่คนคุยมิวค่ะ

0: สดเก่งมากแล้วร้องเหมือนใน MV เลยอ่ะ
1: ดังอีกแน่นอน
0: หลายๆครั้งบอกว่าพี่มิวคะทำไมทุกเพลงของพี่มิวอ่ะร้อยล้านวิวทั้งนั้นเลยคะนอกจากเพลงเพราะแล้วแต่งเองแล้วมีอีกหนึ่ง

0: คล็ดลับที่ทำในทุกคืน
1: คืออะไรครับ
0: นิว
1: ครับ
0: น้ำมันตะซ่า
1: อ๋อสวดมนต
0: ์เออ
1: ใช่ทำบ้างครับทำบ้าง
0: เออมีการแบบว่าทุกครั้งที่สวดมนต์แล้วแบบมีจะขอให้เพลงดัง
1: ใช่ครับ
0: เกี่ยวไหมเกี่ยวไหม
1: คือเป็นคนชอบขอพรอะไรเงี้ยครับ
0: โอ้อันนี้คือสวดแบบบทไหนเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
1: ก็น้ำมันตะซ่า
0: อ๋อคือสวดแค่นั้น
1: ใช่คร
2: ับ แต่ก็มีขอพร
1: ใช่ครับเป็นคนชอบขอพร
0: เลยอีกอย่างนึงก็คือว่าเพลงนี้เป็นเพลงท้าทายของมิว
3: ครับ
0: เพราะว่าเล่น MV เอง
1: ใช่ครับ
0: แล้วในเพลงเนี่ยร้องไห้ด้วย
1: จะต้องมีร้องไห้ด้วยคร
0: ับ มี acting code เป็น MV ที่มีแต่ acting code
1: ใช่ครับ
0: เป็น MV เพื่ออยากให้ร้องจริง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังไงบ้าง
1: ก็ต้องขอบคุณพี่พิง acting coach ก็ผมเป็นคน acting ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าได้พี่พิงมาช่วยก็ดีร้องไห้ได้ในนั้นใช่ถ้าอยากเห็นผมร้องไห้ก็ต้องไปดู
0: เนาะเนี่ยนางเอกน่ารัก
1: น้องลาน่า
0: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่เราอยากจะสื่อสารใน MV
1: ก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าเคยมีสถานะนี้ครับผมได้เป็นแค่คนคุยกับคนหนึ่ง
3: ทุกคนน่าจะเคยมีสถานะแบบนี
1: ้คิดว่า
2: เคยหรอ
3: ไม่พูดแทนไงว่าเพลงมันแทนใจหลายๆคน
1: ใช่
3: ถูกไหมถูกไหมถูกไหม
1: ใช่ครับ
3: เออ
2: น
3: ี่
2: แหละ
1: คิดว่าคนส่วนมากก็น่าจะเป็นแบบนี
0: ้
1: แบบ
0: โดนใจโดนใจ
1: ใช่อะไรก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาน
0: ะเราก็กระแสดีมาก
1: คร
0: ับเฮ้ยร้านเอา2วีคเองนะร้านแตกแล้วนะในยุคนี้สมัยนี้เน
1: า
0: ะ
3: ยุคนี้
0: ใช่ไหมครับว่าม
3: ีอะไรอยากขอบคุณแฟนๆไหมครับ
1: อยากขอบคุณทุกคนครับที่ซัพพอร์ตครับผมก็ไม่คิดว่าจะอย่างที่บอกไวอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละผมก็ไม่เคย acting แบบนี้ใช่เอาไงก็ฝากด้วยครับผม
0: นะไม่แน่นะจาก MV เราอาจจะได้เห็นผลงานภาพยนตร์หรือละครจากมิวมียูก็ได
2: ้
0: ถึงแม้ไปอีกขั้นหนึ่งมีน่ารักมากสวยมากแล้วก็สื่อสารมากเลยนะเพราะฉะนั้นไปดูกันได้ดูได้ที่ไหนนะจ๊ะ
1: ตอนนี้ดูได้ที่ YouTube Official White Music ครับ
0: จ้าไปดูกันได
1: ้ฟังได้ทุก streaming platform
0: ครับวันนี้ขอบคุณมิวมียูนะจ๊ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: แต่รอบวันของเรายังไม่จบนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังมีเรื่องราวดีๆรออยู่ค่ะอยู่กับยันแล้วก็ค้อนคู่ใจแบบนี้ในรายการช็อปคุ้มคลั่งทุบไม่ยั้งปังทุกโต้วันนี้โปรโมชั่นของเราเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนแต่ต้องเรียกก่อนค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของเส้นผมหรือหนังศีรษะโดยเฉพาะพ่อแม่ตอนนี้แม่แยมก็ดูอยู่หามาหมดแล้วทุกแชมพูถูกใจมากๆเลยกับแชมพูสมุนไพรของคุณป้องถ้าวันนี้ดูอยู่ที่หน้าจอแล้ววันนี้คุณผู้ชมมากองรอกันหน้าจอได้เลยเพราะคุณป้องอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะแม่
0: สวัสดีค่ะกายะขวดนี้เลย
2: นี่คือแชมพูโสมแดง
0: โอ้โห
2: โสมแดงเนี่ยไม่ถูกนะคะส
0: ่
2: วนใหญ่แชมพูโสมแดงเขาจะใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์แชมพูแก้ผมร่วงที่ประเทศเกาหลี
0: ต้องไปหิ้วมา
2: ต้องไปฝากเขาหิ้วแพงก็แพงขวดหนึ่งเป็นพันอีกตั้งหาก
0: ไม่รวมค่าหิ้วนะ
2: ใช่แล้วสังเกตนะทุกผลิตภัณฑ์ในโสมแดงเนี่ยจะอยู่ในพวกผมร่วงทั้งหมดวันนี้ไม่ต้องไปซื้อไกลถึงเกาหลีแล้วใครมีปัญหาผมร่วงผมบางคันหนังหัวมีปัญหาเอาสูตรขิงโสมแดงจากสุกยะไปสระ
0: อุ้ยแม่หม่อมอูมเขามีปัญหาเหมือนกันเหรอคะ
2: 71แล้วนะ
0: โอ้
2: ตอนแรกเนี่ยแกจะตัดผมสั้นแกจะดัดผมหยิกแล้ว
0: ผู้ใหญ่ชอบทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาผมร่วง
2: ผมมันบาง
0: ต้องตีผมหยิกฟูๆเอา
2: อุ้ยมันบางไปหมดเลยเลยบอกแม่ผมอูมเอาไปสระนี่ผลลัพธ์
0: อุ้ยเป็นยังไงอ่ะดูสิคุณผู้ชมสลวยไม่ต้องตัดผมที่เราเคยเลี้ยงไว้แล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะอายุ70กว่าแล้วอยากไว้ผมยาวก็ไว้ได้
2: ตอนนี้แม่ค่อยๆเลี้ยงผมแล้วน
0: ะ
2: จากตอนแรกคือต้องตัดสั้นแบบเข้าติ่งหูเลยอ่ะเป็นแบบซอยแบบติดเลยอ่ะติดหนังหัวเลยอ่ะ
0: ขอดมกลิ่น
2: กลิ่นเป็นยังไงคะ
0: โหคุณผู้ชมใครบอกว่าแชมพูโสมแดงต้องเหม็นอันนี้คือหอมฟุ้งน่าใช้มากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่ดูอยู่แล้วอยากลองใช้แชมพูโสมแดงอันนี้ค่ะต้องรีบสั่งเลยเพราะโปรโมชั่นวันนี้เจ้าของเขามาเอง
2: ปกตินะคะขวดนึงเนี่ย590บาทขวดนึงใช้ได้ประมาณเดือนนึง2ขวดพันนะคะแต่วันนี้ต้องจัดโปร8เดือนมาให้
0: ค่ะ
2: จากทั้งหมด2ขวดพันวันนี้เอาไป8ขวด999บาท
0: 8ขวด999บาทยังไม่พอมีของแถมด้วยเหรอ
2: ครีมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมตัวหอมแล้วถ้าแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวคันนะมันเป็นตัวสบู่แก้คันดีมากตัวหอมด้วยให้อีก8ซอง8บวก8 16ชิ้นจากขวดละ690เฉลี่ย 62บาท
0: ขวดละ62บาทแต่คุณผู้ชมค่ะจำนวนจำกัดนะคะคุณรีบโทรมา60เซตเท่านั้นเมื่อกี้เห็นไหมเขาขึ้นว่าถ้าเกิดว่าไม่โทรวันนี้คือบวกอีก200แต่ถ้าเกิดวันนี้ลดทันทีในรายการนะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นโทรด่วนค่ะ02-817-9925ส่งฟรีคุณผู้ชมคะเคยเห็นไหมว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโสมแดงต้องเป็นสาวเกาหลีสาวเกาหลีนี่คือเขาจะมีทั้งความเชื่อแล้วก็จริงๆสมุนไพรที่บ้านเขาอะมันดังมันมีสรรพคุณใช่ไหมคะ
2: ตัวรากโสมมันแพงนะคะแต่ตอนนี้รากเสริมมาอยู่ในขวดแดงแล้วไปดูคุณยูริ
0: คุณยูริ
2: เป็นคนเกาหลีเลยอันยองอาเซโยเลยคุณยูริบอกว่าปกติเวลาอยู่ที่เกาหลีจะต้องใช้แชมพูโสมแดงขวดละเป็นพันๆพอมาอยู่เมืองไทยมาจะดูผมหนาไหมผมหนา
0: แต่ปกติยังดูซีรีส์เนี่ยอาจุมมาคุณป้าคุณยายของเกาหลีเขาเนี่ยคุณผู้ชมผมบางนะแล้วจะแอบเห็นนางศีรษะแล้วดัดเยกแต่ว่าอาจุมมายูริคนนี้
2: คือตอนแรกคุณยูริคันหัวผมร่วงแล้วก็แบบเริ่มบางเลยบอกคุณยูริเอาตัวโสมแดงไปเลย
0: ค
2: ุณยูริบอกโสมแดงมันแพงเลยบอกคุณยูริขวดหลักสิบดูดิตอนที่ใช้ผมหนามาก
0: คุณผู้ชมจากที่เรามองว่าแบบจะเป็นอาจุมมานะเรียกคุณพี่ได้เลยเพราะผมเขาดกอ่ะ
2: เขาจับอย่างนี้เลยว่าผมเขาแข็งแรงมาก
0: โอ้แบบนี้อยากให้ใช้อ่ะ
2: รู้ไหมคะพ่อรองอีกคนนึง
0: พ่อรองโอนอายุเท่าไหร่แล้วคะเน
2: ี่
0: ย
2: 80ค่ะ
0: เห็นไหม
2: พ่อรอง
0: ปัญหาเนาะ
2: ใช่คือกลางกระบอกแกไปหมดแล้วนะคะ
0: คือชายอ่ะ
2: เอาเป็นว่าผมมันไม่มีแล้วตรงกลางน่ะไม่มีเลย
0: อุ๊ยแต่ดูหน้าพ่อศีรษะแล้วมีความสุขมากเลยอ่ะ
2: มันเย็นจากขิงเห็นไหมคะตุ้มผมตอนนี้สิผมดูดิดูดิดูดิเนี่ย
0: โอ้
2: ขึ้นแล้วขึ้นเลย
0: ดูมันหนุ่มขึ้นเยอะเลยอ่ะคือไรผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะเลยเน
2: า
0: ะ
2: ที่ผมพ่อรองขึ้นที่ผมคุณยูริขึ้นเพราะว่ามันมีตัวโสมแดงมันมีตัวเขาเรียกว่าขิงตัวขิงนี่ทีเด็ดนะ
0: นี่ต้มสดสกัดกันอย่างนี้เลยเหรอ
2: ใช่ขิงเนี่ยสาแล้วหัวสะอาดมากใครคันหัวมีกลิ่นหนังหัวใช้ขิงเนี่ยดับกลิ่นหนังหัวดีมากลดความคันความมันประคันดีควายมะกรูดมะหาดและมีใบไผ่เทียนกิ่งนะคะแล้วตัวนี้สาแล้วผมไม่แห้งกระด้างนะก็มีว่านหางจระเข้วิตามินอีแล้วม
0: ี
2: ตัวปามเรื่อยดีมากแพงเขาไม่ใส่กันแต่ตัวนี้ใส่เข้ามาให้ด้วย
0: คือตอนเนี้ยสายแน่นมากๆเสียงโทรศัพท์ดังไม่หยุดเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ย้ำนะคะโปรโมชั่นที่คุณป้องจัดมาให้วันนี้คือไม่ได้แค่ 4-5 ขวดนะ8ขวด
2: ป8เดือนจากขวดละหลักเป็นพันน่ะเหลือขวดละหลัก10อ่ะเอาไปสระกันเลยป8เดือนใครผมร่วงใช่มั้ยเอาไปสระมีกลิ่นหนังหัวใช่มั้ยเอาไปสระมีอาการคันขึ้นเป็นแผ่นเป็นสะเก็ดแล้วเอาไปสระอายุเยอะแล้วไม่รู้จะทำยังไงต้องไปปลูกผมหรือเปล่าเอาไปสระวันนี้ให้ไปเลยป8เดือนปกติ2ขวดพันวันนี้8ดูขวด8เดือน999บาท
0: ตกขวดปั๊มแบบนี้ขวดปั๊มใหญ่แบบนี้นะคะผู้ชม62บาท
2: ใช่
0: ค่ายังพูดตรงๆนะถูกกว่าทั่วไปเยอะมากแต่นี่เป็นโสมแดงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอย่าพลาดโทรด่วน02-817-9925ถ้าใครกลัวไม่ทันไม่อยากต่อสายสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยตอนนี้คุณผู้ชมส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: อ้าวไปดูพี่แพทนิดนึงค
0: ่ะ
2: คือแกเนี่ยทำกับข้าว
0: ว้ายเข้าใจเลยแม่ครัวอยู่กับความร้อนอยู่กับไฟหน้าเตาแล้วต้องใส่หมวกอีกเน
2: า
0: ะ
2: โอ้โหอบชื้นอบไปหมดพออบเสร็จเป็นไงฮะมีกลิ่นเสร็จคันเสร็จผมร่วงดูตอนนี้นี่พอสระผมสระสมแดงผมหนาร
0: ู้สึกว่ามันฟูมันพองมันสลวยเน
2: า
0: ะ
2: อ้าวไปดูพี่คนนี้แกออกกำลังกายเล่นโยคะนี่เหนียว
0: ค่ะโยนึกออกเลย
2: นี่ๆๆแล้วหนังหัวขาวเลยเหนียว
0: ใครเห็นหัวตัวเองเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆคุณผู้ชมมันรับไม่ได้เราอยากสระผมแบบนี้แต่สระผมยังไงให้สระเสร็จเนี่ยมันรู้สึกสบายไปถึงหนังหัว
2: สูตรนี้พี่แพทนี่ผมขึ้นเทียบเลยนะคือตอนแรกนี่เหนียวเป็นก้อนเลยเห็นหนังหัวขาวๆแล้วอ่ะ
0: คุณผู้ชาย
2: คุณแกนี่คืออย่างนี้แกเครียดปุ๊บแล้วหัวแกเริ่มเถิกขึ้นเถิกขึ้น
0: อ
2: ่ะ
0: โอ้แล้วอย่าไปดึงผมเล่นนะไม่ได
2: ้นี่แหละแกเครียดแล้วแกก็ดึงแล้วแกก็เถิกขึ้นเถิกขึ้นอ่ะเลยบอกพี่ต้องใช้โสมแดงแล้วแหละมันจะช่วยในเรื่องเนี่ยๆๆโอ้ดูหล่อเลยเห็นมั้ยเน
0: ี่
2: ยชื่ออ
0: ยากให้เค้าแบบว่าอยู่กับเรานานๆนะผมมาเราก็ต้องเลือก
2: แต่ละคน
0: นิดนึง
2: แต่ละคน
0: นะคะจริงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยแสกห่างก็บอกอายุแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่กับเรานานๆแสกมันจะแน
2: ่
0: น
2: เนี่ยๆฟูเลยเนี่ยฟูฟ่องเพราะฉะนั้นนะคะใครบอกเครียดเหลือเกินตอนเนี้ยผมมันบางผมมันน้อยไม่รู้ทํายังไงโสมแดงนี่แหละค่ะแต่ราคามันไม่ถูกราคามันแพง
0: แต่วันนี้นะคุณป้องสายแน่นมากนะอย่าต้องเล่นคุณผู้ชมนิดนึงเหลือ3นาทีสุดท้ายเมื่อกี้คุณเห็นใช่มั้ยคะถ้าเกิดคุณโทรไม่ทันใน3นาทีนี้นะราคาจะเด้งไป1,000อัพเมื่อกี้เห็นแล้ว1,199แต่ถ้าทันในรายการนี้เรารายการสดค่ะเราลด200บาทแล้วค่าส่งก็ไม่ต้องเสียคุณจ่ายทั้งหมดเนี่ยแค่999บาทคุณนับไปเลยนะ8ขวดกับอีก8ซองเหลือชิ้นละแค่62บาทเท่านั้น
2: ไม่ต้องไปหิ้วจากเกาหลีแล้วนะขายในเมืองไทยแล้วมันอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของตัวแก้ปัญหาผมร่วงในเกาหลีหมดเลยตัวโสมแดง
0: เนาะ
2: แล้วปกติเนี่ยขายอยู่2ขวดพัน ขวดนึงเนี่ย690วันนี้จากหลักร้อยเอาไปหลัก10พอ
0: ทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ามากๆคุณผู้ชมรีบโทรรีบสแกนหน้าจอกันเพราะว่าถ้าไม่ทันในรายการนี้คุณไม่ได้ส่วนลด200นะคะอาสแกนกันไปแล้วก็โทรกันมาได้เลย02-817-9925เมื่อสักครู่นี้ยำเห็นแม่อูมอยากขอดูแม่อูมอีกทีนึงอ่ะเพราะว่าอายุเท่าแม่ยำเลย
2: 71
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชม
2: คือแม่เนี่ยนะตอนแรกอ่ะแกคันหนังหัวมีกลิ่นแล้วแกจะตัดผมสั้นแล้วแกเตรียมไปดัดผมหยิกทั้งหัวแล้วนะเสร็จปุ๊บตอนนี้แกเลี้ยงมายาวแล้วเลยบอกแม่ใจเย็นนะแม่ลองเอาแชมพูโสมแดงไปสระนี่แม่เขาเลี้ยงมาถึงบ่าแล้วนะ
0: ก็เลี้ยงได้ไงมันไม่ลาไปซะก่อน
2: นี่ไงแม่ไม่ต้องไปตัดผมสั้นเลยคือดูโอ้โห
0: เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเด็กแม่ท่านไหนนะอยากจะยังไว้ผมยาวเหมือนแม่ยังก็สั่งหรือหลายคนที่บอกว่าไปตัดผมสั้นแล้วเหมือนคุณพี่ท่านนี้ขอเรียกคุณพี่นะเพราะว่าเขาสวยแล้ว
2: พ
0: อก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นอาจุมม่าในซีรีส์เกาหลีเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่คุณยูริเนี่ยเป็นคนเกาหลี100%นะฮะคือพอผมร่วงปุ๊บแกก็เลยไปตัดสั้น
0: มันบางไงต้องดัด
2: ใช่และแกกำลังจะดัดแล้วดูตอนนี้ดิ
0: แต่ตอนนี้คุณผู้ชม
2: ดัดไม่ได้แล้ว
0: ต้องดัดแล้วเพราะว่าผมมันยังเต็มหัวอยู่แบบนี้
2: เยอะมาก
0: ให้มันสลวยแล้วโชว์ไปเถอะ
2: 50-60แล้วนะ
0: น่าแต่ดูไม่รู้เลยนะคะบอกว่าสักแบบ48-49อ่ะก็ได้อ่ะคือหันหลังแล้วยังเรียกคุณพี่อยู่เลยด้วยพลังของสารสกัดที่ใส่อัดแน่นขนาดนี้คือคุณป้องทำให้ด้วยแบรนด์นี้เลยสุกายะเนี่ย
2: คือวิธีการน่ะเราต้มหม้อสมุนไพรเอาน้ำสมุนไพรไปใส่เบสแล้วให้สระมันเลยไม่ต่างจากแชมพูที่เขาต้มสกัดสดสมุนไพรแล้วมาให้สระค่ะ
0: ค่ะแล้วคุณผู้ชมขาดมตรงนี้นะ
2: หอมไหม
0: ยำพูดเลยกล้าการันตีเลยว่าสระเช้าสระเย็นก็อยากจะสระเพราะว่ามันหอมสมุนไพรจริง
2: ๆแล้วขิงอ่ะสระแล้วสะอาดโสมแดงอ่ะสระแล้วผมขึ้นเอาตัวนี้ไปสระเหอะต้องบอกเลยนะถ้าโสมแดงไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วแล้วบอกเลยว่าเสียเงินเป็นหมื่นนะเสียเงินเป็นพันนะไปซื้ออะไรแพงๆนะไม่สู้ขวดโสมแดงขวดนี
0: ้30วินาทีสุดท้ายรีบโทรกัน02-817-9925เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะต้องจ่ายที่1,199แต่ถ้าโทรทันตอนนี้8ขวดนี้พร้อมกับสบู่อาบน้ำอีก8ซองจ่ายแค่999ตกขวดละ62บาท
2: ใช่แล้วดูอยู่ไม่ต้องรีบโอนเงินนะคะเดี๋ยวผมไปถึงหน้าบ้านจ่ายตังค์หน้าบ้านค่าส่งไม่มีเก็บสักบาทตอนนี้ขออนุญาตต่อเวลานะคะเพราะตอนนี้สายมาเป็น100
0: ต่อได้ไหม
2: เอางี้ต่อเวลา10นาทีกดให้ทัน02-817-9925
0: โทรมานะคะแล้วก็สั่งแชมพูสุกายะได้เลยวันนี้เดี๋ยวเราไปช่วยรับสายนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะส่งฟรีนะ
4: ผู้ชมยังอยู่กับรอบวันนะคะตอนนี้มีข่าวดีสำหรับชาวไลค์ยูนะกับคอนเสิร์ตใหญ่ของไลค์แค้นใครที่พลาดกดบัตรไม่ทันเขามีข่าวดีมาฝากค่ะ
5: Razer Music ส่งตรงแบบจะเต็มกับ5หนุ่มไลค์แค้นที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาวไลค์ยูอีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อไลค์แค้น Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่าไลค์ยูถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆไลค์แค้นมาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซลเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่าไลค์ยูทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
4: เอาละค่ะคุณผู้ชมขาเมื่อคืนวิมานอากาศค่ะไม่น่าเชื่อระหว่างที่หาอยู่ว่าเอ้ยใครคือคนที่ทำร้ายจินสุดท้ายแล้วไม่น่าเชื่อว่าโค้ชพิมพ์เองเข้ามาปกป้องเพชรที่เป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัยหาหลักฐานเอาไปให้คุณตำรวจแล้วน้องเอเจแห่งบ้านที่ดูแล้วมีความสุขของโดนัทแล้วก็พี่ตู่ภพธรต้องโดนจับตัวค่ะอันนี้ต้องติดตามเรื่องราวตอนต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเอเจเป็นคนทำจริงหรือเปล่าซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ค่ะนอกจากความสนุกแล้วนะคะยังนำเสนอเรื่องราวของการที่ครอบครัวเนี่ยถือได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเนาะที่จะหล่อหลอมเด็กคนนึงเติบโตมาให้เป็นอย่างไรวันนี้เราก็ไปฟังความคิดเห็นของเหล่านักแสดงดีกว่าว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
5: ใครที่ได้ดูซีรีส์วิมานอากาศจะได้สัมผัสถึงความสนุกและชวนลุ้นไปกับเรื่องราวที่คาดเดาไม่ได้และซีรีส์เรื่องนี้ยังคงทำหน้าที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวผ่านหลากมิติและความเข้มข้นของเนื้อหาในเรื่องนี้ไม่ได้จุดประกายให้กับคุณผู้ชมเพียงเท่านั้นเพราะเหล่านักแสดงก็ได้หันกลับมาทบทวนความหมายที่แท้จริงของการเติบโตการโอบกอดและการ

0: ร้างพื้นที่ปลอดภัยภายในบ้านอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1: เอาจริงๆการเลี้ยงดูของพ่อแม่สำคัญมากที่จะทำให้ลูกแต่ละคนโตมาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสังคมเราอยู่แล้วอะทัศนคติของพวกเราที่เติบโตมาส่วนใหญ่ก็มาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะคะ
2: พ่อทำถูกแล้วถ้าพ่อไม่สู้อะผมผิดหวังแย่เลยรู้ไหม
3: ลูกก็เป็นคนอะเขาก็มีความคิดความอ่านแล้วเขาก็สามารถคิดเขาได้เองแล้วอะพ่อแม่ก็จะต้องควรที่จะพูดคุยกับลูกให้มากขึ้นควรจะสร้างบอนด์ความผูกพันสร้างจุดเชื่อมคอนเนคชั่นของเราให้ดีมันจะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้แล้วก็เห็นเราเป็นเซฟสเปซของเขาไปตลอดปัญหาต่างๆมันก็จะลดน้อยลง
4: ให้พ่อทำอะไรพ่อพร้อมสนับสนุนเจ้าเต็มที่
5: ผมไม่ค่อยอยากให้ลูกต้องไปแข่งขันอะไรกับใครสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าการแข่งก็ถ้าคุณอยากจะทดสอบความสามารถตัวเองก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วที่1ที่2มันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกแต่การเติบโตไปทุกวันมีความหมายมากกว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญที่เราอยากจะให้ลูกเป็นอยากให้เขามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วค่อยๆพัฒนาไปอย่างมีความสุข
6: แม่ไม่เคยไปคอนเสิร์ตเลยค่ะขอบคุณนะคะ
7: โนว่าวันนี้ถ้าดูเรื่องนี้แล้วก็ชวนคนที่บ้านมาดูเพื่อให้รู้ว่าถ้าบ้านเรามีความรักความอบอุ่นที่ดีพอไม่ว่าเรื่องไหนเข้ามามันจะไม่ได้ทำลายแล้วก็บั่นทอนหัวใจสำคัญของวิมานอากาศคือสถาบันครอบครัวและความรักความอบอุ่นนะคะถ้าบ้านคุณแข็งแรงไม่มีใครมาทำลายบ้านคุณได้หรอก
8: ผู้ชมค่ะอีก2ตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวิมานอากาศหรือว่า Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคาร2ทุ่มครึ่งดูทางทีวี2ทุ่มครึ่งที่ช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันแบบยาวๆดูอย่างต่อเนื่องได้ที่แอปวันดีที่เดียวนั่นเองนะคะส่วนแน่นอนอย่างที่โค้ชพิมพ์พูดไว้ว่าสถาบันครอบครัวเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะในการที่จะหล่อหลอมเด็กคนนึงขึ้นมาถ้าครอบครัวนั้นมีความรักและความอบอุ่นให้กับเด็กคนนึงแล้วก็ไม่มีอะไรมาแทรกแซงได้แต่ในวิมานอากาศไม่รู้สิคะว่าโค้ชพิมพ์จะเข้ามาแทรกแซงบ้านคุณพี่ฟ้าได้หรือเปล่านะคะยังไงก็ต้องติดตามแล้วก็เอเจจะเป็นฆาตกรจริงๆเหรอลูกใช่เหรออ่ะมาร่วมลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้รอบวันหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้ว

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับ14กันยายนนะ
3: ค่ะ
2: แน่นอน14กันยายนวันหลายๆคนก็ลุ้นเรื่องนึง
4: ครับ
2: ลุ้นเรื่องพระก่อน
3: เออใช่
2: คือเรื่องพระเรื่องเจ้าคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือบอยท่าประจันเขาไลฟ์แล้วก็บอกว่าลองไปถามมดดำมดดำเคยมาวัดนี
3: ้วัดจุฬามณี
2: วัดจุฬามณี
3: เธอไปไหม
2: ฉันไปถ่ายรายการครั้งเดียว
3: อ๋อถ้าไปแค่
2: แล้วนอกนั้นฉันก็ให้คนอื่นไปถ่ายหมดเลย
3: ไม่แต่สังเกตว่าเวลาบอกมดดำมันจะเป็นที่จับตามองเลยว่าเธอไปวัดไหนแล้วคนจะตามไง
4: ไม่มันเกิดจากกระแสที่อันนี้ไงท่านโชติไงก็เลยแบบว่าคนติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ไง
3: ก็เลยดูแต่ละวัดอีก
2: ก็เลือกแต่ละวัดแต่ละวัดกันไป
4: ใช่
2: ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมา
4: ครับ
2: เรื่องวัดจุฬามณีแต่ก็คือคุณบอยท่าประจันเขาออกมาพูดแล้วล่ะคือก็มีคนบอกอ้าวหรือคุณบอยช่วงหนึ่งจำได้ไหมท้าวเวสท้าวเวสดังเขาเลยบอกหรือคุณบอยท่าประจันเนี่ยจะไปทำวัตถุมงคลแล้วเขาไม่ให้ทำคุณบอยเขาออกมาปฏิเสธหมดแล้วน
3: ะ
2: เกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็คือ

0: สมมติเราดูเนี่ยกระแสข่าวในโซเชียลว่าอาจจะมีวัดแห่งใหม่ที่มีประเด็นต้องถูกตรวจสอบแบบคดีนี้
1: อ
0: ีกโดยเริ่มจากการไลฟ์ของคุณบอยท่าพระจันทร์นั่นแหละเซียนพระชื่อดังซึ่งในช่วงนึงมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถึงสมิโชติอดีตเจ้าอาวาสพระพุทธไทยสวรรค์เราเล่าไปแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยบอกว่ามีอีกองค์นึงชัดเจนกว่าโชติอีกตอนเนี้ยองค์เนี้ยชัดเจนที่สุดไปฟังเสียงคุณบอยไลฟ์สักนิดนึงค่ะ
2: มีองค์นึงชัดเจนเลยนะฮะชัดเจนกว่าโชติอีกนะถ้ามีการตรวจสอบวัดเนี้ยต้องเป็นวัดนึงที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมากดังด้วยวัดดังด้วยนะครับชัดเจนเลย
0: ก็คือเขาบอกชัดเจนกว่าอีกต้องมีการตรวจสอบวัดนี้เป็นวัดนึงที่ต้องตรวจสอบเลยเพราะมันชัดเจนมาก
3: ครับ
0: คุณบอยก็ยังเผยว่าที่ตนพูดไปเนี่ยเพราะไม่อยากมีปัญหากับคนแถวนั้นเพราะเขาค้าขายกันได้แต่ไม่ได้เกี่ยวกับตนและตนก็ไม่ไปค้าขายด้วยเดิมทีเนี่ยเขาจะให้ตนสร้างพระก
3: ็
0: คือจะให้ปล่อยท่าพระจันทร์เนี่ยสร้างพระแต่ตนไม่ทำไม่ไปชัดเจนมากแต่ทุกวันนี้วัดเงียบไปแล้วนะก็คือวัดเงียบลงแล้วนะไม่มีคนไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมีช่วงหนึ่งพี่มดดำเขาไปก็เลยดังไปอยู่ครั้งเดียว
1: ไปเดียว
0: ไปไม่ถึง10นาที20นาทีด้วยค่ะ
1: จริงๆเหมือนไปถ่ายรายการนิดเดียว
0: แป๊บเดียว
3: แป๊บเดียวไปถ่ายแป๊บเดียว
0: ฮะแล้วก็เงียบไปแล้วโดยวันนี้กระแสคือเอาจริงถ้าเป็นพญาต้องพญาฉันเองแต่ถือท้าวเวสสุวรรณอะไรเงี้ยตัวเองจะเป็นไม่ได้จะอินอะไรกับท้าวเวสเท่าไหร่แต่ถามว่าเคยไปถ่ายรายการไหมก็เคยไปถ่ายรายการนั่นแหละแล้วก็ไม่เคยได้สัมภาษณ์อาจารย์องค์อาจารย์อิดอะไรไม่เคยได้สัมภาษณ์ด้วยมีแต่รู้สึกจะปิ้งน็อตมั้งให้ก็เอาง่ายๆเชื่อไม่เชื่อก็ฉันให้น็อตกับไอซันไปอ่ะ
1: ก็อ๋อก็คือรายการไปถ่ายมดดำไป
3: สร้าง
1: แล้ว
3: แ
1: ต่ว่าหลังตอนหลังก็เป็นพี่น็อต
3: 2ล้านลูก
0: นะครับอ้าววันนี้กระแสข่าวที่วัดดังอย่างวัดจุฬามณีเนี่ยนะครับวยาวัจกรเขาออกมาพูดถึงกระแสข่าวเรื่องที่มีโซเชียลมีเดียกำลังจับตามองว่าวัดแห่งหนึ่งในภูมิภาคกลางว่ากำลังจะเกิดคดีคล้าย
1: ๆ
0: กับคดีเบียดบังทรัพย์วัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะครับโดยมองว่าวัดที่ไม่ใช่น่าจะใช่วัดตัวเองหรอกไม่ใช่วัดจุฬามณีหรอกนะครับแต่ถ้าไปดูแต่ละเพจเนี่ยก็ผลัดกันโพสต์ลงโซเชียลเขียนคำใบ้คล้ายๆกันว่าวัดอะไรเพียงแต่บอกว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางปรากฏว่าคุณบอยท่าพระจันทร์เนี่ยก็โพสต์เพิ่มเติมนะฮะว่าไม่ได้เอ่ยถึงพระหรือวัดไหนอย่าไปตีความเกินกว่าที่สิ่งที่ตัวเองโพสต์อย่าด่วนกล่าวโทษหรือพาดพิงคุณบอยซึ่งวยาวัจกรกับลูกศิษย์วัดก็ช่วยกันชี้แจงยืนยันว่าถ้าเป็นเรื่องการจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยทางวัดไม่เคยให้บุคคลภายนอกดำเนินการโดยเฉพาะหลังช่วงปี2564เนี่ยมหาเถรสมาคมเนี่ยออกระเบียบกำชับเว้นแต่บางองค์กรที่มาขออนุญาตจัดสร้างเพราะต้องการระดมเงินเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ซึ่งจะมีรายละเอียดโครงการจำนวนการจัดสร้างและก็วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนวันนี้ครับทางตำรวจเองผู้บังคับการปราบปรามนะครับแล้วก็บิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยืนยันตรงกันว่าณตอนนี้ไม่ได้มีการกำหนดการที่จะต้องไปตรวจสอบวัดแห่งไหนในจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะแล้วก็ไม่ทราบว่ากระแสข่าวดังกล่าวเนี่ย มีต้นทางมาจากไหนว
1: ่
0: าอย่าง
1: นั้นบิ๊กเต่าบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคดีความคืบหน้าของวัดพุทธไทยสวรรค์กันบ้างนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างคดีอย่างที่เราบอกกันว่าเป็นคดีเบียดบังทรัพย์นะคะซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นคดีดังเนาะตอนนี้หลายๆคนจับตามองเงินเนี่ยจากการเช่าวัตถุมงคลเนี่ยประมาณ 2.8 ล้านบาทแล้วก็เงินบริจาคนะคะอีกประมาณ89ล้านบาทรวมแล้วเนี่ย92ล้านบาทที่ไม่ได้มีการเข้าบัญชีวัดนะคะแต่ว่าถูกส่งผ่านไปมูลนิธิหวันโชตนะคะแล้วก็โอนไปบัญชีส่วนตัวของทิชโชตแล้วก็เอ๋เลยตำรวจเนี่ยพบการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดนะคะแล้วก็เงินเนี่ยส่งเข้าไปในมูลนิธิมูลนิธิเนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกใบอนุโมทนาบัตรเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ตำรวจเนี่ยเข้าค้นทั้งหมด6จุดด้วยกันนะคะก็พบว่าทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเงินทำบุญนะคะรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย720 ล้านบาทนะคะส่วนของทิชโชตเนี่ยอีกประมาณ400เกือบ500ล้านบาทเนี่ยพบเงินในกุฏิเท่าไหร่รู้ไหม
3: เท่าไหร่ครับ
1: อยู่เงินสดในกุฏิ100ล้านเธอเขาพกยังไงอ่ะ
0: ใช่ว่าไม่ได้เตรียมตัว
1: ไม่ได้เตรียมเก็บเป็นตั้งๆเลยเหรอเก็บในตู้เงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ฉันไปฉันก็ยัง
1: ถวาย
0: เขาบอกว่าถวายกันทีไม่ได้น้อยนะ
1: 100ล้านมันเยอะมากนะเธอ
3: ก็อาจจะ
0: สร้างวัตถุมงคลไงเขาบอกเฉพาะทองคำน่ะ พันกิโล
1: นี่เขาบอกว่าทองคำรวมอ่ะพันบาทแล้วก็เงินใน
0: บัญชีพันบาทไม่ใช่พันกิโล
1: โอ้พันกิโลใหญ่มากแล้วก็เงินในบัญชีอีกประมาณ290ล้านบาทนะคะทีนี้พอเขาไปค้นบ้านสิกาเอ๋บ้านสิกาเอ๋นะมีเงินสดอยู่ในบ้านเนี่ย3ล้านบาทนะคะทองคำอีกประมาณ90บาทนะคะเอกสารเนี่ยก็จะมีพวกโฉนดที่ดินสมุดบัญชีเงินเนี่ยหลายสกุลนะคะรวมๆกันแล้วอีกประมาณ 3.5 ล้านบาทนะคะคือตำรวจเนี่ยมีการตั้งข้อหาเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์นะคะมีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็สมคบกันฟอกเงินนะคะคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็ยังให้การปฏิเสธนะคะตำรวจบอกแบบนี้เอเนี่ยบอกว่าทรัพย์

0: เที่ยวชมสถานที่และสัมผัสนะครับบรรยากาศของวัดอย่างต่อเนื่องครับ
1: ท่านผู้ชมฮะโต๊ะกลมโต๊ะกลมเอาออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วตำรวจเขาเอาเขาเยื่อนย้ายเขาเรียกว่าโต๊ะแดงหรือโต๊ะกลม
2: โต๊ะกลม
0: แม่
1: โต๊ะกลมสินะฮะทำให้จุดดังกล่าวเนี่ยไม่ได้กลายเป็นจุดเช็คอินถาวรของนักท่องเที่ยวอีกแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะวันนี้คุณได้มีโอกาสเจอป๋องสุพรรณ
0: ใช่ครับคุณแม่
1: ป๋องสุพรรณเครียดม
0: ากเครียดมากแม่แล้วก็มีความกังวลมีความแบบแหยงแยงในการที่แบบจะต้องไปเจอพระแต่ละรูปเพราะว่าเจตนาแกนะคือเหมือนแกพูดให้ฟังนะแกบอกว่าโดนหลอกมาเกือบ10ปีแล
1: ้
0: ว
1: ลองฟังกันสักหน่อย
0: ลองไปฟังหน่อยครับ
3: สวัสดีครับพี่ป๋องสุพรรณครับกับเหตุการณ์นะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อว่าพี่ป๋องเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ลงโซเชียลไปแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเสียใจมากๆกับเหตุการณ์นี้เห็นบอกว่าความรู้สึกตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับพี
4: ่รู้สึกยังไงแล้วก็เสียใจด้วย
3: ครับ
4: แต่ก็ต้องยอมรับอะสิ่งที่เราไม่คิดว่าพระที่เรากราบไหว้ศรัทธาเชื่อถือที่ทำทุกอย่าง
3: ครับ
4: เพราะเชื่อว่าจะเป็นการช่วยให้วัดทางวัดเนี่ยได้บูรณะให้สำเร็จ
3: คร
4: ับ นะช่วยประชาสัมพันธ์บอกกล่าวการันตีอะไรไปต่างๆ
3: คร
4: ับ เพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นแต่บัดนี้เรื่องมันเป็นแบบนี้เราก็รับไม่ได้เราเสียใจมากนะทั้งบ้านน่ะเราเอาลูกเอาหลานไปไหว้อ่ะลองคิดดูดิ
3: ครับ
4: นะแล้วทุกคนเนี่ยที่ผมทักชวนไปเนี่ยผมก็ต้องบอกตรงๆขอโทษเราดิผมจะคำอธิบายต่างๆเนี่ยมันมีในใจผมนะ
3: ครับ
4: นะเพราะเราศรัทธาจริงๆเชื่อจริงๆตรงนั้นกับภาพที่มันออกมาเนี่ยเราก็
0: ใช่ครับแม่
1: ใช่มั้ยคะอ๋อลืมไปค่ะ
0: ตกใจ
1: เลยมโนมึงไลฟ์อยู่เน
2: า
1: ะ
2: มโนแล้วก็พูดไปเรื่อยเลย
1: เอาละยอมโอเคนะก็ติดตามกับเรื่องพระอีกอย่างนึง14กันยายนวันนี้ก็ไม่ได้ตกก็เป็นไปอย่างที่ทุกคน
2: ใช
1: ่คิดกันอยู่หัวสวสำนวนเนี้ยจริงๆแล้วผู้ถูกกล่าวหามโนเขียนผิดนะลูกไม่ใช่229นะลูก
2: เท่าไหร่
0: ครับแม่
1: 400กว่านะ
2: ก็เกือบ
0: สรุปแล้วเป็น400กว่าใช่มั้ยครับ
1: ทั้งหมดคือ400
2: ตกลงมีทั้งหมดกี่คน
1: ไม่ใช่หมายถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
2: มีส่วนเกี่ยวข้อง
1: ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เขาฟ้องร้องกันน่ะจริงๆแล้ว400กว่าคนนะฮะ
0: ครับ
2: ก็คือ
1: 4เอาง่ายๆวันนี้กกต.มีมติคดีหัวสวเนี่ยว่าจะส่งศาลฎีกาจะดำเนินคดีอาญาเนี่ย77คนจากผู้ถูกร้องเนี่ย427คนนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่200กว่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักการเมืองแล้วก็มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
0: ครับ
1: วันนี้กกต.มีมติเสียงข้างมากส่งฟ้องนะฮะรวมดำเนินคดีอาญาทั้งหมด77คน
2: ค่ะ
1: ส่วนที่เหลือเนี่ยรอดยกตัวอย่างมาดูว่าใครรอดบ้างไม่มีมติส่งฟ้องก็คือทั้งหมดของพรรคภูมิใจไทยที่จริงแล้วมีทั้งหัวหน้าพรรคนะฮะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรวม21คนประกอบไปด้วยอ่ะอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โดนหมดเลยพี่โต้งพี่พงพี่พึ่งคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คืออ่ะพี่โต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพันกระทรวงคมนาคมสสจังหวัดศรีสะเกษนะฮะคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะฮะยังมีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยก็มีอีกหลายคนนะฮะหลายคนเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วสสรวมถึงเครือข่ายที่ถูกร้องเนี่ยทั้งหมดรอดทุกข้อกล่าวหากกต.เนี่ยมีมติไม่ส่งฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานเนี่ยในสำนวนเนี่ยยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับพรรคการเมืองในส่วนนี
0: ้ครับ
1: นอกจากนั้นนะฮะสวส่วนใหญ่จาก137คนที่เขาบอกว่าเรียกว่าสวสีน้ำเงินสวสีน้ำเงินเนี่ยรอดพ้นในข้อกล่าวหาหลักฮะช่วงแรกก็มีบางส่วนที่โดนในข้อกล่าวหาอื่น
2: คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดถ้าถามว่าใครเนี่ยโดนฟ้องบ้างนะคะในการส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยกกต.เนี่ยเขาก็มีมติส่งฟ้องศาลฎีการวมทั้งหมดน่ะ77คนนะคะโดยเน้นเอาผิดเป็นรายบุคคลนะคะตามพยานหลักฐาน
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องดูเส้นทางการเงินแล้วก็เส้นทางการติดต่อสื่อสารเนี่ยว่าติดต่อใครอะไรยังไงบ้างก็ประกอบไปด้วยสว.นะคะปัจจุบันน่ะโดนส่งฟ้องไปแล้วอ่ะ26รายข้อกล่าวหาก็คือทำผิดกฎหมายเลือกสว.นั่นเองค่ะเป็นรายมาตานะคะอย่างเช่นผิดมาตรา62 77เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหรือว่าจูงใจให้มีการลงคะแนนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกสว.แล้วก็บุคคลอื่นๆเนี่ยถูกส่งฟ้องเพิ่มเติมอีกรวมๆกันน่ะก็หลายสิบรายนะคะตามหลักฐานที่พบเลย
1: โดยหลังจากเนี้ยเมื่อกกต.เขามีมติฟันสว.เพราะบางคนก็เป็นสว.อยู่ถูกต้องไหมฮะก็จะเหมือนกับสส.กกต.ก็จะต้องส่งให้กับศาลฎีกาภายใน60วันช่วงนี้สว.คนนั้นยังทำงานต่อได้ตามปกตินะคะ
0: ครับผม
1: ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแต่เมื่อศาลฎีการับเรื่องสว.คนนั้นแล้วจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา
2: ค่ะ
1: ถ้าสุดท้าย

0: ศาลตัดสินว่าผิดจริงสถานะความเป็นสวจะสิ้นสุดลงนับย้อนไปตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที
1: ่
0: ถ้าตำแหน่งสวว่างลงจะทำยังไงอ่ะเขาจะมีบัญชีกลางก็เลื่อนอันดับเขาจะมีการเลื่อนอันดับของกลุ่มจะขึ้นมาเป็นสวแทนตามลำดับนะก็อยู่ยาวไปอันนี้มา2ปีแล้วสว5ปีนะไม่ใช่4นะฮะระหว่างนั้นก็ยังไม่มีคนใหม่มาแทนวุฒิสภาก็จะต้องทำด้วยจำนวนสวที่เหลืออยู่นี่แหละ
1: ครับผม
0: ถ้าสมมติเราย้อนกลับไปเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกสวหรือสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี2567จุดเริ่มต้นและความผิดปกติก็เกิดขึ้นมิถุนายน2567กระบวนการเลือกสวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่ Impact Forum
1: ครับ
0: โดยใช้ระบบเลือกกันเอง
1: อ๋อเลือกกันเอง
0: ก็คือเลือกกันเองก็คือไอ้วิธีนั้นมาสมัยลุงตู
1: ่
0: สมัยคสช.ก็เลือกกันเองแล้วก็เลือกข้ามกลุ่มใน20กลุ่มอาชีพ
2: มันอธิบายแล้วงงมากอ่ะมันจะเป็นกลุ่ม20กลุ่มอาชีพ
0: จนถึงตัวนี้ฉันก็ยังงง
2: ยังงงวิธีการเลือกอยู่เลย
0: ประชาชนอย่างเราเลือกไม่ได้
2: ใช่
0: คือประชาชนไม่ได้เลือกโดยตรง
1: ฮะ
0: ซึ่งถูกมองว่ามันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานข้ามวันข้ามคืนภาคประชาชนเนี่ยไอรอวีวอชแล้วก็คุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.เนี่ยก็ออกมาเตือนเรื่องการจัดตั้งแล้วก็โพยหัวนะฮะทนายอั๋นพัทรพงศ์สุภักษรเนี่ยที่นำหลักฐานมาร้องเรียนให้กกต.กรณีพบความผิดปกติในพื้นที่เนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันเริ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก่อน DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษ5มีนาคม2568มีมติรับเป็นคดีพิเศษในความผิดฐานอ้างยี
1: ่
0: ฟอกเงินและสอบสวนคู่ขนานไปกับกกต.ฮะ
2: คือวันที่18มีนานะคะกกต.มีการตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนนะคะแล้วก็ไต่สวนส่วนกลางเนี่ยชุดที่26ค่ะอันนี้ทำงานร่วมกับทาง DSI นะคะมีการสอบปากคำพยานไปทั้งหมดเนี่ย700ปากด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาวันที่25เมษาค่ะ DSI เนี่ยเริ่มที่จะแจ้งข้อหาแล้วก็มีการจำลองเหตุการณ์บริเวณที่จัดการเลือกตั้งนะคะคือที่ Impact เนาะซึ่งคณะชุดที่26เนี่ยสรุปสำนวนชี้ว่ามีมูลความผิดนะคะกับผู้ถูกกล่าวหาเนี่ย229คนซึ่งต้องแบ่งเป็นสว.เนี่ย138คนนะคะแล้วก็มีนักการเมืองที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยอีก91คนนั่นเองมันครอบคลุมข้อหาช่วยเหลือผู้สมัครแล้วก็รับผลประโยชน์แต่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดค่ะว่าปัญหาหรือว่าข้อโต้แย้งชุดที่36เนี่ยมีมติ5ต่อ2ว่าข้อกล่าวหาทั้ง222คนเนี่ยมันไม่มีมูลก็ทำให้เกิดความเห็นที่มันแตกต่างกันก็เลยส่งให้กกต.ชุดใหญ่เป็นคนตัดสิน
0: โดยมีการนำข้อมูลภายนอกเนี่ยมาเปิดเผยเช่นข้อมูลการติดต่อตำแหน่งสัญญาณโทรศัพท
1: ์
0: บันทึกการประชุมกว่า200หน้านะฮะซึ่งยังต้องผ่านการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายนะ
1: ครับ
0: จนวันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญนั่นแหละที่กกต.ชุดใหญ่เนี่ยจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรกับสำนวน229คนนี้ก็คือจริงๆแล้วมี400กว่าคนนะ
2: ใช่
0: คือ229คน
1: ครับ
0: เช่นการยกคำร้องหรือส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยต่อไป
2: ค่ะ
0: นะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไป
2: ก็ต้องติดตาม
0: ก็
2: จะยังไงต่อ
1: สรุปคือ
0: ไม่มีนักการไม่มีนัก
2: ไม่มี
0: ความผิดสีน้ำเงินไม่เกี่ยวข้
2: อง
0: ก็คือเขาบอกว่า
2: หลักฐานมันไปไม่ถึง
0: มันมีแต่คำบอกเล่า
2: ใช่แต่มันมีหลักฐานยืนยัน
0: ม
2: ัน
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: หลักฐานยืนยันได้มันมีแต่คำบอกเล่ามันมีแต่คำพูดถึง
2: เขาเล่าว่า
0: จนมันไม่มีอะไรที่ยืนยันไปได้ขนาดนั้น
1: ครับผม
0: อ่ะก่อนไปสักนิดนึงพอเป็นพิธีคดีแตงโม
2: แตงโมโอเค
0: จนถึงวันนี้เอาจริงๆนะฮะแตงโมยังไงก็คืออุบัติเหตุม
2: ัน
0: ยังไม่ไปถึงฆาตกรรมอ่ะ
2: คือเอางี้แบบข้อมูลต่างๆแม้ว่าในสำนวนอะไรต่างๆมันยังเป็นอุบัติเหตุอยู
0: ่ค่ะก็คือเอาง่ายๆยายขวัญอุษามณีเมื่อวานบอกเดินทางไปแจ้งพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีเนี่ยบอกว่าถูกชายปริศนาเนี่ยจู่โจมเข้าไปชิดตัวขนาดวิ่งออกกำลังกายอยู
2: ่
0: ก่อนจะชี้หน้าแล้วก็พูดข่มขู่ซ้ำหลายครั้งขนาดที่นางก็บอกว่านางก็ทำกิจกรรมกับสมาชิกวิ่งออกกำลังกายในเช้าในสวนเบญจกิติเดี๋ยวนี้ดาราเยอะมากนะ
2: ใช่ใช่ไปวิ่งกัน
0: สวนเบญเยอะก่อนพูดจาในลักษณะข่มขู
1: ่
0: ขวัญเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณสักเจ็ดโมงอ่ะก็ได้นัดทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกแฟนคลับทั้งถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ทำกิจกรรมเกี่ยวกับสินค้าจากเวลาประมาณสักเก้าโมงระหว่างที่กำลังวิ่งอยู่ไปดูคลิปกันสักนิดนึงฮะ
3: ดูให้หน่อยนะว่าคนนี้เป็นใครเขาบอกว่าอีสามเดือนเจอกันเนี่ยคนนี้ใครก็ไม่รู้ช่วยเช็คให้หน่อยนะเขาเป็นใครก็ไม่รู
4: ้ประกาศแม่ดีจะจดจื่อเฮ้อ

0: วันเสาร์ที่ผ่านมามันเป็นวันเกิดอีโมด้วยเออนะฮะระหว่างที่กำลังวิ่งจู่ๆเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยพุ่งตัวเข้ามาประชิดก่อนจะชี้หน้าแล้วตะโกนว่าอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูด
1: บอกขวัญแบบนี้
0: จะอีก3เดือนจะต้องเปลี่ยนคำพูดโดยชายคนดังกล่าวเนี่ยพูดซ้ำประมาณ 6-7 รอบก่อนจะพูดถึงชื่อนักการเมืองที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยแล้วก็อ้างให้ตนเองเนี่ยโทรศัพท์ไปหาท้าให้ตัวเองเนี่ยไปแจ้งความขนาดที่ไม่เข้าใจว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยต้องการจะสื่อสารอะไรเพราะยังพยายามจะยืนแล้วก็ทำทีเหมือนเป็นแฟนคลับ แต่ก็เมื่อคนรอบข้างเริ่มสงสัยแล้วก็พยายามเข้าไปสอบถามเนี่ยชายคนดังกล่าวเนี่ยกลับวิ่งหลบหนีไปค่ะขวัญเองก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้รู้สึกหวาดกลัวอย่างมากแล้วก็มองพฤติกรรมของชายคนดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติละเพราะสามารถตามมาถึงจุดที่ตนเองเนี่ยอยู่แล้วเข้ามาประชิดตัวได้แล้วก็ยังมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลระดับสูงอดีตนักการเมืองจึงตั้งข้อสงสัยว่าเหตุการณ์เนี่ยอาจมีการเตรียมการหรือวางแผนมาก่อนแล้วก็อาจไม่ได้มีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียวขนาดที่มีเจ้าหน้าที่วิ่งตามมาแค่2คนนะคะกลัวจับไม่ได้ก็เลยการก่อเหตุครั้งนี้เชื่อว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการออกมาเปิดเผยข้อมูลแต่อีขวัญไม่ได้เปิดเผยข้อมูลไม่ใช่หรอมันแค่เป็นเรื่องที่อยู่บนเรือ
2: ครับไปเรือคนละที่ป่ะ
1: มันเอาง่ายๆว่าม
0: ันไม่ได้เกี่ยวขวัญไม่เกี่ยวข้อง
1: คือขวัญไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแตงโม
0: เออ
1: แค่อยู่บนเรืออีกลำ
0: ในวันเดียวกันแล้วปรากฏมีการเอารูปเนี่ยไปบอกว่าพวกของขวัญไปบอกว่าเออนี่แหละเป็นการยืนยันว่
1: า
0: แตงโมกับกระติกยังอยู
2: ่ครับ
1: แล้วใช้เรือของขวัญ
0: จริ
1: งๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับขวัญแต่ว่าโดนเอาไปอยู่ในสำนวนนะคะซึ่งสำหรับการเข้ามาข่มขู่ครั้งนี้ค่ะคือขวัญเองบอกเขาก็หวาดกลัวจริงๆขวัญมันก็กลัวอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรับไปเป็นพยานนะคะก็ถือว่าเป็นการล้ำเส้นนะตอนนี้ขวัญรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็ไม่หยุดทำในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องยืนยันว่าเดี๋ยวจะออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแตงโมนะคะเพื่อที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงแต่จากการให้สังคมได้รับรู้เนี่ย
0: นั่นเยบูมใช่ไหมเยบูมอุ้มหมาใช่ไหม
1: ใช่
0: บูมอ๋อเยบูมอุ้มหมา
1: ไปวิ่งกับขวัญไงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยากจะฝากให้ประชาชนเนี่ยช่วยกันติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของกันและกันด้วย
0: อ้าวทำไมเยบูมอุ้มหมามาแถลงข่าวด้วยอย่างนั้นล่ะ
2: ไลฟ์สดไปวิ่งด้วยกัน
1: ไปสวนไงคือตามหลักอ่ะคือขวัญน่ะเขามีกิจกรรม
0: มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นกูถามตรงๆ
1: ไม่ใช่นางไปด้วยกันนางไปด้วยกันไม่ขวัญนางทำแบรนด์ใช่ไหมมันมีแอคทิวิตี้ของแบรนด์เดี๋ยวนี้เขาเป็นคลับอะไรอย่างนี้ไงเขาก็นัดกลุ่มรันคลับอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันแล้วคนนี้ก็เดินเข้ามาตอนที่นางทำกิจกรรมอย
0: ู่ก็คือเอาง่ายๆฉันก็นึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเยบูมอุ้มหมาม
2: า
0: แถลง
1: เหม
0: ือ
1: นงานอ
0: ี
1: เวนต์นะเธอเป็นงานกิจกรรม
0: แต่ก็คือนางจัดของนางเองถูกต้องไหมล่ะ
1: มันเป็นแบบเป็นคลับกลุ่มที่ใช้สินค้ามาเจอกันเดี๋ยวนี้เขาฮิตกัน
0: รู้แล้ววันนั้นคนด่ามันก็เข้าใจด่าวันอีเวนต์เนาะ
1: เอออ
0: ่ะถูกต้องไหมอ่ะคนด่ามันก็เลือกเข้าใจด่าเลือกด่าอีเวนต์เนาะบางทีมันก
1: ็หรือวันอื่นไม่ได้เจอไงวันนี้มาเจอไหมฮะ
0: ถ้าคนมันจะด่ามันก็ด่าในไลฟ์ก็ได้เปล่าวะ
1: อะไรนะอะไรนะ
0: ไม่ใช่อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะเตรียมตัวมาหรือถ้าจะด่าก็ด่าในไลฟ์ก็ได้บอกกูเห็นกูเวลากูไลฟ์กูก็โดนด่าเยอะแยะ
1: หรือว่าคนนี้เขาตามด่า
0: ถูกไหมล่ะ
2: กับแม่
1: หรือคนนี้เขาตามด่าในไลฟ์แล้วแต่ว่าวันนี้รู้ว่าจะมาทำกิจกรรมตามมาเจอตัวเป็นมาด่าอย่างนี้สะใจดีอย่างเงี้ยไหม
0: ไม่รู้อะ
3: สติไม่ด
1: ี
3: ก็ได้นะ
1: เออก็เป็นไปได้
0: เอออาจจะเป็นคนสติไม่ดี
1: พวกแบบเสพข่าวเยอะแล้วเครียดเห็นปุ๊บก็เลยแบบเจอปุ๊บด่าเลย
0: แล้วก็บอกว่าโอเคแหละอีกที่บอกกำหนดขีดเส้นตายเนี่ย3เดือน
2: ครับ
0: แล้วก็อ้างถึงวันที่5ธันวาคมเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นการบีบให้ขวัญเนี่ยแก้ไขหรือเปลี่ยนคำพูดบางอย่างหรืออาจจะเชื่อมโยงกับคดีของแตงโมแม้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เช่น GPS เรือไทม์ไลน์ถูกส่งมอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ตามนะคะ
2: ครับผมอ
0: ย่างที่บอกมันคืออุบัติเหตุนั่นแหละขวัญและผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ตอนนี้ทราบชื่อทราบนามสกุลทราบที่อยู่แล้วก็อาจารย์ปาเทพก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะอ้างเรื่องความเข้าใจผิดหรือการทางจิตเวชที่หลังนี่แหละต้องสืบสวนว่าการเข้ามาประชิดเนี่ยนะฮะเป็นการบังเอิญหรือมีผู้ว่าจ้างเบื้องหลังหรือเปล่า
2: ครับ
0: ซึ่งทางทีมงานก็จะเก็บหลักฐานบนโซเชียลมีเดียไว้ตรวจสอบหมดแล้วสำหรับแฟนๆของ GMM TV
2: ครับ
0: แฟนของพิธาช่วงนี้ห้ามพลาด2เรื่องใหม่ที่กำลังจะชวนให้หัวใจเนี่ยวุ่นกับคนละฟิลยูแมนิกนะครับ
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของ
1: ยูแมนิแอก
0: นะยูแมนิแอกเนี่ยเดี๋ยวจะรักซะให้บ้าเรื่องราวของดีนหนุ่มสายหวานเสน่ห์ที่ดันต้องมาเจอกับมอส
1: ค่ะ
0: คนที่ไม่ได้ตกหลุมเสน่ห์กันง่ายๆฮะจนเกมจีบครั้งนี้ เริ่มไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วก็กลายเป็นว่าใครกันแน่ที่จะตกหลุมรักกันก่อนฮะ
1: ค่ะก็ถึงอีกเรื่องนึงนะคะที่กำลังมาแรงเลยคือเงาใต้พระจันทร์หรือว่า Moon Shadow นะคะ

0: เมื่อจันนักธุรกิจสาวสุดเพอร์เฟกต์นะคะกับคีค่ะสาวเจ้าเสน่ห์เนี่ยเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยความรู้สึกกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นเรื่องราวของเจรักแรกของจันก็กลับเข้ามาทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันซับซ้อนขึ้น2เรื่อง2ความสัมพันธ์นะคะแต่ย้ำนะความพิเศษค่ะความสนุกเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลัง Humaniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าและเงาใต้พระจันทร์นะคะหรือว่า Moon Shadow ได้เลยทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะ
1: ครับซีรีส์ฮิตจาก GMMTV นะครับรับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้า AIS นะครับก็ห้ามพลาดนะครับเพราะนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับย้ำนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทนะครับเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับสมัครเลยครับกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะครับ
2: เอาละยังไปเตยนะฮะว่ามีความรักครั้งใหม่หรือเปล่า
0: พร้อมหรือยังที่จะมีความรักครั้งใหม
1: ่ถ่ายเนาะถ่ายนิ้วเนาะลงมือใครแม
2: ่ไม่รู้ต้องเดี๋ยวถามนางแล้วกันพร้อมจะมีความรักครั้งใหม่หรือยัง
1: ครับ
2: โอเค
0: ค่ะ
2: ช่วงยากค่ะ
0: สักครู่ค่ะ
3: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
4: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
3: นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
6: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
11: ฟาร์มเดลี่เวจิพลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจิพลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจิพลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
12: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
13: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
14: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
15: ดื่มง่ายมาก
11: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
10: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
11: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
16: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่น

0: ไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: นมแม่ช่วยประหยัด
3: ซื้ออะไรมาพี่
4: ซื้อนมมาให้ลูก
3: นมอะไรอีก
4: นมแม
5: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
6: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
2: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
11: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: มีนิดเดียว
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: ต้องบีบเต็มแปลง
16: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
17: ้อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
18: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
19: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
20: ผิวดูใสฉ่ำ
19: ต้องโดน
20: ใหม่ซิตรา
21: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
22: หมดแก้ว
23: หมดค่ะ
21: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
24: นายผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
25: สนับสนุนโดยแลคโตซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
26: เอาละอย่างครั้งที่แล้วมาก็ยังไม่บอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยถึงความรักครั้งใหม่แต่เมื่อจัดคอนเสิร์ตปุ๊บทุกอย่างก็พร้อมจะเปิด
27: พร้อมยังพร้อมยัง
26: เมื่อจัดคอนเสิร์ตปุ๊บเดี๋ยวมันก็พร้อมจะเปิด
27: ไม่
28: เนี่ยจะบอกว่าวันนี้ต้องแบบขอบพระคุณพี่มดดำเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เจอคน RS ทั้งหมดก็เดี๋ยวจะเป็นพี่โป่ง
26: พี่โป่ง
28: ใช
26: ่แล้วทุกคนบอกว่าจะเอาเพลง RS ร้องมึงอย่าร้องนะครับไม่มีมาจ่ายค่าลิขสิทธิ์ค่ะตอนแรกจะมาร้องเพลงก็บอกว่าใจเย็นๆเนาะ
27: เน
26: ี่
27: ยอยู่ข้างบนกัน
29: คือวันนี้เป็นแขก RS เกือบหมด
28: ใช่เหมือน RS ซื้อรายการนี้เลยอ่ะขอบพระคุณมากค่ะ
29: แต่พี่เตยก็ยังอยู่ RS ใช่ไหมตอนนี
28: ้ยังอยู่สัญญาค่ะ
26: เป็นศิลปินอีกคนเดียวอ
28: ยู่กับเฮียสุดท้าย
26: คนสุดท้ายของ RS
28: ต้องในอาสยามนะ
26: พี่ก้องพี่ดังยังอยู่ไม่ใช่เหรอดังยังอยู่ RS
28: ไม่ได้อยู่
26: ดังไม่อยู่แล้ว
29: แม่ก็
26: ดังตกดังตกก็ดังยังอยู่ RS
29: แม่ออกยังตัวแม่
26: ออกแล้วสิก็คือนี่เป็นศิลปินคนสุดท้ายของ RS
30: ใช่อย
26: ู่
30: ก
26: ับ A
30: ตอนน
26: ี
30: ้ทำงานอย
26: ู่
30: ก
26: ับ
30: AI อ๋อ
26: เหรอคือทำงานอยู่กับ AI คืออะไร
28: ก็เฮียตอนนี้เฮียเขาเป็นโปรเจกต์ RS Music X ที่มีศิลปิน AI เฮียหนูนำ19
27: ก็คือทำเพลง AI ทั้งหมด
28: ถูกต้องศิลปินคนใหม่เป็น AI หมด6คน
26: เอาเพลง RS มาทำเป็น AI อ
28: ่
26: ะ
28: ยะยะยะ
27: ก็คุยง่ายดี
28: ใช่ค่ะนำ19นำ19
26: แล้วก็ยังเป็นศิลปินที่เป็นมนุษย์เหลืออยู่คนเดียว
28: มนุษย์
26: เหลืออยู่คนเดียวแล้วก็เป็นอ๋อของเขา RS ก็คือเขาเป็นศิลปิน AI ไปแล้ว
28: ตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้คือไม่ได้จะบอกว่าตลอดไปนะแต่ว่าภายในปีนี้ก็มีศิลปินคนใหม่ที่ชื่อออกมาเป็น AI ชื่อน้องสเตลล่า
27: น้องสเตลล่า
26: ก็เป็น AI แล้ว
28: AI
27: แล้ว
29: เพราะ AI มันดังใน TikTok
27: เออแล้วมันฟังง่าย
26: มากค่ะทุกวันที่เราดูซีรีส์เนี่ยตั้งเราเองดู
27: เป็น AI เลย
28: ใช่
26: ถูกต้องมาที่เสียเงิน
27: กันใช่เอกหล่อมาก AI พระเอกหล่อมากกล้ามแน่นเชียว
26: ทุกอย่างแบบฉันนั่งดูการไม่ต้องเดี๋ยวการตนาของเราก็ทำละคร AI แล้วค่ะ
28: ค่ะ
26: ค่ะการตนาก็เป็น
28: แนวตั้ง AI หมด
26: AI หมดเลย
28: แล้ว
26: การตนาเขาประกาศแล้วพี่ทุกตาฉันนั่งดูเลยIG ของพี่ทุกตาเขาประกาศแล้วเดี๋ยวเป็นละคร AI แล
28: ้
26: ว
28: เฮียหนูก็ประกาศเฮียหนูไม่ประกาศอะไรเลยออกเลย6คน
26: เป็นศิลปิน
28: ใช่เดี๋ยวมีอาสยามด้วย1คนชื่อน้องจอย
27: เป็น AI
26: เป็น AI หมดเลย
28: AI และฟีเจอริ่งกับใบเตย
27: โอเค
28: ฟ
27: ี
28: เจอริ่งกับใบเตย
29: เออจัง
26: เพราะฉะนั้นเธอก็เป็น
27: เหมือนกัน
29: และคอนเสิร์ตล่ะเธอ
27: กับท่าจอยๆกับใบเตย
28: ก็คอนเสิร์ตก็อาจจะมีจอยๆ AI ขึ้นแน่นอน
29: เหรอ
28: เออ
27: เอาสิโอเค
29: กี้แค่สิไม่มีคนเน
27: า
29: ะ
27: ไม่เขาทำเป็นโฮโลแกรมได้ไงสมัยนี
28: ้ใช่ทำได้หมด
26: เขาทำได้หมดแล้วจะเอาขึ้นมาเป็น
28: โฮโลแกรมได
26: ้แล้ว AI มันยังไงรู้ไหม
29: ยังไงครับ
26: อยากจะให้มันตอบกี่โมงมันก็ตอบอยากจะคุยกับมันกี่โมงก็ได้อยากจะคุยอะไรกับมันก็มันตอบหมดไง
29: โอ้ตายแล้ว
26: จริงในที่สุดแล้วคืออย่างพี่ตุ๊กตาบอกอีกหน่อยเขาก็ซื้อแค่สมมติเขาชอบดาด้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องมาจ้างเธอแล้วเขาก็ซื้อคาแรคเตอร์
28: ถูกต้อง
27: ซื้อชื่อ
26: ซื้อคาแรคเตอร์เขาก็ไม่จ้างอย่างมึงอีกหน่อยแจ็คแฟนฉัน
29: จบแล้ว

0: จำภาพตอนแจ็คแฟนฉันอ้วนๆตอนที่แบบว่าเป็นแบบว่าเล่นแฟนฉัน
1: ถ้า
0: เวลาปุ๊บเขาก็เอาอย่างนี้นะ
1: ถ้าไม่ขายเขาอาจจะตั้งชื่อว่าแล็กก็ได
0: ้แต่มันก็แปลกขนาดคนเราทุกวันนี้มันดูละครอะเรายังดูละครแนวตั้ง AI
2: กัน
0: ยังติดกันได้เลยแล้วถ้าวันนึงว่ะกลายเป็นแปลกเตยชดนั่งมาสัมภาษณ์
3: นี่ซิงเกิลออกเดือนหน้านะฝากด้วยเดี๋ยวมากับจอย
2: มา
3: แชร์กับจอย
1: ไม่ใช่โอเค
0: หรอ
3: จอย
0: ก็คือเอาไว้กับ AI
3: ถูกต้องหนูก็เป็น AI เลย
0: เพราะฉะน
3: ั้
0: นหนูก็เป็นศิลปินคนสุดท้ายของ IS ที่เป็นมนุษย
3: ์ใช่ค่ะ
1: เก๋นะเธอเป็นประวัติศาสตร์นะเธอเป็น
0: ทำไมหล่อนคนอื่นก็ไปกันหมดแล้วหล่อนจะอยู่ทำไมอ่ะ
3: ก็นี่แหละก็งงเหมือนกันแต่ว่ากรีดเลือดมาเป็นน้ำเงิน
2: พูดจากใจค่ะแม่กล้องบอกพูดจากใจ
3: กรีดเลือดมาเป็นสีน้ำเงินลักเฮียลักเฮีย
2: กรีดเลือดมาเป็นตัว R ตัว S เลย
3: ใช่ลักเฮียที่สุดก็เหมาะสม
0: ที่สุดท้ายที่เป็นมนุษย์
3: พี่มดดำสุดท้ายแล้วมันคือ
0: สบายใจ
3: บ้านของเราแล้วก็ไม่ได้มายเลยว่าเฮ้ยเสร็จจากนี้เราจะต้องไปอยู่ค่ายอยู่ไรเรารู้สึกว่าหนูพูดกับเฮียเลยว่าหนูเกิดกับเฮียหนูก็ตายกับเฮีย
2: โอ้โหเลิศจัง
1: ใจมาก
2: แต่ถ้าเฮียบอกเฮียขออยู่คนเดียว
3: ก็ไม่ติดสวัสดีได้เลย
2: ก็ไปเหมือนกันกินเลือดมาไม่มีอาร์เอสละ
3: ยินดีมากคือเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เขาเหนื่อยแล้วอยากพักหรือว่าวันไหนที่มัน
0: เราก็ไปของเรา
3: ใช่ค่ะ
0: เอากลับมาชีวิตส่วนตัว
2: เลย
0: นั่นแหละ
3: ไม่เลยแล้วผ่านแล้ว
0: ชีวิตส่วนตัวทุกคน
2: อยากรู้มาก
0: ผู้ชายคนที่จับไม้จับมือนะใครเธอ
3: ชายอ่ะพี่มดดำเอาจริงๆนะชีวิตส่วนตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาร
0: ู้จะมีผัวใหม่ป่ะลูกเอาง่ายๆสั้นๆเลยลูกมีผัวใหม่ไหมลูก
3: ยังไม
0: ่ง่ายเลยลูก
3: ยังไม่มี
0: แล้วที่ไปจับไม้จับมือเขาจะเป็นผัวเมียกันหรือเปล่า
3: ไม่ผัวเมียยังไม่คอมมิตขนาดนั้นอย่าเพิ่งรีบ
0: แต่ว่าเป็นใคร
2: เพ
0: ื่อ
2: นหร
0: ือ
2: เป็นใคร
3: แค่เพื่อน
1: เท่านั้น
3: แค่เพื่อน
0: ผู้ชายทำมาหากินอะไร
3: ยังไม่บอกมัน
2: นอกวงการหรือในวงการนะ
0: นอกวงการ
1: นอกวงการคุยนานเพื่อนคนนี้รู้จักนานหรือยัง
3: ไม่นานค่ะไม่นานมาก แต่คือยังไม่ได้สุดท้ายแล้วพี่มดดำที่อัพลงไปเนี่ยไม่ได้คิดว่าอะไรเลยเราก็แค่มนุษย์ธรรมดาที่เราอยากมีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนที่ทุกคนแชร์กันน่ะความเป็นใบเตยมันไม่ค่อยคิดอะไรแล้วพี่มดดำนึกออกปะก็เลย
0: ก็แค่อยากจะมีฟิลอย่างนั้นบ้าง
3: ฟิล
1: แล้วเป็นยัง ไง
0: บ้างใบเตยแต่มึงก็ครบทุกอย่างแล้วนะโดนแบบบ็อกซิ่งก็โดนมาแล้วโดนตีก็มาแล้วแบบป้นโดนป้นเงินก็ป้นมาแล้วอย่างหล่อนไม่ต้องจะลองอะไรอีกแล้วอีเตยมึงผ่านมาทุกรูปแบบแล้วฉันขอคอนเฟิร์มมึงหนีออกจากบ้านไม่มีบ้านอยู่แบบผู้ชายไล่ตีก็ผ่านมาแล้วจะเอาอะไรอีกวะชีวิตนี้
3: ถูกต้องเพราะฉะนั้น
0: ครบแล้ว
2: ไม่สน
0: จะบอกว่า
1: แล้วอดีตสามีเขามาง้อเนี่ยใจอ่อนบ้างไหมคะ
3: คือเอาจริงๆนะก็รู้สึกว่าเอาจริงๆอะยังบอกกับพี่ไม้ว่าณวันนี้ก็ดีอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่ายังอยากให้เขาได้ไป move on ในแบบที่เขามีความสุขเพราะที่ผ่านมาระหว่างเราสองคนมันพอมาจับมือคู่กันจับมือสู้กันเนี่ยหลายๆอย่างมันไลฟ์สไตล์มันเริ่มไม่เหมือนกันละคือต้องปรับสารเคมีในสมองกันมากพอสมควรแล้วยิ่งเขาอยู่นานกว่าเราพี่มดดำอย่างที่หนูบอกทุกครั้งเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าหลายๆอย่างที่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าเราก็อยากให้เขาได้ไปฟื้นทุกอย่างให้มันเป็นปกติคือหนูเป็นปกติมากๆแล้วเราก็ออกมาทำมาหากินเราทำงานได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าณวันนี้หนูหายจากซึมเศร้าทุกอย่าง
0: กว่าจะฟื้นได
3: ้ถูกต้อง
1: เวลาหลายอย่าง
0: จะบอกว่าฉันยังจำภาพตอนที่ไอ้เตยสัมภาษณ์แล้วสั่นแบบตัวฉันพูดกับเตยไม่ต้องพูดอะไรแล้วกลับเถอะไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไม่สัมภาษณ์อะไรอีกแล้วไม่มีอะไรสัมภาษณ
2: ์เน
0: าะคือตอนนั้นคือแล้วก็เข้าใจมากๆเลยนะเว้ย
1: คนเราใส่ตาวันนั้นกับวันนี้คนละแบบ
0: ไม่ใช่ชีวิตคนเราอ่ะมันกำลังพุ่งสุดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีไปเจออะไรก็ไม่รู้
2: จริงครับ
0: ถูกต้องป่ะล่ะไปเจอจะต้องไปแล้วชีวิตกูเจออะไรอยู่วะ6เดือนแล้วในที่สุดแล้วศาลตัดสินว่าไงไม่ผิด
3: ยกฟ้อง
2: โอ้โห
0: 6เดือนที่ผ่านไปไม่ใช่6เดือนนั้นลูกจะเป็นยังไงลูกจะอยู่ได้ยังไงครอบครัวมันปรับสภาพตัวเองไม่ทันออกมาใหม่ๆก็ใช่ว่าจะปรับสภาพเลย
3: โอ้ยไม่ได้เลยหนูมีอาการคือหนักค่ะหนักกว่าจะมีสติในแบบที่ยังไม่งงกับชีวิตนะวันนี้บางวันรู้สึกยังงงอยู่เลยว่าเอ้ยทำได้หรอคือมือไม่สั่นแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยพอบางทีเราหยุดยาณวันนั้นพอคนที่กินยาดีเพรสค่ะมันเหมือนพอเราค่อยๆหยุดยามันจะมีอาการเหมือนคนที่ ที่อย่างนั้น
2: แต่ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้ว
3: โอเคมากค่ะโอเคมากมาก
1: ทำงานได้แล้ว
3: ค่ะ
0: ถ้างั้นสัมภาษณ์อย่างนี้ไม่ได้นะจริงจริงอย่างที
3: ่ใช่ตอนนั้น
1: แต่วันนั้นสายตามันจะมีความแบบกังวลแต่อันนี้คือคนละสายตากัน
2: แล้วคนใหม่เป็นแนวแบดบอยไหม
1: ครับแบดบอยไหมสกินเฮดไหม
2: เออเป็นแบบลุกแบบเพราะยายลุกเป็นแนวหมอใช่ไหมล่ะของเธอใช่ไหมล่ะ
0: มีผัวแล้วไม่ใช่หรอ
2: มีเป็นแนวหมอไงวะอะไรคะแม็กก้องคะฉันแนวคนเดียวค่ะเธอลูกสาวเธอไปแล้วค่ะ
0: อีลูก
2: อย่านะเดี๋ยวเธอนะใช่ครับแม่รักแม่นะครับต่อเรื่องใบเตยค่ะ
0: ใบเตยก็เข้าใจใบเตยนี่แหละ
2: เอาเรื่องเธอเนาะจะไม่
0: ก็คือตอนที่มันอยู่ข้างในอ่ะมันก็ความสัมพันธ์มันก็ห่างกันไปแล้ว
2: ครับผม
0: ถูกต้องไม่หรอกมันไม่มีอารมณ์ที่มันน่าคิดความสัมพันธ์เป็นไงมันเครียดอยู่แล้ว
1: เออ
0: 24ชั่วโมงคืออย่างถ้าสมมติเราไปคนปกติ24ชั่วโมงมันยังบางทีอาจจะมีช่วงรีแลกซ์บ้าง
2: ใช่
0: แต่อันนี้นอนก็นอนไม่ได้กินก็กินไม่ได้ทุกอย่างกินไม่ได้แม่งมีความเครียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันพังไปหมดแล้วเนาะ
3: มันก็พังค่ะพังคือมันก็ยากแหละไม่ใช่แค่แบบแค่เราสุดท้ายแล้วคนที่เจอคดีที่เป็นคู่กันอย่างเงี้ยมันหนักหมด
2: ทุกดำแล้วไอ้พวกมรสุมตรงเนี้ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ตรงนี้ยังไงบ้างครับ
3: เอาจริงๆสำหรับพี่เตยอ่ะมันดีมากมีแต่คนบอกว่าเราออกมาคือในนั้นฝั่งผู้หญิงเอาจริงมันคนละแบบกับผู้ชายฝั่งผู้หญิงจะสอนให้อยู่ในธรรมะเราสวดมนต์กันวันละ4เวลาเราอยู่ในศีลธรรมเราอยู่ในความสงบปิดวาจาในนั้นพูดกันน้อยมากเพราะเขาห้ามเสียงดังเลยเราอยู่กันในแบบที่เพื่อนหญิงพลังหญิงเราอยู่กันในแบบที่สู้ให้ผ่านไปกันทุกวันค่ะเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างมันพอเราออกมามันมีความสงบในใจมากขึ้นมันมีความรู้สึกว่ามีสติพูดคิดก่อนพูดแล้วก็แบบพูดช้าลง
0: สติมากข
3: ึ้
0: น
3: ใช่ค่ะใช่อ
0: ย่างที่บอกเตยให้สัมภาษณ์มันได้ดูมีโอกาสดูบอกว่าอยู่ในนั้นน่ะได้เพื่อนแท้แบบที่ไม่เคยมีในชีวิตมาก่อนคนหนึ่งเป็นอดีตดาราถูกต้องไหมครับก็รู้อยู่แล้วล่ะเป็นใครอีกคนหนึ่งก็คือเป็นแม่ของดารา
3: เขาอยากมาด้วยนะ
0: จริงเหรอ
3: แรกอ่ะทุกวันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมคะคุยกันทุกเช้าค่ะ
2: หรอ
3: คุยกันทุกเช้านัดกินข้าวกันไปรับแม่ค่ะไปส่งแม่เรียบร้อย
1: แล้วใครเป็นเพื่อนสนิทอีกคนนึงเลย
3: ที่สุดในชีวิตที่สุดในช
0: ีวิตทำไมณวันนั้นเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละทั้งแบบว่าพูดชื่อไม่ได้ใช่ไหม
3: แม่อ้อยบอกได้เลย
0: ก็แม่อ้อยก็แม่พี่กี้อีกคนได้ไหม
1: อีกคนอย่าพูด
0: หรืออย่าพูดพูด
3: ก็ไม่เป็นไรก็ได้ใช่ใช่ค่ะแต่จริงเขารับรู้นะเขารับรู้ทุกคนค่ะเขารับรู้ทุกคนยัง
0: อ๋อลองยัง
3: ปีหน้า
0: อ๋อปีหน้าโอเคก็คืออีกคนนึงก็เป็นอดีตดาราถูกต้องไหมคะจริงๆแล้วเราได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนสองคนยังไงบ้าง
3: โหมันคือยิ่งกว่าเกินคำว่ามิตรภาพอ่ะคือคนที่อยู่ในนั้นด้วยกันแล้วใครคนนึงได้ออกมาทุกคนจะหนูเหมือนมีเพื่อนอีกโลกหนึ่งเช่นกันมีครอบครัวใน6เดือนนั้นเหมือนมีครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งในชีวิตเพราะว่าณวันนั้นพวกเราเจอกันพวกเรารักกันพวกเราจับมือสู้กันเพราะพวกเรามีลูกเหมือนกันหมดอย่างแรกแล้วก็รู้สึกว่าแล้วพวกเราก็เขาเรียกว่ามันไม่มีใครได้ดูแลใครอ่ะทุกคนต่างต้องช่วยดูแลกันใครเข้าไปใหม่ก็ต้องช่วยดูแลคนนั้นใครออกมาก่อนก็ต้องช่วยซัพพอร์ตคนข้างในนั้นใช่อะไรอย่างเงี้ยคือมันลืมความเราได้เจอเพื่อนตายจริงๆนะ
2: ครับ
3: หนูจะบอกให้เลยคำว่าเพื่อนตายสำหรับหนูคือในนั้นมากๆ
0: ก็คือแม่อ้อยหนูรู้สึกว่าขอบคุณนะเขาเป็นผู้ที่มีพระคุณมากที่สุดนะเวลา
3: เขาทำให้หนูเข้มแข็งเขาทำให้หนูสตรองเขาทำให้แม่อ้อยอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดเลยเหมือนเป็นหัวหน้าทีมเลยนะวันนั้นหัวหน้าทีมเลยที่แบบว่าจับมือกันแบบใบเตยตื่นแบบนี้นะวิ่งอาบน้ำแบบนี้นะหนูตื่นหนูต้องขยับตัวใบเตยดื่มน้ำวันละลิตรนะลูกมันจะแข็งแรงออกมาเราจะแบบไม่หลอกออกมาต้องพร้อมห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายห้ามเป็นโรคใบเตยต้องห้ามป่วยเด็ดขาดแม่อ้อยคือดูแลหนูแบบทุกอย่าง
1: เหมือนลูก
3: ซักผ้าพาไปกันไปซักผ้าวิ่งกันไปแบบวิ่งกันไปนุ่งสโลงอาบน้ำ8ขัน1 2 3 4 5 6 7 8แม่อ้อยทำให้หมด
1: อาบน้ำได้8ขันซ
2: ัก
1: ผ้าเอง
0: เวลาอาบน้ำอาบได้แค่8ขัน
3: นับเขาต้องนับด้วย
2: อ๋อห้ามเกินกว่านี้เหรอครับ
3: ห้ามเกินกว่านี้ค่ะสระผมแปรงฟันทุกอย่าง8
1: รวมแล้ว8ขัน
3: ค่ะ
2: โอ้โห
0: ก็คือ
3: วันนี้เห็นว่าเป็น10แล้วใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็น10แล้วอ๋อนั่นก็คือสิ่งที่ตัวเองผ่านมาแล้ว
3: ชายเยี่ยมญาติก็เยี่ยมพร้อมกันร้องไห้ก็ร้องด้วยกันกินข้าวก็ร้องทำทุกอย่างร้องแม่อ้อยสอนให้คือทุกอย่างอะค่ะเราเข้าไปเพราะเราไม่รู้จักใครเลย ซึ่งเราแม่อ้อยคือคนที่ฮีลใจพวกหนูมากที่สุด
0: ก็คืออยู่กัน3คน
3: ค่ะ
0: ก็มีพี่ดาราคนนั้นด้วย
3: ใช่ความจริงมากกว่านั้นแต่ว่าก็
0: แล้วเขาพูดถึงแค่นี้พอแล้ว
2: ครับผม
0: ฮะอย่างที่บอกทุกวันนี้ทุกชา

0: เอานี่คือต้องโทรหาแม่อ้อยทุกวัน
1: ทุกวันเลยว่าแม่
0: ปรับวันดีแม่อ้อย
1: แม่ปรับตัวได้หรือยังคุยถึงพี่มดดำกันตลอด
0: แม่เขาปรับตัวได้
2: แล้วแม่ปรับตัวได้ยัง
1: เออแกบอกยังงงอยู่แต่ว่าก็ดีขึ้นมากนี่บอกว่าไม่เป็นไรแม่มันประมาณ3เดือนกว่าจะรีเซ็ตทุกอย่างได
0: ้ก็เพราะตัวเองตอนที่เตยออกมาโอ้3เดือนแรกนี่คือ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็หนัก
1: พี่มดดำตื่นมาคือเหมือนเราเป็นคนเป็นเจ็ตแล็กอยู่3เดือน
0: อ
1: ะอย่างนั้นเลย
0: มันไม่ลุก
1: เพราะว่าลูปการนอนมันต่างกันลูปการอยู่ต่างกันแล้วทุกอย่างมันหนูไม่เห็นแม้แต่ก้อนเมฆหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน
0: แล้ววันที่เขาบอกยกฟ้องนะแม่อ้อยก็ยกฟ้องนะหนูรู้สึกยังไงกันบ้าง
1: หนูดีใจมากหนูดีใจมากเพราะว่าหนูโคตรลุ้นหนูก็กลัวมากๆอะค่ะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วการตัดสินแต่ละกลุ่มมันจะเป็นยังไงแต่เรารู้สึกว่า
0: เหมือน
1: ไม่เหมือนผู้พิพากษาก็ไม่เหมือนในแต่ละกลุ่มแต่ละรอบอะไรเงี้ยแต่ของเราต้องอธิบายนิดนึงว่าอย่างของใบเตยที่โดนตัดสินก่อนเพราะกลุ่มเรามีแค่6คนกลุ่มแม่อ้อยมี19ใช่ค่ะมันก็เลยช้าคือคดีช่อโกงอะถ้าคนยิ่งมากการตัดสินก็
0: ยิ่งช้า
1: ต้องบอกอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะกว่าจะสืบกว่าจะอะไรค่ะมันก็จะนานมากๆไม่ต่ำกว่า5ปี
0: มันเป็นนิทานอีกเรื่องหนึ่งชีวิตเธอถ้าสมมติชีวิตของยายใบเตยวันนึงนะลองเอามาดูนะ
3: ครับ
0: ฉันรู้จักกับมันตั้งแต่ตอนเป็นนักร้องใหม่ๆก่อนจะมีแดนองค์เนี้ย
1: ตั้งแต่แฟนคนแรกเลย
0: เออจริงๆฉันว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นนะ
0: เอาจริงๆนะ
1: เข้าไปตีท้ายครัวบ้านหลังแรกอ่ะ
0: หลังแรก
1: แล้วไปวันนั้นนะอีกวันนึงหนูโจรขึ้นบ้าน
0: อ
3: ้าวโจรไปถ่ายไปบอกมันหมดแล้ว
1: โจรขึ้นห้องนอน
3: ตรงจุดไหนมีอะไรยังไง
0: แล้วคือยังไงรู้ป่ะ
1: ดีไม่โดน
0: ชีวิตของมันเหมือนรถไฟเหาะตีลังกา
3: ครับพี่
0: จริงๆแบบว่าเมื่อก่อนเข้ามาใหม่ๆคือเอาไปไงละครเย็นๆช่องวันได้เลยอ่ะ
3: เรื่องราว
0: เป็นละครเย็นๆช่องวันได้เลยจริงๆนะ
1: เออจริง
0: เป็นละครอ้าวออกมาปุ๊บอยากมีผู้ชายรอๆอยากมีแล้วก็ผ่านมาหมดแล้วถูกต้องไหมจนวันนึงโอ้โหแบบละครเย็นๆช่องวันละคร
3: ได้เลย
0: ได้เลยอ่ะจริงๆเคยคิดจะทำไหมเคยคิดจะ
1: ไม่ได้น่าจะทำขนาดนั้น
0: เคยค
1: ิ
0: ดจะเล่าเรื่องราวของชีวิตที่เองผ่านมาไหม
1: ไม่เคย
0: มามีลูกก็ทำไม่ได้แล้ว
1: ไม่ใช่หรอกไม่เคยคิด
0: จริงๆเพราะมันถือว่าหล่อนผจญภัยเยอะมากนะ
1: มันคือ
0: ใช้คำว่าชีวิตมันคือผจญภัยเลยนะ
1: ค่ะมันก็คือชีวิตแหละพี่มดดำสุดท้ายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะดวงมันกำหนดมาแบบนี้แล้ว
3: คร
1: ับ ก็รู้สึกว่าเออนะวันนี้ไม่เป็นบ้ากระบุญแล้ว
3: ใช่เข้าใจเลยพี่
1: จริงใช่ค่ะแต่ก็เราก็รู้สึกว่าโอเคแหละในความโชคร้ายทั้งหมดมันก็จะมีสิ่งดีๆอยู่เสมอ
0: จนในที่สุดอ่ะฉันเห็นว่าเธอจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ยเอาจริงนะแอบตกใจเฮ้ยมันถือว่าเป็นรางวัลชีวิตในฐานะที่แบบถ้าสมมติคนนึงอ่ะมันเจอเรื่องร้ายๆมาทั้งชีวิตแล้วถูกต้องไหมมันเจอเรื่องร้ายๆมาตลอดอันนี้ถือว่าเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราอีกอันนึงเลย
1: เป็นต้องเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เราโดนทำลายไปแล้วหนูสามารถสร้างมันกลับมาคืนได
0: ้
1: เพราะก่อนที่จะเจอคดีอ่ะหนูมีเฮียแพลนสำหรับเฮียแล้วว่าหนูจะต้องได้จัดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองในแพลนของ RS ณวันนั้น
3: ครับ
1: แล้วอยู่พอเจอคดีก็
0: อ๋อหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: คือก่อนจะเจอคดีมีคอนเสิร์ตอยู่แล้วเตรียม
1: มีเยอะมากพี่มด
3: วางไว้แล้ว
1: มีจะมากับที่
0: น
1: ี
0: ่ด้วย
1: ใช่
2: แพลนไว
0: ้แล้วทุกอย่างพังหมดเลยจนในที่สุดวันนี้เป็น The Art Hospital Present ใบเตยเลิศเลยล่ะ
3: ครับ
0: 15 year of check rating นะฮะจริง
3: ๆแฟนคอน
0: แฟนคอน
1: รุ้งฟริ้งแฟนคอน
0: รุ้งฟริ้งแฟนคอนยังไงคะ
1: แฟนคอนก็
2: คอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงคะ
1: ไม่มีอะไรเลยเอาจริงๆแล้วมันคือความตั้งใจที่อยากขอบคุณอยากขอบคุณทุกคนที่ณวันนี้ยังอยู่กับเราแล้วก็ไม่ไปไหนแฟนเพลงคือสิ่งที่ทำให้หนูแบบใจฟูที่สุดทำให้เราฟื้นกลับมาได
3: ้
1: มันคือการยอมรับ จากแฟนเพลงที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะเราหายจากทุกอย่างได้เพราะเรามีพลังจากทุกวันของหน้าเวทีทั้งหมดจากแฟนเพลงที่ยังเหนียวแน่นมันคือแบบที่สุดของหัวใจเราอ่ะแจ็คนอกจากลูกนะนอกจากลูกอ่ะแฟนเพลงคือพี่เตยมีชีวิตอยู่ได้หัวใจเราพองโตหัวใจเราแบบพออยู่บนเวทีอ่ะ The Show Must Go On ความเป็นใบเตยทั้งหมด20ปี
2: อ
1: ่ะเราไม่เคยมีวันไหนที่ไม่เป็นนักร้องเลยเราร้องเพลงมาทุกวันอาชีพเราสุดจริตมาตลอดอย่างเงี้ยนะวันนี้เราได้กลับมาทำตรงนี้อีกครั้งแล้วก็เพลงเก่าๆของเรากลับมาหมดไงพี่มดดำน้องๆเจนซีเอาสกัดดาวยั่วเอาแน่นอกเอาเช็คเรตติ้งอะไรเงี้ยขึ้นเวทีหมดเลย
3: แบบเพลงแฮะเพลงแดน
1: ซ์ใช่มันทำให้เพลงเราอ่ะกลับมารันวงการ ใช่ค่ะก็เลยครั้งนี้ก็เลย

0: บบเป็นแทนคำขอบคุณแล้วก็สารฝันเราแหละ
1: ค่ะ
2: ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้จะเป็นอะไรบ้างคะ
0: แขกรับเชิญทั้งหมด
2: ยังไงบ้าง
0: แขกรับเชิญจะมาทั้งหมดใบเตยเคยเป็นเกิร์ลกรุ๊ปกับใครเคยฟีเจอริ่งกับใครเคยคอลแลบกับใครบ้างอะไรเงี้ยทุกคนจะมาอยู่ในเวทีนั้นทั้งหมด
3: ทั้งหมดเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นแน่นอกฟีดกับใครยามาโนฟีดกับใครสมมติจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะ
2: จัดที่ไหนอะไรยังไงคะ
0: 10ตุลาคมนี้สยามพิกคอนะคะวันนี้ก็เปิดขายบัตรแล้ว Early Bird พรุ่งนี้วันสุดท้าย999บัตรมี5ราคานะคะตอนนี้ก็คือถ้าราคาปกติก็คือ 1,500 ค่ะ 2,000 3,500 4,500 ค่ะเป็น VIP with benefit ค่ะ
1: ค่ะ
2: โอเคอย่างที่บอกอีกสักครั้งหนึ่งฝากคอนเสิร์ตกำลังจะเกิด
0: ฝากคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ The Art Hospital นะคะพรีเซนต์ใบเตยเลิศเลยละ15ปีเช็คเรตติ้งฟุ้งฟิ้งแฟนคอนค่ะเจอกันนะคะ10ตุลาคมนี้สยามพิกฮอลนะคะตอนนี้ขายบัตรแล้ว Early Bird 999บาทนะคะยังไงก็อยากให้แฟนเพลงมาซื้อกันเยอะๆแล้วก็เจอกันวันงานค่ะ
2: อย่างที่บอกทุกวันนี้มีลูกแล้วลูกพลังงานยิ่งใหญ่เลย
0: ยิ่งใหญ่มากอยากให้เขา
2: แล้วคอนเสิร์ตนี้เอาลูกขึ้นไหม
0: เขาไม่ยอม
3: เขาไม่ยอมเนาะ
0: พี่มดเวทมนต์ไม่ได้แบบตอนนี้เขา6ขวบเหมือนเขา
1: เริ่มโต
0: เขาไม่ได้ใช่พี่ดาราเขาไม่ได้โฟกัสอยากเต้นอยากร้องอะไรเหมือนเราแล้วเขามีโลกของเขาละ
2: เหรอ
1: ชอบด้านไหนของชอบด้านไหน
0: เหมือนตอนนี้ติดเพื่
1: อ
0: นดาราค่ะแล้วก็จะอยู่กับความเป็นโรงเรียนโดยซะส่วนใหญ่
2: ชอบไปโรงเรียน
0: ใช่ชอบไปโรงเรียนมากชอบไปโรงเรียนมาก
2: พ่อเขามีหน้าที่รับส่ง
0: ไม
2: ่เราเป็นคนส่งเอง
0: คุณตาค่ะแต่ว่าวันไหนที่หนูทำงานพี่แมนก็จะมารับไปวันไหนที่แมนทำงานก็จะอยู่กับหนู
3: สลับกัน
0: คือเรื่องการเลี้ยงลูกไม่เคยมีปัญหาสำหรับเราสองคนเลยเราบาลานซ์ทุกอย่างในการเป็นพ่อแม่กันได้อย่างดีมาก
2: ทุกวันก็อย่างเป็นเพื่อนบางทีก็แอบสวีทกันอยู่ไหม
0: ไม่มีคือถ้าเหมือนภาพที่เห็นก็อย่างวันนั้นที่มีภาพเห็นก็เป็นวันเกิดเวทมนต์ซึ่งพี่แมนนางก็เป็นคนอย่างนั้นน่ะน้องชายพี่มดนางก็เป็นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วแย่ๆแซวๆแบบเพราะเราไม่ได้เลิกกันโดยที่มันไม่ดีเราเลิกกันโดยที่เป็นการพูดคุยที่ดีมากๆแล้วก็ไม่มีการสาดเสียเทเสียหรือด่าอะไรไม่มีจากเราทั้งสองคนซึ่งเป็นสิ่งที่เราสัญญาและจับมือกันไว้แต่เริ่มอยู่แล้วเพราะเราอยากให้ลูกเห็นแบบในภาพที่ดีในความที่ยังเป็นพ่อแม่กันเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่าแล้วลูกเขาก็จะไม่มีคำถามใดๆ
2: ใดๆ
0: ใช่ค
2: ่ะอย่างทุกวันนี้เรารู้สึกว่าบางทีเราสเต็ปห่างออกมาเนี่ยไม่ใช่แฟนกันเป็นเพื่อนกันเขาบอกมันดีกว่า
0: ดีนะดีนะคะมันมีความให้เกียรติกันมันมีความเกรงใจกัน
2: อ่ะใช่จอมเป็นผัวเมียกันเราจะมันเหมือนเป็นตัวคนเดียวกัน
0: มันมีความเกรงใจกันแล้วก็อย่างสิ่งที่หนูเจอมากับพี่แมนอ่ะบางทีเราต้องไปปรับจูนตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางกันก่อนถึงจะมาปรับกัน2คนได้อะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะอย่างที่บอกอีกครั้งนะ15ปีบนเส้นทางดนตรีของผู้หญิงคนนี
3: ้
2: เราไปดูเขากัน10ตุลาคมเน
0: า
2: ะพร
0: ุ่
2: งนี้ขายบัตรแล้วเป็นกำลังใจ
0: ขายบัตรแล้วค่ะ
2: ขอให้ประสบความสำเร็จ
0: เลิศเลยแหละ
3: ปังนะครับพี่
2: สิ่งที่ไม
3: ่ปังครับ
2: สิ่งที่แบบว่า15 years of check rating ฟุ้งฟิ้งแฟนคอนนะขอให้ประสบความสำเร็จถือว่าเป็นของขวัญการตื่นมาแล้วเป็นของขวัญอันยิ่งใหญ่ของเธอนะเตยขอบคุณมากที่แวะเวียนมาที่แส
3: งขอบคุณมากครับพี่ใบเตยครับ
0: พี่ขอบคุณคร
2: ับ
0: ขอบคุณจ้
2: าเอาละค่ะเชิญค่ะอายาลิลิสลับกันหน่อยนะคะพี่ขอทำมาหากินขายของก่อนลูก
1: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปส่งค่ะเดี๋ยวไปส่งค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
2: อย่าลืมจะมาช่วงที่แบบของคุณก็จะหมดสต็อกพอดีเน
4: า
2: ะ
4: ใช่
3: ขายดี
2: ก็คือง่ายที่หล่อนมาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ไฟเบอร์มันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่ากล่องส้มเนี่ยความแตกต่างคืออาจจะแพงกว่ากล่องเขียว
4: ใช่จริงๆมัน
1: แพงกว่าผลไม้ต่างๆ
3: ของดีของดี
4: มันเยอะกว่าแต่เมื่อกี้พี่แง้มไปว่าอาจจะแพงกว่าใช่ไหมวันนี้หนูเลยบอกหนูแอบแง้มแต่ยังไม่บอกตรงๆหนูให้ราคาพิเศษที่ไม่เคยให้ที่อื่นเลย
2: โอ้โหใช่ไหม
4: ใช่
1: วันนี้ต้องราคา
4: วันนี้ต้องราคา
2: ปกติมันพันกว่าบาทมาขายตัวสีส้มอย่างเดียวพันกว่าบาทตลอด
4: ใช่
2: มันจะแพง
1: กว่าวันนี้ราคาดีนะ
4: เอางี้วันนี้หนูแง้มให้หนูยังไม่พูดราคาหนูแค่บอกว่ายังไม่ถึงพัน
2: เราไปไล่กันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกนะฮะตัวนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ของ GMMO Shopping
4: ใช่
2: ซึ่งมียอดขายทะลุไปแล้วกว่า200ล้าน
4: ใช่อ
2: ย่างที่บอกเมื่อก่อนเป็นฟาร์มเดลี่เวจจี้โปร
4: ค่ะและทั้ง2สูตรเนี่ยไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลที่สำคัญมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได
1: ้น่ากินหมดเลย
2: โปรโมชั่นวันนี
3: ้
2: ฟังดีๆนะครับโปรโมชั่นวันนี้โคตรคุ้มเลยซื้อได้ซื้อสำหรับคนที่เป็นแฟน

0: แฟนๆของฟาร์มเดลี่ทั้งเวจี้โปรกับเวจี้พลัสวันนี้ฟาร์มเดลี่เวจี้โปร1กล่องปกติ 1,000 กว่าบาทถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่โทรมาตอนนี้พิเศษสดซื้อ4กล่องแถม4กล่องยังไงบ้างคะ
1: ก็คือ8กล่อง80ซองไปเลยนะคะเอางี้เดียก้าพูดได้เลยอ่ะเดียก้าการันตีว่ากล่องส้มไม่เคยขายราคานี้ที่นี่ที่แรกแล้วไม่รู้จะขายได้ในที่อื่นอีกไหมราคานี้999บาทเท่านั้นนะคะไม่เคยขายต่ำกว่า 1,000 ปกติแล้วเนี่ยคือ7กล่องอ่ะปกติก็พันกว่าเข้าไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ย8กล่อง80ซอง999บาทครั้งที่แล้วที่มาที่แฉเนี่ยนะคะก็คือ7กล่องก็พันกว่าบาทแล้วนะส
2: ี
1: ส้มนะตัวสีส้มนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาไปเลยเดี๋ยวอยากให้เป็นโปรที่แบบทุกคนลองเปิด
0: อันนี้สีส้มหมดเลยเหรอ
1: สีส้มหมดเลยเพราะว่าวันนี้เราเอาโปรแบบแยกมาเลย
3: คน
1: ดำก็คือวันนี้นะคะจะเป็นตัวกล่องส้มก่อนเลยโปรกล่องส้มก็คือมีแต่ส้ม
2: คุ้ม
1: นะคะกับถ้าเกิดอีกอันเป็นโปรกล่องเขียวก็คือมีแต่เขียวเพราะฉะนั้นขอเน้นส้มก่อน
0: ก็คือส้มมันแพงกว่าก็เอาส้มสิ
1: มันแพงกว่าม
0: ันแพงกว่าเขียวเพราะปกติเขียวมันแค่700กว่าบาทก็ซื้อส้มสิ
1: คือหนูอ่ะกินทั้ง2ตัว
0: หนูคะส้มดีกว่าค่ะจบแล้วค่ะ
3: ไม่บางคน
0: หนูคะเมื่อก่อนสีเขียวมันถูกกว่าสีส้มแล้วจะเอาสีส้ม
1: ปกติ
3: วันนี้ให้ราคาพิเศษ
1: วันนี้ก็เอาเขียวมา
2: คนชอบรสชาติ
1: ใช่ไม่ถ้าเกิดว่าใคร
0: สีส้มอร่อยกว่าค่ะ
2: โอเคค่ะแม่
3: ไม่แต่บางคนเขาชอบแบบเมลอนเมลอน
1: ใช่แม่ตัวนี้มันจะหอมเมลอนอ่อนๆตัวนี้หนูทานได้ทุกวัน
3: อ
1: ันนี้เป็นตัวที่หนูเสริมทุกวันกล่องเขียวว
0: ันนี้อ่ะแนะนำให้เอาสีส้มเพราะสีส้มปกตินางขายแพง
1: ใช่
0: ฉันยังบอกปกติสีส้มนางขายแพงวันนี้80ซองก็คือ8กล่องเหลือ999บาท
1: ใช่
0: ปกติมัน 1,290
3: ใช่
0: ถูกต้องไหมล่ะนางไม่ยอมลด
1: ถูกต้องไม่ยอมลดวันนี้ให้เลยเอาจริงๆ8กล่อง80ซอง999เพราะฉะนั้นกด1252นะคะขอย้ํา1252กดมาเลยเพราะว่าโปรเนี้ยเดี๋ยวพุ่งตรงว่าไม่รู้ว่าเราจะขายโปรนี้ได้อีกไหมน
0: ี่ปกติ
1: ให้ครั้งแรกจริง
0: ๆก็ถามจริงเอาถ้าสมมุติเอาสีเขียวสีเขียวมันมีแค่30กว่าอย่างผักผลไม้รวม
1: 30
0: กว่าอย
1: ่
0: าง
1: ชนิดอันนี้44
0: ชนิดแล้วอีบ้าใครจะไปเลือกสีเขียวก็เอาสีส้มสิ
3: ไม่
0: แ
3: ล้ว
2: โปกล่องส้มมีที่นี่ที่เดียวด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่
3: อันนี้โปกล่องส้มให้ที่นี่ที่เดียวที่ราคานี้จริง
1: นี่ไงเพราะว่าเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ว่าแล้วเราจะให้ราคานี้ได้อีกหรอ
2: ครั้งนี้ที่เดียว
1: เพราะว่าตัวปกติแล้วกล่องส้มมันแพงกว่า
2: ตุนได้ตุน
3: อ่ะแปดกล่อง
1: เพราะฉะนั้นวันนี้คุณเลือกเองว่าคุณจะเอาสีไหนคุณโทรไป1252แล้วพูดออกมาเลยพูดออกมาว่าจะเอาตัวกล่องส้มหรือจะเอาตัวกล่องเขียวแต่ว่าราคาเดียว999กล่องส้มก็คือกล่องส้มล้วน8กล่องกล่องเขียวก็คือกล่องเขียวล้วน8กล่องเพราะฉะนั้น1252กดมาแล้วเลือกได้เลยแต่ถ้าเป็นเดียอย่างนี้นะอันนี้เดียพุ่งตรงอันนี้เดียกินทุกวันอันนี้เดียกินอาทิตย์ละครั้ง2ครั้ง1252อันนี้กดมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์แอดช็อป GMM 25ก็ได้หรือสแกน QR code ก็ได้ค่ะง่ายด
0: ีปกติกล่องส้มมันขายพันกว่าบาทถูกต้องไหมคะ
2: คุ้มมาก
0: ปกติอันนี้ขายได้มั้งเนี่ยบางคนบอกว่าปกติเนี่ยสีส้มมันขายพันกว่าบาทแต่วันนี้เหลือ999ค
1: ือ
0: มันลดลงไป200กว่าบาท
1: ใช่ปกติอะทุกคนเห็นหน้าเดียวเมื่อกี้เอาจริงพี่ที่ติดตามพี่ใบเตยอะเขายังพูดเลยฟาร์มเดลี่เวจี้เนี่ยเขาจำหนูได้แล้วเห็นไหมแต่วันนี้หนูบอกไม่จ้าหนูว่า
0: ก็ใช่บอกกันไม่ต้องแอปแล้วไงลูกหนูขึ้นมาขายเลยลูก
2: ใช่เข้าเรื่องเลยค่ะแม่
1: ใช่ไม่แอปอยู่แล้วแม่ทุกวันนี้ไปไหนทุกคนจะพูดเลยเดียผงน้ำผงผักอย่างเงี้ย
0: ใช่ครั้งที่แล้ว7กล่อง 1,090 บาท
3: แต่ครั้งเนี้ย
0: 8กล่อง900กว่าบาท
2: แล้วกล่องส้มด้วยแพงกว่าด้วย
1: ใช่แพงกว่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลือกไปเลยไปบอก call center ได้เลย1252กดไปค่ะอยากจะกล่องเสียวกล่องเขียวก็กล่องเขียวล้วน999นะคะหรือว่าอยากจะกล่องส้มก็กล่องส้มล้วน999เหมือนกันนะคะวันนี้จัดไปได้เลยแต่ว่ากล่องเขียวของเราเนี่ยก็ยังคงมีแบบผงผักผลไม้ที่แบบครบ5สีแล้วก็33ชนิดแน่นอนเหมือนเดิมนะคะที่สำคัญมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมเนี่ยสามารถดื่มได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าโทรมาแล้ว1252ถือสายรอให้หน่อยนะคะทีมงานแจ้งมาว่าให้ถือสายรอกันหน่อยเยอะๆนะคะอย่าเพิ่งวางสายกดมาเรื่อยๆหรือสามารถสแกน QR code ด้านล่างรอไปก่อนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโปรที่แบบให้คุ้มมากจริง
2: ๆ อ่ะ
1: เอาแบบว่า8กล่องไปเลยสำหรับสีส้มซึ่งไม่เคยให้ปกติเนี่ยแค่กล่องเดียวเนี่ยก็ 1,190 แล้วนะคะตัวกล่องส้มแต่ว่าวันนี้คุณได้ไป8กล่องอ่ะ999 1252กดมาเลยค่ะ
0: ท่านผู้ชมฮะวันนี้98กล่องนะปกติพี่แล้วก็ขายละ7กล่องหนูขายได้ละ 1,090
2: บาท
1: ใช่มั้ย
0: 1,090 บาทแต่วันนี้โอเคได้8กล่อง
1: ครับ
0: นะฮะก็เหลือ999บาทเหลือ 1,000 มีทอนนั่นแหละ
1: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นกด1252นะคะ
0: ครับอ้าวหนูท่านพี่โป่งหินเหล็กไฟไม่รู้
1: ใจ
0: มึงอย่าร้องค่ะลิขสิทธิ์ไม่มีเงินจ่ายค่ะ
2: ลิขสิทธิ์
1: ของเมโลดี้ไม่โอเคได้อยู
0: ่ฮะ ไม่ก็ตอนแรกเขาจะร้องเพลงกันใหญ่ใหญ่ไปตรงไปจะบอกโอ๊ยใจเย็นๆลูกไม่มีเงินจ่าย
2: เนาะจ่ายตังค์เนาะเฮียดูอยู่นะ
1: พี่ป๋องพี่ป๋องร้องเองเลยเหรอ
0: เออจะมาร้องพี่ป๋องร้องเพลงได้มั้ยอ่ะ
1: ได้มั้ยได้
0: วันนี้โอเคนี
1: ่แมวยศสวัสดิ
0: ์ตั้งแต่โอเคแหละทำแฉมาหลาย10ปีไม่เคยมีโอกาสสัมภาษณ์พี่ป๋องหินเหล็กไฟนี่คือ1ร็อกสตาร์ระดับตำนานพี่ป๋องครั้งแรกที่พี่ป๋อง
3: ร็อกเราไม่เคยได้มีโอกาสสัมภาษณ์
0: เลยนะครับซี่นะฮะกับทีมตั้งแต่จำความได
3: ้จ
0: นไม่มีวันลืมนะคะโอเคช่วงหน้า
3: พี่ป๋องค่ะ
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
6: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ Samsung ประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอย่าลืม
0: ลุกค่ะ
1: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส.
2: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
5: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
6: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
5: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
7: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
5: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
6: ผมเป็นนักเลง
8: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
5: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
7: ไอ้ปุ๊ก
6: มึงหลอกกู
5: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
6: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
5: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
6: ถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
7: หนูขอโทษนะแม
9: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: Give me more.

0: ัวไม่เลือกเวลา
1: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
0: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: มแม่ช่วยประหยัด
4: ซื้ออะไรมาพี
5: ่ซื้อนมมาให้ลูก
4: นมอะไรอีก
5: นมแม
6: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
3: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
7: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
9: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
10: ้สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ไอ้แจ็คไอ้เปรต
1: คนไหนอะ
0: ไอ้แจ็คไอ้บ้า
1: เทียบกันหน่อยแล้ว
2: สวัสดีครับพี่โป่ง
3: สวัสดีครับพ่อครับ
1: ไปเป็นยังไงบ้างครับเพลงเมื่อสักครู
3: ่มาเจอแม่เปิ้ลครับวันนี้ก็ดี
0: โป่งสวัสดี
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ เป็นความ
0: รู้การแชร์อย่างเป็นทางการนะครับพี่อีกเป็นถือว่าเป็นร็อกสตาร์ในระดับตำนาน
1: ใช่
2: ครับ
0: พี่เอาจริงนะเสียงพี่ไม่ตกเลย30ปีพี่รักษาเสียงยังไงอ่ะ
2: ก็พักผ่อนเยอะนอนเยอะ
3: กินนอนเยอะ
0: กินเยอะ
2: ไม่แล้วก็ซ้อมก็คือเหมือนเราไปเล่น
1: อ
2: ่ะคือเสียงร้องคอเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อเราก็ต้องซ้อมบ่อยๆร้องบ่อยๆแต่นี่ซ้อมน้อยแต่ว่าเราไปเล่นงานเยอะมันก็เหมือนฝึกไปในตัว
0: ไม่คิดแถมถามพี่โป่งทุกวันนี้30วันนะพี่โป่งบอกงานไม่มีแล้วก็ต้อง15วัน
3: ต่อเดือนนะ
0: ต่อ
3: โ
0: อ้
3: โ
1: หไม่เคยวันไหนแบบไม่มีงานเอาง่ายๆก็คือเดือนนึงแต่ละเดือนต้องมีงานทุกเดือน
2: ก็มีต้องมี
0: ก็คือจะทัวร์ทั่วประเทศอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วยิ่งช่วงปี2ปีหลังเนี่ย

0: เหลือใบเตยไงนะฮะแทบจะเป็นทุกเพลงเนี่ยกลายเป็นเพลงทุกวันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเหมือนอวัยวะของเราต้องมีตามีหูมีจมูกเพลงของพี่โป่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็แต่มันกลายเป็นอวัยวะในตัวพี่ไปแล้วถูกต้องไหม
1: เพลงคนก็จะ
2: ประมาณนั้นประมาณนั้นก็แล้วเพลงเนี่ยคือเป็นเพลงส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมหรือคนชอบเป็นเพลงให้กำลังใจ
0: เช่นเพลง
2: อย่างเงี้ยอย่างจุดดังเมื่อกี้แล้วก็มีศรัทธา
0: อัป
2: เดตเนี่ยก็เนี่ยก็เพลงพวกนี้ก็ทุกคนไปฟังเพลงนี้ก็ทุกคนก็จะชอบแล้วก็กินใจมีพลังฟังแล้วก็รู้สึกดีว่ามีแรงต่อสู
0: ้
2: แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะเล่นพวกขายตรงเยอะมากก็ไปให้กำลังใจบริษัทต่างๆก็ไปร้องผมก็ร้องไห้เลยอ่ะทำยอดยังไม่ถึงเลยใจสู้หรือเปล่าเล
3: ยไหวไหมบอกมา
2: ให้กำลังใจเขาไง
0: ก็คือส่วนใหญ่เป็นเพลงที่แบบฮึกเหิมอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ถูกต้องมันจะฮึกเหิม
2: เราปลุกเราปลุกเราปลุกเรา
0: พี่โป่งจ๋าเอาตรงๆจุดเริ่มต้นของพี่โป่ง33ปีบนเส้นทาง
2: ครับ
0: การมันเริ่มมาจากอะไร
2: เริ่มจากอะไรก็น่าจะเริ่มจากเป็นคนชอบเพลงชอบฟังเพลงชอบร้องเพลง
1: แต่งเพลงเองตั้งแต่มัน
2: แรกๆเนี่ยก็ร้องเพลงคนอื่น
0: พี่เคยทำอาชีพอื่นไหม
2: ไม่เคย
1: เป็นนักร้องอ
0: าชีพ
3: ยังเคยไปคัฟเวอร์เพลงใช่ไหมเริ่มจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็นนักร้อง
2: ไม่คือสมัยตอนเด็กเลยคือเวลาใครเขาเปิดเพลงเราก็จะฟังยืนฟัง
1: ฟังเพลง
2: คือเหมือนแบบโดนดูดวิญญาณเข้าไปปุ๊บเมื่อเขาเปิดเพลงก็ฟังแต่เพลงอะไรก็ไม่ได้ยินเสียงดนตรีอ่ะมันเหมือนมันลอยเข้าไปมันดึงดูดเราเข้าไปแล้วก็ชอบดนตรี
1: แล้วพอเราเข้าสู่
2: แล้วก็ชอบร้องเพลงสมัยเด็กๆเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีมัธยมมีอะไรม.ศ.2 ม.3
0: เล่นกีตาร
2: ์ก็ไปร้องมีชั่วโมงขับร้องก็ไปร้องเพลง
0: อ๋อเขาจะมีชั่วโมงร้อง
2: ใช่ไหมขับแล้วสอนร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงชอบร้องเพลงพอมามัธยมกับเพื่อนก็เริ่มไปหาห้องซ้อมเริ่มเล่นกีตาร์กันแล้วเนี่ยเริ่มทำวงเล็กๆในนักเรียนด้วยกันในห้อง
0: อย่างที่บอกจุดเริ่มต้นเนี่ยเรารู้จักพี่โป่งจากหินเหล็กไฟ
3: โอ้สุดๆครับ
0: จริงๆแล้วแต่ก่อนหน้าหินเหล็กไฟก็เป็น The Orange Project
2: ใช่
0: เมื่อกี้เพลง The Orange Project
2: ใช่ครับ
0: หินเหล็กไฟจริงๆตอนนั้นก็คือเป็นหัวหน้าวงอ่ะแหละ
2: จริงจริงๆเริ่มจริงๆอ่ะเริ่มจากโซดาก่อน
0: โซดาที่ตึกแกมมี
2: ่ใช่โซดาอันแรก
0: เขาบอกไม่ได้เราเพิ่งรู้เหมือนกัน
2: วงโซดา
3: อ๋อโซดา
2: ไม่ใช่โซดาผสมแล้วไม่ใช่
1: เขาสมัยก่อนเลย
2: ใช่ครั้งแรกเลย
1: แกมมี
2: ่ใช่ฮะวงโซดาที่วงโซดาออกมาอัลบั้มหนึ่ง
1: ตอนนั้นมีสมาชิกกี่คนวงโซดา
2: ห้าคนมั้ง
3: กี่ปีแล้วพี
2: ่แล้วก็มีโอรานอยู่ด้วยโอรานกีตาร์อยู่ด้วยแล้วตอนหลังโอรานก็แยกมาทำวงเดียวโอรานเนี่ยวงโซดาก็เลิกกันไปโอรานออกมาชุดหนึ่งก็มีพี่เต๋อเป็นโปรดิวเซอร์
0: อ๋อเหรอ
2: ใช
0: ่ตึกแกมมี่เนี่ยแหละ
2: ใช
1: ่ค่ะแล้วก็มาหินเหล็กไฟ
2: แล้วก็พอโอรานไปทำโอรานได้สองชุดแล้วก็แยกตัวกัน
3: ค่ะ
2: แล้วผมก็ไปทำหินเหล็กไฟ
1: แต่อยากรู้ว่าเคยไว้ทรงอื่นไหม
0: เพ
1: ราะว่าภาพ
0: พี่โป่งเคยตัดผมสั้น
3: เคยพี่โป่งยาวตลอดแต่ผมยาวตลอด
2: เคยครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่สั้นมากนะ
3: บวชไงพี่บวช
2: ไม่ได้บวช
3: อยากเห็นภาพนั้น
1: อยากเห็น
0: นี่ไง
3: ใครทำเอไอพี่โป่ง
0: คือพี่โป่งจริงๆคือพี่โป่ง
2: ก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั่นไงหัวสั้นผมสั้นเหรอ
3: เออเห็นแล้ว
2: เป็นนักเรียนนั่นเป็นนักเรียนเพิ่งจะจบม.ศ.5มั้งนั่นแหละ
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยไว้ผมสั้น
1: แล้วก็ผมยาวตลอด
2: ผมยาวตลอดคือเป็นคนชอบไว้ผมยาวอยู่แล้วหรือรับอิทธิพลพวกฮิปปี้สมัยก่อน
1: พี่หมักผมไหมอยากรู้พี่หมักผมไหมเวลาแบบสระผมอะไรเงี้ยแบบผู้หญิงงานเขาจะไปบำรุง
2: อยู่นะ
1: พี่บำรุงมาเพราะพี่ผมสวยมากเลยนะ
0: ตรงมากเลย
2: ใช้ไข่ใช
3: ่พี่โฆษณาผมไหมผมติดต่อลูกค้า
2: จริงว่าโอเคนะ
3: ได้
0: พี่ปกติ
1: ไม่แต่พี่มันกลางหลังนะ
0: พี่ปกติยิ่งอายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่ควรจะไว้ผมยาวมันดูแย่ยากถูกต้องป่ะแต่พี่คือพี่ยังไงพี่ก็จะไม่วันตัดผมสั้น
2: ก็คงจะไม่ละดูแล้วหุ่นอย่างนี้น่าจะได้จะทรงเดียวนี่แหละ
3: เดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยไลฟ์พี่โป่งรีวิวสินค้าดีกว่าหน้ามาท็อก
0: แต่ผมพี่ไอ้แจ็คไอ้เปรต
3: ครับ
0: ก็คือเอาแค่ผมพี่โป่งจริงๆเอาตรงๆนะพี่ดูแลผมยังไง
1: จริงเนี่ยมองอย
0: ู่เดี๋ยวไม่ได้ขายแชมพูขายคอนเสิร
1: ์ตแต่แค่อยากรู้ว่าพี่ดูแลผมยังไงเพราะว่าผู้หญิงนะผมยาวอ่ะ
2: เข้าก็ไม่ว่า
1: ผมสวยไงเออหมักผมเหมือนแบบหมักไข่อย่างเงี้ยเหรอ
2: หมักไข่ฮะ
1: เออเห็นไหมเขามาก
3: จริงเหรอ
2: ไข่กับเบียร์ไข่กับเบียร์
1: เห็นมั้ยเนี่ยเป็นเคล็ดลับผมสวย
2: ก็เบียร์ก็กินแล้วก็ไข่ก็เอาไปเจียว
3: เอาอีกแล้วเนี่ยใช่ได้พี่ใช่ได้ชอบ
2: ได้เวิร์ก
3: ๆชอบชอบครับพี่ชอบชอบครับ
0: เนาะเอาง่ายๆแน่นอนจริงๆพี่โป่งก็แบบว่าอย่างเงี้ยแหละจริงๆเมื่อก่อนตอนที่ออกร้อง พี่ป๋องด้วยอายุอานามเนาะเมื่อก่อนจากตัวผอม
2: ๆอ๋อพี่อาจารย์ตัวเล็กใช่
0: เมื่อก่อนพี่เป็นคนตัวผอม

0: ถ้าสมมติเราย้อนกลับไปดูเนี่ย
1: เกงยีนเอวประมาณสัก27อ่ะสมัย
2: ก่อนอ๋อโหเล็กกว่าพี่มดเลยนะ
3: เอวเล็ก
2: โ
1: อ้โหนั่นมันวัยรุ่นเลย
0: มันเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช่มั้ยล่ะอายุมากขึ้นมันลดยากเหลือเก
1: ิน
0: แ
1: ล้วมัน40กว่ามันก็ขึ้นไว้บ้างอะไรเงี้ย
2: ยอด
0: อ่ะคนที่จัดคอนเสิร์ตนี่คุณพีท
1: คุณพีท
0: ใช่มั้ย
2: คุณพีทสวัสดีครับ
3: สวัสดีค
0: ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพีทขึ้นมานั่งคุยกับเรานะโอเคมั้ยคะโอเคคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นชื่อคอนเสิร์ตอะไรครับพี
1: ่โป่งร็อกเลกาซี่
0: The Bong Rock Legacy นะฮะเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตพิเศษที่สุดในชีวิตของพี่เลยแหละในรอบ33ปี
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าฮะ
3: ค่ะ
4: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
8: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
7: It's real
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
10: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
11: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
15: ปากสะอาด
16: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
14: ดีต่อเหงือกและฟัน
15: รสดีใช้ง่าย
16: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
14: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
19: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเบลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
18: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
18: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอเคเฮอร์เบิล
6: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
7: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
9: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
3: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มั่นไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
0: แน่นอนคุณพีชธีระนะฮะแห่งพีชเมกเกอร์
2: สวัสดีครับพีชครับ
0: วันนี้ไม่ได้มาฐานะในแขกรับเชิญหรืออะไรก็เรียกคอนเสิร์ต
4: ผู้จัด
0: กางเกง
3: ผู้จ
0: ัดวันนี้นอกจากขายกางเกงยีนแล้วจัดคอนเสิร์ตแล้วฮะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
0: กางเกงยีนออกแบบสวยมากนะ
2: สวยมากแม่
0: กางเกงยีนก็เป็นคนใส่กางเกงทรงนี้ตั้งแต่เด็กๆถูกต้องไหมก็เลยขายกางเกง
4: ใช่ใส่
0: ม
4: าตั้งแต่เด็กจริง
0: เอาง่ายๆคุณพีชทำไมถึงเลือกพี่โป่งมาจัดคอนเสิร์ตครั้งนี
4: ้โอ้โหเพราะว่าพี่โป่งคือรีเจนต์อันดับหนึ่งของชาวร็อกนะนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าพี่โป่งยังมีมุมอีกหลายมุมที่หลายๆท่านยังไม่เคยเห็นนะครับก็อยากจะให้พี่โป่งเนี่ยได้ทำคอนเสิร์ตที่เป็นชาวร็อกที่เป็นวาไรตี้ที่แตกต่าง
2: อ๋อเป็นแนววาไรตี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับคือมันต้องมีหลายๆรสชาติเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าพี่โป่งเนี่ยจะเป็นชาวร็อกอย่างเดียวชาวพ่นไฟอะไรไม่ใช่จริงๆพี่โป่งมีอีกหลายมุมที่คุณจะควรรู้เลยว่าตั้งแต่จำความได้พี่โป่งเป็นคนคิดชื่อเองด้วยนะ
3: ค่ะ

0: ี่แหละเลิศมาก
1: อย่างที่บอกคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่โป่งเองก็บอกว่าพี่ไม่ได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวมานาน
2: 2ปีแล้ว
1: 2ปีจริงๆทุกครั้งคอนเสิร์ตเขาเต็มหมดทุกครั้งนะ
3: ใช่ๆ
4: จริง
1: ๆคอนเสิร์ตทุกครั้งเต็มหมดทุกครั้งแล้วจนมาครั้งนี้ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้พี่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปินใหม่ๆ
2: ใช่ครับ
1: อย่างเช่น
3: มีใครบ้าง
1: เกสเยอะอย่างอิงฟ้าวราหะ
0: อิงฟ้า
2: อันเนี้ยโอ้โห
3: อิงฟ้าเป็นแบบบอกได้มั้ยว่า
2: สมมุตินี่เขาไปคุยมา
1: ไปคุยมายังไง
2: เขาให้เกียรติมา
3: โอ้โห
0: สมมติอิงฟ้ามาเป็นนางแมวและร้องเพลงนางแมวแล้วคอแลบกับพี่โป่งถ้าลองสมมติดู
4: นางแมวยั่วสว่านเนาะ
0: เ
4: ลิศเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวไอ้พอแล้วถ้าร้องด้วยล่ะ
4: ดี
2: ๆยิ้มเลยยิ้มออกเลยหน้าตาสดชื่นกันเยอะ
4: ไปแน่นอนครับไปตั้งแต่พี่โป่ง
1: หรือแม็กแถวบ้านแกเลยทันเดอร์โดม
4: อ๋อง่ายเลย
1: ตอนนี้จัดที่ทันเดอร์โดมเลย
4: ไปแน่นอนครับพี
1: ่หรือคุณเมธีรามนูน
0: โอ้โหคิวยากมากกว่าจะได้
1: คิวยากมากนะรามนูนเนี่ย
4: คิวแน่นทุกวันนะ
0: คิวทุกวันทุกเดือน
1: แล้วมาดูนี่ถือว่าคิวยากมาก
0: ๆก็เอา
1: คุณเมธีมาได
4: ้คุณแนปเล่นโท
1: ชิววงฟัว
0: โอ้โหเพิ่งจบคอนเสิร์ตใหญ่เข้าไปด้วย
3: ใช
0: ่โอ้โห
3: แล้วก็มี
4: คุณแนปอดีตเล่นโทสเปก
3: แนป
0: ครับแนปครับแนป
4: ใช
0: ่แล้วมาว้ากับพี่โป่ง
4: โอ้โห
0: คิวมาไฟเสียงพี่โป่ง
2: เนี่ยแหกปากเนี่ยฟัวคิวฟัวเดินลงเดินแนปเนี่ยมาช่วยแหก
1: ก็คือเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเอาระดับตำนานมาร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่หมดเลย
4: ครับ
1: ต้องไหมฮะคือแบบโอเคละแบบพี่ป๋องรู้สึกไงทำงานกับรุ่นน้อง
2: ๆก็ดีครับก็ดีคือพวกเขาก็คุยกันง่ายเขาก็ให้ความเคารพนับถือเราแล้วก็เราก็ดีใจที่เขาให้เกียรติเราด้วย
1: ครับคราวนี้ก็บอกเพลงทั้งหมดจะได้เอามาร้องหมดไหมพี
2: ่ได้หมดจะร้องไม่พอจะร้องไม่ไหวแค่
1: นั้นนั่นไงจะร้องไม่ไหว
2: ประมาณสักสามชั่วโมงได้นะ
1: ตอนนี้ก็สามชั่วโมงฮะซ้อมไปซ้อมมาก็สามชั่วโมง
2: ใช่ใช่ยังไม่รวมพูดยังไม่รวมโชว์ส่วนอื่นนะกองเกิงกีต้องกีตาร์อะไรก
4: ัน
1: เชื่อไหมใน Facebook อ่ะ Facebook หินเหล็กไฟนะ
4: ครับ
1: เขามีคนรอเขาแล้วสมาชิกเขาเนี่ยรออยู่ล้านกว่าคน
4: คนตามมาเยอะล้านเลยจริง
1: งงไหมว่าทำไมเวลาผ่านไปตั้งแต่ปี2536จนปีนี้2569พี่30กว่าปีทำไมเขายังตาม
3: ยังเหนียวแน่นกันอย
1: ู่เ
3: ลย
1: เหนียวแน่นขนาดนี
2: ้ก็คงจะหลงทางไปไหนไม่ได
4: ้ต้องมาให้กำลังใจนะ
2: หลงมนต์เสน่ห์เสียงเพลงก็ส่วนใหญ่ก็ติดตามตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เป็นผู้ใหญ่โตหมดแล้วตามไปเด็กๆกันอ่ะคุยกันนั่นแหละวัยรุ่นกันเนี้ยเดี๋ยวนี้มีครอบครัว
1: พี่ก็จะตอบ Facebook เองมั้งเหรอ
2: พาลูกมาดูเลยที่คอนเสิร์ต
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วบางทีก็มาถ่ายรูปเราก็อุ๊ยโหเราเพลงเราวัยรุ่นยังได้เว้ยถ่ายรูปไปฝากพ่อหน่อยค่ะฝากพ
3: ่อพ่อเขา
1: พ่อเขาโตมากับเขาไง
2: ก็บอกแล้วรู้จักเพลงได้ไงเขาก็ดูใน YouTube บ้างบอกพ่อเปิดเพลงให้ฟัง
1: ไม่แต่เพลงพี่เด็กรุ่นใหม่เอามาคัฟเวอร์
3: เยอะ
0: นี่ดำรู้ไหมรุ่นใหม่ก็ที่ผมเล่าเด็กแบบเด็กเงี้ย
1: เด็กรุ่นหลาน
0: เพลงรุ่นเพลงอะไรครับ
2: วันระแวงวันระแวง
4: วันระแวงโฟกิงอะโฟกิงอะ
2: เขาคงร้องแบบตะโกนแบบสะใจไม่ได้รู้ความหมายอะไรลึกซึ้งแหละวันระแวงว่าระแวง
0: เด็กร้องแค่ฟุก
4: เด็กของท่าน
2: ก็มีเหมือนกับน่าจะมีอาจารย์พระหรือครูพระอะไรไปเป
3: ิ
2: ดเออไปสอน
1: แค่เขาเด็กไปฟัง
2: เด็กไปฟังแล้วร้องครูคงจะเป็นแฟนเพลงอะแล้วก็ตามไปหมดเลยแล้วก็ตอนหลังก็ผู้ปกครองก็พาลูกมาดูบอกเนี่ยรอพี่โป่งร้องหวานระแวงเนี่ยเมื่อไหร่จะร้องบอกเดี๋ยวร้องเสร็จปุ๊บหลับเลย
4: ล็อกเลยพี่โป่งแล้วอย่างเพลงนางแมวพี่โป่งคงแต่งเองไหมคร
2: ับ ใช่ครับใช่คร
1: ับแต่งส่วนใหญ่เพลงพี่โป่งจะแต่งเอง
2: แต่งทุกเพลงอ่ะ
0: พี่โป่งแต่งเอง
4: ไปลงนรกซะเธอที่รักนะ
2: ไป
4: ต้องกระแทกกว่าน
0: ี้ไหลแล้วไหลแล้ว
1: ครั้งนี้คุณพีทควักเงินเอง
4: อ
1: ีกแล้วทำไมจะเอาอาชีพดีทางด้านจัดคอนเสิร์ตแล้วยังไงฮะ
0: ผมว่ามันเราถ้าเรามีโอกาสที่จะทำได้แล้วเราทำได้มันเป็นความภาคภูมิใจข้อ1ข้อ2เราจะได้นำเสนอในสิ่งที่แตกต่างจากคอนเสิร์ตทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เขาบอกเฉพาะค่าลิขสิทธิ์เพลงก็เป็นล้านแล้ว
0: ใช่
1: เฉพาะค่าลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเกินล้านนะคะ
4: หลายเพลงนะที่ซื้อมา
1: ซื้อก็คือซื้อก็มาตอน
2: นี้มีข้อดีอย่างที่ว่าเขาเป็นศิลปินด้วยเขาเป็นนักดนตรี
1: เขาเข้าใจฟีล
2: แล้วพอเรามาคุยกันมันจะคลิกกันง่ายอ่ะอันนู้นนี่ได้ไหมพี่อันนี้อะไรเงี้ยมันจะง่ายไม่เข้าใจกันเยอะไม่ยาก
1: เอาละพี่โป่งเอาในฐานะผู้จัดก่อนดีกว่าผู้จัดอยากจะฝากทุกท่านว่าไงฮะ
0: ก็อยากจะฝากว่าอยากจะเชิญชวนให้มาดูคอนเสิร์ตโป่งร็อกเลกาซี่มากๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่จะเป็นประวัติศาสตร
2: ์
0: ของชาวร็อกประเทศไทยเลยและจะได้เจอนำเสนอมุมมองที่แตกต่างจากวิถีชาวร็อกเดิมให้เป็นสิ่งใหม่และเป็นโชว์ที่เป็นสิ่งใหม่อ
2: าจจะเต้นด้วยหรือเปล่า
1: ไ
2: หม
1: ยังไหวไหวว่าพี่โป่งจะเต้น
4: เขาเขาเขา
1: แล้วคุณพีทขึ้นกับเขาใช่ไหม
0: ไม่ขึ้น
1: แต่ไม่ขึ้นเป็นผู้จัดอยู่ข้างล่างเนี่ยพี่โป่งฮะแน่นอนการกลับมาครั้งนี้ของพี่จะเกิดขึ้นในวันที่เสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ที่ Thunder Dome เมืองนนทบุ
2: รีครับ
1: วันนี้คุณสามารถเข้าไปที่ www

0: www.thaiticketmeron.com นะฮะ www.thaiticketmeron.com ปออะไรนะจ๊ะลูก
1: ticketmeron
2: www.ticketmeron.com นะคะ
0: โอเคนะฮะโป่งล็อกเลกาซี่นะฮะสำรองบัตรได้แล้ววันนี้ก่อนที่บัตรจะหมด
3: ครับผมครับ
0: นะเราจะขายบัตรตั้งแต่วันที่
1: ขายแล้วครับ
4: ขายแล้วเลย
1: ขายแล้วครับ
4: ขายแล้ว
0: โอเคพี่โป่ง
2: ฝากคอนเสิร์ต
0: ศิลปินหลายคนที่ติดตามพี่อยู
3: ่ก็อยากให้ทุกคนไปนะเหมือนเดิมทุกครั้งก็ไปดูกันไปร่วมสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของดนตรีล็อกเมืองไทยนะไปร่วมกันเพราะว่าเราจะบันทึกภาพบันทึกเสียงการแสดงสดไว้อยากให้คุณไปร่วมด้วยอยากให้คุณอย่าไม่พลาดอ่ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะไม่ไปนอกจากคุณอยู่ ICU อันนี้ให้อภัยนะแต่อยากให้ไปทุกคนครับ
0: ไปร่วมรำลึกถึงความสนุกสนาน
3: ในงานมาในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะวาไรตี้มากแล้วก็ผมจะใช้คำว่าสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งสำหรับผมนะ
0: พี่โป่งมีทายาทที่จะเป็นนักดนตรีเตอร์อะไรของมั้ย
3: ก็มีลูกสาว
0: ลูกสาว
3: ลูกสาว
0: ลูกสาวเป็นนักร้องมั้ย
3: ก็เคยร้องอยู่กับมิกาเซ่แล้วก็เป็นเด็กๆแต่ตอนนี้โตแล้วตอนนี้
0: เขาก็ทำงานทำ
3: ก็ไปเรียนต่อเรียนต่อที
1: ่ลูกสาว64ล้านวิวนะจ๊ะเพลง
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ลูกสาวเป็นศิลปินด้วยต้องไหมล่ะ
2: เพลงอะไรนะเพลงอะไรนะ
4: ของ IS
2: ของ IS
4: แล้ว
0: เป็นคนห่วงลูกไหมปกติ
2: ห่วงไหมลูกสาว
0: กี่คนพี่มีลูกหมดกี่คน
3: 2คนฮะ
0: ลูกสาวหมดเลย
3: ลูกสาวคนผู้ชายคน
0: แล้วลูกชายเขาไม่เอานักร้องเลย
3: ลูกสาวเล่นกีตาร์
0: อ๋อเขาเป็นศิลปิน
2: ไม่ใช่ต้นนะ
3: ไม่แต่ว่าเล่นแบบเป็นพี่เขานะเขาสบายใจเขาโซโล่
2: ก็คือก็มีแววชอบดนตรีทางบ้าน
0: พี่ฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569
3: ครับผมพบกันแน่นอนครับโป่งล็อกเลกาซี่ธนดอมเมืองทองธานีจองบัตรได้แล้ว
4: จองได้เลยได้
1: เลยคร
3: ับ ขอบคุณมากทุกคนที่จองไปแล้ว
4: แล้วคน
3: ที่เหลือก็อย่าลังเลใจรีบมา
4: แฟนคลับที่มาดูพี่โป่งสามารถแต่งเป็นคัฟเวอร์พี่โป่งได้ไหมครับ
2: เนี่ยแบบนี้แจ็คแต่งตัว
3: มีการประกวดด้วย
0: มี
3: การประกวดด้วย
0: อ๋อมาจากที่เรื่องจริงใช
3: ่
0: ไหม
3: ประกวด
4: พี่โชว์เยอะเลยตามวัดเนี่ย
2: แจ็คต้องลงนะเหมือนมากวันนี้เหมือนมากเธอต้องลงประกวด
4: เออ
3: เนี่ย
2: มาใช้เป็นกรรมการ
4: แม่ผมไปด้วยแม่ผมแต่งแบบพี่โป่ง
1: มีประกวดที่โป่งมีประกวดนางแมว
3: นางแมวใช
4: ่มีด้วยมีเลยใช่ไหมคร
3: ับเปรี้ยวเลยล่ะเปรี้ยวเลย
4: ไปแน่นอนครับพี
2: ่น่าสนุก
0: โอเคร
1: ับรองโปรดักชั่นจัดเต็ม
0: ท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะคอนเสิร์ตโป่งล็อกเลกาซี่จะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569 Thunderdome เมืองทองธานีสำรองบัตรได้แล้วที่ www.thai
1: Not Thai
0: ไม่ใช่ ticketmelon.com กูก็ติดไทยนะ
2: www.ticketmelon.com
0: นะฮะโป่งล็อกเลกาซี่สำหรับบัตรได้แล้ววันนี้นะฮะที่ ticketmelon.com เน
2: ี่
0: ยพี่โป่ง
3: ห้ามพลาด
0: ห้ามพลาดเนาะอยากจะฝากสารอะไรถึงทุกคนก่อนจะร้องเพลงให้ก่อนเข้านอนไหม
3: เหรอส่งเข้านอนเหรอ
0: เออ
3: โอเค
0: พี่ไม่นอนใช่ไหมล่ะ
3: ไม่นอนยังไม่ฝากยังไม่นอน
4: ต้องร้องหน่อย
3: ทุกคนต้องกลับไปทวนเพลงว่าจะร้องเพลงอะไรกันบ้างวันนั้น
0: เ
3: สียงหับเสียงแห้กันหมดแล้วนะต้องเต็มกันเต็มที
0: ่ไหนๆพี่โป่งมาแจกแล้วอีกขออีกสักเพลงแล้วกันเพลงที่หลายๆคนรู้จักกับการแบบว่า
3: สู้ป่าได้เมื่อกี้นี
0: ้
3: ใจสู้หรือเปล่านะ
0: โอเคถ้างั้นวันนี้เราส่งนอนพร้อมหัวใจสู้หรือเปล่ามันจะนอนหลับแล้วยิ่งนอนกับปัญญายาก
4: ให้กำล
0: ัง
4: ใจ
0: สู้หรือเปล่าแล้วก่อนนอนที่พอดีมึงเอ้ยถึงสว่างอ
2: ่
0: ะ
2: ให้กำลังใจ
0: ไหว
2: ไ
0: หม
2: พร้อมหร
0: อไหวไหมกูมีแต่จะหลับยังไงใช้สู้หรือเปล่าแล้วมันจะนอนยังไงพี่บอกโอเคขอบคุณคุณบิ๊ก
4: ขอบคุณพี่โป่งพี่
3: คร
4: ับพี่
3: ครับ
0: เอาละโอเคถ้าเราทิ้งเวทีนี้ให้พี่โป่งเนาะ
3: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณมากมาก
2: ขอบคุณนะคะเดี๋ยวปิดท้ายเพลงนี้กันค่ะ
0: พี่เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้เป็นก่อนนะฮะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ครับ
1: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: อ๋อคะไปหาคุณแม่ดีกว่าค่ะคุณแม่รอนานแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวั
0: สดีค่ะหิวไหมลูก
2: ยังไม่หิวครับแม
0: ่โอ้ยแกฉันไม่ไหวแล้วปวดขามาก
3: ป้าป้ามาตรงนี้หน่อยสิจ๊ะ
4: นี่อะไรคะ
5: นี่เธอดูเจ้าบ่าวของเธอสิ
0: ทำไมคะด็อกเตอร์เขาทำไม
3: มีแต่ลูกศิษย์ผู้ชายอ่ะแล้วก็ดูแปลกๆนะอย่างกับพวก
4: อย่างกับอะไรคะเด็กๆพวกนี้ปั๊กรู้จักหมด
6: ใหญ่รอมาถึงขั้นนี้แล้วลูกจะเดือดร้อนทำไมในเมื่อยายปาเขาพอใจแต่ว่าคุณจะร่วมยินดีมันไม่สำคัญหรอกว่าความจริงแล้วด็อกเตอร์มีรสนิยมยังไงตราบใดที่เขาอยู่กับยายปาและทำให้ยายปามีความสุขได
4: ้พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะสรุปจะไม่จบใช่ป่ะคะ
6: หลานหวังดีอยากให้หลานมีความสุขใหญ่ลองพอได้แล้วนะเห็นอะไรมาก็ไม่ต้องพูดมากเข้าใจใช่ไหม
4: แต่ป้าว่าที่พี่ใหญ่กับพี่รองพูดมาทั้งหมดยังไม่แรงเท่าที่อาพูดเลยนะคะนี่เหรอผู้หลักผู้ใหญ่นี่มันงานมงคลของลูกหลานพูดจาไม่สร้างสรรค์แบบนี้ต้องการอะไรคะ
3: ป้านี่พูดจากันดีๆหน่อย
4: เบาๆเดี๋ยวแขกก็ได้ยินกันหมดค่ะ
2: เดี๋ยวป้าได้ขึ้นเวทีแล้วพี่ว่าป้าไปซับหน้าเตรียมตัวกันดีกว่านะ
0: ไปไปแม่ไปด้วย
3: พี่พาไปนะ
2: ร้อนนี่แหละ
3: ไปด้วยค่ะ
2: มา
3: ไปด้วยค่ะ

0: และด็อกเตอร์เราสองคนอาจจะมีอะไรหลายอย่างค่ะที่แตกต่างกันมากทั้งหน้าที่การงานกลุ่มสังคมหรือการใช้ชีวิตเลยทำให้หลายๆท่านนั้นต้องเป็นห่วงกรุณาเชื่อมั่นเถอะค่ะเชื่อว่าความรักจะชนะอุปสรรคทุกอย่างเราสองคนรักกันมากค่ะและเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตสมรสของเรามีความสุขที่สุดค่ะ
1: แปลกดีเกิดมาไม่เคยพวกเคยเห็นนะ
2: เดี๋ยวสาวพูดจาอะไรแบบนี
3: ้แต่ว่าผมมีเพลงหนึ่งที่จะร้องให้คุณแม่

วันที่ไม่มีใครวันที่โลกมันเปลี่ยนจนสิ้นดี

0: โอเค
1: ดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะฝากบอกคุณปาริชาด้วยนะคะว่าขอแสดงความยินดีอีกครั้งค่ะ
0: ให้ผมไปส่งคุณนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันนั่งรถไฟฟ้าไปได้ค่ะ
0: แต่ว่าผมอยากไปส่งคุณอะ
1: แต่ดิฉันไม่ได้อยาก
0: ผมขอร้องนะคาราเกต
1: แล้วคุณแคทริยาล่ะคะ
0: ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้เขาอยู่ไหนนะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ผมเลยที่ผมต้องดู
1: แต่คุณควรจะอยู่ในงานนะคะคุณเป็นพี่เจ้าสาว
0: ผมทำทุกอย่างที่ผมต้องทำเรียบร้อยแล้วนะ

0: ที่พี่สะใภ้เจ้าสาวว
1: ันนี้เนี่ยทำให้พี่เจ้าภาพฝ่ายหญิงได้งดงามมากเลยนะมีแต่คนแชร์รูปนะภาพคู่ของอรชุนแอนด์แคทริยาคนแชร์กันเยอะเจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกนะ
2: มันก็แค่รูปคู่งานอีเวนต์งานเงินแค่นั้นแหละ
1: เหรอแต่ว่าที่เห็นคนคอมเมนต์กันเนี่ยเขาถามว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะถึงเวลาของคู่อยู่สักที
2: ก็แค่คู่จิ้น
1: คู่จิ้นเราทำไงให้ไม่จิ้นจ๊ะ
2: เราห้ามความผิดใครไม่ได้นะ
1: ได้สิแค่ก็แค่ต้องชัดเจนนะว่าไม่มีอะไรเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็อนาคตเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาอะไรได้ทั้งนั้น
2: โอเคงั้นคราวหน้าถ้าเกิดมีสัมภาษณ์เนี่ยแค่จะตอบแบบที่ครูบอก
1: จริงอ่ะ
2: สัญญาเลยจริงที่สุดเลยล่ะ
1: เอาให้ชัวร์นะถ่ายรูปคู่กันดีกว่าใช่สิใกล้ๆสิ

0: มองหน้าผมทำไม
1: ไม่ต้องพยายามกบเกลื่อนหรือปิดบังความรู้สึกตัวเองหรอกนะคะถ้าอยากจะระบายก็ระบายกับฉันก็ได
0: ้ความรู้สึกอะไรเรื่องไหน
1: กับฉันคุณไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มหรือว่าเสียหน้านะคะหรือว่าถ้าคุณอยากปรึกษาฉันคุณก็ปรึกษาได้ถือซะว่าฉันเป็นเพื่อนคุณไม่ต้องอาย
0: นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ย
1: ก็คุณแคทริยากับผู้ชายคนนั้นที่คุณคะ
0: คุณไม่ต้องมาสงสารผม
1: ไฟเขียวแล้วค่ะ
0: คุณอย่าทิ้งผมนะ

0: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
2: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
3: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งเช่า plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: รสดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปุ๊ก
11: มึงหลอกกู
10: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
14: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
16: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
19: เพิ่งได้รู้ว่ารักสูง
5: แอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้คุณคะ
14: คุณไม่ต้องมาสงสารผม
3: ไฟเขียวแล้วค่ะ
14: คุณอย่าทิ้งผมนะ

0: ันหากว่าเป็นอย่างนั้นฉันคุยได้ไหมอยากให้รู้ว่าเหงาคิดถึงแทบขาดใจเก็บในใจไม่ไหวถึงโทรบอกเธอ
1: นี่คุณผมนี่เป็นแฟนคลับพี่เจนะได้อีกหลายเพลงเลยนะอย่างเช่นเพลงนี
2: ้ขอความสงบแป๊บนึงได้ไหมคะ
1: โหคุณฟังผมก่อนสินี่เพลงแววตาผมก็เต้นได้นะแววตาคุณเธอดี
2: ไหนบ่นว่าหิวไงคะไม่กินหรอคะ
1: หิวสิที่งานนะผมไม่ได้กินอะไรเลยอะอร่อยนะป้อนเอา
2: คนทานนะคะ
1: ขอป้อนคำหนึ่ง
2: ไม่ค่ะ

0: คุณเรื่องคทริยากับผู้ชายของเขาอ่ะผมรู้มาตลอดนะคุณไม่ต้องตกใจหรอก
1: อะไรนะคะ
0: คุณไม่ต้องกังวลว่าผมจะรู้สึกอกหักหรือถูกสวมเขาหรือว่าเศร้าโศกเสียใจอะไรหรอกนะ
1: แต่ว่าคุณสองคนเป็นคู่มั่นกันนะคะ
0: ก็อย่างที่คุณเห็นน่ะโลกของพวกผมเนี่ยมันไม่ได้ใสใสเหมือนโลกของคุณนะคือโลกของพวกผมเนี่ยไม่ต้องรักกันก็สามารถที่จะมั่นแล้วก็แต่งงานกันได้ถ้าเกิดว่ามันจะช่วยเพราะโลกของผมเนี่ยมันโคตรไม่น่าอยู่เลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมคุณถึงชอบผลักไสไล่ส่งผมให้กลับไปยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้อันนี้คือโลกของพวกผมเนี่ยมันก็เหมือนอาหารในงานเลี้ยงเมื่อกี้ทุกคนต่างก็หยิบถ้วยนั้นมากินนิดถ้วยนี้มากินหน่อยอร่อยก็ไม่อร่อยอิ่มก็ไม่อิ่มแล้วคุณเชื่อไหมทุกคนนะหลังจากจบงานเลี้ยงต้องออกมาทานอาหารข้างทางก่อนกลับบ้านทั้งนั้น
1: จำไว้นะคะว่าฉันไม่ใช่อาหารข้างทางเราไปกันเถอะค่ะ
0: เออเดี๋ยวคุณนี่คุณถ้าปรางวัตรุณสวยงามมากเวลา6โมงเย็นคุณรู้ไหมทำไมผมรู้เพราะตอนเด็กๆนะพ่อผมชอบพามาดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่มันสวยงามมากนะแต่ว่าดูแล้วมันรู้สึกเศร้าๆวังเวงวังเวงยังไงก็ไม่รู้นี่สะพานพุทธอยู่ใกล้แค่นี้เองรู้ไหมผมชอบสะพานพุทธมากเลยนะเพราะสะพานพุทธเนี่ยมันดูดีมีสไตล์อ่ะมันดูมีชีวิตชีวามีวัฒนธรรมมีเรื่องราวแล้วก็มีประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยรัชกาลที่7ท่านโปรดเกล้าให้ประชาชนร่วมกับรัฐบาลในการสร้างสะพานพุทธขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเทพครบ150ปีแล้วสะพานพุทธนี่นะเป็นสะพานแรกที่เชื่อมระหว่างฝั่งธนบุรีกรุงเทพนับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมีอายุกว่า80ปีเห็นไหมสะพานพุทธมีเสน่ห์ขนาดไหน
1: ถ้าคุณชอบสะพานพุทธทำไมไม่ขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยล่ะคะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะครัวของเราวันนี้ดูสะอาดสะอ้านดูคลีนดูละมุนดูน่ารักเพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าเรามีเตาอบตัวสวยตัวที่แบบว่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนี่คือคอมโปครับเตาอบระบบไอน้ำขนาด12ลิตรขนาดกำลังดีพ่อบ้านแม่บ้านหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าในร้านค้าร้านอาหารต้องตัวนี้ครับด้วยความที่เป็นระบบไอน้ำจึงทำให้อาหารของเราไม่ว่าจะเป็นคาวหวานขนมปังเบเกอรี่มีความชุ่มฉ่ำไม่แห้งกัง
1: โอ้ใช่แล้ว
0: เตาอบทั่วไปเราเคยเจอกันแล้วแต่รุ่นนี้ครับคุณผู้ชมครับด้านบนของตัวเครื่องเขาจะมีที่เอาไว้ให้ใส่น้ำคือเตาอบเนี่ยนะครับบางทีหลายคนจะเข้าใจว่าอาหารออกมาเนี่ยมันจะแห้งเนาะมันจะแข็งคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ครับไม่แห้งไม่แข็งไม่กระด้างอย่างแน่นอนเพราะว่าสามารถที่จะหยอดน้ำนะครับลงไปในตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวระบบข้างในเขาจะทำงานทำให้ความร้อนทำงานกับไอ้น้ำพร้อมกันอาหารจึงน่ารับประทานนะครับไม่แห้งอาหารมีความชุ่มฉ่ำเหมือนวันนี้ครับผมทำคอหมูอบน้ำผึ้งคุณผู้ชมดูครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับ
1: โอ้โห
0: กำลังเลยคุณผู้ชมกำลังหอมกลิ่นดีแล้วดูครับ
1: แต่ก่อนต้องก่อไฟย่างเนาะ
0: ถูกต้อง
1: อุ้ย
0: อุ้ยคุณผู้ชมดูครับมันดูไม่แห้งเนาะดูชุ่มฉ่ำเนาะ
1: มันดูชุ่มมันดูจุยซี่มันดูน่าอิท
0: ถูกต้องมาบางร้านนี่ขีดเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมนะครับ
1: ดูเนื้อ
0: ครับส
1: ุ
0: กสม่ำเสมอและเนื้อคอหมูครับคุณผู้ชมมีความชุ่มฉ่ำเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับอ่ะใครอยากได้นะครับเตาอบดีๆเอาไว้ทำอาหารนะครับ
1: ใช่แล้ววันนี้จะได้เตาอบไป1อันนะคะขนาด12ลิตรเนาะยังไม่พอยังแถมเป็นตัวกระทะเป็นตะแบบกระทะปิ้งย่างให้ไปด้วยอันนี้ขนาดกำลังดีและก็ยังมีชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นขออนุญาตคลาสสีให้ทั้งหมดนี้ได้ใช้ไฟฟ้า2อันนะไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทหารเฉลี่ยเท่ากับว่าเตาอบเหลือชิ้นละ600กว่าบาท
0: ต้องรีบครับคุณผู้ชมครับเตาอบรับประกัน1ปีซื้อวันนี้ยังไม่ต้องจ่ายเงินนะครับของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินไปทางรีบโทรครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: มีเตาตัวนี้จะทำให้คุณทำอาหารได้หลากหลายเมนูแล้วไม่ยุ่งยากด้วย
1: ข้าวหวานได้ไหม
0: ได้คุณผู้ชมครับหรือจะเป็นซีฟู้ดอะสายชีสคุณผู้ชมมาดูเมนูนี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่อบชีสต้องมีเตาอบแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: ไม่งั้นมันจะไม่ยืดถ้าเป็นแบบซีฟู้ดถ้าเป็นกุ้งอบชีสแบบนี้ถ้าเราไปซื้อตัวนึงนะหลายตังค์มาก
0: ๆเธอดู
1: อุ้ยแล้วเราเพิ่มชีสเท่าไหร่ก็ได้เราทำเองอะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูความถ้าไม่ใช่เตาอบตัวนี้นะจะทำไม่ได้นะจ๊ะ
1: ไม่ยืดนะ
0: ถูกต้องคุณผู้ชมไมโครเวฟอ่ะเขาเอาไว้อุ่นอาหารนะ
1: ใช่อุ่นแกงอุ่นข้าว
0: ถูกต้องถ้าคุณเอาชีสนะครับเข้าไปในไมโครเวฟมันจะไม่ยืดแบบนี้นะ
1: จ้ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเตาตัวนี
1: ้
0: เอาไว้ทำทานเอง
1: จะอบจะอุ่นจะย่างเงี้ยค่ะประกอบอาหารนะคะจากดิบไปสุกความสุขของเขาแหละโอ้ย
0: ร้อนแต่อร่อย
1: โอ้
0: ชีสมัน
1: ยืดเนาะมันยืดมันฉ่ำทำได้หลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะขอให้ติดบ้านไว้เถอะนะคะแล้วเนี่ยสามารถอบไก่อะได้เป็นตัวแล้วอันนี้เป็นระบบไอน้ำมันจะเพิ่มความจุยซี
0: ่
1: เพิ่มความชุ่มฉ่ำอาหารที่อบออกจากเตาเนี้ยมันจะไม่แห้งแล้วมันจะแบบตอนกินแล้วมันมีความสุขอะพี่
0: ถูกต้องคนกินมีความสุขคนทำก็มีความสุขทำข้าวได้แล้วหลายคนตั้งคำถามทำหวานได้ไหมคะ
1: นี่
0: ไหนดูสิไหนโอ้ย
1: ไหนดูสิ
0: คุณผู้ชมครับกล้วยอ่ะ
1: บางคนบอกว่ามีกล้วยในบ้านในสวนแล้วมันงอมเอามาทำอะไรดีเอามาทำเป็นเค้กกล้วยหอมได้นะคะเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยตากเราทำจากเค้กอ่ะผสมแป้งลงไปแล้วทำได้อย่างนี้ได้เลยไมโครเวฟทำไม่ได้นะเนี่ยบอกเลย
0: ถูกต้องไมโครเวฟนี่จะแข็งเลยมันดูดความชื้นของอาหารออกนะครับคุณผู้ชมดูครับความเนื้อเค้กของเขาเห็นไห
1: ม
0: คุณผู้ชมครับเค้กมันไม่แห้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำนะครับเพราะทำจากเตาอบแบบนี้เบเกอรี่เค้กแบบนี้จะนุ่มจุ๊ยเลยล่ะ
1: ใช่แล้วนะคะวันนี้ไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะได้ตัวเตาอบ12ลิตรไปได้ตัวแบบว่าเตาปิ้งย่างแบบนี้อันนี้ดีมากให้ไปอีก1แล้วก็แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทแต่มีจำนวนจำกัดดูอยู่เบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วรีบโทรมาตัวเตาอบของเรารับประกันด้วย1ปีค่ะ
0: รีบโทรไปโทรรีบโทรครับ

0: เธอมา
1: ใจเย็นๆนะครับใครที่ได้แล้วยินดีด้วยใครที่ยังไม่ตัดสินใจแล้วถ้าเกิดวันนึงอยากจะกลับมาซื้อบางทีนะครับอาจจะต้องขึ้นราคาหรือบางทีของหมดไม่ให้แล้วกับโปรนี้นะฮะนี่คือเตาอบแบบไอ้น้ำคุณสามารถใส่น้ำทำให้อาหารมันชุ่มฉ่ำ
0: ดูดิ
1: มันดูไม่แห้งเพิ่มความอร่อยและอรรถรสในการทานอาหารเห็นไหมครับการทำอาหารจะง่ายขึ้นเราไม่ต้องไปใช้เตาแก๊สเราไม่ต้องไปใช้กระทะหรือต้องหม้ออบดินเผาอะไรไม่ต้องไปก่อตรงก่อเตาเอาเตาอบตัวนี้ติดบ้านติดร้านของคุณเอาไว้ครับ
0: เช่นถ้าเราจะย่างเนี่ยไส้กรอกอีสานปราบเซียนไม่ให้ควันมันขมงโฉงเฉงขึ้นมาไม่ให้กลิ่นมันออกมาติดแบบผ้าม่านโซฟาน
1: ี่คือเตาอบระบบไอ้น้ำระบบไอ้น้ำเนี่ยจะทำให้มันลดกลิ่นลดควันที่อยู่ในเตาแล้วก็ทำให้ไส้กรอกของเราเนี่ยมันไม่แข็งด้วย
0: ต่อมาเมนูที่แบบว่าเราทำกินเองที่บ้านได้ปกติไปซื้อข้างนอกเนาะถาดนึงมันแพงมากเลยพิซซ่าน
1: ี่ไงนี่ไงเธอดูดิ
0: ถ้าอยากให้ยืดต้องเป็นเตานี้จริง
1: ๆโอ้คุณผู้ชมครับไหนดูซิอย่างที่บอกครับฉันมีไมโครเวฟเดี๋ยวฉันก็ทำกับไมโครเวฟได้
0: แข็ง ออกมาแข็งทั้งแป้งแข็งทั้งชีส
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับดูให้แม่ชีสโอ้ยตายแล้วแม่อุ้ยช็อตนี้มันต้องยกหูโทรศัพท์แล้วแม่เอ๋ยนะจ๊ะดูสิครับ
0: วันนี้ได้เตา1เตาค่ะรับประกันตัวเตาให้ด้วย1ปีแถมเป็นตัวเตาปิ้งย่างตัวนี้นะคะให้ไปอีก1แถมชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นแบบนี
1: ้ 1,390 บาทเบอร์โทรอยู่หน้าจอแล้วครับ
2: คอมโปรเตาอบระบบไอน้ำเพื่อรสชาติอาหารที่อร่อยเตาอบขนาด12ลิตรดีไซน์สวยกระทัดรัดแต่จุอาหารได้เยอะขึ้นด้วยถาดอบ2ชั้นปรับความร้อนได้สูงสุด230องศาเซลเซียสระบบไอน้ำอบย่างหรืออุ่นร้อนให้อาหารนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งแข็งแถมทำความร้อนบนล่างให้ความร้อนทั่วถึงทุกเมนูออกมาสมบูรณ์แบบคอมโปรเตาอบไฟฟ้าระบบไอน้ำอร่อยง่ายได้คุณภาพครบทุกฟังก์ชัน
0: นอกจากจะอบนู่นนี่นั่นแล้วเวลาขนมปังที่มันเหลือในตู้เย็นมันกินไม่ทันนะเอามาแปรรูป
1: นี่ไงคุณผู้ชมครับนี่
0: ขนมปังเนยขนมปังกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะปาดซอสปาดเนยเข้าไปแล้วก็แบบอบเข้าไปเลย
1: เนาะเราเก็บใส่โหลเก็บใส่ถุงดีๆเนาะคุณผู้ชมเก็บไว้กินได้นานเลย
0: และยังมีของแถมให้อีก1ชิ้นค่ะเตาปิ้งย่างไฟฟ้าตัวนี้ขนาดพอดีมากแล้วทำเป็นแบบกระทะร้อนก็ได
1: ้
0: ทำสเต็กหม่าล่าทำแบบหูแล้วความเดือดความปุดคืออันนี้มันตั้งเสิร์ฟตั้งกินบนโต๊ะได้เลยอ่ะ
1: คุณผู้ชมเสียงมันดีเสียงมันยั่วมากเลยแล้วร้อนดีนะของแถมเนี่ยเป็นของดีนะจ้าบอกให้คุณผู้ชมจ๋า
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นนะคะวันนี
1: ้ตัวนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แถมให้ปกติจะต้องแถมตะเกียบแถมแก้วแถมถาดแถมถุงอ
0: ัน
1: นี้แถมเตาปิ้งย่างให้เลยนะ
0: ได้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ชิ้นค่ะเตาตัวหลักของเราก็สวยมากๆวันนี้ได้ตัวเตาตรงนี้ไปด้วยเพิ่มอีก1อันและยังได้ชุดเครื่องครัวอีก3ชิ้นพร้อมกับการรับประกันตัวเตาอบ1ปีไปจ่ายหน้าบ้าน 1,390 บาทส่งฟรีอีกครับพี่
1: ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะหน้าจอทั้งหมดที่คุณได้ไปหมดเลยมีให้แค่90เครื่อง90เซตเท่านั้น 1,390 บาทอย่าช้านะครับหมดแล้วหมดเลยนะบอกก่อน
0: ฉะนั้นรีบโทรมานะคะต่อสายไว้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

ากันว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันจะมีได้สายสินอยู่ที่ข้อมือของกันและกันเชื่อไหมไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเหรออะไรสาระจำว่าผมพูด

0: ฮัลโหลอะไรนะแม่ครับครับเดี๋ยวผมรีบไปครับไปไปเร็ว
1: ถ้าคุณมีธุระคุณไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้
0: ไม่ได้คุณต้องไปกับผมไหวไหมคุณ
1: ไหวค่ะไหวค่ะ
0: ไหวนะคุณไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ไปกันต่อเถอะค่ะ
0: ไหวนะ
1: ไหวค่ะ

0: ทำไมตาอ้อเหลวไหลงี้เนี่ยนี่วันส่งตัวน้องสาวนะ
1: งั้นลองขอตัวก่อนนะคะป้าพรุ่งนี้ต้องบินไปภูเก็ตตั้งแต่เช้า
0: เธอกลับฉันก็กลับด้วยดิ
2: อรชุนมาแล้วแม
0: ่ตา
3: เกิดอะไรขึ้นกับป้าแม
4: ่นี่ตาอหายตัวไปไหนมาเนี่ยทุกคนร้อนใจกันทั้งบ้านเลยอ้าวรู้แล้วนี่คงจะหายตัวไปมีความสุขกันกับคนคนนี้นี
2: ่พี่ปาเข้าห้องฉุกเฉินไปนานแล้วหมอก็ยังไม่ออกมาสักที
4: อาการจะหนักด้วย
0: ปาไหนบอกว่ายายปานี่แค่ตกบันไดไงก็คงแค่หัวแตกมั้ง
5: แม่ก็ไม่รู้นู่นแหละนอนก็ไม่ยอมพูดอะไรสงสัยยังช็อกอยู
2: ่ว่าปากถูกทำร้าย
4: ไม่มีใครรู้หรอกหัวมันโทรมาแล้วพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอาก็เลยโทรให้รถแอมบูลานซ์ไปรับมาส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยเห็นว่าสมองคงได้รับความกระทบกระเทือนนะหมอคงกำลังเช็คอยู
2: ่แม่ครับโอ้แม่กลับไปรอที่บ้านก่อนดีกว่านะฮะ
1: ได้สิคะกลับไปรอก็ได้ค่ะคุณป้า
5: ไม่แม่สิหัวยายป้าฉันจะอยู่กับลูกฉัน
2: ด็อกเตอร์เกิดอะไรขึ้นกับป้า
6: ผมไม่รู้ครับอยู่ดีๆป้าก็ล้มไปเฉย
2: ๆทำไมถึงล้มผมถามว่าทำไมป้าถึงล้มถามก็ตอบสิ
1: รอถามอาการกับคุณหมอน่าจะดีกว่าค่ะ
4: อ

0: นี่แค่แต่งงานคืนแรกก็มีปัญหาแล้วแล้วต่อไปจะให้ดูแลหลานสาวได้ยังไงจะไว้ใจได้ยังไง
1: โอ้ยมันเป็นอุบัติเหตุนะไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอก
0: ใครจะรู้อาจจะจัดฉากก็ได
2: ้ฉันแจ้งตำรวจไปแล้วค่ะ
3: ตำรวจเกี่ยวอะไรด้วยครับ
2: ก็ถ้าเกิดมันไม่ใช่อุบัติเหตุขึ้นมาใครจะไปรู้ล่ะ
4: ผมไม่เคยทำร้ายป้าป้าไม่สบายจะไปรู้ไป
0: เฮ้ยพูดดีๆไม่ต้องขึ้นเสียงนี่แสดงว่าร้อนตัวเนี่ย
4: ยังไม่ประมาทมากเกินไปนะครับไม่อย่างนั้นผมแจ้งความ
2: นั่นไงเผยท่าแท้ออก
4: ท่าแท้อะไรครับคุณหมายความว่าไงท่าแท
2: ้พี่คุณพี่ดูลูกเขยคุณพี่นะคะ
5: ผมขอคุยกับญาติคนไข้นะครับ
4: ผมไม่สามารถเจอครับ

0: เดี๋ยวเข้ามาถึงยะ
1: ผมเองครับผมเป็นพี่ชายแท้ๆของเขา
2: ฉันเป็นแม่ค่ะ
3: ดีครับถ้างั้นเชิญครับ
1: ขอโทษด้วยนะเธอไม่เสียเวลาคือ
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเป็นห่วงดิฉันรีบไปดูน้องสาวคุณเถอะ
5: คนบ้านนี้เลือกคบแต่คนดีๆทั้งนั้น
0: ดีเหรอดียังไง

0: ขอลองอีกทีนะครับป้าป้าได้ยินพี่ไหมป้าป้าป้าจำพี่ได้ไหมนี่พี่อ๋อเองนะป้าป้า
1: อาการอย่างนี้คงต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงครับ
2: ทางนี้ค่ะหมอเชิญค่ะเชิญ
3: สวัสดีครับคุณหมอ
0: นี่คุณอาผมเองครับ
3: หลานสาวผมอาการเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือตอนนี้เราคงยังบอกอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ผมอาจจะต้องขอทำการสแกนสมองอย่างละเอียดอีกครั้ง
3: อีกครั้งเหรอครับเฮ้ผมขอดูภาพสแกนสมองครั้งที่แล้วได้ไหมครับ
0: คือคุณอาผมเนี่ยเขาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลธำรงเวชนะครับ
1: คุณหมอโอกนะครับ
3: ครับ
0: หวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
4: ชาตินี่อาหมอเองนะบริชาติ

0: อรชุนนะคืนวันส่งตัวแท้ๆ
1: ฉันว่านะมันต้องไม่ใช่อุบัติเหตุหกล้มธรรมดาหรอกมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นชัวร
2: ์หรือว่าเขาจะลดผลพิสดารกันแบบอุ๊ยไม่อยากคิดเลยอ่ะ
0: หรืออาจเป็นความซาดิส
2: เฮ้ย
0: ไม่ได้ไม่ได้
3: นี่ไงวาดที่พี่ชายมาแล้วถามนางดู
1: เกดเป็นไงบ้างอ่ะ
4: ก็สบายดี
0: เฮ้ย
1: ไม่ใช่เธอฉันหมายถึงอาการน้องสาวของอรชุนน่ะเป็นไงบ้าง
4: ได้ข่าวกันไวจังนะคุณปริชาติล้มศีรษะอาจจะกระแทกของแข็งภายนอกไม่มีบาดแผลอะไรแต่ว่าตอนนี
1: ้ UICU ใช่ไหม
4: ใครบอกตอนนี้ได้สติแล้วแต่แค่ยังไม่พูดจากับใคร
1: ตอนนี้เหรอโอ้อัปเดตเดียวทันสุดใครบอกเหรอคุณอรชุนน่ะคุยกันเหรอเขาไม่บอกว่าน
0: ี่ช่วยโฟกัสที่ประเด็นสำคัญหน่อยไหมแวว
2: คือแววอ่ะ
0: ไม่มี
2: ค
0: น
2: สำคัญได้ข่าวมาจากไหนไง
0: อันก็โยงเข้าเรื่อง
3: หรือว่าคุณปริชาติไม่ได้ล้ม
1: ไม่ได้ล้ม
3: นางโดนตี
0: โดนตี
4: นี่คุณหมอไม่ได้โดนตีแน่ๆค่ะหมอก็
1: เฮ้ยพี่หมอนมา
0: แย
5: ่เกดอาจารย์หมอเรียกด่วนตอนนี้เลย
6: ไม่ใช่อาการสมองบาดเจ็บว่ามันจะเป็นอาการทางด้านจิตใจมากกว่า
7: คุณน่าหมายถึงโรคซึมเศร้าที่เขาเป็นกันเยอะตอนนี้เหรอครับ
6: เขากำลังต่อต้านหรือว่าประท้วงอะไรสักอย่างนะ
7: แล้วทำไมเขาแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักเองเลือกเองแล้วเพิ่งผ่านช่วงส่งตัวไปได้ไม่นานทำไมเป็นแบบนี้ไปได้อะ
6: เอาอย่าเปล่าจากโรงพยาบาลกลับอยู่บ้านแต่ต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดนะเพราะที่อากลัวก็คือว่า
5: ขออนุญาตค่ะ

0: ที่คุยกันไว้สมอนมิ่งจะเป็นคนติดต่อพยาบาลจากศูนย์พยาบาลรับจ้างให้มาดูแลยายป้าในช่วงเวลากลางวันส่วนกลางคืนนี่ก
1: ็หมายถึงดิฉันเหรอคะ

0: ้องสาวคนเกิด
1: นะเกดนะช่วยพี่หน่อยนะถ้าเกดไม่ไปหมออบก็ต้องให้พี่ไปแล้วช่วงนี้ที่บ้านพี่ก็ยุ่งยุ่งด้วยพ่อแฟนก็มาป่วยอีกนะ
2: ไปนะกาลเกตไม่งั้นอาจารย์จะกลัวว่าเขาจะคิดสั้น
3: ไปเฝ้าที่ไหนคะ
2: ที่บ้านคุณปริชาติ
3: เงินก็บ้าน
0: ที่บ้านของเอง
3: แต่ดิฉันมีงานที่นี่ค่ะ
2: ก็ไปแค่ช่วงค่ำไปนอนค้างเป็นเพื่อนเขาเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมาก
3: ดิฉันเกรงว่าจะไม่สะดวกมั้งคะทำไมเราไม่จ้างพยาบาลคนอื่นล่ะคะ
0: คาราเกตผมไม่รู้จักพยาบาลเก่งๆที่ไหนที่ไว้ใจได้เท่าคุณอีกแล้วนะผมขอร้องถ้าคุณไม่อยากช่วยผมก็ถือว่าช่วยน้องสาวผมแล้วกัน
1: นะเกตหมอโอบส่งไปไม่มีใครกล้าว่าอะไรเกตหรอก

0: นี่ย
1: ค่ะรอฉันเก็บของสักครู่นะคะ
0: ผมไม่เข้าใจอ่ะผมบอกอะไรไงผมเป็นคนซื้อของให้คุณครบหมดแล้วอ่ะ
1: ของใช้ส่วนตัวนะคะ
0: ก็มีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมเสื้อผ้าที่เอาไว้
1: เปลี่ยนเอาเป็นว่าฉันไปแน่นอนค่ะรอฉันเก็บของแป๊บนึงไม่เกิน10นาที
0: เดี๋ยว15นาทีก็ได
1: ้นั่งรอข้างล่างก่อนก็ได้นะคะ

0: เช็คความเข้ากันได
1: ้เลิกแล้ว
0: ของรสนิยมทางเพลง
1: เลิกแล้วค่ะ
2: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
4: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
8: ลองชิมดูครับ
9: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
10: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
11: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ผมเลิฟเลย
12: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
13: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจ เพื่อคุณและโลกของเราวาโก้
14: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้และถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายพร้อมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
15: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925
16: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
17: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
18: มีไฟเบอร์สูง
19: มันได้ผักทั้ง5สี
20: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
21: ดื่มง่ายมาก
16: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส
14: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
16: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
22: ลองเลยวันนี้
23: ผิวสวยไว
24: แต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
25: กอกเพียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
26: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
27: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
28: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
29: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
28: เพราะเราปิดผมขาว
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
28: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
29: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
28: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
30: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
31: ปากสะอาด
32: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
33: ดีต่อเหงือกและฟัน
31: รสดีใช้ง่าย
32: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
33: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
34: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
35: น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
36: อร่อย
37: ฟินเวอร์
38: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
39: เพิ่งได้รู้ว่ารัก
40: ไปนะกรกฤตไม่งั้นอาจารย์จะกลัวว่าเขาจะคิดสั้น
0: ไปเฝ้าที่ไหนคะ
1: ที่บ้านคุณปริชาติ
0: เงินก็บ้าน
2: ที่บ้านเอง
0: แต่ดิฉันมีงานที่นี่ค่ะ
1: ก็ไปแค่ช่วงค่ำไปนอนค้างเป็นเพื่อนเขาเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมาก
0: ดิฉันเกรงว่าจะไม่สะดวกมั้งคะทำไมเราไม่จ้างพยาบาลคนอื่นล่ะคะ
2: ธนเกตผมไม่รู้จักพยาบาลเก่งๆที่ไหนที่ไว้ใจได้ทุกคนอีกแล้วนะผมขอร้องถ้าคุณไม่อยากช่วยผมก็ถือว่าช่วยน้องสาวผมแล้วกันนะ
3: นักเกตหมอโอบส่งไปไม่มีใครกล้าว่าอะไรเกตหรอก

0: เนี่ย
1: ค่ะรอฉันเก็บของสักครู่นะคะ
0: ผมไม่เข้าใจอ่ะผมบอกอะไรไงผมเป็นคนซื้อของให้คุณครบหมดแล้วอ่ะ
1: ของใช้ส่วนตัวนะคะ
0: ก็มีทั้งแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่ยาสระผมเสื้อผ้าที่เอาไว้เปล
1: ี่ยนเอาเป็นว่าฉันไปแน่นอนค่ะรอฉันเก็บของแป๊บนึงไม่เกิน10นาที
0: เดี๋ยว15นาทีก็ได
1: ้นั่งรอข้างล่างก่อนก็ได้นะคะ

0: พี่กลับมาแล้วนะป้าป้าดูซิว่าพี่พาใครมา
1: ปาริชาติคะดิฉันกาลเกตนะคะจะมาดูแลคุณในคืนนี้ถ้าคุณต้องการอะไรคุณ

0: ็เป็นแบบนี้เหมือนกันไม่พูดไม่จาไม่ยิ้มไม่แม้แต่จะมองหน้าแต่ก็ยังดีนะที่เขาสามารถเดินเข้าห้องน้ำเองได้
1: ไม่เป็นไรค่ะดิฉันเข้าใจดิฉันจะดูแลให้ดีที่สุดนะคะ
0: เหมือนที่คุณเคยดูแลผมตอนนั้นใช่ไหม
1: ถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญคุณอรชุนนะคะ
0: ฝากดูแลน้องสาวด้วยนะ

0: ดื่มน้ำไหมคะหรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคะ
1: ปกติสมองถ้าไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรคนเราก็ไม่น่าจะสูญเสียความทรงจำง่ายๆไม่ใช่หรอคะอาจารย
2: ์ผมกำลังคิดถึงอาการของ ASD คร
1: ับ Acute Stress Disorderความผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังจากการสูญเสียหรือได้รับความสะเทือนใจอย่างรุนแรง
2: ผู้ป่วย ASD เนี่ยสามารถหายได้เองภายใน1เดือนแต่ถ้า1เดือนผ่านไปแล้วยังไม่หายเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ยาช่วยหลายคนก็เลือกที่จะปฏิเสธความจริงด้วยการแสดงออกที่เฉยชาไม่สนใจสิ่งรอบตัวจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยหรือว่าไว้ใจใครได้สักคนระวังเรื่องการพูดคุยไว้หน่อยก็ดีนะครับอย่าไปถามคำถามที่เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นการซ้ำเติมจิตใจเธอหรือเปล่า
1: อาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าคุณปริชาติชอบหรือว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้อย่างเช่นศิลปะภาพยนตร์หรือซีรีส์หรือสัตว์เลี้ยงที่ชอบ
2: หมาครับตอนเด็กๆเนี่ยเขาเลี้ยงหมาอยู่หลายตัว

0: ขอโทษค่ะเรื่องริงโก้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เกลียดหมามากแต่ว่าพี่สาวก็ได้เอาหมาหน้าตาน่ารักน่าชังตัวหนึ่งมาให้เป็นเทอเรียพันทาง
1: หมาพันทางเหมือนในเรดี้แอนด์เดอะทรัมป์หรอเธอไม่รู้จักหรอ
0: รู้จักค่ะการ์ตูนดิสนีย์แต่ว่าในภาษาไทยเราเรียกว่าสามวัยกับไอตู
1: ่ไอตู่แต่เธอเรียกข้างถนนแต่มันก็เท่ดี

ู้ติดตามชมพรมไม่ได้ลิขิตหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ายการนี้โปรไม่ดีเราปัดตกอย่างเดียวเลยวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้ำผึ้งป่าของแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ตรามหาสุขซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเก็บเกี่ยวปีละครั้งวันนี้เอาให้ทันนะ10นาทีนี้เท่านั้นไปฟังจากคุณออยค่ะสวัสดีค่ะพี่ออย
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหต้อนรับกันยามเย็นแบบนี้หลายคนค่ะต้องตื่นตาตื่นใจเพราะวันนี้ถ้าโปรไม่ดีบอกเลยว
0: ่
1: าปัดตกแน่นอนแต่วันนี้โปรดีมากและนี่คือครั้งแรกค่ะของการนำโปรใหม่ของแถมใหม
0: ่
1: เป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5มาแถมให้5ก้อนกับถุงตีฟองอีก5ใบรวมเป็น10ชิ้นค่ะ
0: วันนี้คือบอกเลยนะเซตใหญ่จุกๆใครยังนึกไม่ออกโปรเดิมคือตรงนี้นะ
1: ค่ะ
0: ของแถมเฉพาะที่นี่นะโปรเดิมเนี่ยเราซื้อ2แถม1ได้แค่3ขวดเนาะ999บาทวันนี้พี่ออยแถมให้เพิ่มเงินปะเนี่ย
1: จริงวันนี้คือบอกเลยแถมให้อีก
0: เยอะมาก
1: เลยนะคะเป็นสบู่เนื้อน้ำผึ้งค่ะแต่ก่อนที่จะได้ของแถมไปก็ต้องมาดูกันที่ว่าของหลักของเราค่ะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขค่ะใช่แล้วนี่คือ1เดียวเป็นน้ำผึ้งที่หายากและเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5จากธรรมชาติแท้ 100%
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตัวนี้มาจากจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมค่ะอำเภอเมืองสวีซึ่งตัวนี้เป็นน้ำผึ้งที่เองคล่ำวอดในวงการมา 3-5 ปี
0: ค
1: ือต้องบอกว่า 3-5 ปีนี้ออยทานน้ำผึ้งมาเยอะมากแต่น้ำผึ้งที่อร่อยที่สุดคุณผู้ชมต้องยกให้กับเขาจริงๆที่จังหวัดชุมพรจนได้รับรางวัลโอท็อปเหรียญทอง5ดาวอ่ะในเรื่องของสีเนื้อน้ำผึ้งเหลืองทองอำพันเรียกได้ว่าไม่ตกตะกอนไม่แยกชั้นและที่สำคัญคือตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของน้ำค่า GI น้ำตาลอ่ะต่ำมากแล้วอร่อยหอมมากอร่อยขนาดที่ว่าหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยจนต้องซื้อซ้ำค่ะ
0: จริงค่ะแล้วตอนนี้พี่ออยคนโทรเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแค่บอกว่าโปรดีกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เพิ่มเงินนะแต่เพิ่มของแถมให้เยอะมาก
1: ถูกต้องวันนี้เพิ่มของแถมเอาไปเลยค่ะ10ชิ้นคือต้องอย่างนี้ก่อนนะน้ำผึ้งป่าเดือน5นะคะขนาด1ขวด 1,000 กรัมราคา990บาทแม่จ๋าแต่วันนี้ให้ซื้อ2ขวดแถมให้อีก1ขวดเท่ากับ3ขวดเนี่ยปาไปกับ3,000แต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทและวันนี้โปรใหม่ใช้ไรกว่าเดิมสบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะให้ไป5ก้อนพร้อมกับถุงตีฟองอีก5ใบทั้งหมดนี้10ชิ้นนะคะกับของแถม999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยโทรทันทีค่ะ02-817-9925ย้ำนะคะ02-817-9925โทรตอนนี้สั่งตอนนี้ส่งวันนี้เลยค่ะ
0: ย้ำนะคะซื้อ2แถม11ที่นี่เท่านั้นเนี่ยเบอร์สแกน QR code ก็ได้ขออนุญาตชิม
1: คือต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลายคนกินแล้วคุณผู้ชมขามันอร่อยมากอย่างคุณแม่ออยทานเป็นประจำวันละ1ช้อนอร่อยแบบไหน
0: มันหอมอ่ะ
1: นี่แหละ
0: เกสรดอกไม้108เนี่ยอบอวลอยู่ในปากละมุนลิ้นแล้วก็ไม่หวานแสบคอพี่ออยชุ่มคอมาก
1: ใช่แล้วค่ะเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เราได้มานะคะจากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวีนี่คือป่าใหญ่นะคะที่อยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วต้องบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารและธรรมชาติ 100% ซึ่งหลังจากที่ผึ้งอ่ะมันเกิดขึ้นในช่วงของฤดูแรง คือช่วงเมษาพฤษภามันจึงกลายเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เขาเก็บเกี่ยวพอผึ้งมันไปเก็บเกสรเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยป่าดอกไม้มันจะบานสะพรั่งมันจะได้วิตามินและแร่ธาตุหลังจากนั้นผึ้งมันเอาเกสรมาบ่มเพาะอยู่ในรังค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเก็บน้ำผึ้งเอาไว้หมักนะคะบ่มให้เนื้อน้ำผึ้งจึงออกมาเป็นสีเนื้อเหลืองทองอำพันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเนื้อเดียวที่อร่อยที่สุดกลิ่นหอมเหมือนเกสรดอกไม้108ชนิดจนได้รางวัลโอท็อปเหรียญทองมีเครื่องหมายอย.องค์การอาหารและยาการันตีและตัวนี้คุณผู้ชมคะเนื้อน้ำผึ้งของเขาอร่อยนุ่มหนึบและต้องบอกว่าไม่เหมือนใครจนวันนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมาดูค่ะแม่มาพิสูจน์กันว่าน้ำผึ้งที่บ้านกับน้ำผึ้งที่นี่บอกเลยว่าแท้ต้องทำอย่างไรมาพิสูจน์กันแบบจะๆเลยค่ะ
0: ทดสอบให้ดูเลยนะ
1: ใช่
0: นี่คือเทออกจากขวดเลย
1: เปิดขวดใหม่ด้วยนะตัวนี้นี่เลยค่ะน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟคุณผู้ชมขาเราเผากันให้ดูดีกว่าว่าน้ำผึ้งเนี่ยเผาในจุดเดือดที่แก๊สเดือดสดๆร้อนๆแบบนี้มันจะต้องไม่ไหม้ไม่ดำไม่เปลี่ยนสีไม่ดำเปลี่ยนสีแสดงว่าน้ำผึ้งพร้อมแล้ว
0: ถ้าคือเอาจริงๆนะถ้ามีน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมมันจะดำมันจะไหม้มันจะกลายเป็นคาราเมลแต่นี่น้ำผึ้งแท้สีเหลืองทองเหมือนเดิมค่ะ
1: ถูกต้องค่ะเหลืองทองอำพันไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรียมการันตีอยากให้คุณผู้ชมดูกันแบบสดๆแบบนี้เผากันอย่างนี้เชื่อเถอะว่ามาจากธรรมชาติ 100% ค่ะ
0: ฉะนั้นวันนี้นะซื้อ2นะแถม11ค่ะมีที่นี่ที่เดียวไม่เพิ่มเงินด้วยน้ำผึ้งเนี่ยขวดใหญ่ๆเอาไปเลย3ขวด

0: ดนะคะเหมือนไปซื้อหน้าฟาร์มเลยแต่วันนี้พิเศษยิ่งกว่าคือให้สบู่เนื้อน้ำผึ้งแท้เป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5ให้ไปอีก1 2 3 4 5ก้อนถูกตีฟองให้ไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลวันนี้พี่ออยมาเองไม่เพิ่มเงินด้วยให้จ่าย999บาทพี่ออยขาตัวนี้ดียังไงเนี่ย
1: นี่คือสบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมค่ะเป็นเนื้อน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆจากเดิมที่เราเอาน้ำผึ้งอ่ะมามาร์คหน้ามดมันอาจจะกัดได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้คือเราได้เนื้อสบู่น้ำผึ้งที่ต้องบอกเลยว่าสามารถที่จะขจัดสิ่งสกปรกบนใบหน้าให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นและติ่งตึงกระชับและมาพร้อมกับถุงตีฟองก้อนสีเหลืองๆแบบนี้นะ
0: โอ
1: ้โหตีออกมาฟองนุ่มแบบเหมือนวิปโฟมเลย
0: กลิ่นหอมมาก
1: หอมจริงหอมแบบว่าสดชื่นมากเลยเนาะนี่แหละอันนี้คือน้ำผึ้งป่าแท้ๆคุณผู้ชม
0: เอาน้ำผึ้งป่าไปมาร์กหน้า
1: ใช่ถูก
0: แต่ว่าเราไม่ต้องเหนียวหน้า
1: ใช่ถูกต้องแล้วเนี่ยพอมันได้มาเป็นฟองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาเทสทดสอบเลยว่า before กับ after ต่างกันอย่างไรบ้านใครยังไม่เคยใช้สบู่เนื้อน้ำผึ้งออยแนะนำนะคะนี่คือราคารวมนี่เยอะมาก
0: ดูดิดู
1: และนี่คือคุณกำลังจะทำอะไรล้างกับเครื่องสำอางเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ดูความนุ่มฟองนุ่มมากนะคะเนี่ย
1: ได้ฟองเยอะอะ
0: เนี่ยฟองนุ่ม
1: ใช่หอมมากเลย
0: เมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยเราโดน PM โดนฝุ่นโดนเครื่องสำอางเราปาดไปเลยค่ะแบบนี
1: ้
0: เห็นไหมปาดหลุดปาดหลุดนี
1: ่รายการสดนะคุณ
0: ใช่ไม่ต้องวนแรงเลยไม่ต้องเสียดสีกับผิวหน้าเลยค่ะทำความสะอาดได้ดีมากแล้วกลิ่นหอมมากพี่ออย
1: โอ้โหนี่แหละค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากล้างแล้วสะอาดหมดจดนะคะเรียกได้ว่าขจัดคราบนะคะเครื่องสำอางได้เป็นอย่างดีมากๆเลยดังนั้นการันตีค่ะนี่คือ3นาทีสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมต้องตัดสินใจแล้วนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขของเรานะคะที่จะบอกว่าโปรโมชั่นวันนี้1ขวดนะคะ 1,000 กรัมวันนี้คือให้ซื้อ2แถม1แล้วได้สบู่ที่หอมที่สุด
0: ใช่แล้วคือสบู่เนี้ยของดีนะคะแม่ของดีก้อนแบบนี้นะคะเป็นสบู่ที่เนื้อละลายยากสารสกัดคือน้ำผึ้งแท้เลยนะวันนี้อยากหน้านุ่มหน้าเด้งหน้าไบรท์ต้องตัวนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แถมให้ฟรี
1: ให้ฟรีค่ะมูลค่าเกือบ500บาทนะคะแต่วันนี้จัดให้เลยนะคะทั้งหมด10ชิ้นนี้เป็นของแถมค่ะสำหรับเซตใหม่ราคา999บาทแม่โทรค่ะ028179925ย้ำนะคะโทรตอนนี้เลย028179925นะคะ999บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย
0: ปอสายไว้ค่ะวันนี้นะคะซื้อ2ขวดใหญ่แถมอีก1ขวดแถมสบู่แถมถุงตีฟองเท่ากับว่าซื้อ2แถม11ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่นี่ที่เดียวค่ะ028179925ต่อสายไว้นะคะของแท้น้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ต้องที่นี่เท่านั้นเอาให้ทานตอนนี้พิสูจน์กัน
1: พิสูจน์
0: ช้อนเดิมเลยน
1: ี่คือช้อนเดิมช้อนเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เทเพิ่มเติมเลยนะคะอยากให้เห็นว่าเผากันอีกรอบว่าน้ำผึ้งของเราแท้จากธรรมชาติ 100% จากจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองสวี1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวตัวนี้เป็นน้ำผึ้งแท้เผาแล้วไม่ไหม้ไม่ดำไม่เกรีย
0: ม
1: การันตีนะคะถ้าเอาไปทดสอบเองซื้อไปแล้วเกิดไหม้ดำเกรียมยิ่งดีคืนเงินทุกขวดวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราแท้แล้วยังไม่พอวันนี้เอาไปทำเป็นทางด้านของการทานกับโยเกิร์ตหมักหมูหมักไก่หมักเนื้อนะคะตัวนี้จะได้เป็นแบบว่าสีเหลืองทองจุยซี่อัมพันหรือจะเอาไปทำนี่เลยเมนู
0: เนี่ยเมนูต่างๆเอาไปแช่เลมอนก
1: ิน
0: กับกาแฟตอนเช้านอกจากจะทำเครื่องดื่มได้แล้วนะคะไปใช้เป็นเครื่องหมักเครื่องปรุงก็ได้เนาะหรือว่าจะไปมาร์กหน้าประทินผิวก็ได
1: ้
0: น้ำตาลเนี่ยเก็บไปเลยแม่เอาน้ำผึ้งไปใช้ของดีมีประโยชน์ค่า GI ต่ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้ต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวนะคะและทานแล้วเนี่ยสามารถทานได้ทุกวันวันนี้นะคะเหลืออีกกี่เท่าไหร่เอ่ยหน้าจอ
0: เหลือน้อยแล้ว
1: เหลือ22เซตสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาอย่าง
0: น
1: ี้วันนี้นะคะ
0: ใครโทรทันโ
1: ทรติดต้องบอกเลยว่าจะได้รับไปเลยน้ำผึ้งป่าเดือน5 3ขวด3กิโลยังไม่พอได้สบู่เนื้อน้ำผึ้งนะคะแท้ 100% อีก5ก้อน999บาทโทรให้ทัน028179925เอาอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดหมดสายออยขออนุญาตเพิ่มให้อีก5นาทีหลังจบรายการทุกสายที่โทรมาออยให้หมดเลยในราคานี้โปรนี
0: ้นี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บเกี่ยวปีละครั้งค่ะนะคะไม่มีน้ำฝนเจือปนของแท้แน่นอนหอมกลิ่นเกสรดอกไม้108โทรค่ะทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทไปโทรที่อื่นไปซื้อที่อื่นไม่ได้นะได้แค่2ขวดวันนี้ทั้งหมดนี้ค่ะซื้อ2แถม11ไปเลยต่อสายไว้028179925ค่ะความอร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วอร่อยกลมกล่อมวันนี้โทรนะต่อสายไว้สแกนQR Codeวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: โทรมานะ

0: ฉันเป็นคนไม่รักหมาไม่มีความกรี๊ดกราดหลงไหลได้ปลื้มในตัวหมาไม่จำเป็นไม่ยุ่งกับหมาไม่มีหมาเป็นของตัวเองอย่าว่าแต่มีแค่คิดยังไม่เคยที่ว่าไม่รักหมาไม่ได้แปลว่าเกลียดไม่รักคือไม่รักหรือแถวบ้านเรียกว่าเฉยๆแค่ไม่อยากร่วมทุกข์ร่วมสุขห่วงครอบครองพันพัวนัวเนีย
1: ปริชาติแต่งงานกับผมนะครับ

0: เกดเป็นไงบ้างอะฮะท่าทางดูแย่จังเลยนี่คุณป้าเขากวนมากเลยเหรอ
1: ไม่หรอกค่ะ
0: นี่เกดถ้าไม่ไหวหรือเขาทำอะไรที่ไม่สมควรกับเกดเนี่ยรีบบอกพี่เลยนะพี่จะได้บอกอาจารย์หมอให้เขาเปลี่ยนเป็นพยาบาลคนอื่น
1: ค่ะค่ะพี่นี
2: ้เกดมัวแต่ทำอะไรอยู่ทำไมไม่รับโทรศัพท์พี่แล้วเมื่อวานเกดยุ่งมากเหรอพี่โทรไปทั้งหลายรอบเกดไม่รับเลยและแถมยังไม่โทรกลับพี่อีก
1: พี่นี้ยังไม่นอนหรอคะที่นู่นก็ดึกมากแล้วนะคะ
2: ก็ใช่ไงเกดพี่ถึงอยากคุยกับเกดไง
3: พี่มีเรื่องจะเล่าให้เกดฟังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะ
2: เกดนี่เกดไม่อยากรู้หรอว่าสังคมของพี่ที่นี่เป็นยังไงบ้างพี่มีใครเป็นเพื่อนบ้าง
1: ค่ะมีใครเป็นเพื่อนบ้างคะ
2: มีหมอผู้หญิงน่ารักด้วยนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมาชอบพี่ด้วยแหละ
1: ก็ดีสิคะพี่นี่จะได้มีแฟนที่สมกัน
2: เกดนี่พี่ไม่เคยมองใครเลยนะนอกจากเกดอ่ะขอให้เกดรู้แล้วก็จำใส่ใจเอาไว้ด้วย
4: เกดไปช่วยหน่อยคนไข้ห้องพิเศษ3อ่ะเลือดไหลเต็มเตียงเลย
1: พี่นี่คะเกดต้องวางแล้วนะคะแค่นี้นะคะมีอะไรพิมพ์มาในไลน์นะคะ
2: ฮัลโหลเกดตัดสายใส่พี่อะเกดคอยดูนะกลับไปแล้วหน้าดู

0: อะไรคะคุณอรชุนฉันไม่ได้ต้องการ
1: ดอกไม้ของป้าป้าเขาชอบกุหลาบสีขาวอ่ะคุณช่วยไปใส่ใจกันจัดให้น้องผมหน่อยสิเอ้าหรือไม่อยากทำ
0: เข้าใจเล่นนะคะไม่ใช่ไม่อยากทำค่ะได้ค่ะ

0: ปาเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ตอนจบนิงก็มาหนีออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลยอะ
0: ใช่ค่ะนิงก็มาหนีออกจากบ้านจะตายหรือว่าจะถูกเก็บไปเลี้ยงลูกสาวก็ไม่มีใครรู
1: ้ตอนเด็กๆฉันมีหมาตัวหนึ่งชื่อเดนมาร์กอยู่กับฉันมาตั้งแต่ป.1จนฉันเรียนจบแล้ววันหนึ่งมันก็ตาบอดเดินออกจากบ้านไปแล้วถูกรถชนตายอ่ะโถเดนมาร์กของฉัน

0: ฉันมันไม่สวยหรอหรือว่าฉันมันโง่ฉันมันโง่ใช่ไหมอ่ะฉันมันโง่ใช่ไหมอ่ะฉันมันโง่ใช่ไหมอ่ะ
1: ด็อกเตอร์ที่คำพรเขาทำร้ายคุณหรือเปล่าคะ
0: เขา
1: ทำร้ายคุณหรือทำอะไรรุนแรงกับคุณอย่างนั้นหรือเปล่าคะ

0: คะถ้าจะให้ดิฉันแนะนำนะคะอย่าเพิ่งคิดเรื่องนี้อยู่คนเดียวสักพักให้นิ่งลงเย็นลงกว่านี้ก่อนแล้วค่อยคิดอีกทีว่าจะเอายังไงอยู่ด้วยกันต่อไปหรือเปล่าคุณปาคิดว่าไงคะ
1: แล้วพวกคนในสังคมล่ะที่ไปมองหน้าเขาติดไหมที่ตอบเขาว่ายังไงจะทำไม่ได
0: ้ดิฉันว่าคนนอกและคนในสังคมเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาก็คงได้แต่เดากันไปต่างๆนานาไม่ว่าพวกเขาจะพูดยังไงคิดยังไงเราก็ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้หรอกนะคะร้อยคนก็ร้อยความคิดอย่าไปใส่ใจเลยดีกว่าค่ะ
1: แล้วพวกย่าฉันล่ะพวกเขากีดกันฉันมาตลอดพวกมันก็คิดว่าฉันโง่แล้วฉันก็โง่จริงๆด้วยอ่ะฉันมันโง่ฉันมันโง่จะ
0: บ
1: ้า
0: หยุดเดี๋ยวนี้นะ
1: โง่
0: ไปทำไมคุณค่าของคุณอยู่ที่ไหนคะ
1: ไม่มีฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วอย่ามาอยู่กับฉันออกไป
2: ทำในคืนส่งตัวเข้าหอด้วยแม่ผมว่ามันไม่ใช่เกย์ปกติธรรมดานะมันเป็นเกย์โรคจิตที่เกลียดเพศหญิงมันเลยพยายามทำร้ายผู้หญิงดูถูกเหยียดหยามด้วยความตั้งใจไงแม่ดีมันเปิดเผยความแล้วตั้งแต่วันแรกก็ดีกว่ามันหลอกให้ปลาคบมานานๆแล้วมาเปิดเผยตัวตนทีหลัง
0: ดิฉันว่าให้คุณไปชาดื่มนมให้หมดก่อนเถอะค่ะเธอไม่ได้ทานอะไรมาหลายมื้อแล้ว
3: ดื่มนมอีกหน่อยนะลูกนะดื่มนมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปนอน
2: แม่ผมจะไปบ้านมันตอนนี้ผมจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องเลย
1: อย่ากลับบ้านพี่อย่ามายุ่งกับเขาป้าขอร้อง
0: คุณน้องเราชวนท้ายอย่าใช้อารมณ์นักสิคะป่านนี้เขาอาจจะหลับไปแล้วก็ได
2: ้น้อยไปสิป่านี่มันคงเต้นอยู่แถวสีลมอ
1: ่
2: ะ
1: พี่อ้อหยุดป้าขอคุยกับเขาเองนะคะอย่าไปยุ่งกับเขาป้าขอร้อง
2: ไม่ต้องป่าพี่ขอสั่งนะต่อไปเนี่ยห้ามป้าคุยกับมันอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมป้า
1: พี่อ้อหยุดอย่ามายุ่งกับเขาได้ไหม
2: ป้าพี่จะโทรหามันไอ้ด็อกเตอร์นี่มันทำให้น้องกูไม่มีความสุขมึงไม่มีความสุข
1: เดี๋ยวอย่ามายุ่ง
2: ป้าปกป้องมันทำไมอ่ะ
1: ป้าขอจัดการเรื่องนี้เองได้ไหม

0: เทศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: นมแม่ช่วยประหยัด
5: ซื้ออะไรมาพี
6: ่ซื้อนมมาให้ลูก
5: นมอะไรอีก
6: อุ้ยนมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
8: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
10: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
11: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
12: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
13: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
12: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
14: เสร็จงานเนี้ยเราก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
12: นี่แม่งกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
13: ผมเป็นนักเลง
15: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
12: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
14: ไอ้ปู
13: ่มึงหลอกกู
12: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
13: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
12: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กูยังตายไปจริง
13: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
16: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
17: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
18: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
3: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
3: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
19: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
20: ลองชิมดูครับ
21: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
22: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
23: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
21: ผมเลิฟเลย
24: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
25: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
24: เพราะเราปิดผมขาว
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
25: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
24: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
26: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ

0: เพราะปลาเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์แล้วก็จริงใจถึงได้ตกเป็นเครื่องมือสนองตัณหาความโรคจิตของมัน
1: คนชอบเพศเดียวกันไม่ใช่โรคจิตนะคะ
0: แต่คนที่ชอบเพศเดียวกันแล้วไปทำให้เพศตรงข้ามหลงรักจนถึงขั้นแต่งงานด้วยแล้วไปหลอกทำร้ายจิตใจทีหลังเนี่ยไม่ใช่โรคจิตแล้วเรียกว่าอะไร
1: แต่ตอนที่เขาสองคนคบกันฉันว่าด็อกเตอร์ที่คำพรเขาก็ดูรักคุณปาจริงๆนะคะคุณเองก็ยังสนับสนุนเลยไม่ใช่หรอจริงๆเขาคงไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรอกค่ะอาจจะสนุกคึกขนองจนลืมตัว
0: สนุกจนถึงขั้นไปมีอะไรกับผู้ชายเนี่ยนะ
1: หรืออาจจะอยากรักษาน้ำใจมากกว่าว่าต่อไปนี้แต่งงานแล้วทำแบบเดิมไม่ได้ก็เลยอยากจะแค่สั่งลา
0: โอ้โหมากไปสิทำไมไม่สั่งลาก่อนวันส่งตัวเข้าหอให้มันจบสิ้นทำไมไม่ต้องสั่งลาก่อนส่งตัวเข้าหออย่างนี้เขาเรียกว่าเลว
1: ลึกๆแล้วด็อกเตอร์ที่คำพรเขาเป็นคนน่าสงสารนะคะ
0: คุณมาหมดแม่พระอีกแล้วอ่ะ

ครับ

0: คุณโทรลางานกับพี่สมรไม่ได้จริงเหรอนี่มันวันเสาร์แท้ๆเลยนะ
1: แล้วคนไข้เรียกวันป่วยได้ไหมล่ะคะ
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนนี่ฮอตเหมือนกันนะเนี่ยให้ผมทายไหมว่าใครส่งมา
1: คุณรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าเป็นใครไม่ค่อยมีใครไลน์หาฉันสักเท่าไหร่หรอก
0: ผมถามจริงเหอะหมอนิพิษเนี่ยเขาเป็นคู่แข่งผมหรือเปล่า
1: ไม่มีอะไรหรอกค่ะแกก็คงพิมพ์มาเรื่องทั่วไป
0: เรื่องทั่วไปโอ้โหส่งมาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องทั่วไปแล้วมั้ง

0: นนะคะ
1: เดี๋ยวสิ่งหนึ่งที่หมอนี่พี่จะต้องเปลี่ยนทันทีที่เราแต่งงานกัน
0: อะไรคะ
1: ความรักที่เขามีต่อคุณไง

0: วัสดีค่ะจะขอวัดความดันนิดนึงนะคะเป็นไงคะเช้านี
1: ้ครับ
0: โอเคไม่ใช่อะค่ะตึงๆนิดนึงนะคะ
1: ไม่โดนอีกแล้วอะค่ะ
0: ปกตินะคะ
2: เอาคนที่เจาะชัวร์มาได้ไหมไม่อยากเจ็บหลายที
1: ค่ะแบบนี้นะคะแวว
3: เอ้าเกดทำไมมาช้าล่ะบ้านนู้นเขาให้เธอนั่งรถเมย์มาเหรอ
4: เปล่า
3: แล้วเขาให้คนรถมาส่งเธอหรือเปล่า
4: ก็มีรถมาส่ง
3: อ๋อฉันรู้แล้วจริงๆแล้วคุณอรชุนเป็นคนมาส่งเธอสิแล้วก็แกล้งขับรถช้าๆใช่ไหม
0: งั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเกดช่วยหน่อยดิน้องนางอ่ะหาเส้นเลือดคนไข้ไม่เจอต้องเจาะเลือดฉันมัวแต่ยุ่งคนไข้คนอื่นอยู่อ่ะไม่ช่วยหน่อยเนาะ
4: จ้ะพี่เกดเจาะเส้นเลือดคนไข้หน่อยค่ะหนูหาไม่เจอค่ะ
0: เจอไหมถามจริง
4: ชอบ
0: หรอขออนุญาตหาเส้นนะคะ
2: ชัวร์ใช่ไหมคนเนี้ย
0: ชัวร์ค่ะ

0: แต่เกดอ่ะเขามีสิ่งที่เราไม่มี
1: ความมั่นใจไงแค่เขามั่นว่าจะเจอเขาก็จะเจอความมั่นใจ

0: ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับเพราะว่าหมอได้ตรวจอาการคนไข้หมดทั้งหมดแล้ว
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณหมอ
0: ยินดีครับ
1: ค่ะ
2: สิ่งหนึ่งที่หมอนี้พี่จะต้องเปลี่ยนทันทีที่เราแต่งงานกัน
3: อะไรคะ
2: ความรักที่เขามีต่อคุณแต่งงานกับผมไหม
0: กระเกดครับหมอขอแฟ้มคนไข้ห้อง808นะครับกระเกดกระเกดคะ
4: ฮัลโหลหมอขอแฟ้มคนไข้ห้อง808หน่อยค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวดิฉันไปหยิบมาให้ค่ะนี่ค่ะ
0: คุณโอเคไหมเนี่ย
3: โอเคค่ะ

0: หรือเลือดเนี่ย
1: ว้าวที่ใช้รับไร
2: แต่งงานกับผมไหม
3: นี่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าพูดอะไรออกมา

0: ค่ะพี่นี
1: ้ฮัลโหลฮัลโหลเกดนี่พี่นึกว่าเกดจะไม่รับสายพี่แล้วนะ
2: ดูเวลาแล้วตอนนี้ที่ไทยเนี่ยเกดน่าจะพักเที่ยงอยู่นี่ก็ยังลุ้นอยู่นะว่าเกดจะรับสายพี่หรือเปล่า
0: ทำไมจะไม่อยากรับสายล่ะคะ
2: ก็พี่ไลน์ไปตั้งเยอะเกดยังไม่กดอ่านเลยอย่าว่าแต่ตอบไลน์พี่เลยแค่กดอ่านเกดยังไม่กดอ่านด้วยซ้ำ
0: ไว้เกดจะรีบอ่านนะคะแต่ว่าตอนนี้เกดต้องรีบกินข้าวก่อนค่ะไว้ค่อยคุยกันนะคะ
2: เกดเดี๋ยวนี้เกดฮัลโหลเกดกาละเกด

0: นั่งด้วยกัน
1: ไม่เป็นไรจ้ะตามสบายเลย
2: น่าอิจฉาเนาะมีแฟนเป็นคุณหมออยู่เมืองนอกหล่อๆแถมยังมีกิ๊กไฮโซหล่อกว่าชีวิตดี

0: ึงจะพูดไหมมึงขึ้นมานี่มึงมีอะไรจะพูดไหมฮะมึงรู้ตัวมึงทำอะไรลงไปมึงรู้ตัวหรือเปล่ามึงเห็นกับตัวแค่ไหน
1: ตาเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอฮะ
1: ผมไม่ตั้งใจ
0: ไม่ตั้งใจมึงไม่ได้ตั้งใจเรื่องอะไรผมขอโทษขอโทษอ่ะขอโทษเรื่องที่มึงเป็นเกย์แล้วมันหลอกน้องสาวกูแต่งงานเหรอฮะ
1: แต่ผมรับปานะครับ
0: รับเป็นเพื่อนสาวสิถ้ามึงรักแบบเพื่อนสาวมึงมาขอน้องสาวกูแต่งงานทำไม
1: มาบอกกับผมขอให้ผมขอเขาแต่งงานเขาบอกว่าเขามีความสุขเวลาที่อยู่กับผม
0: มีความสุขเวลาที่อยู่กับมึงอะฮะแต่งงานเจ้าอาจารย
2: ์จ๊าบอาจารย์ครับ
0: มึงทำให้น้องสาวคนหนึ่งกูเสียใจมากมึงรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดหวังว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันอีก
2: เป็นไรไหมครับ

0: ส้นใหญ่เหนียวนุ่ม
1: หนึบเด้งนัวเด้ง
2: เด้งมันเด็ดทุก
3: คำยำๆสุดเด็ดลองเลย
4: ผลัดกันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
5: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
6: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
5: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
7: น้ำปลาแม่บุญล้ำ
8: อร่อย
9: ฟินเวอร์
10: เมื่อหนึ่งทุกครัวแม่บุญล้ำ
11: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทย

0: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
1: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
0: เพราะเราปิดผมขาว
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะทานผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
4: ฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสใน1ซองของฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับชนะรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
17: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
18: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ลูกมาแล้วนี่น้ำมะม่วงกับมะเขือเทศลูกเล็กที่ลูกชอบทานไงจ๊ะทำฉันหน่อยนะ
1: วันนี้มา
0: ทุกอย่างมันย่อมมีเวลาของมันเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะลูกนะ
2: พี่ชื่นคะพี่ชื่น
3: อย่าเพิ่งบอกนะคะว่าปา
2: พี่ชื่นคะอ๋อคุณพี่เอ๊ะทำไมยายปามานอนอยู่ตรงนี
4: ้คุณพี่ชื่นอ่านข่าวนี้หรือยังอะเนี่ยงามหน้าไหมเนี่ย
2: ดิฉันอ่านเองค่ะไฮโซสาวอักษรย่อปอปาหัวฟาดพื้นสลบคาห้องหอคืนวันส่งตัวไม่รู้เจ้าบ่าวมีอะไรดีเอ๊ะหรือว่าคุณน้องเกิดเห็นผีขึ้นมาน
0: ี่พอได้แล้วไม่ต้องอ่านแล้ว
4: ไอ้นักข่าวเอ้ยมันก็นั่งเทียนเขียนข่าวละเลงข่าวซะจนหลานสาวเราเสียหายหมดเลยอย่างเงี้ยเสียมั้ยเนี่ย
0: ใครเสียฮะ
4: บริษัทที่เสียหายชื่อเสียงวงตระกูลสิเสียหายข่าวคราวแบบนี้ออกไปเนี่ยใครก็อยากจะมาลงทุนร่วมหุ้นด้วยกับบริษัทเราล่ะ
0: นี่น้อยๆหน่อยก็ได้นะพวกนักธุรกิจเนี่ยเขาไม่อ่านข่าวซุบซิบนินทาอะไรแบบนี้หรอกมันไร้สาระแล้วช่วยออกไปคุยกันข้างนอกได้ไหมเห็นหรือเปล่าว่ายายปาหลับอยู่และจะบอกให้ว่าหัดอ่านข่าวธุรกิจที่มันเป็นภาษาอังกฤษบ้างก็ได้นะมันจะได้ไม่ไร้สาระ
2: แบบนี้เราฟ้องได้นะคะ
4: นี่ฟ้องเหรอฟ้องเขาแค่ระบุชื่อว่าเป็นปอปลานะแล้วคืนไปฟ้องก็เท่ากับแสดงตัวตนว่าเป็นหลานเรา
2: แต่ไฮโซสาวปอปลาที่เพิ่งแต่งงานกับด็อกเตอร์ธนบุญโชผู้เชี่ยวชาญด้านผีเสื้อราตรี
0: เฮ้ยพอได้แล้วบอกแล้วไงว่าให้ออกไปคุยกันข้างนอกได้ยินไหมออกไป
4: หลานหลับอยู่เบาๆสิ

0: ะไรนะพี่ชื่นบอกว่ายายปายอมพูดความจริงเพราะอะไรนะ
1: ก็เพราะกาละเกดเขามีวิธีที่จะทำให้คนไข้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไว้วางใจไงโถ่เอ้ย
2: อ้าวแล้วยายปาเอาเวลาตอนไหนไปที่โรงพยาบาลไปเจอยายกาละเกดนี่ตอนไหนเนี่ย
1: ไม่ใช่เข้าใจผิดอะไรกันไปใหญ่แล้วกาละเกดเนี่ยเขามาเป็นพยาบาลพิเศษที่นี่เขาจะมาดูแลยายปาเนี่ยตอนกลางคืนแล้วก็สังเกตอาการของยายปาเพื่อที่จะช่วยให้ยายปาเนี่ยพูดสิ่งที่เกิดขึ้นออกมาเข้าใจยัง
3: อะไรนะคะเอาละชุนพานังกาละเกดมาค้างที่นี่เหรอคะ
0: หนูแคท
2: หนูแคทไม่ใช่เอาละชุนไม่ได้พากาละเกดมาที่นี่คือกาละเกดเขามานอนเฝ้ายายปาแล้วก็มาดูแลยายปาในช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอ้าหนูแคทพี่ชื่นนั่นหนูแคทไปแล้วหนูแคทนี่ไปพี่ชื่น
1: เอ้ยนี
2: ่ฟังก่อน
3: แคทจะไปคุยกับอ๋อให้รู้เรื่องว่าทำไมต้องเป็นนางกาละเกดแล้วนางกาละเกดก็กล้ามานอนที่นี่หน้าชื่นตาบานเลยนะคะแปลกจังเมื่อก่อนทำตัวเหมือนจะยากทำไมอยู่ๆก็ง่ายขึ้นมาล่ะคะ
1: หนูแคทนี่ทำไมพูดจาไม่ดีเลยที่ต้องเลือกกาละเกดเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากาละเกดเขาเป็นพยาบาลที่ดีแล้วก็เก่งไงเวลาคนในครอบครัวเราเจ็บป่วยเราก็ต้องเลือกพยาบาลที่ดีที่สุดใช่ไหม
3: นี่คุณป้าเห็นดีเห็นงามด้วยเหรอคะ
1: ก็นี่เมื่อกาละเกดเขาดูแลปริชาติจนดีขึ้นป้าก็ต้องรู้คุณเขาร
3: ู้คุณขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: หนูแคทเราแค่ใช้คนให้เหมาะกับงานเท่านั้นเองอย่าคิดมากสิน
2: ี่หนูแคทอย่าคิดมากนะอรชุนมันไม่มีอะไรหรอกแล้วอรชุนมันก็ไม่คิดที่จะไปคบกับคนต่ำๆแบบนั้นหรอกเชื่ออรชุนนะมันอาจจะเคยมีกิ๊กแซ่บๆตุ่มๆเป็นตามก็ที่ผ่านมาก็ตามภาษาหนุ่มๆ นะแต่ว่าหนูลองคิดดูนะเขาก็ไม่เคยคบกับใครออกหน้าออกตาเหมือนอย่างหนูเลย
4: คนนี้ตุ่มต่ำกันเหมือนกันเหรอคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแต่มีกิ๊กต่ำๆกันไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้สมดุลกันจริงไหมคะ
3: ก็มาทำไม
4: ก็เธอละมาทำไมฉันมาเยี่ยมน้องปาทุกคนคะน้องปานี่น่าสงสารมากเลยนะคะที่มีข่าวกอสซิปหลุดออกไปขนาดนั้นนะคะประสบแล้วค่ะที่เป็นลมล้มตึงไปอย่างนั้นไม่เหมือนใครบางคนโชคดีโชคดีทำตัวสัมสอนไปวันๆแล้วก็ไม่มีนักข่าวมาทำข่าว
3: นี่เธอว่าใคร
4: อ้าวแล้วใครล่ะที่ไม่ได้กับผัวโดนลูกฉันพูดทั้งหมดนั่นคือ
3: นี่มันจะมากไปแล้วนะ
4: ไม่มากไปหรอกกำลังพอดีคุณป้าคุณอาคะคือซี่อยากรู้มากเลยอะค่ะว่าคุณป้ากับคุณอาโอเคกับเจคแคทริยาบานฉ่ำนี้ได้ยังไงคะขนาดพวกแก๊งของอรชุนนะคะเขายังงงเลยว่าตระกูลตั้งเจริญกิจเนี่ยใจกว้างๆทำไมผู้หญิงเขากว้างขวางเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาทำสะพาย
3: มาชั่วที่โกหก
4: ทำไม
3: อีพูดจาสับปะแหละคุณป้ากูเลยอย่าไปเชื่อมันนะคะโอ้ยตบหัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย
1: เราชุนจะอยากได้ฮะ

0: หนูคิดซี่หนูคิดซี่ไม่ต้องห่วงนะอาจจะไม่ให้แคทริยามาหลอกอรชุนแน
1: ่หนูว่าจริงใจอรชุนก็รู้ว่าหนูว่าจริงใจนะคะเราคบกันแฟร์แต่ยังแคทอ่ะมันจะมาเอาประโยชน์จากอค่ะพ่อมันอยากจะมาเกี่ยวดองกับบริษัทของพี่อาระวังไว้นะคะพวกเนี้ยเห็นแก่เงินแต่ทองคอนเนคชั่นทั้งนั้นแหละไม่มีความจริงใจให้ใครหรอกค่ะ
2: ฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆเลยนะ
1: เด็กแคทเรียไม่ผัวแล้วนะคะจำเอาไว้ถ้าออกไปยุ่งกับมันออกก็จะเป็นชู้แล้วถ้าพวกคุณอาเนี่ยยอมรับเรื่องอเฟรดแบบเนี้ยก็แปลว่าคุณอาเป็นพวกอเฟรดแบบมัน

0: ไปฟังที่คริสตี้มันพูดนะคะ
1: แม่ไม่ฟังหรอกจ้ะ
0: แคทกับออเนี่ยเราเป็นคู่รักที่ใครๆก็อิจฉาทุกคนก็เห็นว่าเรารักกันมากจนไม่เคยห่างกันไปไหนเลยแต่กับคนอื่นๆเนี่ยมันก็ได้ดั้งทิ้งๆแล้วทบเปื้อนไปหมดคุณแม่คะแคทเนี่ยคือผู้หญิงที่เหมาะสมกับออที่สุดแล้วใช่ไหมคะ
1: หนูแคทไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะแม่จะไม่ฟังใครทั้งนั้นแม่จะฟังแต่ตาอรชุนลูกชายแม่คนเดียวลูกชายแม่ว่าไงแม่ก็ว่างั้นแหละ
0: คนมันอยากได้ค่ะคุณแม่มันก็ทำได้ทุกอย่างแต่มันรู้ว่าออไม่เอามันมันก็เลยคิดว่าถ้าตัวมันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้คุณแม่ว่ามันทำถูกแล้วเหรอคะผู้ที่ชอบแย่งแฟนคนอื่นนะคะมันโรคจิตค่ะโดยเฉพาะคนที่มีแฟนอยู่แล้วหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วไอ้พวกนี้มันยิ่งคันค่ะคุณแม่คะคุณแม่ต้องระวังนะคะอย่าให้คนพวกนี้เข้าใกล้ออเด็ดขาด

0: ีธุระอะไรคุณน่าจะบอกฉันก่อนนะคะฉันนั่งแท็กซี่ไปเองได้ค่ะแล้วอีกอย่างคุณปาน่าจะอาบน้ำเสร็จแล้วอาจจะอยากให้ฉันพาลงมาเดินเล่น
1: ไม่ได้เป็นห่วงหรอกตอนนี้ปาก็พูดคุยกับทุกคนได้แล้วนะไม่น่าจะมีอะไรมาก
0: แบบนี้ฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไป
1: เพราะว่าเดี๋ยวเราลงไปดูอะไรกันหน่อย

0: นี่งานอดิเรกของผมนะ
1: อสังหาริมทรัพย์หรอคะไม่อยากรู้ว่าบริษัทคุณทำอะไรเกี่ยวกับพวกบ้านแล้วก็ที่ดินด้วย
0: จริงๆแล้วก็เป็นธุรกิจของเพื่อนน่ะผมก็มีหุ้นส่วนนิดหน่อย
1: สวยค่ะแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคุณขายได้บ้างหรือเปล่าคะ

0: คุณกับหมอนิพิษได้มีสัญญาอะไรกันไว้ก่อนที่เขาจะไปเมืองนอกหรือเปล่า
1: ถามทำไมเหรอคะ
0: ก็อย่างเช่นว่าสัญญาที่ว่าจะแต่งงานกันหลังจากเขากลับมาหรือว่ารอให้เขากลับมาฟังคำตอบแล้วคุณก็ยกเลิกสัญญาอะไรเงี้ย
1: พูดจาเป็นนิยายไปได้ค่ะใครเขาจะไปให้สัญญาแบบนั้นกัน
0: ตกลงว่าคุณกับหมอนิพิษก็ไม่ได้มีสัญญาอะไรกันใช่ไหม
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณไม่ทราบคะ
0: เกี่ยวสิเพราะเรากำลังจะแต่งงานกันนะ
1: คุณอินจนเกินควรไปหน่อยแล้วนะคะกับเรื่องตลกที่ไม่มีวันเป็นไปได้

0: ใครรักกันคะหยุดพูดได้แล้วค่ะไม่เห็นจะขำเลย
1: นี่กระเกตเดี๋ยวก่อนกระเกตคุณไม่ต้องกลัวนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวผมเถอะ
0: ถ้าคุณจริงจังฉันก็ขอให้คุณหยุดค่ะ
1: ผมไม่หยุดถ้าเอาผมได้เริ่มอะไรแล้วเนี่ยผมต้องทำต่อให้สำเร็จบ้านหลังนี้จะเป็นเรือนหอของเราผมจะรีบตกแต่งให้เร็วที่สุดก่อนวันที่เราแต่งงานกันแล้วเราจะมาส่งตัวกันที่นี
0: ่คุณนี่มันบ้ามาก

0: Your case is excellent. I must say, I am impressed.
1: Thank you. I'm flattered.
0: If you'd like to be a resident doctor or a researcher here, I would be extremely glad.
1: Really? I appreciate it, but I...
0: Sleep on it. You've got lots of time to make this decision. This is fantastic.
1: Well, thank you. Thank you so much.
2: Thank you.
3: คุณดร.บ๊อบเขาชมคุณขนาดนี้แถมเขายังชวนคุณมาอยู่ที่นี่อีกอ่ะเขาต้องชอบคุณมากๆแน่ๆเลยอ่ะ
4: เหรอถ้าอย่างนั้นผมไลน์บอกเกรดหน่อยดีกว่า

0: าข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วกันคุณ
1: เพราะ Are you serious ฉันนึกว่าวันนี้เราจะมาฉลองกันซะอีก
0: ฉลองฉลองเรื่องอะไร
1: เอ้าก็ที่ด็อกเตอร์ชมคุณแถมยังชวนคุณมาทำงานที่นี่อีกไง
0: สงสัยผมคงต้องปฏิเสธว่ะคุณผมต้องกลับไปใช้ทุนที่เมืองไทยไงทุนที่กาละเกดเขายกมาให้ผมผมทรยศไม่ได้หรอก
2: Excuse me I have pork noodle and one ผัดกะเพรา with fried egg for him thank you

0: ไม่เข้าใจคุณจริงๆว่าทำไมคุณไม่ให้ที่นี่ใช้เงินคืนที่นู่นเราก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ไม่เห็นจะยากเลย
1: ไม่เอาคุณถ้าผมทำแบบนั้นก็เท่ากับว่าผมทรยศต่ออุดมการณ์ของตัวเองเป็นการขายจิตวิญญาณเพื่อแลกกับเงินอะไรประมาณนั้นอ่ะ
0: คุณมันไม่เกี่ยวกันเลยคุณฟังดีนะคุณเคยได้ยินเคสคนไทยที่เป็นหมอฟันไหมคุณนั่นเขาเบี้ยวเลยนะคุณ
1: แล้วมันดีเหรอคุณตอนนี้ที่บ้านเราเนี่ยต้องการหมออีกมากจะให้ผมทำตัวเป็นพวกเสมอ

0: องไหลแล้วก็ขายตัวให้กับโรงพยาบาลต่างชาติอ่ะนะไม่เอานี่คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยหมอ1คนต้องดูแลประชากรโดยเฉลี่ย 7,000 คน1ต่อ 7,000 เยอะมั้ยที่เมืองไทยเนี่ยต้องการหมออย่างมากและไอ้พวกที่ได้ทุนมาเรียนต่อเมืองนอกแล้วไม่ยอมกลับไปพัฒนาประเทศเนี่ยผมว่ามันน่าเงินแล้วก็เห็นกับตัวโคตร
1: นี่คุณหมายถึงพวกผมหรือเปล่าครับ
0: ผมพูดลอยๆครับ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอวิทูลคุณหมอสุพล
1: จะรักษาคนไทยหรือคนชาติไหนก็เป็นหมอได้กันทั้งนั้นแหละ
3: ใช่และไอ้หมอที่ชอบทำตัวมีอุดมการณ์สูงส่งแบบนี้เนี่ยนะผมเห็นมาเยอะแล้วส่วนใหญ่อะมันก็จะดีแต่ปากทั้งนั้นแหละ
1: จริงทำเป็นพูดดีคุณเองก็รักษาอยู่ที่กรุงเทพถ้าเก่งจริงออกไปชายแดนนู่นสิ
3: ไปเลย
2: หมอ
0: ใช่ครับผมรักษาอยู่กรุงเทพแต่ที่กรุงเทพก็มีคนไข้แล้วก็คนด้อยโอกาสเต็มไปหมดพวกคุณจำชื่อผมเอาไว้เลยนะผมหมอนิพิษผมจะดูแลคนในประเทศให้ดีไม่ไปขายตัวให้กับชาติอื่น
1: เฮ้ยมาเลย

0: คุณเสร็จแล้วฉันก็ทำได้แค่นี้แล้วนะ
1: ขอบคุณ
0: อร่อยไหม
1: จืดอ้าวก็มันจืดอ่ะคุณจะให้ผมพูดว่าอะไรอ่ะ
0: คุณนี่มันเป็นคนที่ไม่แคร์ความรู้สึกคนอื่นเขาเลยเนาะคนอย่างคุณเนี่ยอยู่ในสังคมยากนะสมัยเนี้ยโลกเรามันก็ต้องรู้จักหัดใส่หน้ากากกันบ้างแล้ว
1: เอ้คุณมันจืดคุณจะให้ผมบอกว่าอร่อยคุณอยากให้ผมใส่หน้ากากแล้วก็ต้องเสแสร้งพูดจาดีๆเพื่อให้คนอื่นมารักเหรอถ้าอย่างนั้นผมขออยู่คนเดียวเพราะความจริงใจของผมดีกว่า
0: แล้วกาละเกดเขาทนคุณได้ไหม
1: กาละเกดเขาก็ชอบผมที่ผมเป็นแบบนี้นี่แหละคุณเพราะเขาก็เป็นคนจริงจังแล้วก็ขวางโลกเหมือนกัน

0: กี่ดีชิ้นนะ
1: คุณปาอยากลงไปว่ายน้ำไหมคะถ้าไม่มีแรงก็แช่น้ำก่อนก็ได้ค่ะเผื่อจะได้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
2: ฉันไม่อยากเจอคนอะบ้านนู้นคนมันเยอะ
1: ฉันไปเป็นเพื่อนคุณได้นะคะถ้ามีใครมารบกวนคุณฉันรับหน้าแทนให้ได้
0: พี่สะใภ้เป็นพยาบาลสาวขาโหดนับหลอไม่มีใครกล้าหือหรอก
1: คุณอรชุน
0: ทำไมอ่ะนี่คราวหน้านะถ้าใครมาปากมากกับพวกเราหรือว่าใครมาระรานแม่สามีคุณหรือใครเอาน้องสาวของสามีคุณไปเมาเนี่ยคุณจับฉีดยาให้หมดเลยนะ
1: ใครโอเคไปแต่งงานกับคุณคะ
0: คุณไม่แต่งเหรอคุณจะอยู่กับผมเฉยๆด้วยไม่แต่งงานกันเนี่ยนะโอ้ยคุณบ้าเปล่าเดี๋ยวสังคมเพิ่งทาโอ้โห
1: คุณบ้าเดี๋ยวหยุดเลยสองคนนี้ยังไงกันคะพี่ย
0: อพี่กับกาลเกตเรารักกันแล้วพี่ก็พยายามขอกาลเกตแต่งงานแต่เขาเล่นตัวป้าช่วยพูดหน่อยสิ
1: คุณป้าคะคุณอรชุนพูดเล่นนะคะไม่จริงค่ะ
2: พี่อ๋อพูดจริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับก็เป็นประเด็นร้อนแรงณสถานโลกโซเชียลณตอนนี้และในวงการบันเทิงนะครับคุณผู้ชมเป็นกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่งานอีเวนต์ใหญ่เดินพรมแดงครับซึ่งงานนี้นะฮะก็มีดารานักแสดงชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศไปร่วมงานมากมายเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นนางเอกหญิงดาวรุ่งคนใหม่ของวงการบันเทิงคุณดีนี่ปรากฏว่าเธอมาเดินพรมแดงสักพักหนึ่งล้มลงไปและที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเท้าของเธอนั้นเลือดสาดออกมาเลยนะฮะถอดรองเท้าออกมาไปเจอเศษแก้วแต่ที่มันพีคไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับมีการออกมาแฉมีการปล่อยคลิปซึ่งคลิปนี้แสดงให้เห็นว่ารองเท้าคู่ที่คุณดีนี่ใส่ก่อนที่คุณดีนี่จะใส่ไปอยู่กับนางเอกดาวค้างฟ้าของเมืองไทยคุณเพียงดาตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมรถทัวร์ทุกเส้นทุกสายถนนทุกสายพุ่งตรงไปที่คุณเพียงดาวและบอกว่าคุณเพียงดาวนี่แหละเป็นคนใส่เศษแก้วเข้าไปในรองเท้าของคุณดีนี่เนื่องจากว่าอิจฉานักแสดงรุ่นใหม่ที่อาจจะมาแทนที่เธอหรือไม่จนเกิดแฮชแท็กแบนเพียงดาวคุณผู้ชมครับเป็นกระแสร้อนแรงเหลือเกินนะครับแต่แน่นอนฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นทางด้านของผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ไม่ยอมสิฮะติดต่อผ่านโปรดิวเซอร์น้องโบของผมในเข้ามาในรายการบอกว่าต้องการที่จะมาแสดงความบริสุทธิ์มาชี้แจงและยืนยันนั่งยันนอนยันกับผมในห้องแต่งตัวด้วยว่าเธอโดนใส่ร้ายไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอโดนถอดพรีเซนเตอร์ละครสั่งหยุดถ่ายผลกระทบหนักมากวันนี้ตัวจริงเสียงจริงนั่งอยู่ในรายการถกไม่เถียงนะครับขอต้อนรับคุณเพียงดาวพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวของเธอคุณเฟียสครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยววันนี้จะเปิดโอกาสให้ความเป็นธรรมนะฮะและให้คุณอธิบายว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆผมไม่ได้เป็นคนตัดสินคุณผู้ชมต่างหากที่ฟังเรื่องราวแล้วจะตัดสินแต่ผู้ที่จะมาร่วมกันสังเกตนะว่าตกลงเนี่ยสองท่านนี้พูดจริงไม่จริงอย่างไรนะครับหรือมีอะไรที่เป็นหน้าข้อสังเกตหรือแม้แต่กระทั่งมุมกฎหมายจะไปยังไงครับสองท่านครับท่านแรกครับนักอาญาวิทยาและอนุกตรเกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนนะครับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลอาจารย์โต้งและทนายความชื่อดังของประเทศไทยทนายเจมส์นิติธรแก้วโตครับสวัสดีครับทั้งสองท่าน
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณทั้ง4ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับคุณเพียงดาวเข้าประเด็นเลยนะครับเอาอย่างงี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่พรมแดงจนเกิดแฮชแท็กแบนเพียงดาวรถทัวร์ไปจอดหน้าบ้านคุณเต็มหนักมากๆคุณตัดสินใจมานั่งตรงนี้คุณยืนยันใช่มั้ยว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาทั้งหมดเนี่ยมันคือความจริงเพราะ
3: ใช่ค่ะ
0: ทุกอย่างมันดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะฮะ
3: ค่ะ
0: มันจะถูกบันทึกไปแล้ว
3: ใช่ค่ะ
0: คุณได้เอาเศษแก้วใส่รองเท้าของคุณดีนี่หรือไม
3: ่ไม่ค่ะ
0: แล้วมันไปอยู่ในนั้นได้ไง
3: ดาวก็ไม่ทราบสิคะเพราะว่าตอนที่ดาวอยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยดาวก็กำลังเตรียมตัวที่จะสำหรับงานแถลงข่าวแล้วก็กำลังดูเสื้อผ้าหน้าผมให้มันดูความเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะถูกเรียกไปสแตนบายเนี่ยดาวก็จะดูที่รองเท้าใช่ไหมคะเพราะว่าชุดของดาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับผู้อะค่ะแล้วมันจะไปพันกับรองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพยายามเอาผู้ออกจากรองเท้าแล้วปรากฏว่าอ่ะเห็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่มันไม่ใช่ของเรา อยู่ตรงข้างๆเนี่ยค่ะแล้วเผอิญได้ยินในแบ็กกราวด์เขาบอกว่าเห็นรองเท้า
2: ไหม
3: ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคะพอเสร็จแล้วก็ถามน้องบอกโชว์ให้น้องทีมงานดูแล้วเราก็กลับมาดูความเรียบร้อยของรองเท้าเราใหม่แล้วเสร็จแล้วคุณเฟียสก็มาแล้วก็น้องทีมงานก็มาบอกว่าพี่ดาวต้องสแตนบายแล้วค่ะแล้วก็เดินไปสแตนบายแล้วพอถึงเวลาเขาประกาศชื่อออกมาให้ออกมาเดินมาพร้อมกันกับคุณดีนี่ใช่ไหมคะเราก็เดินไปตรงกลางแล้วถึงเวลาอยู่ดีๆดีนี่ก็ล้มลงพอล้มลงไปเราก็ตกใจอ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นดีนี่เป็นอะไรเราก็พยายามจะช่วยเขาแล้วปรากฏว่าเขาก็ร้องแล้วเขาก็ถอดรองเท้าออกมาแล้วก็หยิบรองเท้าออกมาแล้วเลือดไหลมาเต็มเลยค่ะแต่ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอเห็นว่าเลือดไหลแล้วก็คุณแม่ดีนี่มาถึงก็บอกอุ๊ยตายมีเศษแก้วอยู่ในรองเท้าเราก็เลยเรียกพี่ก้องแล้วก็เฟียสก็ออกมาทุกคนก็ตกใจกันหมดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
0: นี่คือเรื่องของเส้นเรื่องของคุณถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ประเด็นทำไมมันมีคลิปออกมาล่ะครับมีคลิปว่ารองเท้าคู่นั้นมันอยู่กับคุณก่อนไง
3: แต่ดาวก็เพิ่งมาเห็นนะคะว่ามันอยู่ข้างๆแต่ว่าเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันอยู่กับเราจนกระทั่งก้มลงไปทำ
1: เพราะว่าตอนที่เข้ามาเช็คของก่อนที่จะมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกใช่เพราะว่าม
0: ั่นใจเลยเหรอว่ามันไม่มีรองเท้าม
1: ั่นใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะแต่งหน้าอะไรเงี้ยหนูต้องมาดูความเรียบร้อยกับพี่ดาวก่อนว่าเออวันนี้ช่างจะนั่งตรงนี้เขาจะมีจัดที่ไว้ให้อะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งในห้องนั้นน่ะมันจะมีโต๊ะแต่งหน้าของพี่เพียงดาวกับโต๊ะแต่งหน้าของดินนี่ซึ่งจะใกล้ๆกัน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่
3: แล้วคนเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้กันทุกคน
1: ใช่จริงๆแล้วมันเป็นที่ที่ต้องมีป้ายห้อยอะค่ะว่าเป็นทีมงานเท่านั้นเป็นช่างแต่งหน้าเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นในส่วนของคนที่ตามดูแลเท่านั้นมันไม่ใช่คนอื่นที่จะเข้าไปได้
0: งั้นผมถามงี้ได้ไหมฮะก่อนที่จะเกิดเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะก่อนที่จะเห็นรองเท้าเนี่ยตอนที่คุณเข้าไปอะไม่เห็นรองเท้าถูกต้องไหมฮะ
1: ไม่เห็นครับ
0: ตอนนั้นมันมีใครในห้องบ้างครับ
1: อยู่ในห้อง
3: จะเข้าไปก่อน
1: ใช่แล้วเข้าไปก่อนก็จะมีเราแล้วก็มีทีมงานแล้วก็มีเหมือนฝั่งที่เป็นช่างหน้าช่างผมของทางดีนี่เข้ามาแล้วแต่น้องดีนี่ยังไม่เข้ามา
0: คุณแม่เข้าแล้ว
3: คุณแม่มาทีหลัง
1: คุณแม่เข้ามาทีหลังใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจะไม่มีคุณดีนี่อยู่เลย
1: อย่างหนูยังไม่เห็น
0: มีแค่เฉพาะช่างหน้าช่างผมเขา
1: ใช่แล้วก็ยังไม่เห็นรองเท้าด้วย
3: ตอนที่ดาวเดินเข้าไปเนี่ยก็เข้าไปที่โต๊ะแต่งตัวเลยใช่ไหมคะมาถึงก็นั่งลงแล้วก็ดูกระจก
1: ใช่
3: ดูความเรียบร้อยของผมของหน้าต่างหูอะไรต่างๆแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาก็จะดูเรื่องกระโปรง อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันจะเป็นผู้เพราะฉะนั้นมันจะเหมือนมีความรู้สึกมันไปพันกับรองเท้าพอก้มไปปุ๊บก็เอ๊ะมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งซึ่งเราก็ไม่คุ้น
0: งั้นอีกคำถามนึงก่อนที่ผมไปที่อาจารย์โต้งกับทนายเจมส์นะฮะเอาอย่างนี้คุณบอกคุณเข้ามาแล้วคุณยังไม่เห็นรองเท้าก่อนถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไหมฮะ
1: ไม่หนูไม่ได้อยู่ตลอดเพราะหนูออกไปซื้อของ
0: ออกไปซื้อแต่คุณพี่ดาวอยู่ตลอดถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: คุณไม่ได้คลาดสายตาจากตรงโต๊ะเครื่องแป้งของคุณหรือโต๊ะแต่ง
1: แต่ก็มีออกไปเปลี่ยนชุด
3: ค่ะอยู่ตรงนั้นตลอดแต่ว่าไม่เห็นรองเท้าจนกระทั่งก้มลงก้มลงถึงจะเห็นรองเท้าข้างล่างแต่ตอนเดินเข้ามาที่โต๊ะที่แต่งตัวเนี่ยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งเนี่ยไม่เห็นรองเท้าเพราะว่ายังไม่ได้ก้มลงข้างล่าง
0: ตั้งแต่ตอนที่คุณตอนที่คุณไม่เห็นรองเท้า
3: ค่ะ
0: จนสุดท้ายคุณไปเจอรองเท้าเนี่ยคุณได้ออกจากจุดนั้นบ้างหรือเปล่า
3: ไม่ได้ออกค่ะอยู่ตรงนั้นตลอด
0: อาจารย์โต้ง

0: าจจะต้องจุดวิเคราะห์เอาแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะได้ถามเพิ่มเติมนะครับผมแค่สงสัยประเด็นตรงที่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นตลอดตอนแรกบอกไม่เห็นรองเท้าตอนหลังรองเท้ามามันฟังดูแปลกๆหรือเปล่าอาจารย์ตรง
1: ประเด็นแรกจากที่ฟังนะครับ
2: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่รองเท้าวิเศษนะที่จะลอยจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งถูกไหมครับสองคือพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เฉพาะหมายความว่าต้องมีคนที่เฉพาะบัตรอนุญาตเท่านั้นถึงเข้าไปได
2: ้
1: สามคือช่วงก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุเนี่ยมีใครเนี่ยอยู่ตรงนั้นบ้างสิ่งที่ฟังจากคุณเพียงดาวจะต้องถามเพิ่มเติมเป็นข้อมูลหนึ่งนะครับว่าตอนที่เข้าไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเจอใครบ้างตั้งแต่ตอนเข้าไปในห้องนั้น
0: พอจำได้ไหมครับ
1: เท้า
2: น่าจะมีทีมงานเดินอยู่แถวๆนั้นแต่ว่าไม่ใกล้โต๊ะค่ะแต่เวลาเดินเข้าไปที่โต๊ะเนี่ยก็จะมีดาวอยู่คนเดียวที่โต๊ะแต่ว่าเห็นทีมงานลางๆอยู่แถวน่าจะเป็น
3: แต่พอสักพักนึงพอแต่งหน้าไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวน้องดีเนียคุณแม่ก็เข้ามาพอดีใช่แต่ว่าช่วงที่พี่ดาวแต่งหน้าอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีช่วงที่จะต้องไปฟิตติ้งชุดแล้วก็กลับมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นหรือเปล่าที่มันจะมีคนเอารองเท้ามาวางหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะที่เขาบอกว่าเขาอยู่ตลอดอะเขาอยู่ตรงนั้นตลอดจริงแต่ในมุมที่เราเห็นเนี่ยที่เราเป็นผู้จัดการเนาะเราก็จะมีการจัดแจงดูวิธีการนั่นนี่นู่นเขาก็จะมีการไปเปลี่ยนชุดไปลองชุดเพราะจริงๆชุดไม่ได้ต้องจริงๆไม่ได้ใส่ชุดนี้ครับมันจะเป็นอีกชุดนึงแต่ว่าเหมือนเขาก็ไปลองเข้าออกห้องแต่งตัวแล้วก็มานั่งแต่งหน้าเหมือนเราโฟกัสแค่เฉพาะสิ่งที่เราทำณตรงนั้นซึ่งรอบแวดล้อมหรือไม่รู้ว่าใครจะเอาอะไรมาใส่หรือเอามาวางตรงนั้นน่ะหนูไม่เห็นและทีมงานของหนูที่เป็นผู้ช่วยหนูก็ไม่เห็นเพราะว่าทุกคนเวลาสมมติว่าเรามาทำงานทุกครั้งเนี่ยเราจะรีเช็คกันตลอดอยู่แล้วว่ามีใครมาแต่งหน้าแต่งตัวที่ห้องเราบ้างแล้วเราอยู่กับใครบ้างอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเราทำงานได้กับทุกคน
2: ใช่ค่ะ
3: สำหรับพวกเราทำงานได้กับทุกคนแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหาใครเลยแม้แต่ครั้งเดียวพี่ดาวอยู่วงการมา25ปีหนูมาทำงานกับพี่ดาวมา10ปีในที่นี้คือก่อนหน้านี้คือพี่ดาวมีผู้จัดการของเขาอยู่แล้วแต่เหมือนเขาลาออกไปซึ่งด้วยเหตุผลทางครอบครัวของเขาและหนูก็เข้ามาฝึกงานกับพี่ดาวแล้วพี่ดาวให้โอกาสนี้กับหนูในการที่หนูตอนแรกหนูเป็นเด็กฝึกงานมาก่อนแล้วหนูก็มาช่วยเขาอะไรเงี้ยซึ่งหนูทำงานมา10ปีหนูไม่เคยมีปัญหาเลยอะไรกับใครทั้งนั้นเลยซึ่งเรื่องนี้หนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่หนูงงว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พี่เราอ่ะจะเป็นคนทำใช่ไหมหนูรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าหนูทำมางานมา10กว่าปีหนูไม่เคยมีปัญหาแบบนี้เลย
0: อันนี้รับฟังนะครับแต่ผมไม่ได้ยืนยันข้อมูลนะคุณผู้ชมตัดสินเอาเองนะครับคือมานั่งตรงนี้แน่นอนแหละใครจะมาบอกว่าดิฉันทำหรือว่าฉันทำ
3: ใช่ไหมฮะถูกครับถูกอ
0: าจารย์ตรงนิดนึงจะวิเคราะห์นิดนึงสั้นๆนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่ทนายเจมส์นิดนึง
1: ก็คือเท่าที่ฟังนะครับหนึ่งมีคุณเพียงดาว2มีคุณเฟียส
3: ครับ
1: 3มีผู้ช่วย
3: ใช่ผู้ช่วยของหนู
1: 4มีช่างแต่งหน้า
3: ใช
1: ่แต่ที่บอกว่าเห็นคนลางๆเดินไปเดินมาเนี่ยขออนุญาตเรียนถามว่าลางๆที่เดินไปเดินมาคนเหล่านั้นเนี่ยคือใครบ้างอ่ะครับเพราะว่าเป็นระยะในห้องซึ่งเป็นพื้นที่จำกัด
0: ไม่ได้ใหญ่ใช่ไหม
3: คือเป็นสเตจหนูเป็นสเตจค่ะหนูจำหน้าได้เลยหนูถามชื่อเขาแล้วน้องบอกชื่อได้ไม่น่า
0: ชื่อเล่นก็ได้ครับไม่เป็นไรมันมี
3: ชื่อน้องแนนค่ะน้องแนนเนี่ยจะเดินประกบดีนี่ตลอดเลยคือหมายถึงว่าจะเป็นเหมือนน่าจะเป็นคิดว่าน่าจะเป็นผู้ช่วยสเตจที่คอยติดตามดีนี
1: ่
3: แล้วก็มันก็จะมีสเตจอีกคนนึงที่ชื่อคุณติดกิฟจะติดตามพี่เพียงดาวก็คือเขาจะแบ่งฝ่ายกันเลยอะไรเงี้ยว่าคนนี้ติดตามคนนี้คนนี้ติดตามคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งณตอนนั้นเวลานั้นน่ะที่ก้มลงไปเห็นรองเท้าอะซึ่งหนูตกใจมากเพราะว่าตรงนั้นน่ะที่หนูอยู่ก่อนหน้านี้มันเป็นถังขยะด้วยซ้ำแล้วทำไมมันถึงมาเป็นรองเท้าที่วางรองเท้าได้หนูก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยมันเป็นรองเท้าได้ยังไงหนูก็ยังหันไปบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆแล้วหนูตอนที่พี่ดาวเห็นเศษแก้วในรองเท้าแล้วมีเลือดอ่ะหนูอยู่ข้างนอกเพราะว่าเขาอยู่กันบนเวทีแล้วมันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดของน้องดีนี่ดังมากแล้วหนูก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปแล้วมันก็เป็นเลือดพอดีเลยตรงนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเรายังถามอยู่เลยว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ย
1: นิดนึงครับพี่ทินตัวนั้นมีกล้องวงจรปิดไหมครับ
3: กล้องวงจรปิดในห้องแต่งตัวส่วนตัวไม่มีค่ะ
1: แต่คุณเพียงดาวพยักหน้าแสดงว่ามีหรือไม่มี
3: อ่ะในห้องแต่งตัวไม่มีนะพี่ดาว
2: ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้ดาวไม่เคยรู
3: ้ในห้องแต่งตัวในห้องแต่งตัวไม่มีแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหนูเปิดดูแล้วด้วยก็คือมีเนี่ยพวกเราเข้ามีน้องดีนี่มีคุณแม่เข้าไปแต่ในห้องแต่งตัวไม่มีมันคือ privacy คือเขาไม่อยากให้มันเหมือนแบบว่าเป็น
0: โอเคเข้าใจเข้าใจครับทนายเจมส์จะแซงความคิดเห็นแล้วนิดนึงไหมฮะเดี๋ยวผมจะได้ซักต่อเพราะมันมีคำถามอีกมากมายที่ผมอยากจะถามเหลือเกิน
4: โอเคผมสงสัยนิดนึงครับคือคุณเพียงดาวเนี่ยนะครับนั่งอยู่ตรงโต๊ะ
2: ใช่ค่ะ
4: ตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
4: หลังจากนั้นเนี่ยน้องนีนี่เนี่ยเขาต้องนั่งตรงนี้หรือเปล่า
2: เขาจะมีโต๊ะของเขาค่ะ
3: ใช่ครับ
4: ผมกำลังสงสัยว่าแล้วคนที่ถือรองเท้ามาทำไมต้องมาวางไว้ที่โต๊ะของคุณเพียงดาว
2: ก็นั่นน่ะสิคะดาวก็สงสัยเหมือนกัน
4: คือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนของคุณนี่นะครับเขาก็ควรที่จะ

0: เอารองเท้าเนี่ยนะครับไปวางตรงเก้าอี้ที่น้องนีนี่จะต้องมานั่งแต่งหน้า
1: แต่ว่าดาวได้ยินเหมือนกับน้องแนนพูดว่าเอ๊ะสงสัยเวลาขนของมาอาจจะวางผิดที่ดาวได้ยินว่าอย่างนั้นนะคะ
2: คือหนูก็ไม่ได้อยากที่จะไปกล่าวหาทางด้านฝั่งนู้นแต่ว่า
3: แต่สิ่งที่บอกเนี่ยบอกว่าไม่อยากจะกล่าวหาทางด้านฝั่งนู้นเนี่ยคำพูดนี้มันก็เหมือนกล่าวหาแล้วครับ
2: แต่คือก่อนหน้านี้มันมีการเหยียบกระโปรงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะก่อนที่มันจะเกิด
3: นี่ไงก็เลยเกิดทนายเจมส์ถามอะไรต่อไหมผมจะไปต่อแล้ว
0: ผมถามต่ออีกนิดนึงครับคือแล้วณตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอารองเท้าคู่นี้มาวางถูกต้องไหมครับเพราะคนที่ถือรองเท้าผมเชื่อว่าน่าต้องเป็นคนของฝั่งของคุณนีนี
1: ่ก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเป็นรองเท้าของคุณน
2: ี
1: นี่จริงๆต้องเป็นทางคอสตูมของเขา
2: ใช่
1: ค่ะที่ควรจะดูแลเรื่องรองเท้านะคะ
3: แต่คุณกำลังจะบอกว่ารองเท้านี้เป็นฝั่งของเขาใช่ไหมเขาเอามาแล้วเขามาวางไว้ที่โต๊ะคุณเหรอ
1: ก็เราเห็นว่าอยู่ที่โต๊ะเราแต่ว่าน้องแนนนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นคนขนของอาจจะวุ่นวายเพราะมีการขนของของคอสตูมเข้ามาในห้อง
3: okay.
1: ก็เลยอาจจะวางผิด
3: อะไรเนี่ย
0: ค่ะแล้วพอรู้ว่าวางผิดแล้ว ใครเป็นคนมาเอากลับคืนไป
1: ก็พอดีตอนที่อย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะที่ตอนที่กำลังดูเรื่องรองเท้าอยู่แล้วก็พยายามเอาปลายกระโปรงออกจากรองเท้าเนี่ยก็ก้มลงแล้วไปเห็นรองเท้าพอดีแล้วได้ยินในแบ็คกราวด์ว่าเอ๊ะเห็นรองเท้าดีนี่ไหมคะได้ยินแป๊บๆก็เลยเอ๊ะคู่นี้หรือเปล่าคะเลยบอกทางทีมงานเขาอะค่ะ
2: คนที่เดิน
1: น้องแนน
2: น
1: ี่
2: แ
1: หละค่ะ
2: เป็นคนเดินไป
1: ค่ะแล้วน้องแนนพอบอกเอ๊ะคู่นี้หรือเปล่าคะแล้วน้องแนนก็บอกอ๋อค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วคุณแม่ดีนี่จะพูดว่าเอ๊ะแล้วทำไมรองเท้าไปอยู่กับพี่ดาวได้ยังไงคะอะไรอย่างนี้น้องแนนก็เลยบอกเอ๊ะสงสัยอาจจะเป็นคนของขนของอะค่ะอาจจะวุ่นวายก็เลยมาวางผิดที่อะไรประมาณนั้น
3: อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะถามตรงนี้เลยนะฮะคุณบอกว่าคุณอยู่ตรงนั้นอยู่ระแวกนั้นตั้งแต่ก่อนที่ไม่มีรองเท้าแล้วสุดท้ายเอ๊ะทำไมรองเท้ามาโผล่แล้วคุณบอกว่าคุณแนนบอกว่าอาจจะเป็นคนขนของมาวางถ้าคนขนของมาวางจริงๆเนี่ยแล้วคุณอยู่แถวนั้นตลอดเวลาเนี่ยคุณก็ต้องเห็นสิฮะว่าคนขนของเนี่ยเอารองเท้าคู่นี้มาวางใต้โต๊ะของคุณนี่คือคำถามคุณจะตอบประเด็นนี้อย่างไรข้อที่1ข้อที่2คุณมีเรื่องอะไรกับเขาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเห็นบอกมีเหตุการณ์อะไรที่แบบกระทบกระทั่งกันใช่หรือไม่ตรงนี้หรือเปล่าที่หลายคนบอกนี่ไงก็มีปัญหากันก่อนเนี่ยก็เป็นคุ้นและไปแกล้งเขาใช่หรือไม่พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ้วยอันอ้วยอันสมุนไพรไทยเด้อบ่แม่นฝรั่งอยู่มีหรือยังคู่บ้านคนไทย
1: เลือกแล้วอ้วยอันโอสถสมุนไพรของไทย
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ดร.ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
7: พี่หมอชัวร์ไหม
8: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
7: ่ราคาคุยเหลือเกินพี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
9: ่ผมอย่างเดียวเลย
6: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmart ลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
10: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech

0: ้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทย
2: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
3: ์มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Pageเงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: กลับมากันต่อนะครับผมไม่เถียงครับยังอยู่กับทนายเจมอาจารย์โต้งแล้วครับแน่นอนคุณเพียงดาและคุณเฟียสนะฮะพูดคุยกันต่อเลยนะครับผมเอาประเด็นตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับผมกำลังสงสัยอยู่คุณบอกว่าคุณอยู่แถวที่แต่งหน้าตลอดเวลาตอนคุณเข้ามาคุณไม่เห็นรองเท้าของคุณดีนี่คุณไม่เห็น
7: ไม่เห็น
6: แล้วอยู่ดีๆมาเห็นแต่ในเวลาเดียวกันคุณบอกคุณไม่ได้ไปไหนเลยและคุณบอกเองว่าคุณแนนใช่ไหม
8: ใช่ครับ
6: ที่เป็นคนคอสตูมของคุณดีนี่เน
8: ี่
6: ย
8: ใช่ติดตามเป็นแบ็กสเตจคร
6: ับบอกสิหรืออาจจะเป็นคนขนของมาวางก็ได
7: ้
6: คำถามคือถ้าสมมติมีคนขนของมาวางใต้โต๊ะคุณตรงนั้นจริงๆเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยเหรอว่ามีคนมาวาง
8: แต่เวลา
6: อันนี้เดี๋ยวครับผมถามโทษนะครับผมให้คุณเพียงดาวครับ
7: ได้ค่ะ
6: ขอบคุณคุณเฟียนเชิญ
7: อย่างที่เรียนเมื่อกี้นี่ว่าอยู่ตรงนั้นตลอดคือเวลาเดินเข้ามาที่โต๊ะนั้นเนี่ยค่ะหลังจากอยู่ที่โต๊ะนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นตลอดซึ่งยังไม่เห็นรองเท้
6: า
7: จนกระทั่งก้มลงไปเห็นรองเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจว่าต้องมีคนเอามาวางเอารองเท้ามาวางก่อนที่ดาวจะเดินเข้าไปที่โต๊ะนั้นนึกออกไหมคะแต่ว่าในห้องแต่งตัวนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะบริเวณโต๊ะอย่างเดียวแต่เราก็มีการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรอยู่ในนั้นใช่มีห้องเปลี่ยนเสื้อแต่ว่าเราไม่ได้มาโฟกัสกับโต๊ะเพราะว่าเราโฟกัสกับเสื้อผ้าเรามากกว่าต้องการทำทุกอย่างให้เตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปสแตนบายแต่พอมาถึงพอเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเสร็จเราก็จะมาเช็คหน้าผมอีกทีที่โต๊ะตรงนั้นซึ่งมีกระจกตรงนั้นซึ่งเราเดินมาถึงปุ๊บก็นั่งเลยแล้วก็ดูตาเนี่ยก็อยู่ที่กระจกแต่ว่าไม่ได้ก้มลงไปข้างล่างทันทีจนกระทั่งไปดูเรื่องกระโปรงกับรองเท้าถึงเห็นไงคะ
6: โอเคร
7: องเท้ามันอยู่ตรงนั้นแล้ว
6: ได้จะอยู่ก่อนอยู่หลังอะไรยังไงอันนี้เราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ทราบได้นะตอนนี้ถูกต้องไหมครับแต่ที่แน่ๆมันมีคลิปเป็นคลิปที่เขาบอกว่ารองเท้าเนี่ยมันอยู่กับคุณก่อนที่คุณดีนี่จะไปใส่และเท้าก็ถูกกระจกเศษกระจกบาดอันนี้คือแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นถูกต้องไหมครับแต่อีกเรื่องนึงที่เป็นแฟกต์เช่นเดียวกันเพราะคุณพูดมาเองว่ามีการกระทบกระทั่งกันก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ระหว่างคุณกับดีนี
7: ่ก็มีเหตุการณ์นิดหน่อย
6: เหตุการณ์อะไร
7: เรามีงานเดินพรมแดงใช่ไหมคะและอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักกับดีนี่ได้เจอตัวเขาก็มีการ
6: เหยียบกระโปรง
7: นิดหน่อยดีนี่เหยียบกระโปรงดาวค่ะ
8: ในงานเดินพรมแดงเพราะว่าหนูจะต้องออกมาหนูเห็นแล้วเหมือนแบบเสียงร้องของน้องเขาแล้วเขาก็เหมือนมาสวัสดีว่าสวัสดีค่ะชื่อดีนี่นะคะอะไรเงี้ยแล้วหนูกำลังจะเดินออกไปรับพี่ดาวตรงพรมแดงเพราะว่าจะต้องไปสัมภาษณ์ต่อกับนักข่าวที่เขาที่แบ็กดรอปอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าน้องเขาก็เหมือนแบบคือว่าง่ายๆว่าเหมือนเป็นเด็กใหม่ที่พี่ก้องเพิ่งบอกว่าวันนี้มีเด็กใหม่มาเดินพรมด้วยนะหนูก็บอกว่าโอเคใครล่ะชื่อดีนี่แต่พี่ดาวอ่ะยังไม่รู้ว่าเขาว่าชื่อว่าน้องคนนั้นคือใครแล้ววันนั้นมันมีเหตุการณ์คือเหยียบกระโปรงคือหนูเห็นกับตาแล้วหนูเดินเข้าไปแล้วหนูก็มาบอกพี่ดาวว่าคนนี้แหละคือนางเอกใหม่ช่องดาวชื่อว่าดีนี่แล้ววันนั้นอ่ะก็เหมือนก็มีนักข่าวคนนึงที่ชื่อพี่ปั่นนะคะที่เขาชอบปั่นไปเรื่อยพูดจาอะไรบางทีคือไม่ค่อยเคารพในการใน
6: อันนี้คุณกล่าวหาเขาอยู่นะฮะ
8: หนูไม่ได้กล่าว
6: หาพี่ปั่นนะที่บอกชอบปั่นเนี่ย
8: คือปั่น
6: ระวังนิดนึงนะพอดีต้องเขาไม่ได้ให้ความเป็นธรรม
8: คือเอาเป็นว่าเป็นคนที่พูดจาอะไรแล้วหนูรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยให้เกียรติทางพี่ดาวเท่าไหร่เวลาพูดจาอะไรหนูรู้สึกว่าเขาเป็นคนที
6: ่
8: ใช่ครับ
6: ผมก็รู้จักพี่ปั่นนะแต่พี่เท่าที่ผมรู้จักพี่ปั่นด้วยความเคารพผมกลางๆนะไม่น่าจะมีพฤติกรรมแบบนั้นนะ
8: มีค่ะเพราะว่าเขาพูดคำหนึ่งเลยก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์พี่ดาวเขาบอกว่านี่นางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกเขาพูดคำนี้ทุกคนได้ยินหมดเลยหนูไม่ได้โกหกนะคะอันนี้เรื่องจริง
6: แล้วมันผิดเหรอฮะ
8: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ผิดแต่ว่าคำว่าแม่หรือคำว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเปรย okay. ซึ่งจริงๆแล้วการเป็นนักข่าวควรจะเป็นกลางมากกว่านี้อะไรเงี้ย
6: okay.
8: หนูรู้สึกว่าเป็นแบบนั้น
6: okay. เอาเป็นว่าเกิดเหตุการณ์นั้นมีการเหยียบกระโปรงกันขึ้นโทษนะฮะ
7: แต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะ

0: ที่ได้พบกับน้องดีนี่ครั้งแรกนะคะและที่มีการเหยียบกระโปรงเนี่ยดาวก็คิดว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายค่ะ
1: แค่นั้น
0: แค่นั้นใช่ค่ะ
1: ไม่ได้โกรธ
0: ไม่ได้โกรธค่ะ
1: ไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหเด็กอะไรเนี่ย
0: ไม่เลยเพราะว่ากระโปรงดาวใหญ่กระโปรงดาวยาวมากก็มีโอกาสที่คนอื่นจะเหยียบอะค่ะ
2: คือพี่ดาวเป็นคนดีมากแต่หนูโกรธหนูไม่พอใจคือหนูสุ่มไฟแต่ว่าพี่ดาวเขาเป็นคนหนูถึงได้บอกว่าเรื่องแค่เนี้ยพี่ดาวไม่โกรธแต่เรื่องเศษแก้วพี่ดาวจะทำไปทำไมในความหมายหนูคือพี่หนูไม่มีทางทำเรื่องนี้แน่นอน 100%
1: ผมไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกว่าคุณดาวเป็นคนทำนะ
2: ใช่แต่ว่า
1: คนในโซเชียลมีเดีย
0: ใคร
1: เป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณดาวขนาดเนี้ยผมไม่รู้นะ
2: คนในโซเชียลมีเดียไงคะคือเขาเห็นคลิป
1: แล้วก็ตัดสินไปแล้วแต่ผมเห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้ผมมีคนเหมือนจะโกรธแทนคุณดาวมากเหลือเกินผมไม่รู้นะ
0: ก็แน่นอนต้องโกรธแทนดาวสิ
2: ก็ถูกเป็น
0: เพราะว่าถ
2: ู
0: กกล่าวหา
2: ใช่แล้วถูกกล่าวหามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแล้วคือเราเข้าไปเราเห็นแล้วว่ามันไม่มีตอนแรกแล้วพอสักพักนึงนั่งไปอ้าวมันมาได้ยังไงคือเราไปเปรียบเวลาเราทำงานเราต้องโฟกัสกับงานอ่ะ
0: ถู
2: กไหมคะคือเหมือนพี่ดาวไปทำงานเขาก็จะโฟกัสว่าวันนี้เขาต้องมานั่งแต่งหน้าทำผมอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้โฟกัสแวดล้อมคือหนูเป็นคนสังเกตไงคะ
1: ได้ครับอาจารย์ตัววิเคราะห์นิดนึงเดี๋ยวทนายเจมเราฟังมาตรงนี้แล้วเนี่ยคือมันมีปัจจัยในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเศษแก้วในมุมนักอาญาวิทยาเวลามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีความเป็นไปได้ไหมมันอาจจะต้องมีจุดเกิดเหตุบางอย่างเพื่อนำมาสู่เรื่องนี้ได้แต่ไม่ได้บอกนะเขาทำแต่มันมีโอกาสไหม
3: ครับ
1: ที่จะเป็นการที่ฟัง
3: ครับแต่ที่ฟังคุณเฟียสพูดนะครับว่ามีการเหยียบกระโปรงเกิดขึ้นอาจจะต้องมาดูว่าตกลงเป็นอุบัติเหตุหรือเจตนาเดือนแรกนะครับเพราะจะบ่งบอกได้ว่าอาจจะมีการไม่พอใจหรืออิจฉาริษยาหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าเป็นนางเอกรุ่นแม่กับรุ่นลูกที่มีการคุณเฟียสพูดมาใช่ไหมครับสองคือเศษแก้วเนี่ยอยู่ดีคงไม่ไปลอยไปอยู่ในรองเท้าได้ประเด็นอยู่ตรงที่มาอย่างไรใครเป็นคนนำไปใส่ขออนุญาตอย่างนี้นะครับตั้งข้อสมมติฐาน1คือคุณเพียงดาวหรือไม่2หรือคุณดีนี่หรือคนที่คุณดีนี่ใช้ให้ไปใส่หรือ3เป็นมือที่3หรืออาจจะเป็นสมมตินะครับคิดแบบทั่วๆไปเกิดถ้ามีแก้วตกเศษแก้วกระเด็นไปใส่รองเท้าซึ่งประเด็นนี้เท่าที่ฟังจากคุณเพียงดาวและคุณเฟียสเนี่ยไม่มีใช่ไหมครับที่บอกแก้วตกแล้วแตกแล้วเศษแก้วกระเด็นไปนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นข้อสมมติฐาน1 2หรือ3ประเด็นต่อมาคือเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วใครได้ประโยชน
1: ์
3: ต้องมีคนได้ประโยชน์แน่ๆ
2: ใช่
3: ถูกไหมครับประโยชน์หมายความว่าเช่นถ้าคนทราบว่าคุณดีนี่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบเศษแก้วแล้วก็ซัดทอดมาไว้เป็นคุณเพียงดาวที่เป็นคนไปใส่สมมุตินะครับคนได้ประโยชน์ก็คือคุณดีนี่เพราะว่าจะทำให้คุณเพียงดาวตกเป็นคนร้ายหรือคนกระทำความผิดนั่นหมายความว่าคนก็จะมาโจมตีคุณเพียงดาวในทางกลับกันคือถ้าคุณเพียงดาวเจตนานำไปใส่ในรองเท้าคุณดีนี่ก็ย่อมทำให้คุณดีนี่ได้รับบาดเจ็บซึ่งจากเท่าที่ฟังตรงนี้ผมว่าสืบไม่ยากครับนะครับ
1: ในมุมของการสืบถูกต้องไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มุมของกฎหมายจะไปไงจะพิสูจน์ไงทนายเจมส์ถ้ามองเรื่องราวทั้งหมดนี้มันง่ายนิดเดียวแล้วนะ
2: ค
1: ือใครเป็นคนเอาเศษแก้วใส่รองเท้าให้คุณดีนี่บาดเจ็บ
4: ครับคือมันอย่างของอาจารย์โต้เนี่ยเขาแบ่งเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือคุณเพียงดาวทำเองทำเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือใช้ใครทำนะครับคุณดีนี่ทำหรือใช้ใครทำนะครับประเด็นท้ายคือเกิดจากมือที่3หรือเปล่านะครับซึ่งต้องมาดูว่าใครได้รับประโยชน์จากดราม่าครั้งนี้พอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมเจอมาหลายเคสก็คือไม่รู้อีโนอีเน่อะไรทั้งคู่เนี่ยนะครับเกิดจากมือที่3ที่ทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทงานครั้งนี้หรือเปล่า
1: โอ้โปรโมทถึงขั้นแบบให้แบบเลือดออกเลยนะ
4: มีดราม่าไหมครับ
2: มีอยู่
4: มีดราม่าไหมครับกระแสดีไหมครับ
1: ก
4: ็สื่อทุกสื่อทำข่าวไหมครับ
1: โอ้แต่ใครจะมายอมเจ็บยอมแบบโอ้โห
4: แล้วต้องจ่ายตังค์ไหมครับแล้วต้องจ่ายตังค์ไหมจ่ายตังค่าโปรโมทไหมครับ
1: ถ้าเรื่องนี้แหละฮะ
4: อ้าวนี่อันนี้ผมในมุมมองของผมอาจจะไม่มีมือที่3ก็ได้อาจจะเกิดจากทั้ง2ฝั่งนี่เพราะว่ามันมีมูลของมันอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน
1: เนี่ยแล้วคุณดูสิฮะทนายเจมส์ดูเลือดออกมาขนาดเนี้ย
4: อันนี้ไม่ได้มีถุงเลือดอยู่ข้างในใช่ไหมครับอันนี้เลือดสดๆ
1: นี่น่าจะสดนะ
4: โอ้โหอะไรนี่เลือดสดๆเลยป่ะ
1: อย่างเงี้ยโอเคทนายเจมส์บอกว่าใครได้ประโยชน์จากการทำนี้ซึ่งไม่ได้ฟันธงว่าใคร
4: โอเคคราวนี้วิธีการสืบก็คือไม่ได้ยากเลยเพราะผมดูแล้วเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าในห้องไม่มีกล้องก็ตามแต่ยังมีพยานบุคคลที่อยู่ในนั้นนะครับและแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นประจักษ์พยานยืนยันในแต่ละเรื่องที่ตัวเอง

0: ทำท้ายที่สุดแล้วใครเป็นคนถือรองเท้าคู่นี้มาวาง
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณเพียงดาวอาจจะไม่เห็นอย่างที่บอกก็คือฉันโฟกัสที่กระจกอ่ะฉันไม่ได้ก้มไปดูใต้โต
1: ๊
0: ะ
1: แต่คนที่หยิบรองเท้ามาแล้วยื่นให้กับทีมงานคุณยื่นให้กับใครฮะตอนที่คุณหยิบออกมาจากใต้โต๊ะ
2: ไม่ได้หยิบ
3: เลยค่ะไม่ได้จับเลย
2: ชี้ไม่ได้จับเลย
1: คุณไม่ได้หยิบเหรอฮะ
2: เพราะว่ารองเท้าคู่นั้นไม่ใช่ของดาวแน่นอนเพราะดาวกำลังใส่รองเท้าของดาวอยู่
1: อ๋อไม่ได้หยิบมาแล้วอ้าว
2: ไม่ได้หยิบค่ะแค่ชี้ให้ดูเอ๊ะคู่นี้หรือเปล่าคะจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าเห็นว่าเอ๊ะรองเท้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ยินว่าเขาถามว่าใคร
0: โอเคผมเข้าใจแล้วคือมีคนถามก่อนว่าเจอรองเท้านี่นี่มั้ย
2: ใ
0: ช่ไหมอย่างงี้เนา
2: ะ
0: พี่ก็เลยไปบอกว่าอ๋ออยู่ตรงนี้
2: หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าคะอะไรเพราะว่าเห็นอยู่เวลาก้มไปใช่มั้ยคะค่ะเราเห็นอุ๊ยคู่นี้หรือเปล่าคะก็คือถามปกติ
3: ไม่ใช่ของเราแน่ๆ
2: ใช่ไม่ใช่ของเราแน่ๆค่ะ
1: แต่ถ้ามุมกฎหมายถ้ามุมกฎหมายถ้าเวลาศาลท่านฟังเนี่ยก็คือคนที่มันต้องมีผู้ต้องสงสัยถูกต้องไหมฮะผู้ต้องสงสัยคนที่หนึ่ง
0: คนถือรองเท้าก่อนใครเป็นคนถือรองเท้าเข้ามาในห้อง
1: ตอนนี้ยังไม่รู้
2: อันนี้ไม่ทราบ
1: ยังไม่รู
0: ้คุณดีนี่ต้องรู้เพราะเป็นทีมงานของเขา
2: จริงๆอ่ะต้องเป็นความเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบ
0: คือของคอสตูมใช่ไหม
2: พวกฝ่ายดีนี
0: ่ทีมเนี้ยนะเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆที่เขาถือมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนหรอกที่จะถือชุดถือรองเท้ามาแต่ประเด็นคือพอถือมาแล้วเนี่ยเขาอาจจะถือรองเท้าเปล่าๆมาก็ได้แล้วก็มีไอ้โม่งคนไหนก็ไม่รู้เอาแก้วใส่ลงไปปัญหาอีกว่าแก้วที่พูดถึงนี้เป็นแก้วอะไรอ่ะแก้วไวน์ไหมแก้วเบียร
1: ์
0: หรือขวดแล้วมันมายังไงอย่างที่อาจารย์โต้งบอก
4: โทษนะครับผมคิดว่าฟังจากคุณเพียงดาวได้ข้อมูลเพิ่มเติมคือไม่มีการจับรองเท้าเลยถ้าตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องไม่มีลายนิ้วมือแฝงที่รองเท้าลายนิ้วมือแฝงของคุณเพียงดาวในทางกลับกันถ้าไปตรวจแล้วเจออ้าวแสดงว่าสิ่งที่คุณเพียงดาวพูดมาขัดแย้งกัน
2: ค่ะ
4: ข้อที่จริงถูกไหมครับประเด็นแรก
2: ค่ะ
4: สองคือที่บอกว่าไม่เห็นเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแสดงว่าต้องเป็นคนอื่นที่หยิบรองเท้าคู่นี้มาก็ต้องมีลายนิ้วมือแฝงของบุคคลอื่นก็ต้องไปตามต่อว่าคนอื่นที่ไปจับรองเท้าเนี่ยมีใครบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือหมายว่าคุณดีนี่ก็ไม่ได้อยู่ในที่นี้ด้วยถูกไหมครับ
2: ครับ
0: ผมเสริมอาจารย์ต้องอีกนิด
1: เชิญครับ
0: ไอเศษแก้วที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีลายนิ้วมือมีดีเอ็นเออะไรใครติดอยู่ในเศษแก้วอันนั้นหรือเปล่าท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากจะถามน้องเขาว่าเขาใส่รองเท้าเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเศษแก้วเนี่ยมันอยู่แล้วมันเลือดออกขนาดนี้มันต้องใส่แล้วปุ๊บมันก็จะรู้สึกเลยไหมหรือว่าเอ้ยฉันใส่ไปเดินพอสมควรแล้วเพิ่งมารู้สึกว่าโอ้ยแก้วบาน
3: เดินสักพักเนาะใช่ไหมพี่ดาว
1: หรือมันอาจจะหลบมุมแล้วอยู่จังหวะพอดีเดินมาแล้วมันเศษแก้วหลุดออกมาจากข้างๆมาไม่รู
0: ้ครับ
1: อันนี้มันพิสูจน์ได้ใช่ไหม
0: ผม
1: ลักษณะบาดแผลถูกต้องฮะในที่วิทยามันลักษณะบาดแผลมันสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันแทงมุมไหนอะไรยังไง
0: เคยเจอก้อนกรวดที่อยู่ในรองเท้าไหมครับพี่รู้สึกเมื่อไหร่อ่ะมันต่อให้เล็กขนาดไหนพี่ก็ต้องรู้สึกเลยอ่ะอันนี้มันเศษแก้วพี่แล้วบาดเลือดซกขนาดนี้ผมว่ามันน่าจะชิ้นใหญ่
1: อ
0: ่ะนะครับ
3: พูดแต่ทนายพูดก็ถูกนะ
1: แต่
0: ท้ายที่สุดต้องไปดูอีกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเลือดออกซกขนาดนั้นเนี่ย
1: okay.
0: บาดแผลกับเศษรอยคมของเศษแก้วเข้ากันได้เปล่า
1: สัมพันธ์กันหรือเปล่า
4: จริงๆเราสามารถจะบอกได้นะครับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเศษแก้วที่พบในชิ้นรองเท้าเนี่ย
1: okay.
4: ถ้าเราเจอวัตถุที่เราสงสัยว่าใช่เป็นเศษแก้วมาจากแก้วใบนั้นหรือเปล่าที่มีการแตกตรงนี้ถ้ามีการตามจริงเนี่ยเราก็จะเริ่มคลี่คลายปมต่างๆโดยเฉพาะถ้าบาดแผลที่บาดตรงเท้าว่าสอดรับกันไหมกับเลือดที่ออกมาด้วยเราเลือดเนี่ยเป็นเลือดของคุณดีนี่ใช่ไหมหรือไม่ใช่เป็นเลือดอย่างอื่นเพราะรู้สึกเหมือนสักครู่เลือดก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับพอดีทางทีมงานบอกว่ามีคุณผู้ชมบางท่านที่ชมรายการอยู่แล้วก็ส่งข้อความเข้ามาแล้วมาบอกว่าแล้วใครล่ะเป็นตัวแม่ตัววีนใช่ไหมวีนแหละทำงานด้วยยากแล้วก็ปรากฏไปกดโปรไฟล์เนี่ยเป็นคนทำงานสื่อใช่ไหมสื่อวงการบันเทิงเป็นคนเบื้องหลังเดี๋ยวตรวจเช็คอีกทีนึงนะว่าคนนี้ยังไงช่วยโทรหาหน่อยนะคุณโบลองถามเขาดูว่ามันมีข้อมูลยังไงนะแต่เขาบอกว่าคุณเพียงดาวเนี่ยเป็นคนที่ทำงานด้วยยากเป็นดาราตัวแม่ที่วีนอันดับต้นๆของประเทศไทยคุณจะตอบประเด็นนี้ยังไงพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: คู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
2: พี่หมอชัวร์ไหม
3: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี
2: ่ราคาคุยเหลือเกิน
4: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี
5: ่ ผมอย่างเดียวเลย
1: รับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และ Dr. Car พิเศษสำหรับแฟนรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Car Shine ผ่าน Thailand Postmartลดทันที 60% เหลือ396บาทสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าหมด
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: อืมนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: ต้องบีบเต็มแปลง
10: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโฟร์แกน
11: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
12: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
11: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
12: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
16: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
17: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
16: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
15: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
16: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
15: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
16: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
15: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร
18: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
19: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีใหม่ซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคทีเรียรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโทนจรดปลายลองเลย
20: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต์
21: สนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูก
22: กลับมากันต่อนะครับผมไม่เทียนในช่วงนี้นะครับยังอยู่คุณเพียงดาวคุณเฟียสนะฮะอาจารย์โต้งและทนายเจมส์นะครับอย่างนี้นะฮะผมอ่านคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหลือเกินแล้วก็มีข้อมูลนะฮะหนึ่งในนั้นบอกว่าทีมงานกองถ่ายมาลีสีสนิมเขาก็ลือหนาหูบอกว่าเรื่องมาก นะฮะมีหลายคนบอกเลยเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยไปวีนมีปัญหากับดาราทั้งเกือบทั้งช่องแล้วก็ไปนั้นไปวีนพระเอกก็มีเห็นว่าไปวีนพระเอกในช่องด้วยตอนถ่ายละครตกลงมันยังไงฮะคุณเป็นตัวแม่ของการเรื่องมากเหรอครับ
0: ไม่ใช่ค่ะคือดาวเป็น perfectionist นะคะดาวอยู่วงการมา25ปีกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายต่อสู้กับหลายๆอย่าง

0: แล้วพอมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะดาวเป็นคนมีมาตรฐานสูงนะคะและอย่างทีมงานมาลีศรีสนิมไม่ professional เลยต้องเรียนตามตรงเพราะว่าเวลาถ่ายละครเนี่ยเสื้อผ้าชุดคอนติเนียก็เอามาผิดซึ่งมันเป็นของอะไรที่ง่ายๆมากถูกไหมคะถ้าเขาทำกันบ้านดีมีความรับผิดชอบดีก็จะไม่เอาเสื้อผิดมาให
1: ้คุณกำลังจะกล่าวหาออก
0: ไม่ได้กล่าวหาค่ะพูดเรื่องจริง
1: เลยนะฮะ
0: ไม่ได้กล่าวหา
1: แต่คุณกำลังจะบอกว่าเขาไม่มืออาชีพเลยไม่ professional เลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะดาวอยู่วงการนี้มา25ปีดาวทราบว่าอะไร professional อะไรไม่ professional เพราะดาว professional มากมาตรฐานดาวสูงมากถ้าคนที่เข้าใจมาตรฐานดาวและเข้าใจความตั้งใจของดาวก็จะคิดว่าดาวทำงานไม่ยากแต่ว่าหลายๆคนที่มีมาตรฐานต่ำกว่าดาวก็จะคิดว่าดาวทำงานด้วยยากเพราะมาตรฐานเขาไม่ถึงมันห่างกับของดาวมากแต่ทีมงานไม่ professional เลยและพระเอกใหม่เนี่ยเขาก
2: ็
0: แข้งมากองจนจำบทไม่ได้แล้วถ้าเป็นคุณ
1: การกล่าวหาทั้งหมด
0: ไม่ได้กล่าวหาค่ะอันนี้คือเรื่องจริงค่ะ
1: นี่นะคะในมุมของคุณใช่ไหมอันนี้คือผมพูด
0: เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นค่ะ
1: เนื่องจากว่าคุณพาดพิงถึงคนอื่นบุคคลที่3ทนายเจมส์อาจารย์ถูกถูกมั้ยเขาไม่อยู่ในการที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของเขาเองผมก็ต้องพูดผมก็ต้อง
0: แย้งแต่อันนี้เราไม่ได้กล่าวหาเราพูดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงมันคืออะไรนี่คืออันนี้คือคำอธิบายและเหตุผลว่าทำไมดาวถึงต้องไปดุเขาดาวไม่ใช่คนวีนนะคะเอะอะวีนไม่ใช
1: ่
0: ดาวเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นการดุและเป็นการสอนทีมงานมากกว่าว่าอย่างนี้คืออย่างนี้ชุดคอนติเนียก็ต้องเช็คให้ดีเพราะถ้าผิดขึ้นมามันก็จะเสียทั้งเงินและเวลามารีชูตถูกไหมคะ
1: โอเค
0: หลายๆอย่างที่น้องๆเขามาตรฐานอาจจะไม่เท่าเราเขาก็คงจะไม่เข้าใจเขาก็คงคิดว่าพี่ดาววีนอีกแล้วแต่จริงๆแล้วดาวไม่ได้วีนดาวแค่พูดเหตุผลแล้วก็ชี้แจงให้เขาเห็นว่าชัดเจนว่าดาวต้องการอะไร
2: คำหยาบคายด้วย
0: ไม่เคยค่ะ
2: แม้แต่ครั้งเดียว
1: เพราะฉะนั้นที่คุณพูดนี้มันคือเรื่องจริงในมุมของคุณ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เปรียบเสมือนคนที่กำลังจะบอกว่าคนที่ใส่เศษแก้วเข้าไปรองเท้าก็คือคุณเพียงดาวนั่นในมุมของคนอื่นก็บอกว่านี่คือเรื่องจริงเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ก็ต้องเข้าใจว่าข่าวลือก็คือข่าวลือนะคะบางเดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันนี้คนพูดกัน3คนก็เชื่อกันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ควรจะฟังข่าวลือหรือจะเชื่อ
1: ถ้าอย่างนั้นผมถามคุณแล้วคุณคิดว่าใครเป็นคนใส่เศษแก้วหรือว่าเศษแก้วนี่มันเข้าไปอยู่รองเท้าได้ไงในมุมของคุณถ้าไม่ใช่เป็นคุณหรือว่าทีมของคุณมันเข้าไปอยู่นั้นได้ไง
2: อันนี้มันก็ตอบ
0: อันนี้ตอบยากนะคะเพราะว่าดาวก็ไม่อยากจะใส่ร้ายใคร
2: ใช่
0: ค่ะ
2: มันก็เป็นการกล่าวหาเหมือนที่พี่บอกอีกว่าหนูไปกล่าวหาคนนี้คนนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่า
0: เพราะอันนี้ดาวไม่ทราบว่าใครใส่แต่ว่าอย่างเรื่องที่ดาวไปดุลูกน้องเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องจริงดาวถึงพูดได้
1: โอเค
0: เข้าใจใช่ไหมคะ
1: อย่างนี้เดี๋ยวคงอย่างที่ทนายเจมส์กับอาจารย์โต้งบอกมันคงมีวิธีในการพิสูจน์แหละนะเอาหลักฐานหลายๆอย่างมาพยานบุคคลพยานอะไรหลายๆอย่างมาประกอบกันนะฮะแล้วก็ต้องแน่นอนสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแต่คำถามตรงนี้คือคุณมาร้องรายการถกไม่เถียงนะวันนี้นั่งตรงนี้1ต้องขอความเป็นธรรมถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะ
1: 2คุณบอกคุณได้รับผลกระทบในเรื่องนี้หนักมาก
0: ค่ะ
1: ผลกระทบไงครับ
0: ดาวถูกแบนไงคะตอนวันเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยค่ะดาวโดนทัวร์ลงโซเชียลถล่มทั้งที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่าเรื่องจริงคืออะไรแต่ว่าโดนถล่มไปแล้ว
2: คือรับโทรศัพท
0: ์ใช่ค่ะ
2: วันนี้หนูรับ
0: และดาวถูกแคนเซิลหลายงานมากซึ่งดาวก็ไม่เข้าใจว่าคือดาวไม่เข้าใจว่าทำไมไม่มีใครเชื่อเลยว่าดาวไม่ได้ทำแล้วอยู่ดีๆดาวก็คือการตัดสินโดยที่ไม่ทราบความจริงอย่างเงี้ยค่ะดาวอยากจะถามหน่อยว่าความยุติธรรมอยู่ตรงไหนดาวอยู่ในวงการมา25ปีดาวไม่เคยเจออะไรแบบนี้ดาวทำงานดีมาตลอดแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าดาวทำงานดีดาวถึงอยู่ตรงนี้ได้ในทุกวันนี้ไงคะ
1: ถึงอยู่เป็นดาวค้างฟ้าที่เขาบอกกัน
0: ใช่ค่ะและดาวมีดาวรู้จักคุณค่าของดาวดาวก็พยายามทำงานทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบและดาวก็จะไม่ให้ใครมาด้อยค่าของดาว
1: ความเป็นดาวค้างฟ้าของคุณ
0: ค
1: ุณกลัวไหมครับว่าวันหนึ่งดาวค้างฟ้าจะร่วงลงมาก
0: ลัวไหมก็กลัวค่ะแต่ว่ายอมรับว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องลงเพราะว่าเรามีขาขึ้นเราก็ต้องมีขาลงแต่ว่าดาวอยากจะรักษาตรงนี้ไว้ได้ให้นานที่สุดเท่าที่ดาวจะทำได้จะสักวันหนึ่งมันก็ต้องลงมาอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์โต้งเพราะหลายคนก็วิเคราะห์นะบอกว่านี่ไงเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะร่วงลงมาแล้วก็มีดาวดวงใหม่กำลังเกิดขึ้นเลยเกิดความอิจฉาริษยาในมุมของนักอาชญาวิทยามองว่าตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งหรือเปล่าที่สามารถที่จะเอามาประกอบการพิจารณาว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันสามารถใช้ตรงนี้ได้ไหม
3: ครับคือต้องเรียนว่าทุกการกระทำมันนะครับทุกการกระทำโดยเฉพาะการกระทำผิดเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจเกิดขึ้นอยู่เสม
1: อ
3: ในเคสนี้ก็เช่นกันว่ามีการพบ เศษแก้วในรองเท้าคร
4: ับ
3: เพียงแต่ว่าข้อมูลเท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยก็

0: พียงดาวบอกว่าไม่ทราบว่ารองเท้ามันมายังไงแต่มาอยู่ตรงจุดใกล้เคียงตรงที่คุณเพียงดาวนั่งอยู่แล้วก็ต้องดูต่อว่าถ้าไม่รู้ไม่ทราบแล้วก็ต้องแสดงว่าต้องมีคนหยิบมาวางโดยพยายามยัดเยียดว่าเป็นคุณเพียงดาวเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับรองเท้าคู่นี้ถูกไหมครับเพราะหมายความว่าทำไมเขาถึงไม่ไปวางในจุดอื่นที่ห่างไกลจากจุดที่คุณเพียงดาวนั่ง
1: เดี๋ยวตกแป๊บนึงครับโทษทีไงแล้วทีมงาน
2: แม่น้องดีนี่โทรเข้ามา
1: โทษนะแม่น้องดีนี่โทรเข้ามาเลยเหรอฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาโฟนอินไหมโฟนอินไหมตกลง
2: ไม่บอกให้โฟนอินค่ะแต่ว่าสามารถปล่อยเสียงสัมภาษณ์ได
1: ้ค่ะอ๋อไม่โฟนอินแต่ให้อัดเสียง
2: ใช่ค่ะ
1: ปล่อยเสียงได้ใช่ไหมฮะคุณแม่ดีนี่ว่ายังไงเดี๋ยวฟังกันเลยนะพร้อมๆกันฮะเปิดฮะ
3: ที่ฉันได้ฟังที่พี่ดาพูดมาในรายการทั้งหมดแล้วเลยอยากมาพูดในฝั่งของตัวเองบ้างขอบอกว่าที่พี่ดาพูดมาไม่เป็นความจริงค่ะลูกดีนี่ของแม่เป็นเด็กเรียบร้อยไม่เคยหาเรื่องใครลูกดีนี่จะเอาเศษก้าวไปยัดใส่รองเท้าตัวเองจนเลือดอาบปางตายคาผมแดงเพื่ออะไรคะในคลิปมันก็เห็นอยู่ว่ารองเท้าของลูกดีนี่ไปอยู่กับพี่ดาวแล้วก่อนหน้านี้ในกองถ่ายพี่ดาวปฏิบัติตัวกับลูกดีนี่ยังไงคนเขาก็เห็นกันหมดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องช่างภาพคนนั้นใครก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วที่พี่ดาวกับเฟียสบอกว่าตัวเองเสียงานถูกถอดพรีเซนเตอร์ลูกดีนี่ไม่เสียงานกว่าหรอคะเท้าเจ็บเดินไม่ได้ต้องรักษาตัวรับงานก็ไม่ได้งานอีเวนต์งานละครที่รับไว้ก็ต้องแคนเซิลทั้งหมดอนาคตในวงการเกือบพังเพราะใครแม่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายลอยหน้าลอยตามาทำตัวเป็นเหยื่อหรอกนะคะก็หวังว่าความจริงจะปรากฏและสังคมก็จะให้ความเป็นธรรมกับน้องดีนี่บ้างค่ะ
1: คุณผู้ชมแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวทางทีวีเวลาหมดลงแล้วนะครับเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะแม่แล้วเขาบอกมีช่างภาพช่างภาพคืออะไรยังไงผมไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณผู้ชมสกายคือโค้ดหน้าจอตอนนี้ฮะไปที่ YouTube ในTerror Digital นะฮะแล้วก็ Facebook ถกไปเถียงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ไปพูดคุยกันต่อนะผมอยากรู้เหลือเกินในช่างภาพคืออะไรและถ้าเกิดไม่ใช่ฝั่งของคุณแล้วคุณบอกเป็นใครก็ไม่รู้แหละแล้วถ้ายิ่งเป็นดีนี่เขาจะมาทำร้ายตัวเองนี้เพื่ออะไรเจอกันในออนไลน์นะครับขอบคุณทางทีวีก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไปเถียงครับสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิมแอมไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวแหกโค้งนะครับวันนี้สตูเราหนาวเนาะ
4: ใช่
3: ข้างนอกฝนตก
4: ตกหนาวตั้งแต่เมื่อวานที่มีคนไปตากฝนหรือเปล่า
3: ฮะ
4: เมื่อวานนี้ฉันใช้ภาพข่าวคุณนะคะ
3: เอาหรอจิ๊บเก็บค่าข่าวด้วยไม่แต่ว่าตอนนี้ก็ตกหนักอยู่นะหลาย
4: เมื่อวานน่ะยศอ่ะเขาอยากรู้เพราะว่าในกระเป๋าพี่อ่ะเห็นว่ามีร่มอยู่
5: อ่าใช่
4: ทำไมพี่ไม่กางร่ม
3: เพราะว่าร่มมันลืมไว้ที่นี
5: ่
4: อ้าวไง
3: ใช่
4: ร่มอ๋อก็เลยใส่ชุดกันฝน
3: ไปซื้อชุดกันฝนจากร้านสะดวกซื้อเอาใส่ก่อนเลยเอามาเตือนไว้ไงเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่มิฉะนั้นล่มหรือว่าพวกอุปกรณ์ป้องกันฝนต้องมีติดกับ
4: ต้องมีเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าฝนเนี่ยเขาเหมือนเขาทำงานเข้ากะ
3: เอาจริงจริง
4: เลิกงานปุ๊บตกปั๊บรถติดปั๊บเลยนี
3: ่โอ้นี่ล่าสุดเหรอ
4: เนี่ยเมื่อช่วงเย็นของเรานี่เองค่ะ
3: ฉะนั้นอย่าเพิ่งกลับนะดูข่าวแหกโค้งของเราก่อน
4: นะอยู่กับที่ก่อนละกันนะทุกคนเพราะว่
3: า
4: ฝนตกถล่มหนักนะคะกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะชุ่มฉ่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายในบางพื้นที่ยันมาเนี่ยอันนี้ก็คือช่วงเย็นและทำให้เนี่ยค่ะติดขัดมากอันนี้คือด้านหลังเนอะสงสารน้องๆทุกคนนะตักฝน
3: ไม่มีมอไซค
4: ์มอไซค์หมดเลยนะคะไปดูที่อื่นบ้างมีแถวเลียบด่วนรามินทานะคุณผู้ชมจ๋าก็ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เหมือนมองไม่เห็นเลยนะค
3: ือ
4: วิสัยทัศน์ในการขับขี่นี่คือลดลงอย่างมากต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเลยนะคะตรงน
3: ี
4: ้นะมีฝั่งนนทบุรีบ้างแถวแจ้งวัฒนะเป็นยังไงกันบ้างก็อ่วมไม่แพ้กันค่ะคือท่วมมีน้ำท่วมขังรอระบายทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกด้วยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยค่ะเลนซ้ายสุดเห็นป่ะ
3: อันนี้เหมือนท่วมแล้วนะซ้ายมืออ
4: ่ะใช่ริมปิ่มฟุตบาทแล้วเน
3: า
4: ะ
3: แล้วรถก็จะติดเพราะว่าคนจะไม่อยู่ซ้าย
5: ถูก
3: ไปซ้ายกลัวดับใช้ไม่ได้เลนหนึ่ง
4: ทุกคนก็ต้องแบบไปอย่างช้าๆมาค่ะไปที่ปากเกร็ดไหม
3: แยกปากเกร็ดปากเกร็ดรถติดอยู่แล้วเจอฝนตกน่าจะติดนะ
4: มากเลยค่ะแล้วก็เขาพบว่ามีถนนสุดตัวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะช่วงนี้จะต้องไปแถวๆนั้นอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงนะคะหรือว่าอาจจะเลี่ยงตอนเย็นๆน่ะที่ฝนตกอ่ะ
3: มันเลี่ยงไม่ได้จะกลับบ้านแล้ว
4: อ๋อขอโทษเพิ่มความระมัดระวังเนี่ยดีค่ะเห็นไหมเอาตรงนี้เป็นช่วงที่เลี้ยวขึ้นทางด่วน
3: ใช่ต้อง
4: โอ้โหคุณพี่แท็กซี่คันนั้น
3: ที่เขาฝ่าไป
4: น้ำน่าจะขึ้นมาตรงถึงกระจกแล้วเนาะ
3: ใช่
4: เพิ่มความระมัดระวังไปฝั่งบางนากันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
3: ครับ
4: ฝนตกหนักสะสมตั้งแต่เมื่อคืนทำให้
3: นี่
4: แหละค่ะน้ำท่วมขังรอระบายนะคะแล้วก็ยังระบายช้าอยู่นะตั้งแต่ช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลบางนาเนาะแล้วก็จริงๆตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งนะคะนำเครื่องระบายน้ำเนี่ยมาช่วยกันระบายแล้วนะคะไปต่อกันที่ถนนศรีนครินทร์บ้างค่ะช่วงแบริ่งเนาะฝนตกหนักต่อเนื่องเหมือนกันค่ะบางจุดเนี่ยคือน้ำท่วมสูงขึ้นมาครึ่งล้อเนี่ยเห็นไหมคะดูสิ
3: ถ้าใครรถเล็กเนี่ยกลัวดับจังเข้าใจใช่ไหม
4: ค่ะแล้วรถมอเตอร์ไซค์จะผ่านไปไง
3: ก็ค่อยๆไงค่อย
4: ๆนะคะเอาน่าเป็นห่วงซึ่งตอนนี้ทางผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางนาก็นำทีมนะคะลงติดตามสถานที่แล้วนะคะแล้วก็จะกำลังหาทางแก้ปัญหากันอยู่นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยระบายไปได้อย่างเร็วที่สุดนั่นเองนะสำหรับภาพรวมฟ้าฝนของเราค่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าทั่วไทยฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที
3: ่เต็ม
4: ไม่รอดแหละไม่ว่านะจะ
3: ไม่รอดหรอก
4: 30คืออะไรหรอก็คือฝนตกปล่อยๆหรือเปล่าเนาะนะคะก็คือกรุงเทพและปริมณฑลนะคะโดยเฉพาะวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง 70% นะคะแล้วก็ฝนตกหนัก ในช่วงค่ำๆไปจนถึงพรุ่งนี้
3: ฉะนั้นช่วงนี้ยังเจอฝนกันอยู่เดี๋ยวต่างจังหวัดมาดูนะเพราะว่าหลายพื้นที่เตือนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีขนาดว่าเตือนแบบเป็นพื้นที่สีส้มสีเหลืองอะไรอย่างนี้อย่าเล่าให้ฟังนะครับในต่างจังหวัดขณะเดียวกันประเด็นหลักๆนะครับคุณผู้ชมเรื่องของอีกข่าวนึงที่เราตามกันเรื่องของสว.นะฮะปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยกกต.อ่ะมีการส่งเรื่องไปถึงศาลใน77คน
4: อุ้ยเป็นท้องออมจะทาวเลยนะ
3: ถูกแล้วมีสว.ทั้งหมด26คนนักข่าวเขาก็เลยไปโฟกัสเรื่องของการประชุมวุฒิสภาวันนี้ปรากฏว่ามันมีภาพหลายภาพที่วันนี้ถูกแชร์กันเยอะมากครับปลอบอกปลอบใจกันใช้คำนี้ละกันคุณผู้ชมครับนี่การประชุมวุฒิสภาก็จะมีสว.หลายคนที่อ่ะโดนกกต.ส่งฟ้องถูกไหมก็จะเห็นภาพเขากอดกันส่งกำลังใจให้กันละกันนะคุณผู้ชม
4: ไม่เป็นไรนะถ้าเราบริสุทธิ์ใจอ่ะ
3: ไม่เป็นไรมันจะมีภาพนะที่เป็นภาพนิ่งอ่ะที่เขากอดกันนะคุณผู้ชมครับส่งกำลังใจกันกอดกันนะเป็นภาพนิ่งนะเพราะว่าผลปรากฏว่าการประชุม26สว.ทุกคนเนี่ยก็มากันปกติน
5: ะ
3: แล้วก็ไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่มีภาพนิ่งไม่เป็นไรไปดูรองประธานวุฒิสภานะครับพลเอกเกียงไกรบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องของกกต.พิจารณาเรื่องนี้นะเชื่อว่าสว.ทุกคนยอมรับกติกาหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องและให้สว26คนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็มั่นใจว่าจะไม่กระทบกับการทำงานของวุฒิสภานะครับแต่ประเด็นสำคัญคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้มันแยกกัน DSI เนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย
4: ใช่ไห
3: มแล้ว DSI เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาก็พิจารณาเรื่องของอ้างยี่ฟอกเงินของสว.และก็จะขอหนังสือมติของกกต.หน่อยว่าคำวินิจฉัยกกต.ที่บอกว่าสั่งฟ้องไป77คนเนี่ยแล้วมันมีการขยายผลอ้างยี่ฟอกเง
4: ิน
3: เอามาเทียบกัน
4: ว่า
3: ปรากฏว่าเทียบกันแล้วเนี่ยคือเขามีรายชื่อของ DSI 8คน
4: โอเค
3: แล้วของตามข่าวนะตามข่าวเขาบอกว่าเฮ้ยเหมือนรายชื่อจะไปตรงกกต.อยู่6คนนะ
4: เอาแล้วหายไปไหนอีก2คน
3: น่ะที่เขาเอามาดูกันไงต้องเอามาดูกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วจะพิจารณายังไงแต่เขาย้ำว่าทั้ง77คนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคนจะตัดสินได้คือศาลครับรอศาลพิจารณาต่อแล้วกันนะครับ
5: ประเด็นร้อนนี่แหละเรื่องการเมืองต้องตามกันต่อนะจ๊ะส่วนงานนี้ก็ต้องตามและเชียร์ส่งกำลัง

0: ให้กับทัพนักกีฬาไทยเหมือนกันคุณผู้ชมน่าเสียดายนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทัพชบาแก้วฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเราประเดิมสนามพลาดท่าพ่ายให้กับทีมเจ้าภาพอย่างญี่ปุ่นในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026แต่เราคนไทยต้องตามเชียร์กันต่อค่ะพรุ่งนี้จะเป็นคิวของทัพช้างศึก U23 ที่จะลงสนามเป็นนัดแรกแล้วค่ะ
1: แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส

0: ด้านของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลกุนซือทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีประกาศเป้าหมายเลยค่ะพาทีมทำผลงานให้ดีที่สุดและผ่านเข้ารอบให้ลึกที่สุดในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026และย้ำนะคะว่าทีมชุดนี้แม้จะไม่มีซูเปอร์สตาร์แต่ว่าจุดแข็งสำคัญเลยก็คือทีมเวิร์กในวันพรุ่งนี้ในเวลา 13:50 นาทีช่องวัน31ของเราจะทำการถ่ายทอดสดนัดแรกของขุนพลช้างศึกยู23ที่จะลงสนามพบกับคีร์กีสถานค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่คนไทยทุกคนจะต้องรวมพลังส่งกำลังใจเชียร์ไปด้วยกันในวันเชียร์ไทยนะคะ
1: เกาะติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ค่ะผู้ชมสามารถติดตามผลการแข่งขันในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: เอาอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนตอนนี้กำลังพยายามนะหาตัวการใหญ่แล้วกันจำได้ไหมคดีคุณอัจฉริยะมีคนที่ขี่ไรเดอร์แต่งกายคล้ายๆไรเดอร์อ่ะ2 คนไปเอาหินเนี่ยกว้างใส่บ้านคุณอัจฉริยะก็เป็นทาวน์เฮาส์3ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วภาพเนี่ยมันชัดเจนมากโอ้โหตำรวจว่ายังไงแหมลักษณะเหมือนมีคนสั่งการมาอีกคนปาอีกคนถ่ายเหมือนถ่ายส่งงานยังไงอย่างนั้นใครอยู่เบื้องหลังคุณอัจฉริยะวันนี้บอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยมีปัญหากับคนคนนึงหรือจะอ่าวจะเกี่ยวโยงกับแตงโมหรือเปล่ามีคนตั้งข้อสังเกตแบบนั้นเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับ
3: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25
4: กลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
5: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลัก
7: ษ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
8: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
9: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
10: รับชุดไหนดีครับ
11: เอาชุด
12: ออสตางค
13: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
14: ปากเหม็นแน
15: ่ๆอีคอเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอเกตเกลือ
16: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
4: เดี๋ยวเย็นนี้พี่มารับนะครับ
1: ถ้าน้ำท่วมอ่ะ
4: สบาย
1: ขึ้นเขารับเขาทันไหม
4: สบาย
1: ถ้าต้องลุยป่า
4: สบาย
1: ลุยคุ้มเท่ครบเลยอ่ะ
0: อีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
2: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
15: ่อัปปาเช่
5: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอาปาเช่กลิ่นเชอร์รี่

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: จุกเสียงท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารบรรเทาได้ใหม่ Air Exco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air Exco ชนิดน้ำตัวยาไซเมทิโคนยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวิน
7: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด
6: ้อใหม่อีซูซู V-Cross 2.2 DDI Max Force 1เดียวเท่านั้น
7: ยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
8: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับประเด็นหลักๆตอนนี้คนเขาบอกว่าบ้านคุณอัจฉริยะมีคนร้าย2คนมาคว้างหินใส
9: ่
8: ประเด็นสำคัญคือรับงานใครมาหรือเปล่าและใครอยู่เบื้องหลังคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับทำให้คุณอัจฉริยะเองนะไปที่โรงพักเลยครับเอาหลักฐานต่างๆไปที่พระประแดงสมุทรปราการนะครับเพราะว่าบ้านพื้นที่เขาอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับก็เอาหลักฐานไปเป็นภาพวงจรปิดบ้านคุณอัจฉริยะจะมีวงจรปิดเยอะเราก็เอาหลักฐานต่างๆเนี่ยไปให้กับตำรวจนะครับคุณผู้ชมเพราะหลักฐานต่างๆเนี่ยเหตุการณ์นี้เอาจริงๆนะคนร้ายเนี่ยมาเนี่ยก็ช่วงประมาณ6โมงครึ่งนะครับเย็นๆ6โมงครึ่งอย่าให้คุณผู้ชมได้ดูเพราะภาพค่อนข้างชัดเจนนะ6โมงครึ่งคนร้ายมากับ2คนนี่คุณผู้ชมดูมากับ2คนแล้วก็ในไอ้ถุงดำๆเนี่ยมันมีก้อนหินอยู่ไปเก็บก้อนหินมาเสร็จสับปั๊บอ้าวแก๊สทายชัดคว้างปึ้มปึ้มนี่ชัดเจนเลย3ก้อนแล้วนะอ้าว3ก้อน4ก้อนปาเข้าไปอ้าวคนนึงถ่ายคนนึงนี่ปังเป็นโอ้6นะคือปาไปไม่ยั้งเลยคุณผู้ชมครับใส่หน้าต่างห้องนอนนี่เป็นรูขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมครับแล้วเศษกระจกมันก็แตกเกลื่อนเต็มพื้นไปหมดเลยจริงๆเนี่ยคุณอัจฉริยะเล่าให้ฟังบอกห้องเนี้ยปกติผมนอนห้องนี้นะครับปกติผมนอนห้องนี้แต่สลับกับลูกให้ลูกมานอนห้องนี้แทนอยากจะเล่าว่าทำไมต้องสลับคุณผู้ชมครับกล้องเนี่ยเห็นชัดเจนเลยเอาจริงๆเมื่อกี้เขาบอกปลาประมาณ4ก้อนแต่เราดูเหมือน6ก้อนเนา
9: ะ
8: ถ้าเรานับอะคุณผู้ชมถูกไหมนี่ก้อนที่1ก้อนที่2นี่ไปคว้ามาอีกก้อนที่3ไปปลาไหนอันนี้ก้อนที่3ไม่เข้าก้อนที่4ถูกไหมแล้วนี่ปลาต่อนะนี่ก้อนที่5และก้อนที่6
9: อาจจะจากก้อนที่สร้างความเสียหายหรือ
8: ถูกถูกแล้วปลาเสร็จสับปั๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันไป2คนนะครับนี่ฮะก็อุกอาจอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดีๆนะครับย้อนกลับไปประมาณเขาก่อเหตุประมาณสัก6โมงเย็นกว่าๆใช่ไหม
9: ค่ะ
8: แต่ย้อนกลับไปประมาณ5โมงครึ่งมาแล้วคุณผู้ชมครับผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์วนมาดูลาดเราแล้ววนมา3รอบนะครับทั้งคู่วางแผนมาเป็นอย่างดีเข้าทางหลังของหมู่บ้านที่ติดถนนหากไม่เคยมาดูลาดเราจะไม่รู้เส้นทางนี้เลยว่าเข้าออกยังไงบ้างตอนลงมือเนี่ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูตอนนั้นนี่บอลรัชตะไปหาวงจรปิดมาให้จะรู้เลยว่าเส้นทางที่คนร้ายเนี่ยถ้าไม่ดูมาก่อนจะไม่รู้ว่าเข้าออกทางนี้นะครับตอนลงมือเหมือนที่บอกไปนะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคนหนึ่งปาคนหนึ่งกำลังถ่ายคลิปลักษณะว่าถ่ายส่งงานให้ใครหรือเปล่านะครับคุณอัจฉริยะบอกเหมือนกันบอกว่าจริงๆเนี่ยนะมีคนมาเตือนผมว่าคุณอัจฉริยะช่วงนี้ให้ระมัดระวังตัวหน่อย คุณอัจฉริยะก็เลยมีการเปลี่ยนฮะ เปลี่ยนย้ายตัวเองเนี่ยไปอยู่อีกห้องนึง แล้วก็เปลี่ยนลูกสาวเนี่ยมาอยู่ห้องนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยคนร้ายเนี่ยจะเอาหินเข้ามาปาไปที่กระจกที่บ้านเขาเป็นทาวน์เฮาส์ประมาณ3ชั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เข้าไปสู่ห้องนอนพอดีเนี่ยพาบอลรัชตะขึ้นไปดูเลยว่าจุดเกิดเหตุมีกระจกแตกอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งมูลเหตุจูงใจว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมาปาบ้านคุณอัจฉริยะด้วยคุณอัจฉริยะเปิดใจแบบนี้บอกว่าผมเองมีปัญหากับตำรวจยศใหญ่คนนึงนี่หนึ่งประเด็นแล้วน
9: ะ
8: แต่ก็ยอมรับว่าคดีแตงโมก็ไม่สามารถจะตัดทิ้งได้นะเพราะช่วงนี้กำลังดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ย้ำว่าเรื่องที่ตนเองยืนยันมาตลอดว่าแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ และถูกพาตัวไปให้บิ๊กข้าราชการคนหนึ่งแต่เธอไม่ยินยอมอ่ะฟังเสียงคุณอัจฉริยะอีกครั้งหนึ่งครับ
3: คือคดีคุณแตงโมมีส่วนอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนาะในเคสเนี้ยเราก็มีผู้ต้องสงสัยอยู่คนหนึ่งแหละที่เขาจ้องหมายเอาเราอยู่ที่เราไปดำเนินคดีเขามากกว่าเราพอรู้แหละว่าใครอ่ะนะแต่เดี๋ยวขอให้ได้ตัวก่อนผมคิดว่าไม่น่าพลาดเป้าอ่ะคือจริงๆเรื่องตกเรือมันเป็นเรื่องเท็จมันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วนะครับมันมีการทำกันมาเป็นกระบวนการที่ทำให้เชื่อว่าน้องแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือนะแต่จริงคือมันถูกพิสูจน์มาหมดแล้วว่าไม่ได้มีการปัสสาวะท้ายเรือและน้องแตงโมไม่ได้อยู่บนเรือตั้งแต่เวลา2 ทุ่มกว่าโมเหตุจูงใจเกิดจากการที่ไปขัดขืนไม่ยินยอม
8: อ่ะคุณอัจฉริยะแล้วภรรยาคุณอัจฉริยะนะครับก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะกับทางผู้กำกับสภ.พระประแดงนะครับมีการส่งก้อนหินทั้งหมดเนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปตรวจดีเอ็นเอนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพับตอนนั้นมันไกลเนาะใช้มือเปล่าหรือใส่ถุงมือหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาไปตรวจดีเอ็นเอนะครับรวมถึงไปดูวงจรปิดตามจุดต่างๆนะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันออกทางไหนมันเข้าทางไหนอ
9: ัน
8: นี้น่าจะเป็น4 ก้อนที่ทะลุเข้ามาในบ้านนะคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้ร้องขอการคุ้มครองเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ตำรวจก็ได้กำชับให้สายตรวจเพิ่มความถี่ในการไปตรวจตาบ้านส่วนสาเหตุยังไม่ยืนยันได้ว่ามีผู้ว่าจ้างหรือไปเชื่อมโยงกับคดีไหนลักษณะการก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมไม่น่าจะเพียงแบบไม่น่าจะใช่ความคึกขนองอ่ะเหมือนที่เราบอกไปนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็ต้องรอดูต่อละกันเพราะหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมันการแบบถ่ายงานเพื่อส่งใครไหม
9: หรือ
8: ม
9: ี
8: ใครอยู่เบื้องหลังการกระทำที่อุกอาจแบบนี้นะครับ
9: นะซึ่งเราก็ยังไม่กล้าสรุปฟันธงซะทีเดียวว
8: ่
9: าจะเกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมหรือเปล่านะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยคือถ้าดูเรื่องของกรณีของคดีคุณแตงโมก็เข้าใจแหละคุณอัจฉริยะก็อดสงสัยไม่ได้ว่าจะเกี่ยวไหมเพราะถ้าเอาจริงๆเราไปไล่ดูไทม์ไลน์ที่ผ่านมานะตั้งแต่เกิดคดีของคุณแตงโมมาเนี่ยกลายเป็นว่าบุคคลรอบตัวคนใกล้ชิดหลายคนเลยค่ะที่ออกมาบอกว่าโดนข่มขู่จากบุคคลปริศนา
8: ครับ
9: ถูกข่มขู่คุกคามไปกี่คนบ้างเราไล่เรียงตามไทม์ไลน์ตั้งแต่เกิดเหตุคุณแตงโมเสียชีวิตคนแรกเมื่อ27 กุมภาพันธ์ปี 65นี่ค่ะคุณแม่คุณแตงโมคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยถูกมือมืดส่งซีดีเพลงปริศนาแล้วก็ข้อความอ่านไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะส่งมาให้คุณแม่คนถัดมาก็คือคุณโมอามีนาค่ะดาราสาวพร้อมกับกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างฮิปโปแล้วก็พุดเดิ้ลเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุ3วันแรกช่วงนั้นเนี่ยทุกคนเดินคล้ายๆกันมีคนโดนตามสะกดรอยโดนโทรหาบางคนมีคนมาเดินวนเวียนหน้าบ้านอย่างเงี้ยคุณโมอมีนาเจอแบบนี้แล้วก็มีวันที่9 มีนาคม ปี 65นี่ค่ะด้านขวามือคุณแตงพงศกรคนนี้เป็นแฟนเก่าของคุณแตงโมนะก็ถูกบุคคลปริศนาส่งมีดมาถึงที่บ้านแม่ของตัวเองถัดมา30 มิถุนายน ปี 67คุณหมอทวัชชัยถูกเอาแตงโมผ่าซีกมาแขวนเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านซึ่งวันที่30 มิถุนายนวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่คุณหมอจะต้องขึ้นศาลไปเป็นพยานเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวโยงกันต่อมาสดๆร้อนๆคุณขวัญอุษามณีเมื่อ13 กันยายนเมื่อวันอาทิตย์นะคะคุณขวัญน่ะไปวิ่งที่สวนสาธารณะปรากฏว่าถูกชายปริศนาคนนึงเข้ามาประชิดตัวและข่มขู่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวอีก3 เดือนต้องเปลี่ยนคำให้การแล้วอ้างชื่อตำรวจระดับสูงอ้างชื่ออดีตรัฐมนตรีด้วยและล่าสุดถ้าเกี่ยวโยงกันบอกอย่างนี้คุณอัจฉริยะนี่แหละค่ะ14 กันยายนที่ว่าถูก2 คนร้ายสวมชุดไรเดอร์บุกปาหินที่บ้านหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องแล้วตั้งแต่ปี65จนปัจจุบันคือปี69
8: ครับ
9: ด้านของอาจารย์ปานเทพนะคะพูดถึงประเด็นของคุณขวัญอุษามณีที่เกิดเมื่อวันที่13 กันยายนอาจารย์บอกแบบนี้นะคะว่าที่คุณขวัญถูกข่มขู่ได้พูดคุยแล้วคุณขวัญมั่นใจว่าสาเหตุมาจากที่เธอไปเป็นพยานให้คดีคุณแตงโมแน่นอนเพราะไม่เคยไปเป็นพยานคดีอื่นนะตัวคุณขวัญเชื่อแบบนั้นนะโดยด้านคดีเนี่ยตำรวจสน.ลุมพินีรู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะเรียกตัวมาสอบปากคำแจ้งข้อหาไปแล้วเมื่อวานนี้โดยด้านอาจารย์ปันเทพเนี่ยบอกว่าตัวชายที่ก่อเหตุเขาให้การปฏิเสธนิ่งเงียบไม่บอกเหตุผลไม่ซัดทอดใครเลยและเท่าที่รู้คือชายคนนี้มากับแม่ด้วยมาที่โรงพักอ่ะนะคุณปันเทพก็เลยมั่นใจว่าเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคจิตเวชตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกตนะคะ
10: แล้วสำหรับคดีนี้เนี่ยวันนี้ตำรวจก็เรียกคุณขวัญไปให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วด้วย
8: ครับ

0: าจารย์ปานเทพถามต่อพูดคุยต่อว่าคดีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายส่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยบิดเบือนคดีหรือไม่ซึ่งส่วนนี้ทางอาจารย์ปานเทพก็บอกแล้วว่ามีการยื่นหลักฐานหลายๆอย่างเข้าไปให้ DSI เพื่อ DSI เนี่ยจะส่งต่อให้ปปช.ถูกไหมคะแม้จะไม่เปิดเผยจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจแพทย์หรือแม้แต่คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องว่ามีจำนวนกี่คนมากน้อยแค่ไหนหรือลักษณะอย่างไรแต่อาจารย์ปานเทพพูดว่าเป็นเครือข่ายและการข่มขู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าจริงๆการข่มขู่อาจารย์ปานเทพได้กล่าวนะว่าเริ่มตั้งแต่แอนนาแล้วที่เป็นเพื่อนของแตงโมเนาะว่าถูกขู่จากตำรวจท่านนึงว่าอย่าเข้ามายุ่งเรื่องนี้มิฉะนั้นน่ะจะถูกดำเนินการถูกดำเนินคดีเรื่องเว็บขายลอตเตอรี่แล้วแอนนาก็ถูกจับกุมจริงๆ
1: ครับ
0: นะคะนอกจากนี้ก็อย่างที่คุณจอยบอกไปเนาะว่ามีคุณหมอทวัชชัยที่โดนเนี่ยแตงโมผ่าครึ่งซีกเนาะแล้วก็มีในเอกราชใช่ไหมฮะที่เป็นโปรแกรมเมอร
2: ์
0: นะที่เข้ามาร่วมงานเนี้ยในการพิสูจน์หลักฐานด้วยเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีคนแปลกหน้าวนเวียนหน้าบ้านอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ล่าสุดคดีของทางคุณอัจฉริยะนะฮะก็อ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูต่อไปว่าเอ
1: ๊
0: ะอันที่คุณอัจฉริยะเนี่ยโดนปาหินเกี่ยวข้องไหมกับอันนี้เอาไปฟังเสียงนิดนึงค่ะ
3: ทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหวังว่าจะให้เราหยุดพูดหยุดตรวจสอบหยุดดำเนินคดีความกับสิ่งที่เราทำอยู่ซึ่งเรียนให้ทราบเลยว่ามันทำไม่ได้เพราะสถานการณ์มันไปไกลแล้วหลายเรื่องเนี่ยเรายื่นดีเอสไอและดีเอสไอก็ยื่นต่อปปช.แล้วหลักฐานมันจึงไม่เก็บความลับอยู่กับคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปนะครับมันเข้าสู่สำนวนครบหมดแล้วนะครับส่วนที่ยื่นศาลอุทธรณ์ก็ได้ยื่นแล้วเช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะขอขั้นตอนการอุทธรณ์ในคดีหลักผมคิดว่าการข่มขู่ทั้งหมดหยุดพวกเราไม่ได้ครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปหมดแล้วครับ
0: เอาคำนี้ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
1: ใช่ภาษาคุ้นๆนะคุณเริ่มเป็นภาษาแบบนี้คุณเริ่มเป็นภาษาข่าวแล้ว
0: ใช่ไหมฟังบ่อยๆไงเขาชอบใช้กัน
1: ความจริง
0: เออถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องพึ่งคุณตำรวจจับสองหนุ่มคนนั้นที่ปาหินมาให้ได้แล้วก็ต้องไปถามว่าใครจ้างเธอจ้างหรือเปล่าเออมีไหมจะสาวไปหรือซักทอดหรือไปถึงใครหรือเปล่าทำไปด้วยเหตุผลอะไร
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้หาคำตอบกันว่าเออเกี่ยวข้องไหมกับการข่มขู่ที่ว่าทุกคนเนี่ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะรื้อฟื้นคดีของน้องแตงโมขึ้นมาทำเนี่ยถูกข่มขู่ทุกคน
1: เออหรืออาจจะเป็นคดีที่คุณอัจฉริยะมีความขัดแย้งกับ
0: ส่วนตัว
1: ผู้ใหญ่คนนึงหรือเปล่าลองดูแล้วกันนะคุณผู้ชมยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งเอามาเรื่องของไทยกัมพูชากันบ้างนะครับที่เราพูดกันเนิน450ช่องตะโดนที่ทางกัมพูชาเขามีการขุดคูเลตก็หลายฝ่ายพยายามจะชี้แจงเลยแต่ก็ยังชี้แจงไม่ค่อยถูกเป้าถูกหลายๆคนเท่าไหร่นะเพราะอะไรอ่ะคำถามคือสรุปแล้วอ่ะเขาขุดคูเลตฝั่งเราหรือฝั่งเขาและที่สำคัญวันนี้เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นนะครับเพราะมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารเรากับทหารกัมพูชานะครับผมยกตัวอย่างนี่เผชิญหน้ากันแบบนี้เพจอมิตภะคณะขอบตาดำนี่ชื่อเพจเขานะคุณผู้ชมคืออ่ะชื่อเพจเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นทีมงานทำถนนของหลวงตาเยือนหลวงตาเยือนเขาจะทำถนน
0: ก็เลยได้ไหมภาษาแบบ
1: เขาจะทำถนนให้กับทหารไทยที่อยู่ตามถูกไหมถ้าเราคุ้นชื่อกับหลวงตาเยือนเขาจะเป็นที่เราเรียกตลอดว่าถนนพระธรรมหลวงตาเยื้อเนี่ยเขาก็จะมีคณะของเขาค่อยๆจะทำถนนเพื่อให้กำลังพลของเราที่อยู่ตามแนวหน้าเนี่ยคุณผู้ชมครับได้เดินทางไปยังหน่วยต่างๆได้สะดวกขึ้นเขาก็ทำมาหลายพื้นที่แล้วล่
2: ะ
1: แต่อ่ะวันนี้เพจเนี้ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าระหว่างที่ทหารช่างของเราเปิดเส้นทางไปในพื้นที่ป่าเพื่อวางแนวลวดหนามรักษาความปลอดภัยโดยรอบบ่อน้ำพระพรหมแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นบ่อน้ำพระพรหมนะคุณผู้ชมนะนี่แหล่งบ่อน้ำพระพรหมปรากฏว่าจุดนี้เราไปเชิญทหารกัมพูชาประมาณ100นายเข้ามาขัดขวางแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของฝ่ายไทยมีการชี้นิ้วห้ามทำนั่นทำนี่ทำโน่นนะทั้งที่เอาจริงๆนะเราก็คุยดีๆแล้วก็เดินหนีไปแต่เขาก็ชี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุยกันคนละโลก
0: แต่แสดงความเขาเข้ามาได
1: ้เขาก็เป็นการไม่รู้แล้วก็ลาดตะเวนกันไปนะครับเพจยังบอกอีกว่าเมื่อวันที่11ทหารกัมพูชามีการยิงปืนลงพื้นบริเวณกระท่อมเมื่อฝ่ายไทยเข้าไปสอบถามอีกฝ่ายบอกเป็นคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้ทหารเราล้อมรั้วกั้นแนวบ่อน้ำพระพรหมสำเร็จแล้วส่วนทหารกัมพูชาก็พยายามจะแก้เกมด้วยกัน

0: ขุดคูเลตประชิดแนวรั้วเราแบบไม่ถึง59สะท้อนได้เห็นว่าในพื้นที่ก็ยังตึงเครียดแต่ทหารของเราก็แหมเหมือนเดิมเลยอดทนอดกลั้นท่องเอาไว้ท่องเอาไว้ส่งกำลังใจเยอะๆคุณผู้ชมครับทางเพจยังระบุด้วยว่านี่ที่เราเนี่ยต้องเร่งวางแนวรั้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ทหารกัมพูชาเนี่ยลุกล้ำเข้ามาหลังพบว่ามีการวางแผนเจาะคูดักรถถังมาตั้งแต่เนิน450ช่องกระโดนยาวไปจนถึงช่องสายตะกูช่องดารากาพนมเบงยาวไปอีก800เมตรขึ้นพื้นที่ลึกเข้ามาจนถึงจากครอบครองบ่อน้ำพระพรหมของเรานี่คุณผู้ชมครับส่วนเนิน450หลังมันมีกระแสว่าทหารกัมพูชาเนี่ยขุดคูดักรถถังล้ำเข้ามาในแดนของเราประมาณสัก100เมตรทางกองทัพภาคที่2ก็เคยออกมาชี้แจงบอกว่าจุดนั้นเนี่ยกัมพูชามีการตั้งฐานใช้งานมาตั้งแต่สมัยสู้รบตั้งแต่เขมรแดงในอดีตแล้วภายหลังข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาเขาก็เลยเร่งขุดคูเลตกับทำบังเกอร์กังวลว่าฝ่ายไทยจะมีการลุกล้ำเข้าไปอีกซึ่งเป็นการขุดอยู่ในเขตปฏิบัติการของกัมพูชาทีนี้หลายคนไม่เห็นแผนที่งงคนที่ทำแผนที่ได้ดีและเพจที่ทำแผนที่ได้ดีก็คือไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาจะเป็นคนดูพิกัดต่างๆแล้วเขาก็จะอธิบายได้ชัดเจนคุณผู้ชมอะเงยหน้าขึ้นมาดูนิดนึงเขาบอกว่าถ้าดูภาพถ่ายทางอากาศนะเนิน450หรือพนมเนียงตะกวนอยู่ระหว่างช่องกระโดนและช่องดารากานี่ฮะซ้ายมือคุณผู้ชมเห็นไหมจะเห็นเนิน450อยู่พอเห็นเนิน450เนี่ยหากยึดจากเส้นสีเหลืองคือสันปันน้ำแบ่งเขตแดน
1: ค่ะ
0: เส้นสีแดงก็คือแนวคูเลตที่กัมพูชาเขาขุดคุณผู้ชมเห็นสีเหลืองไหมสีเหลืองเนี่ยมันแบ่งชัดเจนแต่เขาเนี่ยขุดล้ำเข้าไปเห็นไหมเป็นเส้นสีแดงสิ่งที่สังคมอยากรู้ก็คือว่ากัมพูชาล้ำเข้ามาในพื้นที่ของไทยอ้างสิทธิ์หรือไม่ล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์หรือไม่คนอยากรู้แค่นั้นไม่ได้อยากรู้ว่ากัมพูชาตั้งฐานมานานแค่ไหนคือทางกองทัพภาคที่2ชี้แจงว่าไอ้จุดนั้นน่ะมันเป็นจุดที่เขาเคยกัมพูชาเคยตั้งฐานสมัยตั้งแต่เขมรแดง
2: ใช่
0: ๆแต่สิ่งที่คนไทยอยากรู้คือไอ้เขาขุดล้ำเข้ามาหรือเปล่า
1: อ่ะ
0: แล้วไทยโบมาก็เลยเอาแผนที่มาปะให้เห็นว่าถ้ายึดตามสันปันน้ำเส้นสีเหลือง
1: คือตามความถูกต้องอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะอีสีแดงเนี่ยล้ำ
1: แต่ก็แสดงว่าล้ำถูกไหมอ่
0: ะถูกไหมในความรู้สึกเราว่าล้ำนะถ
1: ู
0: กไหมล่ะ
2: นั่นน่ะสิล้ำหรือเปล่าเรื่องนี้ทางกองทัพภาคที่2เขาก็ชี้แจงคือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกเรียกว่าพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาที่มันเรียกแบบนี้ค่ะเพราะทหารกัมพูชาเขาเข้ามาควบคุมแล้วก็ตั้งฐานอยู่ตรงเนี้ยก็ใกล้ๆกับฐานไทยนะเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่ในอดีตแล้วแต่คำว่าพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาคุณอย่าเข้าใจผิดไม่ได้หมายความว่าเป็นดินแดนของกัมพูชานะคะนะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการสำรวจและปักปันเขตแดน
0: อ๋อ
2: ยังไม่มีการปักปันเขตแดน
0: อ้างด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2: ถูกไหม
0: ใช้คำนี้ละกัน
2: ใช่ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการทหารเนี่ยตรงนี้นะช่วงสู้รบรอบหนึ่งรอบสองไทยยังไม่ได้เข้ายึดพื้นที่ตรงนี้แต่หลังข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยไทยก็ใช้ช่วงนี้แหละค่ะพัฒนาเส้นทางยุทธวิธีปรับปรุงพื้นที่ทางการทหารคือเราก็เตรียมพร้อมเนาะกับอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตฝ่ายกัมพูชาเขาเห็นเขาก็หวาดระแวงเขานี่แหละค่อยๆมาเสริมแนวป้องกันข
0: ุ
2: ดคูเลตขุดคูดักรถถังสร้างบังเกอร์แล้วก็วางแนวรถหนามรัวๆเลยช่วงหลังที่เราอ่านข่าว
3: ก็เรียกได้ว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่สุญญากาศอยู่เปล่า
2: อ่ะ
3: แต่ว่าถ้าเกิด
0: คือเราก็อ้างเขาก็อ้างอ
2: ่
0: ะ
2: ใช
3: ่เส้นสันปันน้ำนุ้ยก็ไม่รู้สิว่าปกติเขาต้องยึด
2: ตาม
3: สันปันน้ำเป็นหลักป่ะ
0: คือเรายึดแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าตกลงกันไม่ได้ไงตกลงกันไม่ได้เพราะว่า
3: จุดที่เรายึดกับจุดที่เขายึดมันไม่เป็นจุดเดียวกัน
0: ก็ตกลงกันไม่ได้มันก็เลยต้องมาคุยกัน2ประเทศซึ่งก็คุยกันเราภาษาอยู่ตอนนี
2: ้
0: ถูกไหมล่ะ
2: มันเป็นแบบนั้นแหละนะ
0: ใช่
2: ถามว่าแล้วยังไงตรงเนี้ยทิศทางของไทยเราอ่ะเราจะยังไงต่อจุดยืนของเราคือไทยเราย้ำว่าพื้นที่นี้อยู่ในแผนผลักดันและควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ของไทยพูดง่ายๆเลยไทยเอาคืนแน่แต่การดำเนินการจะไม่ขัดกับข้อตกลงหยุดยิง
0: อ
2: ย
0: ู
2: ่ในแผนของเราอยู่แล้ว
0: เอาอย่างนี
2: ้
0: เราต้องดูจากเพจพี่สาวของเราพี่เล็กวาสนานาตาชารอมานอฟของ
2: พี่เล็กว่ายังไง
0: พี่เล็กเอาคุณผู้ชมขอดูตัวใหญ่หน่อยมันต้องอย่างนี้ทหารไทยบุกกดดันทหารเขมรแฮชแท็กเนิน450ช
2: ่
0: องกระโดนที่เราเล่ากันอยู
2: ่
0: ไล่จนสุดขอบหน้าผาเขมรขอเจรจายอมที่จะกลบคูเลตแล้ว
3: อ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็เหมือนกับยอมรับว่า
0: เขาล้ำมาถ้าพูดอย่างนี้

0: คงให้กับทหารแนวหน้านี่ก็คือว่าเราไม่ได้นิ่งเฉยอะพูดง่ายๆนะคะเราก็ตรวจสอบเสริมความมั่นคงแล้วซึ่งคุณกังฟูค่ะยังได้พูดถึงเรื่องของเขตแดนที่มันมีข้อพิพาทอะค
1: ่
0: ะคุณกังฟูบอกว่าไทยยึดแผนที่1ต่อ 50,000 กัมพูชายึดแผนที่1ต่อ 200,000 ดังนั้นกองทัพจะต้องเป็นผู้ยืนยันและเป็นคนชี้ขาดให้มันชัดเจนไม่ใช่ปล่อยแบงค์ปล่อยสุญญากาศเนาะขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ยังคงเสริมความมั่นคงบริเวณหน้าแนวต่อเนื่องค่ะเรานำบังเกอร์แท่งคอนกรีตไปวางเราปรับปรุงเส้นทางเพิ่มความแข็งแกร่งและความปลอดภัยให้กับกำลังพลของเราและนอกจากนี้คุณกังฟูตั้งข้อสังเกตอีกอย่างความเคลื่อนไหวตรงช่องสะงำช่องพริกช่องกระโดนเนี่ยคุณกังฟูบอกว่าฝั่งตรงข้ามยังคงมีกิจกรรมต่อเนื่องกิจกรรมที่ว่านอกจากทางทหารแล้วอะไร
2: ค่ะ
0: ก็มีคาสิโนแล้วก็พื้นที่ที่มีข้อมูลว่าอาจเกี่ยวข้องกับนิคมสแกมเมอร์ขนาดใหญ
1: ่โอ้โหเรียกเป็นนิคมแล้วอ่ะ
0: อุ้ยแล้วระบุพิกัดมาให้ขนาดนี้เลยช่องสะงำช่องพริกช่องกระโดน
2: อ้าว
0: หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องไม่นิ่งเฉยแล้วนะคะ
2: ครับโอเคเอาคราวนี้หลายๆคนจับตาถ้านอกจากเรื่องราวของอ่ะตรงเขตแดนแล้วเนี่ยนะ
1: เ
2: ราไปดูทางทะเลกันไหม
1: เ
2: พราะว่ามีการเปิดการประชุมครั้งแรกระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วค่ะทุกคนก็พูดง่ายๆคืออันเนี้ยเราจุดเนี้ยเอาจริงๆนุ้ยเองนะเป็นคนติดตามข่าวนุ้ยก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล
1: อันครอสตกลงเราได้เปรียบเราเสียเปรียบอะไร
2: ยังไงอ่ะ
1: ภาษาชาวบ้านแบบนี้เนาะ
2: ในใจนุ้ยก็รู้สึกแบบเอ๊ะแล้วเลิกได้ไงแต่อันเนี้ยคือเราก็ไปชี้แจงเรามีสิทธิ์ที่จะชี้แจงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงคราวนี้เปิดเริ่มมาด้วยเขาก่อนทางกัมพูชาก
1: ัมพูชาพูดก่อน
2: พูดก่อน
1: รักสุคน
2: นะคะก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะของทางกัมพูชานะก็ขึ้นกล่าวนะแต่ว่าก็โดนท่านศิหศักดิ์ของเราเนี่ยท่านเป็นรองนายกด้วยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยด้วยเนี่ยก็มีการถ้อยแถลงแม้ว่าจะขึ้นต่อแต่ก็เป็นการขึ้นต่อที่ในนี้เขาบอกว่าสวนกลับแบบตรงทุกเม็ดนี่อันนี้นะคะโดยท่านศิหศักดิ์มีการชี้แจงว่าทางกัมพูชาเนี่ยมีการอ้างเนาะมาตลอดว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแต่กลับพยายามสร้างภาพว่าไทยเนี่ยเป็นฝ่ายละเมิดนะแล้วก็กล่าวหาไทยซ้ำๆถูกไหมฮะก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับกล่าวหาไทยว่าเออไทยเริ่มก่อนไทยโจมตีก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านก็บอกว่าเราเนี่ยขอถามกลับเมื่อกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ส่วนตัวของผู้นำเมื่อจรวดของกัมพูชายิงเข้ามาในพื้นที่พลเรือนและประชาชนคนไทยเสียชีวิต
1: ปั๊มน้ำมัน
2: และเมื่อทหารไทยต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดแล้วนั้นกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหน
1: เออก็คุณบอกกฎหมายระหว่างประเทศแต่สิ่งที่คุณทำมันไม่ควรทำอ่ะคุณก็ยังทำเลย
2: ก็เหมือนก็ถามหาความที่บอกว่าจะเคารพอ่ะ
1: ครับ
2: มันจะมีการส่วนทางกับสิ่งที่ทำหรือเปล่าสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำนะพูดง่ายๆประมาณนี้เนาะส่วนประเด็น MOU 2514เนี่ยหรือว่าเส้นเขตแดนทางทะเลเนี่ยไทยยกเลิกเพราะอะไรเพราะตลอด25ปีที่ผ่านมามีการประชุมอย่างเป็นทางการเพียงแค่2รอบเท่านั้น นะแถมไม่เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมเลย
1: ครับ
2: เนาะจึงเสนอถ้าเสียสบอกเสนอเรามาเริ่มกันใหม่ไหมล่ะเอาแบบแมนๆกันเลย
1: ครับ
2: นะเรามาเริ่มเจรจากันใหม่ที่สำคัญก็คือกระบวนการไก่เกียร์เนี่ยภายใต้เนี่ยอันคลอสเนี่ยนะพูดเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลนะในอ่าวไทยเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกไม่เกี่ยวกับเกาะกูดและไทยไม่รับรองเส้นอ้างสิทธิทางทะเลของกัมพูชาที่จัดทำขึ้นเองในปี2515
1: อ
2: ันนี้ท่านพูดนะฮะ
1: ครับ
2: เขตทางทะเลของไทยจะเป็นไปตามพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือจุดยืนของเราไทยยังยึดกฎหมายระหว่างประเทศแน่นอนปกป้องอธิปไตยของเราและไม่ไปทำใครก่อน
1: ครับ
2: นะและสิทธิทางทะเลนะคะแต่ประตูเจรจายังเปิดพร้อมขอให้กัมพูชากล้าเดินบนเส้นทางเดียวกันไปฟังท่านค่ะ
3: At the heart of this process is a stark divergence in how Thailand and Cambodia have chosen to manage the issues between us. Thailand has consistently

0: believe that differences between neighbors should be addressed through dialogue. But Cambodia has approached the issues differently. It always claims that it respects international law and portrays Thailand as flouting it. But the claims are self-serving and contain elements of hypocrisy.
1: ทางเราก็ถือว่ามาเป็นฝ่ายคือชี้แจงในความถูกต้องแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนั่นเองนะ
2: ครับเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกในการอ่านถ้อยแถลงของทั้งฝั่งกัมพูชาแล้วก็ฝั่งไทยนะครับขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมไปที่พระนครศรีอยุธยาไปวัดดังกันหน่อยคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่เราที่ไปนะนี
1: ่ใครคะ
2: ชาวบ้านในพื้นที่สาดเข้าไปสาดเข้าไปอับขับไล่สิ่งอัปมงคลสาดเข้าไปเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับวัดดังอยุธยาครับ
3: ออกไป
4: เนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
5: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป๊บไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดินริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
4: ก็เราคู่ควร
6: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
7: เป็นอีก1ข่าวอย่างเที่ยวนะคะ
6: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
8: เนสกาแฟ Rich Aroma
9: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
8: อร่อยไปอีกสูตรใหม
10: ่ลองหน่อยนะ
11: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกลุกลุกอย่าลืม
12: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
13: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
14: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
16: ทันหรือเปล่า
17: Isuzu D-Max ไปได้ไม่มีสะดุด
18: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
17: Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
19: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
1: ่เก่าเหรอ
4: ไม่เก่าซาดินครับ
1: เปิดซะดีไหม
4: มาดิ
7: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้ว
17: หมดค่ะ
3: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
0: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
0: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
6: ์ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสริ้วรอยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
12: ้ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
20: นมแม่ช่วยประหยัด
21: ซื้ออะไรมาพี
22: ่ซื้อนมมาให้ลูก
21: นมอะไรอีก
22: เฮ้ยนมแม
23: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
21: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
20: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำ

0: เพิ่ม
1: เพราะการใส่ใจตัวเองเป็นของขวัญที่ดีที่เราสามารถมอบให้ตัวเราเองแล้วก็คนที่เรารักได้แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งบ้านไหนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะผ่านผงผักฟาร์มเดลี่เวจจี้กล่องนี้เลยค่ะชงง่ายทานก็ง่ายหอมอร่อยสดชื่นไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะและที่สำคัญนะคะมีไฟเบอร์สูงค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนนะคะดื่มกันได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
2: ฝาก Daily Veggie Plus ใน1ซองของฟาร์ม Daily Veggie Plus มีผงและสารสกัดจากผักผลไม้และส่วนผสมอื่นๆรวม33ชนิดที่มีใยอาหารสูงใยอาหารเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายมอบสิ่งดีๆมอบฟาร์ม Daily Veggie Plus นะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพลัสทะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาท
3: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
4: มีไฟเบอร์สูงมันได้ผักทั้ง5สี
5: ผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมาก
2: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพลัส
1: ลองแค่แก้วแรกนะคะจะรู้เลยค่ะว่าการใส่ใจตัวเองก็แค่เพิ่มไฟเบอร์เปิดใจลองกันดูนะคะแล้วจะรักเหมือนที่แอนรัก
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจิพลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องจากราคาปกติรวมของแถม 5,940 บาทพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย02-817-9925โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
7: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
8: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
9: ์ Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งนะครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตเจ้าอาวาสกับศรีกาคนสนิทนะครับตอนนั้นก็ตกใจไปแล้วเนาะเพราะว่าตอนรอบแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะยึดทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นเงินไม่เป็นเงินทองเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านชาวบ้านก็บอกโหไม่ไหวแล
13: ้
12: วไม่รู้จะทำยังไงดีวันนี้มีตัวแทนชาวพระนครศรีอยุธยานะครับไปถึงกุฏิด้านหน้าของอดีตเจ้าอาวาสเลยแล้วก็ทำแบบนี้ลองดูครับ
14: แกงกูขอไล่ให้ออกไปจากวัดนี
15: ้เฮ้ยไปไป
16: สบายใจไหมฮะ
14: สบายใจแล้วอย่าถ้าสบายใจมาเฟียต้องไม่มีที่นี่ด้วยมาเฟียต้องไม่มีไม่ใช่มันมีมาเฟียไม่เอา
13: ส่งน้ำพระ
12: สาดเลยล่ะ
13: อัน
12: นี้สาดเลย
13: อ๋อสาดใส่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสเลย
12: สิ่งอัปมงคลต้องออกไป
13: น
17: ี่บ้านไม่ได้อยากจะพูดแค่สิ่งอัปมงคล
12: ก็ตอนประโยคท้ายกันมาเฟีย
13: คืออะไรอ่ะมีอีกประเด็นด้วยนะคุณป้าเนี่ยเป็นชาวบ้านในอยุธยานี่แหละอย่างที่เห็นว่ามาพร้อมกับถังพลาสติกข้างในก็ใส่น้ำมาเต็มเลยค่ะแล้วก็มาที่หน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเห็นโพลิสไลน์ไหมคือเขาก็กันไว้เนาะเพราะมันแบบเป็นพื้นที่ที่ยังต้องตรวจสอบทางด้านคดีอาจจะมีหลักฐานเรื่องของการเบียดบังเงินวัดอะไรอีกหรือเปล่าคุณป้าก็ยืนด้านนอกกันแหละแล้วก็สาดน้ำเข้าไปด้านในบอกออกไปก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมสาดไล่สิ่งอัปมงคลนี่คือในความรู้สึกและความต้องการของคุณป้าคนนี้คุณป้าบอกว่าที่สาดน้ำเนี่ยนะคะเพราะอะไรเพราะมองว่าสิ่งที่อดีตเจ้าอาวาสทำมันยังน้อยไปด้วยซ้ำที่เจอแบบนี
12: ้
13: ท่านสร้างความเสื่อมเสียความร้าวฉานให้ศาสนาอันนี้ป้าบอกนะและตั้งแต่ที่เข้ามาที่วัดก็สร้างแต่ความแตกแยกและเมื่อกี้ช่วงท้ายป้าพูดถึงมาเฟียใช่ไหมป้าบอกว่าคืออยากให้ขับไล่กลุ่มมาเฟียที่เข้ามาหาผลประโยชน์ ในวัดด้วย

0: ในวัดมีมาเฟียหรอ
1: ในวัดมีมาเฟียและมากกว่านั้นคือมันมีข่าวลือออกมาที่ป้าไม่สบายใจเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสป้าบอกว่าอดีตเจ้าอาวาสเขามีการจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่งด้วยนะเธอ
0: ในวงการพระ
1: วงการพระ
0: ขายตำแหน่ง
1: ก็มีด้วยหรอไงป้าก็แบบตรวจสอบให้หน่อย
2: เสียงสูงอ่ะพี่หนุ่ม
3: เออเหร
1: อเออนะคะ
2: โอ้ย
1: ยังไง
3: ยังไงยังไง
2: ขอให้ใจ
3: อ่ะคนอื่นว่ายังไงลูกศิษย์คนอื่นว่ายังไง
2: ลูกศิษย์เอาลิปกลุ่มลูกศิษย์ของหลวงปู่หวนดีกว่า
3: เออ
2: ท่านเป็นอดีตอีกทีนึงนะ
1: ค่ะ
2: ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสก็คือเป็นรูปแรกที่พูดว่าก่อตั้งละกันนะวัดนี้แล้วก็เรียกได้ว่าท่านน่ะเป็นผู้นำความเจริญนะหลวงปู่หวนนะนำความเจริญเนี่ยมาสู่พื้นที่แห่งนี้สร้างเป็นวัดให้ทุกคนได้มากราบไหว้สักการะขอพรอย่างนี้นะฮะก็บอกว่าอยากทวงคืนสิ่งที่หลวงปู่หวนเนี่ยเคยพัฒนาวัดเอาไว้มากมายให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างที่หลวงปู่ทำไว้เนี่ยถูกอดีตเจ้าอาวาสก็คือจะเรียกว่าอะไรอ่ะสมีใช่ไหม
3: ได้เราเรียกได้เดี๋ยวพี่เรียกได้
2: ใช่ไหม
3: สมีพี่เรียกสมี
2: ใช่ไหมสมีโชตเนี่ย
3: ครับ
2: เนาะก็คือที่ถูกจับกุมไปอ่ะให้สูญสลายไปให้หมดคือคืนความดีงา
1: ม
2: กลับมาแล้วก็เพราะว่าบอกว่าทางพอตอนที่คุณสมีโชตเนี่ยเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมีการเปลี่ยนไวยาวัจกรเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยเชื่อว่ารักษาการเจ้าอาวาสรูปใหม่เนี่ยรู้แล้วว่าต้องทำอะไร
1: อุ้ย
2: ไปฟังเสียงค่ะ
4: เราจริงๆเราไม่ต้องไปบอกอะไรอ่ะพระรู้อยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเล่นลับกันทำอะไรให้เปิดเผยใช่ทำอะไรให้เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงอย่ารับแต่คนรวยญาติโยมจนๆน่ะที่เขามาน่ะเอาคนจนขึ้นมาก่อนไอ้คนรวยมันรวยแล้วปล่อยมัน
2: ยังไง
3: ครับ
2: แล้วคราวนี้ยังมีอีกความคืบหน้าย
3: ังไง
2: เรื่องพื้นที่วัดยังไม่หมดเพราะว่าทางรักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะคะมีการเข้าไปในพื้นที่พร้อมกับทางคุณตำรวจได้มีการไปไขกุญแจนะกุฏิของอดีตเจ้าวาดนั่นแหละที่ถูกจับกุมไปเนี่ยนะเข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ยังมีการย้ายสุนัขนี่ค่ะสุนัขพันธุ์บางแก้วนับ10ตัวอยู่ในนี้อยู่เนี่ยจะอยู่ใน
3: จะ
2: กระย้ายและจะย้ายแล้วเนี่ยในกรงเนี่ยนะฮะนับ10ตัวเอาไปเลี้ยงที่อื่นโดยมีผู้หญิงที่ชื่อว่าหมวยเนี่ยเป็นคนดูแลน้องหมาอยู่นะฮะแล้วก็ยังมีข้อมูลว่าคนทำบัญชีคนสำคัญเนี่ยได้มีการตามเจ้าหน้าที่ออกไปด้วยทีมข่าวเราพยายามสอบถาม
3: ครับ
2: พี่รู้อะไรหรือเปล่ารู้เรื่องมาหรือเปล่าเงินละมันไปไหนกันอย่างงี
3: ้แล้วเป็นยังไงบ้างจะบอกไหมล่ะเนี่ย
1: อันนี
2: ้ไม่ได้พูดอะไร
3: ไม่ได้พูดอะไรแต่คนนี้ก็เป็นกุญแจสำคัญนะทำบัญชีอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดถึงบัญชีพูดถึงเรื่องเงินคุณผู้ชมครับก่อนหน้านั้นเราก็ตกใจไปแล้วนะไปค้นกุฏิท่านก็เจอเงินเป็นหลักร้อยล้านเจอทองไปค้นบ้านของศรีกาคนสนิทก็เจอทั้งเงินทั้งทองทั้งโฉนดที่ดินใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
3: ตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ท่านบอกอย่างนี้เรื่องที่ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนนะตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยนะคงจะเป็นปปง.เนี่ยไปไล่เส้นเงินว่าตกลงมีการผ่องถ่ายมีการยักย้ายทรัพย์สินต่างๆหรือเปล่าเอาไปที่ไหนแล้วผ่านมูลนิธิที่ตั้งใหม่ยังไงบ้างมันก็ต้องไปไล่เส้นเงินกันและมีคนใกล้ชิดคนอื่นได้อีกไหมขณะเดียวกันไปเจอเพิ่มเงินในบัญชีอีกมากกว่า300ล้านบาท
1: โ
3: อ้โหเยอะมากนะ
1: คุณพระ
3: คือก่อนหน้านี้ถ้าเทียบ2คนก็คืออดีตเจ้าอาวาสกับสีกาเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมูลค่าที่ตอนนั้นยึดไปก่อนก็คือ720ล้านถูกไหมล่ะแล้วนี่เจอเงินในบัญชีอีก300ล้านบาทเยอะจังเออ
2: 700บวก300เป็นพันเลยเหรอ
3: ก็ใช่ไง
2: พันล้าน
3: จ้ะ
2: 1,000 billion
3: ถูกไหมคุณผู้ชมครับแต่ทีเนี้ยตำรวจบอกว่าอันเนี้ยมันแค่เริ่มต้นมันต้องไปไล่เส้นเงินแล้วพอไปไล่เส้นเงินเนี่ยก็ต้องมาตรวจสอบว่าเดี๋ยวมันจะมีเฟสที่2และเฟสที่3ตามมาไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ
2: แต่เราอยากดูแลหัวใจพุทธศาสนิกชนนะ
3: ไม่แต่ว่าอ่ะจริงๆเนี่ยวัดเนี้ยคุณผู้ชมครับเป็นวัดเก่าแก
1: ่
3: สมัยพระเจ้าอู่ทองอายุ600
1: ป
3: ีเป็นวัดเก่าแก่มิฉะนั้นเนี่ยคุณค่าของวัดยังมีอยู
1: ่
3: อดีตเจ้าอาวาสก็ถูกดำเนินคดีไปแต่วัดยังคงมีความเป็นวัดยังคงเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนได้ก็ไปได้นะคะไปถ่ายรูปไปไหว้พระไปอะไรก็ได้แล้วถ้าจะบริจาคก็สแกน QR code
2: เพื่อความถูกต้องเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เนี่ยคนก็เห็นไหมล่ะบรรยากาศ
2: แล้วได้
3: คนยังไปอยู่ได้นะ
2: ก็ถามทางผู้รู้มาหลายคนแล้วบอกว่าเมื่อวันที่เราทำบุญใจเราเป็นสุขกุศลเกิดแล้ว
3: ใช่
2: นะคะส่วนอันเนี้ยเราก็ต้องไปไล่คนทำผิดก็ต้องได้รับผล
3: แต่ถ้าจะทำบุญก็สแกน QR code นะคะ
2: นะจ๊ะเอามาถึงเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนอะใจสลายค่ะเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนอะเด็กน้อยอายุเพียงแค่2เดือนเท่านั้นเองจากไปนะคะคุณแม่เองเนี่ยบอกว่าเออคือตื่นมาตอนตีห้าก็เห็นลูกนอนอยู่แล้วก็เออคิดว่านอนเฉยๆเออเพราะ2เดือนเขาก็จะไม่ค่อยขยับอะไรเยอะอยู่
1: แล้ว
2: แล้วก็ตื่นมาเพื่อทำกับข้าวให้สามีออกไปทำงานแล้วพอทำกับข้าวเสร็จทำไมลูกยังนอนอยู่เฉย
3: ๆอ้าวแปลกละ
2: พออุ้มขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ
3: ้ใจสลาย
2: ก็ใจสลายเพราะว่าลูกแข็งไปแล้วอ่ะ
3: เอาเสียหรอ
2: เสียเลยเสียไปแล้วนะคะเนี่ยแล้วดูเหมือนอาจจะมีลูกอยู่อีกหลายคนด้วยเนาะ
3: ครับ
2: เนาะซึ่งเนี่ยน้องคนนี้คือคุณแม่เนี่ยก็บอกว่าเออไม่คิดเลยว่าแบบน้องวัย2เดือนเนี่ยจะจากไปเร็วขนาดนี้นะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยแม่พอรู้ไหมล่ะว่ามันสาเหตุมันมาจากอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็บอกว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าประมาณ5วันก่อนเนี่ยพาลูกสาวเนี่ยไปฉีดวัคซีนไอกรนและบาดทะยักตามนัดที่อนามัยใกล้บ้านค่ะหลังจากนั้นเนี่ยลูกก็มีอาการไม่สบายแล้วก็มีไข้เนาะคุณแม่ก็เช็ดตัวให้ลูกน้อยเนี่ยตามที่คุณหมอแนะนำขณะเดียวกันตัวคุณแม่เองกับคุณพ่อเด็กเนี่ยก็มีอาการป่วยแล้วก็มีไข้เช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณแม่ก็เนี่ยในวันเนี่ยตื่นมาก็คือเนี่ยเห็นลูกนอนแล้วเราก็ทำกิจวัตรประจำวันปกติพอกลับมาก็พบว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบค่ะไปฟังเสียงคุณแม่นิดนึงค่ะ
5: ทุ่มห้าทุ่มกับเที่ยงคืนนะพี่ยังเล่นด้วยกันอยู่เลยหนูยังอัดคลิปเสียงเขาอยู่แล้วก็พอทีเนี่ยหลังที่คืนไปนิดๆนั่นแหละหนูให้เขากินนมให้กินนมเสร็จหนูก็นอนแต่ว่าหนูเอานมหนูเอาเพราะหนูกลัวลูกหนูหายใจไม่ออกแต่ทีนี้หนูคิดว่าเขาเพียด้วยเพราะเขาไม่สบายกะจะเรียกแฟนให้แต่งตัวเตรียมตัวไปทำงานทีนี้หนูก็เลยหันไปดูลูกเพราะว่าปกติเขาจะตื่นมาเล่นกับหนูเมื่อหนูอุ้มขึ้นมาคือตัวมันแข็งมันเย็นไปหมดแล้วพี่
2: เนี่ยค่ะคำแนะนำของคุณแม่เนาะทางฝั่งตำรวจสภ.ชิมพลีเองแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก็มีการเข้าตรวจสอบร่างกายของหนูน้อยเนาะก็ไม่พบสิ่งผิดปกติภายนอกค่ะขณะที่ครอบครัวก็ไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะก็นำร่างหนูน้อยเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามนะคะอย่างไรก็ตามกรณีนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตของน้องเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วเกิดจากการฉีดวัคซีนจริงหรือเปล่านั่นเองนะคะแต่ว่าเอาล่ะเราก็จะมีเหมือนกับข้อสังเกตละกันสำหรับคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนที่แน่นอนการฉีดวัคซีนลูกเนี่ยต้องพาไปฉีดเป็นประจำตามกำหนดจะมีหนังสือฉีดวัคซีนอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดลูกน้อยเนี่ยเกิดมีอาการผิดปกติแล้วผิดปกติขนาดไหนล่ะถึงจะต้องไปพบลูกเอ้ยถึงแบบเอาลูกไปพบแพทย
1: ์
2: ก็คือการมีไข้สูงเด็กเล็กเนี่ยส่วนสำคัญเลยเวลาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาจะมีไข้สูงเพราะว่าอะไรคือภูมิคุ้มกันกำลังจะทำงานนะเขาก็จะมีไข้สูงพอมีไข้สูงเนี่ยเราก็ต้องเช็ดตัวลูกแต่ถ้าเกิดว่าจุดสำคัญต้องมีที่วัดไข้เอาไว้เลยถ้าลูกเนี่ยมีไข้เกิน 38.5 โดยเฉพาะเด็กเล็กเขาจะมีระดับไข้ของเด็กเด็กเล็กเด็กกลางเด็กโตเขาจะมีจุดว่าเฮ้ยอันไหนเนี่ยเสี่ยงแต่ถ้าเด็กเล็กมากๆขนาดเนี้ย38.5
1: องศา
2: คือถ้าขนาดนี้แล้วต้องหาหม
3: อ
2: นะคะแล้วก็หมั่นเช็ดตัวเช็ดย้อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เช็ดตรงข้อพับต่างๆเนี่ยค่ะเราก็จะมีขึ้นไว้ให้นะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ว่าเออเสี่ยงขนาดไหนและถึงจะต้องไปหาคุณหมอแต่จริงๆเนี่ย
3: มีไข้ไปหาเถอะ
2: มีไข้ก็ต้องไปหาเพราะว่าการเช็ดตัวของเรากับการเช็ดตัวของคุณพยาบาลอะไม่เหมือนกันแล้วก็การให้ยาโดยเฉพาะยาลดไข้ในเด็กเล็กเนี่ยจริงๆคุณพ่อแม่บางทีอาจจะทำด้วยความยากลำบากเพราะว่ายาเขาขมจริงๆนุ้ยเคยกินแล้วเพราะว่านุ้ยเอ๊ะทำไมลูกแหวกออกมาก็ไปลองกินอุ้มขมเด็กก็เลยแหวกก็เลยเพราะฉะนั้นต้องมีบางทีอาจจะต้องให้คุณหมอหรือคุณพยาบาลช่วยการอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไข้เนี่ยมันจะชอบมาตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนช่วงนั้นเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นช่วงที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องแบบว่าสลับกันช่วยกันวัดไข้แล้วก็สอดส่องดูแลนะคะเพราะว่าไข้เองเนี่ยโดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ 1-3 วัน
3: นี่ต้องอาศัยคนมีประสบการณ์ไงเพราะว่าเป็นคนเดียวที่มีลูกอยู่ตอนนี
2: ้โอ้ก็จริงอ๋อใช่แล้วก็อดหลับอดนอนมาทุกช่วงไตรมาสการฉีดวัคซีนค
3: ่ะพี่ฉะนั้นเอามาเตือนกันไว้คุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่เตือนกันไว้ปรากฏว่าคืนนี้กลับมาคืนที่ผ่านมาตอนนี้กำลังมีหลายจังหวัดที่เตือนนะน้ำป่าไหลหลากเอาผมยกตัวอย่างเพชรบูรณ์ชาวเพชรบูรณ์บอกโหมีเตือนอีกแล้ว SMS ไซบอร์ดแคสเนี่ยเตือนตลอดเลย
2: ก็เพิ่งล้างบ้านไปนะ
3: ก็เดี๋ยวเนี่ยมาอีกแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ

0: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกสิบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Forceให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS School ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
2: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
5: ั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า BC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Crossคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
6: Give me more

0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
0: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
3: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
4: ้ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
5: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
8: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
10: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
11: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
10: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
12: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
10: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
11: ผมเป็นนักเลง
13: ที่นี่อะแม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
10: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
12: ไอ้ปู
11: ่มึงหลอกกู
12: ไอ้แดง
10: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
11: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
10: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
11: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
14: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
15: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
16: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
15: ไปได้ขนาดนี้

0: คุ้มจริง
1: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
2: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
3: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
5: อีกสักเกมไหม
3: ใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
6: Nescafe Rich Aroma
7: สูตรใหม่
8: เพิ่มกาแฟ
9: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
13: ลุงอย่าเอาความฝันของลุงมายัดเยียดให้ผมได้ปะผมถามลุงจริงๆค่ะความฝันของลุงคือการขายข้าวมันไก่เนี่ยนะลุงมีความสุขจริงๆเหรอ
14: เขาเคยบอกว่าความรักก็เหมือนกับบ้านเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยก็ต้องลองเสี่ยงดูก่อน
15: ติดตามชมซีรีส์ Moonlight Chicken พระจันทร์มันไก่คืนนี้ตอนแรกเวลา 20:30 นทางช่อง GMM 25
16: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเดลี่เวจจี้พลัสชงง่ายอร่อยด้วย
17: กลับมาติดตามข่าวแหกโค้งมีเรื่องมาเตือนเยอะๆนะเรื่องของฝนฟ้าคุณผู้ชมครับรอดูโทรศัพท์มือถือเผื่อกลางคืนแบบนี้มีเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนนะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากผมยกตัวอย่างที่เพชรบูรณ์นะครับมีเตือนเหมือนกันและที่สำคัญน้ำป่าไหลหลากมาเร็วมากเลยครับนี่คุณผู้ชมคือเพชรบูรณ์เนี่ยปักธงเหลืองน
18: ะ
17: เพราะมวลน้ำมันมานะครับแล้วก็เตือนกันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยชาวบ้านบอกโหถ้าตื่นมาดูโทรศัพท์ก็ต้องเตือนกันเฝ้าระวังข้ามวันข้ามคืนนะครับชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้น้ำสีขุ่นเลยฮะแล้วไหลเชี่ยวมากจุดนี้เรียกว่าบ้านซับชมพูบ้านท่าด้วงนะครับตำบลท่าด้วงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ฝนตกหนักทางด้านบนตกหนักอย่างต่อเนื่องเห็นสีน้ำแล้วเนี่ยหลายคนก็กังวลว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากหรือเปล่าโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำปรากฏว่าน้ำมันแรงแบบนี้มันไปเซาะโครงสร้างสะพานข้ามคลองแล้วทำให้สะพานเนี่ยคุณผู้ชมมันเกิดรอยแตกร้าวแล้วทรุดตัวลงอย่างหนักนะครับที่สุดแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะให้รถสัญจรผ่านไปมาได้นี่คุณผู้ชมก็ถ่ายภาพเอาไว้เห็นไหมฮะนี่มันกำลังจะทรุดไป
18: ในใจก็คือว่าเป็นห่วงคุณพี่คนถ่ายด้วยนะ
17: เออเนี่ยคิดอยู่ในใจเหมือนกันหรอพี่ก็กล้านะ
18: นี่ต้องขึ้นฝั่งแล้วไหมฮะ
17: นี่ฮะคือชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าสะพานเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะคนก็ติดอยู่ข้ามสัญจรไปมาไม่ได้โดยเฉพาะเด็กนักเรียนนะครับเข้าออกหมู่บ้านไม่ได้ล่าสุดช่วงบ่ายครับนายกอบต.ท่าด้วงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปพบบล็อกคอนกรีตข้ามทางถนนได้รับความเสียหายมีการนำเครื่องจักรหนักเข้าไปซ่อมแซมถนนชั่วคราวแล้วคุณผู้ชมดูมันแตก
18: แล้วค่ะ
17: โอ้โห
18: ฮะ
17: ไฟแบบนี้เลยไง
18: พอตอนยังไม่แพนขึ้นมาเราก็แบบมันฉีกค่ะ
17: ไฟอันนี้คือพังไปเลยมันก็เลยสัญจรผ่านไม่ได้ไงตอนนี้เอาเครื่องจักรไปซ่อมชั่วคราวก่อนแต่ชาวบ้านบอกว่าขอแบบจะซ่อมแบบจริงๆจังๆหน่อยได้ไหมไอ้ชั่วคราวอย่าพอน้ำมาเสร็จ
18: มันก็เป็น
17: อีกมิฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเอามาเตือนนะเฝ้าระวังกันไว้ไม่ใช่แค่คนที่ลำบากสัตว์ก็ลำบากเหมือนกันคุณผู้ชมครับอยากพาคุณผู้ชมไปดูนี
18: ่ไอ้ลูก
17: น้องหมามัน
18: แต้ม
17: จะบอกว่าแต้มติดเกาะก็ไม่ได้เพราะว่าแต้มใช้วิชาตัวเบา
18: เนี่ยแล้วมันกลัว
17: ยืนอยู่บนท่อนไม้แต่ขอโทษนะแต้มมันกลัวมันตัวสั่นเลยนะแล้วมันร้องขอความช่วยเหลือตลอดเวลาแต่เดชะบุญคุณผู้ชมครับคนเห็นแต่ว่าคนจะลงไปช่วยก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่าคุณดูจากกระแสน้ำถ้าคนพลาดมาก็คือไปด้วยเลยแต่ตัดสินใจพี่คนนี้น่าจะเป็นพี่บิ๊กวัดสว่างลงไปช่วยนะฮะคุณผู้ชมและที่สำคัญต้องเดินไปด้วยความระมัดระวังนะเราก็ลุ้นไปด้วยแล้วช่วยได้ไหมอ่ะลองไปดูครับ
19: เธอต้องใช้เชือกไหมมานี่มาลูกมาเออ
17: โอ้โหมานี่ได้ยินเสียงมันร้องไหมล่ะมันคือมันร้องดีใจอ่ะมีคนมาช่วยแล้ว
18: ค่ะมันรู้เรื่องเลยอ่ะ
17: รู้เรื่องอ่ะพี่เขาว่า
18: ดีใจนะ
17: พยายามนะจะต้องอุ้มแต่นี่มันไม่กัดนะมันไม่กัดแต่เรากลัวตอนขากลับอ่ะทั้งคนทั้งหมาเนี่ยกลัวจะ
18: น้ำหนักมันเปลี่ยนไปอ่ะ
17: แต่ช่วยได้คุณผู้ชมครับขอบคุณนะขอบคุณผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ขอบคุณบิ๊กวัดสว่างนะ
18: แล้วก็ขอบคุณพี่คนนี้แล้วเต็มรู้เรื่องนะมันนิ่งเลย
17: มันนิ่ง
18: มันไม่ดิ้นเลยอ่ะ
17: มันดิ้นก็ตกน้ำไงใครจะไปนิ่งใครจะ

0: ไม่นิ่งมันต้องนิ่งอ้าวไปรอดแล้ว
1: รอดแล้ว
0: โอ้ไม่หันมาขอบคุณเลยอ่ะ
1: โฆษณาสาธุ
0: เอออ่ะขอบคุณนะขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ทุกชีวิตรักตัวกลัวตายเนาะค่ะอ่ะพาไปที่อำเภอหล่มเก่าบ้างลมเก่าเนี่ยก็คือฝนตกหนักตั้งแต่ตีสามเลยแล้วก็ตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงมันก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าแบบนี้ค่ะหลักเข้าท่วมในพื้นที่หมู่7หมู่16ตำบลศิลาที่ลมเก่านะแล้วดูน้ำมาแรงมากคุณผู้ชมปภ.เนี่ยส่งข้อความเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลตาดกลอยเลยว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำตอนนี้ด้วยนะคะที่อำเภอหล่มสากบ้างล่าสุดเทศบาลขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนเลยประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะระดับน้ำป่าสักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ใกล้จะถึงจุดวิกฤตแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังมวลน้ำตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับประชาชนเนาะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอ้าวขยับไปที่นครราชสีมากันบ้างพาไปอำเภอด่านขุนทดนะคะฝนตกหนักแล้วตกกลางดึก
0: ครับ
2: นี่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่บ้านซับพูนตำบลห้วยบงอย่างรวดเร็วเลยค่ะมวลน้ำเนี่ยเข้าท่วมถนนไม่พอนะเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านนี่แหละที่น่ากังวลชาวบ้านหลายคนคือต้องรีบตื่นมาแล้วก็ช่วยกันยกย้ายข้าวของขึ้นที่สู่ที่สูงเลยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนี่เห็นว่าฝนหยุดตกพอฝนหยุดเนี่ยระดับน้ำมันก็ค่อยๆเริ่มลดลงชาวบ้านก็ออกมาสำรวจความเสียหายนะคะแต่ว่ายังคงต้องระวังว่ามันจะมีฝนตกมาหนักอีกไหมเนาะไม่งั้นน้ำป่ามันก็จะมาอีกละรอกหนึ่งเนาะขยับไปที่อำเภอสว่างวีระวงที่อุบลบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้น่าเห็นใจเด็กนักเรียนเธอรถติดลมไปโรงเรียนยังไงแล้วเนี่ยหนูโอ้โหนี่
1: อุ๊ยเสื้อใหม่ด้วย
2: ใช่ไหมชุดนักเรียนอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ใหม่แล้วล่ะอย่างเงี้ยมันจะโดนโคลน
2: กลัวกลับบ้านไปโดนแม่ตีโดนยายตีสิเปื้อนโคลนกันไปหมดนะอันนี้รถนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าขาค่ะตำบลบุ่งแมลงติดลมอยู่บนถนนแล้วถนนก็เต็มไปด้วยโคลนเลยเพราะฝนมันตกมาก่อนหน้านี้เนาะชาวบ้านบอกว่าอันนี้ยังโชคดีนะคะที่ไม่มีฝนตกเพิ่มคือถนนตรงนี้เป็นเส้นทางที่นักเรียนและคนในชุมชนใช้สัญจรตลอดฝนตกทีไรถนนเป็นลมแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นมานานแค่ไหนรู้ไหม26ปี
0: โอ้โห
2: เป็นมานานมากคือเด็กบางคนน่ะคือใช้เส้นนี้มาตั้งแต่เรียนอนุบาลจนโตแล้วตอนเนี้ยถนนเส้นนี้ก็ยังสภาพเหมือนเดิมเลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ชาวบ้านหน่อยนะคะ
1: ในความยากลำบากช่วงฝนนี้นะคะมีภาพน่ารักน่ารักมาปรากฏเอาให้แบบสลับอารมณ์กันนิดนึงนะคะ
2: อุ๊ย
1: นี่ภาพนี้น่ารักมาก
0: ช้างมันกลัวฝนหรอเพิ่งรู้
2: อ๋อนั่นน่ะสิ
0: แล้วทำไมมันไม่ออก
1: ฟ้าผ่าเหรอ
0: แล้วทำไมมันไปหลบอยู่อย่างนั้นล่ะ
1: มันอยากมันหนาว
0: เอาหรอ
1: เขาก็เลยบอกว่าต้นไม้ออกลูกเป็นช้างปะ
0: นี่จับเด็ดแซว
1: เป็นภาพนี้นะคะคือเป็นฝูงช้างป่าค่ะที่กุยบุรีนะคะรวมตัวกันหลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่
0: น่ารักดี
1: เนาะก็เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของช้างป่านะคะที่อาศัยอยู่ในผืนป่าที่เป็นบ้านของเขาค่ะแล้วก็เป็นการพักพิงกันระหว่างธรรมชาตินะคะกับสัตว์ป่านั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็แน่นอนดูอย่างนี้เราก็ชื่นใจ
0: มีความสุข
1: เราก็ต้องช่วยกันดูแลสรรพสัตว์แล้วก็ธรรมชาติด้วยนะคะมาภาพรวมกันดีกว่าสำหรับฟ้าฝนกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะคะบอกว่าวันนี้ฝนตกทั่วไทยอย่างที่บอกไปแล้วนะร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนกลางภาคตะวันออกนะคะก็ยังจะมีฝนตกต่อเนื่องนะคะและตั้งแต่วันที่17เป็นต้นไปคือ17 18กันยายนนี้ค่ะมีการยกระดับเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานค่ะจากนั้นฝนจะมายังภาคกลางและภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะคะตามรายชื่อบนจอด้วยและแน่นอนกรุงเทพและปริมณฑลเองก็ยังไม่พ้นความเสี่ยงนะที่จะมีฝนฟ้าคะนองนั่นเองนะคะ
0: เอามาเตือนกันไว้คุณผู้ชมครับส่วนถามอีกคุณผู้ชมจำคุณยายคนนี้ได้ไหมคุณผู้ยายที่แบบมีจำรูปได้ไหม
1: จำรูปได้
0: คนเสียเงินไป300ฉันผิดหวังมากๆเลยเพราะอะไร
1: สินไม่ได้เลย
0: เอาหัวฉันน่ะแต่ตัวใครก็ไม่รู้ยายบอกโหมันเหมือนดวงวิญญาณที่มันล่องลอยอยู่เลยอ่ะ
1: ขาหายด้วย
0: แต่คนไทยเป็นคนดีและใจดีมากๆคุณผู้ชมครับวันนี้คุณยายยิ้มออกนะยิ้มออกจริงๆ
1: เพราะอะไร
0: เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมคุณยายยิ้มออกอีกเรื่องนึงคนนี้ก็ยิ้มสวยหุ่นสวยแล้วก็เป็นคนสวยผมสวยด้วยถ้าพูดถึงผมสวยต้องคนนี้เลยครับใหม่สุคนธวาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผมสวยจริง
3: ๆสวัสดีค่ะบอส

0: เลยเช
1: ื่อบอส
0: อันนี้ก็เกือบยายแล้วเหมือนกัน
2: ยัง
0: 44แล้วค่ะ
1: ไปไม่เชื่อ
0: 44แล้วค่ะ
3: พี
0: ่แต่44ก็ไม่สะดวกแก่
3: ก็ไม่ถึง
0: 44ไม่สะดวกแก่35ก็ไม่สะดวกแก่เหมือนกันเพราะฉะนั้น35 40 50 60เราต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและวันนี้นะคะใบมี1ประโยคค่ะอยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งเป้าหมายของคุณให้สูงเข้าไว้และอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงสำคัญมากค่ะเวลาเราจะทำอะไรถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะรวมทั้งวันนี้นะคะใหม่อยากจะเชิญชวนทุกคนค่ะมาดูแลหนังศีรษะมาดูแลเส้นผมค่ะกับสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวนี้ขวดขาวโลโก้ดำแบบนี้ที่ย่อคำว่า KM KM ก็คือคุณใหม่นะคะเป็นของใหม่สุคนธวาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีใครจ้างมานั่งพูดเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะตัดสินใจคนเดียวและวันนี้บอกเลยว่าไม่อยากจะอวดแต่ขอคุยนิดนึงละกันค่ะว่าสินค้าตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คว้ามาแล้วหลายรางวัลค่ะเช่นสินค้ายอดเยี่ยมแห่งปีสินค้าดีเด่นแห่งปีสินค้าขายดีแห่งปีและอีกแบบหลายๆรางวัลเลยค่
3: ะ
0: ซึ่งถ้าจะขึ้นตอนนี้ขึ้นไม่หมด
3: ไม่หมดนะ
0: เอาเท่านี้ไปก่อนละกันค่ะ
3: ค่ะ
0: และวันนี้นะคะใหม่ตั้งใจมาเนี่ยเพื่อมาอะไรมาตอกย้ำค่ะว่าผมของใหม่แข็งแรงมากๆจนสามารถดึงกระตุกได้แบบนี้เลยค่ะเพราะอะไรคะเป็นผมจริงไม่ปลูกไม่ต่อแล้วก็ไม่ได้ใช้แฮร์พีซที่สำคัญนะคะก้าวหวีผมโชว์กลางรายการสดๆแบบนี้เพราะถ้าหากว่าปลูกนะคะหรือว่าไปต่อหรือว่าใช้แฮร์ผมเนี่ยมันจะติดต่
3: อ
0: มันจะหวีไม่ได้เลยค่ะที่สำคัญคือใหม่ให้ความสำคัญมากๆเกี่ยวกับการดูแลหนังศีรษะดูแลเรื่องเส้นผมค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าก่อนที่ใหม่เนี่ยจะแลดูผมดกและดูผมหนาแบบนี้ทุกคนย่อมมีอดีตเคยมีไหมคะ
3: มีสิคะ
0: อยากจะบอกว่าอดีตเนี่ยไม่อยากจดจำเลยค่ะด้วยความที่เป็นคุณแม่ลูก2อายุ44แล้วค่ะพูดง่ายๆว่าอีก6ปีจะ50เลี้ยงลูกเองตลอดเวลา24ชั่วโมงมันมีภาวะความเครียดความกังวลเกิดภาวะฮอร์โมนหลังคลอดเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกเองแบบนี้จนแบบหนังหัวตัวเองอ่ะมันค่อยๆแบบเห็นใสๆขาวๆจนสุดท้ายขาดความมั่นใจเสียบุคลิกภาพต้องเอาคาดผมเนี่ยมาบดบังสายตา
3: ไม่กล้าก้มหัวเลยอ่ะ
0: ไม่อยากให้คนอื่นมองค่ะอายตัวเองค่ะและต้องบอกกันเลยว่าเครียดคิดหนักค่ะแม่บ้านก็ทักแล้วว่าแบบเฮ้ยที่บ้านเนี่ยไม่มีฝุ่นนะมีแต่ผมมีอยู่ทุกที่ยกเว้นบนหัวค่ะแล้วก็ลองมาแล้วหลายวิธีเชื่อไหมคุณผู้ชมส่วนตัวสำหรับตัวใหม่เองมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงจนสุดท้ายแล้วค่ะไปศึกษาค้นคว้ามาและโชคดีมากที่ได้โรงงานที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมากๆเลยออกมาเป็นสเปรย์ผมคุณใหม่ตัวเนี้ยฉีดง่ายๆเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ขาหรือใครก็ตามนะคะคือถ้ามีปัญหาเรื่องผมค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงค่อยๆบางฉีดไปเลยค่ะไข่ดาวกลางศีรษะนะคะหรือว่าทางรถไฟหรือว่ารอยแหว่งรอยเถิกตัว M ต่าง
3: ๆไปเลย
0: ฉีดได้เลยไม่ต้องล้างเพราะว่าไม่เหม็นไม่เหนียวไม่มันไม่มีกลิ่นแก่ที่สำคัญเห็นไหมพี่ยังพูดเลยว่าหอม
3: เลยตอนนี
0: ้หลายคนพูดเลยค่ะว่าหอมที่สุดในท้องตลาดหอมฟุ้งแบบที่พี่พูดเนี่ยแหละค่
3: ะ
0: และฉีดแบบนี้เป็นประจำทุกวันเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนนะคะอย่างมีวินัยเกิดอะไรขึ้นให้ตากล้องค่ะซูมมาได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าผมของใหม่มันค่อยๆดกค่อยๆดำค่อยๆหนาค่อยๆทยอยแย่งกันขึ้นแต่ต้องใช้อย่างใจเย็นๆมีวินัยไม่มีอะไรที่แบบมันขึ้นปุ๊บปั๊บอย่าใจร้อนค่ะแล้ววันนี้บอกเลยว่าลูกผมก็มาค่ะซ้ายกลางขวาเห็นไหมผมมันไม่เท่ากัน
3: ยับเลยอะ
0: แล้วผมมันค่อยๆทยอยขึ้นใหม่ใช้อย่างใจเย็นๆแล้วมีวินัยนะคะแล้ววันนี้ค่ะใหม่มาขายความแตกต่างจากสีน้ำสเปรย์ของแบรนด์อื่นนี่คือสีน้ำสเปรย์ของใหม่สีม่วงไม่ได้ใส่สีสวยแบบนี้ได้มาจากตัวนี้เลยค่ะอัญชันใหม่เป็น CEO ที่ลงสวนเองเลือกสวนเองเลือกดอกอัญชันเองและเลือกเกษตรกรเองด้วยหนึ่งในนั้นคือใหม่ต้องการให้รายได้กับเกษตรกรชาวไทยของเราด้วยแล้วบอกเลยว่าทุกคนย่อมรู้ดีค่ะว่าอะไรไม่ดีใหม่ไม่ทำอะไรไม่เห็นผลใหม่ไม่ขายเพราะสุดท้ายแล้วใหม่ต้องเอาตรงนั้นมาใช้กับหนังหัวตัวเองด้วยค่ะวันนี้ใครก็ตามที่ส่องกระจกหรือมีใครสะกิดหรือรู้สึกกับตัวเองมานานแล้วว่าผมมันค่อยๆหลุดค่อยๆร่วงโทรเลยค่ะ02-114-1888นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อัสไซคุณใหม่วันนี้เป็นโปรเปิดใจและอยากจะบอกว่าไม่ได้ข่าวไม่ได้มาข่าวแหกโค้งเนี่ยนานแล้วว ันนี้เป็นโปรที่ถูกที่สุดคุ้มที่สุดประหยัดที่สุดซื้อ1แถม5ไปเลย
3: โห
0: เพราะใหม่ไม่รู้ว่าใหม่จะได้มาอีกหรือเปล่า
3: ค่ะ
0: ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าจัดหนักถูกสุดคุ้มสุดประหยัดสุดซื้อ1แถม5ค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้คุณได้ไปเลยค่ะสเปรย์ผมคุณใหม่1ขวดนะคะไม่พอค่ะใหม่แถมไปเลยค่ะฟรีอีก2ขวดเท่ากับว่าคุณได้สเปรย์ผมคุณใหม่ไปเลย3ขวดและ1ขวดมีขนาด100 ml 3ขวดเท่ากับ300 ml แต่วันนี้ค่ะเฉพาะ88สายแรกนะคะใหม่แถมฟรีไปเลยค่ะอีก 3ชิ้นเป็นสบู่สครับกาแฟระเบิดคีดไข่อีก3ก้อนย้ำไม่ขายให้ฟรีค่ะ88สายแรกนะคะรับไปเลยสบู่สครับกาแฟระเบิดคีดไข่3ก้อนพูดง่ายๆ6ชิ้นตรงข้างหน้าเนี่ยหมดหน้าตักนะคะจ่ายเพียง959 6ชิ้นจ่ายเพียง959และไม่พอใหม่แถมส่งฟรีไปด้วยเลยค่ะเพราะใหม่ไม่ได้มาประมาณเกือบปีนึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้น6ชิ้นนี้จ่าย959แถมส่งฟรีค่ะแค่88สายแรกที่เบอร์02-114-1888หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่อัสไซน์คุณใหม่แล้วบอกเลยว่ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะรูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้ถ้าอยากจะบอกว่าแบรนด์คุณใหม่อยู่คู่กับคนไทยมาเนี่ยเข้าสู่ปีที่4แล้วค่ะนี่คือรีวิวจริงผู้ใช้จริงไม่ใช่หน้าม้าเช็คได้เพราะเป็นคนตรงๆชัดเจนจริงหนึ่งในนั้นคือป้าบุ๋มอายุ63ค่ะก่อนหน้านั้นเขามีปัญหาเรื่องผมค่อยๆหลุดค่อยๆบางหลังใช้สเปรย์คุณใหม่อย่างมีวินัยใจเย็นๆต่อเนื่องผมของเขาเห็นไหมค่อยๆหนาค่อยๆแน่นค่อยๆทยอยขึ้นเขาใช้เช้าก่อนนอนอย่างมีวินัยนะคะมั่นใจมากขึ้นอีกหนึ่งคนค่ะคุณป้ากุลนิพาอันนี้ขอบคุณมากๆคุณป้าส่งมาบอกเลยว่าอยากให้รีวิว
1: ค
0: ุณป้ากุลนิพาอายุ61ปีปัญหาเนี่ยคล้ายๆใหม่ก่อนหน้านี้มีรอยแสกมีความแบบแหว่งเว้าโว่ต่างๆหลังใช้สเปรย์คุณใหม่เช้าก่อนนอนอย่างต่อเนื่องและใจเย็นๆบอกเลยค่ะตามภาพเห็นไหมคะว่าหน้ามาค่อยๆทยอยหนา
1: ค
0: ่อยๆทยอยมาค่อยๆทยอยเต็มเขาดูมั่นใจมากขึ้นแต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องและใจเย็นๆมีวินัยไม่มีอะไรปุบปับค่ะและอีกหนึ่งอย่างไม่พูดไม่ได้เลยค่ะสิ่งที่ใหม่ไม่ขายแต่ใหม่แถมไปเลยฟรี3ก้อนสบู่สครับกาแฟระเบิดคิดใครพูดอยู่แล้วค่ะที่แถมไปจริงๆแล้ว1ก้อนเนี่ยมีราคา590 3ก้อนไม่ขายค่ะให้ฟรีๆไปเลยค่ะตัวนี้นะคะไม่เจ็บไม่แสบไม่บาดผิวหลายคนถามว่าใช้ยังไงใช้ได้เลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายบอกเลยค่ะขี้ใครต่างๆนะคะข้อศอกหัวเข่าขาหนีบซอกคอซอกก้นผิวต่างๆที่มันค่อนข้างหมองคล้ำนะคะพอขัดไปแล้วนะคะใช้แทนสบู่ได้เลยค่ะผิวของคุณจะค่อนข้างแลดูสว่างขึ้น 1-2 สเต็ปเนี่ยเห็นไหมมันจะใสขึ้นไม่ได้บอกว่าแบบโอ้โหนะแต่มันจะค่อนข้างใสขึ้นสว่างขึ้น
2: พึ่งล้างก็คือต่างกันชัดเจนนะพี่
0: ถูกต้องค่ะวันนี้ไม่ขายเราให้ฟรีไปเลย3ก้อนค่ะวันนี้ซื้อ1แถม5ซื้อ1แถม5ไม่ได้มาข่าวแหกโค้งประมาณ1ปีแล้วค่ะคุ้มสุดถูกสุดประหยัดสุดหารกันก็ได้พ่อแม่ลูกนะคะคนที่ออฟฟิศเพื่อนข้างบ้านก็ได้ค่ะ88สายแรกเท่านั้น1แถม5กับ20วินาทีสุดท้ายค่ะ6ชิ้นนี้959 6ชิ้นนี้959และแถมส่งฟรีในวันนี้ครั้งนี้ค่ะและเรามีบริการเก็บเงินปลายทางรูดบัตรเครดิตก็ได้จองสิทธิ์ก่อนก็ได้เหลือแค่10วินาทีสุดท้ายนะที่เบอร์02-114-1888นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่แอดไซน์คุณใหม่แถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางจองสิทธิ์ได้รูดบัตรเครดิตได้เลยค่ะ6ชิ้น959เท่านั้นมั่นใจได้เลยว่าหมดเซตนี้แล้วคุณจะรักผมค่ะ
2: นี่แล้วต้องตัวนี้เท่านั้นเลยนะคุณผู้ชมแล้วเวลาผมมันแบบสวยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าดู
0: ผ่อนยาว
2: เนาะพี่ใหม่เนาะโปรวันนี้เท่านั้นเฉพาะแหกโค้งนะคะขอบคุณบอสเลยมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ต้องจองห่างกันไว้แม่
1: ใช่
2: ห
1: ่
2: างกันเนาะ
1: จะบอกว่ายังไงรู้ไหมฉีดตรงนู้นนะหอมมาถึงตรงนี้
0: ถูก
2: พี่หอมนะตรงกลางไข่ดาวแล้วนะ
1: อุ้ย
0: หลายคนชอบ
1: จอยช่วยหยิบมาให้พี่ด้วย
2: หยิบเลยค่ะ
1: ไม่ใช่โทรโท
0: รการหารกันเลย959ก็นี่แบ่งกันคนละคน
1: เ
0: ออคนละคน
1: ใช้กันได้ทางครอบครัวอ่ะโทรมาได้นะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าสมมติว่าสายไม่ว่างหรืออะไรยังไงก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับไปด้วยนะครับเอาอีกเรื่องนึงคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้70ปีคุณผู้ชมจำได้ไหมคุณยายเขาเคยไปให้ช่างภาพเสียเงิน300ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยปรากฏว่าคุณผู้ชมครับรูปที่ถ่ายออกมาคุณยายผิดหวังมันไม่ตรงปกเอาหัวฉันมาแต่ตัวคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนแบบวิทย์ถ่ายจิตวิญญาณน่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้คุณยายยิ้มได้นะลองไปดูครับ
3: เป็นช่างข้างภาพแต่งทรงให้อีกไหมชอบไหมยายชอบเนาะ
1: มาแล้วครับเทพบุตรสุดหล่อของเราคุณธิคำพรเป็นช่างภาพอิสระอายุ28ขับรถมาหาคุณยายที่บ้านเลยนะมาครบเซตไม่ว่าจะเป็นไฟกล้องคอสตูมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะทำฝันของคุณยายให้เป็นจริงแล้วถ่ายทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์อย่างที่คุณยายอยากได
2: ้
1: คือว่าเห็นภาพแล้วก็สงสารคุณยายเพราะตอนนั้นคุณยายเสียเงินไป300แต่ภาพนั้นลูกสาวกับคุณยายบอกว่ามันไม่สวยอ่ะ
2: มันเห็นอยู่ทุกวันมันก็
1: เข้าใจไหมล่ะคุณผู้ชมเปรียบเทียบเปรียบเทียบเปรียบเทียบดีถ่ายเอาท์ดอร์อินดอร์แบบนี
2: ่
1: เสียเงิน300อ่ะหัวเป็นของยายแต่ตัวเป็นของใครแต่ขอโทษ คุณทิคพรถ่ายฟรีให้ใหม
0: ่ดูดีนะ
1: สวยเลยอ่ะพอดีเด๊ะเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณยายว่าไงรู้ไหมคุณยายยิ้มนี่แหละคือภาพที่ฉันอยากได้ฟังเสียงหน่อยครับ
4: ก็ไม่อยากได้หรอกหากแต่ว่าหาอยากได้ว่าอยากได้แต่ว่าเฮ็ดแล้วสิกันแบบภูมิใจนะขอบคุณหลายขอบใจมากๆแล้วก็อายุวรรณาสุขขาพละพร้อมสีประการฟ้าผู้เจ้ากุ้งคองสาสีม้าไม่กินยังอยู่มันคนยืน
1: ครับช่างภาพสุดหล่อสุดหล่อของเราเนี่ยบอกว่าเห็นใจคุณยายมากๆนะสุดสเกลภาพคือตอนนั้นมันไม่ถูกเลยอ่ะ
0: ไม่ได้เลยเท้าก็หายไปไหนก็ไม่รู
1: ้แต่เขาบอกเขาไม่ได้ทับถมช่างภาพคนเดิมหรอกนะแต่ภาพมันไม่ผ่านเขาก็เลยมาทำให้แบบให้คุณยายมา
0: คือเอางี้นะน้องที่เป็นช่างภาพใหม่เนี่ยไม่ต้องทับถมแต่หนูว่าช่างภาพคนเก่าอ่ะเขาอย่าไปทำอย่างนี้กับใครเพราะเงิน300บาทอ่ะมันมีค่านะสำหรับหลายๆคนน่ะ
1: ถูกไหมอันนี้เหมือนเป็น AI อ่ะ
0: แล้วภาพเนี้ยก็คือบางคนน่ะลูกหลานเขาเก็บไว้เป็น
1: ถูกคนต่างจังหวัดเขาจะเก็บไว้ไงคุณผู้ชมไม่เป็นไรถ้าเป็นช่างภาพคนเดิมเราคิดว่าเอ๊ะเรายังถ่ายไม่โอเคไปเรียนฝึกถ่ายมาใหม่แล้วมาถ่ายให้คุณยายใหม่ก็ได้เอาพูดถึงนะ
2: ขอให้ช่างภาพคนใหม่งานเข้าเยอะๆ
0: เออใช่
2: อย
0: ่
2: าน่ารัก
1: ที่กำพรที่กำพร
0: เนี่ยแล้วน้องผู้ชายคนนี้
2: ติดต่อน้องเขาไปได
0: ้เออติดต่อไปได้เลยขอให้งานเยอะๆนะลูกนา
2: จ้าคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดเลยคือซีรีส์เรื่องนี้อ่ะเข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยนะคะกับวิมานอากาศ Sky Castle ตอนล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อเข้าใกล้ความจริงยิ่งขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ายิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเพราะเหมือนจะไม่มีใครไว้ใจใครได้แล้วหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นใน EP 13ฟ้าเลือกเดินตามแผนของโค้ชพิมพ์เพื่อปกป้องเพชรแม้ต้องปล่อยให้ AJ กลายเป็นผู้ต้องสงสัยขณะเดียวกันดาและวิทย์ยังคงพยายามสืบหาความจริงและเพชรเองก็เริ่มรู้สึกผิดจนพยายามหาทางช่วย AJ แต่แล้วการพบกุญแจสำคัญที่ออฟฟิศโค้ชพิมพ์กลับทำให้เรื่องราวต่างๆมันมีเงื่อนงำมากยิ่งขึ้นค่ะความสงสัยทั้งหมดจึงเริ่มพุ่งไปที่โค้ชพิมพ์เอ๊ะหรือว่าจริงๆแล้วโค้ชพิมพ์อาจจะรู้อะไรมากกว่าที่ทุกคนรู้หรือเปล่าติดตามวิมานอากาศ Sky Castle Thailand EP 14ทางช่องวัน31หรือว่าใครอยากดูย้อนหลังนะคะรับชมได้ที่แอปวันดีที่เดียวและถ้าใครอยากดูต่อเนื่องฟินๆแบบไม่มีโฆษณาคั่นอย่าลืมสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม Enjoy กับคอนเทนต์ที่คุณชื่นชอบได้ต่อเนื่องยาวๆเลยและพิเศษสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นห้ามพลาดโปรแรงเดือนกันยายนสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะจ๊ะวันนี้ถึง30กันยายนกดด่วนดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
1: วันนี้หมดเวลาข่าวแหกโค้งเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีเมื่อสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัวแขว
2: จุกหย่าวัว
0: โดยประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีง็อกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่

พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ

0: ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
1: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเวลา 11:13 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมิงฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งการเยือนในครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้กลับมาเยือนและชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเวลา 11:43 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาอาเบราประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรง

0: ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569
1: วันนี้เวลา 12:17 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทำคุณประโยชน์พระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางไม่ชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมือง
0: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569วันนี้เวลา 14:30 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569ที่หอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีประธานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปี2569รวม35คนแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไปรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร้อมทั้งประทานพระโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และคันทำดอกไม้จันทร์ของคณะนักศึกษาพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวม8รูปรับพระราชทานฉันเช้า เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์เวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารวม8รูปรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 น.นายอัธนิติดีสถาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปแล้วเวลา 19:00 น.นายอัธนิติดีสถาอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายนแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสปรุ่นที่2ประธานองคมนตรีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำเนียบองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมอบแก่ประกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มสำหรับเชิญไปมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน125เล่มศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา10เล่มและผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน222เล่มมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอัมพลกิติอัมพลและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมในพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานมีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทค ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางนครสวรรค์วัดหัวสำโรงฉะเชิงเทราวัดกรุงปรักพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนอุบลราชธานีวัดศรีจอมพลสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวเมฆฟ้าจรัมพรและคณะนายชวริตกิจธนรัตน์และคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาอุตรดิตถ์วัดศรีคิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตพิษณุโลกที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดบริษัทมงคลเอเนอร์จีจำกัดบริษัทท็อปไลน์ดิจิทัลจำกัดบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาสมุทรสาครวัดบ้านทวนกาญจนบุรีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นบริษัทพาส409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังจังหวัดสุรินทร์สมาคมธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
2: สถานการณ์ของโควิด-19 ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายลงแล้วแต่ในภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโดยรวมก็เรียกได้ว่ายังไม่ฟื้นตัวค่ะวันนี้สกู๊ปของเราจะพาทุกท่านไปพบกับบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังประสบกับภาวะค่าครองชีพพุ่งขึ้นสูงสวนทางกับสภาพเศรษฐกิจในเมืองที่กำลังซบเซาจะสังเกตได้จากร้านอาหารส่วนใหญ่ที่ต่างพากันทยอยปรับราคาขึ้นเพราะแบกรับต้นทุนค่าวัตถุดิบที่แพงขึ้นไม่ไหวแต่ความน่าสนใจก็คือยังมีร้านอาหารบางแห่งที่ยังคงยืนกรานจะขายราคาเดิมเพราะเข้าใจหัวอกคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำเหมือนกันเช่นร้านข้าวมันไก่ขวัญใจคนกลางคืนอย่างร้านพระจันทร์มันไก่หรือที่รู้จักกันในหมู่คนกลางคืนว่าร้านข้าวมันไก่เที่ยงคืนที่นอกจากจะมีรสชาติอร่อยถูกอกถูกใจทุกคนแล้วเสน่ห์ที่ชวนติดใจของร้านนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าที่มาร้านหลังเที่ยงคืนจะได้กินแบบไม่อั้นคือเรียกว่าไม่อิ่มไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวละค่ะ
3: ก็หลังช่วงเที่ยงคืนนะครับตอนที่ร้านของเราในใกล้จะปิดก็ผมอยากให้ลูกค้ากินแบบได้ไม่อั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนกินแบบเต็มอิ่มแล้วก็แบ่งๆความสุขกันไปก่อนกลับบ้าน
4: โหผมไม่สาถอยเสื้อมาใหม่ไม่เห็นผมเลยว่ะแม่ง
5: มึงเป็นใครวะไอ้เล้งเขาก็ต้องถ่ายเจ้าของร้านสิวะ
4: โหลุงนิ้วนายผมดิผมอ่ะอยู่ไปนานยิ่งกว่าเจ้าของร้านอีกนะ
5: ได้แล้วครับ
3: ไอ้เล้งไม่โม้เลยเขาวะ
6: สั่ง120บาทพี่แบงค์500ไปนะน้องคิดผิดหรือเปล่าเนี่ย
3: เจ๊เกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให
6: ้เงินทอนนะสิคิดขาดไป100นึงเน
3: ี่
6: ย
3: ใช่มั้ยครับ
6: อันนี้แค่100กว่าบาท
3: โอเคงั้นอันนี้ครับ700
6: โอเค
3: ขอโทษด้วยนะเจ๊
6: แ
3: ค่
6: เนี้ย
3: ไอ้ลีหมิงไม่ไม่ใช้เครื่องคิดเลขวะหรือก็ให้ไอ้เล้งมาจัดการให
4: ้โอ้ยเลขแค่นี้คิดในใจก็ได้ลุงลุงไม่เคยคิดเงินผิดเลยแหละครับ
3: จะ4ทุ่มแล้วไปพักผ่อนได้แล้วป่ะ
7: ลุงจ๋าค่าชายดอก 3-5 บาทนะลุงแม่บอกว่าอีก3มื้อก็ถึงมือบ๊วยลุงละ
3: ได้ปึ๊งนะ
7: ได
4: ้ลุงเดือนนี้เน็ตหมดแล้วอ่ะขอตังค์เติมเน็ตหน่อยดิ
3: แป๊บนึงลีหมิงนี่ได้ค่าเทอมมันพอดี
7: อันนี้ลุงแม่ฝากมาให
4: ้แม่หรือมึง
7: โอ้ยเล้งเอา
3: ดิดีมิงนี่ค่าเน็ต
6: จิมเก็บเงินด้วยจ้า
3: ได้เลยครับเจ้ไอเล้งเก็บเงินโต๊ะ2ด่วนเร็ว
4: ได้ครับของเจ้35ครับจานเดียวขอบคุณครับ
3: ได้เลยครับเจ้นั่งก่อนเลยไอ้เล้งรับออเดอร์
4: เฮ้ยไก่ช่วยกูหน่อยตรงนู้น
7: เออ
4: มึงเอานู้นเสิร์ฟเลย

คุณ

0: ให้ผมช่วยเลือกรถให้ไหม
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโทรเรียกเพื่อนผมมาฮัลโหลไอ้ก้องมึงมารับกูทีดิมาพระจันทร์บรรไก่อะ

0: โทษทีนะครับคุณเลยต้องกลับบ้านดึกเลย
1: ชิวๆคุณรอถึงเช้าก็ได้เนี่ยร้านผมเอง
0: นั่นเบียร์กับปฏิทินเหรอคุณ
1: ก็ทั้งสองอย่างนั่นแหละเอาไว้ให้รางวัลตัวเองวันต่อวันว่าแต่คุณเหอะเมาขนาดนี้วันนี้คงเป็นวันดีๆสิ
0: ฉลองเรื่องงานนิดหน่อยครับ
1: ยินดีด้วย

0: าข้าวมันไก่แล้วที่เหลือเนี่ยผมขอไม่ของรางวัลของคุณพรุ่งนี้ได้ป่ะ
1: คุณนี่เมาหนักกับผมเนี่ย
0: ผมหมายถึงขอเบียร์ได้กระป๋องดู

0: ขอบคุณนะฮะ
1: ชง

0: มนี่แบ่งกันกินนะอีกหน่อยมีลูกมีหลานจะได้รักใคร่ปองดองกันดีแบ่งกัน
1: ขอบคุณนะฮะ

คุณคุณไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวเลยแบตหมดอีก

0: คุณ
1: ไ
0: ปไปไปเร็วค่อยๆนะ
1: โอเคผมโอเคผมโอเค
0: คุณโอเคเลยที่ไหนนะฮะเมาขนาดนี้ค่อยๆระวังหัวระวังหัวเออมานี่มานี
1: ่คุณเมามากแล้วอะค้างที่นี่ก่อนแล้วกัน
2: ที่ไหนเนี่ย
1: บ้านผมไปค่อยๆเดิน
2: บ้านผมเหรอ
1: ใช่สิคุณรอตรงนี้ก่อน
2: เออผมรอผมร
1: อค่อยๆโอเค
0: คุณทำแบบนี้ไม่ได้ไปไปเดี๋ยวผมพาไปค่อยๆคุณ
1: ผมมานะขอแป๊บนึง

คุณ

0: เฮ้ย
1: คุณเชลไปโทษทีคุณฝากขอโทษลูกชายผมด้วยนะ
2: ผมดูแกขนาดนั้นเลยเหรอนั่นหลานผมอีกอย่างผมยังไม่มีเมียด้วยผมว่าคุณก็รู้ว่าผมเป็นอะไร

0: ณไผ่เมาล่ะแล้วผมก็ยังไม่อยากกลับด้วย
1: มันจะไม่ยุ่งยากใช่ไหม
0: ก็อย่าทำให้มันยุ่งยากดิ
1: เรื่องคืนนี้ก็ขอให้มันจบคืนนี้นะ

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
2: Oh My Fourth Concert, 16th to 18th October 2026. Tickets on sale now.

0: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
1: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: Lichen Reflection Concert.
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: สำหรับผู้ป่วยบางคนทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันเวลาร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้

0: ดูดีใช่ไหมล่ะแต่ดีที่สุดอะรอยัลคานินต่างหาก
1: เพราะไม่ใช่แค่ดีแต่ต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมด้วย
2: ลองเลิฟลองรอยัลคานิน
3: เพราะสุขภาพดีคุ้มค่าที่สุด
4: ขอกินด้วยนี
0: ่ไม่

0: ามได้
1: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: เทพไทย

0: อร่อยจังเลยเคิร์มเลยใช่ไหมล่ะชื่ออะไรอะครับ
1: แมวหรือผม
0: แมวครับ
2: จิมโบ้
1: ไม่ใช่จิมโบ
0: ้จิมโบ้จิมโบ้น่ารักจังเลยครับน่ารักจังเลยครับผมขอลองได้ปะ
1: เอาสุก
0: แกให้หน่อยดิขอบคุณครับ
3: โบถ้าเราไม่เอาเรียกคร
0: ับอร่อยใช่ไหมจิมโบกินเก่งจังเลยแล้วพ่อแกชื่ออะไรจิมโบ mm-hmm. ก็แกน่ารักกว่าไอ้นาจริงปะก็ต้องอยากรู้จักแกก่อนดิ mm-hmm. พอแล้วจิมโบ

0: อย่ามีหนี้365วันรักเธอคนเดียว
1: 3,650 วันคุณนี่คุณทำความรักเขาหายไป9ปีเลยนะ
0: จริงแหละ3,650 วันโหนี่ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยเพราะผมดูหนังจากแผ่น DVD เรื่องสุดท้ายเรื่องอะไรเลย
1: คลาสสิกเดียวแต่ผมไม่ได้ดูมานานแล้วแผ่นคงเสียแล้วล่ะ
0: หาดูในออนไลน์ก็ได้คุณ
1: ไม่ดีกว่าผมไม่อยากดูมาแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปข้างนอกพอดีอ่ะคุณจะติดรถผมไปหน้าปากซอยไหม
0: ก็คงต้องรบกวนคุณแล้วล่ะครับ

0: เดี๋ยวคุณไปรอรถสองแถวตรงนู้นนะ
1: นี่ผมถามจริงๆนะคุณไม่อยากรู้จักผมขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมว่าการเลยดีกว่าโชคดีนะครับ

0: ีแกป่าน
1: ี่ตังค่าไก่เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ
2: โอเค
3: อ้าวเจ๊หงไหนบอกไม่รับเงินเชื่อไง
2: โอ้ยมันก็ต้องแล้วแต่คนมะเนี่ยเขาซื้อขายกันมานมนานจนนมหยาดหมดแล้ว
3: ไม่ใช่เขาหล่อหรอเจ๊
2: อันนั้นก็มีส่วนนิดนึง
3: จ้าจ้า
2: เอออาทิตย์หน้าไก่ขึ้นนะที่โรงงานมันโทรมาบอกว่าน้ำมันขึ้นอีกรอบเจ๊ระเบื่อชิบเป๋งเลยไก่ขึ้นทีก็ด่าแม่ค้ากันทีนู่นไปด่านู่นเจ๊จะเป็นแค่แม่ค้านะเว้ยไม่ใช่กระทรวงพาณิชย
1: ์
2: กูจะได้มาคุมราคาไก่ได้นี่นะเจ๊นะตั้งใจเลยนะว่าถ้ามันขึ้นอีกรอบนะกูจะไปหาซื้อที่ข้างนอกแล้วจะเปิดปั๊มน้ำมันให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
1: ถ้าเจ๊เปิดจริงเนี่ยผมไปเด็กปั๊มให้เอาม
2: ะจริง
1: มากจริง
3: แหมดังใหญ่เลยนะลุงจิมวันก่อนนั้นออกข่าวด้วยท่าทางจะขายดีขึ้นละมั้ง
1: โอ้คนแน่นเลยพี่เนี่ยต้องสั่งไก่เพิ่มวันละตัว2ตัว
3: โอ้โหน่าอิจฉาน
2: ี่จะเอาไก่เพิ่มจริงหรือเปล่านี่นะถ้าคนไม่พอขายเนี่ยไม่มีใครช่วยเอาไก่ไปช่วยได้นะ
0: คนพอก็ไปได้จ้า
2: แหมแหม
1: โอ้เจ๊หงไม่มีเงินจ้างเขาหรอก
2: ไอ้เนี่ยเหรอข้าวจานเดียวมันก็ไปแล้วกับข้าวเดี๋ยวมันหิ้วไปเอง
0: แม
2: ่ก็จริงไหมล่ะ
0: จริง
1: เฮ้ยลุงแป๊บนึงนี่ๆแป๊บนึงนะลุง
0: นี
1: ่โอ
0: ้ขนมไหว้พระจันทร์ลุงเฮงๆปังๆนะเมื่อคืนไหว้พระจันทร์น่ะแม่ซื้อมาซะเยอะเลยคนก็มีอยู่แค่2คนกินยังไงก็ไม่หมดหรอกนะเอาไปแบ่งไอ้เล้งมาด้วยนะ
1: ขอบคุณมากไก่ป่า
0: แม่
1: เจ๊
2: จ้า
0: เอาไปฝากไอ้เล้งมาด้วยนะ
1: ได
0: ้ครับ
1: เจอกัน
0: เจอกันลุง
4: ไก่โลนะครับ
2: จ้า
0: สะโพกไก่ใช่ไหมครับแม่แม่ขอถุงเลยดิ
2: มองอะไรถุงอยู่นี
0: ่อ๋อ
2: เมื่อ

0: Lichen Reflection Concert.
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

0: อร่อยปากหรือไม่ลำบากใจอันไหนดีนะ
1: ทำไมไม่ทำให้มันเลือกง่ายๆหน่อย
2: จะเป็นออฟฟิศเทสดีมินิไซด์หรือจะแบบไม่ปวดหลังดีนะ
3: ใครดีนะที่ดูแล้วมั่นใจทำงานด้วยง่าย
4: ๆบางทีชีวิตก็เลือกยากแต่ถ้าเลือกปรินเตอร์ง่ายเลย
5: เลือกเมกะแทง
4: จะงานเล็กงานใหญ่ตอบโจทย์ได้หมดด้วยแท้งขนาดใหญ่จากโรงงานดูแลรักษาง่ายเลือกเครื่องปรินทั้งทีต้องเมกะแทงจากแคนนอน
6: แคนนอน delighting you always
7: สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่เคยเกิดขึ้นในวันเดียวผมออกเดินทางเพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์โฟดเองก็อยากสร้างสิ่งมหัศจรรย์ในแบบของโฟด
8: Oh My Fourth Concert 16th to 18th October 2026 Tickets on sale now
9: Like the sun 300 milliliters Be your originalOriginal number one brand Thailand 300 ml
10: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
9: It's real

0: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
1: พี่สักรูปกุญแจซอนเพื่อหนูเหรอคะ
0: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
2: ต่อให้พี่มุฟออนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้ละกัน
3: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
4: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV

0: ไร
1: ยืนใจทอยเป็นเด็กคอยลายแฟนไปได้วันที่นี่ให้แปะเลยเปล่า
0: จะผู้จัดการเองอ่ะแล้วนี่ของบ้านดาบสะพดเอาไปส่งทีไป
1: โหให้หลีไปส่งให้ดิผมยังติดค่าหวยเมียเขาอยู่เลยไม่ได้เคลียร
0: ์เฮ้ยนี่มึงทำเป็นเล่นไปมึงรู้จักบ้านเขาน้อยไปเว้ย
1: เออไม่รู้
0: เป็นเรื่องหรอก
2: ไอ้เล้งเข้ามาจะไปเอง
0: ไอ้หลีหมิงมึงจะไปได้ยังไงอันตรายไปขับขี่ก็ไม่มี
2: ไอ้โน้มมันก็ยังไม่เห็นมีเลยไปขับขี่อ่ะมันยังเอามอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนได้เลยถนนเส้นนี้นะให้มันเจอด่านสักด่านก่อนเถอะบายลีน้องรักขับเลยดีดีเว้ยลีเจอกันมึง

0: ข้าวมันไก่มาส่งครับข้าวมันไก่มาส่งครับข้าวมันไก่มาส่งครับอุ๊ยเฮ้ยไม่ได้ทำอะไรไม่เข้าใจแปลไม่ออกวางข้าวมันไก่ไว้ตรงนี้นะเออพี่เล้งลูกบ้านดาบสุพจน์นี่เขาเป็นคนหูหนวกอ๋อเออไอ้ฮาใช่ป่ะมันเพิ่งหูหนวก 2-3 ปีนี่เองเป็นโรคอะไรไม่รู้ไม่รู้จักอ่ะแล้วมันจะเรียนยังไงกูว่าไม่เรียนหรอกมั้งไม่เห็นหน้ามันมานานแล้วดาบกับเมียไม่ค่อยให้มันออกไปไหนอ่ะกูว่าอายคนแล้วพี่รู้จักป่ะก็เห็นกันตอนไปส่งหวยให้แม่มันนะหน้าตามันกูตีนเนี่ยทำไมวะมึงไปมีเรื่องกับมันมาอ๋อเปล่าอ่ะ
1: เรียกว่าไม่อิ่มไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็อยู่กับคุณจิมเจ้าของร้านพระจันทร์มันไก่ตัวจริงเสียงจริงค่ะสวัสดีค่ะคุณจิมค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเสน่ห์ของร้านพระจันทร์มันไก่คืออะไรคะ
2: ก็หลังช่วงเที่ยงคืนนะครับตอนที่บ้านของเราเนี่ยใกล้จะปิด
3: ไอ้เวิร์นเมื่อคืนหายไปไหนมาฮะ

0: กันลากว่ะ
1: แสงไฟเด็ก
2: ผู้ว่าวันไหนแต่น่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าเขาวันไหนแต่จริงหรือเปล่า
0: ครูใหญ่มึงคิดดีๆนะเว้ยอย่าหาทำอย่าไปส่งสายตาลึกซึ้งตอนนะคือทางกายภาพอ่ะมึงจัดเต็มไม่เลยเว้ยถ้าไหนที่ไหนเรื่องของมึงเลยแต่เนื้อข้างในอ่ะผิวพอ
1: กูผิวไม่เป็นวะ
0: กูจะบอกให้เซ็กแบบเนี้ยไม่ใช่ความรักมันเรียกว่าเซ็กเพียวๆถ้ามึงรู้สึกมากไปมีคนติดใจขึ้นมาหรือผูกพันขึ้นมาเนี่ยงานหยาบไหมครับ

0: มองว่าผมเปล่าไงครับมันตกใจที่เจอผมมันเลยทำหล่นแตกเองอ่ะ
1: ก็เขาบอกอยู่นี่ไง
2: ว่าไม่ได้ทำ
1: นี่ไงไม่ได้ทำก็เขาบอกอยู่นี่ไง
2: ก็ไม่ได้ทำ
3: ไอ้ลิมิต
1: บอกอยู่นี่ไง

Yaris Ativ และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: Sky Narny S to the N FanCon. Tickets sold out. Live streaming tickets still available at Thai Ticket Major.
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับ

0: จะทำได้ดิ
1: อย่าคิดว่าตัวเองไม่น่ารักลองอาบน้ำก่อนไหม
2: เติมแมวเติมใจเติมความสดชื่นกับอุอิชิกรีนทีเมโกะคอลเลกชันจะอ่านหรือดื่มก็ใจฟูรู้สึกดีทุกทีทุกขวดเลย

ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ Give me more

0: เมื่อวานนี้ที่เธอให้เด็กเอาข้าวมาส่งที่บ้านน่ะเด็กมันเอาขวดเหล้ามาเล่นพอเห็นฮาร์ดปุ๊บมันก็ตกใจทำขวดเหล้าแตกแล้วก็วิ่งหนีกลับบ้านไปเลย
1: เฮ้ยผมเปล่านะลุง
0: ไม่มีคนอยู่บ้านแล้วขวดเหล้ามันจะหล่นมาแตกเองได้ยังไง
1: ก็ผมไม่ได้ทำไงครับมาได้ทำ
2: อ้าวมาโทษคนในบ้านเขาอีกเหรอ
1: ผมบอกว่าผมเปล่าไงครับมันตกใจที่เจอผมมันเลยทำหล่นแตกเองอ่ะ
2: ขวดเหล้าวางที่เดิมทุกวันแล้วฮะมันจะหยิบทำไมทำไมต้องมาหยิบวันที่น้องเข้ามาด้วยฮะ
1: ก็ให้มันเล่าสิครับ
0: เขาเล่าให้ป้าฟังหมดแหละ
1: มึงแหละทำมึงแอบแดกแล้วมึงก็บอกเขาไปดิ
0: ก็เขาบอกอยู่นี่ไง
1: ไม่ได้ทำ
0: นี่ไงไม่ได้ทำก็เขาบอกอยู่นี่ไง
1: ก็มึงแหละทำ
2: ไอ้ลิม
0: ก็เสียบ้าไ
2: ปดิจด
1: มึงถือว่ามึงเป็นบ้าใช่ปะแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้
2: ไอ้ลิม
0: อย่างนี้นะ
3: ดาบ
1: กูไม่ได้ทำอ่ะ
2: ไอ้ลิมกูไม่เฉย
3: ดาบพี่น้อยครับขอเวลาแป๊บนึงนะครับ
2: เฮ้ยไอ
1: ก็ผมบอกไปแล้วไงว่ามันแอบกินเหล้าพ่อมันอยู่พอมันเจอผมมันก็เลยตกใจทำเหล้าแตกของมันเองอ่ะผมก็เลยวางข้าวไว้แล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแหละลุง
3: แล้วทำไมไม่เล่าให้ลุงฟังก่อนวะ
1: แล้วผมจะเล่าให้ฟังทำไมอ่ะก็คนมันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอ่ะถ้าไม่เชื่อผมอ่ะก็ไม่ต้องมาถาม
3: เออไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำดีวะแต่นี่ไม่มีอะไรมายืนยันสักอย่างปล่อยให้มึงทะเลาะกับมันแบบนั้นก็ไม่จบสักที
1: แล้วลุงจะเอาหลักฐานอะไรวะก็บอกอยู่ว่าคนมันไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะ
3: ก็รู้แต่ถ้าดาบเขาเลือกขึ้นมาจริงๆอ่ะมึงสู้เขาไม่ได้หรอก
1: เพราะว่าบ้านเราจนเหรอเขาจะทำอะไรเราก็ได้อะ
3: ลุงให้เกียรติขึ้นโรงพัก
1: ลุงกลัวอะไรวะหรือพอเขาเป็นตำรวจเหรอเขาจะทำอะไรเราก็ได้อะ
0: ที่จริงก็ไม่ได้อยากจะเอาผิดอะไรเธอหรอกนะแต่ว่าเป็นเหล้าเก็บพี่พศเขาอะขวดละ10,000 กว่าบาท
2: เดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อหลักฐานก็ไม่มีก็รับผิดคนละครึ่ง 7,000 ไหวไหม
3: เดี๋ยวผมรอเปียร์แชร์จากเจ๊หงสิ้นเดือนเดี๋ยวจัดการให้ครับ
1: ไม่ต้องก็ได้ลุงเดี๋ยวผมเป็นคนชดใช้เองครับ
0: งั้นป้าให้ผ่อนจ่ายก็แล้วกัน
1: ผมขอทำงานใช้หนี้แทนได้ไหมครับ

0: นี้เข้าหมดแล้วครับอันนี้มีคนจองไว้แล้ว
1: ผมไม่ได้อยากกินข้าวแค่อยากได้เบียร์สักกระป๋องได้ไหมครับแล้วคนในร้านไปไหนหมดอ่ะคุณ
0: ยังไงกลับบ้านแล้ว
1: คุณนี่เป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ที่ชิลที่สุดแล้วมั้ง
0: คุณไม่เห็นผมตอนชิลวะสิตอนคนเต็มร้านนี้คนละคนกันเลย
1: เราคนนั้นน่ะเขาเป็นคนยังไงครับ
0: พ่อค้าธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละหน้าก็มันเนื้อตัวมันแต่กินไก่เราโคตรเหนื่อยไปต้องมาเห็นเองแล้วกัน
1: คุณพูดแล้วนะแล้วนี่คุณไม่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมเลยเหรอ
0: แล้วคุณมาที่นี่ทำไมถ้าคุณแค่อยากกินเบียร์คงไม่ต้องมาร้านผมก็ได้มั้ง
1: ผมแค่อยากได้เพื่อนกินเบียร์
0: อย่างคุณนะไม่มีเพื่อน
1: มีเดี๋ยวคุณแต่มันอยู่ที่ว่าอยากกินกับใครมากกว่า

0: ของคุณน่ะคุณทำตกไว้เมื่อคืนก่อน
1: แล้วถ้าเกิดผมอยากทำตกไว้อีกอ่ะ
0: ผมบอกแล้วไงว่าเรื่องคืนนั้นก็แค่คืนนั้น
1: เคคุณงั้นถ้าเกิดผมสมัครเป็นพนักงานร้านคุณนะพร้อมสัมภาษณ์เสมอครับคุณจะสั่งผมกี่รอบก็ได้
0: คุณเชื่ออะไร
1: เวิร์นนึกว่าคุณจะไม่ถามสลับ
0: โอเคเวิร์นต่อไปนี้คุณกับผมก็ไม่ใช่คนแปลกหน้ากันแล้วนะ
1: แล้วไงครับ
0: ทำงานกับผมอ่ะกฎของผมก็คือคนรู้จักกันเขาจะไม่ทำในสิ่งที่คนแปลกหน้าเขาทำกัน
1: เช่นอะไรอ่ะครับ
0: ก็เช่นเรื่องเมื่อคืนก่อน
1: แล้วจะให้ผมเรียกว่าอะไรดีครับเจ้านาย
0: จิมแต่ใครๆก็เรียกผมว่าลุงจิม

0: ี้พี่เหวินเขาจะมาช่วยงานที่ร้านตอนมึงไม่อยู่อ่ะ
1: นี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีมาก
1: กินด้วยกันไหมครับ
2: ไม่เป็นไรครับ
0: อะไรกูเช็ดอยู
1: ่กูเช็ดอยู
2: ่กูเชี่ยเอามาให้ผม 3,000 เลยผมจะรีบไป
1: แปลวท้องอ่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
1: Samsung ประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
0: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
2: สวัสดีครับ
3: เธอกินขนมปังอยู่เธอ
2: กินขนมปังอยู่รีบวิ่งลงมาไม่ทันไง
3: หน้าที่หล่อนจะต้องเดินไปเดินมาเอามึงไปเดินคนเดียวให้รอบ
4: ๆเล่นหูเล่นตากับกล้อง
2: เล่นใหม่เหรอ
3: พี่ปิงปองก็บอกให้มึงไปเดินให้รอบซะจะได้แบบไปเดินแฟชั่นวีคอะไรให้เต็มที่มันจะได้มาจัดรายการแทน
4: ก็เดี๋ยวก็ไปไหมเหรอ
2: เดี๋ยวไม่ได้ไป
4: เดี๋ยวไปอีกนี
2: ่เดี๋ยวไปทำงานกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไง
3: อะไรกับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล
5: หล่อมากนะแม่
3: จริงเหร
2: อหล่อปีนี้53ประเทศหล่อทุกคนเลยแม่
3: ใครจัดอีกอะ
2: ก็ที่
3: ตู้กับข้าวเหรอ
2: เออภูเก็ต
3: ตู้กับข้าวที่อร่อยๆนะ

0: ใช่พี่กบพี่ครีมเป็นโฮสต์ปีนี
1: ้
2: ท่านผู้ชมฮะวันนี้เรื่องพระเรื่องเจ้าเยอะพอสมควร
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: ต้องเห็นไหมล่ะ
3: ไม่ใช่อย่าไม่ใช่เขาออกมาพูดแล้วไม่ใช
2: ่ก็ใช่ไงก็งงก็วันนี้บ่อยท่านพระอาจารย์บอกพระวัดที่มาบอกอ้อยวัดมดดำไม่ได้ไปค่ะให้อีน็อตไปแทนค่ะ
1: ก็เคยไปเหมือนกันไม่ใช
2: ่ไปแป๊บเดียว
0: อ่านแฉเขาบอกว่าคือพี่วัดจริงๆเขาไปวัดเยอะแหละเขาทำรายการขาช
2: าพังรายการจะทำ6เดือนพูดตรง
1: ๆ
2: รายการจะทำ6เดือนเดือนหน้าครบ7ปีอ่ะ
1: น
2: ั่
1: นนะ
2: ก็คิดดูสิ
0: ก็ต้องไปทั้งวัดทุกประเทศอ่ะ
1: นั่นแหละปีละ56เทปคูณเข้าไปแล้วกันไปกี่วัดอ่ะ
2: ใช่ไหมอ่ะ
1: คูณเข้าไปดิ
0: ทั้งวัดไทยวัดเทศไปมาหมดแล้ว
2: จนในที่สุดจะบอกโอ้โหถ้าสมมติทำแล้วแบบยาบ้าอย่างนี้กูกลับไปปีนเขาดีกว่า
1: ไม่เข้าวัดดีกว่าเนาะ
0: ไปทำนาคาอย่างเดียวเนาะ
2: ท่านผู้ชมมาแต่อันนี้ก็ไป
1: นี่ก็ไปอันนี้ก็เคยไป
2: อันนี้ฉันก็ไปก็คือไปตอนนั้น
1: แจ็คก็ไปนี
2: ่ไปแต่งหน้าไปแต่งหน้า
0: พี่น้องฉัตรไป
2: แต่งหน้ายายฉัตรไปแต่งหน้าน ี่
1: ใช่ไหม
2: พระแม่ธรณีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเชื่อไหมในที่ประชุมที่ที่ประชุ
1: ม
2: ก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวอะยังไงรู้ไหมอีโปรดิวเซอร์ฉันอีเมย์แม่คะหนูขอเสนอคอนเทนต์แรกของมึงละพระแม่ธรณีร้องไห้ค่ะบอกอ๋อมึงก็ร้องไห้กูไม่ชอบทำอะไรเศร้าๆกูไม่ชอบทำอะไรเศร้าๆมึงไม่มึงก็ไปร้องไห้มึงก็ไปทำคนเดียวสิอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นกูได้ไปทำอีกนะก่อนเป็น
1: ไม่งั้นจะได้อีกใช่ไหม
0: ไม่งั้นได้อีกเทปนึงแล้วนะ
2: ได้อีกเทปนะเพราะมันคอนเทนต์อย่างที่ฉันเล่าไงว่ารายการขชาภาไปต่อมันเป็นรายการที่โฆษณา
0: เยอะ
2: แต่
1: ลูกค้าเข้าเยอะ
2: คอนเทนต์มันตันก็ต้องยอมรับตรงๆโฆษณาเยอะ
0: แต่คอนเทนต์ดาราไปอะไรดาราเนี่ยตอนนี้
2: จริงๆท่านผู้ชมฮะหนึ่งคดีที่คนติดตามเยอะคือคดีสมีโชติกับศรีกาเอ๋คดียักยอกทรัพย์เงินวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะแห่งพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละวันนี้ความคืบหน้าเนี่ยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความผิดปกติของทรัพย์สินแล้วก็มูลนิธิของนายโชตินะฮะที่จัดขึ้นมาคือเขาเปิดมูลนิธิเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งมีข้อมูลว่าจากพฤติการที่ตรวจสอบเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินเขาเนี้ยอาจจะมีการฟอกเงินแล้วก็มีลักษณะบางประการเนี่ยคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุแล้วก็ชุดจับก็คือชุดเดียวกับวัดพระบาท
1: เดียวกันเลยใช่ไหม
2: ชุดเดียวกันเลยค่ะแต่อันเนี้ยเงียบกริบถูกต้องไหม
1: ไม่ให้ไหวตัวทัน
2: ไม่ให้ไหวตัวทันเลยอันนี้ไม่ไหวตัวทันเพราะอะไรเก็บเงินเก็บทองไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ทันสักอย่าง
2: แสดงก
1: ็กินข้าวเช้าอยู่เลย
2: เงิน
0: วัดเลย
2: เงินสดยังอยู่เต็มวัดอยู่เลย
1: ทองคำอีก
2: ทองคำพันกี่บาท
1: พัน
2: บาทโอ้ถ้าพันกิโลมันเยอะไป
0: รวมแล้ว
2: พ
0: ันบาทสี่กว่าร้อยล้าน
2: วันนี้700กว่าค่ะรวมแล้ว
0: พระ
1: มูลค่าทั้งหมด700
2: ล้าน
1: ตอนนี้700แล้ว
2: ตอนนี้รวมแล้วตอนนี้700กว่าแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเราทำคดีอย่างตรงไปตรงมานะฮะพยานหลักฐานโดยทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยก็ได้มีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินไปก่อนหน้านี้แล้วขณะนี้กำลังรอข้อมูลเพิ่มเติมจากปปง.เพื่อนำมาประกอบกับดำเนินคดีกับบุคคลอื่นๆที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยย้ำว่าการดำเนินคดีเนี่ยจะมีการขยายต่อไปในเฟส2แล้วก็เฟส3นะคะตามที่ผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยได้เคยระบุไว้สำหรับทรัพย์สินตอนนี้เป็นสมีโชตนะฮะก็คือนายอติโชตที่ตรวจยึดเพิ่มได้ค่ะพบเงินในบัญชีอีกเป็นจำนวนมากนะคะโดยยอดเงินในบัญชีที่เคยแจ้งไว้ไปก่อนหน้านี้มูลค่า300ล้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของเซียนพระหรือบุคคลอื่นๆที่มีข่าวอาจจะถูกเรียกมาให้ปากคำนั้นน่ะตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับใครเพิ่มนะคะแต่มีผู้ที่ให้เบาะแสแล้วก็ข้อมูลเนี่ยทยอยเดินทางเข้ามาพบเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องคือเงินสดอย่างเดียว300เงิน
1: ไม่รวมทองอีกเท่าไหร่
2: เขาบอกว่าเงินในบัญชีอ่ะ200บัญชีธนาคารนะ
1: ส่วนตัวด้วยใช่มั้ยมันมีส่วนตัวด้วยใช่มั้ย
2: 250แล้วเก็บเงินสด
1: ในวัด
2: ในกุฏิอีก100นึงแล้วก็ทองอ่ะอีก 1,000 บาท 1,000 บาท
0: ก็เป็นแท่ง
2: ๆเอาง่ายๆทอง 1,000 บาทเนี่ยก็
1: เท่าไหร่ก็คูณ 70,000
2: ไปแต่ตอนนี้เค้าทําให้รู้นะทองกิโลอ่ะ
1: แค่นี้เอง
2: นิดเดียว
1: แค่นี้เอง
2: ทองกิโลเนี่ยมันแค่นี้เองจริงๆนะ
1: ม
2: ันหนักเกิน 1,000 บาทก็1ตันนะเนาะ
0: แท่งละ1โลอ่ะเนาะ
1: นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีความจริงฝั่งอดีตพระลูกวัดนะครับเริ่มปรากฏขึ้นนะครับเมื่อผู้ใช้บัญชี Facebook โปรพร้อมนะครับซึ่งเป็นอดีตพระภิกษุที่เคยบวชเรียนแล้วก็รับใช้ใกล้ชิดอดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความเปิดเผยเบื้องหลังพฤติกรรมของสมีโชติถึง10ข้อหลักครับที่แสดงให้เห็นว่าอดีตเจ้าอาวาสรายนี้เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์แล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาโดยตลอดครับโดยบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยจนวันที่ผมสึกออกมาสมีโชตินั้นมีพฤติกรรมไม่เหมาะเลยครับ

0: ึงก็เคยไม่เคยบิณฑบาตเลยสักครั้งเดียวทั้งที่เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์ครับสองนะครับไม่เคยลงทำวัดเช้าวัดเย็นนี่ไม่เคยทำร่วมกับคณะสงฆ์สักครั้งทั้งที่ก็เป็นหน้าที่หลักของสงฆ์เช่นเดียวกันสามครับไม่เคยแสดงความนับถือหลวงปู่หวน
1: ก็คืออดีตเ
0: จ้าอาวาสและยังไม่ต้อนรับลูกศิษย์คนใกล้ชิดหลวงปู่หวนด้วยเลยนะฮะสี่นะวางตัวเด่นดังยึดพื้นที่วัดบางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับ5ครับยุยงลูกศิษย์ตัวเองให้ต่อต้านศิษย์สายหลวงปู่หวนก็คืออดีตเจ้าวาดคนก่อนนะครับอย่างเห็นได้ชัด6ครับหลังจากสิ้นหลวงปู่หวนเนี่ยก็ได้ทำการกดดันขับไล่พระแล้วก็ศิษย์หลวงปู่ออกจากวัดจนหมดโดยไม่ใยดีครับ7นะครับช่วงเวลาที่สังขารของหลวงปู่ยังอยู่ในช่วงจัดงานพิธีศพเนี่ยก็ไม่เคยกระทำการใดๆให้เห็นว่าเป็นสิ่งเหมาะสมที่เป็นลูกวัดและศรัทธาของหลวงปู่เลยแถมยังกีดกั้นศิษย์คนสนิทของหลวงปู่เนี่ยไม่ให้เข้าไปจัดการในพิธีด้วยครับ
1: วันก่อนเล่าสมีโชติเมื่อก่อนเป็นหมอดูนะเมื่อก่อนสมีโชติเพิ่งมาบวชตอน2540กว่าๆเนี่ยก็คือพวกมาบวช2540กว่าเมื่อก่อนเป็นหมอดูทรงเจ้าอยู่แถวลาดพร้าว
0: อ๋อดีเป็น
1: เขาบอกเป็นหมอดูทรงเจ้าอยู่แถวลาดพร้าวเนี่ยแหละแล้วปรากฏว่าเช่าคอนโดอยู่มีเมีย
0: มีเมียอยู่แล้ว
1: มีเมียจนวันนึงตัวเองก็เดินทางไปที่อยุธยาแต่ว่าพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าศรัทธาเขาว่าอย่างนั้นก็ศรัทธาในวัดพุทธไทยสวรรค์เอาจริงแล้วหลวงเจ้าอาวาสเดิมเนี่ยท่านอาวาสเดิมหลวงปู่หวนเนี่ยหลวงปู่หวนเนี่ยเขามีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลลูกศิษย์ลูกหาของเขาเองเนี่ยก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเขาอยู่แล้วโชติจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนโชติเนี่ยทำไมคนถึงขึ้นโชติเยอะโชติก็คือหมอดูคน
0: ก็คือดูดวงแม่น
1: ถามว่าอยู่แถวไหนอยู่แถวลาดพร้าว
2: อยู่แถวลาดพร้าวเมื่อก่อนด้วย
1: เพิ่งบวชปี2540ถ้ามันจะไม่41 42
0: ประมาณ41 42
1: 41 42ก็เมื่อ20กว่าปีก่อนถูกต้องไหมโชติมาบวชปุ๊บทำไมคนถึงขึ้นเยอะโชติก็เริ่มดูดวงโชติเริ่มดูดวงโชติก็คือเอาง่ายๆก็คือ
0: ดูดวงก็ดูดวงอยู่กับตัว
1: อย่างฉันไปเนี่ยกว่านั้นฉันว่าฉันไปถ่ายอะไรกันฉันรอโชติกว่าจะได้เจอโชติห้าโมงฉันได้เจอทุ่มสองทุ่มนะ
2: โอ้ดูดวงอยู่หรอแม
1: ่ลูกศิษย์เขาเยอะมากลูกศิษย์เขาเยอะมากแล้วคือเอาง่ายฉันไม่แปลกใจว่าเงินอ่ะที่คนถวายกันที่ไปเจอในกุฏิเป็นร้อยอ่ะฉันว่าแต่อย่างฉันเองก็คือเวลาไปถ่ายตามฉันก็จะให้อยู่แล้วว่าค่าสถานที่หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉันถือว่าเป็นอย่างน
0: ี้แต่บริจาควัดไม่ได้
1: ก็คือบริจาควัดก็ให้ส่วนตัวนั่นแหละแต่ก็คือเอาตรงๆก็คือมอบให้ฉันก็ถือว่าเหมือนกับเราจ้างดาราฉันก็ถือว่าถ้าจ้างดาราฉันก็ต้องจ่าย
0: วัดแต่ผ่านพระอ่ะ
1: ถูกต้องป่ะเราจ้างดาราออกรายการฉันก็จ่ายเงินแต่อันนี้คือไปถ่ายรายการฉันก็จ่ายเงินคือยังไงก็จ่ายเงินอ่ะ
0: ก็เป็นค่าสถานที
1: ่ก็คืออย่างฉันยังใส่หมื่นหนึ่งเลยอ่ะถูกต้องไหมครับปรากฏว่าสมีโชติเนี่ยก็แต่งงานเขาก็มีความรู้เขาบอกไม่ใช่แค่ดูดวงอย่างเดียวนะเป็นคนทรงด้วยเป็นคนทรงเจ้าแบบเหมือนเป็นคนทรงเป็นร่างทรงเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บสมีโชติก็เลิกกับเมีย
0: เลิกกับเมีย
1: เลิกกับเมียคนนั้นเนี่ยเลิกไปแรกๆอ่ะเขาบอกตอนมาบวชอ่ะเมียก็ยังมาดูแล
0: ย
1: ังมาดูแลแต่ก็คือบวชตอนนั้นคนก็เริ่มเห็นว่าเออสมีโชติเนี่ยเอาง่ายๆไม่มีหรอกน้อยคน10คนทุกวันนี้จะไปปฏิบัติธรรมที่วัดเนี่ยมันน้อยแล้วมันมีแต่ไปมูถูกต้องไหมล่ะ
2: ขอไปมู
1: ไปเสริมดวงอ่ะไปอะไรอีกทุกวันนี้ไปดูดวง
0: ไปดูดวงไปขอ
1: ไปดูดวงไปขอเลขอะไรอย่างเงี้ยก็คือจุดประสงค์ของการเข้าวัดมันเปลี่ยนไปแล้วถูกต้องไหมปรากฏสมีโชติเนี่ยแรกๆดูดวงแม่นดูดวงแม่นจนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมามีการทำพระวัตถุมงคลจริงๆจตุคามรามเทพเนี่ยเขาทำกันตั้งแต่สมัย
2: นาน
0: แล้วคุณพันนุ่น
1: คุณบ้านเมื่อก่อนจตุคามรามเทพก็มีคนที่ชื่อโกพองที่เขาอ้างว่าเขาเป็นร่างทรงของจตุคามรามเทพเดี๋ยวเข้าๆออกๆอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วจตุคามรามเทพเนี่ยเขาทำขึ้นมาจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมฉันพยายามไปหาประวัติมาเพื่อที่จะเล่าในออนไลน์ปรากฏว่าจตุคามคือตอนนั้นน่ะนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนักเลงมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่อะไรอย่างเงี้ยตำรวจรู้สึกตอนนี้ฉันเสียชีวิตไปแล้วฉันชื่อสรรเสริญก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะแก้ดวงยังไงจะแก้ดวงเมืองเพราะว่า
0: ให้เมืองมาสงบหน่อย
1: ให้เมืองมาสงบหน่อยเป็นเมืองนักเลงเป็นเมืองอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ถูกต้องไหมทำไมแบบว่ามีแต่การฆ่ากันตาย
0: โจรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อ่ะตอนนั้นเขาว่าอย่าง
0: น
1: ั้น
0: โจรเยอะ
1: นครศรีธรรมราชเมื่อก่อนเราก็ยังไม่คิดจะไปเที่ยวกันเลยถูกต้องไห
0: มน่ากลัว
1: มันน่ากลัวพูดถึงนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่ากลัวทั้งที่เป็นเมืองสวยอาหารอร่อยทุกอย่างดีหมด
0: วัฒนธรรมมีหมด
1: แล้วก็อย่างที่บอกที่นครศรีธรรมราชเนี่ยพราหมณ์มาก่อนพุทธนะเราอย่าลืมนะพราหมณ์เนี่ยมาก่อนพุทธนะปรากฏว่าเขาก็เลย ไปเอาคิดอยู่อ๋อที่ที่เจดีย์อ่ะมีจตุคามรามเทพอยู่ก็เลยเอาจตุคามรามเทพแล้วก็พระราหูแล้วก็12นักษัตริย์มาสร้างเป็นศาลหลักเมืองอ่ะเพราะฉะนั้นคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจคนที่มีวาสนาหรือคนที่แบบว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงไปมูกันที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเราเห็นคนใหญ่ๆในบ้านในเมืองเนี่ยเขาถึงไปมูที่นครศรีธรรมราชเพราะว่าเขาก็เหมือนแบบเป็นการอัญเชิญจตุคามรามเทพแล้วเขาก็สร้างจตุคามรามเทพตอนนั้นน่ะที่เป็นกลมๆๆที่เขาหากันอ่ะรุ่นนั้นอ่ะ
0: ที่แพงๆอ่ะ
1: ใช่ไหมนั่นตอนแรกเขาสร้างแจกนะเขาสร้างแจกทหารตำรวจนึกออกป่ะเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจปรากฏว่าสมีโชติเนี่ยที่จริงแล้วก็จบไปแล้วการสร้างจตุคามก็มีคนคนหนึ่งชื่อโกผ่องโกผ่องก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเข่าทรงก็เลยมาร่วมทำกับสมีโชติในการทำจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์ก็เลยมีจตุคามรามเทพถามว่าจตุคามรามเทพไหนโต๊ะกลมค่ะ
0: เฮ้ย
1: นั่นแหละค่ะที่ปังปังปังปังปังกันอยู่นั่นค่ะจตุคามรามเทพอยู่ตรงนั้นค่ะ
2: โอ้หน้าจตุคามเลยอ่ะ
1: นั่นแหละค่ะโต๊ะกลมๆแต่ขาดตรงนั้นคือจัตุคามรามเทพถ้าสมมติเห็นคลิปน่ะที่มีใบสองใบสีวางๆอยู่
2: พอดูเห็นเขาจุดธงจ
0: ุ
2: ด
0: เทียนนั่นเหรอ
1: นั่นคือจัตุคามรามเทพอยู่ตรงนั้นค่ะ
2: โอ้โหนี่ไงที่ใช่ไหมที่มีไฟอยู่ตรงน
1: ั้
2: น
1: เห็นไหม
0: แล้วก็ทำต่อหน้าองค์ท่านเลยนะก็สมควรแล้วล่ะ
1: อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือทางเข้าเขาคือเขาไปวุบเขาจะให้ไหว้พระแม่ธรณีก่อนพระแม่ธรณีแล้วก็จะมีจตุคามรามเทพแล้วถึงจะมีซอยซอกเล็กๆอย่างเงี้ยเดินเข้าไปหาเขาเนื้อออกป่ะอันนี้กูตรงที่ตรงที่เขานั่งแล้วท่านผู้ชมฮะวันนี้จากปากหลวงปู่นะฮะจากจริงๆแล้วเนี่ยจากปากหลวงปู่เนี่ยสมีโชติได้มอบปัจจัยในการสร้างมหามนตบแค่เพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรหลวงปู่อีกเลยนะฮะสิ่งที่ปลูกสร้างที่หลวงปู่สร้างไว้หลายต่อหลายอย่างเนี่ย
0: โดนทุบออกซะด้วยนะ
1: ไอ้นี่ทุบออกหมดเลยทุบออกหมดเลยอาจด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็สอนให้คนเนี่ยเอาจริงๆที่จริงวัดก็คือพระพุทธเจ้า
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องไหมพระศิวลีพระสารีบุตรอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ปรากฏว่าเนี่ยก็คือให้คนนับถือองค์เทพ
0: มากกว่าพระ
1: ให้มากกว่าพุทธนะฮะแล้วก็แล้วในที่สุดเขาเนื่องจากเขาเป็นคนทรงมาก่อนก็อยู่ในเดรัจฉานวิชานะครับอย่างที่บอกว่าอีกอย่างนึงที่ทำให้คนไม่เคยจะนับถือคนคนนี้ตั้งแต่แรกถึงจะไม่มีเรื่องอุบาทแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยคิดจะนับถือดีเพราะว่าบุคคลนี้กระทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นพระเลยนะฮะอย่างองค์จตุคามรามเทพเนี่ยท่านเป็นเทพที่ดีนะครับแต่เขาอยู่ที่ใต้เขาอยู่ที่ใต
2: ้
1: ถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มากนะคร
2: ับ
1: ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับแต่เสียดายที่คนเอาท่านมาเนี่ยปรากฏว่าเอามาแสวงหาผลประโยชน์ดันกระทำตัวเลวทรามจนแบบว่า
2: เอ่ยไม่ได้เลยนะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะถูกเผยแพร่ออกไปนะคุณผู้ชมเนาะก็มีประชาชนและศิษยานุศิษย์ของวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็วิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็ต่างรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นด้วยว่าการจับกุมสมีโชติครั้งนี้ถือเป็นการปัดรังควานปัดกวาดล้างสิ่งแปดเปื้อนนะฮะออกจากวัดนะฮะที่เป็นวัดอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ซะทีค่ะ
1: ท่านผู้ชมฮะวันนี้คนก็ที่จริงแล้วก็คือคนไปพูดถึงวัดจุฬามณีกันเยอะเหมือนกัน
0: พุ่งเป้าไปที่
1: ก็คือณตอนนี้หลวงพ่ออิฐก็คือเรื่องของเรื่องอย่างที่เมื่อวานเราเล่านั่นแหละบ่อยท่าประจันไลฟ์สดบอกวัดเนี้ยดังได้เพราะมดดำไปบอกบอยมดดำไปยังไม่ถึง20นาทีเลยอย่ามดดำนักเลยบอยนึกออกไหมฮะ
0: จริงดังเพราะองค์ท่านจริงองค์
2: ท้าวจตุคาม
1: เอาจริงนะ
2: พระเวสสุวรรณ
1: ดาราไปกันทั้งเกือบทั้งวงการ
0: ไปเยอะไปเยอะ
2: หลายคนก็ไป
1: ดาราไปกัน
2: เรายังเคยไป
0: ก็คนหนึ่งที่ไป
1: ก็มึงไปถ่ายพร้อมกูนะ
2: ใช่ไงกับแม่
1: แล้วกูขึ้นรถเร็วไหมล่ะ
0: อ๋อแฉไปร่วมสร้างพระไงคะ
1: ไม่ใช่แฉค่ะมึงกับอีฝนค่ะ
0: แฉไปร่วมสร้างพระเวสสุวรรณ
2: ไงคะสองล้านกันกับแม่แป๊บนึงวันนั้น
1: ก็คือ2ล้านเนี่ยไปสร้างกันตอนนั้นอ่ะทำกันอ่ะท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าประเด็นคือวัดจุฬามณีเนี่ยเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของข้อมูลคำใบ้บนโลกออนไลน์จนทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดว่าวัดดังแห่งนี้มีคดีอื้อฉาวเกี่ยวกับวงการสงฆ์ก็คือบอยท่าพระจันทร์นั่นแหละได้ออกมาไลฟ์สดแต่เขาก็แก้ทุกอย่างหมดแล้วนะคะถึงพฤติกรรมของพระในวัดดังแห่งหนึ่งโดยระบุว่ามีวัดหนึ่งนะฮะพฤติกรรมหนักกว่าเคสของสมีโชติซะอีกและควรเป็นหนึ่งวัดที่ต้องถูกเข้าไปตรวจสอบหลังจากนั้นปุ๊บโลกออนไลน์ก็ได้นำประเด็นนี้ไปโพสต์ขยี้ต่อพร้อมบอกใบ้พิกัดด้วยการบอกวัดดังแถวอัมพวานะฮะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยแหละแต่พอวัดดังแล้วก็อัมพวาชาวเน็ตพุ่งไปที่วัดอะไรวัดจุฬามณีซึ่งเป็นแลนด์มาร์คเอาง่ายๆเขาไปตลาดอัมพวา ก็ต้องไปแวะไหว้ท้าวเวสก่อนถูกต้องไหม
2: ครับ
1: อย่างสมุทรสงครามเนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองยักษ
0: ์
1: การบูชายักษ์เนี่ยเขาจะบูชากันเยอะและอีกอย่างจะมีกุมารทองสองอะไรจุกกับอะไรนะชื่ออะไรสองกุมารทองพี่น้องอ่ะที่คนไปกันอ่ะนะฮะแล้วก็วัดจุฬามณีเนี่ย
0: ซึ่งญา
1: ติเปิดลือสะพัดว่าตำรวจเตรียมบุกคนวัดแล้วล่ะ
0: ครับผมเมื่อชื่อเสียงวัดเสียหายนะครับวยาวัชกรแล้วก็กลุ่มลูกศิษย์วัดจุฬามณีนะครับก็ออกมาปฏิเสธข่าวด่วนนะครับโดยให้ข้อเท็จจริงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับทางวัดเนี่ยจัดสร้างวัตถุมงคลเองตามระเบียบคณะสงฆ์อย่างถูกต้องไม่เคยปล่อยให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเข้ามาจัดสร้างเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวลูกศิษย์วัดนะครับให้ข้อสังเกตว่าเมื่อประมาณปี2014ถึง2015นะครับเคยมีกลุ่มบุคคลแล้วก็เซียนพระนอกวัดเนี่ยเข้ามาขอหลวงพ่อก็คือหลวงพ่ออิฐเนี่ยนะครับเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลครับแต่ว่าหลวงพ่อตอนนั้นเนี่ยปฏิเสธไปแล้วก็ไม่อนุญาตนะครับจึงอาจทำให้คนกลุ่มนั้นเนี่ยไม่พอใจแล้วก็กุเรื่องใส่ร้ายขึ้นมาครับ
1: สุดท้ายหลังจากดราม่าบานปลายฮะบอยท่าประจันก็ได้โพสต์แจงด่วน3ข้อยืนยันว่าในไลฟ์สดของตนเองไม่เคยเอ่ยชื่อวัดจุฬามณีนะฮะหรือชื่อหลวงพ่อท่านใดเลยแล้วก็ไม่ขอสร้างพระกับวัดนี้ด้วยขอให้ชาวเน็ตอย่าไปจับเชื่อมโยงกันมั่วซั่วไปหมดทางด้านตำรวจแล้วก็หน่วยงานรัฐเองก็ยืนยันว่ายังไม่มีคำสั่งบุกตรวจค้นตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนะคะซึ่งเรื่องนี้ตำรวจสอบสวนการชี้แจงว่าเราจะดำเนินการเฉพาะกรณีที่มีหลักฐานการกระทำผิดทางอาญาชัดเจนส่วนวัดอื่นๆตอนนี้ที่อยู่ในกระแสข่าวจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลหรือข้อร้องเรียนความผิดปกติใดๆส่งเข้ามายังสอบสวนกลางนะคะ
0: ครับผม
1: ก็เรื่องพระเรื่องเจ้าเป็นอีกหนึ่งเรื่องใกล้ๆออกพรรษาแล้วด้วย
0: ใช่
1: ถูกต้องมันเดี๋ยวเดือนหน้าก็ออกพรรษาแล้ว
0: ครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องก็ไม่ได้แปลกก็สรุปเรื่องหัวสวเมื่อวัน14กันยายนเนี่ยหัวสวเป็นวันที่สรุปว่าจะส่งศาลหรือไม่ส่ง
0: ฟ้องหรือไม่ฟ้อง
1: นะฮะปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสำนวนมีทั้งหมด400กว่าคนนะคะ
0: ครับ
1: แต่ที่เขาประกาศนี่คือ200กว่าคนปรากฏว่าเอาง่ายๆเราจะสรุปให้คุณฟังนี้ก่อนว่าตอนนี้คดีที่ใหญ่ทางการเมืองที่สุดในตอนนี้คือคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานนี้กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยสรุปผลสอบสวนแล้วสั่งฟ้อง77คน มีทั้งสวตัวจริงแล้วก็คนช่
0: วยห
1: ั
0: ว
1: ก็คือคนที่มีหน้าที่เป็นตัวประสานงานเนี่ยแหละสวตัวจริงที่ทำหน้าที่อยู่ตอนนี้โดนฟ้องทั้งหมด26คนคนช่วยหัวโดนฟ้องเนี่ย51คนมีทั้งอดีตผู้สมัครที่ยอมตกรอบเพื่อเทคะแนนให้นะฮะแล้วก็คนนอกที่เป็นเครือข่ายบางคนก็บอกเป็นพ่อตาของคุณธรรมนัสก็
0: ม
1: ีเป็นอดีตรองประธานสภาก็มีเป็นพ่อรัฐมนตรีก็มีอะไรอย่างเงี้ยผลหลังจากเนี้ยคือกกต.ก็จะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาถ้าศาลรับเรื่องเมื่อไหร่มันก็จะเหมือนส.ส.ล่ะเหมือนตอนส.ส.พรรคประชาชนจำได้ไหมที่ตอนนั้นส.ส.พรรคประชาชนก็ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ฉันได้ฉันนั้นถ้าศาลรับเรื่องน่าจะภายใน60วันเนี้ยถ้าศาลรับเรื่องเมื่อไหร่สวทั้ง26คนเนี้ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะคะ
0: ครับ
1: แต่ที่ประเด็นดราม่าคือบิ๊กนักการเมืองเอาง่ายๆสีน้ำเงินรอดหมดเพราะทางกกต.ปัดตกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าหลักฐานไม่เพียงพอทำไมหลักฐานไม่เขาบอกมันมีแต่เรื่องเล่าแต่มันไม่
2: ม
1: ี
2: หลักฐาน
1: มันไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นอันที่จะไปเชื่อมโยงได้เช่นนู่นเช่นอ่ะรูปถ่ายมาสิคล
0: ิ
1: ปมาสิหรืออะไรมันมีแต่เรื่องเล่าทางการเมืองเขาก็เลยบอกเอาละหลักฐานไม่เพียงพอสรุปแล้วคนที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคนที่ดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ตอนนี้ของพรรค
0: ภูมิใจไทย
1: รวมถึงคุณเนวินชิดชอบรอดหมดนะฮะการที่กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยรอดหมดเนี่ยยังส่งผลให้ฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยรอดพ้นจากการถูกยุบพรรคเพราะหากมีกรรมการบริหารพรรคสักคนนึงเนี่ยถูกกกต.สมมติมีใครสักคนหนึ่ง
0: ถูกสั่งฟ้องขึ้นมา
1: เพราะนี่มีทั้งอะไรนายกอนุทินก็โดนพี่พึ่งยังโดนเลยพี่พึ่งก็โดนพี่โต้งก็โดนก็โดนกันหมดนะฮะคุณสุขสำรงสุขสำรวยโดนหมดเขาบอกว่าถ้าสมมติหากมีกรรมการบริหารพรรคสักคนหนึ่งเนี่ยถูกกกต.สั่งฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยย่อมนำเรื่องนี้ไปต่อยอดร้องยุบพรรคภูมิใจไทยมันก็จะทำให้สังคมวิจารณ์หนักว่าเป็นการตัดตอนหรือแต่ว่าปลาซิ
0: วปลาส
1: ้
0: อย
1: แต่ปล่อยเสือเข้าปากก็คือจับได้แต่ปลาซิวปลาส้อย
2: เ
1: นี่ย
2: เล็กๆเอาง่าย
1: ๆซึ่งวันนี้ท่าทีของหลายพรรคการเมืองเองก็มีท่าทีเช่นกันนะครับอย่างพรรคประชาชนเองเขาก็เตรียมยื่นฟ้องกกต.ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังมีมติปล่อยผีหรือไม่ฟ้องแกนนำพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสวแล้วก็เตรียมเปิดเอาง่ายๆเดี๋ยวเขาบอกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งเนี้ย ดูเดือดแน่นอนดูเถอะจะยิ่งกว่าละครอีกเขาบอกเขาเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยที่มีชื่อเนี่ยไปเชื่อมโยงพร้อมเดินหน้าตรวจสอบส.ส.และบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของพรรคทั้งหมดเลยนะฮะ
0: ครับผมด้านพรรคเพื่อไทยอย่างคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พูดถึงกรณีนี้ว่ายังไม่อยากด่วนสรุปเพราะว่ายังไม่ได้เห็นคำวินิจฉัยฉบับเต็มของกกต.นะครับเห็นเพียงข้อมูลที่สื่อรายงานเท่านั้นมองว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังสามารถเดินหน้าต่อได้ตามกระบวนการทางกฎหมายครับพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ผลักดันเรื่องหัวสว.เต็มที่แต่ตอนนี้เรื่องอยู่ในมือองค์กรอิสระจึงต้องให้อำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเดินไปถ้าพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมการตัดสินใจเป็นเรื่องของภูมิใจไทยและก็ไม่ควรรีบด่วนสรุป
1: ก็คือเอาง่ายๆก็มีข่าวว่าพรรคกล้าทำจะมารวมกับภูมิใจไทย
0: ก็เห็นโหวตผ่านทุกอย่าง
1: ทุกอย่างโอ้เขาบอกอะไร
0: ที่เป็นประโยชน์ผ่านทุกอย่าง
1: ฝ่ายค้านที่แบบสมัยใหม่ค่ะฝ่ายค้านที่สมัยใหม
0: ่โหวตเห็นด้วยกับรัฐบาล
1: เห็นด้วยกับรัฐบาลหมดทุกอย่างงบผ่านหมดเลย
0: งบหมดเลย
1: สรุปแล้วเขากำลังงงว่าไงรู้ไหมคะกล้าทำเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
2: เ
1: ข
2: างง
1: เขาก็งงอ๋อก็เลยมีข่าวว่าอ๋อเขาเตรียมตัวเข้าอยู่ด้วยกันแล้วถ้าสมมติเข้าร่วมรัฐบาลก็จะเป็นรัฐบาลที่เสียงโคตรแข็ง
0: ครับ
1: รัฐจะเป็นรัฐบาลที่เสียงโคตรแข็งจริงๆหรือเขาอาจจะเอาเพื่อไทยออกหรอแล้วเอากล้าทำเข้าหรออันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าสสกล้าทำกับสสเพื่อมันต่างกันแค่หลักสิบมันอยู่หลักสิ
2: บ
1: เพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันเยอะถูกต้องไหมคะแล้วถึงเวลาก็สเน็กเอาสเน็กก็คืองูเอา
2: สเน็กไม่ใช่สคริปต์
1: ถูกต้องไหมคะ
2: สเน็ก
1: ปรากฏว่าวันนี้ทางฝั่งประชาธิปัตย์เองคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Standard Now นะครับช่วงหนึ่งคุณอภิสิทธิ์บอกว่าจากที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยกกต.ดูว่าคดีนี้มันมีพยานคนนึง
0: ดู
1: หน
0: ้
1: าไม่เชื่อถือคนนั้นก็คือเป็นอดีตสสนั่นแหละเมื่อก่อนสสคนที่เขาเคยอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็โดนขับออกมาขับออกมาปุ๊บก็ไปอยู่พรรคไปอยู่พรรคพลังประชารัฐก่อนเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาอยู่กล้าทำตอนนี้พยานคนนี้ดูไม่น่าเชื่อถือทางกกต.เลยสรุปแล้วจบเรื่องคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดไปเลยแล้วทางกกต.เนี่ยไม่ได้เอาหลักฐานพฤติกรรมหัวสวที่พบทั่วประเทศเนี่ยมาปฏิปต่อว่าใครเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นเป็นขบวนการคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะมองว่ากกต.เนี่ยไม่ควรดูแค่คำให้การของพยานเพียงคนเดียวแล้วสรุปว่าไม่มีหลักฐานถึงคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะในคดีนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆที่พบว่ามีการรวมกลุ่มทำโพยติดต่อกันแล้วก็มีพฤติกรรมเนี่ยลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนเรื่องโทรศัพท์กกต.บอกว่าพบว่าการโทรศัพท์หากันหลายครั้งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็รู้ว่ามีการโทรศัพท์หากันรู
2: ้แต่ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไร
0: ไม่รู้คุยเรื่องอะไร
1: ไม่รู้ว่าคุยเรื่องอะไรกันบอกเป็นไปได้คนเรามาโทรศัพท์หากันได้เขาว่าอย่างนั้นถ้ารู้ว่ามีการโทรหากันวันละเป็น10ครั้งในช่วงเลือกสว.เนี่ยทำไมไม่สอบสวนต่อว่าโทรคุยเรื่องอะไรหรือถ้าพบว่านักการเมืองไปปรากฏตัวที่โรงแรมเดียวกันเนี่ยกับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องทำไมไม่ไปถามให้ชัดว่าไปทำอะไรไปพบใครคุยเรื่องอะไร
0: ดังนั้นนะครับสิ่งที่ควรทำต่อจากนี้ก็คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมาดูร่วมกันแล้วก็สืบต่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นระบบยังไงบ้างนะฮะใครเป็นคนจัดการหรือว่าอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่คุณอภิสิทธิ์มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกกต.เนี่ยแยกหลักฐานออกจากกันพอคำให้การของพยานสำคัญมีปัญหาก็ทำให้เรื่องที่อาจจะเชื่อมไปถึงผู้มีอำนาจทางการเมืองหยุดลงทันทีครับตนไม่ได้บอกว่าภูมิใจไทยผิดนะแต่ตั้งคำถามว่ากกต.รีบตัดเรื่องนี้ออกจากคดีเร็วเกินไปหรือเปล่าทั้งที่ยังมีหลักฐานอื่นที่ควรสืบต่อว่าใครอยู่เบื้องหลังครับ
1: คือนอกจากนั้นน่ะมีการปรากฏชื่อของพยานคนหนึ่งที่ทำให้คดีพลิกนะฮะเมื่อไอร
2: อ
1: ระบุถึงนายเอกราชช่างเหล
0: า
1: ที่เราพูดกันเมื่อกี้นี่แหละเอกราชช่างเหลาเนี่ยอดีตเป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยนะคะเมื่อก่อนก็เป็นส.ส.จังหวัดขอนแก่นพรรคภูมิใจไทยคนนี้แหละเป็นพยานที่16ที่ซัดทอดว่านายพระดอนนายพระดอนปัจจุบันคือใครรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณแบดนะนายพระดอนเนี่ยเป็นคนริเริ่มและคิดค้นกระบวนการหัวเลือกสว.โดยสรุปคำให้การของคุณเอกราชก็คืออดีตส.อดีตส.ส.
0: ภูมิใจไทย
1: ภูมิใจไทยเนี่ยเขาพาดพิงไปถึงแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าเกี่ยวข้องกับการวางแผนเลือกสว.เช่นคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มวางแผนระบบเลือกสว.แล้วก็มีการใช้โปรแกรม ก็ขัดสูตรคณิตศาสตร์เลยแหละใช้โปรแกรมคำนวณสูตรคณิตศาสตร์เลยแหละอ้างว่ามีการประชุมที่พรรคภูมิใจไทยช่วงก่อนเลือกสว.โดยมีแกนนำแล้วก็บุคคลสำคัญเข้าร่วมอ้างว่ามีการเตรียมโพยแล้วก็มีการติวนะมีการติวเหมือนสอบหนังสืออย่างเงี้ย มีวิธีการเลือกสว.หลังจากการเลือกสว.อ้างว่ามีการพาสว.บางกลุ่มเนี่ยไปรับนโยบายจากคุณเนวินชิดชอบแต่จุดสำคัญคือกกต.ไม่เชื่อค่ะกกต.เขาไม่เชื่อคำให้การของนายเอกราชทั้งหมดโดยประธานกกต.เขาระบุอย่างนี้เขาระบุว่าพยานรายนี้มีการให้การกลับไปกลับมากลับไปกลับมา
0: คร
1: ับ แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ้างว่าเกิดขึ้นประมาณปี2567แต่เพิ่งมาให้การในปี2568แล้วปี67ทำไมไม่ให้การล่ะ
0: ท
1: ำไมมาให้ปี68ล่ะอีกทั้งหลักฐานอื่นๆ7เอกสารโปรแกรมหรือเส้นเงินเนี่ยที่ยืนยันคำกล่าวอ้างนั้นน่ะยังไม่เพียงพอวันนี้คุณปิศณะพระดอนปิศณะนันทกุลคุณแบดนะฮะก็ออกมายืนยันว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่ได้อยู่เบื้องหลังการหัวสว.เราไปฟังเสียงคุณแบดสักนิดนึงมั้ยฮะ
3: ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.ก็ผมเคยเรียกร้องมาโดยตลอดนะครับว่าผมอยู่ในกติกาผมอยู่ในระบบและผมยอมรับการตรวจสอบผมก็พร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการผมพูดมาโดยตลอดแล้วผมก็ถามกลับด้วยว่าแล้วถ้าหากว่าผลไม่เป็นอย่างที่คนกล่าวหาผมหรือคนที่มีปรารถนาที่จะให้พวกผมหรือพรรคภูมิใจไทยต้องมีอันเป็นไปเนี่ยเมื่อองค์กรอิสระเมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วเนี่ยได้วินิจฉัยอย่างหนึ่งอย่างใดผมก็ย้ำ
1: ก็คือง่ายๆคุณแบดเขาก็ออกมายืนยันนั่นแหละว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เก่งไม่ได้ฉลาดพอหรือมีความสามารถขนาดที่จะคิดระบบเพื่อจัดการให้ได้สว.ทั้งประเทศตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ยืนยันกับตัวเองกับกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ได้มาซึ่งสว.ค่ะ
0: ส่วนพยานรหัส 16/26 นะครับก็คือคุณเอกราชนะครับที่ให้การพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณพรบอนก็ชี้ว่ากกต.ตรวจสอบคำให้การแล้วแต่ว่าไม่พบหลักฐานอื่นมาสนับสนุนเช่นโปรแกรมที่ใช้จัดการเลือกหรือว่าหลักฐานว่ามีการจ้างคนมาดำเนินการอีกทั้งพยานทั้งกับคำให้การทำให้กกต.เห็นว่าคำให้การเนี่ยมีน้ำหนักไม่เพียงพอครับเมื่อกกต.ตรวจสอบแล้วและมีมติออกมาก็ควรเคารพกระบวนการเพราะว่ากกต.เนี่ยก็ไม่ได้ยกฟ้องทุกคนแต่ก็ยังส่งผู้ถูกกล่าวหา77คนไปต่อสู้คดีในศาลแปลว่ากกต.เนี่ยก็ใช้หลักฐานพิจารณาเป็นรายกรณีซึ่งก็ไม่ได้ยกฟ้องทั้งหมดครับ
1: คุณพระดอนเขาบอกอย่างนี้ฮะว่าในอีกด้านหนึ่งก็เชื่อว่าเรื่องนี้ถูกตั้งเป้ามาตั้งแต่ต้นเพื่อทำลายพ
2: ร
1: รคภูมิใจไทยแล้วก็นำไปสู่การยุ
0: บ
1: พรรคเพราะว่าเขาพาดพิงตั้งแต่หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคไปจนถึงเลขาธิการพรรคซึ่งถ้าสามารถเอาผิดกรรมการบริหารพรรคได้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเขาบอกว่าธงที่ถูกตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยจะเล่นงานพรรคภูมิใจแล้วเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เดินตามคำให้การของพยานคนนี้คร
2: ับ ค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะเดียวกันพรรคภูมิใจไทยก็กำลังปรึกษาทีมกฎหมายว่าจะดำเนินการกับไอรอหรือบุคคลที่ทำให้พรรคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือไม่ค่ะ
0: นอกจากนั้นนะครับท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับเองก็ได้มอบอำนาจให้ทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะครับยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชนนท์นะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของไอรอต่อศาลอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับกรณีที่แถลงพาดพิงอ้างมีหลักฐานเชื่อมโยงบุคคลในครม. 9 คนคดีหัวสว.ครับ
1: เอาละฮะท่านผู้ชมครับสมัครแอปวันดีกันหรือยังเรามาง้อให้ท่านผู้ชมสมัครแอปวันดีกันต่อเนื่องอย่างนี้จริงๆ
0: ครับ
1: เพราะอะไรฮะนี่คือความตั้งใจของคนที่เรียกว่าทั้งตึกแกรมมี่เนี่ยแหละพยายามทุกบริษัทพยายามผนึกกำลังกันเพื่อให้ได้แอปพลิเคชันดี
0: ๆ
1: เป็นของคนไทยจริตไทยไม่ว่าจะเป็นบริษัทพี่ถามบริษัทเอทามแล้วก็ช่องวัน31ทุกคนพยายามผลิต
0: คอนเทนต์ดี
1: ๆให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองให้คุณได้มีอะไรได้ดูเยอะ
0: ครับ
1: ลองเข้าไปดูในแอปวันดีสิฮะแล้วคุณจะภูมิใจในความเป็นไทยของเรา
0: ครับ
1: เราจะภูมิใจในคอนเทนต์ของไทยของเราแล้วอย่างที่บอกว่าเฮ้ยอยากให้คุณลองสมัครกันเดือนนึงไม่ถึง100
2: ใช่
0: บาทเอง
1: เดือนนึงไม่ถึง
2: 100บาท
0: ยิ่งถ้าใช้ AS นะไม่กี่บาท
1: ถูกต้อง
0: เลยครับผม
1: อ่ะอย่างอันนึงอันนี้ของจาก Airtime นะฮะงานก็ต้องทำเงินก็ต้องหาชีวิตมนุษย์เงินเดือนจะวุ่นวายแค่ไหนก็ต้องไปกันต่อนี่คือเรื่องราวของซิทคอมใต้โต๊ะทำงานซิทคอมที่หยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานเนี่ยมาเล่าแบบทั้งฮาทั้งป่วนและบางจังหวะเนี่ยก็จริง จนต้องหันกลับมามองชีวิตตัวเองเลยล่ะค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ในออฟฟิศนะครับหรือปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะชีวิตการทำงานจริง

0: จริงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันครับใครกำลังทำงานใครกำลังเริ่มทำงานหรือว่าใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้นะฮะว่านี่กูมาทำงานหรือเอาชีวิตรอดกันแน่นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรให้โดนแน่นอนครับสามารถรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้วนะครับเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นครับงานมันอาจจะเหนื่อยแต่ถ้าดูเรื่องนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยก็รู้ว่าเราไม่ได้วุ่นวายอยู่คนเดียวนะครับ
1: ค่ะสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดเลยเฉพาะเดือนนี้นะคะโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้ย้ำค่ะพิเศษสำหรับลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคาปกติ149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้เลยสมัครค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออกห้ามพลาดนะคะ
0: ใช่แล้วครับผม
2: เอาละวันนี้ดาราของเรามากันแบบว่าจากเฮนรี่เฟิร์สเลดนะฮะ
0: เฮนรี่เฟิร์สเลดครับ
2: เฮ้ยง่ายบ้า
1: บ้านประชุมราช
2: เมา
3: พร้อมแล้วคิดถึงมดที่สุด
1: เนี่ยเห็นไหมล่ะ
2: มึงเมาหรือยัง
3: เมาบ้าอะไรมาถ่ายรายการ
2: มึงไม่ต้องหรอกมึงเมากี่โมง
3: เมื่อคืนนิดหน่อยพอดีไปเล่นหนังมาคนชมเยอะเหลิง
4: คนชมเยอะแล้วเห
0: ลิ
4: ง
0: คนชมเยอะแล้ว
2: คนชมหนังมึงว่ายังไง
3: อะไรนะ
2: คนชมหนังว่าไง
3: 9ปีในบทบาทที่เล่นเป็นงูดีมาก
1: หรือว่าเขาชมน้องมินนี่หรือเปล่าลูก
3: เขาอยู่แล้ว
2: ซึ่งหนังก็หลายๆคนกำลังจับตามองนะฮะ
0: ครับ
2: Henry First Date นะครับจีบซ้ำๆจำไม่ได้เป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้ที่น่าจับตามองสำหรับคนดูหนังในยุคนี
0: ้ครับ
2: ช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราไอ้เบิ้ลปทุมราชนะฮะ
0: คุณ
2: เบิ้ลนี่แล้วคุณวิเวียน
0: ครับ
2: นะฮะสองท่านดูมีเกียรติแต่กับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวเราว่ากันนะฮะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
6: ซัมซุงประกันชีวิตช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต
5: ์นำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ
7: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
10: ลุกค่ะ
9: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
11: แม่กำลังกลับนะ
12: ลืมล้างจานให้แม่
11: ใช้นี
13: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
13: สันไลเลมอนสูตรใหม
14: ่กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
15: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
16: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
17: ลองชิมดูครับ
18: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
19: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
18: ผมเลิฟเลย
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
7: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
1: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
10: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
11: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
0: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวย
4: ด้วยสรรส

0: กัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
3: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
5: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
6: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
7: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม่
6: ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
8: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
6: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
7: ผมเป็นนักเลง
9: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
6: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
8: ไอ้ปู
7: มึงหลอกกู
6: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
7: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
6: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
7: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
8: หนูขอโทษนะแม
10: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแป๊บชายมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
12: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
13: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
14: เขาทัชเขาจับกันด้วยอะค่ะ
15: เป็นอะไร
14: สวัสดีค่ะ
15: เบิร์ด
14: ไอ้เบิร์ด
15: น้องวินนี่สวัสดีแม่ค่ะน้อง
14: สวัสดีลูกสวัสดีลูก
15: วินนี่กับวิเวียนสวัสดีแม่
14: เบิร์ดปกติมัน
15: คิดถึงพ่อมากเลยรู้ป่ะ
14: ว่าพ่อสิ
16: ต่อเข้ามาเรื่องมาเลเซียเสียมดเสียมด
14: ไม่คนอย่างมึงกูเห็นได้ GDS เราเล่นกับอีเบิร์ดปทุมแล้วคนอย่างอีเบิร์ดทำไมมาเล่นหนัง GDH
15: ก็คุณดูแต่ภายนอกไงดูแต่คาแรคเตอร์ตอนกวนคุณไม่ดูตอนผมมาใช้ความสามารถที่ผมมี
14: ด้วย
15: ที่หลงเหลืออยู่ก็ได้ที่หลงเหลืออยู่มาใช้กับ GDH ได้อย่างดีมาก
14: น็อตมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงสนิทกับมัน
15: อืม
14: ไปงะไปถ่ายรายการบ้านมันกูรอ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเป็นเวรกรรมที่กูทำมาจากคนอื่น
16: เที่ยวรอตลอดนะ
14: มันรอทำไมรู้
15: ไ
14: ห
15: ม
14: รอมันตื่น
15: โอ้ยยังไม่ตื่นหร
14: อมันยังไม่ตื่นไปถ่ายรายการมันยังไม่ตื่นขนาดกูไปบ่ายๆแล้วนะมันยังไม่ตื่น
15: มันตื่นสายแล้วทำงานอยู่ครับทำงานเอกสาร
14: ไม่มีเอกสารยังไม่ตื่นจริงๆ
15: แต่วันนี้บอกไม่ใช่
17: ไม่ใช่เมื่อเช้าก็พอกัน
16: เมื่อเช้าก็มาสายเหรอ
17: เมื่อเช้าก็
15: เมื่อเช้า
14: จะฝากนี่เลย
15: เมื่อเช้าทำบัญชีให้กับ
16: ทำบัญชีด้วยเหรออ๋อทำเอกสารด้วย
17: เมื่อเช้าจะไม่ใช่เรื่อง
14: มันมาเช้าก็บุญแล้วลูกปกติมันบ่ายลูกมันมาเช้าให้ประกบเอ้ยจงดีใจเธอก็ดีแล้ว
15: ตอนถ่ายหนังว่ากี่โมงกับพ่อโก้ตอนตื่นตีห้าทุกวันวิ่ง
16: มาแข่งตรงเวลา
14: วิ่ง
15: วิ่งกับนักเรียนจากปัตตานีมาพังงาภูเก็ต
16: หรอ
15: ไม่ได้ใช้รถตู้ครับ
16: โอ้วิ่งสุดก็บอกไม่จริงกับหมอวิเวียนบอกไม่จริง
14: แน่นอนครับเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้
15: ครับผม
14: ผลงานความร่วมมือครั้งสำคัญของ GDH แล้วก็ Sony Pictures International Production นะฮะเรื่องนี้หลักๆคือเฮนรี่ก็คือณเดช
15: ใช่ครับ
14: ถูกต้องไหม
15: ใช่คร
14: ับ ณเดชนี่เป็นเจ้าของกิจการโฮเทลเล็ก
15: ๆครับผม
16: อยู่ภาคใต้นะ
15: อยู่ภาคใต้กับคุณพ่อคุณแล้วก็น้องชายคร
17: ับ น้องชาย
15: นี่คือน้อง
14: ชายคนนี้น้องชายณเดช
15: น์ yes
14: หาลอด
15: ดูตกใจ
14: เล่นเป็นน้องชายณเดช
15: น์ให้ทำไมต้องตกใจ
14: ในเรื่องคือน้องชายแท้เลยปะ
15: น้องชายแท้เลยครับ
14: พ่อแม่เดียวกัน
15: พ่อแม่เดียวกัน
14: โอ้โหต่างกันราวกับฟ้ากับดินจนมันคือความต้องการให้เห็นความแตกต่างใช่ไหม
18: สี่ GDH
16: นะพี่น้องไม่จำเป็นเหมือนกันก็ได้
15: ใช่ไหมบางทีมันอาจจะเป็นแบบยีนของแต่ละคน
17: ลูกเสี้ยว
15: บางคนแบบยีนฝั่งแม่ยีนฝั่งพ่อมันอาจจะเด่นไม่เท่ากันไงใช่ป่ะล่ะ
14: ถูกเล่นเป็นน้องณเดช
15: น์น้องณเดชน์คร
14: ับกูนึกว่ามึงเล่นเป็นเพื่อนณเดชน์ไม่ใช่เล่นเป็นน้องณเดชน
15: ์ก็ตามอายุความจริงครับตามความจริ
16: งแล้วในเรื่องเฮนรี่เขาเป็นคนยังไง
15: ในเรื่องผมว่าพี่เขาเป็นคนน่ารักครับอบอุ่นมากแล้ว

0: หนึ่งวันนะที่เขาแบบสูญเสียไปใช่ไหมครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาจดจำเรื่องนั้นตลอดคือหนึ่งวันพวกเขาจะคิดว่าเขายังอยู่กับ
1: เรื่องนั้น
0: เรื่องนั้นอยู่อะไรอย่
1: างนี้อ๋อเหรอมันก็คือเหมือนย้ำถ้ามึงย้ำคิดย้ำทำ
0: ใช่ครับก็เลยต้องมีคนแบบเนี้ยเข้ามาพลิกคดีหัวใจ
2: เหมือนทุกวันที่ตื่นมาเขาจะคิดว่าวันนี้คือวันเกิดพ่อเขา
3: ใช่
2: ซึ่งก็เลยวันรุ่งขึ้นตื่นมาก็จะคิดวันเกิดพ่ออีกเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะประสบอุบัติเหตุทำให้เป็นโรค
4: อ๋อที่เป็นอย่างนี้เพราะประสบอุบัติเหตุ
2: ใช่ค่ะเขาจะจำได้แค่วันนั้นวันที่เกิด
0: ให้ผมเล่าตอนจบเลยไหมล่ะ
5: เอาแค่เอาโคมพอเนี
4: ่ยแล้วเบิ้ลเองก็บทเป็นน้อง
0: เป็นน้องครับ
1: น้องณเดชน์ไง
0: คอยดูแล
1: คอยอยู่เนี่ย
0: คอยทำให้เขารู้สึกว่าเขายังอยู่กับวันนั้นและสิ่งนั้นที่เขารักอยู่ตลอดเวลาก็คือได้การซัพพอร์ตจากพ่อครับ
4: ก็คือครอบครัวเนี่ยซัพพอร์ต
0: ครอบครัวที่ซัพพอร์ตนะครับ
2: ใช่
0: ครับ
1: ได้ตอนมินนี่เล่นเป็นลูซี่
2: ใช่ค่ะลูซี่ทันค่ะนักสำรวจโลเคช
1: ั่นที่จะขับบอลลูน
2: ใช่แล้วเป็นกัปตันด้วยขับบอลลูนได้ด้วยแล้วเขาก็จะฮอปไปโน่นไปนี่ไปสำรวจพื้นที่ค่ะ
4: ว่า
2: สาม
4: าร
2: ถใช่ทั่วโลกเลยว่าสามารถเปิดรูทบอลลูนได้ไหมแล้วทีนี้เขาก็มาที่ภูเก็ตที่ภาคใต้ของเมืองไทยเราก็เลยได้เจอเฮนรี
3: ่
2: แล้วก็ตกหลุมรักเฮนรี่แต่ว่าด้วยความที่เขามีอาการความจำเสื่อมเราก็ต้องจีบเขาใหม่ทุกวันเพราะเขาจำเราไม่ได้ค่ะ
5: ก็ต้องจีบใหม่ทุกวัน
2: จีบใหม่ทุกวันใช่แล้วก็มีวิธีที่แตกต่างกันไปทุกวัน
1: เฮ้ยบทมันโอเคนะคือเอาง่ายคือบางทีเราเป็นแฟนกันแล้วเขาก็ลืม
2: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำยังไงต้องจีบเขาใหม่ทุกวัน
2: ทุกวัน
5: หาวิธีใหม
1: ่ๆแล้วหนู
2: ต้องงัดมุกทุกวันเลยค่ะ
1: ก็คือเอาง่ายลูซี่ในบทเนี่ยต้องไปชอบพระเอกด้วย
2: ใช่ค่ะก็คือเหมือนเจอแล้วเราคุยกันแล้วเราคลิกเหมือนเราชอบกันในวันแรกครั้งแรกที่เจอกันแล้วก็นัดจะเจอกันวันต่อไปปรากฏวันต่อไปเรามาหาเขาตามนัดแต่อ้าว
4: จำไม่ได้แล้ว
2: ทีนี้เราก็เฮ้ยทำไมจำไม่ได้ทีนี้ครอบครัวทุกคนจะปกป้องแบบไม่อยากให้มาอยู่เหมือนแบบมาตามจีบลูกเขาเพราะว่าคือเขาไม่อยากให้มันวุ่นวายอะค่ะเดี๋ยวหนูจะ
5: ร
2: ู้
5: ใช่
2: ไหม
5: ต้อง
2: จ
5: ะเล
2: ยหนูควรจะรู้ใช่ไ
4: หมพ่อแม่เขากลัวเราเจ็บด้วยแหละเนอะเพราะรู้ว่าจำไม่ได้เลยอย่างนี้หลายๆอย่างใช่ไหม
1: จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็น 50 first date
2: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: เมื่อ20ปี
4: ก่อนจำได้ไหม
0: อดัมว่าอันนี้จะเป็นเฮนรี่เฟอร์เดตเป็นชื่อของพระเอกไปเลย
5: เป็นชื่อเฮนรี
1: ่เมื่อก่อนมันชื่อ 50 first date
0: ใช่ครับ
4: ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เมื่อก่อนนี้ประมาณ20ปีก่อน
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเวอร์ชันออริจินอลผู้หญิงจะเป็นลูซี่คนที่
0: จำไม่ได้
2: แต่ว่าเวอร์ชันของไทยเราเอามาสลับกันก็เลยเป็นเฮนรี่ที่จำไม่ได้เลยกลายเป็นเฮนรี่สวี
4: ท
2: เ
4: ดย์ดูไม่ได้โมสมัยก่อนใช่ไหม
1: มาเขาบอกในเวอร์ชันของประเทศไทยเนี่ยเวอร์ชันของหนังไทยเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่6ของโลกที่จะนำมาดัดแปลงแล้วก็สร้างใหม
4: ่
1: ต้องไหมแต่เรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุก
2: โหเปลี่ยนหมดเลย
0: ผมรู้สึกว่ามันเนาะพี่วิเวียงผมว่ามันเป็นซูเปอร์ฟิลกู๊ดแล้วครับ
5: ไม่เหมือนเดิมอีกเลย
0: ใช่ผมรู้สึกว่าผมอยู่ในฐานะนักแสดงด้วยแล้วก็คนที่ได้ดูในฐานะคนดูด้วยพี่ผมรู้สึกว่ามันโคตรอ่ะมันไม่ได้แบบถูกรีเมคหรือว่าการอัพจากสตอรี่เดิมแล้วมาทำแล้วก็ให้อยู่ในโครงเดิมมันคือการเสริมความเป็นไทยวิวธรรมชาติความเป็นครอบครัวความอบอุ่นของพี่น้องแล้วก็สตอรี่ของคนรักคนรอบข้างมันแบบมันได้ทุกอารมณ์ครับตลกเหงาดราม่าซึมการต่อเชื่อมเรื่องราวที่จะให้สตอรี่ความรักมันดูมั่นคงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสริมในความอบอุ่นของครอบครัวอะไรครับ
1: หนูเองในบท
5: วิเวียนลูก
2: เล่นเป็นน้าสู
6: ่เล่นเป็นน้าสู่ค่ะเป็นน้าของณเดช
1: เขาเป็นน้าของณเดช
6: ใช่ค่ะแล้วก็เราเห็นตั้งแต่วันแรกเลยที่ลูซี่มาจีบหลานของเรา
2: ใช่ค่ะ
6: ใช่คำว่าจีบแล้วป่ะหรือว่าเขามา
0: จี
2: บเจอกันไอ้ครั้งแรกเฮนรี่จีบก่อน
6: แต่ว่าเขาจำไม่ได้ไงในความทรงจำคือเขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนที่จีบ
2: ใช่
6: แล้วเราก็เห็นมาตลอดค่ะว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ของครอบครัวของเราเราอยู่กันแบบอยู่ดีมีสุขเนาะเราพยายามทำให้อาการของหลานของเราเนี่ยอยู่ปกติดีที่สุดแต่ว่าพอมีความรักเข้ามาไอ้ความปกตินี้มันก็หายไปเราเลยรู้สึกว่าความรักนี่แหละมันเป็นตัวอันตรายของเรื่องนี
0: ้
6: เราเลยทำทุกวิถีทางนะคะไม่ให้คนนี้เนี่ยมาครองใจหลานของเราได
5: ้ขัดขวางทุกอย่าง
6: ทุกอย่างทั้ง3คนเลยแต่ว่าลีลาของการขัดขวางเนี่ยมันก็จะต่างกันออกไปอีกอย่างคนนี้มีการบอกว่าเป็นอะไรงูอะไรหนีเล่าสิ
0: อ๋อในหนังก็จะคือเขาบอกว่าให้เล่นเป็นน้องณเดชแต่ว่าต้องแต่งเป็นงูผสมกับตัวเลี่ยหู
6: ้ไม่
1: สวยเงี้ย
6: งูเฉยๆกูเฉย
0: ๆสีนี้เลย
6: สีแบบนี้เลยชุดนี้เลย
5: ใส่สีนี้เลยดู
4: เหมือน
6: เฮ้ยเนี่ยที่มดดำลองทำไหมคะ
0: ลองทำป่าลองรับดินที่ลองรับดินดิ
1: โอ้วสีเหมือนเลย
4: เหมือน
6: เหมือนมาก
1: แล้วกูเสือกเลือกมาใส่วันนี้ด้วยนะ
5: สวยทุกวันด้วย
6: ใช่
0: ชุดเดียวกันเปล่า
4: อันนี้คือใส่ไปแล้วมันคือสร้างความสนุกสนาน
5: น้อง
6: อ๋อเ
5: หรอตอนเขาขดาย
6: จริงๆแล้วงูนี้เนี่ยไม่ได้ออกแค่ซีนเดียวแต่ออกซ้ำๆหลายๆวันเราก็จะเห็นท่วงท่าระบายนี่หลายๆอย่าง

0: ก็เป็นตัวจริงตัวสร้างสีสันแหละ
1: มันก็คือเป็นการเซอร์ไพรส์ทุกวันทุกวันเพื่อให้แต่ว่าความทรงจำเนี่ยให้เขาจำให้ได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะเอาแต่ละคนบ้างดีกว่าอย่างเรื่องนี้เบิ้ลอย่างที่บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีเขาจะเอาเบิ้ลปทุมราชมาเล่น
3: ต้องแคส
0: ด้วย
1: คนอย่างแกก็มาไม่ต้องต่อให้มันเป็นดาราดังแค่ไหนของ GDH เขาต้องแคส
3: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ แล้วทำไมครั้งแรกแค่เอามึงมาก็ผิดแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
4: เขาเรียกมาแคสยังไงอ
3: ันนี้คือกำลังจะเข้าล่องชมหรือเข้าล่องด่า
1: ไม่เด็กพิธาหล่อๆเยอะแยะไม่เอามาวะ
3: เขาติดต่อ
1: มาเอาอีเบิ้ลยัง
3: ไงติดต่อครับที่จริงผมดูแววตาของ GDH กับพุ่มกับออก
1: ยังไง
3: เขาแกล้งว่าเอาผมมาแคสแต่เขาอยากได้ผมอยู่แล้วตั้งแต่แรก
1: เออมึงมั่นอย่างนั้นเลย
3: คือมันไม่ใช่ใครก็ได้
2: ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้
4: คือบอกให้เราอยู่แล้วแหละ
1: คือบทเนี่ย
3: พอผมมาเล่นเสร็จปั๊บผมรู้เลยพี่ว่าถ้าพี่เป็นได้คนอื่นไม่ใช่เบิ้ลนะรับรองว่าโบเบมาก
0: ตีบทไม่แตกว่างั้นเถอะ
3: ตีบทไม่แตกเท่าผมหรอก
2: จริงแต่เขาเล่นดีมากค่ะ
3: ถูกต้องเนาะ
2: พี่
3: พูดไป
5: ถูกต้องเนาะ
0: โดยเฉพาะตอนที่แต่งตัวเขียวๆใช่ไหม
2: มัน
0: ดีมาก
3: ไม่ใช่สามารถแต่งงูแล้วออกมา
2: ได้
0: ไม่ใช่ใครก็ได้จริง
3: ไม่ใช่ใครก็ได้
2: เวลาเท่านั้นตอนที่เราคุยกันมันอาจจะดูเหมือนว่าตลกมากใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวของขนุนเนี่ยเป็นคนที่อบอุ่นมากๆแล้วก็มันมีไดอะล็อกนึงที่เวียนได้ดูพร้อมกับทุกคนเรารู้สึกว่ามันคือคอหลักของเรื่องเลยคือในความสัมพันธ์ของครอบครัวเวลาที่มีใครสักคนนึงอาจจะป่วยหรือว่าผิดปกติไปกับรูปแบบของสังคมทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าคนในครอบครัวเข้าใจแล้วมันเป็นซีนที่เธอพูดอ่ะเราพูดไปสปอยหรือเปล่า
3: ไม่พูดดีกว่า
1: วันแรกที่เขาติ
3: ดไม่ใช่ว่าไม่สปอยละไม่พูดดีกว่า
1: ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันจบเรื่องถูกต้องไหมวันแรกที่เขาติดต่อให้มาแคสรู้สึกไงบ้าง
3: ดีใจครับเพราะว่า GDH นี่เป็นความฝันของโรงละครความฝันของหลายคนที่อยากจะไปแบบว่าไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิตนะครับหมายถึงว่า
0: อยากไปร่วมงาน
3: อยากไปร่วมงานอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทนั้นแล้วก็หนังสตอรี่ที่เขาแบบเขียนมาแต่ละเรื่องครับผมรู้สึกว่ามันมีความหนึ่งมีความแมสแล้วก็เป็นการยกระดับการแสดงที่ทำให้เราแบบอยากไปพยายามกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยากไปอัพตัวเองให้มากขึ้นนั่นแหละครับ
1: เพราะว่าเราก็ผ่านหนังมาหลายเรื่องเหมือนกัน
3: ส่วนใหญ่ก็จะเล่นแบบเป็นอีสานบ้างละครอีสานบ้างหรือว่า
1: คนจะชินกันอย่างนั้น
3: ชินกันอย่างนั้นไปครับ
0: แต่นี่เป็นคนใต้ซะแล้ว
3: คนก็ไม่ได้พูดใต้เยอะครับก็พยายามเอาเป็นกลางผสมสำเนียงแบบทองแดงมา
4: แล้วน้าของนาเดชจะพูดต้องพูดใต้
0: โอ้โหต้องใต้เลยดิจริง
2: ๆยากมากเลยพี่น้อง
0: ไม่ใช่เราคนใต้เลยคนที่ไหน
1: เราเป็นคนใต้แล้ว
2: เป็นคนใต้ค่ะเป็นคนหัดใหญ่ค่ะเป
0: ็นคนหัดใหญ่แล้วสบายเลย
4: แคสยังไงคะเขาติดต่อให้มาหรือเรามาเองยัง
2: ติดต่อให้มาแคสค่ะก่อนหน้านี้เวียนเคยร่วมงานกับ GDS ในสงครามส่งด่วน
1: ค่ะเป็นเล่นสงครามส่งด่วน
2: ใช่น้องก็คนที่เล่นใต้ในเรื่องเล่นเป็นอาร์มี่หรือว่าไหนวัวนะตอนนั้นใช่หนูคือเลขาค่ะแล้วก็พี่เมธเนี่ยเห็นมาก็เลยชวนมาแคสค่ะเอาจริงๆว่าตอนที่แรกมาน้องแบบว่าเล่นเป็นน้ามันดูโอ้ยเครียดจังเลยทำได้เปล่าทำได้อยู
0: ่แต่พอเป็นน้าณเดชได้ทุกอย่าง
2: ได้เ
0: ลยค่ะพอเล่นกับณเดชได้ทุกอย่างเลยนะ
3: เขารู้ว่าเล่นกับผมก็เลยมา
1: อย่างมินนี่เองที่กลายเป็นเดบิวต์นางเอกเรื่องแรก
6: ถูกต้องค่ะเป็นการแสดงภาพยนตร์ถ่ายครั้งแรกภาพยนตร์ครั้งแรกในชีวิตเลย
4: เป็นนางเอกเลย
1: คือส่วนใหญ่หนูจะอยู่ที่เกาหลี
6: อยู่ที่เกาหลีเบสที่เกาหลีตลอดค่ะแล้วปกติก็ร้องเพลง
0: เป็นเกิร์ลกรุ๊ปไง
6: ใช่หนูไม่เคยมาแบบ acting จริงจังเลยแล้วก็เป็นงานไทยการแสดงจริงจังครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะ
0: แล้วเรามาแคสได้ยังไงตอนแรก
6: ก็ทาง
0: ก็ส่งเรื่องไปเกาหลีเหรอ
6: ใช่ค่ะก็ติดต่อมา
4: ต้องสังกัดที่นู่น
0: ต้องสังกัดก็ยินยอมให้มาด้วย
1: ปกติหนูคือเบสของปีนึงหนูจะอยู่เกาหลีกี่เดือน
6: โอ้ก็อยู่เกือบตลอด
1: เกือบทั้งปี
6: ค่ะนอกจากว่าถ้ามีเวิลด์ทัวร์ก็จะบินไปแต่ส่วนใหญ่สุดท้ายก็จะกลับมาเบสที่เกาหลีใช่ค่ะแต่ว่าปีที่แล้วเลยได้อยู่เมืองไทยเยอะเพราะว่ากลับมาไทย
1: นาน
6: ก็มันอยู่ประมาณเกือบ3เดือนได้ค่ะแต่ว่าบินไปบินมา
1: อย่างที่บอกว่าน้องเองเนี่ยการบินไปต่างประเทศเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแล้วเพราะบางครั้งวันนี้อยู่เมืองไทยวันนู้นขึ้นก็ไฟกลางคืนมันมีตื่นมาไปตื่นที่เกาหลีแล้ว
6: มีบางทีแบบ3วัน3ประเทศก็มีค่ะ
1: ยังไงบางทีไปฝรั่งเศสต่อ
0: 3วัน3ประเทศ
6: ใช่ค่ะเคยมีที่แบบว่าไปอเมริกาแล้วก็แบบบินกลับมาไทยแล้ววันรุ่งขึ้นไปแฟชั่นโชว์ไปปารีสต่อ
4: ขอไปเพราะว่าไปแฟชั่น
1: วีค
6: ใช่ค่ะแบบ
1: วันลง
3: ร่างกายไม่สม
6: บางทีก็สลวนค่ะก็เลยอยู่ส่วนใหญ่วิธีเวลาพักผ่อนของหนูคือบนเครื่องบิน
0: นอนบนเครื่องบินนอน
1: มันต้องหลับให้ได้ใช่ไหมลูก
6: ใช่มันต้องหลับให้ได้เพราะว่าลงปุ๊บหนูทำงานเลย
3: น้องก็เลยได้เล่นน้องก็เอาเงินไปซื้อเครื่องบินส่วนตัว
0: ไม่แหมค่าตัวดีอย่างเลยเว้ย
4: ค่าตัวดีมาก
0: เลยไม่ใช่ไ
6: ม่ใช่หรอ
1: สองเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับน้องเขาก่อนเพราะว่าค่อนข้างจะแบบว่ากว่าที่ได้น้องก็มาเนี่ยค่อนข้างแบบว่า
0: ง่ายเลยก็ยาก
1: คุณที่น้องมาเยี่ยมรายการพี่ด้วยด้วยกันนะฮะเส้นทางการเป็นนักร้องการเป็นแบบไอดอลระดับเนี้ยจริงๆแล้วน้องเริ่มจากเรียนดนตรีเรียนร้องเพลงปกตินี่แหละ
6: คือที่บ้านคุณแม่ก็เล่นเปียโนค
0: ่
6: ะแล้วก็คือคุณลุงก็เล่นเปียโนคือที่บ้านเล่นเปียโนกันเยอะแล้วหนูก็เลยมีโอกาสได้เล่นเปียโนตั้งแต่3 4ขวบเลย
1: อ๋อตั้งแต่เด็กเลย
6: ตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ
1: แล้วหนูก็มาเรียนที่แกรมมี่เนี่ย
6: ใช่ค่ะแกรมมี่

0: ใช่เรียนที่แกมมี่
1: แกมมี่ชั้นอะไร
2: ชั้นเอสมัยก่อน
3: มีฟ้า
1: แต่มันมีไม่ใช่มันจะเป็น
2: อยู่ที่เป็นชั้น2แม่แต่ก่อนเป็นชั้น4
1: เมื่อก่อนเป็นชั้น4ที่เปลี่ยนลิฟต์อ่ะชั้นเปลี่ยนลิฟต์
2: ใช่เป็นชั้น2อยู่นี่เป็นชั้น2
1: ใช่มั้ยลูกชั้นที่เขาเปล
0: ี่
1: ยน
0: นี่เรียนแต่ก่อนเรียนที่มีฟ้าด้วย
2: คนนิดเดียวเอง
1: ถูกต้องมั้ยหนูก็มาเรียนที่ตึกแกรมมี่เนี่ยแหละ
4: โอ๊ยน่ารักไอ้ตา
1: หนูก็เรียนตั้งแต่กี่ขวบ
0: แต่ก่อนเรียนที่มีฟ้าก่อนค่ะแล้วค่อยย้ายมาที่แกรมมี่ก็เรียนตั้งแต่นะคะ3-4ขวบแล้วก็เรียนร้องเพลงตั้งแต่5-6ขวบ
2: ตั้งแต่เด็กเลย
1: แสดงว่าหนูพ่อแม่หนูเป็นคนเห็นพรสวรรค์ของหนู
0: ใช่ค่ะตอนเด็กก็ชอบร้องรำทำเพลงตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไร
1: เป็นลูกคนเดียวป่ะ
0: เป็นลูกคนเล็กค่ะมี3คน
1: เอามา3คน
0: มีพี่ชาย2คน
1: หนูลูกสาวคนเดียว
3: พี่ชายศิลปินด้วยมั้ย
0: พี่ชายไม่ค่ะ
3: เป็นธุรกิจเลย
0: เป็นทำงานค่ะ
1: ไปทำงานปกติจนในที่สุดเนี่ยมินนี่เองหนูเริ่มตามความฝันเพราะพี่เอาจริงน
0: ะ
1: คนไทยไปเกาหลีเยอะ
0: ใช
1: ่แต่ยอมแพ้กับมันทั้งนั้นเลย
0: มันค่อนข้างหนักมาก
1: จริงๆการไปเป็นไอดอลเกาหลีหรืออะไรพี่เห็นไปกันเยอะมากนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เอาในเชื่อไหมน็อตว่าดาราไทยไปกันเกือบทุกอาทิตย
3: ์
1: แต่ก็กลับมาทุกอาทิตย์เหมือนกันไม่ไหวกันจริงๆเพราะอะไรการที่ไปเป็นไอดอลเกาหลีมันหนักขนาดไหน
0: คือเขาเรียกว่าอะไรครับระบบแบบมันค่อนข้างสตริกมากๆแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่เราไปสูงไปเป็นเทรนนิ่งเนี่ยเราจะได้เดบิวต์หรือเปล่าเราก็ต้องเต็มที่เหมือนมันการแข่งขันมันสูงมาก
3: แข่งตลอดเวลานะ
0: ใช่แข่งขันตลอดเวลาอะไรเงี้ยหนูก็ไปฝึกแบบ3ปีกว่าซึ่งนะตอนนั้นเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้การที่เราไปฝึกตรงเนี้ย
3: จะได้ยังไง
0: จะได้เดบิวต์ไหมแล้วเดบิวต์แล้วจะเป็นยังไงต่อคือมันเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างริสกี้มากๆ
3: เราไปตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
0: หนูไปตอน17ค่ะ
1: 17
3: ทิ้งการเรียนทิ้งทุกอย่างเลย
0: คือตอนนั้นหนูตัดสินใจยากมากเพราะว่าเหมือนอีกปีเดียวจะจบม.6แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้จบม.6ก่อนแต่ทีนี้ที่เกาหลีก็รู้สึกว่าโอ๊ยมีคนอยากได้โอกาสนี้เยอะแยะ
4: อยู่ต้องมา
0: ถ้าว่ายูไม่เอาถ้ายูไม่มาเลยเราไปหาคนอื่นก็ได้เราก็เลยหนูก็เลยตัดสินใจก็มันเป็นโอกาสแบบได้มาทั้งทีก็เลย
1: มันจะต้องเลือกเส้นทางชีวิตแต่หนูก็เลยตัดสินใจหนูเลือกไปเรียนภาษาจีน
0: อ๋อหนูเคยเรียนภาษาจีนตอนเด็กค่ะ
1: ก็คือเตรียมตัวตั้งแต่เด็กเลยเรียนภาษาจีน
0: คือเรียนภาษาจีนคิดว่าน่าจะได้ใช
1: ้เออทำไมตอนนั้นหนูถึงเลือกเรียนภาษาจีน
0: เหมือนความจริงคุณแม่ให้เรียน
3: คุณแม่เป็นคนวางแผนให้หมดเลยเน
0: า
3: ะ
0: คุณแม่รู้สึกว่าภาษาจีนน่าจะได้ใช้อะไรเงี้ยหนูลองเรียนหนูชอบด้วย
3: แต่กับการไปอยู่เกาหลีไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลยศูนย
4: ์ก็ต้องไป
3: แต่มันมีตัว
1: เริ่มใหม่ยังไงอะลูก
0: เริ่มใหม่ก็คือที่ค่ายไปถึงปุ๊บเขาจะให้เรียนภาษาเกาหลีค
1: ่
0: ะ
1: ให้เรียนก่อน
0: ให้เรียนก่อนก็จะมีครูภาษาเกาหลีแล้วก็สอนเป็นภาษาอังกฤษหนูก็ต้องเรียนแบบเกือบทุกวันเลยอะค่ะ
3: เป็นเทรนนีอยู่กี่ปีครับ
0: เป็นเทรนนีประมาณ3ปีกว่า
3: 3ปีก็20กว่าแล้วนะ
0: ประมาณ20
3: เกือบ20แล้วเนาะ
1: เขาถึงบอกจะเริ่มแต่อายุ14 15ไง
0: ใช่
4: ตอนนั้นก็คือไปตื่นโตแล้วค่ะกินเป็นเวลาทุกอย่าง
0: คือซ้อมวันจันทร์ถึงเสาร์ค่ะ
1: กี่โมงถึงกี่โมงลูก
0: ถ้าเป็นเทรนนีปกติ10โมงถึง4ทุ่มทุกวันได้หยุดวันเดียววันอาทิตย์
3: 12ชั่วโมงทุกวันเป็นแบบนี้
0: อ๋อถ้าขับบ่ายโมงถึงสี่ทุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเตรียมเดบิวต์แล้วเนี่ยก็คือจะเป็น10โมงถึงตีหนึ่ง
4: สิบโมงถึงตีหนึ่ง
3: สิบโมงทั้งตีหนึ่งเตรียมเดบิวต์เหรอ
0: ใช่ค่ะคือถ้าตอนที
4: ่ศิลปินแล้ว
0: ตอนที่คอนเฟิร์มแล้วว่าโอเคอยู่จะได้เดบิวต์แล้วแล้วมีวงแล้วเนี่ยค่ะก็อยู่เป็น10โมงถึงตีหนึ่งแล้วก็ไม่มีวันหยุดแล้วค่ะ
3: ไม่มี
4: วัน
3: ทำงานคือยาวเลยไม่มีวันหยุดเลย
1: จนถึงวันที่หนูคุมไม่รู้
0: จนถึงวันที่เดบิวต์แล้วก็เดบิวต์ก็ไม่มีวันหยุดเหมือนกันค่ะ
1: จนถึงวันที่หนูก็ดีแล้วที่มันไม่มีวันหยุด
0: ก็มีบ้างก็ดีค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเราก็ appreciate กับแบบพอมีงานมันก็เลยแบบทำให้เราแบบยุ่ง
1: แล้วได้ไปทำงานเกาหลีต้องซื้อบ้านที่เกาหลีด้วยไหม
0: ตอนนี้ก็
1: ซื้อแล้วใช่ไหม
0: ยังเป็นเช่าระยะยาวค่ะ
3: กี่ปีแล้วคะอยู่เกาหลีมากี่ปีแล
0: ้
3: วอ
0: ยู่เกาหลีมา11ค่ะจะ12ปี
3: รวมเทรนน
0: ี่รวมเทรนนี่ด้วย
3: เป็นศิลปินมา7ปีเต็ม
0: เป็นศิลปินมาปีที่8จะเข้าปีที่9แล้วค่ะ
1: คุ้มไหมลูก
0: คิดว่าคุ้ม
3: ยิ่งกว่าคุ้มอีกค่ะ
1: แต่กว่ามันจะได้มามันยาก
0: ไม่ง่ายเลยค่ะแบบแลกมาทั้งทุกอย่าง
4: หยาดเหงื่อ
0: หยาดเหงื่อจริ
4: งๆและน้ำตา
0: และน้ำตา
4: ครบเลย
3: ถ้าวันนั้นมันไม่สำเร็จเนี่ยถ้าเราทิ้งอนาคตทางการเรียนไปส
0: ู
3: งต้องกลับมา
0: แคชอัพเรารู้สึกว่าไหนๆทิ้งกันคือทิ้งตรงนี้มาแล้วอะค่ะห่างคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเราก็ต้องทำให้ได
3: ้
0: เอาให้มันเต็มที่ยังไงแบบหนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ยินดีด้วย
1: เก่งมากจนวันหนึ่งมารับหนังเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ความในใจถึงอยากรับหลังเรื่องนี
0: ้โอ้คือไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าจะได้
1: ต้องมาแคสปกติเหมือนคนทั่วไปใช่ไหมลูก
3: ต้องแคสไหมลูกหรือว่าเขาส่งเรื่องไหม
1: หรืออันนี้ไม่ต้องแคส
3: ซีดีเอสเลือกเลย
0: ส่งเรื่อง
1: ส่งเรื่องให้หนูเลือก
3: ใช
1: ่
3: ไหม
1: โอเคไหมอย่างมึงต้องแคสมันคนละรุ่น
0: ไม่แต่ก็
1: เขาส่งเรื่องไปให้เลือก
4: แต่เขาก็ต้องมีเวิร์กช็อปอยู่แล้ว
0: เวิร์กช็อป
1: ยกหนูไงเวิร์กช็อปผ่านออนไลน์
0: ตอน

0: าหลีบินมาไม่ได้ช่วงแรกก็จะมีเวิร์กช็อปออนไลน์ค่ะกับครูบิวแล้วก็มีพี่เมธมาคอยดูแบบส่งบทมาแล้วก็คอยเล่าให้ฟังว่าอยากให้ซ้อมเวิร์กช็อปอะไรประมาณไหน
1: อ๋อแต่มันต้องผ่านออนไลน
0: ์ก่อนช่วงแรกค่ะแล้วค่อยมาเวิร์กช็อปที่ไทยอีก
1: มันเขาต้องกลับมาเวิร์กช็อปที่ไทยอีก
0: ค่ะก็คือมีเวลาก็กลับมาใช่ค่ะ
2: แล้วมันยากไหมการที่ต้นสังกัดจะยอมปล่อยเรามาเล่นหนังไทย
0: คือความจริงค่ายเขาจะรู้สึกว่าคือหนูบอกค่ายอยู่แล้วว่าอยากได้อยากทำสิ่งนี้มากๆแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะหนูเป็นวงมีเพื่อนอีก4คนที่เราก็ต้องคือมันก็มีสเกจจูอยู่แล้วต่อปีอะค่ะมีตารางงานที่มันฟิกซ์อยู่แล้วทีเนี้ยอาจจะยากตรงที่ว่าจะจัดตารางยังไงให้สามารถถ่ายได้แล้วลงตัวกับทุกคน
1: ไม่ไปลำบากคนอื่นเขาด้วย
0: ใช่ค่ะซึ่งทุกคนก็ยุ่งกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่ณเดชน์ด้วยมีป๋าด้วยอะไรก็เลยแบบว่าหนูว่าอาจจะยากตรงการจัดการเรื่องสเกจจูมากกว่าแต่ว่าเขาก็บอกโอ้ถ้าไม่ได้อยากก็ให้ทำ
1: หนูได้ไปดูหนังแล้วเป็นไงลูก
0: เมื่อวานนี้เลยค่ะกาล่า
2: ร้องไห้ร้องไห้เลยทำไม
0: รู้สึกตื่นเต้นคือหนูไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้มานานมากๆแล้วค่ะเหมือนมันเป็นการเดบิวต์สกรีนครั้งแรกของเราอะค่ะเป็นแบบสกรีนเดบิวต์ครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยแล้วแบบได้เข้ามาดูหน้าตัวเองในโรงหนัง
2: มันใหญ่มาก
0: มันใหญ่มากแล้วแบบ
3: ได้เห็นสักทีอย่างเงี้ยใหญ่ๆในโรง
0: ใหญ่ๆมากแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยคือตื่นเต้นมากแล้วก็เราได้นั่งดูแบบว่าพร้อมๆกับท่านผู้ชมคนเหมือนเราเห็นรีแอคชั่นเรียลไทม์อยู่เราสงสัยแบบสิ่งที่เราแบบรอมาเกือบปีอะค่ะเพราะว่าเราถ่ายกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยแบบเรารออยากดูตรงนี้มากๆแล้วพอมันออกมาจริงๆมันแบบมันก็ภูมิใจมันแบบมันตื้นตันอะไรเงี้ย
2: ความรู้สึกมันต่างมากแต่เราอยู่บนเวทีมองคนดูคราวนี้เราอยู่ในหมู่คนดูดูตัวเราอะ
0: ต่างมากเป็นอะไรใหม่ๆมากๆรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าเหมือนหนูรู้สึกแบบภูมิเป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำตรงนี้อีกเหมือนแบบติดใจแล้วอะไรเงี้ย
2: พอใจกับผลงานตัวเองไหมครั้งนี้
0: ค่อนข้างพอใจ
1: มากอ้อนแฟนนี่ไปดูหนังหน่อยลูก
0: ค่ะอ้อนแฟนเหรอคะค่ะทุกคนวันที่17กันยายนนี้นะคะ Henry's First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์นะคะเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้แฟมิลี่ฟีลกู๊ดที่แบบว่ารู้สึกว่าห่างหายไปจากที่มันจอไทยมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่แบบครบทุกรสจริงๆตลกก็คือฮากันทั้งโรง
3: กระจายแน่นอน
0: กระจายแน่นอนแบบซึ้งก็ซึ้งน้ำตาไหลเห็นคนร้องไห้แล้วก็แบบมีความสุขแบบโรแมนติกรู้สึกว่าเป็นหนังที่ครบทุกรสจริงๆดูได้ทุกเพศทุกวัยก็อยากให้แบบทุกคนมาเอนจอยด้วยกันในโรงภาพยนตร์ค่ะ
2: ครับผม
1: เอาละก่อนที่ไปเบิ้มก็ไม่ได้มาแฉนานแล้วแต่ขอคุยกับวิเวียนก่อน
3: วิเวียนหน่อย
1: วิเวียนนี่ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนึงที่คนหลายๆคนจับตามองนะหนูเปิดวิเวียนแคปป่ะ
4: วิวิลีแคปค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
1: มันไปเกี่ยวกับอะไรลูก
4: ก่อนหน้านี้เป็นชื่อช่องว่าวิวิลีแคปค่ะจะเป็นสรุปข่าวประเด็นต่างๆอะไรเงี้ยบางทีมีกระแสในโซเชียลในสังคมใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเดือนที่แล้วเดือนเปลี่ยนชื่อช่องค่ะเป็นวิเวียนชัดเจนในเลนเรา
3: ทำไมอ่ะเปลี่ยนชื่อช่องได้เลย
2: เข้าใจง่ายเข้าใจง่าย
4: คือเป็นแบบว่าหลายคนอุ้ยอ่านข่าวเดียวมันงงหรือเปล่ามันแบบว่ามันไม่แมสเกินไปเวียนก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่รู้นะว่าทิศทางของเรามันอยากจะเป็นแบบไหนมันมีหลายอย่างที่เราชอบเราชอบงานบันเทิงด้วยเราชอบข่าวสังคมด้วยเราชอบนู่นนี่ถ้าอย่างนั้นเรามาชัดเจนในเลนเราดีกว่า
1: อะไรก็ได
2: ้ที่เราชอบอ่ะที่เราสนใจอ่ะ
4: ถูกต้อง
2: มันไม่ได้เฉพาะเจาะจง
4: ถูกต้องค่ะมันเป็นคำใต้ด้วยค่ะคือมันคือคำว่าชัดเจนในเลนเรานะคะที่เด็กใต้เราจะรู้กันว่าใจเพื่อนทำไมไรแต่เราขอชัดเจน
3: ชัดเจนในเรา
2: เป็นตัว
4: ถูกต้องคุณพ
2: ี่เป็นตัวเอง
4: อย่าไรแด
1: งมากี่ปีแล้วลูก
4: ประมาณ4-5ปีแล้ว
1: ปีแล้วก่อนที่หนูจะไปเล่นสงครามสงดวนป่ะ
4: ใช่ค่ะ
1: หนูเคยเล่นอะไรมาก่อนนี้ป่ะ
4: ก่อนหน้านี้เล่นอะไร
2: เล่นหลายเรื่อง
4: อาจจะแวะไปเล่นโฆษณามาบ้างค่ะแล้วก็
1: ใช่ส่วนใหญ่หนูเล่นโฆษณา
4: ใช่ค่ะโฆษณาแล้วก็มีเล่นหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ชนแบบว่า
2: สงครามไม่สนิทก็เล่น
4: ใช่ค่ะเพื่อนมีเพื่อนไม่สนิทตอนนั้นคือภาพยนตร์เรื่องแรกเลยที่ร่วมงานกับ GDS ค่ะร่วมกับคือพี่อัตต้าค่ะเล่นเป็นครู
0: โอ้โหเคยดูเลย
4: ใช
1: ่หนูเคยดูเหรอลูก
4: เคยดูค่ะหนูเล่นเป็นครูแล้วตอนนั้นพี่มดำน้องเล่นแบบว่าน้องไม่คิดว่ามันบทใหญ่ใช่ไหมคะน้องคิดว่างั้นเล่นๆไปเถอะกูอิมพอไว้ไปเลยค้ำๆหนูไปดูในโรงเฮ้ยซีนใหญ่เขาพาเราเป็นตัวดำเนินเรื่องเลยนี่แล้วหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเล่นสงครามส่งด่วนค่ะตอนที่น้องเล่นน้องคิดว่าโอ้โหไม่มีใครสนใจเราหรอกเราบทมันเล็กๆ
0: ไม่เล็กเลย
2: ประกอบเป็นคน
3: ดังจากทั่วเลย
4: แมสนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็
1: จริงๆแล้วเป็นเด็กที่จบมาจากธรรมศาสตร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่านอกจากน้องเนี่ยรับบทหลายๆอย่างสงครามทรงดวนเนี่ยจริงๆแล้ววิเวียนเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิเวียนตัดสินใจเมื่อก่อนมีงานประจำ
4: ค่ะ
1: เมื่อก่อนหนูทำงานประจำคือ
4: ทำหลายอย่างมาค่ะ
1: อะไรบ้าง
4: ที
1: ่
4: ทำ NGO แล้วก็มีไปเขียนบทความค่ะให้กับเว็บไซต์ Decode บทความข่าว
1: ก็หนูเป็น NGO ด้วย
4: ใช่ค่ะทำตอนนั้นสนใจหลายอย่างก่อนที่จะเรามาชัดเจนในเรื่อง
1: อันเป็นเอ็นจีโอ
4: ใช่ค่ะเราลองทดลองหาสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นช่วงที่โควิดค่ะแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุแล้วเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่า
1: อุบัติเหตุตอนนั้นหนูเจออะไร
4: รถคว่ำค่ะเกือบตายว้าว
1: จริงเหรอตอนนั้นเหตุการณ์เป็นมันถึงตั้งคำนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนในชีวิตของหนูคือรถมันคว่ำ
4: ใช่
1: มันเกิดอุบัติเหตุที่เรารู้สึกว่าโอกาสที่มนุษย์เราจะตายมันสามารถตายได้ทุกเวลาณตอนนั้นจริงจุดเปลี่ยนวันที่หนูเกิดอุบัติเหตุอะไรมันเกิดขึ้น
4: คือหนูขับรถไปกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนเป็นคนขับแล้วก็ขับเร็วมากจากสงขลาไปที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ตอนที่ขับเนี่ยคือเหมือนเพื่อนขับประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เราขับไปอ่ะจังหวะนั้นอ่ะเราเห็นว่าข้างหน้ามันไม่มีถนนแล้วพี่ดำมันไม่มีถนนอีกแล้วแล้วหนูก็แบบใช่ค่ะคือมันต้องเป็นทางโค้งแล้วเพื่อนเรามันแหกโค้งอ่ะแล้วหนูก็วันนี้สินะคงเป็นวันตายของฉัน
2: คือเรารู้ตัวเลยเราวินาทีเรารู้ตัว
4: ตอนแรกกับน้องคิดว่าก่อนที่เราจะตายมันคงเป็นช่วงเวลาที่เราโอ้ช้าจังแต่มันเร็วมากเลยค่ะมันแค่เสี้ยววิอ่ะที่น้องเห็นว่าข้างหน้ามันไม่มีถนนอีกแล้วอ่ะแล้วน้องก็คุยตัวเองว่าวันนี้แหละตายแล้วกูคงถึงเวลาตายแล้วแหละแล้วก็ไม่ตายรถมันคาดเบลค่ะแล้วก็รถมันเหวี่ยงตึงๆๆๆแต่ว่าพอรถกลับมาปกติใช่ไหมคะเพื่อนที่ขับอ่ะเหมือนเขาไม่มีสติอ่ะเขาก็ขับตรงไปเรื่อยๆด้วยความเร็ว170แล้วฝ่าทุกไฟแดงอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ควรจะไปกับเพื่อนแบบนี้แล้วเราเองก็ไม่ควรจะขับแบบนี้ด้วยแล้วตลอดทางมันเหมือนมรณานุสติกับตัวเองอะค่ะว่าทุกแยกที่เราผ่านไปอ่ะถ้ามันมีรถ
5: สวนมา
4: หรือตอนที่เราเหวี่ยงเมื่อกี้เราอาจจะไม่ตายแต่เราอาจจะทำให้ใครสักคนที่อยู่ในข้างถนนตายก็ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าความตายมันง่ายขนาดนี้หลังจากนี้มันคงไม่มีอะไรยากแล้วแหละสิ่งที่เราฝันหรือสิ่งที่เราอยากทำ
1: นั่นก็คือจุดสาเหตุที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราออกจากเซฟตี้โซนเราออกจากงานประจำของเรา
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นทำงานประจำอยู่เป็นนักเขียนก็เป็น NGO ก็เป็นอะไรอีก
4: ความฝันจริงๆตอนนั้นคืออยากจะเล่าข่าวหรืออยากจะหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูมีหรือพรสวรรค์ที่หนูเป็นอ่ะหนูอยากจะนำเสนอออกมาแต่มันหาช่องทางไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นมันมี TikTok ค่ะ
2: จุดเริ่มต้นตอนโควิดนั่นแหละ
4: พอดีแต่ตอนนั้น TikTok คนเต้นเราจะไปเต้น
3: นิ่งคนลิปซิง
2: ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ถนัด
4: อันตั้งตั้งแต่ไอ้เตายาก
3: เราจะมาตึกไม่ได้เลย
4: ค
3: ือ
4: เรียกได้ว่าคร่อมจังหวะดีกว่าละค่ะจังหวะการเต้นอะไรแต่โนราจะได้อยู่คือว่าหนูเลยลองทำ TikTok ค่ะแล้วก็อยากตัดต่อเป็นสนใจงานบันเทิงนะสนใจงานคอนเทนต์แต่ว่าจะให้ไปกำกับหนังหรือว่ากำกับอะไรแบบที่เขาเป็นกันอยู่มันไม่ใช่เลนของเราละที
2: ่เราเขียนได้ว่าเราจบวารสารมาเขียนบทความพอได้
4: ใช่ค่ะก็เลยเอานั่นแหละความผสมสิ่งที่เราสนใจบทความหรือว่าข่าวมาลองเล่าในโลก TikTok ดู
2: นั่นคือจุดเริ่มต้นของการมาทำ TikTok เป็นอาชีพ
4: ใช่
1: โดยที่หนูออกจากงานประจำเลย
4: ก็ตอนนั้นมันถ้าหนูคิดว่าความฝันหนูคือหนูอยากจะ
1: อ่าน
4: คำใช่อยากจะทำคลิปวิดีโออยากตัดต่อเป็นเริ่มจากตรงนั้นค่ะอยากตัดต่อเป็นคือภาพในหัวที่หนูคิดไว้
1: ตอนแรกหนูตัดต่อไม่เป็น
4: ไม่เป็นเลยศูนย
2: ์โอ
4: ้แล้วหนูรู้สึกว่าถ้ามันยากขนาดนั้นที่เราเคยคิดอะแต่โค้งที่เราจะตายเมื่อกี้มันไม่ตาย ถ้าตัดต่อแล้วเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้คนสนใจอะมันคงไม่ยากแล้วแหละ
1: คำนี้ดีมากนะ
4: ก็เลยทำเลยแล้วก็เลยตั้งตัดอุคลิปนึงเป็นวัน
2: ที่งอแรกๆเป็นวัน
4: ขั้นชนนี
1: ่คำคมของหนูเด็ดๆเหมือนกันนะถ้าความตายมันง่ายขนาดนั้นอะในโลกนี้มันไม่มีอะไรยากหรอกถูกต้องไหมเพราะว่าเป็นเสี้ยวนาทีถ้าความตายอะมันง่ายขนาดนั้นถ้าคนเรามันตายมันไม่ได้ตายเป็นวินาทีนะเสี้ยวของวินาทีเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมุมมองปรับเปลี่ยนชีวิตว่าถ้าความตายมันง่ายขนาดนั้นอะไรก็ไม่ยากหรอกอันนั้นคือจุดเปลี่ยนในชีวิตเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วชีวิตแม่ก็พัฒนาขึ้นด้วย
4: มันมี3อย่างตอนนั้นที่ขึ้นมาตอนที่เราจะตายแล้วเราไม่ตายใช่ไหมอย่างแรกเลยคือพ่อแม่เรายังไม่สบายสองคือตัวเราเองยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยเรารู้สึกว่าความสามารถที่เรามีมันน่าจะช่วยอะไรให้สังคมหรือโลกใบนี้ดีขึ้นข้อสุดท้ายคือประเทศเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยแต่มันดูยากมากๆนะสิ่งเนี้ย
1: สิ่งที่หนูต้องการมันยากมาก
4: ยากมาก
1: ซึ่งมีคนพยายามจะทำหลายคนแล้วมันไม่ทำสำเร็จนะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่านั่นแหละก็ทำเท่าที่เราทำได้แหละว่าในวาระที่สังคมอยากจะพาไปถึงไหนตอนนี้เราอยู่ในห้วงเวลาไหนเท่าที่เราทำได้ตอนนี้หนูก็พยายามทำสองข้อแรกอยู่พ่อแม่ฮายทาเดียวนะรอแป๊บหนึ่ง
1: เดี๋ยวโปรโมทหนังเสร็จพี่ขอคิวบางวันบ้างนะมาลองอ่านข่าวดูหน
4: ่
1: อยโอเค
4: เ
1: ดี๋ยวหลังจะโปรโมทหนังเสร็จเอามาโนเก๋เอาคิวไว้
2: ให้เตรียมข่าวที่สนใจในช่วงนั้น
1: นะที่หนูสนใจในช่วงนั้นทุกวันศุกร์หนูทำตัวว่างๆเอาไว้นะลูกนะ
2: วันศุกร์มีออนไลน์
1: อาจจะชวนหนูมาช่วยกันหน่อย
4: ค
1: ุณเบิร์น
2: คุณเบิร์น
1: ต้องคุณเบิร์นนี่เห็นบ้าๆบอๆนี่คิวงานมึงเต็มไปถึงวันที่เท่าไหร่ถึงปี70
6: น่าจะ น่าจะสิ้นปีครับสิ้นปีแล้วก็เพราะว่าต้นปีจะมีทำเฟสติวัลตัวเอง
2: เฟสติวัลเอง
7: ต้นปีหน้า
6: ครับปีหน้าครับ
1: ทุกวันนี้โสด
6: โสดครับ
1: แฟนฝรั่งมันไปไหนแล้วล่ะ
6: ถามทำไมเน
1: ี่ยกูอยากรู้ไงจังกูไม่อยากรู้กูจะถาม
6: เขาทำเขาทำงานของเขาเลยครับแล้วก็ทำงานของเรา
1: โอ้มึงตอบลอยอีกแล้ว
4: ไม่อยาก
7: ก็ยังคุยกันอยู่ก็หรือไม่คุย
1: เลย
6: จริงๆผมว่านานนานนานทีครับ
1: ทำไมอยู่ดีถึงเลิกกันตอนนั้นกูเห็นมึงก็สวีทกันนี
6: ่ผมว่าทุกคนตื่นเช้า
1: อย่าตอบแอป
6: มันไม่ได้ไม่ใช่ไห
1: มมึงตอบเหมือนที่ไม่คือกูใส่ชุดตัวเฮียสิ
6: ผมพูดจริง
1: มึงพูดอย่างนั้นตอบไม่ต้องตอบแอปมึงตอบเหมือนตอนที่บอกมึงชุดกูเหมือนตัวเฮียเลยนะมึงเอาอย่างนั้นเลยมา
6: ตอบไม่ได้มันผมว่ามันก็เป็นเหตุและผลของคนสองคนเนี่ยนะ
1: มันหลักการใส่
6: จริงจริงจริงผมตอบไม่ได้ว่าทำไมถึงเลิกกันเพราะว่าหลายๆอย่างไม่มีใครอยากจะไม่มีความรักที่ดีหรอก
1: แล้วมีเมียใหม่ยัง
6: ไม่มีครับไม่มี
1: มันเมาทุกวันหรือเปล่ามันถึงไม่มีเมียใหม
6: ่ผมไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรแบบที่พี่คิดมาผมเปลี่ยนตัวเองแล้วผมมาดูแลสุขภาพแล้ว
1: โอ้ไอ้เบิ้ล
6: เอ้า
4: หนูเชื่อจริง
6: ไม่เชื่อ
4: ใช่
1: ตอนนี้ดูแลสุขภาพยังไงตั้งแต่เป็นน้องณเดชที่มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
6: จริง
4: เห็นกินวิตามิน
6: มันก่อนสักพักนะก่อนสักพักแต่ว่าพอมาเจอพี่แบร์มันอัพ
1: แกมีลูกด้วยใช่ป่ะแกเลี้ยงเด็กด้วยใช่ป่ะ
6: เลี้ยงหลานครับ
1: เลี้ยงหลานแต่เลี้ยงหลานมันก็เปลี่ยนไปเยอะ
6: ใช่ครับไม่ได้ออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาเจอพี่แบร์ก็เหมือนว่าเขาเป็นพี่ชายที่มาอัปเกรดเราในแบบที่เราทำดีอยู่แล้วแล้วก็เสริมของเขาอะไรอย่างนี้มากกว่าแ
2: ต่
6: ว่
2: าผมออกกำลังกาย
6: ใช่ออกกำลังกายชวนแต่ว่าผมอาจจะตื่นไม่ไหวเหมือนเพราะพี่แบร์วิ่ง4:00อย่างเงี้ยกูนอน5:00อย่างเงี้ยพี่มันไม่ได้
7: ก็ไม่ไหว
6: มันก็ไม่ไหว
1: หลับก่อนนะมันก็ไม่ได้เน
6: า
1: ะ
6: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าก็มีถ้าวันไหนที่มันเป็นคิวบ่ายๆพี่แบร์แกก็จะชวนแล้วก็จะไปฟิตเนสไปไฮล็อกยิมอะไรอย่างนี้ครับ
1: ทุกวันนี้เชื่อไหมงานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตงานการมาไอ้เบิ้ลมียาวจริงๆเกือบทุกวันเนาะ
6: เกือบทุกวันครับแต่ทุกวัน
1: มันยากมากนะ
6: ผมว่าผมชอบทำด้วยครับเพราะในวันที่มันมีโอกาสเรารู้สึกว่าเราไม่อยากปฏิเสธแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเบิ้ลจะทำทุกอย่างจนไม่เว้นเวลาว่างให้ตัวเองขนาดนั้นครับเพราะว่าแต่ที่ผมเห็นในแต่ละคิวที่ผมลงอะทุกงานล้วนแต่สำคัญและเป็นงานที่เราอยากทำด้วยมันก็เลยปฏิเสธค่อนข้างที่จะยาก
1: อย่างที่บอกกว่าที่มันจะได้จริงๆเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความสามารถเห็นบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถในการแต่งเพลงแล้วสมมติมันอยู่แต่งเพลงมันจะนิ่งมันจะมากที่สุด
6: ใช
1: ่นิ่งหรือเก๊กใส่กูก็ไม่รู้2 อย่างอ
7: าจจะนิ่งสมาธิสติหรือ
1: มันจะมีสติมากที่สุด
6: ใช่
1: สมัยก่อนอย่างที่เคยสัมภาษณ์พี่มด
6: ครับ
1: ผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะดังหรอก
6: ครับ
1: กว่าจะได้เข้ามาอยู่เงี้ยมันยากลำบากพอสมควร
6: ผมว่ายากมากนะพี่เพราะว่ามันก็เป็นคือเราเป็นลูกเกษตรกร 100% ครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะที่แบบสูงส่งที่เขาจะให้เราไปแบบเปิดโอกาสใหญ่ๆขนาดคือผมเอาตรงนะผมพูดคือความจริงที่ผมบอกว่าผมได้มารู้จักกรุงเทพจริงๆคือตอนอายุ17-18ผมไม่รู้จักกรุงเทพเลยเห็นแต่ในทีวีเห็นแต่ในละครเวลาที่แบบเขานั่งอยู่บ้านหลังใหญ่มีรถผ่านหมอชิดอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาเจอกรุงเทพตอนที่ผมแบบเขียนเพลงลงโซเชียลแล้วมีผู้ใหญ่ติดต่อมาให้เรามาก็เหมือนการแคสใช่ไหมฮะเหม
1: ือ
6: นการแคสนักแสดงนะครับปรากฏว่าเราถูกชะตากับผู้ใหญ่ในการที่เรามีเพลงมาอะไรมาก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาแบบใช้ชีวิตในกรุงเทพณตอนนั้นก่อนหน้านั้นเราก็ยังต้องใช้เงินพ่อเงินแม่อยู่ปกติตอนมาอยู่ใน RS แรกก็ยังใช้เงินแม่นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีรายได้เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตเราถึงจะได้เซ็นสัญญาก็จริงแต่ถ้าเพลงมันไม่ดังล่ะถ้าเราไม่มีงานคอนเสิร์ตล่ะผมจะเอาอะไรกินก็ยังต้องโทรขอตังค์แม่ช้าจนถึง18
1: ก็เร็ว18ก็หาเงินแล้วอยู่ดีๆบทมันจะดังอ
2: ่
1: ะมันก็ดังเลย
6: ครับ
1: มันดังเลย
6: ก็ตอนที่ปล่อยเพลงแรกผมก็มีคิวงานแรกคือภาคใต
2: ้
6: ผมมาคิดว่านั่นคือคิวงานเดียวที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตละเป็นคิวงานแรกใช่มั้ย
2: คิวงานแรกที่เขาจ้าง
6: ใช่แต่ปรากฏว่านั่นคือคิวสุดท้ายของปี
2: เฮ้ยเพราะว่า
6: ผมปล่อยเพลงไปแค่1เดือนจากคนไม่รู้จักเพลงครับมัน100ล้านภายในเดือน2เดือนคือในยุคนั้น
2: 100ล้านวิว
1: 100ล้าน
6: คือในยุค10ปีที่แล้ว100ล้านมันยากมากมันออริจินัลมากมัน
1: 100ล้านจริง
6: ๆใช่ๆครับ
1: แม่งชีวิตแม่งเปลี่ยนเป็น
2: ชั่
6: วก็คือ
1: จากคนดีๆกลายเป็นคนชั่วได้
2: ไม่ใช่สิจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่จะเสียง
1: โอ้มึงเที่ยวทุกคืนไปเจอมันได้
2: จังจาก18กลายเป็นคนที่แบบว่า
1: ไอ้แจ็คมีเมียก็ไอ้เบิ้ลเนี่ยแหละ
6: พี่นงผู้จัดการเป็นคนแนะนำ
1: ไอ้แจ็คมีเมียก็
6: อันนั้นเราไม่ได้ไปเที่ยวเราไปกินฉลองละครเสร็จบ้าไปฟังอะไรจากไอ้แจ็คแฟนฉัน
1: จริงๆนี่ง่ายคือแบบบทจะรุ่งตอนนั้นอยู่ดีเรากลายเป็นคนมีเงินเรากลายเป็นคนมีชื่อเสียงชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
6: ผมค่อนข้างที่จะเปลี่ยนยากตรงที่ว่าผมเห็นพ่อเห็นแม่ผมปกติจนถึงทุกวันนี้ วันแรกที่ผมได้เงินหลักแสนนะผมรู้สึกว่า
1: ปิดทกศเน
6: า
1: ะ
6: ใช่ไปปิดหนี้ให้แม่ก่อนเพราะว่าในสมัยนั้นพี่คิดไม่ว่าผมสมัยเรียนอ่ะมอเตอร์ไซค์ผมแม่ยังต้องยืมทกศยืมกู้เพื่อเอาเงินมาซื้อมอเตอร์ไซค์พูดแล้วจะร้องไห้เลยมันไม่ได้แบบมาด้วยความเรียบง่ายพอเรามีแล้วรู้สึกว่าคนที่ผมจะให้ก่อนคือครอบครัว
2: พ
6: ่อแม่แล้วก็บ้านรถอะไรเงี้ยคือเราจะยังไม่อยากมีผมยังเช่าบ้านอยู่เลยนะช่วงที่ผมดังคิวงานเยอะๆคนอาจจะคิดว่าผมรวยมากอะไรครับผมเอาเงินไปสร้างบ้านไปซื้อรถให้พ่ออะไรแล้วก็ซื้อที่นาเพิ่มให้พี่ชายอะไรครับแล้วพอบทจะกำลังจะพีคติดใบแดง
2: เป็นทหาร
6: ช่วงเป็นทหาร
2: แล้วเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายนะที่ปักใต
6: ้ใช่เป็นช่วงพีคครับเป็นช่วงแบบได้ทัวร์แค่ปีเดียวเป็นทหาร2ปี
2: ก็เป็นทหาร2ปี
6: ใช่ๆครับ
2: แต่ทหารก็ให้อะไรกับเราเยอะเหมือนกัน
6: ผมว่าถ้าผมไม่ได้เป็นทหารผมคงหลุดพ้นจากวงจรของเรื่องการเที่ยวหรือว่ากิเลสของการใช้เงินไม่ได้ณตอนนั้นผมว่าเขาน่าจะมาชะงักชีวิตผมไว้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะ
2: เบิร์นอะไรเร็วมากนะ18
6: ใช่มันไวเกินไป
2: แล้ว
6: เราไม่ได้ถูกเดบิวต์จากผู้ใหญ่ 100% หรือไม่ได้ถูกแบบใช้ชีวิตตรงนั้นจนมีประสบการณ์ที่จะใช้เงินหรือว่าอยู่กับแสงสีเสียงขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเข้าไปในทหารผมได้รับรู้สิ่งนึงคือมันไม่มีอะไรเป็นของเราตั้งแต่แรกเพียงแต่ว่าเราจะรักษามันยังไงแล้วถ้าออกมาจากทหารจะทำให้ตัวเองกลับมาดังได้หรือเปล่าเป็นคำถามของผมในหัวตลอดเวลาผมก็เลยเขียนเพลงที่2ชื่อว่าอันนั้นไง I hate ทุกวิธีทางครับแล้วมันก็200ล้าน270ล้านไทย
1: สมัยก่อน
6: ใช่แล้ว
1: คนเรามันจะดัง
6: แต่ว่าผมออกมารับงานไม่ได้ช่วงนั้น
1: แต่เพลงดังแต่ตัวมันต้องอยู่ในค่าย
2: แต่ออกมาคนก็อั้นแหละก็อยาก
6: แต่ว่าข้อดีคือตอนนั้นคือมันยังหล่อเลี้ยงชื่อเสียงเราไว้ใน YouTube
7: คนก็ยังเข้าไปดูเรื่อยๆอ่ะเน
6: า
7: ะ
6: YouTube
1: และแน่นอนคนสามารถติดตามเธอกับหนังเรื่องนึงถือว่าเป็นผลงานมาสเตอร์พีซในชีวิตเลยเน
6: า
1: ะ
6: เรื่องนี้ผมให้เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าผมได้เล่นมันเป็นหนังจริงๆเรื่องแรกเพราะว่าที่ผ่านมาผมได้เล่นเป็นตัวเองเพื่อเอาตัวเองมีอยู่ในหนังใช่ไหมครับเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าแม้กระทั่งการที่ทำให้คนหัวเราะในโรงภาพยนตร์น่ะมันไม่ใช่เบิ้ลปทุมราชไปทำให้เขาหัวเราะมันคือขนุนลูกชายของป๋ากิ๊กลูกชายน้องชายของณเดชน์ในเฮนรี่ที่เป็นเฮนรี่ใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันการที่ผมไปแคสหรือว่าการที่ผมไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอน้องๆไปแคสไปเวิร์กช็อปต่างๆมันทำให้ผมรู้สึกว่าการแสดงมันไม่ได้ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณมีชื่อเสียงมียอดฟอลโล่แล้วคุณจะต้องได้ถูกการรับเรียกแล้วก็คือได้เล่นมันยากมากและมันคุ้มกับการที่ผมพยายามมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลเลยทุกครั้งการแสดงแล้วก็โอกาสใหม่ๆอะไรอย่างนี้ครับมันดีมากสิ่งนึงคือมันได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เราคิดว่าเขามองเราไม่ผิดตั้งแต่แรกผมเชื่อว่าผมทำให้เขามองว่าผมไม่ได้ทำอะไร
2: เข
6: า
2: ไม่ผิด
6: ไม่ผิดครับแล้วก็ผมได้พี่ชายอีกคนที่น่ารักกับชีวิตผมมากเปลี่ยนไมเซตผมในการพักผ่อนในการใช้ชีวิตการรักษาสุขภาพการรักษาชื่อเสียงก็คือพี่ณเดชน์ฮุกิมิยะที่เราคิดว่าสมัยก่อนขอแค่ได้ถ่ายรูปด้วยเราก็มีความสุขละแล้วก็ได้น้องสาวได้เพื่อนได้องค์ประกอบต่างๆของผู้ใหญ่ที่เขาสำเร็จมาก่อนเราเขามาสอนเราให้เรารู้สึกว่าเบิ้ลมีคุณค่ากับวงการนี้มากอะไรอย่างนี้ครับแบบผมก็เลยแบบมันปลื้มมากก็รู้สึกผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะนั่นแหละครับเปลี่ยนชีพผมไปอีกตลอดการ
2: วิธีการพูดรู้แล้วเปลี่ยน
7: ใช
6: ่ใช่
1: วิเวียนก่อนลูก
0: ค่ะ
1: ฝากหนังเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยทำไมคนจะต้องไปดูหนังเรื่องนี้คุณจะได้อะไรกับหนังเรื่องนี
0: ้สำหรับ Henry First Date จีบสัมสัมเฮนรี่จำไม่ได้นะคะเรื่องนี้เนี่ยฝากเป็นภาษาใต้เป็นคนใต้ที่ต้องพูดเอง
1: เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับภาคใต
0: ้ใช่ค่ะภาคใต้อย่างแรกเลยเข้าไปเนี่ยเราคาดหวังว่าคงจะตลกขำๆคิกๆใช่ไหมคะจังหวะที่คุณกำลังหัวลอกกันอยู่เพลินๆกับโลเคชั่นที่เราไปถ่ายทั่วไทยเลย
8: สวยมาก
0: สวยมากแล้วก็ได้เห็นความมีเสน่ห์ของนักแสดงแต่ละคนรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณอาจจะอินแล้วก็น้ำตาไหลก็ได้เพราะว่าความเป็นครอบครัวที่พวกเขาเองเนี่ยโอบรับชิลูซี่เข้ามาเนี่ยก็น่าสนใจไปดูกันค่ะแล้วก็ไปดูกันว่าคุณโดนเส้นจังหวะไหนหรือว่าคุณเส้นเด้งจังหวะไหน
2: เส้นเด้งจังหวะไหนกับเรื่องนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
2: Henry's First Date ครับผม
7: นะ
2: มินี่ค่ะเชิญค่ะ
8: ค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะกับ Henry's First Date จีบสัมสัมที่จำไม่ได้นะคะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของมินี่เลยแล้วก็เป็นผลงานที่นักแสดงทีมงานผู้กำกับทุกคนตั้งใจทำมากๆนะคะคือระหว่างการถ่ายทำเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่แบบความสนุกที่เกิดขึ้นในกองจริงๆแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนไปทำงานนะคะตอนถ่ายทำหนูรู้สึกเหมือนหนูไปเล่นไปเจอกับ
2: พ
8: ี่ๆทุกคนที่รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบมีค่าสำหรับหนูมากๆแล้วก็เป็นการที่ได้มินี่ได้มาเป็นลูซี่เนี่ยลูซี่ก็สอนอะไรหลายๆอย่างสำหรับมินี่เหมือนกันการที่มาเป็นลูซี่มินี่รู้สึกว่ามันทำให้หนูแบบเปลี่ยน mindset อะไรหลายๆอย่างเหมือนที่พี่เบิร์นพูดอะค่
1: ะ
8: คือแบบว่าทำให้หนูรู้สึกเป็นคนที่ positive ขึ้นแล้วก็รู้สึก
0: ปล่อยวางอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นจากการที่เป็นลูซี่ก็รู้สึกว่าความสนุกและทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันน่าจะส่งต่อไปถึงท่านผู้ชมแน่นอนเนี่ยก็อย่าพลาดหนังฟีลกู๊ดคุณภาพเรื่องนี้กันนะคะอยากให้ไปดูกันในจอใหญ่ๆ
1: ครับ17กันยายนนี้
0: 17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์นะคะวิวสวยมาก

0: ากด้วยวิวเมืองไทยสวยมากๆด้วยค่ะอยากให้มาด
1: ูเพลงด้วยใช่ไหมคะ
2: เพลง
3: ของเขาอยู่แล้ว
0: อ๋อใช่ค่ะขอขายของนิดนึงค่ะแล้วก็คือด้วยความที่หนูอินกับบทลูซี่มากๆนะคะหนูก็เลยได้ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะ
3: เขียนเองเลย
0: สี่ค่ะก็เลยเขียนเพลงขึ้นมานะคะที่ชื่อว่าขอจีบ Nice to meet you ค่ะเป็นเพลงที่เขียนหนูเขียนในฐานะลูซี
3: ่
0: ว่าแบบเป็นเกี่ยวกับความรักที่เรามีให้เฮนรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพลงดีๆที่จะออนน่าจะได้ดูมิวสิกวิดีโอกันวันที่21กันยายนนี้ค่ะก็อยากให้รอฟังเพลงด้วยมาดูหนังเสร็จปุ๊บก็ฟังเพลงต่อได้เลย
3: ด้วยนะครับผม
1: ผู้ชมฮะเฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะฮะขอเป็นกำลังใจให้หนังประสบความสำเร็จขอบพระคุณ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ครับครับ
1: ขอบคุณค่ะบายกลับบ้านเจอกันนะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
3: แล้วเช้าขอบคุณครับครับ
4: ต่อไปมีอะไรมากินมั้ย
1: มีอร่อย
4: มีปลาดุกปลาดุกย่างอร่อย
1: เอาไปกินเลยไปใกล้หิวไปกินก่อนเลยไปแกไปกินก่อนเลยเอายายขึ้นมาเฮนรี่เฟิร์สเดทกับเขาหรือเปล่าเธอมา
3: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวถ่ายแป๊บนึงขอขายของก่อนจะหาเงินเข้ารายการแป๊บนึงนะครับโอเค
3: สว
1: ั
3: สดีครับสวัสดีครับไปกินปลาดุกรอก่อนไปกินปลาด
1: ุกก่อนคือว่าเอาจริงๆพี่อ้วนอย่างที่พี่อ้วนมาถึงปุ๊บคนก็จะถามถึงพี่อ้วนว่าเนี่ยไม่อยากจะเชื่อนะเห็นฉันเล่นกับพี่อ้วนเนี่ยก็คิดว่าพี่อ้วนสัก50กว่าน่าจะอายุมากกว่าฉันสัก10กว่าปีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพี่อ้วนเนี่ยอายุมากกว่าฉัน20ปีนะ
4: แม่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วบอกได้มั้ยเน
5: ี่ยเกือบ70แล้ว
3: 70แล้วว่า
5: เกือบแล้ว
1: คืออายุมากกว่าฉัน22ปีนะ
5: ใช่ๆแต่ก็ยังเที่ยวอยู่เห็นมั
4: ้ยล่าสุดเห็นไปเที่ยวโอมานเน
3: า
4: ะ
3: ไป
5: เที่ยวไอ้นี่ที่บอกใช่มั้ย
4: ที่แม่ไปกินขนมอะไร
5: ชายแดนประเทศเยเมน
1: เธอไปมาเหรอ
5: ไปมาแล้วเพิ่งไปมา
4: เพิ่งกลับมาเนี่ย
3: เพิ่งกลับมาเหรอ
5: ใช่ใช่เพิ่งกลับ
3: มาก็ไปเจอกันนี่ไปเที่ยวเพิ่งมาแล้ว
5: ไปเที่ยวมา8วัน
3: คนเดียว
1: คนเดียว
5: 8วันไปคนเดียวไปปีนเขาไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็ไปหาของกิน
4: แล้วไม่รู้เห็นแม่กินฉ่ำเลยอ่ะ
5: มันอร่อยคือของกินที่นี่เราต้องบอกเลยว่าม
1: ันหวาน
3: มันมีแต่แป้งมีแต่น้ำตาล
5: สำหรับฉันนะฉันว่ามันคือขนมที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันนะมันอยู่ที่อาหรับอ่ะคือโรตีเวลาเขาทำเนี่ยโอ้โหมันแบบมันหอมเขาปิ้งเตาถ่านใช่ไหมล่ะเขาปิ้งเตาถ่านคือหลายคนบอกว่าฉันนะไปแอบแซบอะไรที่นี่ฉันบอกแล้วฉันไปติดใจอาหารที่นี
1: ่อาหารมันอร่อยมันทั้งมันทั้งหวานนะ
5: โอ้โหอร่อยข้าวหมกแกะย่างอูดคั่วขนมแต่ละอย่างคือแบบว่า
4: ที่แม่กินเน
5: ี่
4: ย
5: ได้อย่างเงี้ย
1: คือมีความสุขของนาง
3: ไม่แต่แม่จะ70กินอย่างนี้ไม่ได้นะแม่นะ
5: กินได้
1: ได้เนาะ
5: คืออย่างนี้ฉันน่ะเป็นคนที่อายุใกล้70แต่ว่าฉันเป็นคนแอดเวนเจอร์คนเดียวทั้งโลกนะไปอเมริกาก็ไปคนเดียว
1: คือนางไปไหนมาไหนนางขับทุกวันนี้นางทำงานนางขับรถเองนะ
5: ขับรถเอง
1: กองถ่ายสมุทรสาครสมุทรสงครามนางขับรถคนเดียวนะ
5: โอ้ยสระบุรีปทุมนนท์
3: ไปเองคนเดียว
1: ไปคนเดียว
5: เคยไม่มีผู้จัดการด้วยนะ
1: คิวทำเองทุกอย่าง
5: ทำทุกอย่างเองด้วยตัวเอง
1: เธอรับละครอยู่กี่เรื่องจะบอกเขาสิ
5: ตอนนี้ก็มี4เรื่องใช่ไหม
3: เอาละครที่ไหนมาเล่นเยอะแยะ4เรื่อง
5: ก็ปิดไป2แล้วก็ถ่ายแรงเงาอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
1: แรงเงาเขาเล่นกับเขา
5: ด้วยแล้วก็
1: มีกูเอกสิทธิ์เขาผูกขาดกับกูเอกสิทธิ์
5: ไม่ได้เล่นกับยิปกูตั้งนานนายจะพูดอะไรฟังนะคือสนิทกันขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าไปเล่นให้เขาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทาง
1: แต่ก็คือวันนี้เธอต้องขับรถเองแรงเงาก็เร่งถ่ายด้วยถูกต้องไหม
5: สู้ใช่
1: ขับรถเองทำคิวเอง
5: ขับรถเองคือฉันน่ะมันเหมือนเป็นคนที่ดูแลตัวเองจริงๆนะไม่ใช่แบบเป็นคนที่กินอะไรไปทั่วนะ
1: บางคนคิดว่าเขาว่าอายุเห็นฉันเล่นกันอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยหรอป่ะอาย
3: ุ
1: ห่างก
3: ั
1: น22ปี23ปีนะพี่อ้วนกับฉันเนี่ยต่างกัน22ปีพี่อ้วนเคยพูดมาดามจำไว้นะเธอจะกินอะไรก็แล้วเพราะฉันเป็นคนชอบกินเค้กกินแป้งกินน้ำตาลพี่อ้วนมันจะบอกว่านะเธอจะต้องจำไว้นะเธอแกอย่าหาว่าฉันแก่นะเอาขมไปไล่หวาน
5: ใช่ใช่ใช่ใช่
3: เอาขมไปไล่หวานหมายความว่า
5: คืออย่างนี้คือหวานเป็นลมขมเป็นอะไรก็รู้ๆอยู่นะ
3: คือ
5: ฉันเนี่ยเป็นคนกินมะระขี้นกมาตั้งแต่เด็กๆกินฝักลิ้นฟ้ากินมะระขี้นกกินมะระอะไรเงี้ยกินสมุนไพร
3: เผ็ดแล้วจิ้มเราคนโบราณชอบ
1: มะระขี้นกก็กินกับน้ำพริกใช่ไหม
5: มะระขี้นกดิบๆปะกินกับ
3: ดิบบ่
5: กินดิบซี
3: กินยังไงดิบๆขมจะตาย
5: มันคือใครกินไม่ได้ฉันกินได้อะแต่ตอนหลังเนี่ยฉันก็บอกทุกคนถ้าเกิดว่ากินมะระขี้นกไม่ได้ก็ต้องกินตัวมะระพัดเป็น
1: ซาแลนทีนใช่
5: ไหมซาแลนทีนจากมะระขี้นกเพราะว่าไอตัวมะระขี้นกเนี่ยไอตัวสารซาแลนทีนตัวเนี้ยมันสามารถปรับสมดุลน้ำตาลได้จริงๆตัวนี้ใช่ก็กินเป็นประจำเลย
3: คือถ้ากินไอมะระขี้นกดิบๆไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันมีแล้วเนาะมันดึงสารไอซาแลนทีนอะไรเนี่ยมาจากมะระขี้นก

0: มาลาขี้นกเลยแล้วก็เป็นแคปซูลจากพืชคือกืนเข้าไปเลยคือถ้าเกิดเรากินอาหารที่มันเป็นของทอดของหวานของมันกินข้าวกินขนมถุงอะไรพวกนี้ต้องตามด้วยมะละพลัสตัวนี
1: ้ก็คือตัวนี้เขาทำออกมาเพื่อตอบโจทย์จริง30กว่าก็กินได้แล้วเพราะอะไรเดี๋ยวนี้น้ำตาลขึ้นอ่ะมันไม่ใช่คนอายุเยอะขึ้นนะเด็กๆนะคะ20กว่า10กว่ามันก็เริ่มน้ำตาลขึ้นกันแล้ว
0: คือคนสมัยโบราณเนี่ยนะเขาไม่ค่อยกินอย่างนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยพอของกินอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กเนี่ยที่มีอาการมันก็อายุน้อยลง
1: น้อยลงคือเอาง่ายวันนี้คุณกินโดนัทวันละชิ้นอ่ะมันก็ยิ่งกว่าสมัยก่อนมันจะมีโดนัท
2: มีขนมอะไรแบบนี้
1: เขาบอกว่าจริงว่าแซแดนทินเนี่ยแหละเป็นตัวที่ตอบโจทย์และนี่ของ GMO Shopping นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเอาง่ายๆถ้าเรากินหวานเรากินมันเรากินเค็
0: ม
1: ปกติเนี่ยมันมีทั้งแป้งมันมีทั้งน้ำตาล
0: เออ
1: เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำตาลมันคือยาพิษ
0: ใช่เป็นยาพิษที่อร่อยที่สุด
1: ถูกต้องเป็นยาพิษที่อร่อยที่สุดแต่มันจะค่อยๆฆ่าเรา
0: เ
1: ออมันจะค่อยๆฆ่าแป้งมันก็คือยาพิษที่อร่อยที่สุดแล้วมันจะต้องค่อยๆฆ่าเราของอะไรถ้าไม่ทอดมันไม่อร่อยถูกต้องไหมซึ่งมะระขี้นกเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีสารแซแรนทินเนี่ยมันมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของน้ำตาล
0: ใช่
1: ตัวยังไงบ้างพี่อ้วน
0: ตัวนี้พอปรับสมดุลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายของเรานะคือสมัยก่อนเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วตอนโอ้ฉันก็บอกเลยนะมันก็เป็นไปตามอายุคือวิ่งฉี่ทั้งคืนอย่างเงี้ย 2-3 รอบแล้วก็ทำอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมมันมึนงงมันน่าจะเป็นเพราะว่าเราอายุเยอ
3: ะ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยได้นะคะด้วยมะระขี้นกตัวนี้เพราะว่าพอกินไปอาการต่างๆเหล่านั้นอ่ะของฉันก็ไม่มีเลยนะแล้วก็มะระขี้นกเนี่ยนะคะมะระพลัสตัวเนี้ยเวลาขายเสร็จแล้วฉันพูดให้ฟังปัจจุบันเนี่ยคนซื้อกันทั้งประเทศเพราะว่าเขาเริ่มมาเรียนรู้ว่าการกินข้าวอยู่บ้านการนอนอยู่บ้านดีกว่าไปนอนที่ที่
1: นึง
0: ให
1: ้
0: คนหิ้วของไปเยี่ยม
3: อยู่บ้านดีกว่าสบายดีกว่า
0: ใช่แล้วระยะยาวเลยอ่ะมันควรจะกินเลยนะเพราะว่าเป็นการดูแลเป็นการป้องกันอ่ะวันนี้มาที่ไรโกดังแตกทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยขายถูกขนาดอ
1: ย่าบอกว่า6ขวดพันนะ
0: วันนี้จริงๆค่ะ6ขวดเนี่ยที่คุณได้ไป 1,099 บาท
1: 180เม็ดเนี่ยนะ
0: ใช่อ่ะโทรสั่งตอนนี้1252
1: อ๋อโปร9เดือน9
0: โอ้ให้อ่ะ1252หรือ LINE @shop_gmm25 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลย
2: กินไงแม่กินมากี่
0: ก็กินวันละ 1-2 เม็ดก็ได้ถ้า
2: พอแล้วเหรอ
0: คือโอ้โหนี่เธอรู้ไหมว่าจริงๆมะระขี้นกมะระพลัสตัวนี้1เม็ดเนี่ยอย่างนี้นะคะ1เม็ดกินเข้าไปแบบนี้กินจริงนะน่ะนี้เลย
2: เอาแค่1เม็ดพอกินทุกวันวันละ1เม็ด
0: คืออย่างนี้ถ้าเธอกินมื้อใหญ่หลายมื้อเธอก็ควรจะตามด้วยมะระพลัสตัวนี้1เม็ดเพราะตัวนี้นอกจากจะมีตัวแซแลนตินแล้วเนี่ยยังมีโครเมียมซึ่งช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล์มีถั่วขาวนะคะแล้วก็ยังมีตัวพริกไทยซึ่งมีวิตามินด้วยรู้ไหมว่าตัวถั่วขาวเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะทำให้รู้สึกอิ่มแล้วก็มันจะไม่อยากกินอะไรจุกจิกเติมเข้าไปแล้วก็ทำให้ตัวโครเมียมกับตัวแซแลนตินเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันโดยไม่ต้องเติมอะไรเข้าไป
1: ก็คือโครเมียมมันมีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกรูโคสเนี่ยเข้าสู่เซลล์ถูกต้องไหมยังมีน้ำมันเมล็ดเฟรก
0: น้ำมันเมล็ดเฟรกอบเชยอะไรพวกเนี้ย
2: วิตามิน B12
0: คือพวกเนี้ยมันเป็นวิตามินที่รวมตัวกันมาอยู่ในมะระพลัสเม็ดเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามาทุกครั้งคนมีความรู้คนเลือกกินคนดูแลตัวเองแล้วก็คนกลัวน้ำตาลแต่เลี่ยงไม่ได้ก็จะกินกันหมดอ่ะใครอยากได้วันนี้นะคะซื้อ3เนี่ยได้ไป6เลยนะจ่ายเพียง 1,099 บาทเท่านั้นแล้วก็ถ้าเฉลี่ยต่อกระปุกต่อเม็ดเนี่ยถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมา
2: 100กว่าบาท
0: วันนี้ถูกที่สุดเพราะฉะนั้นใครอยากได้ 1,099 บาทต้องรีบโทรที่1252เนาะโทรให้ทันจริงๆมีจำนวนจำกัดโกดังแตกจริงๆแล้วก็ทำถ้าออกมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ GMMO Shopping Gemegami ซึ่ง R&D เนี่ยของมะระขี้นกตัวนี้มึงลำคาญที่ผ่านจนกว่าจะเสร็จแต่ละตัว
3: เขาใส่ใจไง
0: คือจะพูดให้ฟังนะตอนจะเสร็จเนี่ยเป็นปีๆยังไม่เสร็จเลยนะไม่ใช่แบบพระธรรมอะไรมาขายก็ได้นะเพราะว่าเขาก็คำนึงถึงบริษัทเขาใช่ไหมเป็น GMM ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการทำอะไรออกมาต้องมีประโยชน์แล้วก็ทรงพลังแล้วก็ราคาดีที่สุดแล้ววันนี้นะคะมะระพลัสที่สูตรที่ว่าไม่พอขายเท่าไหร่ก็โกดังแตก มากับโปรโมชั่นพิเศษคือซื้อ3ใส่กล่องไปให้อีก3เป็น6กล่องนะคะกินได้6เดือนนะคะอ่ะโทรมาที่1252หรือ LINE @gmm25 นะคะ LINE @gmm25 หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอได้เลย 1,099 บาทเท่านั้น
1: ได้6ขวดขวดละ30เม็ดนะถ้าสมมุติเอาจริงวันนี้คุณสังเกตตัวเองไงฉี่ก่อนนอนตอนนอน
2: ตื่นมาฉี่
1: ตื่นมาฉี่เกิน2ครั้งมั้ย2ครั้งเนี่ยยังให้อภัยความจริงก็แค่ครั้งเดียวนะ2ครั้งเนี่ยยังให้อภัยครั้งที่3ปุ๊บเนี่ย
3: ต้อง
0: เฮ้ยต้องดูต้องรู้แล้วว่าเป็นอะไรแล้วอยากเข้าใจนะว่าคนตัวเล็กอ่ะจะไม่มีน้ำตา
2: โอ้บางคน
0: อยากเข้าใจนะอยากเข้าใจว่าแบบนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรากินแป้งอดแป้งอดข้าวเนี่ยข้าวที่เรากินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันกินเกินเข้าไปแล้วก็เราใช้ไม่หมดเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องกินมาละขี้นกตัวนี้แล้ว
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้โปรสุดคุ้มจริงๆปกติก็ให้5กระปุกใช่ไหมคิดว่ามาจริงๆให้5กระปุกนี่แหละ1,099 บาทแต่วันนี้คุณได้6กระปุกเพราะว่าเราเอาโปร9เดือน9มาก็น่าจะหมดกันยายนเนี่ยแหละนะฮะ1,099 บาทคือ6กระปุกซื้อ3แถม3 6กระปุก180แคปซูลวันนี้คุณจ่ายเพียง1,099 บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางโทรที่1252หรือ @shop.gmm25 พี่อ้วนอีกครั้งนึง
2: ค่ะเจ๊กำลังสวัสดิ์ทานได้นะ
0: ตรงนี้คืออย่างนี้ค่ะคือพี่อ้วนเป็นคนแก่ที่ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการอาหารเสริมมา30ปีเป็นเจ้าของโรงงานนะคะจะเป็นคนรู้เรื่องงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูแลตัวเองใครที่จะเอาขมไปไล่หวานซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายเลยแต่เราเรียกไม่ได้ก็ต้องกินมะระพัดตัวนี้นะคะหลายคนกินให้แม่กินให้คนที่มีความรู้กินเชื่อไหมครูบาอาจารย์นักวิชาการกินเยอะเจ้าของห้างเบียร์ท่านตุงท่านทูตแล้วก็ชาวบ้านแม่ซะกินด้วยใครอยากได้ตัวที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซื้อ3แถม3วันนี้ 1,099 บาทนะคะแต่โทรให้ทัน1252หรือว่า LINE @shop.gmm25 หรือว่าสแกน QR code หน้าจอได้เลยนอนอยู่บ้านกินอยู่บ้านอย่าไปนอนที่
1: ห้อง
0: ที่มีคนเยี่ยมตัวนี้วันละเม็ดดูแลตัวเองค่ะ
1: ดูตัวสังเกตตัวบางทีนั้นน้ำตาลมันไม่ได้บอกหมายถึงพวกคนอายุเยอะ
0: ๆใช่อ
1: ย่างที่บอกว่าฉันเนี่ยยังแบบว่าอย่างพี่อ้วนเองอ่ะดูสิอย่างฉันยังมีคนขับรถไปนู่นไปน
0: ี่
1: ดูทุกวันที่ทำเองหมด
0: เธอฉันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวล
3: แม่ไปอ่ะแม่ลงกินฉ่ำมากกินแล้วก็เดิน
0: เวลาไปกินก็กินอย่างนี้จริงๆนะคะแต่ว่าสุดท้ายเลยเนี่ยฉันจะพกมาละกินนกตัวน
1: ี้ไปไล่หวาน
2: อ
1: ่ะ
0: ไปไหนทั้งโลกฉันจะพกตัวนี้ไปเป็นของที่ขาดไม่ได้ถ้าเรายังหยุดกินไม่ได้ฉันก็ต้องกินมาละ
2: แค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเอง
0: 1เม็ดพอ
1: ท่านผู้ชมครับวันนี้6กระปุกนะฮะ6กระปุก180แคปซูล16กระปุก180แคปซูลวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,099 บาทเฉลี่ยแล้วคุณคิดดูสิหลักหน่วยอ
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่แล้วเม็ดละหลักหน่วยเพื่อดูแลตัวเองวันนี้คุณสังเกตตัวเองคุณเข้าห้องน้ำเกิน2ครั้งต่อกลางคืนหรือเปล่าวันนี้คุณโทรเข้าไปนะคะที่1252หรือ @shop.gmm25 6ขวด180แคปซูลเหลือ 1,099 บาทขอบคุณพี่อ้วนมากๆ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ไม่เป็นโรคอะไร
3: ดีแล้วแม่
1: ก็ดีแล้ว
3: ลูกไปสินั่งก่อนสิน
0: ั่งทำอะไรอ่ะ
3: เขาจะต้องลากัน
2: เ
3: ล
2: ยอ่ะอย่าพึ่งสิ
1: เดอะดุก
0: ช่วงหน้าเดอะดุกดีกว่านะ
1: เธอรู้จักเขาเหรอ
0: ฉันจะพูดอะไรฟัง
1: เธอรู้ยังไง
0: เดอะดุกเดนะเป็นบิ๊กอุยเลี้ยงธรรมชาติไร้ก้างตัวใหญ่น้ำหนักตัวนึงเป็นกิโล
1: ฉันรู้ได้ไง
0: สั่งกินกูสั่งกินประจำ
3: เดอะดุก
1: อ๋อหรอ
0: เดอะดุกเนื้ออร่อยมากหอมมากเอาไปย่างกินหรือเอาเธอรู้ไหมพรุ่งนี้เช้าฉันจะไปแกงชะพลูใส่ดุกย่างตอนเช้า
2: เดอะดุกนี่แหละเข้าไปในแกงชะพลู
1: อ๋อหรอ
0: ใช
3: ่นี่
0: แล้วไม่มีเหม็นคาวสักนิดเลยนะ
1: เมื่อก่อนเป็นครูสอนร้องเพลง
3: กว่า10ปี
1: จริงๆนี่ทำมานานมากกว่า10ปีวันนึงนะฮะหมดแพชชั่นในการเป็นครูสอนร้องเพลงก็ออกมาเป็นแม่ค้าปรากฏว่าปลาดุกเน
2: ี่ย
1: ปลาดุกเนี่ยแหละรายได้ดีมากกว่าเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วช่วงหน้าค่ะ
3: กลับมาค่ะ
0: อร่อยจริงเนี่ยเจ้าเนี่ย
4: สนับสนุนโดย Lactosoy Original 300 ml อร่อยคุ้มค่า It's real ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
7: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้ แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
7: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
10: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิล Power Bond Treatment ภายจากดัชชัยมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
11: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ปากเหม็นแน
13: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
14: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
15: หมดแก้ว
16: หมดค่ะ
14: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
17: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
18: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
19: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อม
20: ลงตัว
19: โรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
24: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
24: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
25: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
26: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
27: ้เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
28: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
29: ไม่ทันแล้วค่ะ
27: ต้องกินตั้งแต่เกิด
26: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
30: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
31: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
32: ้นี่เจ้าของร้านเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมาขายของ
33: ค่ะ
32: เป็นครูสอนร้องเพลง
2: เ
32: ป็นนักร้องคอรัส
2: ให้ค็อกเทลเหรอให้วงค็อกเทล
32: กับพี่อมเนี่ย
2: ค่ะ
32: เป็นคอรัสแต่ค็อกเทลเนี่ยเนี่ย
2: 10 ปี
32: แต่วันนึงเอาเข้าใจมาหมดแพชชั่นเนาะ
29: ก็มาสอนร้องเพลงด้วยค่ะพี่มดดำก็คือยาวมาเรื่อยๆประมาณ15ปีคือขึ้นคอนเสิร์ตบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีปรับปลายมีอีเวนต์ด้วยนะคะทำมาเยอะมากจนรู้สึกว่าเอ้ยเรายังมีอะไรที่ทำได้อีกไหมค่ะก็เลยอยากจะลองในโหมดอื่นๆนะคะว่าเราสามารถที่จะแบบ
32: ทำอย่างอื่นได้ไหม
2: แล้วมาอยู่เป็นประดุจได้ไง
32: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ร้องเพลงเนี่ย
29: ตั้งแต่แบบเรียนร้องเพลงเลยนะคะตั้งแต่อายุ11
32: 11
29: เพราะ
32: ฉะนั้นเราร้องเพลงศิลปินแกมมี่เคยร้องคอรัสให้กี่คนละ
29: ก็
2: เยอะ
29: ไม่ได้ค่ะ
32: เยอะ
29: ไหมเยอะไม่ได
32: ้ก็คือร้องคอรัสที่นี่แหละ
29: ใช่ค่ะ
32: ถูกต้อง
29: แบบก็คือแบบเวลาที่มีคอนเสิร์ตกับทางพี่อมบางอะไรบ้างก็ตามไป
2: ก็ต้อง
32: ก็คือเราก็เป็นคอรัสให้เขา
29: ค่ะ
32: แต่วันนึงเราก็เป็นครูสอนร้องเพลงด้วยวันนึงหมดแพชชั่นมันทำอะไรซ้ำ
2: มันเบื่อ
29: ก็แอบเหมือนรู้สึกว่ามันเหมือนแบบว่าเออเราก็สอนแล้วก็จับจุดกับเด็กๆอะค่ะแล้วก็เด็กๆคนนึงเราก็ดูแลเขายาวนานใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเออบางทีมันก็จะมีจุดที่เออตันละ เราจะทำยังไงต่อเราก็ต้องส่งต่อให้คุณครูท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกมันก็จะมีบางทีมันมีความกดดันของผู้ปกครองและความคาดหวังด้วยอะค่ะที่รู้สึกว่าเยอะเกินไปเราก็ไม่ไหว
32: เราต้องแบกความหวัง
0: เลยอะไรเงี้ยเน
32: า
0: ะ
32: ต้องไหมถ้าสมมติเราเป็นครูสอนน้องเป็นแล้วนักเรียนทุกคนเป็นนักร้องได้ดังหมดก็ดีสิเน
29: า
32: ะ
29: ใช่ค่ะ
2: ไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนจะเป็นได
32: ้ล้านคนมันจะเป็นได้แค่หนึ่งคนใช่ไหมล่ะมันก็แบบบางทีจะไม่ได้เหมือนกับเราไปแบกอะไรก็ไม่รู้
29: ค่ะ
32: แล้ววันนึงไอ้ปลาดุกเนี่ย
2: มันมาได้ยังไง
32: มันเข้ามาในชีวิตครูสอนร้องเพลง

0: คนหนึ่ง
1: น้ำท่วมแล้วมันว่ายเข้าบ้านหรือยังไงหรืออะไร
2: จริงๆแล้วก็คือ
0: บ้านเรียง
2: ไม่ใช่ค่ะคือแฟนนะคะคุณปัจจุบันก็คือเขาแนะนำให้ลองชิมก่อนเพราะว่าจากที่ญาติเขาเนี่ยเป็นแบบทำบ่ออ
1: ๋อบ่อเลี้ยงปลาดุกเหร
2: อแล้วก็คัดออกมาเนี่ยคือบางทีมันเป็นบิ๊กอุ่ยมันไซส์ใหญ
1: ่
2: แล้วจะไปทำอะไรกินได้แบบนอกจากแกงหรือว่าจะไปย่างมันใหญ่เกินไปไงพี่นุ่นดำก็คือบางทีเราย่างแล้วมันเห็นเต็มตัวบางคนเขาก็จะไม่ชอบแล้วมันก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้
3: พี่ยังคิดอยู
2: ่ใช่ๆมันจะมีแบบความคาวต่างๆ
1: มันจะมีสาบของมัน
3: เพราะพี่คิดว่าถึงปลาดุกฟูพี่จะคิดถึงแต่อะไรปลาดุกผักขิงที่มันจะอร่อยๆเนาะ
0: ปลาดุกฟู
3: ปลาดุกฟูยำปลาดุก
1: ปลาดุกย่างทุกตัว
3: ปลาดุกย่างมันก็ยังมีกลิ่นคาว
1: แต่ไซส์ที่เขาจะใช้จะไซส์ประมาณเท่านี้ใช่ไหม
2: ถูกต้องค่ะ
1: ก็ไม่ได้ใหญ่มากอ่ะ
2: ประมาณ210กรัมประมาณ
3: แต่จริงๆเราก็เติบโตมากับร้านอาหาร
2: ใช่ค่ะ
3: เพราะพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแม่ขายก๋วยเตี๋ยว
2: แม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทำแบบแคทเทอริงอาหารไทย
1: โอ
3: ้แม่ทำอยู่ไทย
1: ก็คือเธอก็ทำเป็นอยู่แล้วแล้วพอเขามานำเสนอไอเดียว่าเฮ้ยบ้านฉันมีฟาร์มปลาดุกไซส์นี้นะเอามาทำอะไรกันดีเราตอนนั้นเราคิดยังไง
2: จริงๆอ่ะตอนแรกชิมก่อนว่าแบบเอ้ยเนื้อแบบนี้เราเฮ้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยกินเนาะเป็นปลาดุกแบบตัวๆเหมือนตามร้านส้มตำใช่ไหมคะมันก็จะมีความแบบคาวนิดนึงแล้วก็
1: เนื้อจะเละหน่อย
2: ใช่เนื้อเละแล้วก็มีความแบบใสๆ
1: แต่นี่คือเนื้อมันแน่น
2: ใช่ค่ะ
1: พอเราเห็นเท็กเจอร์ของเนื้อของเฮ้ยเนื้อมันแน่นเว้ย
2: เนื้อแน่นค่ะ
1: มันคล้ายๆ
0: กับฟิเล่อะ
1: เนื้ออะไรมันคล้ายปลาช่อนเน
0: า
1: ะ
3: ไม่ใช
2: ่มันเหมือนอะไรญี่ปุ่น
3: มันเหมือนอะไรญี่ปุ่นใช่
0: ม
1: ัน
0: เหมือนปลาซาบะ
3: เอาจริงอ่ะฉันว่ามันอร่อยประมาณปลาซาบะถูก
0: ปลาซาบะปลาซาบะ
1: แล้วยังไงก็เราลองแล้วยังไง
2: คือตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่ได้คิดว่าจะขายหนูก็มาชิมแล้วก็มาหมักหาสูตรที่ตัวเองชอบก่อนก็คือหมักง่ายๆก่อนแล้วทีเนี้ยเรามีอีเวนต์ที่เราต้องไปออกงานกับเพื่อนๆที่แบบพารากอนอะไรเงี้ยประมาณ100กว่าคนเราก็เลยแบบเฮ้ยงั้นสั่งปลาดุกมาลองหมักเองซิแล้วก
1: ็ลองไปขายในงานด
2: ูให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนชิมก่อน
1: ให้เพื่อนชิมก่อน
2: ทำให้เพื่อนชิมแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะขายมั้ยเปิดร้านเลยมั้ยเราก็เลยแบบอันนี้คือตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วแล้วแหละคิดมาเรื่อยๆว่าขายดีไหมหรือยังไงทุกคนพูดบอกว่าอร่อยหมดเลยไม่มีกลิ่นด้วยก็เลยแบบมีความมั่นใจมากขึ้นว่าลองดูดีกว่าเปิดเดลิเวอรี
1: ่เริ่มเดลิเวอรี่ก่อนแม่อ้วนเขาเป็นลูกค้าจริงไหมที่เขาบอกเขาสั่งคุณ
2: เขาเป็นลูกค้า
1: เขาสั่งจริงๆใช่ไหมโอ้ใช่ไหมแล้วตอนแรกเปิดเดลิเวอรี่แล้วยังไงผลตอบรับ
2: ก็คืออยู่บ้านเนี่ยเปิดเดลิเวอรี่แบบเล่นๆก่อนคือยังไม่ได้ลาออกนะคะคือหนูอะก็คิดว่ามันจะตอบรับยังไงเพราะว่าคนไม่เคยกินเนาะมันก็แอบเหมือนแพงราคาด้วยอ่ะราคา
1: จริง
2: นะ
3: พี่ก็แอบรู้สึกว่าปลาดุก
1: กลัวจะขาว
3: ปลาดุกคือเราไปแดกตามส้มตำก็ได้หนูจุกเนื้อออกไม่รู
1: ้เราไปกินตาม
3: ม
1: า
3: แต่ว่าที่คิดถึงปลาดุกมันจะต้องแบบว่ามันจะต้องคิดถึงแบบว่าปลาดุกฟู
2: ถูกต้อง
3: แต่อันนี้หนูเป็นคนที่เปลี่ยนความคิดพี่เลยนะ
0: ต้องแบบว่าคิดแล้วนะ
3: ซึ่งทีมรู้ไหมทีมงานพี่พูดไงพี่มดเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นดดู
1: ร
3: ้านอาหารนะฉันบอกปลาดุกอะไรมึงเนี้ยกูสัมภาษณ์เรื่องปลาดุก
1: ก็มีอะไรทำได้มากมาขนาดนี
2: ้
3: นะ
1: แล้วพอขายเดลิเวอรี่เป็นยังไง
2: ขายเดลิเวอรี่ก็เดือนแรกนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยผลตอบรับดี
1: เพราะ
2: คนมาลองหน้าบ้านมารอแล้วก็แกร็บไลน์แมนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มากันเต็มเลยก็เลยแบบเฮ้ย
1: จากที่เราเองก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะมีคนกินเยอะหรือเปล่าถูกไหม
2: คือคิดเหมือนแบบว่าคิดไปเองหรือเปล่าว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยเราชอบคนเดียวหรือเปล่าหรือคนอื่นเขาอาจจะไม่กินอ่ะคนกรุงเทพอ่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะกินปลาดุกกันไหมแล้วก็เพราะคนที่รู้จักส่วนมากเขาจะทานเป็นพวกฟิวชั่นแบบปลาดุกฟูแกงอะไรไปเลย
1: คือไม่ได้กินเป็นตัวๆแบบน
2: ี้ก็หายากเหมือนกันเราก็เลยแบบอ่ะหมักแบบสูตรง่ายๆก่อนสิอ่ะเป็นเกลือเทริยากิให้มันมีตัวเลือกหลายๆแบบ
3: นี่เทริยากินี่ก่อน
2: เทริยากิ
3: ใช่ไหม
1: อ
3: ันนี้แหละ
2: แล้วก็พวกนี้คือหนูเอามาผสมผสานกับที่บ้าน
3: เขาพ่อบ้านหนูทำแคทเทอริ่งอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่ก็คืออันนี้ให้คุณแม่ออกแบบเขียวหวานมาเป็นซอส
3: ของแม่เป็นฟู้ดดีไซเนอร์อยู่
2: ถูกต้องค่ะอันนี้เลยก็คือเราเอามาราดดูว่ามันเข้ากันหรือเปล่าสรุป
1: ว่า
2: ฟิน
1: เลย
2: เรากินเองเราแบบเฮ้ยแฮปปี้ว่ะลอง
0: ค่ะแล้วซื้อซ้ำบ่อย
2: ซื้อซ้ำบ่อยค่ะเป็นเมนูที่ขายดีมาก
0: ใ
2: ช่ไหมใช่ปลาดุกเขียวหวานกับลาบอันนี้คือมาแรงมากใช่ค่ะ
1: แล้วอันเริ่มต้นเลยที่ทำให้เพื่อนกินคือเมนูไหน
2: เมนูเทริยากิกับเกลือ
1: มักย่างเกลือธรรมดาเดียว
2: เป็นซิกเนเจอร์ค่ะ
1: ย่างจากเกลือธรรมดาเนี่ยนะแล้วก็เทริยากิสองอันนี้แล้วเพื่อนบอกว่าโอเคขายได
2: ้ขายเลย
1: เพราะออนไลน์ทำออนไลน์อยู่กี่ปี
2: 1
1: เดือนค่ะ1เดือนคือยอดถล่มทลาย
2: ก็เยอะมากมาแรงมากแล้วก็เ
3: ดลิเวอรี่ทําครัว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วเหรอ
0: รู้เรื่องเลย
2: ผมก็เลยแบบไปจองตลาดใกล้บ้านแบบออกไปจองตอนแรกอ่ะไปจองว่าจะเอาขายก๋วยเตี๋ยวดีมั้ยคือก่อนที่ตลาดมันจะเสร็จเน
1: าะพ่อแม่ทําก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
2: แล้วตลาดมันบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเยอะแล้วหลายร้านแล้วน้องไม่เป็นไรเลยแล้วก็แบบโอเคงั้นเดี๋ยวลองเอาใหม่เอา
3: ปลาดุกนี่แหละ
2: ใช่ลองเอาปลาดุกไปเสนอเขาก็เลยชิมเขาบอกอ้าวงั้นมาเลยเดือนหน้าเปิดแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
1: เพิ่งเปิด
2: ใช่หนูเปิดมา3เดือน
0: พอเปิดแล้วเป็นไงบ้าง
1: เป็นไงพอเป็นหน้าร้านแล้วเป็นไง
2: ขายดีมากก็คือใช้เงินก้อนสุดท้ายเนาะเงินทุน
3: เท่าไหร่
2: มีประมาณเกือบ200,000
3: เกือบ200,000ลงทุนตอนนั้นก็ต้องเริ่มทำใหม่หมดเลย
2: ค่ะแล้วก็คือคิดกับแฟนว่าเอ้ยเอาไงดีเราจะลาออกดีไหมถ้าเราลองตลาดนี้เราอาจจะยังทำงานประจำไปด้วย

0: ถ้ามันเวิร์กเราค่อยออกอะไรเงี้ยสรุปว่ากล้าก็เลยแบบอ่ะมันต้องทำให้ดีสุดก็เลยต้องไปขายเองค่ะเลยไปจองตลาดไว้ค่ะพอเปิดหน้าร้านปุ๊บช่วง7วันแรกก็คือแตกมาก
1: แตกแตนเลย
0: แตกแตนลูกค้าเยอะมากก็เลยแบบโอ้ตายแล้วต้องมีลูกมือช่วยแหละ
2: แต่อย่างที่

0: จะ129 บาท
1: ก็129 บาทพร้อมน้ำจิ้ม
2: เขียวหวานแล้วจ้ะ
0: เขียวหวานก็ราคาเท่ากันค่ะคือถ้าพวกแบบเป็นฟิวชั่นอะไรเงี้ยค่ะเราขาย129 บาท
3: ดี
4: ก็คือแพงสุด129
0: ใช่ใช
1: ่ไม่หรอกเขาชอบดีแม่เขาทำแคทเทอรีนเพราะฉะนั้นก็เลยให้แม่ลองดูซิว่าแล้วเอาปลาดุกเนี่ยมาทำอะไรเนี่ยมันอร่อยมันเป็นความอะไรแปลกใหม
2: ่
1: วันนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูเมนูกันว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอเด็กกับกู้ค่ะ
5: สนับสนุนโดยแอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: น้อยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันจะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7 วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
10: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
8: ลุกค่ะ
10: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
11: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
12: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
11: เพราะเราปิดผมขาว
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
12: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
13: Give me more

0: ม่ช่วยประหยัด
1: ซื้ออะไรมาพี
2: ่ซื้อนมมาให้ลูก
1: นมอะไรอีก
2: นมแม
3: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
4: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เทพไทย
7: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอคซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98%ผมดุนหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
8: ย่าผมมาแล้ว
9: ขับไปหาย่า
8: ขอฟ้าก
9: ับกูนะ
10: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
11: กูถอดให
9: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
11: ้พยายามนะกับกูวะ
12: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 20:30 ทางช่อง GFM 25
13: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมที่อยู่อาศัยทั่วประเทศกว่า30ล้านหลังคาเรือนคุ้มครอง3ภัยหลักทั้งน้ำท่วมพายุและแผ่นดินไหววงเงินสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิตรับ2ล้านบาทเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้โดยประชาชนไม่ซื้อประกันเองเพราะรัฐบาลจะจัดระบบความคุ้มครองให้

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เมนูนี้มันเริ่มแบบแหว่งไปแล้วอร่อยจริงเราขอเริ่มอันนี้คือเมนูที่ต้องไปให้เชฟที่เป็นเพื่อนเนี่ยถูกต้องไหมครับทุกคน
2: ใช่ค่ะ
3: คือทำยังไงให้มันไม่คาวอยากรู
1: ้
2: คือมันเป็น
4: สูตร
2: แบบว่าสไตล์การแล่มันตั้งแต่การเอาปลามาเลยดีกว่าก็เริ่มจากที่เขาต้องทำปลาให้แบบเป็นวิธีการอิเคจิเมะ
1: แบบญี่ปุ่นอะไรวะ
3: แบบญี่ปุ่น
4: มันก็คือแบบญี่ปุ่น
2: ทำให้ปลาตายอย่างสงบอะค่ะ
3: เนื้อไม่เครียด
2: แต่ใช้ไม่เครียด
1: เราแค่ใช้กับปลาดุกเรา
2: ถูกต้อง
1: แต่วิธีการเราไปเอามาจากประเทศญี่ปุ่น
2: ใช่
1: ตายให้แบบว่าตายแบบ
3: สงบเนื้อมันจะไม่เครียด
4: ตายแบบไม่เครียดอ่ะ
3: ใช
4: ่ตายยังไง
2: แล้วก็เลือดด้วยต้องเอาออกให้หมด
3: เลือดต้องออกหมดตัว
2: ถูกต้องคือแต่ละตัวเราทำทุกอัน
3: คืออย่างนี้ทุกอันเลยเหรอ
2: ทุกตัว
3: อิเคจิเมะทุกตัว
2: ค
4: ือว่ามัน
3: ตายแบบซามูไร
2: ซามูไร
3: ปลาทุกตัวตายแบบซามูไร
1: แล้วเต้จะบอกว่าไงรู้ไหมอันเนี้ย
4: คาราคิริปลา
1: จะบอกว่าไงรู้ไหมอันเนี้ย
3: ไม่ขาวจริง
1: มันเหมือนปลาไหลเลยอะปลาไหลยังขาวกว่า
3: อันนี้ยัง
4: อันนี้เหมือนปลาซาบะ
3: จริงๆแล้วพวกก้างต่างๆนานาล่ะปลาดุกมันก้างเยอะไม่ใช่หรอ
2: จริงๆแล้วเขาแล่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ชิ้นใหญ่มาตั้งแต่แรกมันจะแล่ยากใช่ไหมคะอันนี้เขาก็ต้องสไลด์ให้มันออกไปแบบ
3: คือก้างออกหมดเลย
2: ก้างออกหมดเลย
3: นี่คือก้างแทบจะไม่มีก้างเหลือ
1: ก้างไม่มีเลย
3: กินง่ายๆเลย
2: หลับตาทานได้เลย
1: แต่อันเนี้ยอยากให้ลองชิมแล้วขอให้สั่งเลย
4: อันนี้เกี๊ยวหวาน
1: เกี๊ยวหวานปลาดุกอุยนะครับ
3: สูตรคุณแม่เลย
1: ซึ่งแม่เป็นคนมาทำแม่ทำเกตเตอร์ลิงถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยต้องเอาแบบเอาเกี๊ยวหวานเนี่ยมาราดเป็นซอสเกี๊ยวหวานแล้วก็ใส่กับปลาดุกอันนี้แม่คิด
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่เรียงบอกอร่อยจริง
4: ๆอะไรที่เราเมนูอะไร
3: ลืมภาพปลาดุกแบบเดิมๆเลยนะ
4: มาพี่พี่น็อตกินอยู่
3: เรียกว่าอะไร
2: จ๊ะอันนี้เป็นปลาดุกซิกเนเจอร์นะคะเป็นเกลือค่ะ
4: ย่างเกลือ
2: ย่างเกลือ
4: 99บาทอันเนี้ย
3: ถูกต้อง
4: ถูกต้องย่างเกลือเสร็จแล้วมา
2: ที่หม่าล่าค่ะอันนี้เพิ่งออกมาเลยแบบเมนูใหม่นะคะ
4: ซึ่งเมื่อกี้ชิมแล้วก็หม่าล่าจริงๆอร่อยไม่ขาวด้วยต่อไป
2: เป็นกะเพราค่ะ
4: กะเพราอันนี้ก็คือทอดกรอบเหมือนกะเพราปลากรอบเหมือนราดพริกอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: เป็นปลาดุกย่างกับ
3: ปลาดุกย่าง
1: แต่อันนี้อร่อยจริง
4: อันนั้นก็คือทำเป็นแบบเทริยาก
2: ิ
4: แล้วต่อไปคือ
2: สมุนไพรค่ะ
4: สมุนไพรแล้วต่อมาก็คืออ
2: ันนี้ก็เป็นเทริยากินะคะแล้วก็ลาบ
4: อันนี้ลาบแหว่งแล้วค่ะ
2: เขียวหวาน
4: เขียวหวาน
3: ก็แหว่งแล้วค่ะ
4: อันนี้ก็คือหม
3: ่
4: าล่าเหมือนกัน
2: สมุนไพร
3: มีทั้งหมดเท่านี้รสชาติตรงน
2: ี้มีเจ็ดรสชาติ
3: มีเจ็ดรสชาติ
2: แต่เดี๋ยวมีอัปเดตเพิ่มเติมเรื่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นแบบกำลังจะออกมาแบบเป็นไส้อั่
4: วปลาดุกอุ่ย
3: ไส้อั่วแล้วนี่คือเริ่มต้นถึง99บาท
2: ถูกต้องค่ะ
3: คือตัวนี้แล้วตัวเนี้ยสมุนไพรอะไร
2: สมุนไพร119บาท
3: ก็คือเกลือเนี่ย99บาทแล้วก็ไล่ไป119 129สูงสุดคือ129บาท
2: ถูกต้องค่ะจะไม่มีข้าวนะคะถ้าข้าวก็
1: ไม่ซื้อ
2: จ
3: ะหา
4: เพิ่มเงินอีก
3: จะไปหาคุณได้ที่ไหนเนี่ยจะไปกินแบบย่างใหม่ๆย่างของเราที่ไหน
2: ก็คือหนูมีสาขาที่1คือตลาดนนซอฟท่าอิฐ
1: อ๋อนะ
4: ท่าอิฐ
2: แล้วก็เพิ่งเปิดเลยค่ะเมื่อวันที่9นี้คือตลาดใบบัววงสว่างค่ะ2สาขาม
3: ี2ที
1: ่สั่งแกร็บไลน์แมนได้มั้ย
2: สั่งแกร็บไลน์แมนได้ทั้งคู่เลย
1: ใช้ชื่อว่าไง
2: เดอะดุก
1: เดอะดุก
2: ปลาดุกไร้ก้างค่ะ
3: แล้วเปิดปิดกี่โมงที่ร้านเนี่ย
2: ตั้งแต่10โมงค่ะถึงประมาณ3ทุ่มค่ะ
3: อ๋อเช้าถึงกลางคืนเลย
4: วันนึงขายได้ประมาณกี่ตัวจ๊ะอยากจะทราบจังเลย
2: คร่าวๆนะคะตอนนี้2สาขาประมาณ300ชิ้น
3: ทำได้เท่านั้นจริงๆไม่
4: ก็เท่ากับ150ตัว300ชิ้นน่ะ
3: ใช
1: ่มันทำไม่ไหวเพราะมัน
3: ทำไม่ไหว
1: หมดเลย
3: ใช่
1: เฮ้ยแต่ขอบอกไว้เลยไม่มี
4: ตายแบบ
1: ข
4: าว
1: แล้วอร่อยจริง
4: ๆรส
1: จริงๆขนาดตอน
3: เฮ้ยไม่ขาวเลย
1: ไม่มีขาวเลย
3: เปลี่ยนความรู้สึก
1: ในการกิน
3: ปลาดุกไปเลยเปลี่ยนไปเลยอ่ะให้ลอง
1: เก๋ลองกินดูมันไม่มีกลิ่น
4: ไม่ขาวแม่ไม่ขาวเลย
1: ช่วงหน้า
3: ไม่ช่วงหน้า
4: แล้ว
3: ช่วงหน้า
1: ปาก
3: ก่อนครับแม
1: ่
3: ปากร้านเลยจ้ะ
2: ค่ะก็ฝากเดดุกปลาดุกไร้ก้างไว้ด้วยนะคะตั้งใจทำมากๆค่ะแล้วก็ออกแบบมาให้แบบทุกคนชื่นชอบเลยนะคะมีหลายรสชาตินะคะมาลองได้ที่หน้าร้านหรือว่าเดลิเวอรี่ก็ได้นะคะ
1: แต่อร่อยจริงเว้ยมันเหมือนปลาทะเลมันไม่คิดว่าปลาดุกมันจะเหมือนรสชาติได้ทำเหมือน
3: ปลา
1: ท
3: ะเลไม่คาวไม่มีก้างแล้วก็รสชาติดีหมดเลยอ่ะ
4: กินง่าย
3: เปลี่ยนความรู้สึกที่กินปลาดุกไปทั้งชีวิตเลยจริง
1: ๆคุณไลน์ไปเองนะคะเดี๋ยวดุกถึงราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่99บาทถึง100กว่าบาท
3: ราคาดีมาก
1: นะแล้วก็เฟซบุ๊กเดี๋ยวดุกปลาดุกไร้ก้างอย
3: ่
1: างหอมนะคะแล้วก็โทรที่0801087497เน
2: าะ
1: ขอบคุณ
2: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะพี่น้อย
1: ท่านผู้ชมครับขอบคุณที่ติดตามรายการพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะฮะ
3: สวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Channel จำกัด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

พบกับความพิเศษที่จะทำให้คุณฟินไปกับบทเพลงเพราะๆจากแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจมากมายที่จะทำให้คุณอิ่มเองหัวใจในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุน

0: ใหม
1: ่มันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
2: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
1: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
2: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้เลยครับแต่เสียดายมากครับ
1: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อยค่ะ
1: มาทำบีทได้ยังไงครับ
4: ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแล้วแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับช่วงนั้น
1: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบ

0: ูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
1: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: รงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
1: ป๊อกมาทำอะไรวะ
2: ผมบอกแล้วไง
1: ชื่อเรื่องปีหนึ่ง
3: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
4: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
5: คุณทำไมไม่กลับอีกอะ
4: ก็ลองเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
6: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 2 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
7: บาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame
9: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์ดวลเพลงชิงทุน50สมัยเพชรคทาวุฒิกับเพลงยิ่งโดนยิ่งเดิน

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
2: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
3: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
4: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
2: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
5: นิ้ง
6: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
7: พี่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25
8: ย่าผมมาแล้ว
9: ไปหาย่า
10: ขอบฟ้าก
9: ับกูนะ
11: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
12: กูถอดให
9: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
12: ไปอาบน้ำกับกูวะ
13: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GFM 25
14: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25
15: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
16: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
15: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
16: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันทร์ไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันทร์มันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
13: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow พรุ่งนี้เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
17: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
18: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
17: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
19: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
20: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
13: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ทางช่อง GMM 25
21: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทย
22: ข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงเพราะๆกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอจับไมค์เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตในช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากน้ำผึ้งแชมป์เสียงหวานจากร้อยเอ็ดที่เรียกได้ว่าถ้าได้ฟังต้องหลงรักเธอคนนี้อย่างแน่นอนครับ

0: เพลงดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเพลงนี้มันสื่อทุกๆอย่างได้ดีมาก
1: ๆหนูเป็นคนมีครบมากๆเลยกับการเป็นนักร้องหรือว่าเป็นหมอลำแค่เสียงยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าโอ้โหคนฟังจะรู้สึกเหมือนครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยคือเนื้อเสียงดีมากลูกแล้วก็เป็นเนื้อเสียงที่มีนี้มันมีน้ำหนักและเป็นน้ำหนักที่เพราะ
2: ครับ
3: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
4: เศรษฐีอร่อยนี้เกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยนี้รวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชว์ให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำราคา 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
5: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
6: ทุ่งวันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

าย 2:45 ที่นี่ GMM 25 Give me more

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอก
2: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
3: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
0: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
4: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 Aichi Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31
6: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
7: เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่าง
8: ผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
9: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากแชมป์เสียงหวานอย่างน้องน้ำพึ่งที่เธอขอใช้ทุกโอกาสบนเวทีในการป้องกันแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ให้ครอบครัวที่เธอรักเรามาประเดิมช่วงนี้ไปกับผู้ท้าดวลหัวใจสู้อย่างแนทหนุ่มนักเรียนกศน.ที่ขอมหาทุนปิดหนี้แทนพ่อแม่หวังชดเชยความผิดพลาดในอดีต
10: ปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างเข้าไปครับทำก่อสร้างครับก่อสร้างก็ไปช่วยพ่อครับช่วยแบกปูนช่วยผสมปูนผสมทรายครับบ้านผมมีอาชีพทำนาด้วยครับมี10ไร่แล้วก็เป็นที่นาตัวเองด้วยครับระหว่างที่ข้าวจะโตเราก็ต้องดูแลเรื่อยๆครับไม่ให้หญ้าขึ้นแล้วก็ไปเวลาหญ้าขึ้นก็ไปถอนหญ้าออกถ้าในนาน้ำน้อยมีปัญหาครับถ้าน้ำในนาเยอะไปมันจะมีที่ระบายน้ำออกจากนาครับต้องดูแลต้องคอยเช็คเรื่อยๆครับว่าท่อมันจะตันหรือเปล่าที่อยากแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ให้มากที่สุดตอนนี้ผมก็เห็นพ่อแม่แก่ลงทุกวันปัจจุบันนี้ผมเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วยครับเพื่ออยากได้วุฒิไปเรียนต่อในสิทธิทหารครับเพราะผมเคยเป็นทหารมาแล้วครับเป็นทั้งหมด2ปีครับตอนที่ผมเป็นทหารมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับทำให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตด้วยครับผมอยากเป็นทหารเพราะผมเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ทางครอบครัวผมติดปัญหาเรื่องหนี้สินครับเอาที่ไปจำนองครับไปจำนองกับธนาคารครับจำนองมาสร้างบ้านใหม่ครับรายได้ในแต่ละครั้งทั้งหมดเราต้องมาแบ่งจ่ายหนี้ในทุกๆปีครับบางปีถ้าหากไม่ทันเราต้องผัดผ่อนเขาไปก่อนครับดอกเบี้ยจึงมีการบานปลายจากตอนแรกที่ครอบครัวกู้มา 200,000 บาทแต่ตอนนี้รวมทั้งต้นทั้งดอก 300,000 กว่าแล้วครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงยิงทุนในวันนี้ผมอยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่กู้มาทำบ้านตรงนี้ครับจำนวน 300,000 บาทรายได้ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนครับบางปีที่ขายข้าวได้พอจะส่งเสียเขาแต่บางปีที่ขายข้าวไม่ได้เราต้องผัดดอกเขาไปอีกมันก็ยิ่งจะทำให้เงินต้นบวกดอกเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
11: ยังไงมันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
10: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
11: ติดเพื่อน
10: ใช่ครับติดเพื่อน
11: อยู่ไปเป็นกลุ่มมันเท่ดี
10: ใช่ครับส่วนมากโดดที่ข้าไม่ชอบเรียนครับ
11: โดดเรียนไปทีนึงโดดไปทำอะไรกันบ้าง
10: โดดก็โดดไปนั่งเล่นเกมครับ
11: จบม.3 มาเรียนต่อไหมครับ
10: ยังไม่ต่อครับไปช่วยพ่อแม่ก่อสร้างครับ
11: คราวนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ได้สำนึก
10: ใช่ครับ
11: หลังม.3 ทำรับจ้างทั่วไปอยู่นานแค่ไหนครับ
10: นานถึงอายุ19ปีครับ
11: 19ปี
10: ใช่ครับ
11: จากนั้นไม่ทำอะไรต่อ
10: สมัครเป็นทหารครับ
11: ไม่รู้สึกอึดอัดเหรอการที่ต้องทำอะไรตามกิจวัตรที่เป็นระเบียบวินัยขนาดนั้น
10: ตอนแรกก็อึดอัดครับตอนแรก
11: แล้วทำยังไงถึงผ่านมาได
10: ้ก็อยู่กันกับเพื่อนครับทำก็ทำตามเขาเพราะมันฝึกไม่นานครับ
11: มันส่งผลดีกับชีวิตยังไงบ้าง
10: รู้สึกว่าเงินมันมั่นคงดีครับมันช่วยพ่อแม่ได้หลายอย่างครับ
11: ถ้าอาชีพทหารนี่มันน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้
10: ใช่คร
11: ับ เลยลงเรียนกศน.
10: ใช่ครับ
11: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
10: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้เลยครับแต่เสียดายมากครับ
11: ชีวิตคนเรามันย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได
1: ้ครับ
11: เนาะ
1: ใช่ครับ
11: มีแต่มีโอกาสที่จะทำวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นได้
1: ใช่ครับ
11: และแนทพร้อมทำไหมครับ
1: พร้อมครับ
11: สัญญากับแม่สิ
1: สัญญาหรือสิบว่าเกลียดอีกจักเทีย
12: ครับผม
11: ลู
12: กตั้งลูกตั้งใจทำให้ดีเลยขอให้ย่าให้พลาด
1: ครับ
12: ถึงแม่ว่าสิแพ้หรือชนะก็ตามขอให้ลูกตั้งใจ
1: ครับ
12: ขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับน่ารักมาก

0: คนต่อมาพบกับเรื่องราวของมายสาวอีสานพลัดถิ่นที่ขอใช้เสียงร้องเพลงมาแลกทุนเพื่อปิดหนี้ให้กับตายายสุดที่รัก
1: ปัจจุบันทำอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะ PC คือพนักงานเชียร์ขายสินค้าค่ะไปตามห้างท้องถิ่นเป็นห้างชั้นนำอย่างเงี้ยค่ะไปออกตั้งบูธค่ะแล้วก็เชียร์สินค้างานหนูไม่ได้มีทุกวันค่ะหางานตามกลุ่มค่ะจะมีกลุ่มใน Facebook หรือว่าจะมีกลุ่มตาม LINE ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันใกล้บ้านเราเราก็ทักไปหาพี่คนที่ติดต่องานนะคะแล้วก็ถามพี่เขาว่าได้คนหรือยังคะอะไรเงี้ยค่ะอาชีพเสริมก็คือขายเสื้อผ้าค่ะถ้าเป็นวันหยุดบ้างหนูก็จะไปตลาดนัดค่ะไปขายแบบเทขายอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook หรือกลุ่มไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนตอนนั้นหนูอายุ19ปัจจุบันครอบครัวหนูอาศัยอยู่ที่ยโสธรก็จะมีตามียายแล้วก็มีหลาน2คนค่ะส่วนพ่อกับแม่แยกออกไปอยู่บ้านสวนค่ะทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อตากับยายค่ะตากับยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาบอกว่าเหนื่อยยายก็จะบอกว่าสู้ๆมันก็อย่างนี้แหละชีวิตถ้าอยากพักผ่อนก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านยายก็จะบอกว่าสู้ๆเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะหนูก็อยากจะได้รับโอกาสค่ะอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะไปปิดหนี้ธกส.ให้ตากับยายนะคะประมาณ 500,000 บาทค่ะเรามีจุดหมายว่าเราอยากทำให้เขาสบายค่ะขอกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะรวมถึงตากับยายด้วยนะคะรักตากับยายค่ะ
2: ที่ร้องไห้นี่ก็คิดถึงตายายเนาะตายายดูแลเราดีแค่ไหนตอนเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตากับยายดูแลดีมากเลยค่ะตั้งแต่หนูจำความได้เลยค่ะ
2: เรารู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกว่าโตไปก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะ
2: ๆจ
3: ะไม่อยากให้เขาลำบาก
2: หนทางของหนูก็คือการศึกษาถูกต้องไหมพยายามเรียนให้ดีที่สุดระหว่างนี้ก็ทำงานไปด้วยงานขายของนี่มาเจอได้ยังไงคะ
3: ลองเอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายดูค
2: ่
3: ะ
2: ในขณะเดียวกันการขายเสื้ออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะตลาดมันก็ไม่ได้เปิดได้แล้วก็ขายได้ทุกวันถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องหาอาชีพเสริม
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไมมาเจออาชีพเสริม PC นี้ได้ยังไงคะ
3: ก็มีเพื่อนแนะนำบอกว่างานนี้ได้รายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลอง
2: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อย
2: พูดอะไรกับตายายผ่านจอช่องบันไปหน่อยแล้ว
3: รักค่ะรักมากค่ะ
2: อยากจะขอบคุณอะไรบ้าง
3: ขอบคุณค่ะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีค่ะค่ะ

0: ร้องดีค่ะเพลงนี้ร้องดีแล้วก็คือน้องเขาเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากอะเนาะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็มีพรสวรรค์มาก
1: ๆเด่นที่หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมากซึ่งครูจะชื่นชมเสมอกับคนที่เสียงดีมีพรสวรรค์มากเวลาร้องตั้งใจเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกซึ่งน้ำผึ้งเป็นแบบนั้นกับเพลงนี
2: ้ผู้ท้าดวลคนต่อมาพบกับเรื่องราวของนายหนุ่มแรปเปอร์แดนใต้ที่ขอจับไมค์ขึ้นเวทีลูกทุ่งหวังชิงทุนเรียนปริญญาตรีด้วยตัวเอง
3: ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับคณะวิทยาการจัดการครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอลครับผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วยโควต้าความสามารถทางการร้องเพลงครับและก็ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คืออยากสร้างเกมครับแล้วก็ปล่อยวางขายในแพลตฟอร์มต่างๆครับงานนี้เป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมมากครับความตั้งใจของผมคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องทำมันให้สำเร็จครับนอกจากการเรียนแล้วอาชีพเสริมของผมก็คือการเคาะบีทดนตรีขายครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมปลายครับที่อยากเริ่มแต่งเพลงอยากเริ่มแร็ปอะไรแบบนี้ครับ
4: เห็นบอกว่าบางครั้งเคยแอบไปทำงานพาร์ทไทม์เล่าพี่ฟังหน่อย
3: ตอนนั้นที่ไปแอบไปออกบูธคุณแม่ดุเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักครับและตอนนั้นผมอายุยังน้อยมากด้วยครับสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยดุผมเลยคือการร้องเพลงครับและก็เกี่ยวกับดนตรีครับผมคิดว่าผมจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงเพื่อหาเงินในการแบ่งเบาภาระคุณแม่ครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับคืออยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในการจ่ายค่าเทอมค่าที่พักค่ากินครับในตลอดระยะเวลาจนจบปริญญาตรีครับถ้าได้เงินก้อนนี้มาคงแบ่งเบาภาระคุณแม่ผมไปได้เยอะเลยครับผมเลยอยากจะมาหาทุนตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตคุณแม่ด้วยครับ
5: มาทำบีทได้ยังไงครับ
6: ก็ความชอบเหมือนกันนะครับก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแล้วแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับจังหวะนั้น
5: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวดี
6: ใช่ครับ
5: แล้วทำยังไงถึงได้เรียนรู้ได้ยังไง
6: เสิร์ชใน YouTube เลยครับวิธีการอัดเพลง
5: วิธีการอัดเพลง
6: แค่นั้นเลยครับ
5: แค่นั้นเลย
6: ใช่ครับ
5: นานมากี่ชิ้นจนกว่ามันจะเริ่มมั่นใจว่าเฮ้ยเราน่าจะทำขายได
6: ้ประมาณ50-60ชิ้นอยู่ครับ
5: จากประสบการณ์จากค่าตัว100เดียวตอนนี้ขึ้นมาเป็น
6: 200ครับ
5: ทำไมไม่ขายแพงกว่านี้
6: ใจนึงก็อยากมีฐานลูกค้าเยอะๆครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบทุนไม่มากพอสำหรับการทำดนตรีอะไรแบบนี
5: ้
6: ได้ลองทำด้วยครับ
5: ตอนนี้มีช่องอยู่
6: ใช่ครับ
5: มีกี่ช่อง
6: มี2ช่องคร
5: ับ นี่มี2ช่องช่องนึงเป็นช่องแร็ปของเรา
6: ใช่ครับ
5: อีกช่องนึงเป็นช่องอะไร
6: ช่องเพลงลูกทุ่งครับ
5: เนื้อหา2ช่องไม่เหมือนกัน
6: คนละขั้วเลยครับ
5: คนละขั้วเลยคนละขั้วเลยผลงานสำเร็จเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้าง
6: ดีใจมากครับผมที่ได้ทำเป้าหมายที่เราแบบอยากทำให้มันสำเร็จแล้วทำมันได้แล้วครับ
5: อืมขอให้เราศึกษามันโลกมันพร้อมจะสปอร์ตเราเสมอมันจะมีวิทยาลัยที่ดีๆในทุกวันเริ่มใหม่ขึ้นเสมอขอให้เราเจอแรงบันดาลใจของเราและไปอย่างเขาคนนี้9K

0: คนต่อมาพบกับน้องทับทีมสาวน้อยเรียนดีกิจกรรมเด่นที่ขอคว้าเงินทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม
1: ่ทุกวันนี้หนูก็จะเรียนเป็นหลักค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนมีการประกวดหรือการทำกิจกรรมหนูก็จะใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะฝึกร้องเพลงแล้วก็รับงานร้องเพลงบ้างค่ะนอกจากการร้องเพลงหนูก็จะทำงานบ้านช่วยแม่ค่ะเช่นล้างจานกวาดบ้านซักผ้าค่ะนอกจากการทำงานบ้านหนูก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยค่ะทุกวันนี้หนูก็จะช่วยพ่อแม่ในการรีดทองค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือเท่าที่หนูทำได้ค่ะแรกๆที่หนูฝึกนะคะหนูก็จะทำไม่ค่อยเนียบมากเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยเก็บงานทีหลังค่ะปัจจุบันหนูก็งานเนียบประมาณนึงแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะครอบครัวหนูมีกัน5คนมีคุณอาคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวหนูเองค่ะอุปสรรคของครอบครัวในตอนนี้นะคะช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานที่บ้านหรือการประกวดร้องเพลงอะไรที่หนูทำได้หนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อพ่อแม่และตัวหนูเองค่ะหนูอยากเรียนให้เก่งอยากเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานดีๆทำค่ะจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และคนที่เรารักเป็นอย่างดีค่ะเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้หนูอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเทอมที่ติดไว้ค่ะและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะ
2: หนูรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าหนูติดค่าเทอมเขาอยู
3: ่รู้ตั้งแต่ตอนประมาณป.4 ป.5 ค่ะ
2: ป.4 ป.5 ตอนนี้ป.6 แล้วตอนที่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาตอนนั้นได้คุยกับคุณแม่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
3: คุยค่ะคุณแม่มาบอกหนูเองค่ะ
2: ว่าไงคะ
3: ตอนนั้นเหมือนช่วงปิดเทอมอะค่ะเขาจะไปรับสมุดพกอะค่ะสมุดใส่เกรดแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไปเอาแล้วคะนี้ครูประจำชั้นบอกว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าหนูยังจ่ายค่าเทอมไม่หมดค่ะ
2: คราวนี้รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่แล้วก็เลยพยายามจะช่วยที่บ้านถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: มีพี่คนนึงเขาไปเปิดหมวกหนูก็สนใจอยากจะเปิดหมวกกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้หนูก็หัดเปิดหมวกอยู่แล้วได้รายได้เป็นยังไง
3: ก็ไปร้องกับเพื่อนเพื่อนก็จะให้มา500บาทค่ะ
2: โอ้ไม่รู้หรอกว่าเขาได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดหนูไปร้องด้วยเขาจะแบ่งให้หนู500บาท
3: ใช่ค่ะ
2: เขาใจดีมากนะปรบมือให้หน่อยก่อนลุยอยากบอกอะไรคุณแม่บ้าง
3: แม่เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะ
4: แม่เป็นกำลังใจให้น้องค่ะทำให้เต็มที่นะคะลูกแม่จะอยู่ตรงนี้

0: อยากดูหนูสู้เพื่อครอบครัวหนูพร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดีแล้วค่ะงั้นวันนี้ครับลัคกี้เฟรมมอบชุดลำโพงและไมค์สำหรับการเปิดหมวกให้กับทัพทีมไปเลยนี่คือเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรม
2: ดีใจกับน้องทัพทีมด้วยนะครับที่ได้ลำโพงเอาไปเปิดหมวกหลังจากนี้หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆกับน้องทัพทีมนะครับอีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่น้ำผึ้งต้องเจอคือพลพ่อค้าหมึกย่างที่ขอหาทุนต่อยอดร้านหวังเพิ่มทางเลือกตอบแทนลูกค้า
3: เฮ็ดอาชีพขายปลาหมึกย่างครับชื่อร้านว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับผมร้านนี้ก็เฮ็ดกับหมู่2คนครับเพื่อนชื่อนึงก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าคําว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับก็แบ่งหน้าที่กันครับกับหมู่ก็อยู่หน้าร้านผมก็เป็นคนย่างของอยู่ด้านหลังครับผมเปิดขายมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับผมก็หน้านี้ก็พอมีเงินเก็บอยู่ครับขึ้นมาช่วงที่ขายดีนะครับแต่พอมาเจอโควิดแล้วหลังโควิดเนี่ยก็คือเงินที่เก็บนี่ก็ถึงดึงออกมาใส่เป็นต้นทุนครับผมเงินเก็บก็เลยทยอยออกไปเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือน้อยครับผมเป้าหมายที่มาในรายการด่วนเพ่งชิงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมถ้าสมมุติว่าร้านเกิดกลับมาขายดีอีกก็จะมีเป็นเงินทุนที่ต่อชีวิตให้ร้านได้อีกยาวนานครับผม
4: เมื่อก่อนจะมีปลาหมึกอาเจนหนวดปลาหมึกกระดองมีครบหลายอย่างเลยครับ
0: มีครบหลายอย่างเลย
4: ครับผมแต่พอเจอวิกฤตโควิด
0: เลยจำเป็นต้องยกเมนูบางเมนูออก
4: ครับเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงมาก
0: เพื่อให้มันสต็อกมันอยู่ได้ให้ต้นทุนมันอยู่ได
4: ้
0: วันนี้ก็เลยอยากจะกอบกู้กิจการอยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับไปดูแลกิจการ
4: สักแสนหนึ่งก็พอครับผม
0: สักแสนหนึ่ง
4: ครับ
0: อยากเป็นผู้ร่วมลงทุนบ้าง
4: ครับผม
5: ช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือก

0: และด้วยเสียงหวานมาเสน่ห์ก็ทำให้น้ำผึ้งเอาชนะเหล่าผู้ท้าดวลมาได้พร้อมคว้าแชมป์สมัยที่17มาครอบครองได้สำเร็จ
1: จ่ายค่าพันถึง 100,000 บาทแชมป์17สมัยไปเท่าไหร่ดีไปตอนนี้อยู่ 170,000 บาทฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมฮะมีอยู่ 170,000 บาทมีรับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เฟรนไปอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 175,000 บาทจากลัคกี้เฟรนส่งต่อลัคให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีเพลงชิงเธอ
0: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีนี้มากมายสัปดาห์หน้าน้ำพึ่งจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าดวลเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
2: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไร

0: ับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมแม็กกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: แล้วเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ที่อยากจะเปลี่ยนเตาซักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพวทาโบแปะลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่ไม่ต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรง
0: ๆแป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นหนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณ10,000กว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000 ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากๆอ่ะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบแปดลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000-4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัว

ที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแถม 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลวติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่เราจะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนี้ใครที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้ตังเกียหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้า
0: เออ
1: โอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโบอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิโถหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี
1: ้
0: เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริงๆ
0: เตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่เหมือนหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 เขาบอกนะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม
1: ่ 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอมือกันความร้อนให้อีก1คู
0: ่รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊แป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะคะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ

0: ือ 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเฮ้ยไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันค้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นนะ
0: ได้อะไรบ้างอ่ะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้ว
2: ไม่ใช่แล้ว
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มถือร่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: ช่วยดูอายุด้วยบวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต
0: ่
2: ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เสนอเพรา
2: ะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้าใน20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากๆเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงตรงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: แม่หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ดูดิ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยิ่งว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหรืออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกนะเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเองผมเอง
0: นี่แหละ
1: ลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละ
2: น
0: ี่แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ100
2: เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: โอ้นี่แล้วตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นนี่คือ100กว่าบาทนี่คือของพี่ตั๊กที่เป็นผู้ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใช้เองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้ได้ขอโทษนะ

0: คือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
1: อะไรคะ
0: รับแดดก่อน
2: รับแดดรับแดด
0: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได
2: ้ทาไปเลยได้ไ
0: หมขอทานุ้ยเลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะ
1: วิ่
2: งตอนล้างหน้า
1: เสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อนิดน
2: ึ
1: ง
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
0: ไม่รู้สึกว่าชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
0: ไม่รู้สึกแสบแต่ที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสก
1: ั
2: ด
1: สารสกัดหนูอยากท
2: ำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุงนะคะอัลฟาอัลเบอร์ติน
1: ไน
2: ซินามายวิตามิน B3 ทรานเอสเมกแอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบัวบกและว่านหางจระเข
0: ้
2: ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
1: ใช่
2: ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
1: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: ค
1: ุณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
1: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
1: เปล
2: ี่
1: ยนหนูว่าตัวหนูเองมีหนูมีลูกแล้วตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
1: มากจริงๆผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
0: แสบมั้ยอ่ะ
1: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
1: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าหุ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
1: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
0: 14วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ต๊อกบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ต๊อกทดสอบเยอะมาก
1: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8ชิ้น
1: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ต๊อก
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงนี้
1: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
0: 1,090 บาท
2: เท่านั้นนะคะ
0: 110แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3ซอง
2: พูดถึงตัวนี้ครีมปลาดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
1: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่เอางี้
2: บางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
1: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทำทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
1: ปลาดาว
2: ปลาดาวแล้วก็ทากันแดด
1: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
1: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ้ยเดี๋ยวเน
0: า
2: ะ
0: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
1: ยังไม่หมดนี่นะคุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
0: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
1: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมดเน
1: ี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะบูให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคอ
0: ใหญ่คอเนี่ยบอกอายุ
2: คอนี่ต้องทาเยอะ
1: ๆทาโบกปลาดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น1,090 บาท
0: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมปลาดาวไปด้วยอีก3ซองท
1: ั้
0: งหมดนี้1,090ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ด่วนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยว่าพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
1: ู
2: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์ทนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้นะคะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
1: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมปลาดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
1: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
1: ไม่มีค่า

0: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: รายการต่อไปนี้มีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี
3: สัญลักษณ์ AD ตัวหนังสือเสียงบรรยายภาพสัญลักษณ์ CC ตัวหนังสือคำบรรยายแทนเสียง
4: พี่ซื้อมาฝาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นไงบ้างเรื่องที่ฝากเพื่อนดูงานที่โรงงานที่พี่อ่ะ
5: เพื่อนบอกว่าเขายังไม่รับคนเพิ่มนะคะ
4: เอาคืนมาเลยโอ้ก็พี่ตกงานอยู่เก็บไว้กินเองสิจ้าแม่บ่ลืมหรอกนะนี่อยู่หลานเข้านี่ล่ะเดี๋ยวคอยสั่งให้จ้าจ้าแค่นี้ก่อนเด้ออ้อมนี่พอดีว่าญาติพี่เนี่ยเขาอยากจะฝากซื้อเครื่องกรองน้ำเดี๋ยวพี่จะซื้อเครื่องนะแล้วก็ฝากอ้อมไปส่งให้หน่อยแล้วก็ไปติดตั้งให้ด้วยได้ไหม
5: ไปส่งที่ไหนคะ
4: ยะโส
5: หรือตั้งยะโสมาซื้ออะไรที่สาขานี้คะไปซื้อแถวนั้นก็ได้ค่ะเรามีสาขาครอบคลุมทุกจังหวัดเลยค่ะหรือจะโทรเช็คที่คอลเซ็นเตอร์ก็ได้นะคะ
4: งั้นเดี๋ยวพี่ลองให้เขาโทรไปเช็คดู
5: ได้ค่ะ
4: ไปละ
5: จะรีบไปไหนล่ะคะหรือว่าพี่พอล่ารับจ็อบทำความสะอาดที่ไหนไว
4: ้ไม่ใช่พอดีว่ามีร้านอาหารเนี่ยมาเปิดใหม่แทนร้านมหาลาภพี่กะว่าจะไปสมัครเป็นแม่ครัว
5: พี่พอล่าทำอาหารเป็นด้วยเหรอคะ
4: ไม่เป็นอาหารพี่ไม่ได้เน้นที่รสชาติแต่เน้นที่หน้าตาคนกินนี่นะกินไปมองหน้าพี่ไปยังไงก็อร่อยแซ่บเวอร์หมดสุดเลยคุณเห็นปะเนี่ย
5: ไม่เห็นค่ะไม่เห็น
4: โชคดีไป
6: เข้ามาเลยครับห้าวพี่สมศรีสวัสดีครับ
7: เอาเอกสารมาส่ง
6: โอ้โหพี่มาส่งเองเลยเหรอครับทำไมไม่ให้เลขาเอามาให้ครับพี
7: ่ชิงลาออกไปขายหมูปิ้งซะก่อนแล้วเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเอาไหมคะถุงนี้40บาทล้อเล่นค่ะพี่ซื้อมาฝาก
6: อ๋อขอบคุณครับพี่เชิญนั่งก่อนครับ
7: ค่ะ
6: เรื่องแผนการปรับโครงสร้างบริษัทเนี่ยพี่สมศรีได้รับแล้วใช่ไหมครับ
7: ได้แล้วจ้ะพี่ขอบใจเอิร์ทมากนะที่ช่วยพี่คิดเรื่องนี้การที่เราจะปรับโครงสร้างให้พนักงานออก 30% เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ
6: ใช่ครับพี่แต่ผมก็เข้าใจนะครับพี่มันจำเป็นที่ผมใช้วิธีแจกซองขาวให้กับทุกคนเนี่ยทั้งคนที่โดนออกและคนที่ได้ทำงานต่อเนี่ยก็จะลดแรงกดดันนะครับทุกคนจะรู้ผลแค่ของตัวเองครับ
7: บริษัทเราโชคดีมากนะที่มีพนักงานแบบเพิร์ทเนี่ย
6: ขอบคุณครับพี่แต่ก็ใจหายเหมือนกันนะพี่ที่จะเห็นคนออกไปตั้งเยอะตั้งแยะขนาดเนี้ยขออนุญาตนะครับน้องเชยขาซูเปอร์ฮีโร่จริงๆด้วยพี่ลืมไปเลยค่ะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับนะคะโอเคค่ะเจอกันนะคะค่ะพี่สมศรีครับคือ
7: กลับบ้านได้เลยค่ะวันนี้วันเสาร์ควรจะอยู่กับครอบครัวนั้นพี่ฝากเอิร์ทเช็คอันนี้ให้พี่หน่อยนะ
6: ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่งั้นผมลากลับเลยนะครับ
7: ได้จ้ะ
6: สวัสดีครับ
7: เจอกันจ้ะ

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอก
2: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
3: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
4: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
5: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 2:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
6: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
7: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
6: ้พร้อมหนังอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
7: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
8: วันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: บ่าย 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

0: ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะลองคิดให้ครับฮะสวัสดีครับโอ้ยสั่งงานไม่คิดจะเอาทัวร์ธรรมะตื่นเต้นตื่นเต้นมันจะไปตื่นเต้นยังไงวะทัวร์ธรรมะทำอะไรเนี่ยเชอร
1: ์ก็บินแบบซูเปอร์ฮีโร่ไงคะที่สั่งไม่มีจุดกำลังตายเลยโอ้ฉัน
0: แต่เดี๋ยวนี้ประชุมผู้ครองเนี่ยมันต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเนี่ย
1: เขาบอกว่าไม่ได้มีแค่ประชุมอย่างเดียวนะคะแต่เขาบอกว่ามีกิจกรรมปีใหม่ด้วยค่ะ
0: อุ้ยนี่ดีนะที่พี่ต้องอยู่บ้านเคลียร์งานไม่งั้นพี่เนี่ยต้องไปแต่งตัวกับเชอร์แบบนี้แน่เลย
2: หวยก็เลยมาออกที่ฉันยังไงไม่ต้องมาหัว
0: เฮ้ยอย่าเซ็งไปเลยพี่พี่นี่แหละเหมาะที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่สุดในบ้านหลังนี้แ
2: หละอย่าจะชงด่าแล้วฉันอีก
0: ไม่ได้ชงด่าผมชมพี่จริงๆ
2: คุณ
0: แหละก็พี่หุ่นดีกล้ามใหญ่ขนาดนี้ผมกับพี่วินจะเอาอะไรไปสู
2: ้มันก็ไม่ขนาดนั้นเห็นไหมท้องนี่ก็เริ่มไม่ค่อยเป็นแผลแล้วส่วนหน้าอกนี่ก็โหฟีบไปเยอะแขนเขินก็เล็กลงเยอะ
1: พี่ซันแบบนี้ใช่ไหมคะที่พี่ซันบอกว่าพี่เอิร์ธบ้าหยอก
2: น้องของพี่ตอบฮะคนยิ่งไม่มั่นใจอยู
1: ่พี่เอิร์ธไม่ต้องเขินนะคะเพราะเขาก็แต่งแบบนี้กันทั้งโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะ
2: เ
1: หรอแถมพอนะคะยังบอกว่าจะแต่งเป็นหนอนจิ้นฉานเลยค่ะ
0: เดี๋ยวนะหนอนจิ้นฉานไอ้ตัวหนอนสีทองในเรือนใหม่มัจจุราชอะเหรอ
1: ใช่ค่ะเชิญคิดไม่ออกเลยว่าพอจะกระดิบกระดิบเข้าหนา
2: ไปค่ะน้องเชอร์รีบไปรีบกลับดีกว่านะคะไป
0: พี่อ๊อดนะพี่หุ่นดีจริงนะ
2: ไม่ต้องไม่ยองไม่ต้องไม่ยอง
0: วิ่งอย่าวิ่งแบบนั้น
2: บุรีบ้ายองแบบนั้น
0: มันเด้ง
2: อะไรเด้ง
0: กล้าม
2: มองดีๆด้วยเสียปากด้วย
3: โอ้โหร้านมหาล่ามีคนมาเซ้งต่อแล้วเหรอครับ
4: ใช่
3: ใครมาเซ้งครับ
5: อ้าวปนัส2คนนี่ไงจะมาเซ้งเปิดร้านอาหารตามสั่ง
3: ฮะงั้นผมรอเลยครับผม
5: รออุดหนุน
3: รอวันเจ๊งฮะไม่เด่นคุณถามจริงเหรอทำไมตัดสินใจมาพูดกับแม่อีทอ่ะแม่อีทเขาทำอะไรก็เจ๊ง
4: เฮ้ยคนเรามันผิดพลาดกันได้คนเราล้มก็ต้องลุกขึ้นใหม่สิ
3: ล้มบ่อยขนาดนี้พ่อข่าวคุณเสือแล้วครับ
5: คราวนี้รับรองไม่เจ๊งแน่นอนน้องวินเพราะว่าน้าสองคนน่ะได้รับคำแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์ลุก
3: ใครครับด็อกเตอร์ลุก
5: เอ้าด็อกเตอร์ก็หม
3: อ
5: ลุกก็ดูรวมเป็นหมอดูอย่าเพิ่งหัวเราะนี่แต่คนนี้เขาแม่นจริงนะเขาบอกว่าดวงน้าสองคนเนี่ยเกื้อหนุนกันน้าเนี่ยดวงราชสีส่วนไอ้อีทน่ะดวงหมาขี้เลื้อน
4: โอ้เปรียบเทียบกับทุเรศเลยแกเป็นราชสีห์ทำไมฉันเป็นหมาขี้เลื้อนวะ
5: อ
4: ้
5: าวก็ฉันน่ะเป็นคนดุดันเฉียบขาดเหมาะกับการบริหารส่วนแกเป็นคนน่ารักน่าสงสารน่าเอ็นดูคนก็จะมาอุดหนุนที่ร้านไง
4: มีเหตุผล
3: ถ้าเปิดร้านกับข้าวเนี่ยมันจะขายได้นะครับนี่นะอิทเพิ่งล่าสุดเนี่ยไปขายน้ำแปะกล้วยต้องเชิญนี่กินนี่เข้าโรงพยาบาลนิดแบบทั้งวันเลยนะฮะ
4: เราต้องห่วงหรอกทุกวันนะสองคนไม่มีฝีมือทำกับข้าวแต่วันเนี้ยเปิดรับสมัครแม่ครัวแล้ว
5: ใช่เออนี่แล้ววันนี้นะมีมาสมัครตั้ง2คนแน่น้องวินว่างไหมอยู่ชิมด้วยกันสิ
3: ไม่ว่างครับพอดีมีธุระไปก่อนนะครับ
2: อะไรวะ
4: อู้ชิมก่อนนะ
5: อ้าวแม่ครัวคนแรกมาพอดีเลย
3: พอดีเลยครับวันนี้ว่างฮะว่างดูจากแม่ครัวแล้วเนี่ยรู้เลยว่าครับว่าอาหารต้องน่ากินแน่นอน
5: โอเคถ้างั้นรับคนนี้เลย
3: โอเค
4: นี่ใจเย็นมีอีกคนหนึ่งมาสมัครรับรองคนนี้ถูกใจน้องวินแน่นอน
3: ใช่ครับ
6: เขาเองถูกใจเลยคุณวินนี่อยู่ด้วยกันตั้งนานยังไม่ชินความสวยของพอล่าอีกเหร
3: อคุณพ่อมาสมัครแม่ครัวโอเคครับดูจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยรับคนนี้เถอะครับ
6: ทำไมอย่างนั้นล่ะคะเห็นเขาสะบึ้มกับพอล่าก็ลำเอียงเงี้ยเหรอ
3: เปล่าเลยพี่ไม่ได้ลำเอียงเลยแต่ฝีมือทำกับข้าวของพี่เนี่ยกินไม่ได้เลย
6: นั่นมันเมื่อก่อนค่ะพอพอล่ารู้ว่าจะมีการรับสมัครแม่ครัวนะพอล่าก็ไปขอสูตรจากแม่มาโอ้โหคุณเวนนี่ตอนนี้นะฝีมือการทำกับข้าวของพอล่า

0: คุยแล้ว
1: ใจเย็นนะใจเย็นเ
2: ฮ้ยทัวร์ธรรมะมันจะไปตื่นเต้นยังไงวะ
3: ใช้วิธีนี้แล้วกันเว้ยใช้หมองนั่งมาที่นั่งสมาธิแล้วมันจะคิดออกจริงปะมีเสียงเหมือนในการ์ตูนเป๊ะดังอีกแล้ว
1: คนอยู่ไหม
3: มาดิมาแต่ไม่รู้ว่าเสียงในหัวมาแล้วครับมีอะไรป่ะครับ
4: มีคนอยู่ในบ้านใช่ไหม
3: ผมนี่ไงครับก็คน
4: แล้วไปเอ้าแล้วคุณมาหาใครล่ะ
3: ผมไม่ใช่เหรอที่ต้องถามคุณว่าคุณมาหาใครครับ
4: อ๋อผมหาเอิร์ธ
3: อ๋อหาพี่เอิร์ธแต่พี่เอิร์ธเขาไม่อยู่อะครับผมว่าโทรเอาง่ายกว่านะครับ
4: ผมไม่มีเบอร์เขา
3: เดี๋ยวผมโทรบอกให้ครับว่าแต่คุณชื่ออะไรครับ
4: แมว
3: ชื่อแมวนะครับ
4: ไม่ใช่ป๋องแป้ง
3: ตกลงคุณชื่อแมวหรือชื่อว่าป๋องแป้งครับ
4: แมว
3: แมว
4: แมวน่ะไม่ใช่ผมชื่อป๋องแป้งคือคนชอบเลี้ยงแมวไม่ใช่ดูปากนะป๋องแป้ง
3: ป๋องแป้ง
4: ไม่ใช่ช้าๆชัดชัดดูปากป๋อง
3: ป๋อง
4: แป้ง
3: แป้ง
4: ไม
3: ่
4: ใช
3: ่ไม
4: ่ใช่
3: เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับคุณได้ชื่ออะไรผมไม่อยากรู้แล้วเดี๋ยวผมโทรบอกพี่เอิร์ทให้ครับคนอะไรวะยิ่งคุยยิ่งงง
1: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ

0: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
1: ดึกแล้วนอนกับสันเอาก่อนแล้วกันคืนนี
2: ้มึงไปเลิกคบกับไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
3: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
4: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
6: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
7: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ย
5: มารับคุณแจมกลับบ้านหน่อย
7: นิ้ง
8: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
4: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
9: สายตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง14นาฬิกาที่นี่ GMM 25
10: เด็กพับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆทุกเช้าสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน 6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
11: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรี
12: พี่ออส
13: ค่ะ
12: พี่ออสใส่ชุดนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเราเปลี่ยนธีมกันดีกว่านะคะ
13: เปลี่ยนธีมด้วยโอ้โหไม่มีคราวหน้าแล้วมั้งคะลูกให้ซันไปแทนพี่ดีกว่าเนาะ
12: แต่ชัวร์อยากให้พี่โอ๊ตไปอะค่ะเชิญคิดธีมที่เข้ากับพี่โอ๊ตไว้แล้วนะคะ
13: ธีมอะไรคะ
12: ไลออนคิงค่ะ
13: ไลออนคิงอยากให้พี่เป็นสิงโตใช่ไหม
12: ไม่ใช่ค่ะลิงบาบูนตุ่นแดงส่วนเชิญนะคะก็เป็นลูกสิงโตค่ะพี่โอ๊ตจะได้อุ้มเชิญแบบนี้ค่ะฮ่าสิเป็นยา
13: โอ้ยใครสอนเนี่ย
12: ทุกคนเลยค่ะ
13: ทุกคนอีกสอนแต่แนวดีๆให้น้องซุ่มผีปอบผีบะเออโลไฮซันว่าไงกำลังกลับบ้านมีคนมาหาฉันเหรอชื่ออะไรปองแป้งโอเคโอเคเดี๋ยวรีบกลับใครวะเออโอเคโอเค
14: วันนี้พี่ที่เขามาหาพี่อ่ะ
13: อ๋อสวัสดีครับคุณป๋องแป้ง
14: ผมชื่อป๋องแป้งไหนพูดสิ
13: ป๋องแป้ง
14: ป๋องแป้งก็ป๋องแป้ง
13: พูดอยู่ตรงไหนวะ
14: ปัญหาเดียวกันโดนเหมือนกัน
13: ว่าแต่คุณป๋องแป้งนี่เรารู้จักกันแหละครับ
14: รู้สิคุณเอิร์ธเป็นผจก.เออนี่ไงเขาก็รู้ว่าพี่เป็นผู้จัดการเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดการกูวิ่งจ็อกกิ้งเย็นๆวิ่งทุกวันเลยเนี่ย
13: ครับผมชอบวิ่งครับจ็อกกิ้งก็จ็อกกิ้งครับผมว่าแต่คุณป๋องแป้งมีธุระอะไรกับผมครับ
14: มีสิคุณเป็นฆาตกร
13: ฮะ
2: เอาล่ะเราจะคัดเลือกแบบง่ายๆเราจะให้ทั้งสองเนี่ยผัดกระเพราแล้วเราสองคนจะเป็นคนชิมถ้าใครทำอร่อยกว่าเราก็จะเลือกเป็นแม่ครัวเลย
15: เมนูง่ายๆแบบนี้ยังไงรี่ก็ชนะชัวนี่ทำร้านซักรีดเจ๋งก็ยังมีหน้ามาโม้เนาะ
16: ร้านฉันไม่ได้เจ๋งอย่าแค่ลูกค้าเข้าน้อยโอ้ยนี่แหละที่ก็เจ๋งเอ้ยส่งผ้าขาวไปได้ผ้าดำกลับมาส่งเกงขายาวไปได้กางเกงขาสั้นกลับมาแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าที่ไหนจะกล้าเข้าร้านหล่อนเนี้ยฮะแหมทำเหมือนกับตัวเองดีนักแหละได้ยินว่าเพิ่งโดนไล่ออกจากงานไม่ใช่หรอ
17: ตกงานแล้วไงตกกันเลยซะล่ะ
0: อย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยนะโอ้ถ้าจะแข่งขันกันน่ะแข่งกันผัดกะเพราเลยดีกว่าเออวัดมาเลยใครเจ๋งเดี๋ยวฉันสองคนตัดสินให้เองรับรองว่าไม่ลำเอียงแน่นอน
2: โอเคถูกต้องแล้วแต่ก่อนอื่นนั้นต้องใส่ผ้ากันเปื้อนกันด้วยนะเพื่อสุขอนามัยพอล่าเอาไปใส่ส่วนเวลี่เดี๋ยวพี
16: ่โอ้ยแล้วบอกไม่ลำเอียงดูดิลำเอียงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยอ่ะ
17: พอล่าผมถามจริงเหรอพี่ทำข้าวเป็นจริงเหรอฮะตอนอยู่บ้านเนี่ยพี่ทำไข่ดาวก็ไม่ทำผัดไทยก็ขมทำไข่ชงก็ยังเปรี้ยวเลย
16: นั่นมันอดีตแล้วค่ะ
17: แล้ว
16: ปัจจุบันเนี่ยพอล่าเปลี่ยนไปแล้วนี่ตอนนี้นะพอล่าตื่นขึ้นมาตอนเช้านะมาหัดทำกับข้าวทุกวันเลย
17: โอ้ตีผมไปเที่ยวกลับมาตอนเช้าเนี่ยผมเห็นพี่นอนเกาดาอยู่ตรงโซฟาเลยเนี่ย
16: มันก็บางวันเท่านั้นแหละค่ะอย่ามาเสียเวลาพูดเลยมาแข่งกันเลยดีกว่าขอแค่อย่างเดียวนะคะอย่าตัดสินลำเอียง
0: โอ้โหเทียบตรงอยู่แล้ว
13: สัน
14: เชิญมานี่ดูอย่างนี้ก่อนเลยนะเชิญถ้าหากเขาไม่น่าไว้ใจอ่ะห้ามออกไปเลยนะ
12: ค่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าพี่เอิร์ธเป็นฆาตกรเหรอคะพี่ซันฆาตกรที่เขาฆ่าคนน่ะเหรอคะ
14: โอ้ยอย่าไปฟังเขาเยอะเลยสงสัยเขาเพี้ยนน่ะ
13: ไปเพี้ยนนี่สิเพี้ยนมากกว่าดูสิแต่งตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยแกทำอะไรฉันอย่าเข้ามาในฆาตกรอย่านะ
18: เอ้ยคุณของแม่ครับเลือกเรียกผมว่าฆาตกรสักทีผมไม่เคยไปฆ่าใครที่ไหน
13: คุณนั่นแหละฆ่าฆ่าแมว
18: ผมไม่เคยไปฆ่าแมวใครที่ไหนเฮ้ย
13: คุณเป็นคนฆ่าคุณนั่นแหละฆ่าแมวแมวผมมันทำอะไรผิดทำไมคุณต้องไปฆ่ามันด้วย
14: ไปกันใหญ่แล้วครับพี่ชายผมไปฆ่าแมวคุณตอนไหน
13: พรุ่งนี
14: ้พี่ไปฆ่าแมวเขาแน่นะคนพี่เหรอพี่เป็นคนเหล็กปะเนี่ย
18: คุณไม่ใช่คนเหล็กแต่เนี่ยคนป่าคุณบอกแม่ครับผมว่าคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องนะครับผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าเนาะ
13: ผมไม่กลับคุณเอาศพแมวผมไปซ่อนที่ไหน
18: ไม่มี
13: ป่ะ
18: ไม่มี
13: ในรถ
18: ไม่เหนือก็ไม่มี
13: หรือว่าต้องอยู่อย่างนี้แน่
14: นี่แมวกูจะไปอยู่ในเป้าพี่ผมได้ไง
13: ในนี้ไม่มีในนี้แน่
18: ไปกันยันหยุดดูนี่หยุดดูนี
13: ่แกเป็นใครอ่ะแกไม่เคยนามก่อนเลย
14: แม่ก็จำไม่ได้แล้วเหรอวะ
18: ข้าเนี่ยฆาตกรฆ่าแมวของแก
13: ยังไงฆาตกร
18: เออฆาตกรแต่อย่ารู้ใช่ไหมว่าศพแมวของแกซ่อนไว้ที่ไหนข้าไม่บอกแกหรอกว่าศพแมวของแกซ่อนอยู่ที่สวนสาธารณะ
13: ไอ้งอกสุดท้ายแกก็หลุดปากออกมาจนได
0: ้แม่จ๋ารอปองแป้งก่อนนะอย่าปองแป้งที่ไปเฮ
14: ้ยพี่ก็ไปคุยกับคนบ้านเรื่องเนาะ
18: มันเป็นทางเดียวที่จะไล่เขาไปได้ไง
14: มีตั้งหลายทาง
18: โอ้ทางไหนไม่ยอมอย่างนี้ไม่ยอมไปหรอกพี่ดวงครับมีคนบ้าเมื่อกี้เข้ามาในซอยบ้านผมนะครับไม่ใช่ไอ้คนที่ใส่ชุดซูเปอร์ฮีโร่นั่นมันคือผมไม่ได้บ้าคนต้องใส่กางเกงยีนส์พี่เสื้อเชิ้ตครับผิวคล้ำๆหน่อยตอนนี้เขากำลังไปที่สวนสาธารณะนะพี่โอเคโอเคช่วยดูหน่อยครับพี่ครับครับครับสวัสดีครับ
0: โอ้
18: ถามว่าคุณคนบ้า
16: เห็นไหมคะพอล่ามีแตงกวาประดับตกแต่งด้วยเห็นถึงความใส่ใจไม่เหมือนกะเพราดาด
19: ๆของอร่อยอร่อยเขาไม่ต้องตกแต่งให้เลยเธอหรอกค่ะ
2: ไม่ต้องทะเลาะกันเดี๋ยวชิมก็รู้ผลแล้ว
17: เดี๋ยวก่อนครับนะฮะก่อนจะชิมเนี่ยเดี๋ยวแม่ครัวทำข้าวมาร้อนๆเหงื่อออกเลยซับหน้าหน่อยนะฮะ
2: ดีดีดีดีดูแลกันไป
16: ว่าแล้วจะซับอะไรนะ
19: ชิมได้ยังเนี่ย
0: โอเคโอเคเอางี้งั้นชิมของน้องลี่ก่อนแล้วกันเนาะ
2: ได้ได้ได้ไปไป
0: นี่คือกะเพรา
2: ลับลี่
19: เลย
0: อาหารก็อร่อยคนก็หน้าตาดีให้นึกว่าจบไหมอ่ะ
19: ไม่จบค่ะพันล่ามั่นใจว่าของพันล่าอร่อยกว่าชิมเดี๋ยวนี้เลย
2: มาเดี๋ยวชิมเอาวางไว้วางไว้เดี๋ยวชิมเองชิมเองมา
20: ทำไมล่ะ
19: ชิมก็มันจริงไหมล่ะ
2: ชิมนะชิมนะ
19: อะไรอ
2: ่
19: ะ
2: โอ้โหเนื้ออ
19: ร่อยใช่ไหมคะ
2: แข็งปี๊ดเลยเนี่ย
19: ไม่จริงทุกคนใส่ร้ายอาหารของคนล่า
0: อะไร
19: คนล่าไม่ยอม
0: ไม่ไหว
18: โอ้ยไอ้สันเห็นคนแปลกๆมาบ้านแทนที่จะเรียกรปภ.โทรถามฉันทำไมฮะ
14: ผมจะไปรู้ได้ไงพี่ก็เขาบอกว่ารู้จักพี่ผมก็นึกว่าพี่รู้จักเขาแล้วเพื่อนพี่แต่ละคนก็มีแต่แปลกๆแค่นั้นอ่ะ
18: ใครจะไม่ได้แปลกแบบนี้ไหมอันนี้ก็แปลกโคตร
19: ไปนะคร
18: ับนะนะนะ
19: ช่วยเคลียร์ไก่แก่ให้น้าหน่อยสิอันนี้แล้วแต่งชุดอะไรกันเนี่ย
18: อ๋อคือวันนี
19: ้ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบเอาปัญหาของน้าก่อนดีกว่า
18: เอาจะถามทำไมเนี่ย
19: เออก็ถามอย่างนั้นแหละนี่มีปัญหาของน้าช่วยเคลียร์มันหน่อยนี่น้าจะบ้าตายอยู่แล้ว
18: เดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะมีเรื่องอะไรกันฮะ
19: ใกล้แก่เนี่ยสิน้องของมันน่ะเอามาพาดกินน้าเนี่ยอุตส่าห์บอกว่าให้มันน่ะไปดูแลน้องมันก็ดื้อๆมันไม่ยอมไปอ่ะ
2: โอ้ยถ้าพ่อไปแล้วแม่จะอยู่กับใครทางโน้นพี่ติ๋มก็ดูแลอยู่แล้ว
19: แล้วแกจะไปพึ่งอะไรกับพี่ติ๋มฮะพี่ติ๋มเค้าขาเสียเอาตัวเองไม่รอดอยู่แล้ววันก่อนก็จะไม่ได้ยังไงเที่ยวไปเที่ยวหาแกนะแกน่ะถือน้ำให้เราเนี่ยเดินกระเพกกระเพกกระเพกอย่างเนี้ยกว่ามาถึงเราเนี่ยน้ำหกไปครึ่งแก้วแล้ว
14: ผมว่าถ้าเป็นขนาดนี้นะฉันไปดูแลเขาหน่อยก็ดีนะครับ
2: โอ้โหร้านจักรีก็เหนื่อยอยู่แล้วนารายทำไม่ไหวหรอกตอนเนี้ยแก่แล้วสมองเลอะเลือนไง
14: ยังไงอะครับ
2: เอ้าวันก่อนให้ชงกาแฟให้เกือบเอาผงซักฟอกใส่แทนทีมเทียมไงที่มาหน้าไม่เห็นไม่งั้นน่ะน้าน้ำลายฟูปากไปแล้วน้องทัน
19: โอ้ยก็คนเรามันก็ต้องหลงหลงลืมลืมบ้างสิเออน่าไปเถอะฉันอยู่คนเดียวได
2: ้ฉันไม่ไป
19: แกต้องไป
2: ไม่ไป
19: ถ้าไม่ไปฉันตบเอง
21: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
22: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
21: ฉันจะได้จำเธอได้แล้วไง
22: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
23: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
18: ย่า
24: ผมมาแล้วไปหาย่า
25: ขอฟ้าก
24: ับกูนะ
26: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
24: กูถอดให
27: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได
24: ้ไปอาบน้ำกับกูปะ
23: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
0: ป๊อกๆมาทำอะไรวะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
28: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
26: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเน
27: ี่
26: ย
27: ทำไมไม่กลับอีกอะ
26: ก็รอเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
23: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
29: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
30: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
2: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
30: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวขาวอวบป้าดิขาวขาวอวบนี่
30: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
31: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
32: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
2: พี่จะมาทุบทำไมเนี่ยฮะในเมื่อเจ้าของร้านเนี่ยเขาเลือกลี่แล้ว
19: ก็มันไม่แฟร์นี่คะเพราะลี่สะบึ้มกว่าผมก็เลยตัดสินใจเอาไปนี่ถ้าดูที่หน้าตารสชาติของอาหารนะยังไงพอล่าก็สู้ได้ชัวร์

0: นี่จะสู้ได้ยังไงจานของแกนะเหมือนกินเกลือทั้งกระสอบ
1: ไม่จริงอย่ามาอคติ
2: อ่ะพี่ชิมของลี่ก่อนเลยไปไปลองชิมเลยอ่ะชิมเลย
3: ชิมเลย
4: ลองสิ
0: เป็นไง
4: อุ้ยอุ้ยอร่อยขึ้นตา
1: เห็นจะอร่อยเลย
4: ไม่อร่อยด้วย
2: จะโยนช้อนทำไมอ่ะชิมของตัวเองแล้วกันนะมาให้ชิมนิดเดียวนะอ่ะ
1: อร
2: ่อยก็ต้องเยอะชิมอีกงั้นนะมามายังอร่อยอยู่ไหม
1: ยัง
0: รสคำใหญ่เลยคำใหญ่เลย
2: ยังอร่อยอยู่คำใหญ่เออ
0: เป็นไง
1: ยัง
2: ยังอร่อยเยอะยัง
0: ดีเลยดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไ
1: ปยังไม่หยุดอีกใครจะวายหัวกันเนี่ย
4: นี่นะสรุปว่ายอมรับฝีมือน้องเขาใช่ไหมนี่
1: ของพลาก็อร่อยกว่าง
2: ั้นกินหมดจานเลยแล้วกันมา
1: ของนี่อร่อยกว่าก็ได้ยอมแล้ว
0: ยอมแล้วใช่ไหมถ้างั้นก็เป็นเอกฉันท
4: ์
0: น้องรี่ก็เป็นแม่ครัวคนใหม่ของร้านเรา
1: ขอบคุณนะคะ
0: นี่บอกตรงนะแม่โชคดีมากเลยได้แม่ครัวที่น่ารักฝีมือก็ดีมากโอ้โหครบเครื่องสุดๆเลยอ่ะโอ้โห
1: จะไม่รับพลาหน่อยหรอครับพลาขยันนะ
2: พลาไอ้ขยันมันก็ดีอยู่หรอกต้องขยันที่เราถนัดไงใช่ไหม
1: โอ้ยแล้วอย่างนี้เมื่อไหร่พอลล่าจะได้งานคะเนี่ย
2: งานนี้ไม่ได้งานหน้าก็น่าจะได้แหละพี่นะ
1: ขอบคุณนะคะที่ปลอบใจอ่ะ
2: มาเอาลมหน่อยจะไปแสดงความยินดีกับลี่ครับดีด้วยนะครับ
4: นี่วินของร้านอยู่นี่จะของร้านอยู่นี
5: ่ค่อยนะใจเย็นๆทั้งคู่เลยนั่งลงก่อนใจเย็นๆก่อนนะใจเย็นก่อนนะอย่าใช้กำลังกันนะมันเจ็บตัวเปล่าๆทำไมไม่คุยกันดี
6: ๆน้องไม่ต้องห่วงนะหรอกแค่นี้น้าไม่เจ็บหรอก
4: ปากเ
5: หี้ยโอ้ยน้าเอา
7: น้าไม่เจ็บแต่คนห้านี่แหละครับเจ็บน้านี่หลบเอาเข้าหน้าผมทุกดอกเลยครับเนี่ย
8: น้องซันไอ้แก่คนเดียวเห็นไหมนะพอแก่คนเดียวเนี่ยทำให้น้องซันก็เดือดร้อนน่ะถ้าเชื่อฉันตั้งแต่แรกเรื่องมันก็จบแล้ว
6: โอ้โหนี่ก็ไล่จังหัดฟังกันมั่งสิบอกแล้วไงว่าไม่ไป
5: พอแล้วพอแล้วนะพอแล้วทั้งคู่เลยพอเลยครับนะคือผมว่าตอนนี้นะพยายามใจเย็นๆก่อนเข้าใจไหมครับเพราะว่านะสองคนตอนนี้ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองทำไมไม่ยอมแชร์ไม่ยอมคุยกันดีๆล่ะครับ
8: นะไม่อยากคุยกับมันนะอุตส่าห์หวังดีนะให้มันกลับไปดูแลน้องมันแล้วนะไม่อยากให้คนด่ามันว่ามันน่ะไม่เอาพี่เอาน้อง
6: นะก็ไม่อยากคุยดีๆเหมือนกันอุตส่าห์เป็นห่วงกลัวว่าอยู่คนเดียวเนี่ยจะลำบาก
5: โอ้ยนะใจเย็นพอเลยพอทั้งคู่เลยพอเลย
8: ลอยหน้าลอย
5: พอเลยพอถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งคู่เนี่ยเลิกกันไปเลยไหมฮะเลิกไปเลยต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่ต้องแคร์ซึ่งกันและกันไม่ต้องสนใจโอเคไหมครับผมนี่มีเพื่อนทำงานที่สำนักงานเขตโทรเรียกเดียวเนี่ยออกใบหย่าให้เซ็นได้เลยเอาไหม
6: นั่งก่อนนั่งก่อนน้องคืออย่างนี้นะน้องจริงๆนะสองคนก็ไม่ได้โกรธกันถึงขนาดนะ
8: ใช่จ้ะแค่ความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนิดเดียว
5: ไม่ตรงกันถ้าไม่เลิกกันนี่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องไงก็เถียงกันไม่รู้จบไง
6: แม่ตกลงเอาไงดีจ้ะแม่จ๋า
8: แม่ว่าเอาอย่างนี้ไหมแม่ให้พ่อไปดูแลน้องเนาะแล้วถ้าพ่อเป็นห่วงแม่และคิดถึงแม่ก็ขับรถมาหาแม่บ่อยๆก็ได้นะแต่ว่าระยะทางมันก็ไกลเหลือเกินนะพ่อจะเหนื่อยไหม
6: ไม่เหนื่อยเลยคือว่าถ้าเกิดวันไหนพ่อขับไม่ไหวพ่อก็โทรหาแม่วิดีโอคอลเจอหน้ากันดีแล้วดี
5: นะครับเห็นไหมครับวิธีแก้ปัญหานี้มันมีตั้งหลายทางนะครับแค่เราอยากเอาชนะกันอย่าคุยกันด้วยอารมณ์เมื่อกี้ขอโทษนะตวาดแรงไปนิดนึงไม่ได้มีอะไรเลย
8: น้องตวาดมานะได้สติขึ้นมาทันทีเลย
6: แข็งหน้าสองคนกัน
8: แล้วกันแข็งหน้าแล้วกันน้องพ่อ
6: ฮะ
8: แม่ว่าเราไปคุยต่อที่บ้านดีกว่านะ
6: ดีมากแม
8: ่เออให้เร็ว
6: อยากคุยแล้วไปเร็วคุยจะได้รีบคุยกันเร็วอยากคุยแล้ว
9: พี่ซันฉันลืมของสำคัญไว้ที่บ้านหน่อยอะค่ะ
10: ลืมกันบ้านไว้เหรอเชอ
9: ไม่ใช่ค่ะช็อกโกแลตพี่ชายมี
10: ตัวเป็นอะไรได้เดี๋ยวพี่พาไปบ้านเนยเองเนื้อจะมานะครับแต่พี่เปลี่ยนชุดเถอะ
5: ว่าอะไรเปลี่ยนจะไม่ได้เปลี่ยนจ้าเชอไม่เชออยากกินเยอะนะช็อกโกแลตน่ะโอเค

0: ินรับผิดชอบชีวิตพอลล่าเลยนะคะ
1: ทำไม
0: นี่ให้พอลล่าเป็นเลขาส่วนตัวก็ได้พอลล่าน่าจะยอมทำให้ทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวคุณวินต้องห้ามคิดอะไรเกินเลยนะคะงานก็คืองาน
1: จะยังหรอผมไม่ให้พี่เป็นตั้งแต่เลขาแล้วพี่เป็นได้แค่เลียขาเท่านั้นแหละ
0: คุณวิน
1: เฮ้ยโอ้ยไม่ยังงอบันนี่เตียนจังสุดซูเปอร์แมนไปเมื่อแล้วอายกู
0: ข้าในคนละทางกันเลยนะคะ
1: เฮ้ยต้องเขียดซะเน
0: า
1: ะ
0: น่าใส่ชุดนางฟ้าน่าจะเหมาะกว่าแม่โอ้โหชุด

0: นำ
1: พอลล่าเต้นด้วยค่ะ
2: พี่ซันอะฝากถือแป๊บเดียวเองกินช็อกโกแลตเชื่อหมดเลย
3: พี่ไม่ได้กินก็อากาศมันร้อนอะช็อกโกแลตมันก็ละลาย
2: ช็อกโกแลตยังกุดข้างปากเลยค่ะเขาเป็นอะไรกันนะคะอยู่ดีๆก็เต้นกันหมดเลย
4: นี่พวกพี่เป็นอะไรกันมะเนี่ย
2: พี่สันอ่านอะไรคะชมมองไม่เห็นเลย
3: เต้นด้วย
2: นี่อย่างวะเต้นด้วยก็ได
5: ้นึกว่าจะเต้นแค่สองสามเพลงนะคะนี่รอไปตั้งสิบเพลงอ่ะอีกเพลงเดียวนี่ขาจะขวิดแล้วนะคะเนี่ย
0: แต่จากเหตุการณ์ที่เจอเนี่ย10เพลงน้อยไปพี่
3: จริงพี่ใครจะคิดว่าพี่จะเจอแบบเนี้ยคนนี้ทำทุกอย่างเพื่อบริษัทมาตลอดแล้วนี่ก็เพิ่งได้เลื่อนขั้นด้วยอยู่ดีก็มันโดนไล่ออกซะงั้นน่ะ
2: อ๋อที่เต้นเพราะเครียดที่พี่ถูกไล่ออกนี่เอง
6: ฉันเองก็ไม่คิดนะว่าฉันจะโดนแบบนี้
5: ไม่เป็นไรนะคะคุณเอิร์ธนี่เราก็ตกงานเป็นเพื่อนกันไงเนาะ
6: พี่พอลล่าครับตอนที่พี่ตกงานผมเป็นคนบอกกับพี่เองว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปแต่พอผมมาเจอกับตัวเองผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะผ่านมันไปได้ยังไงงานใหม่ไม่ได้ค่าบ้านหลังนี้จะเอาที่ไหนค่าเทอมต้องเชิญจะทำยังไงแล้วถ้าผมเป็นแบบนี้ผมจะดูแลทุกคนได้ยังไง
7: เฮ้ยโอ้ยสิให้เห็นยังไงฮะเฮ้ยแกเองก็ได้เงินชดเชยจากบริษัทมาตั้งหลายเดือนไม่ใช่เหรอวะฮะถ้าเงินไม่พอค่าบ้านแกคิดว่าฉันจะหาไม่ได้หรือไง
3: พี่คิดอย่างนั้นเหรอ
7: เออ
3: พี่คิดถูกแล้วหยอกเล่นนะก็ไม่อยากให้เครียดพี่พี่เอิร์ธส่วนค่าเทอมเชิญเดี๋ยวผมจัดการให้ก็ได้พี่เดี๋ยวผมไปลองกู้บริษัทดู
6: มันไม่ง่ายแบบที่แกคิดนะเว้ยแกไม่เคยรับผิดชอบอะไรพวกนี้ตัวแกเองแกยังจัดการตัวเองไม่ได้เลยฉันส่วนไอ้วินงานแกเป็นงานฟรีแลนซ์มันไม่มั่นคงเข้าใจไหมแล้วกันสองคนรู้ได้ยังไงว่าจะจัดการได
7: ้ฉันไม่รู้หรอกเว้ย

0: ซันเองก็ไม่รู้ก็เหมือนที่แกไม่รู้ไงว่าแกจะหางานใหม่ได้เมื่อไหร่แต่ที่ตอนนี้ที่ฉันรู้ก็คือพวกเราต้องประคับประคองกันไปให้ได้เว้ยดูอย่างเมื่อกี้ดิใครจะไปคิดว่าฉันจะบ้าเต้นกับแกได้เป็น10เพลงเจ็บแอลก็เจ็บแอลแต่ก็เต้นได้นะเว้ยใช่มั้ย
1: นี่พี่เอิร์ธที่ผ่านมาพี่ก็เป็นฮีโร่ช่วยพวกเราบ่อยแล้วดูอย่างวันนี้ดิพี่ใครมีปัญหาอะไรเนี่ยเขานึกถึงพี่เป็นคนแรกดูอย่างพี่วินดิมีใครนึกถึงไหมไม่มี
0: ซันแต่มันก็ไม่มีจริงๆนะเว้ย
1: จริงนะพี่เอิร์ธพี่ไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้ที่พี่คนเดียวหรอกพี่มีครอบครัวนะพี่แบ่งมาให้พวกเราบ้างก็ได้

0: ราจะผ่านไปด้วยกันเว้ย
1: เดี๋ยวซุปเปอร์เชอร์จะช่วยซุปเปอร์เอิร์ธให้ค่ะ
2: ยังไง
0: โอ้ยนักบอลนั่นนะ
3: สู้นะพี
0: ่ฮะ
3: ไหวดิ
0: โอ้ยเอวดรอปไปแล้วเนี่ยฮะก่อนแล้วนะ
3: นะ
4: ท่าส่งท้ายกับน้องเฉิดจอมป่วนชวนสมาร์ทท
5: ำอะไรคะโอ้แฟนได้คอยเสียไปใส่น้องเฉิดหนูเห็นแฟนได้พี่เอิร์ทไหมลูก
1: เล่นพี่เอิร์ทเล่นดีกว่า
5: เห็นไหมคะ
1: แฟนได
5: ้
1: ที่ใช้ถ่ายรูปตอนมืดมืดใช่ไหมคะ
5: นั่นมันไฟแฟลช
1: ฮีโร่ที่วิ่งเร็วๆใช่ไหมคะ
5: นั่นเดอะแฟลช
1: แฟลชไดภาษาอีสานที่แปลว่ายังไงใช่ไหมคะ
5: นั่นมันจังไดโอ้ยน้องเฉิดมันคนละเรื่องกับแฟลชไดเลยนะคะตกลงหนูเห็นไหมเนี่ย
1: เห็นค่ะพี่ซันขอยืมพี่เอิร์ทเมื่อวันก่อนนี่คะ
5: มันยืมพี่ตอนไหนเนี่ย
1: ก็ตอนที่พี่เอิร์ทอาบน้ำอยู่ข้างบนนี่คะพี่ซันเขาเดินเข้ามา
5: นี่มันเรียกว่าขโมยโอ้ยบักผีปอบอยากใส่กับว่าสิเชื่อมเลยกับปากไง
1: เธอคิดออกแล้วค่ะ
5: ถา
1: ว่าจะทำยังไงให้พี่ซันไม่ขโมยแฟดได้ของพี่เอิร์ดอีกค่ะเอาแฟตไดท์ใส่เข้าไปในลิปมันที่พี่เอิร์ธใช้หมดแล้วแบบนี้ค่ะเดี๋ยวพี่เอิร์ธช่วยติดกาวตรงนี้กับตรงนี้ให้หน่อยค
5: ่
1: ะ
5: ได้ค่ะลูกกาวนะคะโอเค
1: ค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: โอ้โ
1: หไม่มีใครรู้แล้วว่าแฟตไดท์พี่เอิร์ธอยู่ที่ไหนค่ะ
5: โหซ่อนเนียนมากเลยลูกพกพาก็ง่ายเก่งมากเลยคิดได้ไงเนี่ย
1: สมาร์ทไหมล่ะคะ
5: สุดยอดว่าไปแล้วไปเซฟงานเลยดีกว่านะคะ
4: โอวัลตินสมาร์ทไวท์บอลวานิลา
6: เรายังรับคุณไม่ได้นะคะคือบริษัทเราอะอยากได้บุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ทันสมัยไฮแฟชั่นค่ะ
5: คนรุ่นใหม่ทันสมัยไฮแฟชั่น
3: ก่อนนะพี่ครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็ยังมีเรื่องเงินในบ้านเนี่ยให้พี่มีคนรับผิดชอบไปก่อนล่าสุดนี่ไปรับงานในคุณเอ็ม
5: คุณเอ็ม
7: สวัสดีครับผม
8: เรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะก็ขอให้มันผ่านไปเนอะได้ไหมครับผม
7: ได้เลยครับผม

0: ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีค่ะอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้วนี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคา
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ยเพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลักวันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะแต่คนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี้นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงอ่ะก็เลือกแบบมะเหมี่ยวได้นะคะอย่างมะเหมี่ยวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล่อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า อันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าว
5: วันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลยปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันนี้ลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
5: ราคาดีมากเลยอะ
4: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานวันละแก้วได้2เดือนเต็
5: ม
4: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ028179925ย้ำ028179925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
5: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
4: ปิวไปแล้ว
5: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
4: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริง
5: ๆจริง
4: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
5: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายแล้วพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
4: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่ไอ้อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
5: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
4: 5สีเลยเหรอ
5: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันเนี้ยมันจะมีกลิ่นฉุนเนาะ มันจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอ่ะอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอร์รี่คามูเบอร์รี่ต่างๆผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมาก
4: ๆซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
5: ้
4: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากแร่ไฟเบอร์อะไรอย่างง
5: ี
4: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
5: อ
4: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
5: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
4: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
5: ใช
4: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะขอไปถึงหน้าบ้านก็ให้จ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะ
5: อย่าง
4: จ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินได้ครบ5หมู่อยู่นะ
5: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
6: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
7: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
8: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
9: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
7: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงๆก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
8: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
10: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมาละ
7: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
9: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
4: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
5: ค
4: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
5: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
4: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
5: จริง
4: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
5: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยอ่ะเช้า
4: ได้ใช่แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
5: ได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
4: มันชื่นใจ
5: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
4: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
5: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
4: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
11: โป โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ายการของเราแล้ววันนี้นะคะไม่ต้องบอกก็รู้แล้วนี่คือซาบีน่าและที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือสีใหม่มาในลุคเอิร์ธตี้เอิร์ธโทนเอิร์ธใจสีที่มันสวยแบบนี้นะบวกกับความสบายแล้วก็เนื้อผ้าต้องบอกว่าเนื้อผ้ารอบนี้ทำออกมาได้ดีกว่าเดิมมาก
1: ใช่คือจับแล้วรู้เลยว่าแบบมันน่าใส
0: ่มันละมุนแดดก็ร้อนอากาศก็อบอ้าวอยากให้เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนทั้งทีต้องเป็นเซตนี้สีใหม่เท่านั้นจ้า
1: เพราะว่าสีวันนี้สวยมากสีกรมสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนและสีชมพูวันนี้ซื้อ3แถม3ไปตามนี้นะคะและยังไม่พอให้ไปแล้ว6สีแถมเพิ่มอีก6สี6ตัวเป็น12ตัวแล้ว12ตัวนี้จริงๆแล้วต้องราคา 1,199 นะคะแต่วันนี้ลดให้ทันที200แล้วจ่ายแค่999บาท
0: แต่ว่าต้องโทรตอนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเห็นเบอร์ขึ้นอยู่แล้วรีบโทรได้เลยตัวนี้เป็นฟรีไซส์ใครใส่ก็ได้สะโพก33ถึง41นิ้วเบอร์โทรขึ้น

0: 4ตรงนี้ซะก่อนคุณผู้ชมคุณได้ไปอย่างนี้นะซื้อ3แถม3คุณได้ไป6ตัว6สีแบบนี้แล้วยังไม่พอซื้อตอนนี้แถมเพิ่มให้6ตัว6สีได้ไป12ตัวไปตากแล้วสวยมากไม่ต้องอายบ้านเพื่อน
1: โอ้ยไม่ต้องอายเรียกเพื่อนมาหารด้วยก็ได้ดูทรงเขาก่อนตัวนี้จะเป็นเอวสูงนะคะตรงนี้จะเป็นสะดือเนาะแล้วตัวขอบของเขาเนี่ยมันไม่มียางยืดที่เป็นต่อนๆมันจะทำให้ไม่รัดพุงตรงนี้เนื้อตรงนี้มันจะไม่เป็นต่อนเนาะแล้วขอบกางเกงชั้นในของเขาก็ไม่มี
0: เฮ้ยมันมีหน้าละมันใส่สบายมาก
1: ยางยืดที่มันเป็นเจ็บๆรัดเอวรัดพุงให้มันเป็นแดงๆแล้วหลังจากนั้นอยากให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะเทคโนโลยีการทอที่ขอบเอวตรงเนี้ยเป็นเอกลักษณ์ของซาบีน่าเท่านั้น
0: ใช่คือคุณรู้เลยว่าเราใส่ของมีแบรนด์นะจ๊ะ
1: ถูกต้องเราให้เนื้อผ้านะคะ1 2 3ฝ่ามือแบบนี้เนื้อผ้าค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสะโพกเนื้อล้นบนล้นล่างเอาอยู่อ่ะขอดูนิดนึงนะคะด้านข้างพี่ทิมแม่ๆเห็นมั้ยคะด้านข้างก็ให้เนื้อผ้า
0: ไม่มีตะเข็บเหมือนเดิม
1: ไม่มีตะเข็บตรงข้างเห็นมั้ยแล้วความยืดหยุ่นของเขาดูนะถ้าเกิดว่าใครมีเนื้อก้นด้านข้างนะกรอบโกยเนื้อก้นด้านข้างมาไว้ตัวนี้เป็น V tape นะคะขอบขาของเขาเนี่ยพอเวลาโกยมาปุ๊บเขาก็จะอยู่กับเนื้อเราเลยแม
0: ่
1: เรียบไปเลยถ้าเกิดว่าใครใส่กางเกงที่รัดรูปนิดนึงเวลามันไปโดนตรงบริเวณก้นเราใช่ไหมกางเกงเรียบไปเลย
0: ใช่
1: มันจะไม่มีตัวขอบกางเกงชั้นในขึ้นมาโชว์เนื้อกางเกงของเราที่ใส่อยู
0: ่
1: ไม่มีรอยขอบกางเกงในยังไม่เท่าไหร่ดูด้านหลังดีๆนะจ๊ะถ้าเราเก็บเนื้อก้นกับเนื้อสะโพกมาเรียบร้อย
0: เก็บหมดเลย

0: เอาไว้นะคะเวลาทำกิจกรรมค่ะเวลาเดินเห็นไหมแม่มันก็จะไม่ขยับขยื่นไม่เข้าร่องเราให้ไปทั้งหมด616 62 12ตัวนี้คือ1โหลนะคะ
1: ใช
0: ่แม่เรียกเพื่อนมาใครอยากหันกางเกงในกับฉันบ้างตัวละแค่83 บาท
1: ตายแล้วนี่คือซาบีน่าของแท้จริงๆราคานะคุณผู้ชมเอาจริงๆต้องขาย 1,199 บาทแล้วเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็ขึ้นแต่วันนี้ลดไปเลย200แล้วจ่ายแค่999บาทเฉลี่ยแล้วตกตัวละ83.25 บาท
0: จากตัวละ390
1: ใช่
0: นี่โทรตอนนี้เบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างใกล้จะหมดแล้วนะส่วนลด200บาทเก

0: วยจริงๆคุณผู้ชมสีเอิร์ธโทนนะคะเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึง6สีมีสีอะไรกันบ้างสีแรกคือสีกรมธาตุสี2คือสีฟ้าสี3สีเขียวสีเขียวสวยมาก
1: สวยมาก
0: และนี่คือสีน้ำตาลที่แบบเอาจริงๆของจริงสวยกว่าในจ
1: อ
0: สีน้ำตาลอ่อนคุณผู้ชมอันนี้ก็คือแบบออกนุ่นๆเลยสีหนึ่งสีชมพู
1: ชมพูเลิฟมากต้องบอกว่าใส่รอบนี้สบายกว่ารอบที่ผ่านมาเพราะว่าตัวนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะ
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกไปค่ะตูนุ้ยเนี่ยนะคะคนละไซส์กันนุ้ยจะเป็นไซส์ XS กับ S ตูนเป็น ML และน้องคนนี้เป็น XL
0: 2XL
1: แม่คนนี้สะโพก46นะจริงๆกางเกงชั้นในเราอ่ะเคลมเอาไว้ที่43แต่แม่ดูนี่ค่ะเราบอกว่าคนสะโพก43ใส่ได้แน่แม่แต่คนนี้46ก็ยังเอาอยู
0: ่
1: รวมไปถึงเนื้อที่บริเวณขอบขาด้วยค่ะมีแต่คนถามว่าขอบขามันตึงไหมคุณน้องใส่แล้วมันแบบอึดอัดอะไรไหม
0: ใส่แล้วมันเป็นยังไง
1: ไม่อึดอัดจะพี่ขอบขาเหลือๆแบบนี้นะคะเก็บเนื้อเราขึ้นไปได้อีกและที่สำคัญหน้าร้อนนี้อยากให้เปลี่ยนกางเกงชั้นในและต้องเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้เท่านั้น
0: และนี่คือ6ตัว6สี12ชั้นนะคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนี
1: ่โอ้โ
0: หระบายอากาศได้ขนาดนี้12ชั้นนะคะ
1: 12ชั้นก็เอาอยู
0: ่
1: อากาศร้อนแค่ไหนอากาศอบอ้าวแค่ไหนแปลว่ากางเกงชั้นในเราจะเย็นสบายเพราะฉะนั้นนะคะอากาศแบบนี้หน้าร้อนแบบนี้เลือกกางเกงชั้นในดีๆต้องเป็นผ้าจากซาบีน่าและเป็นสีใหม่ในรอบนี้จากซาบีน่าอีกเหมือนกันเป็นสีเอิร์ธโทนเอิร์ธใจสวยทุกสีแล้วได้ของเยอะของจุมากซื้อ3แถม9รวมเป็น
0: 12 12ตัวนี้ได้ไป6สีสีละ2ตัวนะคะและเป็นสีใหม่เอิร์ธโทนสีของปีนี้ด้วยทั้งหมดจริงๆ 1,199 ครั้งนี้วันนี้เท่านั้นลดให้เลย200บาทเหลือ999บาทเท่านั้นค่ะ
1: รีบ

0: เยอะมากบอกแล้วสีเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเป็นสีเอิร์ตี้นะคะบอกเลยว่าสีแต่ละสีเนี่ยมันเหมาะกับเรามากๆเลยในการที่จะใส่ในแต่ละวันแล้วก็เนื้อผ้าที่มันดีขึ้นมันนุ่มขึ้นไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้แม่ได้ลองเองแล้วสีที่จัดมาให้สวยทุกสี
1: ไม่ซ้ําเดิมที่แม่มีแล้วไม่แปลกใจคนที่โทรมาเยอะๆแล้วก็ซื้อตุนๆไว้อ่ะ
0: ใช่
1: คือลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าเขาเคยใส่แล้วเขารู้ไงว่ามันใส่สวยใส่สบายขนาดไหนแล้วที่สําคัญมันเป็นฟรีไซส
0: ์ราคาจริงๆต่อตัวเนี่ยนะคะจะอยู่ที่390บาทค่ะพี่แม่ๆ390บาทจริงๆเราได้ป้ายแท็กแบบนี้ไปทุกๆตัวด้วยวันนี้ถ้าซื้อทันจะเหลือตัวละ83บาทเท่านั้น
1: เฮ้ยนี่คือรุ่นเดียวนี่คือสีใหม่นะคุณผู้ชมเป็นสีใหม่ให้ราคา83บาท25สตางค์และรุ่นนี้นะคะใส่สบายมากใส่สบายเหมือนเดิมเอาจริงๆใส่สบายกว่าเดิมด้วย
0: คนที่กังวลอยู่ว่าแม่จะใส่ได้หรือจะนุ้ยแม่จะพกแบบ44เบียด43อะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: เชื่อไหมว่าคนที่โทรมาคือคนที่สะโพกแบบ40ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าใส่ได้จริงๆแล้วสะโพก40ที่เขาเคยใส่เขาโทรมาซื้อ3กันและวันนี้รีบเลยซื้อ3แถม3แถมเพิ่มอีก6ทั้งหมดนี้12ตัวราคาจริงต้อง 1,199
0: ใช
1: ่แต่วันนี้ไป999บาท
0: ถูกต้องเราให้ส่วนลดไง200บาทยังส่งฟรีทุกออเดอร์อยู่ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าจัดส่งแต่ถ้าไม่โทรตอนนี้วันนี้แล้วถ้ามีค่าจัดส่งบวกมามันจะแรงมากเลยนะแม่ร
1: ี
0: บโทรตอนนี้กับซาบีน่า999บาท

0: ค่ะกับรังนกบอลแบกนะคะเป็นสูตรออริจินอลสูตรขายดีของเราเลยวันนี้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติจากบอลแบกมาแบบนี้พูดเลยว่าคัดสรรคุณภาพและโปรโมชั่นพิเศษมาให้ซึ่งวันนี้เราอยู่กับคุณโอ๊ตตัวแทนจากทางแบรนด์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: ที่จะได้มาครับดังนั้นถ้ามาทั้งทีต้องเป็นเซตใหญ่เซตคุ้มเซตพิเศษจริงๆสำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ลูกค้าโอช้อปปิ้งครับ
3: นี่และสำหรับวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆรังนกนะคะ1แพ็คมี6ขวดวันนี้ซื้อ4แพ็ครับเพิ่มฟรี3แพ็คทั้งหมดนี้คือ7แพ็ครวมทั้งหมดคือ42ขวดในราคาพิเศษ 1,590 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านค่ะยังไงนะคะรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเพราะว่ามีแค่90เซตเท่านั้นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงรังนกนะคะคุณผู้ชมขาก็จะนึกถึงบอลแบกแล้วถ้าพูดถึงบอลแบกนะคะก็จะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแบบนี
3: ้บริษัทไก่ดำหากิจจำกัดผู้ผลิตบอลแบกนี่แหละคัดสรรใส่ใจในการคัดเลือกรังนกจากถ้ำธรรมชาตินะคะในฤดูกาลนึงเนี่ยปีนึงเก็บได้3ครั้งเขาจะเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมนี่แหละนำมานะคะทำรังนกให้คุณได้ดื่มกัน
0: ใช่แล้วเรียกได้ว่าคัดสรรมาให้อย่างดีนึกถึงบอลแบกนะคะคุณผู้ชมขาราคาดีขนาดนี้พูดเลยว่าให้ปริมาณรังนกแบบเต็มคอขวดเหมือนเดิมคุณภาพเน้นๆเหมือนเดิมที่เห็นคุณเนี่ยนะอันนี้คือเนื้อรังนกทั้งนั้นเลยคือให้เยอะมากเลยค่ะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับเพราะว่าของเราเนี่ยสูตรของบอลแบกยังไงต้องเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติ 1.4% และโรงงานเราก็มีมาตรฐานการผลิตครับตั้งแต่การเก็บมาครับการทำความสะอาดด้วยคนอย่างนี้ครับหรือบรรจุด้วยเครื่องจักรอย่างเงี้ยครับมีใบรับรองครบอย.ฮาลาล HACCP ครับหรือ ISO 22000แบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราเป็นโรงงานผลิตอาหารอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีมาตรฐานการันตีพวกนี้อยู่แล้ว
3: ความใส่ใจเขามีซีลแรกอันนี้นะเป็นพลาสติกเอาออกก่อนจ้ะนี่เสียงป๊อกแห่งความสดใหม่ทุกครั้งที่นกมีความสุขทุกครั้งเลยนะเวลาที่ได้เปิดบอลแบกให้ทุกคนได้เห็นกัน12ปีที่ผ่านมาที่เราอยู่กับโอช้อปปิ้งที่ได้ตักเนื้อรังนกให้ทุกคนได้เห็นนี่คือความใส่ใจจริงๆนะคุณโอ๊ต
2: ใช่ครับแล้วเป็นที่เห็นเนี่ยครับเป็นเนื้อรังนกถ้ำทั้งหมดเลยนะที่ว่าทุกท่านได้ทานเข้าไปเพราะว่าเราตั้งใจครับเราเลือกสรรครับแล้วเราก็ทำออกมาให้รสชาติดีที่สุดถูกปากคนมากที่สุดและน้ำตาลกรวดหวานไม่มากแล้วก็ทานง่ายทานได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครับ
0: โปรโมชั่นเนี้ยมีมาน้อยจริงๆ
3: จ้ะ
0: เห็นมาก
3: ยังไงจะมาอร่อย
0: ลองชิมให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นตัวแทนเลยนะคุณผู้ชม
2: เพราะว่าเราฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับเหมือนกับบรรจุสุญญากาศว่างั้นเถอะเราเลยป๊อกๆแบบนี้แหละทำให้เก็บได้นาน2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็น
3: ที่เขาเรียกว่าระบบแกสเตอริล
2: าใช่ไหมคะถูกต้องบางท่านอาจจะคิดไงว่าซื้อไปอุ้ย40กว่าขวดไว้ที่ไหนต้องแช่ตู้เย็นหมดเลยไหมไม่ต้องแช่ไว้ข้างนอกได้ครับแล้วค่อยแบ่งแช่ตู้เย็นแบบไม่เสีย
0: ทานไป2รอบนะคะยังเหลือครึ่งขวดอยู่เลยอ่ะ
2: ใช่
0: คือถ้าเป็นบอลแบกนะทานเฉยๆไม่ใช่กินเลยนะต้องเคี้ยวมันมีความกรุบกรุบกรุบแล้วแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะ
3: จริงแล้วอยากให้ดูนะคุณผู้ชมขานี่คือเกรดเนื้อรังนกคุณภาพที่บอลแบกหรือว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดใส่ใจมาทุกขวดที่คุณโอ๊ตบอกว่าทางบริษัทเนี้ยคัดเลือกจริง
0: ๆวันนี้มาในราคาพิเศษขวดละ38บาทดูอยู่วันนี้นะคะคุณผู้ชมขา7แพ็คนะ42ขวดราคาจ่ายที่หน้าบ้าน 1,590 บาทเท่านั้น
3: ราคาดีขนาดนี้แต่ย้ำว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันเดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ที่หน้าบ้านไม่มีค่าจะส่งค่ะ
4: ไม่หวานมากเนื้อเยอะค่ะที่นี่เนื้อเยอะมากหวานแบบกลางๆไม่ได้หวานแบบแหลมมาก
5: เข้มข้นค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ
6: รสชาติกำลังพอดีไม่บาดคอ
5: เนื้อนุ่มนะคะแล้วก็หวานกำลังดีค่ะ
7: กินได้ง่ายดีค่ะเนื้อเยอะค่ะเนื้อเยอะจริงๆค่ะ
8: เนื้อเยอะมากครับกรอบกรอบ
9: อร่อยค่ะชอบค่ะ
7: หวานกำลังดีค่ะก็ถ้าแช่เย็นด้วยรสชาติกลมกล่อม
10: ไม่หวานมากเนื้อเยอะอร่อย
0: โอ้โหตัวนี้ใส่แน่นมากเลยแม่
3: ดีใจที่คนแบบว่ารอโปรโมชั่นนี้แต่อย่างนึงอยากให้รู้ทุกครั้งลูกนกบอกเสมอจากพ่อจ๋าแม่จ๋าว่ารังนกแท้อุ่นยังไงก็ไม่ละลาย
0: อ
3: ีกหนึ่งเมนูที่หลายคนบอกว่าเอาไปทั้งหมดเนี้ย42ขวด
0: ทำอะไร
3: เอาไปทานอะไรดีช่วงนี้อากาศเริ่มฝนตกบ่อย
0: ไม่ว่าเราจะทานอะไร
3: หนาว
0: เนี่ยขนมขนม
3: รังนกแล้วก็ใส่ท็อปไปเลยยายจ๋าบางทีตาบอกว่าตาแบบกินข้าวไม่ค่อยอร่อยไม่ค่อยเจริญอาหาร
0: เสริมด้วย
3: สูตรลูกนก ติมด้วยจ้ะลงไปในบัวลอยน้ำขิงกลายเป็นรังนกบัวลอยน้ำขิงจ้ะแล้วก็
0: ร้อนๆแบบนี้อร่อยชุ่มคอเติมสิ่งดีดี
3: สด
0: ไหมคะ
3: ชื่นมากแล้วรู้สึกเลยนะว่าแบบมันลื่นคอ
0: เนี่ยถ้าเป็นบอลแบกต้องได้เคี้ยวกรุบกรุบแล้วก็คือถ้าเป็นสายวัยรุ่นวัยรุ่นวัยใจอย่างเราเราทานเย็นคุณผู้ชมค่ะเราไปสั่งบางทีเราก็อยากกินเย็นแหละเราก็เป็นแบบน้ำขิงทรงเครื่องแบบนี
3: ้
0: เราก
3: ็
0: เติมคุณประโยชน์ได้เหมือนกันฟีลว่าถ้าเป็นมะเหมี่ยวนะ
3: ก็นะ
0: แทนที่จะกินชานมไข่มุกเน
3: า
0: ะกินเป็นอย่างนี้ได้เคี้ยวกรุบกรุบ
3: อย่างและอยากให้ฉันเห็นเธอกินชานมไข่มุกนะ
0: นานๆทีไงแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะทางนี้นะ
3: แล้วอะไร
0: หุยน่ากินมาก
3: มันเพิ่มคุณประโยชน์เพราะว่านกรู้เลยว่าหลายคนเนี่ยตาจ่ายยาจ่าบางทีอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรากินอะไรจะจืดจืดไงไม่เคยจะเลิศอาหารหลายๆครั้งรู้สึกว่าตื่นมาตอนเช้าจะทานอะไร
0: ทานสิ่งดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะทานได้ทุกคนนะคะทานได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยพี่น้องชาวมุสลิมก็สามารถทานได้เพราะว่ามีฮาลาลด้วย
2: การทานรังนกเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุค่อยทานใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราต้องเปลี่ยนความคิดรังนกเนี่ยเราทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรอป่วยเราทานได้เลยรังนก
3: เดี๋ยวนี้เนี่ยนะเราจะหาของขวัญของฝากบางทีเศรษฐกิจแบบนี้คุณหนูเราคิดแล้วคิดอีกแต่พอเรามาเจอบอลแบกแบบเนี้ย
0: มันดีต่อใจมากเลยนะ
3: 4 แพ็ค เนี้ยเต็มตะกร้าแล้วอ่ะที่เราได้ไปทั้งหมดคือ7 แพ็คใช่มั้ยยังเหลืออีก3 แพ็คเก็บไว้ทานเองก็ได้หรือว่าเอาไปทำบุญก็ได้นะ
0: เนี่ยไปจัดเซตนะคะถวายสังฆทาน
3: คิดดูนะแบ่งเป็นขวดอ่ะใส่บาตรถวายพระทุกวันได้อานิสงส์นะจริง
0: ๆใช่แล้วและวันนี้มาในราคาขวดละ38 บาทเท่านั้นราคาดีมากๆแล้วเป็นรังนกแท้นะคะจากถ้ำธรรมชาติบอลแบกของแท้แน่นอนวันนี้นะคะทั้งหมด7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 จ่ายแค่ 1,590 บาทส่งฟรีค่ะ
3: แต่ว่าจำกัดแค่90 เซตเท่านั้นรีบโทรมาแล้วคว้าโปรโมชั่นนี้ให้ทันนะคะขอไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินค่ะ wow. วันแบกเครื่องดื่มรังนกสูตรออริจินอล
0: สูตรนี้มาทุกครั้งขายดีทุกครั้งและก็ปริมาณเนื้อรังนกเนี่ยให้เยอะๆช่ำๆแบบนี้เลย
3: ใครที่รักในการใส่ใจตัวเองสามารถรับประทานได้เป็นของว่างก็ดีเรารู้อยู่แล้วว่าคุณประโยชน์ของรังนกนั้นมีอะไร
0: ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะก็ต้องนึกถึงบอลแบกเท่านั้นเลย
2: ใช่ครับเพราะว่ารังนกของเราทุกสูตรทุกไซส์ต้องบอกแบบนี้ว่ามาจากรังนกถ้ำจากประเทศไทยทั้งหมด
3: ก
2: ็บอกนี้ซึ่งโดยปกติแล้วครับต่างชาติเขารู้อยู่แล้วรังนกถ้ำจากประเทศไทยติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยครับโอกาสน้อยมากที่ว่าคนไทยเองจะได้ทานแต่ว่าครั้งนี้บอลแบกใส่มาทุกขวดทุกไซส์เป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยครับ
3: ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มรังนกบอลแบกต้องซื้อกับโอช้อปปิ้งเท่านั้นเพราะเราคัดสรรคุณภาพดีๆมาให้เราได้ทานกัน
0: ใช่แล้วแล้ววันนี้นะคะได้ทานของอร่อยด้วยนะคะได้ทานของดีด้วยมาตรฐานการผลิตมาตรฐานโรงงานมั่นใจได้ค่ะไม่ว่าจะเป็น GMP HACCP หรือแม้กระทั่งเครื่องหมายฮาลาลคุณผู้ชมฉะนั้น1ขวดที่ไปถึงคุณลูกค้าเนี่ยอุ่นใจมั่นใจได้แน่นอนค่ะ
3: กับเกตรังนกคุณภาพที่อยู่ที่มือแม่นกแบบนี้ที่ทางคุณโอ๊ตบอกว่าบริษัทไก่ดำหากิจจำกัดตลอด40กว่าปีนี้คัดสรรตั้งใจนำคุณภาพรังนกแบบนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ทานกัน
2: ใช่ครับถ้าสมมุติว่าอันไหนมันไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเราไม่ทำมาให้ท่านผู้ชมแน่นอน
3: โอ้ต้องขอบคุณมากจริงๆว่า12ปีที่ผ่านมาที่อยู่กับโอช้อปปิ้งเนี่ยตั้งใจนำรังนกมาให้แบบว่าลูกค้าได้ทานกันตลอด
2: ใช่ครับแล้วเราก็อยากให้ทุกท่านได้ลองรสชาติของรังนกที่แท้จริงเป็นแบบไหนแบบไหนยังไงบอลแบกก็เลยทำออกมาเป็นสูตรแบบนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้สามารถซื้อเอาไปทานได้ง่ายๆแบบนี้ครับผม
0: นี่คือสูตรออริจินอลของบอลแบกค่ะสูตรขายดีสูตรยอดนิยมมาในราคา1ขวดตกแล้วเนี่ย38 บาทเท่านั้นทั้งเซตนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ7 แพ็ค42 ขวดไม่ต้องจ่ายหลายตังค์จ่ายแค่ 1,590 บาทค่ะ
3: จำกัดแค่90เซตเท่านั้นรีบโทรมาค่ะตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ข้างหน้านี้เดี๋ยวโอช้อปปิ้งไปส่งให้ถึงหน้าบ้านค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วต้องขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะ
2: ครับผมยินดีมากๆคร
3: ับและแกวันนี้เราคนลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ห็นบรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์ Vanessa แบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั้น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มีแต่ว่าเรามีจำกัดเพียงแค่90เซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นรีบโทรได้เลยแ

0: ุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม่
0: คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี้แล้วราคาดีมาก
1: ราคาก็ดีแล้วไปปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิวไปเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยสวิตคาเนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาเนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากเนี้ยราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้าสองสีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ้ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่อ
1: ันนี้เดี๋ยวคลุมให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
0: สองสีไล่หรอ
1: สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
0: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
1: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: องที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ้า90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผนวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1 1แถม1
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่ตุ๊กเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเสร็จละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม
1: ่อันนี้คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สั่งแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วน้อง
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม

0: ป้าถามหน่อยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นหมอ
0: เป็นหมอทำไมอ่ะ
1: ได้รักษาพ่อกับแม่แล้วก็ได้รวยด้วย
0: เอาคิดพ่อสบายแล้วนี
1: ่จริง
0: จริงเปล่า
1: จริง
2: อะไรอยู่เฉยๆกันเมื่อกี้ว่าไงนะไปแล้วเก็บสิ่งนี้เป็นหลักฐานหื

หน่อยเหนื่อยแล้วเราอ่ะแก้มแดงหมดแล้วเล่นอีก

Okay.

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้เราเห็นกันไปแล้วนะสว่างจ้าแม้กระทั่งว่าสตูดิโอเรามืดไปหมดขนาดนี้ยังสังเกตว่าไฟสปอตไลท์เราสว่างกว่าเดิมนะเนี่ย
0: ถูกต้องฮะนี่เป็นรุ่นใหม่ฮะใครต้องการที่จะติดไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ฮะวันนี้จัดรุ่นใหม่มาให้ที่เห็นสว่างแบบเมื่อกี้เนี่ยคือรุ่นนี้สว่างถึง 4,000 วัตต์นะฮะ
1: ฉะ
0: น
1: ั้
0: นผมเชื่อว่าตอนนี้โซลาร์เซลล์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นเทรนด์ที่หลายๆบ้านเนี่ยเริ่มหันมาใช้เริ่มติดตั้งกันแล้วเพราะหนึ่งละมันสะดวกฮะมันไม่ต้องเดินสายฟงสายไฟไม่ต้องง้อช่องง้อช่างค
1: ุ
0: ณสามารถจะติดเองได้เลยรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่ว่าจะเป็นวันที่ฝนตกหนักๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่น้ำชอบจะท่วมติดโซลาร์เซลล์นี่แหละปัญหาน้อยสุดนะจ๊ะ
1: คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากติดไฟเลยกลัวเปลืองค่าไฟแค่ไฟในบ้านบินค่าไฟก็แพงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าให้ติดไฟที่หัวเสาที่ประตูรั้วที่ทางเดินข้างบ้านไหนจะต้องจ้างช่างไหนจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสิ้นเดือนลองทำเหมือนบ้านอื่นๆที่เขาเปลี่ยนมาใช้เป็นสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สิคะคุณผู้ชมลงทุนทีเดียวค่าไฟ0บาทแล้ววันนี้มากับรุ่นอัปเกรด 4,000 วัตต์สว่างกว่าเดิมหลายเท่าเลย
0: ถูกต้องฮะผมเองขายมาแล้วทุกรุ่นต
1: ั
0: ้งแต่500วัตต์ 1,000 วัตต์ 2,500 วัตต์วันนี้ 4,000 วัตต์แล้วคุณได้ไป2ชุด2ดวงนะของแถมนะฮะเป็นไฟสนามอีก2ชิ้นแล้วก็จะมีแว่นกันแดดนะฮะอันน
1: ี
0: ้พลักให้ด้วยอีก1ชิ้นทั้งหมดเนี่ยคุณจ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้นเอง
1: ส่งฟรีทั่วประเทศและอย่าลืมนะคะซีเล็กเขารับประกัน1ปีเต็มถ้ามีปัญหาเปลี่ยนคืนได้ทันทีเลยนะคะถ้าอยากได้โปรโมชั่นนี้ห้ามพลาดโทรด่วนได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมฮะเวลาได้ไปแล้วนะฮะไม่ต้องจ้างช่างก็ได้นะครับติดตั้งเองง่ายๆเลยในกล่องเนี่ย1ชุดเนี่ยจะมี3ชิ้น1ก็คือแผงโซลาร์เซลล์และก็มีสายไฟให้เรียบร้อยคุณก็ลากสายไฟเนี่ยมาเสียบเข้ากับตัวที่เป็นหลอดไฟหรือดวงไฟโซลาร์เซลล์เอาให้โดนแสงแดดนะฮะเพราะว่าเอาไว้รับแสงส่วนตัวหลอดไฟอยู่ตรงไหนก็ได
1: ้
0: จะใต้อาคารก็ไม่มีปัญหาหรือหลายคนจะไปติดเอาท์ดอร์ใต้ต้นไม้บนกำแพง
1: ได้เลย
0: ได้เลยเพราะว่าตัวนี้เขากันน้ำกันแดดกันฝนอยู่แล้ว
1: ดีมากเขาผลิตมาเพื่อเอาท์ดอร์แบบนี้คุณอยากจะติดตรงไหนติดไปเลยคุณผู้ชม
0: ต้องฮะแล้วก็แน่นอนให้ดูชัดๆอีกครั้งแผงโซลาร์เซลล์เนาะติดให้โดนแดดนะเพราะนี่คือแผงพลังงานของเราลากสายไฟที่เราแถมให้มาเสียบเข้ากับตัวหลอดไฟ 4,000 วัตต์ฮะดูเม็ดดวงไฟเยอะมาก
1: เยอะมากๆแน่นมาก
0: ๆและแน่นอนของแถมอีกอย่างนึงที่ได้ไปในชุดก็คือรีโมทใส่ฐานให้เรียบร้อยกดปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มอัตโนมัติ
1: แต่พูดอย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ชมคะเราต้องมีการทดสอบด้วยเดี๋ยวจะแกล้งทำเป็นฟ้ามืดขึ้นมานิดนึงคุณผู้ชมว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณดูออกไหมว่าดวงไหนสว่างกว่ากันแย้มดูแล้วเห็นชัดเจนเลยค่ะว่า 4,000 วัตต์มันสว่างจ้ากว่ากันเยอะมาก
0: ถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรามีอุปกรณ์ฮะอันนี้เป็นอุปกรณ์วัดแสงของช่างภาพมืออาชีพ
1: ไหนลองสิคะ
0: ขออนุญาตตรวจสอบความสว่างของแสงในรุ่นเก่าหน่อยว่ามันจะขึ้นประมาณเท่าไหร่
1: ดูสิ
0: เห็นเลขไหมพี่แอมพัน
1: ก็ประมาณ 1,400 ค่ะ 1,000 กว่าๆนะค
0: ะ
1: มาดูตัว 4,000 วัตต์ที่คุณจะซื้อในวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โห
0: 5,000 กว่าจาก 1,500 มาเป็น 5,000
1: แต่อย่าลืมนะคะราคาเดิมนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ของแถมเพียบนะได้ไปแบบ1ฟรี1เลยแบบนี
0: ้
1: ไปแยมซื้อด่วนเลยตอนนี้เพราะว่าหลายจุดที่บ้านเนี่ย มันคือยังมืดอยู่เราอยากได้ความสว่างที่สว่างจริงๆเพียงแค่ติดดวงเดียวแล้วถ้าสว่างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าไฟนี่ยังซื้อเลย
0: คือหลายคนก็ยังมองว่าแบบในนัยติดแล้วนะ
1: ค
0: ืออยากติดให้มันน้อยจุดแต่ว่าเอาให้มันสว่างจ้าฮะ 4,000 วัตต์นี่แหละตอบโจทย์เนี่ยอย่างคุณพี่คนนี้ติดดวงเดียวเนี่ยสว่างขนาดนี้เลยหรือเนี่ยถนนเข
1: ้
0: าบ้านหลายๆบ้านเป็นอย่างนี้จริง
1: แต่เอาจริงๆนะมันพกไปไหนมาไหนก็ได้นะคุณผ
0: ู้
1: ชมเพราะมันไม่ต้องเดินสายไฟยึดอยู่กับที่ไงค
0: ุ
1: ณก็เอาไปไร่ไปนาไปตรงไหนไปก็ได้
0: เนี่ยแล้วตรงข้างบ้านเนี่ยเป็นซอกอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ติดไฟไว
1: ้
0: ฉะนั้นก็เอาโซลาร์เซลล์แบบนี้ไปเสริมเลยจัดไป 4,000 วัตต์ได้ไป2ชุดนะฮะของแถมจะเป็นไฟสนามให้ไปด้วยอีก2ชิ้นแว่นกันแดดอเนกประสงค์ให้ไปด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะฮะมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้ทันที

0: ดนึงแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดแล้วอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้มั่นใจเลยว่าเราอยู่กับแบรนด์ซีเล็กนะคะคุณผู้ชมรับประกันตั้ง1ปีเต็มแล้ววันนี้จัดโปรคือดีมาก 4,000 วัตต์1แถม1อ่ะ
1: ถูกต้องก็เอาไปติด2จุดเลยฮะแต่หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะติดเนี่ยข้างนอกนะมันจะโดนแดดเยอะนะโดนฝนเยอะนะช่วงหน้าฝนนะจะเป็นอะไรมั้ยมาทดลองกันฮะคุณผู้ชม
0: นะทดสอบให้ดูกันเลย
1: ผมเอาไปแช่ไว้ในตู้ปลาฮะมีน้ำอยู่ด้วยนะ
0: จมนะคะเรียกว่าจมน้ำเพราะฉะนั้นบ้านใครน้ำท่วมเหมือนบ้านแบบนี้น้ำท่วมบ่อยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่ต้องกังวลเน
1: า
0: ะ
1: ใช่รวมทั้งอ่ะขออนุญาตรดน้ำหน่อย
0: ถ้าเจอฝนตก
1: พายุมาแล้ว
0: พายุมาสาดใส่กระหน่ำแบบนี้เราเรียกว่าราดด้วยแช่ด้วยแบบนี้เลยค
1: ุ
0: ณผู้ชมมั่นใจหรือยังถ้าเกิดว่าซีเล็กทำและเขากล้ารับประกันแล้วเขาบอกว่าติดยาวนาน12ชั่วโมงแบบนี้คือติดทั้งคืน
1: ถูกต้องเอาไปติดตามไร่ตามนาตามท้องทุ่งได้เลยไม่ต้องห่วงฮะติดตรงไหนก็ได้กันน้ำกันแดดกันฝนได้ดีขนาดนี
0: ้และไม่ต้องห่วงอันนี้สายทดสอบอยู่แล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าติดในสวนในไร่ในทุ่งบางทีไม่รู้อะไรนะพัดมากระเด็นมาใส่มะพร้าวตกมาใส่
1: มะพร้าวตก
0: วันนี้พกค้อนมาเลยคุณผู้ชมมาดูกันค่ะค้อนทุบแบบนี
1: ้จ้ะ
0: เฮ้ยเอาเรื่องไม่เป็นไรเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือเรียกว่าคุณภาพเขากล้ารับประกันแบบนี้ก็คือติดตรงไหนก็มั่นใจติดไปเลยสว่างแน่นอน
1: ได้ไปปุ๊บนะรีบติดตั้งเลยยิ่งติดเร็วก็ยิ่งเริ่มประหยัดไฟติดวันนี้ก็เริ่มประหยัดไฟวันนี
0: ้
1: ไม่ต้องจ้างช่างนะฮะและสว่างแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ไฟฟ้าอาจจะเดินเข้าไปไม่ถึงและเราไม่อยากจะต้องต่อสายไฟยาวเข้าไปใช้เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้ฮะสว่างและรุ่นนี้คือสว่างมาก 4,000 วัตต์เนี่ยสว
0: ่
1: างแน่นอนขนาดนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โดยเฉพาะพ่อแม่เราที่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะเรียกช่างเข้ามาที่บ้านเราที่ไร่เราหรือหลายจุดที่เราต้องการความสว่างบางทีก็หาช่างลำบากบางทีก็ต้องเดินสายไฟยาวๆแล้วก็ต้องไปเสียค่าไฟทำไมล่ะคุณเอาไปติดที่เถียงนาได้เลยที่กระท่อมไปติดที่ที่อยู่อาศัยของคุณที่ที่จำเป็นต้องมีแสงสว่างแบบนี
1: ้
0: รับรองว่าไม่ต้องคอยมาเปิดปิดสวิตช์ให้วุ่นวาย
1: จัด 4,000 วัตต์ไปฮะ2ดวงมีไฟสนามให้ด้วยอีก2ดวงแล้วก็มีแว่นกันแดดแฟชั่นให้ด้วยอีก1ชิ้นจ้า
0: ใช่ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะคะ 1,390 บาทคุณลองหารดูเท่ากับเหมือนคุณได้โซลาร์เซลล์4ดวงเลยนะวันนี้
1: ถูกต้องและรับประกันให้1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่ให้

0: พอมีไฟที่มันไม่ต้องเสียค่าไฟแบบนี้หนึ่งเลยนะคะถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านเพราะว่าเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าไฟทุกสิ้นเดือนเนี่ยมันพอเถอะพอแล้วถ้าอยากจะได้ความสว่างสบายใจประหยัดเงินในกระเป๋าโซล่าเซลล์นี่คือคำตอบเลย
1: ถูกต้องพ่อบ้านก็จะชอบนะฮะพ่อบ้านมันสว่างสว่างไงมองอะไรก็ชัดเจนแม่บ้านก็จะชอบฮะช่วยเรื่องของการประหยัดไฟแล้วก็ติดไว้เถอะคุณจะปล่อยให้บ้านมืดอย่างนี้ทำไมบางทีเราเองเนี่ยแหละเดินสะดุดนู่นนั่นหรือบางท
0: ีอาจจะมี
1: สัตว์ลงสัตว์ร้ายหรือแม้แต่ยุงก็ตามฮะถ้ามืดๆเนี่ยไอ้สัตว์พวกนี้มันจะชอบฉะนั้น 4,000 วัตต์เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะ
0: เนี่ยดูสิค
1: ุ
0: ณผู้ชมลองคิดดูนะคะบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยหน้าบ้านอะกว้างนะคะข้างบ้านจากหน้าบ้านไปถึงหลังบ้านอย่างเงี้ยเราต้องการไฟที่มันเป็นลำแสงสว่างเพื่อจะได้เปิดดวงเดียวเห็นทั่วบ้านแบบ
1: ใช่ 4,000 วัตต์เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนฮะให้ไป2ชุด2ดวงอ
0: ัน
1: นี้เป็นไฟสนามเนาะได้ไปปุ๊บคุณเปิดสวิตช์คุณปักเลยเป็นโซล่าเซลล์เหมือนกัน
0: ได้กี่ดวงคะ
1: 2ชุด2ดวงเหมือนกัน
0: แล้วยังมีแถมแว่นกันแดดอีกอันนี้คือของแถมเยอะที่สุดเท่าที่เคยขายมาเลย
1: ถูกต้องและรับประกันให้ด้วย1ปีถ้าเกิดเสียหรือว่ามีปัญหาเด
0: ี๋
1: ยวเราเปลี่ยนดวงใหม่ให้เลยทั้งหมดนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทเท่านั้น
0: ถ้าอยากได้โทรด่วนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: มครับวันนี้อยู่กับเตาแก๊สตัวใหม่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเตาแก๊สคอมโปนะครับซึ่งเป็นเตาแก๊สหัวคู่และเป็นหัวคู่แบบหัวเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงนะครับเตานี้เราผัดครับผัดกันไฟลุกแบบนี้เนา
1: ะ
0: อร่อยนะครับส่วนอีกหนึ่งเตาเราตั้งคู่ทำพร้อมกันได้เลยเธอ
1: ใช่แล้วเนี่ยนะคะจะต้มจะย่างจะผัดจะทอดนะคะทำกับข้าวคาวหวานพร้อมกันได้
0: ถูกต้อง
1: แต่ใดๆแล้ววันนี้ได้เตาใหญ่ๆแบบนี้อันนี้หน้าเตาใหญ่มากนะ
0: หน้าเตาใหญ่
1: วางภาชนะชิ้นใหญ่ๆได้เลยเนาะอันนี้เป็นหัวคู่เทอร์โบค่ะนะคะเป็นเตาแก๊สแบบสแตนเลสแข็งแรงดูแลง่ายไม่เป็นสนิมตัวนี้ครัวไทยมันต้องแบบนี้เนาะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับคือเตาแก๊สตัวเก่าของเราไฟอาจจะไม่แรงแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนซะ
1: 1เตา2หัวใช่มั้ยวันนี้เอาไปเลย2เตา4หัวทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันจะผัดจะทอดจะต้มจะนึ่งแป๊บเดียวพร้อมเสิร์ฟค่ะย้ำนะคะได้แบบฝาแฝดเลยนะคะของแถมเฉพาะร้อยสายแรกเอาอีก1เตาใหญ่ๆแบบนี้ที่เหมือนกันไปเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งหมดนี้ไปจ่ายที่หน้าบ้าน 1,390 บาทเฉลี่ยแล้วเหลือเตาละ695บาท
0: โอ้ปกติแล้วซื้อเตาตัวเดียวเดินเข้าห้างตัวละพันกว่าบาทแล้ว
1: ใช่แล้วได้ตัวเล็กด้วยนะ
0: อ่ะวันนี้ถ้าอยากได้ต้องรีบนะครับเตาแก๊สของเราทั้ง2เครื่องมีรับประกันให้1ปีด้วยใส่กล่องไปให้อย่างดีมีใบรับประกันอยู่ด้านในคู่มือการใช้และที่สำคัญส่งให้ฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้รีบโทรมาเลยครับ

0: เตาหัวคู่แบบ1แถม1ตอนนี้ยังทันนะคะแต่ใครโทรช้าไม่ทันแน่นอนเอาแบบเหมือนกันแบบนี้เลยมีการรับประกันให้ด้วยแล้วคุณพี่จะทำเมนูอะไรคะวันนี
1: ้วันนี้ทำรัดหน้ากินกันครับน้องมะเหมี่ยวคุณผู้ชมครับเป็นรัดหน้าเส้นใหญ่แบบว่าเอาไปทอดกับกรอบแบบนี
0: ้โอ้น่าอินมากนี่แหละ
1: เห็นบ้าเธอ
0: ไฟมันต้องแรงเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่งั้นลงไปก็แบบเงียบหาย
1: ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยนะครับตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะฮะก็จะได้เส้นหมี่กรอบแบบนี้เลยหมี่ของเรา
0: เส้นใหญ่
1: ของเราก็เอาไปใส่แป้งใส่ไข่นิดนึงนะครับเป็นแป้งทอดกรอบสำเร็จรูปครับนี่ดูดิน่ากินทำขายได้ครับ
0: พอทอดเสร็จปุ๊บนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำราดหน้าทะเล
1: เออ
0: แล้วก็เคี่ยวไปเห็นปะวันนี้โทรให้ทันเหลือเตาละ695 บาทน่ากินมากเลย
1: น่ากินนะเธอนะครับน่ากินแบบนี้นะครับมันอยู่ที่หนึ่งเราเลือกวัตถุดิบอยู่ที่ฝีมือของเราและที่สำคัญอยู่ที่ไฟจากเตาแก๊สของเรา
0: วันนี้1แถม1ค่ะ1แถม1คือได้เตาแบบนี้เตาคู่แบบนี้อันนี้อันใหญ่1อันและได้แบบฝาแฝดอีก1อันนะคะเตาเป็นแบบหัวเหมือนกันเป๊ะๆเลยพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีด้วยนะคะย้ำทั้งหมดนี้ส่งฟรีของชิ้นใหญ่ขนาดนี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านถึงหน้าบ้านค่อยไปจ่ายตาม 1,390 บาทไม่มีเก็บอะไรเพิ่มแล้วเท่านี้เน็ตๆเลยเหลือชิ้นละ695 บาทตอนนี้ดูอยู่รีบไปโทรค่ะ
1: โทรครับ

0: ของเตาคือดีมากหน้าเตาเป็นสแตนเลสดูแลง่ายเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายแล้วตัวนี้ค่ะนะคะเป็นหัวคู่แบบเทอร์โบไฟร้อนไฟแรงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือหัวเตาใหม่มันต้องเป็นแบบนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรทำให้เตาไฟมันแรงขึ้นเพิ่มแรงดันแก๊สให้มันแบบอาหารมันสุกไวขึ้นและก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและความแข็งแรงของหน้าเตาคือเป็นสแตนเลสเหมือนกันแต่สแตนเลสแบบหนาเนี่ยไม่บุบไม่ยุบนะคะทนทานพร้อมกับการรับประกันอีก1ปีโทรให้ทันค่ะวันนี้เอาโปรไปเลย2อัน
1: ซื้อ1แถม1
0: ใช่
1: พันกว่าบาท
0: จริง
1: ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางคุณผู้ชมครับรีบโทรครับเหลือตัวละ600กว่าบาท
0: ใช่แล้วแบรนด์เนี้ยโอ้โหคุ้มค่าแบรนด์นี้แบรนด์ดี
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับนะเตาแก๊สที่ไฟร้อนไฟแรงเวลาทอดอะไรอ่ะมันก็จะน่ากินแบบเนี้ยครับ
0: เออเนี่ยอา4หัวเตานะเอาไปต่อยอดได้เลยทำเป็นแบบขายหน้าโรงเรียนนู่นนี่นั่นไปรับออเดอร์ในหมู่บ้าน
1: ใช่ไหมคือคนไทยอ่ะส่วนใหญ่จะหนักเรื่องอาหารผัดกับทอดนะครับแต่ถ้าเกิดเตาแก๊สเราไม่ดีนะครับผัดออกมาก็ไม่อร่อยทอดออกมาก็อมน้ำมันเพราะฉะนั้นครับบางทีเราเอ๊ะทำไมช่วงนี้เราทำอาหารไม่อร่อยทำไมอาหารเราทอดออกมาปลามันอมน้ำมันจังเลยให้ดูที่ไฟจากเตาแก๊สรุ่นนี้ครับบอกเลยครับเป็นหัวเทอร์โบนะครับเป็นหัวแบบฟู่นะครับทั้ง2หัวใน1เครื่องแบบนี้เลยครับ
0: ฉะนั้นวันนี้ได้ไฟที่แบบแรงสม่ำเสมอค่ะนะคะตัวนี้นะคะคุณภาพดีแล้วก็อีกอันนึงก็แบบเคี่ยวน้ำจิ้มไปด้วยทำอาหารได้พร้อมกัน
1: อุ้ยแบบนี้เลยหน้าโรงเรียนแบบนี้เลย
0: อุ้ยอุ้ย
1: นะแบบนี้เลยนะจ๊ะร้อนนะเธอร้อนนะไม้มันร้อนนะ
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ไปทำแบบนี้เนี่ย
1: คุณผู้ชมครับนี่เห็นป่ะอันนี้ยกให้เห็นเลยว่าเราทอดไฟแรงๆจากเตาแก๊สตัวนี้แล้วไม่อมน้ำมันนะครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะทำกินเองก็ได้จะไปต่อยอดเนาะทำขายก็ได้ค่ะวันนี้ตกเตาละ695บาท
1: วันนี้เตาแก๊สนะครับกลับมาเป็นแบบว่าซื้อ1แถม1ปกติจะไม่ค่อยมีนะครับปกตินะครับแบงค์เทา1ใบอ่ะ 1,000 อ่ะซื้อเตาแก๊สได้เครื่องเดียวแต่ตอนนี้เปิดมาเจอกันนะครับ1,390 บาทได้เตาแก๊ส2เครื่องแบบนี้เลยนะจ๊ะ
0: ใช่แล้วพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีทั้งของหลักของแถมส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะวันนี้ขอแค่โทรเบอร์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วหรือจะสแกน QR Code ก็ได้เอาโปรนี้ไปเลยค่ะ
1: ผู้ชมต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับ

0: ันมาเยอะๆนะคะตอนนี้อาจจะต้องรอสายหน่อยแต่ว่าได้ของแน่นอนถ้าโทรติดค่ะเพราะว่าวันนี้ได้แบบ1แถม1ย้ำนะแบบ1แถม1ได้2เตาแบบนี้เตาใหญ่แถมเตาใหญ่นะคะเฉพาะร้อยสายแรกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ยังทันค่ะ4หัวเตาทำกับข้าว4อย่างพร้อมกันเลยพร้อมกับการรับประกันอย่างละ1ปีด้วยได้แบรนด์แท้แน่นอนวันนี้กดได้โทรเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วทำอะไรก็ทันหน้า
1: ท่านยังมูฟออนจากลูกชิ้นไส้กรอกทอดไม่ได้เดี๋ยวทอดให้ทีมงานกินคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเตาแก๊สที่บ้านเก่าแล้วมันไม่ปกติแล้วอยากให้เปลี่ยนเนาะอย่าไปเสี่ยงใช้เลยวันนี้นะครับจ่ายเงินพันกว่าบาทได้เตาแก๊สใหม่ๆให้คุณพ่อคุณแม่ให้ตัวของคุณเนี่ยได้ทำกับข้าวให้สบายใจอยู่ที่บ้านนะฮะวันนี้ได้1แถม1ลองถามข้างบ้านดูว่าอยากได้ไหมหารกันเธอทักไปในไลน์กลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับบอกเออเอาไหมเนี่ย1,390 บาทหารกัน600กว่าบาทเอง
0: แต่ใดๆแล้วต้องซื้อไปก่อนนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันค่ะโทรก่อนต่อสายก่อนเดี๋ยวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่า1แถม1แบบนี้มีเฉพาะในรายการมีเฉพาะตอนที่เห็นเรา2คนอยู่นี้เท่านั้นแรงไฟแรงแก๊สสม่ำเสมอแน่นอนเพราะหัวเตาเนี่ยเป็นหัวเตาใหม่แบบเทอร์โบค่ะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับย้ำนะฮะถ้ายังเห็นรายการนี้อยู่แปลว่าของยังมีแต่ถ้าเกิดไม่เห็นแล้วคือหมดอยากได้อย่าตัดสินใจนานรีบซื้อซื้อ1แถม1จ่ายหน้าบ้าน1,390บาทเก็บเงินปลายทางโทรมาเลยครับเบอร์อยู่ที่หน้าจอครับ
0: เหลือชิ้นละ695บาทค่ะอ้าววันนี้คุณผู้ชมโทรมานะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไรอ่ะ
4: นึกไม่ออก
5: ค่อยคิด
4: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
3: โอ้และตาล่ะ
5: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: ่กับซามิน่าเสื้อใส่สบายที่ขายดีมากๆแล้วขายหมดตลอดเลยนะคะปกติแล้วเราจะจัดมาพร้อมกับสีสันสดใสแต่ว่าครั้งนี้มีคนเรียกร้องมาขอสีสุภาพจัดมาให้แล้ว
1: ซามิน่าไม่รอช้าแล้ววันนี้บอกเลยว่าไปขอมาให้ทอมาให้เลยแล้วก็ทำสีให้เป็นสีสุภาพเอาใจเพื่อนเอาใจแฟนๆเอาใจสาววงซามิน่าทุกคน
0: เนื้อผ้าเหมือนเดิมนุ่มลื่นใส่สบายตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วด้วยนะเนี่ย
1: แล้วบอกเลยว่าวันนี้ถ้าคุณไปซื้อข้างนอกซื้อ2ตัวมันจะ990แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ให้แค่2ตัวเราให้ไปทั้งหมด7ตัว
0: หุย
1: ราคา990บาทดีลมั้ย
0: เออดีลเลยตอนนี้เลยซื้อ2แถม5แล้วได้ไป7ตัวนี้7สีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวครีมสีดำและอีก5ตัวที่แถมไปให้ก็จะเป็นสีสุภาพเฉลี่ยมาแล้วแค่ตัวละ141บาท43สตางค
1: ์คุ้มได้ค่ะพี่น้าของแท้ที่โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้านี้ค่ะ
2: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซามิน่าท็อปเอาท์เดอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซามิน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
1: มีชอบมากเลยใส่ยังก็ยังสวยใส่ยังก็ยังมีความสุขตอนนี้สายแน่นมากถือไว้ก่อนอย่าเพิ่งวางสายย้ำว่าวันนี้ซื้อ2ตัวคือได้สีครีมตัวนี้แล้วก็สีดำรวมถึงได้ของแถมอีก5ตัวตรงนี้ไปเลยและย้ำว่านี่คือรุ่นซีรีส์ซามิน่าที่เป็นผ้านิ่มใส่สบายรอบนี้คือเตรียมมาให้เป็นสีพิเศษสำหรับชุดสุภาพสีสุภาพที่เราจะได้ใส่กันยาวๆอย่างนึงที่มีชอบนะนุ้ยคือความที่แบบไม่ว่าคนไหนสาวไซส์ไหนจะอ้วนจะผอมหรือว่าตัวเล็กตัวบางใส่ได้เหมือนกันหมดนี่คือฟรีไซส์คือรอบอกตั้งแต่31ถึง47นิ้ว อย่างนึงคือตรงช่วงคอตรงเนี้ยมีเป็นคนมีไหปลาตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าปิดได้หรือว่าใครจะมีช่วงเนื้อตรงนี้นิดนึงก็ปิดแล้วพรางทำให้รู้สึกว่าเป็นคอกว้างที่กันแบบว่าไม่กว้างมากเวลาก้มก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะโตใช่รวมถึงช่วงท้องแขนตรงเนี้ยค่ะเขาจะคุมตรงหัวไหล่เราพอดีดังนั้นใครที่มีท้องแขนแกว่งแล้วไม่ต้องกังวลนะจ๊ะปิดได้สบาย
0: แล้วก็ไม่ฟิตด้วย
1: ใช่รวมถึงอยากรู้ว่ามันจะใส่สบายขนาดไหนนี
0: ่
1: อยากให้ดูผ้าผิวใส่สบายผ้าขึ้นเงาย
0: ังมียับใส่กางเกงไม่ยับเลยหรอ
1: ไม่ยับแล้วดูเด็ดมันไม่ต้องรีดแค่ซักสะบัดปากก็แห้งไวแล้วและอย่างหนึ่งที่นกชอบตรงที่รอบอกได้ถึง47นิ้วแฮปปี้นะแล้วจริงๆนะอยากให้ดูตรงนี้ความใส่ใจในการตัดเย็บการตัดเย็บของเขาเห็นไหมเขาเป็นลักษณะของการโพงผ้าทำให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีจ้ะ
0: เพราะรู้ไหมเพราะว่าได้ของเขาเป็นเนื้อได้เดียวกันกับที่ถักทอกับชุดชั้นในหลายๆคนถามว่าตรงไหนที่บอกว่าเป็นซามิน่าไม่เห็นเลยเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่มีป้ายใช่ไหมคะเขาตั้งใจแต่ป้ายของเขาที่เป็นซามิน่าของแท้อยู่ด้านนี้นะคะเปิดขึ้นมาคุณจะเห็นป้ายซามิน่าของแท้แบบนี้ทุกตัวคุณจะทำงานอะไรก็ตามถ้าอยากจะได้ชุดสุภาพใส่แบบนี้ของหนูดูผู้ดีมากๆเลยแม่
1: เนี่ยกำลังคิดถึงอะไรสาวออฟฟิศสาวทำงานไม่ว่าจะทำงานแบบอบต. อบจ.ที่ไหนก็ตามความสุภาพหรือว่าคุณครูข้าราชการแบบนี้ความสุภาพจะคุมโทนให้เราด้วยซามิน่ารวมถึงการตัดเย็บดีไซน์ของเขาที่เขาจัดมาให้พอดีพอดี
0: ใช่แล้วใส่ลำลองก็ได้หรือใส่ทางการแบบนี้ก็ได้ที่สำคัญใส่สวยแล้วยังใส่สบายด้วยตอนนี้สายเข้าเยอะนะใครยังไม่โทรให้รีบโทรเพราะสีสันสุภาพตอนนี้มีคนอยากได้เยอะมากมากคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยลงไปเรื่อยๆแล้ว2สีแรกที่คุณได้ไปคือสีขาวครีมกับสีดำ2ตัวเนี้ย990แล้วมีของแถมอีก5ตัว
1: สีไม่จำกัดใส่ได้7วันสบายสบายเลยและย้ำเลยว่าวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริง
0: ๆใช่แล้วทั้งหมดนี้990คุณได้ซามิน่าของแท้เฉลี่ยแล้ว7ตัวเหลือแค่141บาท43สตางค์อยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เพราะว่าเป็นเฉพาะของคนที่โทรทานเท่านั้นค่ะ

0: 495บาทซ
1: ื
0: ้อ2ตัวคือ990นี่คือซาบีน่าของแท้ที่จะไปถึงบ้านจริงๆ
2: ใช่แต่ว่าเราแถมฟรีให้อีก5ตัวคุณจ่ายในราคา2แต่ว่าคุณได้ไป7นะคะและที่สำคัญเป็นฟรีไซส์คุณดูนะแม่นกสาวไซส์ S น
0: ุ้
2: ยสาวไซส์ M และน้องคนนี้สาวไซส์ 2XL 3คนนี้หุ่นไม่เหมือนกันแต่เราใส่เสื้อรุ่นเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันอยู
0: ่ใส่สวยใส่สบายเหมือนกันเพราะเป็นซาบีน่าที่จัดมาให้และย้ำว่าเป็นดีไซน์ที่สวยจริงๆ
2: ถูกแม่นกใส่สีขาวครีมนุ้ยใส่สีดำอยู่แล้วเราให้ไปอีก5สีใช่ไหมคุณผู้ชมเริ่มกันที่สีเทาอ่อนก่อนเทาอ่อนสวยมากนะด
0: ู
2: คุณหนูแล้วเป็นผ้าที่แบบเงางามสวยมากอันนี้คือสีเทาเข้ม
0: โอ้โห
2: เทาเข้มก็ไม่ค่อยมีใครทำเขาทำมาให้แล้วแล้วทำมาสวยด้วย
0: เออชอบ
2: อีกสีหนึ่งสีกรมท่าขาวมากใส่แล้วคือขับผิวสุดๆ
0: แล้วเงามาก
2: ใช่
0: ใส่ถ่ายรูปคือเก๋มาก
2: สีนี้ต้องมีคุณผู้ชมนี่เห็นน้องหุ่นใส่สวยมากแล้วคุณดูนะมันสวยจริงๆเพราะว่าผ้าเขาเงามากแล้วขึ้นกล้องสุดๆและอีกสีหนึ่งสีโกโก้ก็เป็นสีสุภาพที่สวยมากคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นี่คือ5ตัวแต่ว่าเราให้ไป7พอเราให้ไป7ขอหยิบขึ้นมาอีก2สีคือสีขาวครีมและสีดำนะคะ
0: อ
2: ันนี้คือ7ตัว7ตัวคือ14ชั้น14ชั้นแล้วเดี๋ยวระบายอากาศพร้อมๆกันไปเลย
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะสวยและยังไงต้องใส่สบายและระบายอากาศได้ดีซาบีน่าจัดให้เราเห็น7ตัวแบบนี้14ชั้นเอาอยู
2: ่ใช่แล้วที่สำคัญเวลาซักราคาคุณผู้ชม
0: อยากเห็น
2: ขออนุญาตหยิบสีน้ำตาล
0: หลายๆคนห่วงว่าสีจะตกหรือเปล่าน้อยจับไปเลย
2: สี
0: ครีมแบบนี้กับสีเข้มลงไปด้วยการย้ำดังที่บอกว่าซาบีน่าเลือกผ้ามาให้ดีคัตติ้งก็เนี๊ยบและทำให้เราไม่ต้องห่วงเพราะว่าสีเขาไม่ตก
2: ใช่แล้วนุ้ยจะบีบพร้อมกัน2ตัว2สีแบบนี้เลยนะเพราะว
0: ่
2: าถ้าสีตกเขาจะต้องไปรวมกันแล้ว
0: น้ำมันต้องออกมาแล้ว
2: เออน้ำมันต้องออกมาแล้วแล้วให้ดูน้ำก่อนอ่ะเขาเห็นไหมน้ำใสมาก
0: และย้ำว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด7ตัวสีดำกับสีครีมนี่คือสีที่อย่างที่บอกว่าซื้อ2ตัวคือได้ไป990แล้ววันนี้ได้ไปใส่สบายแบบนี้สีสวยแบบนี
2: ้คุณได้ไป7ตัว7สีแบบนี้990ได้7ตัวจ่ายในราคา2ตัวเฉลี่ยแล้วตกตัวละ141บาท43สตางค์
0: ดังนั้นที่โทรมาค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะเท่าไร
3: ให้ทุกวันของคุณใส่ง่ายและสบายกว่าเดิมกับซาบีน่าท็อปอัลเทอร์แวร์ดีไซน์เรียบหรูใส่ได้ทุกโอกาสมาพร้อม7โทนสีสุภาพที่แมทช์ได้ทุกสไตล์เนื้อผ้านุ่มลื่นเบาสบายแห้งไวไม่ยับง่ายใส่ทั้งวันก็ยังดูดีใครชอบเสื้อที่ใส่ง่ายฟรีไซส์รอบอก 31-47 นิ้วใส่ได้จริงทุกคนเลือกสีที่ใช่แล้วเติมความมั่นใจในทุกวันซาบีน่าใส่ง่ายสวยทุกมุมมอง
0: ตอนนี้สายแน่นมากทุกคนเย็นๆถือสายไว้ก่อนยังไงทุกคนต้องได้รับถุงออเดอร
2: ์ได
0: ้แต่อย่างนึงที่นกชอบคือนกใส่ซาบีน่านะแล้วเป็นพิพันธ์นิ่มใส่สบายอย่างที่บอกวันไหนรู้สึกว่าอยากจะไปออกการงานออกไปทำงานหรือว่าไปประชุมนะข้างนอกเพียงแค่ใส่เบรเซอร์เก๋ๆสักตัวแล้วยังไงไหมคะก็ยังนุ่มเย็นสบายแล้วก็ยังไม่ร้อนอีกด้วยแม่นกชอบมากเลย
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตอนนี้คนซื้อเยอะมากโดยเฉพาะลูกค้าเก่านะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาซื้อไปแล้วเขาได้เนื้อผ้าพรีเมียมแบบนี้คือเอาไปใส่แล้วก็คือสวยแล้วก็สบายแล้วหนูอยากจะโชว์สีน้ำตาลมากๆอันนี้คือสีน้ำตาลและนี่คือสีโกโก้เขาเป็นสีสุภาพที่สวยแล้วขับผิวดูผู้ดีมากๆเลย
0: เอาพูดตรงๆนะใครชอบถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายมารูปไหนก็ยังสวยยังเป๊ะและตรงเนี้ยด้วยความที่ตรงเนี้ยเป็นสีกรมท่าแล้วก็สีเทาเป
2: ็
0: นความที่บอกว่ามีความรักชัวมีความร
2: ู้
0: สึกว่าใส่แล้วดูผ่องไปไหนแล้วคืออยากจะเปลี่ยนเป็นกระโปรงเป็นกางเกงทำงานสวยทุกสีแล้วใส่แล้วขับผิว

0: สีเพราะว่าคุณได้ครบ7สีไปเลยค่ะ
1: แล้วย้ำว่า7สี7สไตล์แบบนี้ใส่ได้7วันออกงานได้อย่างสบายไปทำงานไปไหนก็โอเค
0: 2,590เฉลี่ยมาแล้วนะคะจากตัวละเกือบ500เหลือแค่ตัวละ141บาท43สตางค์สั่งตอนนี้ส่งตอนนี้แล้วของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางแต่ว่าวันนี้นุ้ยกับแม่นกลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: ย 2,000 ปีนะคะคุณตั๊กมยุราและมาพร้อมแบรนด์ยูราค่ะ
1: ยูราเรามากับครีมกันแดด
2: ครีมกันแดดเป็นหรือไวท์เทนนิ่งครีมแต่วันนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องฝ้ากระที่เกิดจากแสงแดดให้แลดูจางลงตัวนี้ล่าสุดของพี่ตั๊กเลย
0: มาใหม่ล่าสุดเลยไม่ต้องไปตามหาที่อื่นเลยเพราะว่าเรามีขายทางช่องทีวีแค่ช่องเราเท่านั้
2: น
0: คนที่มีความกังวลในเรื่องของการไปตากแดดมากแล้วหน้ามันคล้ำมันดำมันมีฝ้ากระจุดดำๆพี่ตั๊กใช้ตัวนี้เลยใช่ไหม
2: โอ้ตัวนี้เลยพี่ตั๊กภูมิใจนำเสนอ
0: พี่ตั๊กเนี่ยจัดโปรเปิดตัวมาให
2: ้
0: ต้องจองก่อนเลยนะคะของพี่ตั๊กยังไงก็ดีวันนี้จ่ายในราคา 1,090 บาท
2: เท่านั้นเนอะ
0: ได้อะไรบ้างอะ
2: ซื้อนี่เลยครีมบำรุงผิวสำหรับเรื่องฝ้าเนี่ยนะ
0: คะ
2: 4แถม1แล้วยังได้นี่เลยครีมประดาวไปอีก3ซองเลย
1: ทั้งหมด8ชิ้น 1,090 บาทนี่คือราคาเปิดตัวเท่านั้นนะคุณผู้ชมถ้าจะเปิดตัวตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วจะถูกข
0: ึ้
1: น
0: รีโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเร็วๆเลยคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดแล้วฉันตากแดดฉันทำงานกลางแดดสู้คนนี้ได้หรือเปล่าคนนี้
1: ไหนจะถ่ายละครไหนจะโอ้โห
2: พี่เนี่ยนะจะชอบและชอบเรื่องสวยงามมากแต่อย่ามาห้ามพี่เรื่องตีกอล์ฟ
0: นี่ไงตากแดดทำเลย
2: เพราะว่าตอนนี้พี่ถ่ายละครด้วยแล้วถ่ายกลางแจ้งนะบางทีต้องมีคนถือล่มมันร้อนมากเลยนะคะไปถ่ายละครแล้วเล่นกอล์ฟอะไรก็ทำได้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวตีกอล์ฟ
0: ขอโทษค่ะพี่ตั๊กตีกอล์ฟแต่หน้าหนูไม่ตีกอล์ฟ
1: บวกกันไปเยอะมาก
2: โถโถโถ
0: ไม่
2: แต่ว่าพี่จะพูดฟังนะคนไทยเนี่ยเป็นฝ้าเยอะมากตัวนี้พี่เลยต้องนำ
0: เส
2: น
0: อ
2: เพราะว
0: ่
2: าพี่ก็เริ่มขึ้นแม้แต่ก่อนจะขึ้นมันขึ้นช้านะ20กว่าป
1: ี
2: เล่นกอล์ฟ20กว่าปีพี่ก็บอกเอ๊ะทำอะไรเฮ้ยต้องทำครีมทาฝ้าวันก่อนเวลาพี่ไปตีน
0: ะ
2: มันร้อนมากเพราะพี่จะตีประมาณบ่ายโมงกลับมาพี่ล้างหน้ามันก็บองเฮ้ยฝ้ามันจะเริ่มมาแล้วพี่ก็เอาครีมทาฝ้ายูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้โปะเข้าไปยกเว้นบริเวณรอบดวงตาโปะเหมือนเรามาร์คพอมันเริ่มซึมพี่ก็นอนไปเรื่อยอย่างนั้น
1: ปกติที่นุ้ยเคยใช้ครีมแบบนี้นะพี่ตาเราจะทาแค่ตอนกลางคืนกลางวันเขาห้ามใช้เพราะว่ามันแสงดงแสงแดดมันจะทำให้ฝ้าขึ้นหนักกว่าเดิม
2: ตัวนี้พัฒนามาสำหรับใช้ทั้งกลางวันกลางคืน
1: เ
2: ป็นครีมบำรุงผิว
1: ทาไปดูเช้าเย็นเช้าเย็นคุณผู้ชม
2: ทาไปดูเนื้อ
0: หนูขออนุญาตดูนะคะคุณผู้ชมดูเนื้อ
2: นี
0: ่
2: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำ
0: ครีมประเภทนี้ถ้าแบบออกจากกระปุกมาพี่ตั๊กมันจะมีความแห้งแล้วยิ่งทาผิวยิ่งแห้งมันผัดผิวไงแต่ว่าของพี่ตั๊กอ่ะเปลี่ยนความรู้สึกของการทาครีมไปเลยนะ
1: ทาครีมบำรุงแบบ
0: เหมือนทาครีมบำรุงแล้วผิวชุ่มชื้นด้วย
1: รู้สึกแสบปะ
0: ไม่แสบแล้วในเรื่องของผลลัพธ์ที่พี่ตั๊กบอกว่ามันมีการทดสอบพ
2: ี่
0: ต
2: ั๊
0: กทดสอบจริงจังเลยใช่ไหม
2: ทดสอบจริงจังโดยเรามีบริษัทที่เขาทำการทดสอบสถาบันชั้นนำนะคะเขาใช้อาสาสมัครพวกนี้เขาจะเป็นบริษัทที่เขาทำเรื่องโดยเฉพาะเราใช้คนอย่างที่บอก30ถึง65ยืนว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเริ่มเป็นฝ้าแล้วอาจจะทำงานกลางแจ้งหร
0: ื
2: ออาจจะทำกับข้องกับข้าวเกิดความร้อนนะคะเราก็นำพาเข้ามาม
0: ีลูกหน้าเขาเป็นฝ้าเลย
2: 95% ก็พึงพอใจภายใน14วัน14วันลองเอาไปใช้นะแล้วลองเทสกับหน้าตัวเองว่า14วันเรามีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นขนาดไหน
1: แล้วสินค้าตัวนี้พี่ตั๊กไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคะเป็นเจ้าของ
2: ทำเองทาเอง
0: น
1: ี่
0: แหละ
1: คุณลองเองมาหมดเลย
0: คุณถึงบอกไงว่าคุณผู้ชมดูก่อนว่าใครเป็นคนทำแล้วในเรื่องของครีมที่ทาฝ้าจากแสงแดดเนี่ยนะคะอยากให้ใส่ใจนิดนึงมากกว่าปกติ
2: ครีมบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจากแสงแดดเอานี่
0: แหละนี่โตก่อนเลยค่ะเพราะว่าพอออนแอร์ไปปุ๊บโอ้มันหมดไวมาก
2: มันหมดไวใช่ไหมพอกันนี่เลย1,090 บาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
0: นี่
1: ประกาศ
2: 100เซต
1: ให้แค่100เซตด้วยราคานี้
2: 100เซต
1: คุณจะเห็นแล้วบอกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้นไม่ใช่100กว่าบาทนี่คือของคิดตาที่เป็นคู่ร่วมพัฒนาสูตรขึ้นมาใครเองทำเองคุณผู้ชมคะทีนี้นุ้ยขอโทษนะคือนุ้ยจะเป็นคนกังวลเรื่องตรงหนกแก้มเป็นคนหนกแก้ม
0: อะไรคะ
1: รับแดดก่อน
2: ร
1: ับ
2: แดดรับแดด
1: แล้วพี่ตาบอกว่าทาทั่วหน้าได้ทากลางวันได้ทาไปเลยได้ไหมขอทาตรงนี้เลยได้ไหมเพราะว่าตรงนี้กังวลคุณผู้ชม
2: แต่นี่ แต่จำอย่าไปจำศัพท์นะอย่าไปจำแบบทากันแดดนะทาตอนหน้าสะอาดนะทาตอนล้างหน้า
0: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊กต่อเลย
2: ทาเสร็จแล้วทากันแดดของพี่ตั๊ก
1: ไม่รู้สึกเป็นไงชุ่มชื้น
2: ยกเว้นบริเวณล่างดวงตา
1: ไม่รู้สึกแสบที่สำคัญนุ้ยแต่งหน้ามาแล้วนะคุณผู้ชมความชุ่มชื้นของ
2: อันนี้แซมเปิ้ลนะทาแซมเปิ้ลให้ดู
1: ทาแซมเปิ้ลให้ดู
0: และอย่างที่บอกไปว่าเนื้อสัมผัสก็ดีฟีลลิ่งในการทาก็รู้สึกดีไปหมดของที่อยู่ข้างในต้องดีด้วยพี่ตั๊ก
2: มาดูสารสกัด
0: สารสกัดหนูอยาก
2: ทำพี่เล่าให้ฟังสารสกัดจากเมลัสซิโลอันนี้เป็นสารสกัดสำคัญจากพืชเป็นสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆนอกจากนั้นยังมีสาหร่ายสีลุ้งนะคะอัลฟาอัลเบอร์ตินไนซินามายวิตามิน B3 ทานเอสเมกเอซิดเหล่านี้ช่วยในเรื่องความกระจ่างใสทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นมียังสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้น
0: ใช
2: ่ชุ่มชื้นน้ำจะได้ไม่แห้งไง
0: ใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำคุณเพียงแค่ขยันทาค่ะ
2: คุ
0: ณบอกเลยว่ามีรีวิวให้เราดูเยอะแยะ
2: ถ้าคุณไม่เป็นฝ้าคุณก็ใช้ได้ใช้บำรุงให้เป็นไบรท์เทนนิ่งครีมไม่เป็นฝ้าใช้ได้นะใช้ไปเลย
0: แต่ว่าความหมองคล้ำมาคุณเจอแน่นอนทุกวันอยู่แล้วบางคนตื่นมาล้างหน้าแล้วหูยวันนี้ผิวพรรณมันไม่สดใสเลยทำยังไงดีลองทาเพราะว่าตูนอ่ะลองแล้วตูนบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าฝ้าตูนอ่ะมีเพราะว่าตูนคลอดลูกไงเป็นฝ้าฮอร์โมน
2: มัน
0: เปล
2: ี่
0: ยนหนูตัวหนูเองมีลูกแล้วก็ตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนฟีลลิ่งนะเพราะว่าความรู้สึกว่าครีมทาฝ้าจากแสงแดดอะเวลาทาแล้วผิวมันจะแห้งแต่ตัวนี้ผิวมันชุ่มชื้นค่ะพี่
2: เพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตูนเนี่ยเป็นคนหน้าแห้งมาก
0: จริงจริงผิวหนูลอกเป็นขุยเลยแต่หนูทาได้แล้วก็เป็นเจ้าแม่ผิวแพ้ง่าย
1: แสบไหมอะ
0: ไม่รู้สึกแสบรู้สึกว่ามันชุ่มชื้น
2: อ
0: ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันกระจ่างใสเนา
2: ะ
0: มันแลดูว่าวันนี้หน้ามันสดใสกว่าปกติก็คือทาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
1: 14 วันลองสังเกตตัวเองนะคะว่าตัวเองรู้สึกยังไง95% ของที่ผู้ทดลองใช้มาเนี่ยเขาพึงพอใจสุดๆและที่สำคัญคุณเห็นตรงนี้ไหมสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง
2: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละการันตีตรงนี้แหละเพราะงั้นพี่ตั๊กบอกเลยว่าปีกว่าไม่ใช่แล้วทำอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ขายไม่ใช่ปีกว่าพี่ตั๊กทดสอบเยอะมาก
0: ต้องรีบซื้อรีบโทรเราให้เนี่ยนะคะไปทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยคุณผู้ชมค่ะ
2: 8 ชิ้น
0: นี้1,090 บาทน้องไม่หาซื้อข้างนอกได้ไหมพี่ตั๊ก
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องซื้อ
2: เฉพาะที่นี่เท่านั้นเราไม่มีวางขายบอกเลยว่าไม่มีวางขาย
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
2: ตรงนี้
0: จ่ายเท่าไหร่นะคะ
1: 1,090
2: เท่านั้นนะคะ
1: 1,090แล้วก็ราคาเปิดตัวได้ครีม4สตาร์คอลลาเจนให้ด้วยอีก3 ซอง
2: ใช่พูดถึงตัวนี้ครีมประดาวซึ่งพี่ตั๊กขายมาหลายปี
0: นี่คือขนาดขายจริง
2: จริงแล้วมีขายอยู
0: ่เ
2: อาบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันทายังไงทาทีละตัวก็ได
0: ้
2: หรือจะทา2ตัวก็ได้ถ้าทา2ตัวก็ทาแอนตี้เมลาสมาลงไปให้ซึมแล้วก็ทา
0: ครีมประดาว
2: แล้วก็ทากันแดด
0: ตามจบเลย
2: จบเลยได้2ตัวก็ได
0: ้แล้วคุณผู้ชมเห็นซองแบบนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเขาใช้ได้แป๊บเดียวขออนุญาตบีบเนื้อครีมออกมาแม
2: ่โอ๊ยเอาไม่เหลือเน
1: า
2: ะ
1: เฮ้ยยังไม่หมดเราให้ไป3ซองนะ
0: ยังไม่หมด
1: นี่นะคุณ
2: เอามาแบ่งให้พี่หน่อย
1: นี่ยังไม่หมดนะมีในซองอยู่นะ
0: นี่คุณ
2: เยอะนะนี่ยังไม่หมด
0: ใช้เนี่ยก็คือเป็นอาทิตย์ทาหน้าแล้วก็ทาคอพี่ตะโบให้โบกคอเยอะๆเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยมันมีจุดเหี่ยวคออย
1: ่
0: าให้เหี่ยว
2: คอนี่ต้องทาเยอะๆ
0: ทาโบกประดาวไปเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเซตนี้ให้รีบโทรเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดเพียงแค่100เซตเท่านั้น 1,090 บาท
1: เหลือไม่ถึง100เซตแล้วคุณผู้ชมคุณได้ไปซื้อ4ฟรี1นะคะสำหรับครีมบำรุงเรื่องฝ้าขาดผิวดำจากแสงแดดแล้วก็ให้ครีมประดาวไปด้วยอีก3ซองท
0: ั
1: ้งหมดนี้ 1,090 ส่งฟรีสินค้าไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางตอนนี้รีบโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วรีบสั่งจองสิทธิ์ไว้ก่อนตอนนี้เลย
2: ต้องโทรให้ทันบอกเลยแล้วพี่ตั๊กเอาหน้าตัวเองการันตีนะคะย
0: ู
2: ราแอนตี้เมลาสมาไบรท์เทนนิ่งครีมเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะสำหรับผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องฝ้ากระจับแดดจริง
0: ๆวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพี่ตั๊กกับพวกเราลาไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะบาทราคานี่พิเศษจริงๆมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้นคุณได้ยูราแอนตี้เมลาสมาไปทั้งหมด4แล้วบวกให้อีก1เป็น5แล้วครีมประดาวที่เป็นไวท์เทนนิ่งครีมให้อีก3ซอง
1: ตกแค่หลอดละ100กว่าบาทเท่านั้น
0: แล้วเราส่งฟรีนะคะ
2: ส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ไม่มีค่าจัดส่งด้วย
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: รายการพบพระพบธรรมเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ในการพบพระพบธรรมวันนี้จะพาผู้ชมไปกราบสักการะหลวงพ่อทองกายสิทธิ์พระพุทธรูปเก่าแก่ก่อนยุคสุโขทัยและเยี่ยมชมอุโบสถวิหารซึ่งจดทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วที่วัดสิตารามหรือวัดคอกหมูพร้อมทั้งรับชมและฟังข้อคิดธรรมะเตือนใจจากพระครูสุตตกิจธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
1: คำว่าคารวะธรรมนั้นทำครองเรียงคารวะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธต้องยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นำทางครอบครัว
0: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในพบพระพบธรรมรู้ธรรมคำบาลีบทสวดแผ่เมตตาทั่วไปสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยอันตรายทั้งสิ้นเทินหากสามารถแผ่เมตตาออกไปยังผู้อื่นสัตว์อื่นแม้ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ตนไม่ชอบหรือเป็นศัตรูกันหากสามารถแผ่เมตตาไปให้แก่ผู้ที่ไม่ถูกกันได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นได้ยกระดับจิตใจให้พ้นจากอำนาจความโกรธเคืองหรือความอิจฉาริษยาได้แล้วด้วยเมตตาจะเกิดอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เพราะเมื่อแผ่เมตตาแล้วจิตจะสงบมีสมาธิเมื่อตื่นก็เป็นสุขหลับก็หลับสบายจิตใจเบิกบานหน้าตาอิ่มเอิบผิวพรรณมีน้ำมีนวลเป็นคนมีเสน่ห์ไปไหนไหนใครก็หลงรักปราศจากศัตรูแม้ผู้คิดร้ายก็จะกลับมาชอบได้เทวดารักษาคุ้มครองแคล้วคลาดจากอันตรายเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์เป็นที่รักเป็นที่นับถือของผู้อื่นหรือหวังความสุขความสงบความเยือกเย็นแห่งจิตใจจึงควรได้แผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันรู้ธรรมคำบาลี

0: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
1: ้ไม่กลับบ้านหรอก
2: ก็กำลังจะกลับนี่ไงเส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
3: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
0: ซ่อนแบบซอฟๆมีแบบดุ
4: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นดูทีวีช่อง GMM 25
5: กับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
6: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
5: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เราสองคนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเราสองคนในรายการ Movie Guru
6: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง GMM 25ครับ
7: วันเสาร์นี้ร่วมสัมผัสวิถีไทยกับสายน้ำผ่านเพลงดังในอดีต

0: 2:45 ที่นี่ GMM 25
1: Next พับการ์ตูนร่วมขนความสนุกความมันมาให้น้องๆชาบสุดสัปดาห์วันเสาร์เมื่อโลกถูกคุกคามจากสัตว์ประหลาดนครแห่งแสงต้องมอบหมายให้อุลตร้าแมนเมบิอุสลงมาคุ้มครองวันอาทิตย์ติดตามชีวิตมนุษย์ยักษ์สีน้ำเงินผู้โดดเดี่ยวหลังจากดาวเคราะห์บ้านเกิดที่ถูกทำลายโลกใบนี้จะเป็นบ้านใหม่ให้เขาได้หรือไม่ในอุลตร้าแมนเทโอแล้วเจอกัน6 โมงเช้าเสาร์อาทิตย์ทางช่อง GMM 25
2: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการณ์มหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปทาง GMM 25

วัดสิตารามตั้งอยู่เลขที่21ถนนดำรงรักแขวงมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจากหนังสืออนุสรณ์งานผูกพัทธสีมาฉลองโบสถ์วัดสิตารามหลังใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2531มีบันทึกว่าเดิมชื่อวัดคอกหมูเพราะแต่เดิมนั้นสถานที่สร้างวัดแถวนี้มีคนจีนเลี้ยงหมูใช้ที่ทำเป็นคอกเลี้ยงหมูขายมาก่อนจนร่ำรวยต่อมาท่านเจ้ากรมยิ้มหรือเจ้ากรมแย้มซึ่งเป็นชาวมอญได้เป็นหัวหน้าชาวบ้านแถวนี้ได้ชักชวนกลุ่มคนจีนที่เลี้ยงหมูขายกลุ่มนี้ให้เกิดศรัทธาร่วมกันช่วยก่อสร้างวัดขึ้นมาบริเวณคอกเลี้ยงหมูแถวนี้จนสำเร็จเมื่อสร้างวัดเสร็จต่างก็พากันเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดคอกหมูเพราะสร้างในบริเวณที่เคยเป็นคอกหมูมาก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในสมัยต้นรัชกาลที่3ต่อมาในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเสนอเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมวัดคอกบัวเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่เจ้ากรมยิ้มหัวหน้าผู้ริเริ่มก่อสร้างวัดนี้โดยเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดสิตารามมาจากคำในภาษาบาลีว่าสิตะที่แปลว่ายิ้มส่วนที่กับคำว่าอารามเป็นสิตารามหมายความว่าวัดของเจ้ากรมยิ้มหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าวัดสิต

อารามแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2ถึงรัชกาลที่3ก็คืออุโบสถหลังเก่าและวิหารหลังเก่าที่ตั้งอยู่ใกล้ริมกำแพงติดถนนดำรงรักซึ่งทั้งอุโบสถและวิหารหลังเก่าสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมศิลปะไทยผสมจีนตามพระราชนิยมการสร้างวัดในสมัยรัชกาลที่3ประกอบด้วยหลังคาทรงแบบอย่างจีนมุงกระเบื้องแบบไทยไม่มีช่อฟ้าใบระกาหางหงอุโบสถหลังเก่าที่ตั้งอยู่ด้านในเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนที่มีขนาดเล็กกว้าง5เมตร90เซนติเมตรยาว16เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันไม่มีพระประธานประดิษฐานแล้วเพราะได้อัญเชิญพระประธานไปประดิษฐานที่อุโบสถหลังใหม่แล้ววิหารหลังเก่าตั้งอยู่ริมกำแพงติดถนนดำรงรักเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับอุโบสถกว้าง5เมตร75เซนติเมตรยาว16เมตร50เซนติเมตรภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สร้างวัดแล้วทั้งอุโบสถและวิหารหลังเก่าของวัดสิตารามกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่พุทธศักราช 2530อุโบสถหลังปัจจุบันของวัดสิตารามสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช 2531เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีเสารับน้ำหนัก24ต้นประกอบหลังคาลดหลั่น3ชั้นมีเครื่องประกอบหลังคาตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยเช่นมีช่อฟ้าใบระกาหางหงหน้าบันทั้งสองด้านเป็นรูปพระยาครุฑมี5หน้าต่าง4ประตูตัวอุโบสถยกสูงจากพื้นราวๆ2เมตรกว้าง15เมตรยาว26เมตรเพดานภายในอุโบสถประดับดาวรายผนังด้านในเป็นลายพุ่มเข้าบินพระพุทธรูปองค์พระประธานประจำอุโบสถวัดสีตารามคือพระพุทธชินราชจำลองภายในอุโบสถวัดสีตารามมีปูชนียวัตถุสำคัญเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุสร้างก่อนยุคสุโขทัยซึ่งย้ายมาจากอุโบสถหลังเก่าชื่อว่าหลวงพ่อทองกายสิทธิ์ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธานพระพุทธรูปองค์นี้มีมาตั้งแต่สร้างวัดเมื่อรัตนโกสินทร์ศก131หรือพุทธศักราช2456เดิมหลวงพ่อกายสิทธิ์องค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระร่วงสุโขทัยแล้วอัญเชิญไปอยู่ที่วัดปราสาททองนครหลวงเมืองสระบุรีพอถึงพุทธศักราช2456เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีได้อัญเชิญหลวงพ่อทองกายสิทธิ์จากสระบุรีมาประดิษฐานยังอุโบสถวัดสีตารามหลวงพ่อทองกายสิทธิ์เป็นพระพุทธรูปที่เคารพสักการะบูชาของชาวตลาดมหานาคตลาดโบเบ้มาตลอดตั้งแต่เริ่มสร้างวัดด้านข้างซ้ายและขวาของหลวงพ่อทองกายสิทธิ์ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร2องค์และพระอัครสาวก2องค์พระพุทธรูปและพระอัครสาวกทั้ง4องค์นี้เป็นพระเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สร้างวัดในสมัยรัชกาลที่2โดยย้ายมาจากอุโบสถหลังเดิมบริเวณรอบอุโบสถวัดสีตารามประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางต่างๆจำนวน7องค์คือ

พระพุทธสุโขมุนีเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรสูง9เมตรพระพุทธหยกมุนีเป็นพระพุทธรูปสร้างจากหยกสีขาวปางมารวิชัยมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตรสูง4เมตรพระสังกัจจายมุนีมหาสมบัติมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรพระพุทธเจิดจ้ามุนีเป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติมีขนาดกว้าง5เมตรสูง14เมตรพระพุทธรุ่งโรจน์มุนีเป็นพระพุทธรูปนอนปางใส่ญาติมีความยาว15เมตรพระพุทธบารมีมุนีเป็นพระพุทธรูปนั่งห้อยขาหงายพระหัตถ์ขวาบนตักพระหัตถ์ซ้ายคว่ำปางป่าเลไลมีขนาดฐานกว้าง5เมตรสูง12เมตรพระทุ่งเศรษฐีเป็นพระพุทธรูปปางลีลา

ศาลาการประเรียนวัดสิตารามมีอายุราว150ปีศาลาหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่เมื่อพุทธศักราช2559มีขนาดกว้าง15เมตร35เซนติเมตรยาว21เมตร35เซนติเมตรเป็นศาลาทรงไทยประยุกต์มีหลังคาตรีมุก3ด้านที่หน้ามุกแต่ละด้านมีลวดลายประดับกระจกสีอันสวยงาม

0: หอระฆังเก่าถูกรื้อไปเมื่อพุทธศักราช2519หอระฆังสูงหอนี้สร้างทดแทนหอเก่าเมื่อพุทธศักราช2559ช่วงหน้าพบธรรมประจำวันหัวข้อเรื่องคราวาสธรรมธรรมะของคราวาสจากพระครูสุตตกิจธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดสิตาราม
1: คำว่าคราวาสธรรมนั้นทำคลองเรียงคราวาสนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธต้องยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นำทางครอบครัวจะต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติประพฤติประจำวันนั่นก็คืออุทานสัมปทา
2: ข้อตกลงของเราฉันขอยกเลิกนะเรามาเป็นแฟนกันไหม
3: พี่สับรูปกุญแจซอนเพื่อนหนูเหรอคะ
2: ฉันจะได้จำให้ได้แล้วไง
3: ต่อให้พี่มุกอ่อนเรื่องจันไปได้พี่กับน้องก็ไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้หรอกเรื่องความรักของน้องกับจันมันไม่ง่ายระวังตัวไว้แล้วกัน
4: ติดตามชมเงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow คืนนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
5: ย่าผมมาแล้ว
6: ไปหาย่า
7: ขอฟ้าก
6: ับกูนะ
8: ป้ากูโทรมาเตือนเรื่องนัดกินข้าวที่บ้านอ่ะป้าบอกให้ชวนมึงไปด้วยอ่ะและเป็นคนแรกด้วยนะที่ป้าบอกให้กูพามึงมาเจอ
9: กูถอดให
6: ้เฮ้ยไม่ต้องถอดเองได้
9: ไปอาบน้ำกับกูวะ
4: ติดตามชมจุดจีบสายมูอันลัคกี้เบย์พรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
10: ป๊อปป๊อปมาทำอะไรอยู่วะผมบอกแล้วไงชื่อเรื่องปีหนึ่ง
11: เดี๋ยวปีหนึ่งไม่มีสิทธิ์บอกที่ปีสามเลยไงคร
12: ับ ขอโทษครับนี่คุณมาได้ไงเนี่ย
13: คุณทำไมไม่กลับอีกอะ
12: ก็ลองเก็บจานนี่ครับพี่คงเก็บจานไปล้างเองไม่ได้ใช่ไหมครับ
4: ติดตามชม SOTUS The Series พี่วัดตัวร้ายกับนายปีหนึ่งทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
14: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
15: Happy Family Set นะครับเซต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเฮียส้มตีตาย
16: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
15: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
16: ขาวขาวอวบป้าดิขาวขาวอวบอวบนี่

0: พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
1: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าถ้ำมาเฮียบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
2: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
3: แล้วคืนนี้เบนอนไหนนะ
4: เดี๋ยวผมไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้ครับ
3: ดึกแล้วนอนกับสันเขาก่อนแล้วกันคืนนี
5: ้มึงไปเลิกคบไอ้ลูกบ้านนู้นก่อนเลย
6: มึงอย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียวเลยนะเบกูอยู่ตรงนี้ข้างๆมึงเสมอนะ
7: ติดตามชม Matchpoint รักนี้ต้องเสิร์ฟทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
8: ทำไมพูดไม่ฟังดื้อ
9: จบเรื่องจบราวที่นี่แล้วคุณก็เตรียมตัวกับกรุงเทพได้เลยนะครับ
8: กลัวโกรธทั้งสองคนเลยนะเว้ยมารับคุณแจมกลับบ้านหน่อยนิ้ง
10: นิ้งมีเรื่องจะบอกพี่สามนะครับ
7: ที่สามของเธอทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 ทางช่อง GMM 25
11: ตรงลูกทุ่งอาทิตย์นี้พบกับขิมเบญญาเจ๋หวีสังกะสีเหล็กนักร้องน้องใหม่ต้นหอมนัชยาเที่ยวไปอร่อยไปพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่จังหวัดระยอง 14:00 น.ที่นี่ GMM 25

ขอเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันอันดีที่อาตมาภาพพระครูสุตกิจธรรมรงค์เจ้าอาวาสวัดจิตตารามได้มีการแสดงปาฐกถาธรรมในเรื่องคารวะธรรมหรือธรรมครองเรือนของคารวะคำว่าคารวะธรรมนั้นธรรมครองเรือนคารวะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธต้องยึดถือปฏิบัติโดยเฉพาะผู้นำทางครอบครัวจะต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติประพฤติประจำวันนั่นก็คืออุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาถึงพร้อมด้วยการแสวงหาการแสวงหาที่นี้คือแสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อมาจุนเจือครอบครัวเพื่อมาสร้างเสริมครอบครัวหรือใช้ในชีวิตประจำวันคำว่าทรัพย์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกคนเราเกิดมาต้องแสวงหาแต่จะหามาได้นั้นด้วยความสุจริตใจไม่ใช่ว่าไปเบียดบังหรือไปขโมยของอื่นมาหามาแล้วก็ต้องรักษาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะครอบครัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับบุตรหลานให้กับลูกของตัวเองดังนั้นครอบครัวจะสมบูรณ์พ่อผู้นำครอบครัวคือพ่อต้องเข้มแข็งขยันหาทรัพย์สมบัติเงินทองมาจุนเจือครอบครัวเราชีวิตหนึ่งเนี่ยไม่สำคัญแต่ชีวิตสองที่สามตามมาที่สำคัญที่สุดเราสร้างเขาขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะบุตรของเรานี่ต้องส่งเสริมเขาให้เป็นคนดีของสังคมให้ได้รับการศึกษาเราเรียนการศึกษาสำคัญที่สุดดังนั้นบุตรเราจะมีความสมบูรณ์แบบได้ก็คืออยู่ที่ผู้นำครอบครัวได้ส่งเสริมการเรียนรู้การเรียนทุกวันนี้ต้องมีการใช้จ่ายโดยเฉพาะธุระสำคัญภายในครอบครัวเนี่ยการใช้จ่ายต้องแสวงหาสิ่งต่างมาจุนเจือครอบครัวถ้าไม่มีตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะนำพาครอบครัวไปบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ข้อที่2อารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาการรักษาในที่นี้คือรักษาสิ่งของที่เราหามาได้โดยจากเหยื่อของเราโดยเฉพาะเงินทองนั้นการใช้จ่ายต้องมีเหตุมีผลต้องดูกาละสิ่งไหนควรใช้จ่ายสิ่งไหนไม่ควรใช้จ่าย

ถ้าเรารู้จักสรรรู้จักแบ่งปันรู้จักแยกแยะการใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละวันในครอบครัวของเรานั้นก็จะมีปัญหาแต่ถ้าเราไม่รู้จักจัดสรรในการใช้จ่ายเงินทองที่หามาได้ก็สูญหายไปโดยพลการโดยเปล่าประโยชน์และปัญหาก็ตามเกิดขึ้นมาดังนั้นเงินทุกบาททุกตังสำคัญที่สุดเงิน100บาทนี่นะอยู่ในมือเศรษฐีในมือยาจกมีค่าเท่ากันแต่มันต่างกันตรงที่การใช้จ่ายเศรษฐีเขาต้องรวยเงินทองนั้นเขารู้จักใช้จ่ายรู้จักแยกแยะว่าสิ่งไหนควรใช้จ่ายสิ่งไหนไม่ควรใช้จ่ายไอ้พวกยากจนเนี่ยส่วนมากจะไม่รู้จักใช้จ่ายมีเท่าไหร่จ่ายให้หมดมีร้อยจ่ายร้อยมีสิบจ่ายสิบโดยไม่คำนึงถึงอนาคตสิ่งที่จะตามมาคืออนาคตข้างหน้าเราจะเอามาใช้จ่ายลูกหลานเราจะเอามาใช้จ่ายตรงนั้นภาระหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนเงินทองที่หามาได้ถ้าเราจะทำได้ตัวอย่างนี้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นครอบครัวเราก็เข้มแข็งสมบูรณ์แบบไม่มีปัญหาตามมาครอบครัวไม่แตกแยกลูกหลานเราก็จะได้เจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ข้อที่3ก็คือสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้แหละสำคัญที่สุดคนเราเกิดมานี่มันต่างกันนะเกิดมาบางคนก็มีบุญวาสนาร่ำรวยนะมีการศึกษาบางคนก็ไม่มีการศึกษานะเพราะว่าขาดโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนดังนั้นเราก็ต้องรู้จักประมาณตัวเองอยู่ตามหลักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวคือสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตชอบเราไม่ต้องหุ่มเห่อเราไม่ต้องหลงละเลงในสิ่งที่เขามีเราอยู่ในส่วนของเราประมาณตัวเองใช้จ่ายให้รู้จักใช้จ่ายนะสังคมทุกสังคมมีปัญหาทั้งนั้นนะขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะแยกแยะเราจะเอาแบบอย่างไหนดีที่สุดนะเราอยู่ส่วนของเราถึงแม้เราจะจนเราจะไม่มีเงินทองแต่เราก็มีสุขสบายในส่วนที่ของเราอยู่นะเศรษฐีมีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าใจเขาไม่สุขใจเขาไม่ปกติเขาไม่สามารถที่อยู่เป็นสุขได้ฉันใดเราเป็นคนยากจนแต่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์พอใจในสิ่งที่มีอยู่ดำรงชีวิตในสิ่งที่มีอยู่เราก็มีความสุขได้อย่างเช่นเราสังเกตกระถางต้นสังเกตเห็นกระถางต้นไม้หรือเปล่าต้นไม้เนี่ยกระถางต้นดอกไม้สวยงามนะโยมนะสวยงามมากทีเดียวนะออกดอกสวยงามหญ้าที่มันขึ้นอยู่กับกระถางต้นไม้หรืออยู่กับไอ้ต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามมองไปแล้วเป็นส่วนเกินนะเป็นส่วนเกินของกระถางต้นไม้จะไม่สวยงามนะแต่ในขณะเดียวกันที่หญ้าตรงนั้นไปอยู่ในส่วนที่เขาควรอยู่ในกลุ่มของเขามองไปแล้วสวยงามนะคุณโยมนะสวยงามทีเดียวนะเสียวสวยงามชั้นใดชั้นนั้นเราก็เหมือนกันเราต้องรู้จักอยู่ในส่วนของเรานะไม่ต้องลุ่มเหลิมไม่ต้องเหิมตามสังคมเรามีอะไรก็ใช้จ่ายไปเราพอใจในความเป็นอยู่ของเรามีอะไรก็ใช้ตรงนั้นอันนี้ก็มีความสุขเช่นเดียวกันนะข้อต่อมาคือกัลยาณมิตรการคบเพื่อนฝูงก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเพื่อนทุกวันนี้สังคมทุกวันนี้มันต่างกันนะต่างจิตต่างใจต่างภาวะต่างสถานที่มาอยู่รวมกันก็ต้องมีปัญหาตามมานะทีนี้มันเกิดขึ้นแล้วอะไรจะ
บรรเทาตรงนี้ได้เราก็ใช้เหตุผลใช้หลักธรรมมาบอกกล่าวว่าสิ่งไหนคนพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดเพื่อนคนไหนควรคบเพื่อนคนไหนไม่ควรคบเพื่อนที่ดีก็มีเพื่อที่นำเขานำเราไปสู่สถานที่ดีแนะนำไปในสู่ในทางที่ดีก็มีเพื่อนที่ไม่ดีแนะนำเราไปในทางที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะดังนั้นเราต้องแยกแยะออกว่าสิ่งไหนควรคบไม่ควรคบคนเราต่างกิจต่างใจนะต่างภาวะดังนั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ใจเรานะให้เรามีสติในการดำเนินชีวิตนะในการใช้ในดำเนินชีวิตนะประกอบอาชีพสมาชีวะโดยบริสุทธิ์ใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคนเราทุกวันคุณโยมนะปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกขณะโดยเฉพาะครอบครัวเรานี่สำคัญที่สุดนะเราต้องเข้มแข็งเป็นผู้นำครอบครัวให้ได้ลูกของเรานะต้องอบรมสั่งสอนเขาให้มีคุณธรรมนะพ่อแม่ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างของลูกหลานเพื่อลูกหลานจะได้ยึดเป็นแบบอย่างให้พวกเรานะสังคมเราทุกวันนี้ต้องการความสามัคคีนะต้องการความร่วมมือต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องการเอื้ออาทรต่อกันและกันสังคมเราถึงจะไปรอดดังนั้นวันนี้รายการพบพระพบธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีนะที่ได้สนใจในเรื่องตรงนี้อาตมาภาพเองก็ขอบอกกล่าวศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่าน ให้หันมายึดปฏิบัติ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นะเราต้องปฏิบัติให้เปลี่ยนแบบอย่างของสังคมของครอบครัวของหลวงของเราได้คำสอนพระองค์นั้นทุกอย่างมีสิ่งสำคัญมากมายที่เราจะต้องเรียนรู้เอาเป็นแบบอย่างหัวข้อคารวะธรรมคารวะธรรมนี้เป็นหัวข้อธรรมที่ดีธรรมะสำหรับประชาชนถ้าญาติโยมทุกคนตั้งใจปฏิบัติตามหลักธรรมของนี้อาตมาเชื่อแน่นอนว่าสังคมเราครอบครัวเราจะไปได้อย่างไม่มีปัญหากันทุกคนยึดตามแบบอย่างที่ดีอย่างนี้สนใจธรรมะการปฏิบัติธรรมะของโยมนะไม่จำเป็นต้องมาที่วัดนะอยู่ที่บ้านเราก็ทำได้ทำได้นะบางคนอาจจะเขาจะเอ้ยการปฏิบัติธรรมนี้ต้องมาที่วัดอย่างเดียวอย่างอื่นไปได้จริงๆแล้วไม่ใช่โยมนะการปฏิบัติธรรมนี่เราทำได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราว่างอย่างอยู่ที่บ้านเรานี่ก่อนนอนนะสวดมนต์ไหว้พระนึกถึงพระรัตนตรัยนะไม่ต้องมากหรอกวันละ10นาที20นาทีนี่ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วเราต้องตั้งตนอยู่ในหลักพระธรรมวินัยหรือยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนั่นคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนนอนเราไหว้พระนึกถึงพระก่อนออกจากบ้านไปทำงานเราก็ต้องไหว้พระนึกถึงพระเพื่อที่จะคุ้มครองเพื่อให้เกิดสติในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่วันนั้นดังนั้นหลักธรรมคือต้องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องปฏิบัตินะตรงนี้แหละนะคุณโยมนะเราอย่าละเลยตรงนี้พยายามหาเวลาปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทานเพื่อที่อนาคตข้างหน้าหรือภพชาติหน้าจะได้เกิดในภพที่ดีการให้ทานนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นการที่เสียสละให้แก่คนที่เขาไม่มีให้โอกาสสังคมเราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีสังคมมีเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างเราบางครั้งเราจะผิดพลาดหรือจะเกิดปัญหาดังนั้นเพื่อนบ้านนี่สำคัญที่สุดคนรอบข้างสำคัญที่สุดนะไม่ใช่ว่าเราอยู่คนเดียวเราต้องมีจิตใจที่อาทรไม่เห็นเจต

ที่โดยธรรมชาติหน้าที่โดยแต่งตั้งหน้าที่โดยธรรมชาตินั้นคือหน้าที่บิดามารดาหน้าที่บุตรหน้าที่โดยแต่งตั้งคือข้าราชการหรือหัวหน้าชุมชนหัวหน้าสถาบันต่างๆหน้าที่พ่อแม่ก็คือมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรหลานส่งเสริมการศึกษาให้โอกาสเขาพยายามอบรมเขาให้เป็นคนดีของสังคมไม่พบคนชั่วไม่ทำชั่วเห็นลูกตัวเองประพฤติไม่ดีหรือทำชั่วก็พยายามกีดกันพยายามเอาเขาออกจากตรงนั้นให้ได้บางคนไม่ใช่อย่างนั้นเห็นลูกไปคบกับเพื่อนที่ไม่ดีก็ทำมันปล่อยไปปล่อยปะเลยไปสุดท้ายปัญหาเกิดขึ้นแล้วโทษบุตรโทษลูกของตัวเองดังนั้นต้องโทษผู้ใหญ่โทษพ่อแม่ไม่ทำตามหน้าที่อันต่อมาคือให้การศึกษาเราเรียนบุตรเราบุตรหลานที่เราเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมให้เขาได้ศึกษาเราเรียนเพื่ออนาคตข้างหน้าเราไม่ได้อยู่กับบุตรตลอดไปสักวันหนึ่งเราต้องจากเขาไปดังนั้นในขณะที่เราอยู่นั้นเราก็ต้องทำที่ดีที่สุดหาสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานของเราเป็นอย่างที่ดีเขาจะได้เดินทางไปโดยได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่แหละคือหน้าที่ของคนเราหน้าที่ของข้าราชการก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนรวมไม่เห็นเจตตัวไม่กอบโกยมีความละอายใจหรือฮิริความละอายใจเองนะโยมนะถ้าเรามีหลักธรรมตรงนี้จะทำอะไรก็ต้องมีความละอายใจกลัวเกรงกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทุกวันนี้บาปมีจริงนะคุณโยมนะบาปมีจริงไม่ต้องรอชาติหน้าดังนั้นขอให้ทุกคนต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติก่อนทำอะไรให้มีสติแล้วสติมาปัญญาเกิดถ้ามีสติแล้วเราไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่ไม่ดีได้เพราะเรากลัวปัญหาเกิดขึ้นโลโกเวนกรรมตามมาดังนั้นวันนี้โอกาสนี้เวลานี้ขอให้ทุกคนตั้งใจยึดมั่นปฏิบัติไม่ละเลยต่อหน้าที่มีหน้าที่อะไรก็ทำไปทำตามหน้าที่ตัวเองเราต้องมองการไกลมองอนาคตข้างหน้าคนเราเกิดมารู้แต่วันเกิดวันตายเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ดังนั้นสิ่งที่จะตามเราไปก็คือทางดีและทางชั่วทางนี้ก็คือขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องสะสมคุณงามความดีปฏิบัติธรรมเสียสละไม่เห็นแก่ตัวสิ่งนี้เลยจะตามเราไปทางไม่เดียวคือนรกเพราะว่าเราเกิดมาแล้วนะบุญก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ให้ทำสักอย่างทำแต่ความที่ไม่ดีนำความเสียมเสื่อมมาสู่สังคมมาสู่พ่อแม่มันก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะนี่แหละหลักสิ่งที่จะตามเราไปคือทางดีและทางชั่วดังนั้นเราต้องตั้งใจสะสมบารมีปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมให้กับลูกหลานเด็กทุกคนมองเราว่าเป็นที่พึ่งเป็นตัวอย่างดังนั้นอนาคตของชาติต้องได้รับการส่งเสริมในทางที่ดีมีคุณธรรมเสียสละให้กับสังคมพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดสถาบันแรกคือพ่อแม่เนี่ยสำคัญที่สุดที่จะนำพาสังคมเราไปได้ดีก็คือพ่อแม่เนี่ยครอบครัวเนี่ยสำคัญสะพานแรกเราต้องดูแลบุตรหลานของเรายึดหลักธรรมที่พระอาตมาได้บอกกล่าวข้างต้นก็คือเ
หลักธรรมการของ

0: เป็นคฤหัสถ์สี่ประการนั่นสำคัญที่สุดเชื่อเถอะคุณโยมนะถ้าเราทำได้แน่นอนทุกอย่างจะประสบผลสำเร็จเราต้องมองการไกลมองอนาคตข้างหน้าเงินทองทุกบาททุกตังค์น่ะเราหามาได้นะจะรวยขนาดไหนจะมีมากขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นที่เราเสียเวลาหามาตลอดชีวิตนั้นไม่สามารถที่จะตามเราไปได้นะทุกอย่างเอาไปไม่ได้มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นดังนั้นวันนี้พระอาจารย์ขอเจริญพรและขอบใจศรัทธาญาติโยมที่ได้มีความสนใจด้านธรรมะแล้วขอให้พบแต่สิ่งที่ดีที่มุมคนตลอดชีวิตพร้อมต่อรายการพบธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีเป็นรายการที่ดีขอให้ญาติโยมทุกคนติดตามรายการเพื่อที่จะเรียนรู้หลักธรรมแต่ละแห่งแต่ละสถานที่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่สิ่งที่ดีกับสังคมของเรากับครอบครัวเราการทำสิ่งที่ดีนั้นทำไม่ยากคุณโยมนะทำง่ายนิดเดียวถ้าเราตั้งใจทำนะแต่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยทำง่ายเดินออกไปนี่ก็ไปทะเลาะแว้งไปด่าชาวบ้านเขาไปหาเรื่องคนนั้นก็ถือว่าเป็นทางที่ไม่ดีแล้วดังนั้นถ้าไม่ดีแล้วอย่าไปทำไมนะอย่าไปทำแต่สิ่งที่ดีเพื่อความเจริญของตัวเองเพื่อสะสมคุณงามความดีไปใช้ในภพข้างหน้าและอีกประการหนึ่งญาติโยมทั้งหลายอาตมาอยากจะฝากโดยเฉพาะผู้นำครอบครัวสังคมทุกวันนี้รอบข้างเราล้วนแต่มีเหตุปัจจัยพาไปนั่นคือทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กอันนี้มีทั้งคุณมีทั้งโทษนะดังนั้นเราเป็นผู้นำเป็นพ่อแม่ต้องดูแลบุตรหลานแนะนำเขาว่าสิ่งไหนควรไม่ควรนะการโพสต์แต่ละข้อความนั้นพดไปแล้วปัญหาตามมานาทีเดียววินาทีเดียวไปทั่วโลกดังนั้นบุตรหลานของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องส่งเสริมแนะนำดูแลเขาอย่าปล่อยปละละเลยตรงนี้นะพูดอย่างคือดาบสองคมนั่นแหละสามารถพร้อมที่จะทิ่มแทงเราให้หายนะได้ดังนั้นบุตรของเราเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นอยู่อายุยังน้อยอยู่บางครั้งเขาอาจจะแยกไม่ได้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีสิ่งไหนควรไม่ควรสำคัญอยู่ที่ผู้นำบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือคนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่ต้องแนะนำให้เขามีสติในการใช้เราเลือกแต่สิ่งที่ดีมาใช้สิ่งที่ไหนไม่ดีอย่าเรียกมาใช้อาตมาก็อยากรณรงค์ให้ศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านหันมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระนะให้หันมาปฏิบัติธรรมหันหน้าเข้าวัดเข้าวาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นพระอาจารย์พูดแต่ต้นแล้วว่านะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้ถ้าเราไม่จิตระลึกถึงโดยเฉพาะลูกหลานเราเนี่ยพยายามเสริมเขาแนะนำเขาชักชวนเข้ามาหาธรรมะให้ได้สอดแทรกไปสอดแทรกไปทีนิดก่อนนอนเนี่ยจนลูกหลานไหว้พระสวดมนต์บท ไม่ต้องบวชอะไรมากหรอกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยสำคัญที่สุดหรือหัดให้ลูกหลานฝึกสมาธินั่งสมาธิไม่ต้องมาที่วัดหรอกที่บ้านเรานั่นแหละในห้องเรานั่นแหละนะก่อนนอนเอาลูกนะแม่จะพาทำฝึกสมาธิภาวนาปฏิบัติธรรมสอดแทรกเขาก็ไปวันละนิดละนิดวันละ5นาที10นาทีนี่ค่อยไปเรื่อยๆนะเราก็จะสำเร็จเองแหละถ้าเราได้สอดแทรกหรือให้ธรรมะกับลูกหลานแล้วเขาก็จะมีการกระตือรือร้นแยกแยะออกว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้หรือจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมได้นะเราต้องเข้าใจตรงนี้เด็กก็คือเด็กเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องทีนี้เราก็ต้องรักษาผ้าขาวให้ได้อย่าเอาอะไรไปแต้มอย่าเอาอะไรไปเสริมให้เป็นจุดด่างนะตรงนี้แหละสำคัญที่สุดขอให้ญาติโยมทุกคนตรงหันหน้าเข้ามาศึกษาพึ่งพาเอื้ออาทรต่อกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
1: การปฏิบัติธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องมาที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทำได้แค่สวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิก่อนนอนวันละ10นาทีทุกวันก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมแล้วรายการพบพระพบธรรมวันนี้ขอลาไปด้วยสาระธรรมนำใจเพื่อเริ่มต้นวันใหม่อย่างผ่องใสและมีสติจากพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
2: จิตบริสุทธิ
3: ์เมื่อเราไปทำงานให้นึกถึงว่าที่ทำงานเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อชีวิตของเราเพราะเราใช้เวลาในชีวิตเกือบทั้งวันเนี่ยอยู่ที่นั่นถ้าที่นั่นให้ความสุขแก่เราชีวิตเราก็จะมีความมั่นคงความสุขในการทำงานทำงานกับเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าหากว่าในที่ทำงานนั้นมีความขัดแย้งมีความรุนแรงมันก็จะทำให้ที่ทำงานเป็นที่น่าเบื่อหน่ายเราไม่อยากไปทำงานฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือทำอย่างไรจะสร้างบรรยากาศแห่งความกลมเกลียวความสมัครสมานสามัคคีเพราะเราจะเกิดกำลังใจจากการที่มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานในที่ทำงานสิ่งที่จะทำให้เสียบรรยากาศก็คือความขัดแย้งความรุนแรงการต่อว่าการด่าทอซึ่งเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะว่าในที่ทำงานมีความกดดันมีความเครียดมีการกระทบกระทั่งกันได้ง่ายฉะนั้นเราก็จะต้องระมัดระวังสิ่งที่ระมัดระวังก็คือที่เขาบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาจะพูดอะไรจะแสดงออกอย่างไรเนี่ยยั้งคิดก่อนคำว่ายั้งท่านให้ยั้งด้วยสติสติคือความรู้ตัวทั่วพร้อมว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดอะไรจะแสดงออกอย่างไรถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังโกรธเราก็จะต้องยั้งก่อนว่าถ้าโพร่งออกไปแล้วผลอะไรจะตามมาตั้งสติก่อนที่จะพูดจะแสดงออกจากนั้นเราค่อยเลือกสรรในเวลาเดียวกันเนี่ยเลือกสรรว่าเราควรจะพูดอะไรควรจะพูดอย่างไรเรียกว่ามีการเซ็นเซอร์ตัวเองกันบ้างการเซ็นเซอร์เป็นการที่ระงับไม่ให้ปัญหามันลุกลามและก็เลือกสรรสิ่งการแสดงออกที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ได้หมายความว่า เราไม่มีการว่ากล่าวไม่มีการตักเตือนไม่มีการใช้คำพูดในการที่เรียกว่าสร้างสรรค์แนะนำแต่การที่เราจะพูดจะแสดงออกเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้แนบเนียนด้วยจิตเจตนาที่ดีที่เราเรียกกันว่าติเพื่อก่อการที่เราจะแนะนำใครอะไรก็ตั้งเมตตาจิตคือความปรารถนาดีเป็นสำคัญแม้ว่าบางทีการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะดูแข็งไปหน่อยแต่ถ้าเราทำด้วยความปรารถนาดีเขาก็รับรู้ได้จึงมองกันด้วยความปรารถนาดีหวังดีต่อกันและกันหวังดีที่จะให้องค์กรให้บริษัทให้หน่วยงานของเราเจริญเติบโตทุกคนต้องร่วมมือกันต้องจับมือกันถ้าเรามีจิตเจตนาหวังดีต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งเราก็จะร่วมมือกันและเรามีความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงานเราก็จะปฏิบัติต่อกันอย่างนุ่มนวลและบรรยากาศในที่ทำงานก็จะเป็นสวรรค์สวรรค์อยู่ที่เราเลือกสร้างด้วยความรักความปรารถนาดีเมตตาจิตมาจากข้างในและวจีกรรมคือการพูดด้วยเมตตามันก็ออกมากายกรรมคือการแสดงออกทางกายด้วยเมตตาก็ตามมาฉะนั้นมีเมตตาความปรารถนาดีทำให้เราพูดดีและก็ทำดีต่อกัน
2: จิตบริสุทธิ์

0: อบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีครับอยู่กับต้อมอยู่กับมะเหมียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้บอกเลยนะครับมันการันตีด้วยยอดขายจริงๆนะการันตี200ล้านเลยไปแล้ว
5: ใช่
4: นี่แหละคือเหตุผลที่ GMMO Shopping เราทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาเพราะอะไรเราอยากให้คนไทยเนี่ยกินผักกินผลไม้ให้มากขึ้นถ้ากินระหว่างวันไม่พอกินทั้งวันแล้วมันไม่ถึงเสริมด้วยฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสครับ
5: ใช่แล้วแล้ววันนี้บอกเลยนะคะมากระโปรพิเศษเนาะพี่น้อง
4: โปรแบบว่าหั่นราคาชักๆๆอย่าง
5: น
4: ี้เลยเธอ
5: มันคือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะราคาเนี้ย เพราะปกติเราจะต้องจ่ายแบบ4หลัก
4: ใช่
5: วันนี้3หลักก็พอ
4: 3หลักพอแน่นอนนะครับฉะนั้นเกิดใครที่ดูอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ทานยังลังเลอยู่นะจะเสริมยังไงดีนะวันนี้เปิดใจให้ฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราเลยนะหลายคนที่บอกว่าการกินผักผลไม้ฉันก็กินอยู่นี่นาฉันเน้นไปที่สีเขียวอย่าลืมนะมันมีตั้ง5สีนะ
5: จริงๆต้องทานให้หลากหลายนะคะเพราะแต่ละสีเขาก็มีประโยชน์ที่ต่างกันเนาะแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดเนี่ยปริมาณวันนึงก็ควรจะประมาณเท่านี
4: ้
5: นี่1วันต่อคนนะทานให้หลากหลายด้วยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ๊ยมันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันไม่ถึงจริงๆอ่ะก็เลือกแบบมะเหมียวได้นะคะอย่างมะเหมียวเองอ่ะก็จะเลือกเสริมด้วยน้ำผงผักแบบนี้อันนี้ก็คือแบบใน1ซองเนี่ยมีผงและสารสกัดจากผักผลไม้นะคะ5สีรวม33ชนิดหอมเมล็อนมากขอจิบเลยนะ
4: เดี๋ยวก่อนนะหอมนะไม่ใช่ว่ารู้สึกเหม็นเขียวใดๆใช่ไหม
5: หอมเมลอนไม่มีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นกระเทียมไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่มีกลิ่นสาหร่ายไม่มีกลิ่นหญ้า
4: อ
5: ันนี้ดื่มง่ายมากๆและที่สำคัญไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลใครที่มีความกังวลเรื่องหวานสามารถดื่มได้เนาะนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยไม่สะดวกกินไม่สะดวกเคี้ยวนู่นนี่นั่นอ่ะเสริมได้ค่ะ
4: เสริมได้เพราะว่าจริงเราก็อยากให้ปริมาณไฟเบอร์นะกินผักผลไม้ไฟเบอร์ถึงนะฮะซึ่งใน1ซองเนี่ยมีผงผักและผลไม้รวมสารสกัดต่างๆ33ชนิด
5: เยอะมาก
4: ไม่ต้องพูดอะไรมากรสชาติทุกคนชอบไม่เติมน้ำตาล
5: โปรโมชั่นวันนี้ให้ราคาว้าวมาก
4: ว้าวว
5: ันนี้คือซื้อ3กล่องแถมอีก3กล่อง60ซองอันนี้ทานได้ประมาณถ้าวันละซองก็2เดือน
4: 2เดือนเลย

0: ปกติเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่999วันเนี้ยลดพิเศษให้อีก200นะครับผมจ่ายแค่799จริงๆแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะ
1: ราคาดีมากเลยอ่ะ
0: ราคา799บาทนี่คือเน็ตๆแล้วได้ไป6กล่องแบบนี้ทานมาละแก้วได้2เดือนเต็
1: ม
0: โทรมาก่อนคุณผู้ชมครับ02-817-9925ย้ำ02-817-9925เอาโปรนี้ไปเลย799บาทส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวครับ
1: อุ่นใจสบายใจนะคะแล้วก็พอได้ไปแล้วเนี่ยก็คือแม่บอกเลยวันไหนที่รู้สึกว่าทานไม่พอทานได้น้อยอุ๊ยวันนี้แม่กินผักชีผักชีนี่ข้าวมันไก่ปิวไปแล้ว
0: ปิวไปแล้ว
1: ก็เสริมแบบพี่แอนแบบนี้
0: คือเราชอบพี่แอนสิเรียมากตอนเวลาคุยกับพี่แอนนะพี่แอนจะบอกว่าจ๊อบพี่ชอบกินผักพี่ชอบกินผลไม้แต่พี่ก็ไม่สามารถจะกินเป็นกะละมังได้ทุกวันจริงๆ
1: เอาจริง
0: ๆเวลาออกไปทำกิจกรรมข้างนอกต่างๆเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าพกไปแล้วมันแบบเขาเรียกไงกินไม่ถึงพกฟาร์มเดลี่ไปตัวเนี้ยฉีดชงดื่มได้เลย
1: แล้วมันหอมสดชื่นนะคะจิบได้ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยอย่างพี่แอนอ่ะติดบ้านไว้พกไปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งพกไปกองถ่ายและพอเขาทานแล้วรู้สึกชอบอ่ะเขาก็ให้คุณแม่ดื่มด้วย
0: ถูกต้องเราคิดว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยากจะใส่ใจตัวเองเนาะการที่เราทานอาหารได้ครบ5หมู่ต่างๆแล้วก็มีอะไรมาเสริมเนี่ยแล้วถ้ามันเห็นผลกับตัวเองอ่ะมันก็เป็นเหตุผลที่อย่างพี่แอนก็บอกต่อส่งต่อนะครับเป็นเหตุผลว่าหลายๆคนก็ทานเองแล้วก็ส่งต่ออย่างจ๊อบเองก็เอาไปให้ยายส้มทานเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอย่างยายส้มที่บ้านเนี่ยนะฮะคือตอนนี้ก็พึ่งฟันปลอมเยอะแล้วเหมือนกัน
1: แต่ก็ยังต้องทานอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยดื่มอย่างเดียวเลยเอาเท่าที่ไหวค่ะนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่สะดวกวันไหนรู้สึกว่ามันไม่ถึงและมันไม่ครบละก็เสริมแบบนี้เพราะ1ซองเราน่ะรวบรวมสารสกัดจากผักและผลไม้มาให้นะคะ5สี33
0: 5สีเลยเหรอ
1: ใช่พี่แต่ละสีอ่ะเขามีประโยชน์ต่างกันอยากให้ทานให้ครบอย่างสีเขียวเรามีผักเคลเรามีพวกบรอกโคลีเรามีพวกออริกาโน่นู่นนี่นั่นนะคะเอามาให้แบบเยอะมากอันนี้แค่เบื้องต้นนะสีขาวน้ำตาลเนี่ยพวกหัวหอมพวกกระเทียมอันนี้มันจะมีกลิ่นฉุนเนาะจะมีรสชาติที่มันเผ็ดร้อนบางคนก็ไม่ได้ชอบอย่างสีแดงเนี่ยมีพวกแบบอาเซโรราเชอรี่คามูเบอร์รี่ต่าง
0: ๆ
1: ผลไม้สีแดงก็เลิศนะสีม่วงอันนี้ก็แบบว่ามีบลูเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรนต์แบล็คเบอร์รี่นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีอาซาอิเบอร์รี่อันนี้อุ๊ยจากต่างประเทศเลยสีส้มก็แครอทขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวบรวมไว้ให้33ชนิดในนี้ส่วนผสมเยอะมากๆ
0: ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับผมซื้อไปแล้วนะฮะแนะนำนะครับพลิกดูหลังกล่องกล่องทุกกล่องจะใหญ่ขนาดนี
1: ้ไม่
0: กล่องแบบปกติแต่ว่าดูข้างหลังกล่องได้เลยนะว่าไอ้ที่เป็นแบบผงผักผลไม้สารสกัดต่างๆมีอะไรบ้างเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฉะนั้นเนี่ยอ่านดูได้เลยแล้วก็เฮ้ยที่เวลากินเราจะได้แฮปปี้รวมถึงนี่ข้างๆนะมีทั้งข้อมูลโภชนาการนะฮะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างนะรวมถึงวิตามินก็ได้เหมือนกันนะกากใยไฟเบอร์อะไรอย่างน
1: ี
0: ้และมีเครื่องหมายฮาลาลด้วย
1: อ
0: ันนี้เป็นของ GMMO Shopping เองนะครับฉะนั้นเนี่ยตั้งใจมั่นใจทำให้นะครับผมรับรองว่าทุกกล่องมีเครื่องหมายแบบนี้ครบเลย
1: และโปรโมชั่นวันนี้คือลด200บาทเฉพาะคนที่โทรตอนนี้ค่ะปกตินะคะ3แถม3 6กล่องแบบนี้นะคะจะจ่ายราคา999บาทวันนี้เหลือแค่799บาทและส่งฟรีค่ะ
0: อุ๊ยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับโทรก่อนนะ02-817-9925 02-817-9925ทุกสายที่โทรมาตอนนี้ได้โปรโมชั่นส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันหมด
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องโอนตังค์นะฮะของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเปิดใจนะแล้วก็ลองนึกดูว่าใครควรทานบ้างนะอย่างจ๊อบเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผู้ใหญ่ที่บ้านก็ยังต้องกินให้ครบ5หมู่อยู่นะ
1: ร่างกายก็ยังคงเป็นร่างกายนะถูกมั้ยส่วนพี่จ๊อบพอนึกถึงผู้ใหญ่ใช่มั้ยส่วนมันไม่อยากนึกถึงเด็กที่บ้านแต่ใดๆแล้วเราต้องทานกันทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่วัยเรียนสูงวัยนะคะทุกคนต้องทานผักค่ะนะคะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเอาไปให้ทุกคนลองแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะ
2: สั่งเป็นประจำทานทุกวัน
3: 3ปีกว่าแล้วค่ะตั้งแต่บริษัทเริ่มทำขายเลยค่ะ
4: ถ้าเริ่มแรกเลยประมาณ 3-4 ปีแล้วลองเพราะว่าเป็นสินค้าบริษัทแต่พอหลังๆคือแม่ให้ซื้อทุกเดือน
5: เกือบ2ปีได้ครับแล้วก็สั่งมา70กว่าครั้งได้แล้วครับ
3: ได้ทั้งผักผลไม้วิตามินเราไม่ต้องมาทำอะไรให้มันยุ่งยากชงก็ทานได้เลยแล้วมันอร่อยดีด้วยมันชื่นใจค่ะ
4: ยิ่งไม่เติมน้ำตาลทรายอ่ะมันยิ่งทำให้เราแบบมั่นใจผู้สูงอายุทานได้เพราะมันหอมมากหอมเมลอนและทานง่ายไฟเบอร์สูง
6: ดื่มง่ายมากและตอนนี้พ่อฟันไม่ค่อยดีสะดวกเลยอยากให้เพิ่มมะละ
3: ในความรู้สึกของพี่ก็คิดมันก็เพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะคะอยากให้จัดโปรดีๆทุกเดือนนะคะ
5: อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆครับ
0: กราบขอบพระคุณจากใจเลยกราบแทบอกได้จะกราบเลยนะฮะ
1: ค
0: ือทุกเสียงทุกการซื้อซ้ำ มันเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆนะเพราะเราตั้งใจจริงๆว่าเราอยากให้คนไทยกินผักผลไม้มากขึ้นวันนี้มีการตอบรับ200ล้านหรือเอาจริงๆ12ล้านแก้วทั่วประเทศนะฮะวันนี้มั่นใจจริงๆว่าเฮ้ยคนไทยตระหนักแล้วว่าการกินผักผลไม้ให้ถึงเนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆนะ
1: วันนี้โปรค่ะ3แถม3ได้6กล่องชงได้60แก้วนะคะอันนี้ถ้าทานวันละ2ก็คือ2เดือนไปเลยจาก999บาทวันนี้วันเดียวลด200โปรดีมาก799บาทใครอยากลองลองโปรนี้ได้เลยนะคะ
0: เท่ากับว่าจ่ายเดือนละ300กว่าบาทเองนะ
1: จริง
0: เพื่อเติมปริมาณไฟเบอร์แล้วที่เวลาทานนะไม่ต้องยุ่งยากฮะบางคนบอกอุ๊ยต้องเอาช้อนเอาแก้วอะไรมาบ้างนี่ถ้าเป็นจ๊อบนะ
1: เนี่ยใช้ขวดนี้เลยเช้าเช้ารีบ
0: แล้วแนะนำนะคุณพ่อคุณแม่นะถ้าเราขวดใหญ่กลัวกินน้ำน้อยใช่ไหมใช้ขวดใหญ่ครับแล้วก็ชงแบบนี้เลยเขย่าเขย่าแบบนี้เลยแล้วจิบไประหว่างวันตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์ที่ต่อให้ทิ้งไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำใสๆไม่ใช่ออกมาเป็นวุ้นฉะนั้นเนี่ยอยากกินเมื่อไหร่อยากจิบเมื่อไหร่ก็เอามาจิบ
1: จิบได้เลยแล้วในระหว่างนี้โทรไปด้วยนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้สายแน่นมาก
0: มันชื่นใจ
1: ลองชงน้ำผงผักแซมเข้าไปค่ะหอมเมลอนจิบง่ายวันนี้3แถม3เอาไปเลย6กล่อง60ซองชงได้60แก้วไฟเบอร์สูงเหลือ799บาท
0: ราคานี้ส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะฮะย้ำเบอร์สักนิดนึง02-817-9925028179925นะครับพร้อมไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์ในราคา799บาทเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนต่อสายไว้นะคะเดี๋ยวคิวยาว
0: ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยคือหลายๆที่ก็ยังมีฝุ่นกันเยอะอยู่นะคะบางที่ฝนตกแล้วบางที่ก็แดดออกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่งงเลยก็คือบ้านค่ะ เลอะฝุ่นบ้างเลอะฝนบ้างแดดออกบ้างกลายเป็นโคลนหนาตรงบางที่ก็กระดำกระด่างน่าเกลียดน่าเกลียด
8: งั้นได้เวลาทำความสะอาดแล้วฮะวันนี้อยู่กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะแต่นี่เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดมาให้นะฮะหนึ่งหัวฉีดได้เจ็ดแบบเลยฉะนั้นเนี่ยรับรองเลยว่าการทำความสะอาดแบบไหนทุกซอกทุกมุมรับรองเลยว่าคุณทำได้อย่างง่ายเลยที่สำคัญคือมันเป็นแบบไร้สายเนาะไร้สายก็คือว่ามันไม่ต้องง้อก๊อกไม่ต้องง้อปลั๊กแล้วนะฮะคุณมีน้ำตรงไหนคุณเอาสายยางจุ่มลงไปได้เลย
9: อุ๊ยแล้วหัวเขาเนี่ยดูสิ
8: ใช่นี่ไงหนึ่งหัวเนี่ยมันบิดแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบของการทำความสะอาดได้เลยฉะนั้นไม่ต้องไปคอยหาแล้วว่าหัวนั้นอยู่ไหนหัวนี้อยู่ไหนบิ้วมาให้เลย
9: สะดวกตรงนี้ไม่ต้องต่อหัวใหม่แต่หัวก็คือแค่หมุนบิดไป
8: แล้วไม่ต้องเสียปลั๊กเลยนะมันเป็นแบบแบตเตอรี่ฮะเป็นไร้สายฉีดยาวไปได้เลยฮะไม่ว่าจะอยู่จุดไหนและรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดไม่ใช่แค่เรื่องหัวอย่างเดียวอัปเกรดเรื่องของความแรงมาให้ด้วยฉะนั้นแรงขนาดนี
9: ้โอ้โหลูกโป่งแตกเลยโอ้แรงมากคุณผู้ชม
8: และพอแรงแบบนี้ปุ๊บแล้วมันก็เลยฉีดได้ไกล10เมตรเลยจ้า
9: จริงอ่ะ
8: ดูดิพุ่งไปไกลขนาดนี้เลย
9: โอ้โหคุณผู้ชมทั้งพุ่งแรงทั้งพุ่งไกลแล้วก็ทำงานได้7แบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวแค่เอามือหมุนเอา
8: ใช่อันนี้ตรงปลายที่เป็นสีส้มนะฮะคุณสามารถที่จะบิดเพื่อที่จะเปลี่ยนของสายน้ำมันได้
9: นี่ไง
8: จะฉีดพุ่งฉีดกระจายฉีดแบบไหนคุณแค่บิดแล้วเลือกเอาได้เลย
9: คือเราไม่ได้แค่แบบว่าล้างรถอย่างเดียวไม่ได้ล้างพื้นบ้านอย่างเดียวงานทำความสะอาดหรืองานสวนงานรดน้ำต้นไม้ก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องการรูปแบบของน้ำหลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้วุ่นวายแบบนี้มีรับประกันไหมเนี่ย
8: มีรับประกันให้ด้วยนะฮะอีก2ปีเต็มนะครับฉะนั้นใครอยากได้แล้วจัดได้เลยนี่คือเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายซีเล็กนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่อัปเกรดแรงขึ้นและก็มีหัวที่บิ้วมาให้ถึง7แบบอุปกรณ์ครบถ้วนแบบนี้เลยมีการรับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2ปี
9: ของแถม
8: เป็นแชมพูล้างรถถุงมือล้างรถแล้วก็แว่นกันแดดจ้า
9: โอ้ยดีมากเลยเวลาไปทำงานนอกบ้านจะได้ใส่แว่นไปด้วยกันแดดกันลมแบบนี้ทั้งหมดนี้คุณผู้ชมราคาเดิมนะคะคือ999บาทและส่งฟรีทั่วประเทศด้วย

0: าดูหน้าตาของเขาก่อนนะคุณผู้ชมฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่คงความที่กระทัดรัดใช้งานง่ายไว้แต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นแรงขึ้นนะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรวมทั้งส่วนหัวฮะที่คุณเห็นเป็นหัวสีส้มๆเนี้ยนี่ให้ดูนิดนึงว่ามันบิ้วให้เราเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนสายน้ำได้แบบนี้เลยง่ายขึ้นเลย
1: แค่หมุนใช่ไหม
0: ถูกต้องวิธีการนะคุณก็หมุนเลือกเอาเลยตามรูปนะฮะอันนี้เป็นแบบตรงอันนี้เป็นแบบพุ่งอันนี้เป็นแบบกระจายอันนี้เป็นแบบละอองคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากได้แบบไหน
1: โอ้โหที่7คืออะไร
0: นั่นก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะ
1: โอ้ล้างรถได้สิ
0: อ่ะแน่นอนล้างได้แน่แต่ให้ดูอันนี้ก่อนตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นสายยางเนาะด้านนึงคุณก็เสียบเข้ากับตัวปืนนะครับอีกด้านนึงปลายสายยางใส่ลงไปเขาจะมีหัวกรองให้ด้วยนะเผื่อคุณใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะได้กรองไม่ให้ฝุ่นเอ่ยใบไม้เอ่ยเข้าไปติดในเครื่องแบบนี
1: ้โอ้ยสะดวกเพราะฉะนั้นเราก็หิ้วไปแล้วก็สมมติไปล้างรถอย่างเงี้ยคันที่3คันที่4ก็หิ้วไปเลย
0: ถูกแล้วเนี่ยอัปเกรดมาให้มันแรงขนาดนี้เลยโอ้ดันนู่นเปียกเลย
1: เนี่ยไกลด้วยอ่ะ
0: ไกลได้สูงสุดถึง10เมตรเลยนะฮะ
1: สมมติว่าล้างหลังคาสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: สบายมาล้างพื้นก่อนเป็นคราบโคลนที่เลอะอิดตัวหนอนฉะนั้นเราก็ปรับเป็นแบบแรงสุดแบบหัวจี
1: ้คุณผู้ชมไม่ต้องใช้ไม้กวาดไม่ต้องใช้แปรงขัดพื้นก็คือว่าจี้ไปเนี่ยฝุ่นโคลนกระจายเลยได้อิดแบบใหม่กลับมาเลยนะฮะ
0: ง่ายด้วยเร็วด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยมาคราบที่สองฮะปรับสักนิดนึงเป็นกระเบื้องแฟบนิดนึงฉีดเลยก็ต้องการความกระจายของสายน้ำที่จะจัดการกับคราบที่อยู่บนกระเบื้องแบบนี
1: ้แบบนี้เหมือนเวลาที่ฝนตกแล้วมันกระเด็นขึ้นมาเลยกำแพงบ้านอ่ะโอ้ต้องไปหาปรงหาแปลงหรือว่าลากสายยางกันให้วุ่นวายอันนี้ไม่ต้องเลยนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ยิ้วน้ำถังไปแป๊บเดียวเลยอ่ะสะอาดเหมือนใหม
0: ่อ่ะอีกจุดมุ้งลวดฮะ
1: มุ้
0: งลวดเนี่ยก็ต้องเป็นหัวแบบกระจายหน่อย
1: เฮ้ยเนี่ยคุณผู้ชมพอเขามีหัว7แบบมาให้คุณก็ปรับเลยค่ะอยากได้น้ำเป็นฝอยเป็นฟุ้ง
0: ใช่
1: เนาะไม่ต้องออกแรงเอาแปรงมาขัดเลย
0: อ่ะอีกอย่างนึงฮะหลายคนบอกว่าก็ใช้ในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้ด้วยฉะนั้นใช้เป็นหัวสเปรย
1: ์
0: มันก็จะทำให้ต้นไม้ของคุณดอกไม้ของคุณเนี่ยไม่หัก
1: เพราะว่าดอกไม้มันจะได้ไม่เสีย
0: อันนี
1: ้ก็ได้ทั้งงานสวนงานบ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอออันนี้สายยางมันทำไม่ได้เนาะเอาเครื่องฉีดน้ำแดงนั้นสูงไปนะฮะ
1: โอ้จริงอ่ะ
0: อันเนกประสงค์แบบนี้รับรองเลยฟินแน่นอน Select เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบบไร้สายฮะรุ่นนี้รุ่นใหม่อัปเกรดมาให้แรงกว่าเดิมฉีดไกลกว่าเดิมที่สำคัญหัวฉีดเป็นแบบ7 in 1ด้วยนะได้ไปครบหมดนี้เลยนะครับแล้วก็มีของแถมให้เป็นแชมพูล้างรถถุงมือทำความสะอาดรถแล้วก็แว่นกันแดดทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นรับประกันให้ด้วย2ปีแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศอยากได้แล้วโทรได้เลยฮะเบอร์โทร02-817-9925ครับแม่ความที่เขาเป็นไร้สายนะฮะฉะนั้นเวลาเราจะทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนรอบๆบ้านไปแค่นี้เลยคุณมีปืนฉีดน้ำคุณเอาน้ำหิ้วไปแกลลอนหนึ่งแค่นี้พร้อมทำความสะอาด
1: แล้วสะดวกสุดๆแล้วอ่ะ
0: ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นผมอยู่ระเบียงบ้านชั้น2เขาไม่ได้ต่อก๊อกไว้ให
1: ้
0: คุณก็ฉีดได้เองเลยฮะ
1: ติด
0: ตัวนอนฉีดเลย
1: ค่ะเออแล้วก็แรงด้วยนะคะคุณผู้ชม
0: เออเนี่ยคุณก็หลักจริงๆแล้วเอาน้ำแบบที่แบบหลายๆคนก็มีบ่อปลาที่บ้านเนาะไหนๆจะเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาแล้วบ่อปลาแล้วคุณก็เอาน้ำเนี้ยมาล้างทำความสะอาดก็ได้
1: ก็คือจุ่มลงไปในบ่ออย่างเงี้ยหรอ
0: ได้หมด
1: สะดวกเพราะมันมีหัวกรองอยู่แล้วเนาะ
0: แล้วมันเปลี่ยนหัวได้ไงคุณก็บิดเปลี่ยนแฟบอย่างงี้แล้วก็ล้างเป็นกระเบื้องอย่างงี้ได้เลย
1: แต่บิดหัวเปลี่ยนหัวไป7แบบยังไงก็ตามไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่แรงเพราะว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาให้แล้วน้ำแรงกว่าเดิมอีก
0: ถูกต้องคุณก็ฉีดล้างทำความสะอาดไปฮะอย่างกระเบื้องเนี่ยหรือว่าบางทีก็เป็นเหล็กดัดบางทีก็เป็นคอมเพรสเซอร์แอร
1: ์อันนี้
0: อะไรที่มันเป็นตาตาลางๆอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดแบบมือไม่เลอะนะอย่าเอามือไปจับมันนะและหลายคนจะรดน้ำบริเวณชั้น2หรือว่าชั้น3คุณก็ลากไปแค่นี้นะฮะเอาไปแค่นี้แล้วคุณก็ฉีดรดน้ำแบบนี้ได้เลย
1: ค่ะได้น้ำฝอยน้ำที่ทำให้เหมาะกับต้นไม้ไม่ทำให้ใบเสียไม่ทำให้ดอกเสียหายแบบนี้คือมันมีหัวมาให้7แบบเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนให้วุ่นวายแค่บิดเอาสะดวกมาก
0: แล้วอีกหัวนึงมันเป็นหัวสำหรับการเอาไปล้างใต้ท้องรถ
1: ยังไง
0: นี่ไงเมื่อกี้จะออกไปทำให้ดูมาแล้ว
1: ไปลองล้างมาโอ้แบบนี้หุยคุณผู้ชมคือปกติมันก็จะต้องพุ่งตรงใช่ไหมคะ
0: ใช่อ
1: ันนี้มันพุ่งแต่ว่ามันงัดขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: ใช่บางทีมันลึกไงเราไม่สามารถที่จะคุณก็ยื่นเอาตัวปืนเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถ
1: เขาคิดมาให้อ่ะ
0: ใช่อีกอย่างนึงก็คือกระบอกฉีดโฟมฮะเวลาเปลี่ยนต้องทำยังไงตรงนี้หัวนี้คุณสามารถที่จะดันเข้าไปบิดแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได
1: ้อ๋อถอดออกมาเลย
0: แล้วก็มีตัวกระบอกฉีดโฟมเนาะแชมพูล้างรถก็แถมให้คุณก็ใส่เข้าไปแบบนี้ฮะแล้วก็บิด แค่นี้เลย
1: ง่ายมากพ่อแม็ก
0: นี่ก็จะเป็นโฟมอย่างนี้นะ
1: พี่คือขอไปล้างบ้านด้วยได้ไหมบางทีหลังครัวก็มีแบบคราบเหนียวๆอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: โอ้ไม่ได้ล้างรถได้อย่างเดียวนะเนี่ย
0: อ้าวถ้ามันเหนียวนะคุณก็ใช้แชมพูสำหรับการทำความสะอาดนี่แหละฉีดไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฉีดน้ำล้างซ้ำไปอีกทีนึงก็ได
1: ้โอ้มือไม่ต้องเลอะอะไรเลยทุกอย่างไม่ผ่านการใช้มือเลยนะคุณผู้ชม
0: และย้ำว่าทุกอย่างที่ทำให้ดูนะฮะรวมทั้งแชมพูล้างรถนะฮะในเซ็ตแล้วก็แถมให้ด้วยฉะนั้นถ้าอยากได้ทั้งหมดนี้นะต้องรีบโทรตอนนี้ได้เลยที่สำคัญส่งฟรีแล้วก็รับประกันตัวมอเตอร์ให้ด้วยอีก2 ปีจ้า
1: โทรมาค่ะ

0: ชมฮะแรงขึ้นแบบนี้แถมยังอเนกประสงค์อีกต่างหากฉะนั้นรับรองเลยว่าคุณแม่บ้านชอบแน่ไม่ว่าจะฉีดพื้นคราบหนักคราบเบายังไงหรือว่าจะล้างมุ้งลวดล้างกรงหมากรงแมวหรือว่าจะรดน้ำต้นไม้เรียกว่าอันเดียวเอาอยู่แน่นอน
1: ใช่แล้วก็สะดวกตรงที่ไม่ต้องต่อปลั๊กเสียให้มันวุ่นวายหรืองานสวนก็ได้คุณผู้ชมไม่ใช้ไฟฟ้าไม่เปลืองไฟ
0: ถูกต้องอ่ะจัดไปได้เลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างที่เราโชว์ในรายการนะฮะแถมให้หมดเลยเนี่ยจะเป็นครบเซตแบบนี้เลยเนาะสายยงสายยางมีให้เรียบร้อยน
1: ะ
0: กระบอกฉีดโฟมมีให้แบบนี้ของแถมฮะมีแชมพูสำหรับล้างรถรวมทั้งมีถุงมือล้างรถด้วย
1: มาพร้อม
0: ฉีดโฟมเสร็จแล้วก็ถุงมือลูบๆซะหน่อย
1: มาดู
0: รวมทั้งถ้าเกิดคุณทำงานกลางแดดเป็นเวลานานๆเดี๋ยวเราแถมแว่นกันแดดให้ด้วย
1: เป็นเซตที่รับรองว่าถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านแล้วก็งานอีกตั้ง2ปีเต็ม
0: และทั้งหมดนี้จ่ายแค่999บาทเท่านั้นนะฮะใครอยากได้แล้วตอนนี้ต้องรีบโทรตอนนี้นะฮะที่สำคัญส่งฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศไทยอยากได้แล้วโทรมาได้เลยครับเบอร์โทรอยู่ข้างล่างแล้วจ้า
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเรา2คนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: โปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: สุขสันต์วันเกิดนะคะสกายปีนี้ลูก5ขวบแล้วนะแม่ขอให้ลูกมีความสุขเติบโตเป็นคนดีไม่ดื้อไม่สนกับพ่อนะลูกทำให้แม่ได้ไหมครับทำได้ไหม
4: ทำได
3: ้ค่ะหวังว่าปีหน้าแม่จะอยู่ในวันเกิดของลูกนะครับสุขสันต์วันเกิดนะสกาย

0: มาครับเข้าครัวกันครับ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวน่าอร่อยมากๆเลยนี่คือเป็นเพราะว่าประสิทธิภาพของเตาแก๊สคัมโพใช่ไหมเมื่อกี้
0: ถูกต้องครับวันนี้เข้าครัวกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับแม่นกครับคนไทยเนาะกับการทำอาหารมันจะต้องแบบว่าเตาแก๊สที่ไฟแรงไฟร้อนวันนี้จัดให้แล้วครับกับคอมโปซึ่งเป็นเตาแก๊สหน้ากระจกนิรภัยดูสวยดูมีดีไซน
1: ์
0: ตั้งอยู่กับครัวไทยครัวฝรั่งครัวจีนบ้านไม้บ้านอิฐบ้านปูนยังไงก็สวยครับ
1: และเขาเลือกหัวไฟที่แบบเหมาะกับทำอาหารไทยรสจัดผัดร้อนไฟแรงอย่างหัวเทอร์โบ8ลูกฟูแบบนี
0: ้แล้วก็ยังมีหัวอินฟราเรดให้ด้วยต้มผัดแกงทอดร้อนเร็วร้อนไวใครอยากเปลี่ยนเตาแนะนำตัวนี้เลยครับราคาเบาๆ
1: เพียงแค่ 1,090 บาทรับประกันตัวเตาให้ถึง1ปีเต็ม
0: เตาแก๊สตัวใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องไปรอให้ใครพาไปซื้อกับผมเชฟแม็กกี้หน้าจอทีวีแบบนี้มีของแถมให้ด้วยเป็นถุงมือกันร้อนรุ่นใหม่ตัวใหม่เห็นไหมลวดลายเขาดูสวยมีดีไซน์ดูหรูหรานะครับหัวผสม 1,090 บาทเก็บเงินปลายทางเตาแก๊สถึงหน้าบ้านจ่าย 1,090 บาทฟรีค่าจะส่ง
1: รีบโทรกันมาเลยเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงหน้าบ้านโทรเลย

0: ครที่อยากจะเปลี่ยนเตาสักเตาวันนี้แนะนำคอมโปรเพราะว่าคอมโปรเนี่ยเป็นเตาที่กระจกหน้าเตาสวยๆแบบนี้เหมาะกับครัวโมเดิร์นของทุกบ้านจริงๆนะแม็กกี้
1: จริงแม
0: ่แล้วรวมถึงพัวเทอร์โบแปดลูกฟูแบบนี้ต้มผัดแกงทอดๆแบบนี้เอาอยู
1: ่มันต้องอยู่ในครัวนานนะเวลามีเตาร้อนๆแรงๆ
0: แป๊บเดียวก็ได้แล้วหรือว่าจะเป็นตัวหัวเตาอินฟราเรดทำให้เวลาต้มเคี่ยวตุ๋นนึ่งช่วยประหยัดแก๊สแม่บ้านอย่างเราชอบเลยตรงหน้าเตาเป็นกระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงมีความหนาถึง7มิลลิเมตรหัวลูกบิดปกติอะที่บ้านแม่ใช้เองเนี่ยประมาณหมื่นกว่าครั้งเวลาจุดสปาร์กเนี่ยก็ถือว่าหรูแล
1: ้
0: ว
1: แล้วของเรา
0: 30,000ครั้ง
1: ใช้กันยาวๆนานๆเลยนะแม่นะ
0: ตอนนี้หิวแล้วแม็กกี
1: ้มาครับคุณผู้ชมครับผมทำนะครับไข่เจียวดีกว่าแล้วทำกับหัวฟู่นะครับของเราที่เป็นหัวร้อนหัวแรงดูครับ
0: เอ๊ะถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ฟูอย่างนี้นะแม็กกี้
1: ไข่เจียวในฝัน
0: โอ้โหชอบมากมากอะแบบนี
1: ้คุณผู้ชมครับจะผัดจะทอดหัวเตาตัวนี้ที่เป็นหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่ครับเหมาะมากๆทอดไม่อมน้ำมันนอกจากทอดได้แล้วหัวที่เป็นหัวอินฟราเรดหัวอินฟราเรดเนี่ยคุณผู้ชมให้นึกถึงเตาแก๊สที่เป็นหัวเตาถ่าน
0: เตาถ่านแบบสมัยก่อนมั้ยที่ค่อยๆเคี่ยวได้มั้ยแม็กกี้ตุ๋นแบบสมัยยายเราย่าเรา
1: คือขาหมูขาใหญ่ๆแบบนี้จริงๆต้องใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราดีๆนะฮะแป๊บเดียวนะครับมันจะเปื่อยนุ่มยุ่ยแบบนี้เลยนะครับ
0: น่าทานมาก
1: เพราะฉะนั้นครับเป็นหัวเตาอเนกประสงค์นะดูหัวอินฟราเรดอ่ะมันจะทำให้อาหารสุกไว
0: มันค่อยๆเคี่ยวด้วย
1: มันค่อยๆเคี่ยวคุณเลือกไฟเอากะไฟเอานะครับเห็นไหมขาหมูชิ้นใหญ่ๆทั้งขามันก็จะเปื่อยง่ายแบบนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกว่าบิดได้ 30,000 ครั้งคุณผู้ชมครับแต่จริงๆแล้วใช้ได้เยอะใช้ได้นานกว่านี้ครับต้มผัดทอดจบครบในเตาเดียวนะฮะหัวเทอร์โบ8ลูกฟู
0: ่
1: ไฟแบบร้อนแรงนะครับจะนึ่งจะผัดนะครับหรือว่าจะทำอาหารหม้อใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆก็เอาอยู่ขาเตาแข็งแรงทนทานตั้งหม้อตั้งกระทะได้สบายหน้ากระจกนะครับเป็นหน้ากระจกที่หนาแล้วก็เป็นลวดลายที่ดูสวยดูทันสมัยดูมีดีไซน์ตั้งกับครัวไหนก็สวยนะครับวันนี้บอกเลยครับว่าใครอยากจะเปลี่ยนเตาแก๊สนะครับตัวเก่าของเราตอนนี้มันผุมันพังมันไม่ร้อนแล้วนะครับแนะนำครับรุ่นนี้และไม่ได้มาบ่อยปกติเราจะมาเป็นตัวสแตนเลสวันนี้ตัวนี้สวยๆหน้าแม่นกเลย
0: โอ้โหแล้วปกติถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อแยกหัวบอกเลยมีจ่าย 3,000 4,000 วันนี้เราจัดมาเอาให้ครบเลยทั้งหัวเทอร์โบ8ลูกฟู่และหัวอินฟราเรดที่เป็นเซรามิกสวยๆแบบนี้หน้าเตากระจกหนา7มิลลิเมตรแบบนี้รับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายแพง 1,090 บาทส่งฟรีด้วยดังนั้นอย่ารอช้ารีบโทรมาเลยค่ะ

0: สวยๆเตาร้อนๆทำครัวแล้วมีความสุขแม
1: ่มากมาก
0: เนาะ
1: ไม่ต้องอะไรมากเลยขอแค่ร้อนแรงร้อนแรงอาหารอร่อยสามีแฮปปี้ลูกๆชอบพอ
0: ถูกต้องอันนี้ต้มข้าวนะคุณผู้ชมเอาข้าวสารต้มเลยนะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละข้าวก็จะบานสวยแบบนี้เลยทำข้าวต้มสดร้อนๆนะครับใช้หัวที่เป็นหัวอินฟราเรดครับร้อนเร็วร้อนไวตัวหัวเป็นแผ่นเซรามิกทรงกลมไม่มีเปลวไฟหม้อสแตนเลสของเราแบบนี้ไม่ต้องกลัวจะมีขมเหลาติดนะฮะอยากจะหั่นผักเอาจริงๆก็หั่นได้แหละนะแต่ก็เช็ดให้มันสะอาดหน่อยก็แล้วกัน
1: แต่จริงๆอ่ะแค่จะบอกว่าเราทำได้เพราะว่าเขาเป็นหน้ากระจกนิรภัยที่มีความแข็งแรงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่แนะนำนะจ๊ะ
0: ถูกต้องถูกต้องครับใส่ไปแบบนี้เป็นเกี้ยหั่นให้ดูแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยว
0: เอาอิดเลย
1: นี่มันอิด
0: อิดครับถูกต้องครับขออนุญาตยกนิดนึงนะครับ
1: จ้าโอ้โหแต่นี่คือแบบอยากจะทดสอบประสิทธิภาพแหละว่าตาคอมโปอย่างที่บอกว่าทุกชิ้นตั้งใจทำและมีความแข็งแรงขนาดไอ้ว้าวไปดูเตาสิเธอหน้าเตาสวยๆของฉันแม็กกี้
0: หลายคนเข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้เตาน่าจะแตก
1: ด
0: ู
1: ส
0: ิครับ
1: นั่น
0: ปกติครับทนทานทำอาหารต่อแม่ทำอาหารต
1: ่อทำต่อทำต่ออ
0: ันนี้เราใช้หัวฟู่ที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับคุณผู้ชมครับทอดปลากันต่ออ
1: ่ะจริงๆแม็กกี้แม่บ้านอย่างเราอ่ะรู้อย่างนึงว่าอาหารต้องร้อนไม่งั้นอมน้ำมันแต่ตัวนี้เอาอยู่จริง
0: ๆเตาแก๊สที่เป็นหัวแบบนี้แล้วก็เป็นหน้าจกนิรภัยแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยวันนี้ครับ 1,090 บาทเราส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยมีทั้งหัวเทอร์โบผัดร้อนร้อนทอดร้อนร้อนต้องหัวนี้8ลูกฟู่มันหัวเทอร์โบอ่ะ
1: โอ้โหร้อนแรงร้อนไวแล้วพุ่งเลยนะจ๊ะ
0: แล้วก็จะมีหัวอินฟราเรดไว้เคี่ยวไว้ตุ๋นเอาไว้นึ่งได้ลูกบิดแข็งแรงทนทานบิดไปเถอะ 30,000 ครับ

0: นะครับวันนี้จัดให้แล้วหลายคนจำภาพนี้หลายคนมีหลายคนใช้ใช้แล้วมันเก่าอยากจะเปลี่ยนวันนี้ลงสต็อกเติมสต็อกให้แล้วมาเจอกันโชคดีมากๆครับเท่าไหร่นะแม่
1: 1,090 บาทรับประกันให้1ปีเต็มยังไม่พอจอดแถมถุงมือกันความร้อนให้อีก1คู่
0: รีบโทรนะครับวันนี้ส่งให้ฟรีเก็บเงินไปทางจ่ายเน็ตๆที่หน้าบ้าน1,090 บาทรีบโทรตอนนี้เลยครับ

0: ผู้ชมครับเตาแก๊สดีไฟร้อนไฟทั่วถึงนะคุณผู้ชมครับเนี่ยทอดปลาแต่แก๊สแป๊บเดียวดูดิปลาสีสวยเหลืองแล้วไม่อมน้ำมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากทอดปลาสวยๆกับกรอบไม่อมน้ำมันต้องรีบเปลี่ยนเตาที่บ้านไหมล่ะนะครับหรือว่าจะเป็นแบบว่าตุ๋นๆต้มๆแบบนี้ครับดูฮะนะฮะเคี่ยวเอาไว้แป๊บเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแครอทน่องไก่ครับเปื่อยและอร่อยเพราะไฟร้อนสม่ำเสมอวันนี้ครับคอมโปส่งเตาตัวนี้มาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนโทรมากันเยอะมากครับ
1: เยอะจริงๆแม็กกี้และอย่างที่บอกว่าทำอาหารได้ไม่สะดุดครัวไทยแบบนี้เอาอยู่และเมนูหลากหลายจริงๆกับเตาแก๊สหน้าเตากระจกนิรภัยสวยๆแบบนี้คือเป็นแบบว่ากระจกนิรภัยที่หนาถึง7มิลลิเมตรของคอมโปถ้าอยากเปลี่ยนเตาอยากให้มาดูแล้วดีไซน์โมเดิร์นแบบนี้และแข็งแรงทนทานตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีเต็มแถมถุงมือนะคะกันความร้อนได้อีก1คู่รีบโทรมาเพราะราคานี้ดีจริงๆแบ็คกี
0: ้1,090บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินไปทางแล้วตัวเตาแก๊สรับประกันให้1ปีด้วยนะจ๊ะ
1: อย่างที่บอกว่าทำอาหารอร่อยแบบนี้เหมาะกับอย่างที่เราชอบทำอาหารยังไงเราสองคนลาไปก่อนนะ
0: ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรีบโทรมาต่อคิวกันนะครับหมดแล้วหมดเลยนะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี

0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์เรื่องทึ่งวันนี้สุดทึ่งหลักประหารจริงพันท้ายนรสิงห์วีรบุรุษทหารกล้ายอมเสียหัวแต่ไม่ยอมเสียวินัย
1: เป็นหลักประหารของจริงที่ใช้ในเหตุการณ์ในวันนั้นครับ
0: เคยเห็นไหมพระพุทธรูป11นิ้วจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างจากนกนางแอ่นประเพณีนาคทึ่งบวชนาคมอญแต่งกายให้คล้ายหญิงก่อนเป็นพระพอหนังห้ามพลาดหนังกลางแปลงที่เล็กที่สุดในโลกหนังกลางแปลงจิ๋วได้ฟิลเหมือนดูโรงใหญ่
2: เล็กกว่าทีวีที่บ้านนี่นะ
0: บะหมี่เจ้านี้ทีเด็ดเรื่องลีลาต้องโยนทุกชามไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยทึ่งรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวน่าทึ่งจากทุกที่ทั่วเมืองไทยครับและในวันนี้ครับผมบอกกันเลยว่าผมภูมิใจและดีใจมากๆเพราะเรามาเปิดรายการกันที่จังหวัดบ้านเกิดของผมเลยครับนั่นก็คือจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองซึ่งจังหวัดนี้ครับมีความน่าทึ่งทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะบุคคลท่านหนึ่งครับที่มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่และกฎหมายของบ้านเมืองถึงขนาดที่ว่ายอมเสียหัวแต่ไม่ยอมเสียวินัยครับท่านผู้นี้ก็คือพันท้ายนรสิงห์ครับ

ไม้นรสิงห์เดิมชื่อศิลป์เกิดที่บ้านนรสิงห์เมืองวิเศษชัยชาญซึ่งปัจจุบันก็คืออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครั้งหนึ่งเคยขึ้นชกมวยคาดเชือกกับพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8แห่งกรุงศรีอยุธยาผลการชกออกมาเสมอกันทำให้พระเจ้าเสือรู้สึกประทับใจในตัวพันท้ายนรสิงห์จึงโปรดเกล้าให้เข้ามารับราชการในตำแหน่งนายท้ายเรือพระที่นั่งและเป็นทหารคนสนิทของพระเจ้าเสือนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้พันท้ายนรสิงห์กลายเป็นที่ยกย่องด้านความซื่อสัตย์ก็คือครั้งเมื่อพระเจ้าเสือเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอกชัยผ่านคลองโคกขามซึ่งมีความคดเคี้ยวและกระแสน้ำเชี่ยวกรากทำให้หัวเรือพระที่นั่งชนกิ่งไม้ใหญ่จนหักตกลงไปในน้ำพันท้ายนรสิงห์จึงกราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบานเพื่อมิให้กฎหมายบ้านเมืองคลายความศักดิ์สิทธิ์และเพื่อมิให้ผู้ใดครหาติเตียนพระเจ้าเสือได้ว่าทรงละเลยพระราชกำหนดของแผ่นดินพันท้ายนรสิงห์ยอมเสียสละชีวิตโดยไม่ยอมเสียพระราชประเพณียอมเสียหัวแต่ไม่ยอมเสียเกียรติจึงเป็นที่มาของอนุสรณ์แห่งความซื่อสัตย์ณเมืองสมุทรสาครแห่งนี้ครับ

0: ผู้ชมครับและบริเวณตรงนี้นะครับคือสถานที่จริงที่ใช้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์นายท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยของพระเจ้าเสือนะครับและนี่ครับคือร่องรอยหลักฐานนะครับเป็นหลักประหารของจริงที่ใช้ในเหตุการณ์ในวันนั้นครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณลุงนรินทร์นะครับผู้ที่เคยรับใช้และมีความผูกพันกับศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณลุงครับช่วยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์ให้เราฟังสักคร่าวๆหน่อยครับ
1: ปีพ.ศ. 2247พระเจ้าเสือมีพระราชประสงค์ที่จะมาเยี่ยมสาครบุรีหรือจังหวัดสมุทรสาคร
0: ในปัจจุบัน
1: ครับผมนายท้ายเรือสุดความ

เหตุที่เกิดไม่ใช่เป็นเจตนาที่จะกระทำความผิดพระองค์จึงบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุ

ประหารชีวิตข้าพเจ้าแล้วเอาศีรษะของข้าพเจ้ากับศีรษะของเรือพระที่นั่งวางไว้บนศาลเพียงตาเป็นเครื่องบัตรผี

0: และถ้าเกิดมองไปด้านหลังผมตรงนี้นะฮะตรงนั้นคือศาลแม่ศรีนวลที่มีป้ายเขียนบอกไว้นั่นเป็นภรรยาผู้เป็นที่รักของท่านพันท้ายนรสิงห์ใช่ไหมฮะ
1: ความเป็นจริงชื่อแม่ศรีนวล นั้นในประวัติศาสตร์ไม่ได้บันทึกไว้เลย
0: เอา
1: แต่ว่าเกิดขึ้นจากบทประพันธ์ของพระองค์เจ้าพานุพันธุคนที่ท่านเอาเรื่องพันท้ายนรสิงห์มาแสดงมาปรากฏในรูปของแสดงละครแสดงภาพยนตร
0: ์
1: เมื่อมีพระเอกก็ต้องมีนางเอก
0: ครับ
1: คำนี้ความที่ว่าไม่มีปรากฏชัดชื่อว่าอะไร
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: เลยพระองค์เจ้าตั้งชื่อซะเลยว่าเป็นแม่ศรีนวลนะครับแล้วก็ทุกคนก็เชื่อว่าชื่อศรีนวลคือชื่อท่านเมียท่านพันท้ายนรสิงห์ก็เลยมาตั้งศาลไว้คู่กันแม้แต่พระเจ้าเสือซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรง
0: ครับ
1: ยังไม่รู้เลยว่าพันท้ายนรสิงห์มีเมียชื่อศรีนวล
0: เหรอ
1: มารู้เอาตอนที่จะประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห
0: ์แล้วท่านก็สั่งเสียเอาไว้ว่ามีเมียมีลูกนะ
1: ครับก็ต้องขอความกรุณาจากพระเจ้าแผ่นดินช่วยเลี้ยงดูด้วย
0: เอาความน่าทึ่งภายในศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้ยังมีอีกมากมายครับโดยเฉพาะของที่ใช้มาถวายองค์เจ้าพ่อพันท้ายรับรองว่าแตกต่างจากที่อื่นแน่นอนครับจะเป็นยังไงติดตามต่อช่วงหน้าครับแต่ตอนนี้ไปชมประเพณีที่น่าทึ่งรับรองว่าแปลกแน่นอนครับนั่นก็คือประเพณีบวชนาคมอญที่จังหวัดราชบุรีนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือจะเป็นขั้นตอนการบวชครับจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่แชมป์จะพาเราไปชมกันครับ
2: ครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองคนสวยโพธารามคนงานบ้านโป่งนั่นคือราชบุรีนี่คืองานบวชนาคมอญนะครับผม
3: เสียงแตรวงประโคมคึกคักนำขบวนแห่นาคญาติโยมและก็เหล่านางฟ้าเต้นกันอย่างสนุกสนานขบวนม้าแห่หลายสิบตัวถูกตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามเป็นอีกหนึ่งสีสันของงานบวชนาคมอญใครเห็นนี่ก็เป็นต้องแปลกตาซึ่งผู้ที่นั่งบนหลังม้าก็คือพ่อนาคแต่งหน้าแต่งตาประดับประดาไปด้วยสร้อยคอทองคำให้ดูงดงามที่สุดที่ต้องแต่งแบบนี้ก็เพราะว่านาคมอญต้องแต่งกายเป็นหญิงก่อนที่จะไปบวชเป็นพระแต่เพราะอะไรต้องทำแบบนี้เราต้องเข้าไปทึ่งกันถึงในงานถึงจะได้รู้กันล่ะครับ
4: ทำไมจะต้องแต่งเป็นผู้หญิงแต่งสวยขนาดนี้ฮะ
5: ผู้หญิงนี่เขาบวชไม่ได
4: ้
5: เขาก็เลยฝากเครื่องแต่งตัวเขามาให้นา
4: ครับ
5: เพื่อจะรับบุญซึ่งคนมอญถือว่าการได้บวชคือยิ่งใหญ
4: ่
5: ที่สุดในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่งสังเกตเห็นไหมเครื่องทองสร้อยแหวน
4: แก้วเพชรกำลงกำไร
5: ทุกอย่างประคมใส่นาคหมดเลยไม่ได้ว่าสวยแบบผู้หญิงเราเรียกว่าสวยแบบนาคมอญ
3: บวชนาคมอญนอกจากจะมีนาคคือผู้ที่จะเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระแล้วยังต้องมีสามเณรน้อยคอยติดตามเรียกว่าหางนาคทั้งคู่จะต้องแต่งตัวเหมือนกันแม่นี่ถ้าไม่รู้คงจะเข้าใจผิดคิดว่าจะเข้าพิธีแต่งงานซะด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องย้ำก่อนนะครับว่านี่คือพิธีของคนที่กำลังจะบวชเป็นพระนะครับคุณผู้ชม
2: สวยมากครับคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อครับผมนี่เป็นผู้ชายจริงๆมั้ยฮะ
6: ผู้ชายครับ
2: เสียงมานี่แมนมากเลยครับเป็นผู้ชายจริงครับได้ส่องกระจกยังพ่อนาค
6: ยังครับ
2: ยังเลยครับรู้ไหมว่าสวยมากตอนนี้ปกติเคยแต่งแบบนี้ไหมครับพ่อนาคฮะ
6: ไม่เคยคร
2: ับ ไม่เคยนี่คือครั้งแรกนะฮะนี่ก็คือประเพณีของชาวมอญแล้วเป็นยังไงครับอันนี้วันนี้รู้สึกไงบ้างครับสำหรับหางหน้าของเราวันนี
7: ้ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นเห็นหน้าตัวเองหรือยัง
7: เห็นแล้ว
2: เห็นว่าตัวเองสวยขนาดไหนวันนี้ชอบไหม
7: ชอบ
2: เอาชอบ
3: หลังจากนาคแต่งหน้าแต่งตัวสวยงามแล้วครับก็เป็นเวลาที่นาคจะต้องขึ้นม้าแห่ที่ทุกตัวนี่ครับต้องแต่งเครื่องประดับสวยงามเช่นกันพร้อมขบวนนางรำไปที่ศาลเจ้าพ่อช้างพันศาลประจำหมู่บ้านซึ่งทั้งนาคทั้งม้าและทั้งเจ้าของม้าเชื่อกันว่าจะได้อานิสงส์ผลบุญไปด้วยและที่เห็นชาวบ้านช่วยกันอุ้มนาคเปลี่ยนม้าขี่ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าห้ามให้เท้าของนาคสัมผัสพื้นดินโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าเจ้านาคนี่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องสะอาดที่สุดในวันนี้
2: คือปกติเนี่ยอาจารย์นาค1คนต่อ ต่อ1ตัว
5: ม้า1ตัว
2: แต่อันนี้เนี่ยทำไมแบบโอ้ม้าเยอะมาก
5: ในเขตอำเภอบ้านโป่งของเราเนี่ยมีม้าแห่นาคอยู่มากคือเยอะว่างั้นเป็นเกือบ100ตัว
2: ครับ
5: พอเราก็เวลาเทศกาลงานบุญก็จะมาร่วมด้วยช่วยกันถ้าจะบอกว่าเป็นแหล่งที่มีม้าสวยงามเยอะที่สุดในประเทศไทย
2: ม้าเต้นได้
5: ใช่ม้าเต้นด้วยเขาฝึกไว้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็เขาจะมาเปลี่ยนกันให้นาคได้ขี่ม้าของตัวเองเขาก็อยากได้โมทนา

0: าบุญให้นาคได้ขี่ม้าของตัวเองด้วยมาร่วมบุญกัน
1: ครับผม
0: สนุกสนานแล้วก็ได้บุญด้วย
2: การบวชนาคมอญของชุมชนชาวนครชุมนะครับจังหวัดราชบุรีจะจัดขึ้น3วันแสดงถึงความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมารวมตัวกันที่วัดเพื่อช่วยงานทั้งบายสีสู่ขวัญการทำขนมจีนแบบโบราณตำมือและทำขนมมงคลเป็นรูปกุ้งหอยปูปลาและสร้อยคอกำไรข้อมือผมก็เพิ่งเคยเห็นที่นี่ที่เดียวแหละครับกับของใช้ในพิธีบวชแบบนี
1: ้ขนมกุ้งหอยปูปลาเยอะแยะมากมายเนี่ยคือมันคือขนมอะไรครับคุณแม่
3: ขนมมงคลทำฝันนาคของโบราณจ้ะ
1: อ๋อแล้วคือมันทำมาจากอะไรครับคุณแม
3: ่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว
1: แล้ว
3: น้ำตาล
1: อ๋อแล้วทำไมต้องปั้นให้มันเป็นแบบรูปกุ้งหอยปูปลาแล้วก็มีสร้อยมีแหวนมีกำไรอะไรอย่างเงี้ย
3: คร
1: ับ
3: ไม่ครบค่ะเพราะว่าถ้าศึกมาแล้วจะได้มันมีสีสุขได้ร่ำรวยเป็นมงคลจากที่บวชมาก
2: เมื่อถึงเช้าตรู่ของวันที่3ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการอุปสมบทจะมีพิธีย่ำน้ำค้างโดยโบราณเชื่อกันว่าให้เจ้านาคได้เดินปรงกรรมฐานทั้งนาคและหางนาคจะแต่งกายพันนุ่งจีบหน้านางสวมเสื้อคลุมสีขาวห่มผ้าสบายไขว้สวมกำไรข้อมือแต่งหน้าสวยงามและที่สำคัญคือการสวมชฎาสีทองโบราณนี่เชื่อกันว่าเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงผนวดฉลองพระองค์ก็งดงามเยี่ยงกษัตริย์ประดับประดาเพชรนิลจินดาทรงเครื่องมงกุฎชฎานาคมอญจึงถูกแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างวิจิตรพิสดารรูปงามราวกษัตริย์นั่นเองครับและเมื่อถึงตอนสายๆก็จะเริ่มพิธีปลงผมนาคและส่งน้ำแล้วก็เข้าพิธีอุปสมบทเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเป็นอันเสร็จพิธีการบวชนาคมอญอย่างสมบูรณ
1: ์เห็นแล้วเป็นยังไงฮะ
4: ก็ไม่เคยเห็นมันก็ตื่นเต้นนะเน
1: า
4: ะคือเพิ่งเห็นครั้งแรกเนี่ยค่ะสวยชอบค่ะไม่เคยเห็น
1: วันนี้รู้สึกยังไงครับที่นาคเนี่ยสวยกว่าพวกเรา
5: อิจฉานาคเลยค่ะคิ้วโก่งมากเลยสีปากสวยมากจัดจ้านแบบจัดจ้านกว่าคนเต้นอีกค่ะ
6: คือถ้าเกิดเป็นคนไทยทั่วไปเราก็จะไม่เห็นการแต่งหน้าแบบนี
1: ้ใช่ก็จะใส่ชุดขาวแล้วก็โกนหัว
6: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสืบสานต่อไปค่ะ
1: วันนี้เนี่ยผมมาได้สัมผัสนะฮะถึงประเพณีของชาวมอญที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับผมแล้วก็อลังการขนาดนี้ผมต้องลาด้วยภาพสวยๆแบบนี้ไปแล้วครับผมจ้า
2: คอหนังห้ามพลาดหนังกลางแปลงที่เล็กที่สุดในโลกหนังกลางแปลงจิ๋วได้ฟิลเหมือนดูโรงใหญ
7: ่เล็กกว่าทีวีที่บ้านอีกนะ
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด
8: ์สวัสดีครับ
9: วันนี้เราสองคนพาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้บอกเลยว่าเป็นเซตเปลี่ยนครัวใหม่ในงบประหยัด
8: เป็นเซตใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้มาเจอกันครั้งแรกนะครับเป็นชุดเครื่องครัวสแตนเลสครับที่หม้อ1ใบครับสามารถที่จะต้มได
9: ้
8: นึ่งได้ทอดได้แล้วก็เป็นสแตนเลสเกรด304
9: ลดอ่ะ
8: มีตะแกรงแบบว่าลวกได้
9: เอาไปต่อยอดขายของได้เลยนะก็ทำในครัวได้อยู่หอก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ได้กับเตาทุกประเภทเลย
8: โอ้นี่ชอบ
9: นี่ฝาแก้วทุกอันได้หม้อด้าม3ไซส์เนาะนะคะก็เลือกใช้ได้เลยชามสแตนเลสให้อีก5ไซส์5ขนาดแบบนี้พร้อมฝาปิดทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาทส่งฟรีด้วยเปลี่ยนครัวใหม่ได้เลย
8: หม้อของเราใบนี้ที่ได้ไปนะครับเขามีตะแกรงตัวนี้ให้ดูดีมากนะครับวุ้นเส้นนะครับแบบนี้ใส่ลงไปแล้วก็มีหมูสับใส่ลงไปพร้อมกันแบบนี้เลยนะวันนี้จะทำเป็นยำวุ้นเส้นนะครับ
9: แม่อย่าเพิ่งออกไปซื้อยำแม่สั่งเซตนี้ไปทำนะแม่นะทำกินเองในบ้านหรือไปเปิดร้านขายก็ได้นะคะแล้วดูดีนะกินมาก
8: คุณผู้ชมครับซื้อหม้อเซตนี้เอาไว้ทำให้คุณเตรียมอาหารทำอาหารได้ง่ายขึ้นหม้อใบนี้ไม่อยากทำเป็นยำจะทำอะไรได้อีกคุณผู้ชมมาดูครับมีฝาให้แบบนี
9: ้
8: เป็นฝาแก้วอย่างนี้ด้วยหม้อลึกครับคุณผู้ชมดูนะ
9: นี่เห็นไหมเป็นหม้อก้นลึกจริงๆแกงเนี้ยตักได้หลายถ้วยเลย
8: แกงป่าหมูสามชั้นแบบนี้คุณผู้ชมดูดิน่ากินไหมล่ะ
9: ใครที่อยากได้แล้วต้องโทรให้ทันเท่านั้นค่ะได้ทั้งแบบหม้อต้มทอดนึ่งแล้วก็ลวกได้ด้วยมีตะแกรงให้ครบมีฝาแก้วให้ด้วยและก็ยังมีเซตหม้อด้ามอีก3ขนาดและก็ยังมีกล่องสแตนเลสใน5ใบเลยอ่ะ
8: ไม่ได้มานานนะไอ้เจ้ากล่องตัวนี้แม่บ้านชอบมากเพราะว่าเก็บของแห้งห่อข้าวใส่น้ำจิ้มใส่น้ำพริกได้แล้วก็ยังมีกระเป๋าให้มีผ้าแบบล้างจานให
9: ้
8: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมปกติ 3,720 บาทวันนี้โอ้โหราคาดีมาก999บาทได้

0: ค่เซตนี้นะเซตนี้คือแบงค์พันมีทอนเอาไปเลยแบบ18ชิ้นน่ะนะคะแล้วเป็นสแตนเลสแบบเกรด304เฉลี่ยชิ้นนึงแบบ50กว่าบาท
1: เมื่อกี้ครับเราต้ม
0: เมื่อกี้คนที่ไหน
1: คนชนคนชน
0: เมื่อกี้เราต้มลวก
1: ถูกต้องอันนี้เราทอดครับนี
0: ่มีนักก้องนักเย็ดไก่ป๊อปนู่นนี่นั่น
1: แล้วคือแบบว่าทอดกับหม้อแบบนี้คุณผู้ชมครับไม่เปลืองน้ำมันนะ
0: แล้วนึกถึงมันทำขายได้เลยนะหม้อเนี้ย
1: ถูกต้อง
0: ทำขายได้เลยนะมื้อเย็นหน้าโรงเรียนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ดูดีอ่ะคุณผู้ชม
0: ตะโกงตะแกงมีให้เลิศ
1: คือมีติดบ้านมีติดคอนโดห้องเช่าเอาไว้นะครับไม่เกะกะด้วยแล้วก็ใช้ได้กับทุกเตาด้วยไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้านะครับ
0: ทั้งต้มทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งลวกครบครันมาก
1: ๆนี่ไง
0: นี่
1: เขาจะมีตะแกงตัวนี้ก็คือถอดได้นะครับถ้าเราจะนึ่งแบบนี้ก็ใส่ตะแกงลงไปทอดได้ลวกได
0: ้
1: ต้มได้นึ่งได้จบครบในใบเดียวครับคุณผู้ชมต้องรีบนะครับเราไม่ต้องไปหาตะกงตะแกงอะไรเอามารองน้ำมันเอามาแบบว่าเสด็จน้ำมันนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าตะแกงตัวนี้ทอดไปดู
0: ดิ
1: ดูคุณผู้ชม
0: เข้าใจแล้วว่าทำไมต้องทอดในหม้อแบบนี
1: ้
0: ทำกินที่บ้านนะแล้วก็ประหยัดกว่าอีกอ่ะแล้วก็สวยงามมากๆบ้านไหนมีเด็กนะอันนี้แฮปปี้มากเลยแหละวันนี้18ชิ้นเนาะ18ชิ้นได้ตัวหม้อของหลักไฟที่ทำได้หลายฟังก์ชันและยังได้หม้อด้ามอีก3ขนาดนะแล้วก็กล่องสแตนเลสอีก5ชิ้น5ขนาดมีฝาปิดให้ทุกใบกระเป๋าเก็บอุณหภูมิขออนุญาตคละสีคละแบบให้นะคะและก็ยังมีผ้าล้างจาน
1: ทั้งหมด999บาทคุณผู้ชมแล้วก็ส่งไว้ฟรีรีบโทรครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้วตกชิ้นละ50กว่าบาทเท่านั้นเอง
0: คุ้มมากรีบ

0: เล่นๆนี่มาจริงจังแบบเป็นครัวจริงจังเปิดครัวใหม่ได้เลยหรือว่าไปต่อยอดเปิดร้านทำแบบอุ้ยลาบครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบหมกหม้ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้องคุณผู้ชมดูครับไอ้เจ้าหม้อตัวนี้ใบใหญ่นะครับที่เราให้ไปกับด้ามจับแบบนี้ขนาด20นะครับคุณผู้ชมเอามาคั่วนะครับหมูแบบนี้เราจะทำลาบคั่วเนาะ
0: อ
1: ่ะใส่เครื่องปรุงคั่วหมูให้สุกแล้วก็ใส่ผงลาบลงไปนะครับข้าวคั่วเอ้ยนะครับแล้วก็พริกคั่วนะครับแบบลาบทางเหนือ
0: นู่นนี่ใครดูอยู่นะวันนี้แบบจัดเซตนี้ไปได้เลยติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: พริกหอมนะใบสะระแหน่ต้นหอมผักชีใส่ลงไปแบบนี้มันเป็นขนาดหม้อที่ได้หยิบใช้จริงๆอ่ะคุณผู้ชม
0: หยิบง่ายใช้คล่องนะคะงบประหยัดแบงค์พันมีทอนเอาไปเลย18ชิ้นแล้วมีอีกไซส์นึงที่มะเหมี่ยวชอบ
1: ที่ยังไง
0: อันนั้นน่ะได้ใช้บ่อย
1: อันเนี้ย
0: ขุนแกงถุง
1: ใบน้อยใบน้อยเรียกใบน้อย
0: บางทีซื้อกับข้าวมากินกันแบบ3คน4คนน่ะแค่นั้นพออ
1: ุ่นแกงเนาะอุ่นแกงเออนะจ๊ะโชะแบบนี้ปึ๊บ
0: เนี่ยกับข้าวกับปลา
1: ปึ๊บ
0: โอ๊ยพอดีเลยอ่ะ
1: อุ่น
0: เนี่ยใครเป็นสายแม่บ้านแกงถุงนะแม่นะอุ่นกับพ่งกับข้าวให้สามีอุ่นไว้ทานกันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไซส์เนี้ยก็เหมาะอันนี้คือแถมให้ด้วยมีทั้งไซส์20เนาะ18แล้วก็16ด้วยนะคะท
1: ั
0: ้งหมดฝาแก้วหมดเลยพี่
1: ถูกต้องหม้อที่สามารถลวกได้เพราะมีตะแกรงแบบนี
0: ้
1: หม้อที่สามารถทอดได้เพราะมีตะแกรงแบบนี้ฝาแล้วก็แผ่นรองนึ่งก็มีให้นะครับออกแบบมาให้ได้ใช้กับทุกเตาด้วยนะครับ
0: ฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่หออยู่คอนโดไปต่อยอดไปเปิดร้านเซตนี้เหมาะมีหม้อด้ามให้ด้วย3ไซส์3ขนาดกล่องเก็บอาหาร5ไซส์5

0: ให้ไปด้วยและยังมีกระเป๋าเก็บอุณหภูมิอันนี้ขอเรียกคลาสสีให้แล้วก็ยังมีผ้าล้างจานอันนี้ขัดหม้อขัดจานดีมากให้อีก2ชิ้นไม่ถึงพัน
1: คุณผู้ชมตกชิ้นละ55บาทจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วจ่ายแค่999บาทเท่านั้นไม่ต้องโอนเงินมาให้ผมก่อนย้ำนะครับไม่ได้ขู่นะครับครั้งหน้านะครับถ้า 1,400 1,500 ครั้งนี้คุณไม่ซื้อคุณจะเสียใจรีบโทรครับ

0: ติเงิน 1,000 คุณผู้ชมครับจะได้หม้อสแตนเลสแบบนี้อันเดียวแต่วันนี้ดูได้เต็มไปหมดแล้วเป็นหม้อสแตนเลสที่แบบว่าอเนกประสงค์มีกระชอนให้มีแบบที่นึ่งให้นะครับมีฝาให้จะลวกจะทอดจะยำก็คือใช้ได้ในหม้อใบนี้ใบเดียวคิดถึงเด็กหอ
1: ใช่
0: แล้วถึงบ้านคอนโด
1: เออใช่แล้วสะดวกมากแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกเตานะคะเตาแก๊สเตาอินดักชันเตาอินฟราเรดโอ้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาทำพื้นมาอย่างดีเป็นพื้นเรียบและมีของแถมให้ด้วยเป็นหม้อดำ3ไซส์3ขนาดเลย
0: เป็นหม้อหูดำอ่ะคุณผู้ชมด้ามจับแบบนี้มีฝาปิดเป็นฝาแก้วให้ด้วยนะคุณผู้ชมครับม
1: ี
0: หลากหลายขนาด3ไซส์แล้วมีกล่องให้อีก5ใบ5ขนาดกล่องตัวนี้เก็บของแห้งห่อข้าวไปโรงเรียนไปที่ทำงานดีเซตนี้ครับเป็นเซตเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่นี่ตอนนี้ปกติแล้วครับเอาจริงๆเขาขอ
1: เขาให้เฉพาะโปรเปิดตัวแล้วของแถมก็ยังมีเพิ่มอีกนะคะเป็นกระเป๋าเก็บอุณหภูมิมันเอาไว้ห่อข้าวอีก1ใบเดี๋ยวคลาสสี่ให้แล้วก็ยังมีผ้าสำหรับแบบว่าล้างจานเนาะล้างจานล้างหม้อให้อีก2ผืนทั้งหมดเนี้ย18ชิ้นน่ะเฉลี่ยชิ้นละ55บาท
0: คุณผู้ชม
1: คุณพี
0: ่รีบเถอะครับเพราะว่าครั้งหน้าถ้ามาเจอกันและเจอว่าเซตเนี้ยมัน 1,400 1,500 คุณจะเสียใจในครั้งนี้ถ้าอยากได้แค่โทรมาของถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะครับ999บาทนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: คุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่กันที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับบอกเลยครับว่าสวยงามอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะมีไก่วางเยอะแยะมากมายนะฮะจากผู้ศรัทธานำมาถวายและมีบรรยากาศที่สวยงามซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยบริเวณตรงนี้ไม่มีด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมรบกวนลุงนรินทร์ช่วยเล่าถึงประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของการสร้างศาลเจ้าพ่อพันทันนรสิงห์ตรงนี้หน่อยครับ
1: สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณปีพ.ศ.2542กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบ
0: บ
1: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในที่มีรูปหล่อท่านพันทันนรสิงห์เท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ในศาลหลังนี้ครับ

0: ายในศาลพันท้ายนรสิงห์นะครับก็เป็นที่ประดิษฐานนะครับองค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ซึ่งมีขนาดเท่าตัวจริงนะครับแต่จากเท่าที่ผมเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวองค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ก็มีขนาดตัวไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ไม้พายที่ท่านใช้ถือเนี่ยมีขนาดถ้าเอามาตั้งดูเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีขนาดใหญ่กว่าตัวของท่านมากๆนะครับซึ่งอาจจะบ่งบอกว่าท่านเป็นคนที่มีความแข็งแรงอดทนมุมานะต่อหน้าที่นะฮะถ้าเกิดเราเข้ามาแล้วเราสังเกตของที่นำมาใช้ถวายท่านเจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์มีความแปลกแตกต่างจากศาลเจ้าอื่นๆเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวให้ลุงนรินทร์พาเราไปดูดีกว่านะฮะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้เห็นชัดมากเลยนะครับว่า
1: อันนี้เห็นชัดมากเลยครับ
0: กางเกงมวยไทยครับผม
1: พันท้ายนรสิงห์เป็น
0: ท่านเป็นนักมวย

0: รมดา
1: ครับ
0: ก็จะมีลักษณะเป็นพายธรรมดาที่ไม่ใหญ่ไม่ยาว
1: ครับ
0: แต่ไม้พายที่ท่านพันท้ายนรสิงห์ถือท้ายต้องเป็นลักษณะพิเศษยาวและใหญ่กว่าไม้พายปกติที่จะต้องคัดท้ายเรือให้หัวเรือตรงไปตามลำคลอง
1: เปรียบเสมือนหางเสือ
0: หางเสือ
1: ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะว่าถ้าเกิดอยากจะมากราบไหว้องค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์ที่นี่มีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมครับ
0: ครับท่านมีบารมี
1: ครับ
0: ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่ครับ
0: ในเรื่องการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์ครับผม
0: ในเรื่องเคารพต่อกฎหมาย
1: ครับ
0: ในเรื่องความผูกพันกับสถาบันครอบครัว
1: ครับผม
0: ท่านปฏิญาณไว้ว่าเราอยู่ด้วยความรักตายด้วยความภักดี
1: ครับ
0: ตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุให้คนทั่วไปลูกหลานในปัจจุบันมากราบไหว้เพราะ 3-4 ประการที่ผมเรียนให้ทราบแล้ว
1: อยู่ด้วยความรักและตายด้วยความภักดี
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: สิ่งเหล่านี้เลยทำให้มีผู้คนศรัทธามาเป็นร้อยร้อยปีจนถึงปัจจุบันนี้
0: ถึงปัจจุบันนี
1: ้คุณผู้ชมครับแต่ภายในศาลพันท้ายนรสิงห์แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่จุดนี้จุดเดียวที่น่าสนใจนะครับยังมีจุดอื่นที่น่าสนใจและมีความน่าทึ่งมากมายไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับเป็นเรือจำลองเรือพระที่นั่งเอกชัยนะครับผมหรือจะเป็นด้านหลังนะฮะเป็นซากเรือโบราณที่ถูกค้นพบขึ้นมาในยุคสมัยนั้นหรือไม่ว่าจะเป็นเรือนไทยจำลองนะครับขององค์พระเจ้าเสือนะครับซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตชาวไทยโบราณที่ใช้ชีวิตในสมัยนั้นครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็แล้วแต่ควรค่าแก่การมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับในวันนี้ผมต้องขอขอบคุณลุงนรินทร์มากขอบคุณจริงๆที่วันนี้ทำให้ผมได้รู้เรื่องราวอื่นๆมากกว่าแค่ในตำรานะฮะได้รู้จักองค์เจ้าพ่อพันท้ายนรสิงห์เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะฮะรวมถึงผู้ชมหลายท่านตอนนี้ก็คงรู้สึกกินใจในหลายๆเรื่องเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณลุงนรินทร์มากนะครับ
0: ขอบคุณครับ

0: อนนี้ผมขอพาคุณผู้ชมไปดูหนังกันดีกว่าครับรับรองว่าโรงนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนครับทั้งเรื่องของขนาดโรงและบรรยากาศในการรับชมจะน่าทึ่งขนาดไหนพี่ณตีตั๋วรออยู่หน้าโรงหนังแล้วที่จังหวัดราชบุรีครับ
1: หนังกลางแปลงที่ตะเวนฉายไปตามสถานที่ต่างๆแล้วแต่ผู้จ้างจัดจ้างไปฉายมีหลายบรรยากาศครับทั้งในวัดกลางแจ้งกลางทุ่งนาก็ยังมีคนตามไปดูอย่างผมนี่ถ้ารู้ว่ามีหนังกลางแปลงเมื่อไหร่สมัยเด็กๆก็งูจะตื่นเต้นรีบไปปูเสื่อรอหน้าจอกันเลยทีเดียวแต่หนังกลางแปลงที่รายการไทยทึ่งพาไปชมในวันนี้รับรองว่าเห็นแล้วต้องมีงง
2: ความกว้างอยู่ที่17นิ้วเองคุณผู้ชมครับ17นิ้วเนี่ยเล็กกว่าทีวีที่บ้านอีกนะ
1: หนังกลางแปลงจิ๋วเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มคนรักหนังกลางแปลงโดยมีพี่มะเตาหรือนายไพฑูรย์โพสีหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคมนิยมโมเดลหนังกลางแปลงจิ๋วไทยแลนด์
3: ก็มีความชื่นชอบโดยคือมันเป็นความรู้สึกในวัยเด็กครับผมแล้วก็เอามาเก็บมาจำลองเป็น
4: ครับผม
3: ครับผมตั้งเป็นจอเล็กๆขึ้นมา
4: อย่างของผมเนี่ยอย่างนี้จะเป็นนั่งร้านเวทีครับจำลองมาจากคล้ายๆเวทีดนตรีอะไรประมาณนี้จะมีนั่งร้านขอประกอบได้เหมือนจริงทุกอย่างแล้วก
3: ็มีฮอนตู้เบสแล้วก็เสียงกลางเสียงแหลมครับผม
4: คือจำลองมาจากของหนังใหญ
1: ่ซึ่งก็เหมือนมากๆครับนี่ถ้าย่อตัวผมลงไปแล้วถ่ายรูปแล้วก็แหมจะต้องคิดว่ากำลังนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่แน่ๆเพราะว่าเหมือนทุกรายละเอียดจริงๆ
4: ระบบการฉายของเราเป็นระบบอะไรครับอย่าง
3: เ
4: งี้ย
3: เป็นระบบดิจิตอลครับผม
4: ครับ
3: เป็นโปรเจคเตอร์ใช้ส่วนมากจะใช้โดยโปรเจคเตอร์นะครับ
4: จอในกลุ่มของเราเนี่ยฮะมีขนาดประมาณเท่าไหร่ครับพี่ว่าจิ๋วเนี่ย
3: จิ๋วสุดก็อยู่ประมาณ14นิ้ว
4: ครับ
3: คือลึกสุดผมอยากให้มองในเชิงศิลปะมากกว่าเพราะผมคือจะเน้นคือการต่อยอดให้ดูแบบโปรเจคเตอร์ธรรมดาเงี้ยให้มันดูแบบดูน่ารัก
1: ถ้าเทียบกับหนังกลางแปลงจอใหญ่หนังกลางแปลงจิ๋วแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่ย่อส่วนให้เล็กลงเท่านั้นแต่ละจอนี่ก็จะฉายภาพยนตร์ตามที่ตัวเองได้รับลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่าไม่ฉายชนโรง
5: อะไรครับคือสิ่งที่พี่แบบหันมาเล่นอยู่ในชมรมหรือว่ามาประดิษฐ์ของพวกนี
6: ้ครับอ๋อมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับที่ได้โชว์ศิลปะเป็นงานศิลปะฝีมืออย่างนึง
5: อันนี้คือลำโพงตู้ลำโพงเนี่ยคือแบบตั้งเดิมมั้ยหรือไง
6: ใช่ครับเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นสามารถโมเดลเปิด

0: ได้จริงเลยครับ
1: วันนี้เปิดได้ด้วย
0: เปิดได้ครับ
1: เอกลักษณ์ของโรงหนังคุณพี่ครับพี่ชาว
2: เน้นแสงสีเสียงครับ
1: แอบเห็นตรงนู้นมีต้นอะไรฮะต้นมะพร้าว
2: ต้นมะพร้าวครับไฟช่อครับ
1: มีไฟช่อด้วย
2: ครับผม
1: นะครับคือไฟช่อนี้เปิดไปขนาดเราดูหนังไปด้วย
2: ครับผม
1: สวัสดีพี่สมชายครับ นะฮะก่อนอื่นเลยนะพี่สมชายครับทำไมโรงหนังของพี่ถึงพิเศษกว่าที่อื่นครับ
3: ก็คือผมอดีตเคยฉายหนังกลางแปลงอยู
1: ่เนี่ยคือเป็นการฉายแบบไหนฮะ
3: เตาฉายที่ว่าให้ฟิล์มนะครับให
1: ้ฟิล์มครับอันนี้คือเป็นฟิล์มดั้งเดิมเลยฮะ
3: ใช่ครับฟิล์มบารายถ่ายแล้วเราจะต้องเตาหนังฟิล์มต่อม้วนเนี่ย
1: พี่เขาว่าจะมีการใส่ฐานเนี่ยก็คือข้างในนะครับมีลอตเตอรี่ด้วยมันคืออะไรนะพี
3: ่มันเป็นตู้ลำโพงนะ
1: อ๋อรวมโพ
3: ครับจะใส่ดอกกระโพงดอกกระสองสองแล้วก็มีเสียงแหลบเสียงอะไรอยู่ในตู
1: ้อีกอันหนึ่งนี่คืออะไรฮะนี
3: ่อันนี้ปากควันปากควันครับ
1: ปากควัน
3: ครับควันควันใช้เสียงกลางคร
1: ับ อ๋อ

0: วันนี้ครับพี่ๆกลุ่มคนรักหนังกางแปลงจิ๋วมาร่วมงานทั้งหมด20จอด้วยกันและอีกของหลายๆเจ้าที่นำมาโชว์ในวันนี้ก็มีการเก็บรายละเอียดต่างๆกันออกไปครับแหมแต่บอกได้เลยว่าเหมือนมากๆทุกวิกทุกจอ
1: ดูไปดูมาผมเริ่มอยากเล่นกับเขาว่าอยากมีบ้างเอาไว้ที่บ้าน
2: วิ่งมากครับขนาดตู้ใหญ่ว่าทำยากแล้วตู้เล็กยังทำยากกว่าอีกสมจริงทุกอย่างเหมือนจริงทุกอย่างระบบการฉายนี่ใส
3: ปัญหาดูยากนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งที่ว่าหน้ากางแพงจะมารวมกันก็มันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
4: ๆก็อยากให้หน้ากางแพงนี้อยู่กับพวกเราตลอดไป
0: วันนี้ได้เห็นไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของพี่ๆกลุ่มคนรักหนังกางแปลงจิ๋วที่อยากจะอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้ดูกันต่อไปหรือใครอยากจะจ้างไปโชว์ไปฉายตามงานต่างๆก็ได้เลยนะครับรับรองความอลังการเหมือนยกหนังกางแปลงมาไว้ที่หน้าบ้านคุณเลยล่ะครับ
5: เริ่มถึงช่วงหน้า
0: เคยเห็นไหมพระพุทธรูป11นิ้วจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างจากนกนางแอ่น
6: สร้างจิตรกรรมฝาผนังโดยใช้มูลของเขา
7: ไม่น่าเชื่อคือผมมองจากด้านนอกผมนึกว่าลายหินนะฮะ
0: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์
8: มึงเลิกจีบไอ้มอได้แล้วกูคงต้องยอมรับความจริงแล้วว่ะว่าระหว่างกูกับเขาอะแม่งคงมาได้แค่นี
9: ้ไม่กลับบ้านหรอก
10: ก็กำลังจะกลับนี่ไง
11: เส้นสมองกับเส้นใจแปลว่าเป็นคนดื้อแต่ก็น่ารัก
12: ใครมันจะไปจริงจังกับคนแบบดีนถ้าไม่ใช่คนโง่อะ
13: ซ่อนแบบซอฟ
14: ๆมีแบบดุ
15: ๆติดตามชม You Maniacs เดี๋ยวจะรักซะให้บ้าทุกวันเสาร์เวลา 20:30 ดูทีวีช่อง GMM 25
16: พบกับการเอาชีวิตรอดจากป่าลึกของอดีตนายทหารและสุนัขคู่ใจ
17: แล้วมาลุ้นกับการเอาตัวรอดจากเมืองที่เต็มไปด้วยซอมบี
16: ้พร้อมนางอีกมากมายที่เรา2คนนั้นจะมาแนะนำเพื่อช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นพร้อมกับเรา2คนในรายการ Movie Guru
17: คืนวันเสาร์ที่19กันยายนนี้เวลา 23:30 นทางช่อง TMM 25ครับ
18: กินเที่ยวอาราเดอะเวิร์ครับผม
19: แฮปปี้เฟมิลี่เซ็ตนะครับเซ็ต 2,390 บาทมาแล้วต้องสั่งไม่งั้นเมียทรงตีตาย
2: อุ๊ยป้าชีชีแปะแปะเลยอ่ะ
19: ชีชีแปะแปะนั่นไม่ใช่ปลาแล้ว
2: ขาวๆอวบๆปลาดิขาวๆอวบๆนี
6: ่พี่เอนี่พี่เอจะพาผมไปเที่ยวไหนเนี่ย
3: ก็ผมก็จะพาเฮียเข้าครับเฮียที่บอกว่าเขาพยายามจะสร้างสรรค์หน้าร้านตัวเองให้ดูมีจุดเด่น
16: เจอกันทุกวันอาทิตย์แล้วพบกันนะครับ
12: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG Nagoya 2026 19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้รวมพลัง

0: เร่งจ่ายส่งไทยให้เป็นหนึ่งส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคม2569ทางทีวีช่องวัน31
1: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: อีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครคือที่นี่ครับวัดสุทธิวาสวรารามหรือหลายคนจะคุ้นเคยในชื่อที่เรียกว่าวัดช่องลมนั่นเองครับวัดแห่งนี้มีเรื่องราวน่าทึ่งเยอะแยะมากมายครับจิตรกรรมฝาผนังของวิหารที่นี่นกนางแอ่นเป็นผู้สร้างพระประธานของที่นี่มี11นิ้วครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือมีที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยครับ
1: วัดช่องลมหรือวัดสุทธิวาสวรารามตั้งอยู่ตำบลท่าฉลอมเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครมีอายุยาวนานประมาณ250ปีในสมัยก่อนชาวบ้านเรียกวัดนี้กันว่าวัดท้ายบ้านเพราะเป็นวัดที่อยู่สุดหมู่บ้านบริเวณคอคอดปากแม่น้ำท่าจีนและแม้จะเป็นวัดเล็กแต่มีความน่าทึ่งมากมายแบบมีเพียงวัดนี้ที่เดียวเท่านั้นในประเทศไทยครับ
0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณณรงค์นะครับประธานชุมชนท้ายบ้านนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ต่างๆกับเราเกี่ยวกับวัดช่องลมในวันนี้ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยชื่อของวัดแห่งนี้คือวัดสุทธิวาสวรารามถูกไหมฮะ
2: ถูกครับ
0: แต่ก็มีอีกชื่อนึงที่ถูกเรียกขานกันมาก็คือวัดช่องลมทำไมถึงได้มีอีกชื่อนึงขึ้นมาครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยตั้งอยู่ตรงช่องลมปากอ่าว
0: ครับ
2: ปากอ่าวนี่ก็เหมือนกันเราบอกว่าปากอ่าวรูปตัวกอ
0: ครับผม
2: เราจะเป็นจังหวัดที่อยู่ตรงกลางของรูปตัวกอจะมีซ้ายมือถ้าเรามองออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นสมุทรปราการตรงกลางสมุทรสาครแล้วก็ขวามือเรานั่นก็คือสมุทรสงครามเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จนะฮะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9
0: ครับ
2: พระองค์เสด็จมาทอดกฐินต้นในปี2508โดยเจ้าวาดในยุคนั้นก็คือหลวงปู่แก้วหรือพระเทพสาครมุนี
0: ครับ
2: นะฮะก็ได้ขอพระราชทานนามไว
0: ้ครับผม
2: นะทางในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดสุทธิวาสวรารามแต่ถ้าอ่านอีกทีนึงแบบบางคนที่เรียนภาษาบาลีจะอ่านว่าวาตะวาตะหมายถึงลมสุทธิเป็นวัดที่มีลมอันเป็นบริสุทธิ์ก็คือมันอยู่ตรงช่องลมพอดีพระประธานองค์นี้เนี่ยชื่อจริงคือหลวงปู่นะฮะหลวงพ่อปู่หินแดง
0: หลวงพ่อปู่หินแดง
2: หลวงพ่อปู่หินแดงเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศิลาแรง
0: ครับ
2: นะฮะแล้วก็เป็นการจำหลักขึ้นมาสิ่งที่เป็นอัศจรรย์ก็คือเราจะเห็นนะครับว่าทำไมถึงบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีทั้งหมด11นิ้วพระหัตถ์ด้านขวาเราจะเห็นแค่5นิ้วเขาเรียกปางมารวิชัย
0: นะปางมารวิชัยนะมือข้างนึงก็จะปลกลงมาด้านล่าง
2: ปลกมาข้างล่างอีกข้างนึงก็จะเป็นปางสมาเหมือนกับสมาธิ
0: ครับ
2: ตรงสมาธิเนี่ยถ้าเรามองจากข้างบนเนี่ยมันจะเป็น5นิ้วเรียงกันส่วนที่เรามองด้านหน้าเข้าไปเนี่ยเราเห็นเป็น3นิ้วส่วนที่3นิ้วเนี่ยล่ะไอ้ตรงด้านล่างสุดเนี่ยล่ะส่วนเนี่ยคือส่วนเกิน
0: แล้วอันนี้คือเกิดจากความบังเอิญหรือความตั้งใจของผู้สร้างฮะ
2: ผมว่าคงจะเป็นปริศนาอย่างหนึ่งเพื่อให้คนได้มีข้อฉุกคิด
0: ครับ
2: มากกว่า
0: ครับนะครับแต่ก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งแปลกสิ่งมหัศจรรย์เลยนะครับที่ทำให้เราผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต่างเข้ามากราบไหว้กันใหญ่เลยนะฮะย้ำอีกทีนะครับคุณผู้ชมว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะครับที่มีพระพุทธรูปมี11นิ้วด้วยกันนะครับนั่นคือหลวงพ่อปู่หินแดงวัดช่องลมแห่งนี้นั่นเองนะครับ

0: แล้วก็นี่คือความอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งในวัดสุทธิวาสวรารามหรือวัดช่องลมนะซึ่งนกแอ่นกินรังหรือที่ชาวบ้านเรียกว่านกแอ่นนกนางแอ่นเนี่ยนะสร้างกิจกรรมฝาผนังโดยใช้มูลของเขานะฮะที่ฝาผนัง
1: ครับเฮ้ยไม่น่าเชื่อคือผมมองจากด้านนอกผมนึกว่าลายหินนะฮะ
0: คล้ายๆลายหินอ่อน
1: คล้ายๆลายหินอ่อนเลยแล้วรอบด้านเลยนะฮะแสดงว่ามีนกมาอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะครับและนี่มองขึ้นไปก็ยังมีรังของนกนางแอ่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยมีนกบินเข้าออกตลอดเวลาเลยนะฮะสรุปแล้วก็คือลายที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่หินอ่อนนะครับแต่ว่าเป็นมูลของนกนางแอ่นที่มาอาศัยอยู่ในนี
0: ้
1: แล้วก็เวลาเขาถ่าย
0: ออกมา
1: ก็สะบัด
0: สะบัดออกมา
1: แล้วก็เต็มไปทั่วเป็นจิตรกรรมฝาผนังของวิหารหลังนี้เลย
0: ครับใช่
1: เป็นไงมาไงเนี่ยทำไมถึงได้มีนกนางแอ่นมาอยู่เยอะแยะมากมายอย่างนี้ครับ
0: ที่หลวงปู่เคยเล่าให้ฟังก็ตอนปี2512ก็จะมีนกอยู่คู่นึงนะฮะก็คือนกชนิดนี้แหละมาขออยู่อาศัยปั๊บก็เลยหลวงปู่ก็บอกว่ามาอยู่นะแต่อย่ามารบกวนใครเ
1: ขา
0: เขาก็ไปอาศัยอยู่ในโบสถ
1: ์
0: หลังจากที่หลวงปู่มรณภาพแล้วนะฮะชาวบ้านหรือลูกศิษย์ก็เลยมาสร้างวิหารขึ้นก็โดยใช้ความธรรมชาตินั่นแหละตอนเช้าเขาจะออกไปหากินแล้วก็ใช้ตะข่ายมุงลวดปิดประตูหน้าต่างโบสถ์ซะตอนเย็นนะใช้เวลาประมาณเดือนเศษๆเขาก็อพยพมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด
1: เฮียเตียวครับแล้วลายเหล่านี้ใช้เวลานานไหมกว่าจะที่รอบโบสถ์แล้วก็สวยงามเหมือนกับจิตรกรรมฝาผนังแบบนี้ฮะ
0: วิหารหลังนี้เนี่ยสร้างแล้วเสร็จเนี่ยประมาณปี2532
1: ครับ
0: ก็ประมาณสัก30ปีเกือบ30ปี
1: ซึ่ง
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ย
1: กำแพงเป็นสีขาวก่อน
0: กำแพงเนี่ยสีขาวสวยสะอาด
1: มีแค่บริเวณด้านรอบ
0: ขอบ
1: เท่าน
0: ั้น
1: กำแพงเท่านั้นนะฮะตรงกลางเนี่ยที่เรายืนแทบไม่มีเลยนะฮะเนี่ยสะอาดมากแทบไม่มีเลยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะลงบริเวณกำแพงเสมอ
0: ถูกต้องฮะทุกวันนี้ก็ยังมีการถามกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมมาเฝ้ามองเนี่ยมันเกิดจากนะครับหลวงปู่แก้วนะฮะหลวงปู่แก้วกับนกคงจะสื่อสารอะไรตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างนะฮะมนุษย
1: ์กับ
0: ซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้ปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: กับสัตว
1: ์ครับ
0: แต่ว่าเขาสื่อสารกับมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้
1: ก็เรียกได้ว่าอยู่กันอย่างไม่เบียดเบียน
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แน่นอนนะครับคุณผู้ชมว่าจิตรกรรมฝาผนังที่สร้างโดยมูลนกนางแอ่นนะฮะเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติครับมีเพียงแค่ที่นี่ที่เดียวในโลกเท่านั้นครับที่วัดช่องลมแห่งนี้ครับต้องขอขอบคุณเฮียเตียวมากที่ให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณมากครับผม
2: ทีเด็ดเรื่องลีลาต้องโยนทุกชาม
3: 1 2 3เฮียมา3เฮียมา3เฮียมา
2: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

0: บรรยากาศเตียงแล้วมันแบบน่าจะดีฟสลีปได้ดี
1: ถูกต้องสีสันสวยๆกลับมาแล้วนะคะแบรนด์วาเนซ่าแบรนด์ชุดเครื่องนอนที่เป็นเบสเซลเลอร์ที่สุดที่ขายดีที่สุดในโอช้อปปิ้งด้วยและที่สำคัญคือลายนี้ที่พี่แม่ๆกลับมาคัมแบ็กแล้วสำหรับหลายๆคนที่เก็บไม่ทันซื้อไม่ทันหมดซะก่อนลายนี้ Midnight Forest แล้วอีกลายนึงที่เป็นสีขาวครีมอ่อนๆ Sweet Carnation ก็สวยเอาเป็นว่า2ลายนี้คัมแบ็กแล้ว อยากจะบอกให้โทรได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเพราะว่ารอบนี้เรือเอาเข้ามาแม
0: ่
1: ค่าสินค้าขึ้นหมดแต่เรายังคงราคาเอาไว้ให้แม่ๆนะคะ
0: ใช่แล้วและที่สำคัญนะผ้านวมผืนนี้นะคะที่ได้ไปเนี่ยอันนี้เป็นผ้ารวมทูโทนไซส์ใหญ่ 4,500 ค่ะผืนละ 4,500 แถมให้ฟรีสำหรับคนที่โทรไวเท่านั
1: ้
0: น
1: โทรทันวันนี้ตอนนี้เท่านั้นแล้วเป็นลายแบบทูโทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปใช้ได้ทั้งผ้าปูที่นอนทั้ง2เซตของเราเนี่ยแหละค่ะเราไม่ได้ให้ไปแค่เซตเดียวไงคุณแม่จ๋าเราให้ไปเลย2เซตซื้อ1ลายแถมอีก1ลายแม
0: ่เอาไปเลยแบบปูแบบครบได้2เตียงหรือสลับกันก็ได้นะคะแล้วก็ให้ของแถมแบบ3ต่อที่1คือผ้านวมทูโทนตัวนี้ผืนละ 4,500 ต่อที่2ค่ะนะคะเป็นผ้าแบบ
1: ผ้าขนหนูนุ่ม
0: ให้อีก2ผืนเดี๋ยวคลาสสีให้นะคะนุ่มมากและต่อที่3ค่ะได้เป็นกระเป๋าสำหรับเก็บผ้านวมอันนี้ยืดได้ขยายได
1: ้ขออนุญาตคลาสสีค่ะแบบให้นะคะแต่ได้แน่นอนถ้าโทรทันวันนี้นะคะ 1,490 บาทเหมือนเดิมราคาเรายังไม่ขึ้นแล้วก็ค่าจัดส่งก็ยังไม่มี

0: ชุดเครื่องนอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าลายสวย
1: ใช่แน่
0: คือเราเลือกลายแล้วแต่ว่าเราต้องนอนหลับสบายด้วยคุณภาพของผ้ามันต้องดีด้วยตัวนี้นะคะตัวผ้าของเขาเนี่ยทอนุ่มทอเนียนทอละเอียดมากๆละเอียดแค่ไหนละเอียดถึง600เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรคือในเนี้ยในช่องเนี้ยคือแบบโอ้โหมีเส้นใยแบบทีแบบนี้เลยฉะนั้นผ้ามันจะทนมากมันจะไม่ขึ้นเม็ดขึ้นขนขึ้นขุย
1: อ้าว600เส้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความละเอียดในแบบโรงแรม5ดาวนะจ๊ะ
0: ใช่
1: พี่ๆแม่ๆถ้ายังไม่เชื่อ600จริงหรือเปล่าตูนมีกล้องไมโครสโคป
0: แน่นมาก
1: อันนี้คือการถักทอที่แน่นมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพผ้ามันจะได้ความนุ่มอันนี้คือผ้านวม
0: เราว่านิ่มแล้วนะ
1: ให้ลูกเรานอนห่มแม
0: ่เราว่านิ่มแล้ว
1: โอ้โหเห็นความห่างไหมแม
0: ่คือตาห่าง
1: ความห่างมันห่างมากความสวยความสบายแบบนี้ความนุ่มระดับนี้ต้องบอกนะคะว่าลายนี้เคยเป็นลายเบสเซลเลอร
0: ์
1: ที่ขายถล่มทลายมาหนักมากเลยถ
0: ้
1: าเกิดว่าใครยังเก็บไม่ครบทุกเซตของแบรนด์วาเนซ่าแนะนำว่าอย่าลืมเซตนี้ด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเราหารกันได้นะมันตกเซตละ745บาท
0: คือมันแบบคุ้มมากหรือสลับเป็นห้องคุณแม่ห้องคุณลูกก็ได้ควรจะมีค่ะเอาลายสวยๆแบบนี้เอาผ้านิ่มๆแบบนี
1: ้แล้วราคาดีมาก
0: ราคาก็ดีแล้วมันปูที่ไหนนะในห้องก็คือจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นค่ะต้องรีบซื้อตอนนี้เท่านั้นจาก 12,550 บาทวันนี้พิเศษ1เซตแถม1เซตของแถม2ถึง3ต่อคุณจ่าย 1,490 บาทหารเฉลี่ยตกเซตละ745บาทเท่านั้นราคาดีมากๆต้องรีบโทรนิดนึงค่ะ

0: เยอะมากแล้วแม่ดูสีนี้ลายนี้ก่อน
1: yeah.
0: นี่คือเปลี่ยนฟิลไปเลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยสวิตคาร์เนชั่นก็จะได้พื้นที่เป็นสีครีมนะแม่ไม่ได้ขาวจั๊ว ออกเป็นสีครีมแล้วก็มีดอกคาร์เนชั่นสวยๆแบบนี้เลย ถ้าเกิดว่าห้องใครมืดๆลองสลับผ้าปูมาใช้สีนี้ดูก็จะได้ความสว่างสดใสสดชื่นสบายตา
1: คือมูดมันดีมาก
0: ใช่จ้ะ
1: เข้าใจเลยว่าทำไมสองลายนี้ถึงเป็นลายที่ขายดีที่สุดนะ
0: Forever
1: ใช่
0: จ้าถูกต้อง
1: คือวันนี้โทรได้โทรเลยถ้าโทรหลังจากนี้ราคาอาจจะขึ้นนะ
0: จริงแล้วก็มีคำถามมาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เอาไปซักอะรวมกันเลยได้ไหมน้องปั่นเลยได้ไหมแม่ดูนี่ค่ะเราแช่ไว้ให้แล้วนี่คือการแช่ผ้า2สีรวมกันที่เป็นสีเข้มและสีขาวต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขยับนะคะเดี๋ยวแม่ดูนี่นะคะขยำรวมค่ะจับมัดรวมไปเลยค่ะแล้วก็จะปั่นก็ได้นะคะค่ะไปปั่นก็ปั่นในเครื่องเดียวกันนี่แหละน้ำคือสีใสกิ๊กเลยแม่เห็นมือตุนไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเอามาผ้าขึ้นมาลองเช็คดูซิ600เส้นได้ใช่ปะของเราตะขงตะเข็บมันจะยังอยู่ไหม
1: เนี่ยคุณภาพผ้าจะดีไหม
0: ถ้าเราไปปั่นถ้าเราบีบมันแบบนี
1: ้
0: พี่ๆคะแม่ๆคะตุนให้ดูตรงตะเข็บนิดนึงนะคะเห็นตะเข็บไหมคะ
1: เอ
0: านะคะ1 2 3
1: อุ้ย
0: นี่ค่ะมันเรียบร้อยเหมือนเดิมถูกต้องตะเข็บเรียบเนียนเหมือนเดิม
1: ลอด
0: อีกรอบค่ะตะเข็บเรียบร้อยเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนี่คือการถักทอก็ดีแล้วของเขามีคุณภาพ
1: แข็งแรงมาก
0: วันนี้อะไร
1: วันนี้สำคัญบ้านเราเมืองร้อนบางคนนอนไปแล้วชอบบอกว่าโอ๊ย
0: เหงื่อแตก
1: บางทีเหงื่อแตก
0: ใช่
1: อันนี้เดี๋ยว

0: มให้ดูว่าระบายอากาศดีไหม
1: สองสีเลยหรอแม่
0: สองสีพร้อมกันเลยนะคะตัวนี้สามารถระบายอากาศได้ดีมาก
1: ๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะการระบายอากาศก็ทำได้ดี600เส้นได้แบบนี้ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่ห้างเนาะ 12,500 กว่าบาทตรงนี้แม่ไม่ต้องจ่ายแล้วจ่าย 1,490 บาทเท่าเดิมเราไม่คิดราคาเพิ่มนะแล้วก็ได้ของแถมไปเลย2ต่อ3ต่อ
0: ย้ำว่าให้เยอะกว่าทุกครั้งด้วยแต่ราคาไม่ได้ขึ้น 1,490 บาทโทรได้โทรค่ะส่งให้ฟรีด้วยไปโทรจ้า

0: เป็นผ้านวมที่มีความสบายระบายอากาศดีแต่ว่าถ้าเราหนาวๆเปิดแอร์เราห่มแล้วก็อุ่น
1: อุ่นสบาย
0: แล้วตอนนี้ยังทันไหมจ๊ะ90เซน
1: ตอนนี้ยังพอทันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่สั่งวันนี้แล้วหลังจากนี้กลับมาล็อตหน้าราคาอาจจะต้องถูกปรับขึ้นนะคะ
0: ตรงนี้เนี่ยแม่จะเห็นนะคะพี่จะเห็นว่าเขาคิ้วผ้านะคะให้มันเป็นลายแบบนี้เพื่อไม่ให้ไส้ผ้านวมไปกองย่นอยู่ข้างล่างเวลาเราห่ม
1: แล้ววันนี้ไม่ได้ได้ลายเดียวค่ะได้ไป2ลายเลยทั้งตัว Midnight Forest นะคะและตัว Sweet Carnation เนาะได้2มูดเลยนะคะวันนี้ห้องจะสวยมากๆสวยแบบฟิลผู้ดีอังกฤษอ่ะ
0: ใช่สวยด้วยแล้วก็ผ้านุ่มเนียนนอนสบายผิวเปลี่ยนผ้าปูที่นอนต้องเปลี่ยนยกเซตนะคะ
1: แล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกอะไร5ฟุต6ฟุตใส่ได้หมดค่ะนะคะแล้ววันนี้คือแบบได้ทั้ง2ลายเลยใน1ลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยปลอกหมอนหนุน2นะคะผ้าปูที่นอน1นะคะแล้วก็ปลอกหมอนข้าง1หนึ่งแถมหนึ่ง
0: จ้า
1: ผ้านวมนะคะยังทันอยู่นะคะ
0: ยังทันนะจริงๆเซตนี้เนี่ยนะคะราคารวมอยู่ที่ 12,550 บาทจริงๆถ้าเทียบคุณภาพผ้าเนี่ยเทียบในห้างได้เลยแม่จุดเอาหัวเป็นประกันแม่จะชอบแต่วันนี้ 1,490 บาทได้1แถม1แบบนี้ได้ของแถม2ต่อ3ต่อแบบนี
1: ้ลด
0: ถ้าหารเฉลี่ยกันแล้วเอามาหารกันตกเซตละเท่าไหร่นะ
1: 745บาท
0: ตายแล้วแม่
1: นี่คือไม่ได้คิดค่าของแถมนะ
0: ค
1: ิดแค่ค่าแบบของหลักนะคะฉะนั้นตอนนี้สายแน่นมากต่อสายไว้ค่ะโทรได้โทรอย่าวางสายเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วแม่รีบโทรนะคะเอาให้ได้เป็นเจ้าของให้ได้เซตนี้สวยจ้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ไทยทึ่งว้าวไทยแลนด์

คุณผู้ชมเคยขับรถผ่านไปผ่านมาที่จังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับคงจะต้องเคยเห็นป้ายประชาสัมพันธ์งานวัดโกรกกรากที่จะมีพระพุทธรูปสวมใส่แว่นดำอยู่หลายคนอาจจะสงสัยว่าพระพุทธรูปทำไมต้องใส่แว่นดำวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วที่นี่ก็คือวัดโกรกกรากที่มีหลวงพ่อปู่ใส่แว่นดำนั่นเองครับวันนี้เราจะได้รู้กันนะครับว่าทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ใส่แว่นดำเพราะอะไรไปดูข้างในกันครับ

0: และวันนี้ครับเราได้รับความเมตตาจากพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณนะครับผมเจ้าอาวาสแห่งวัดกรกกรากแห่งนี้ครับ
1: มัสการครับ
2: เจริญพรโยม
0: มีมานานหรือยังครับกับองค์หลวงปู่ที่สวมสายแว่นดำอย่างนี้ครับ
2: ร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
2: เกิดประชาชนในย่านเนี่ยเป็นโรคระบาดตาเสร็จแล้วพูดกันได้ไงว่า สมัยร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการแพทย์ไม่เจริญ
0: ครับ
2: นี่เพราะการแพทย์ไม่เจริญเนี่ยประชาชนก็รักษากันตามมีตามเกิดตามได้ทีนี้มันก็ไม่ทุเลาที่พอไม่ทุเลาเนี่ยประชาชนในย่านนี้ทั้งหมดก
0: ็
2: ปรึกษาหารือกันว่าทั้งนี้ละกันพวกเรารวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยไปสวดมนต์แล้วก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อปู่เนี่ยมาอาบมารูปมาแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าหายก็จะเอาทองเนี่ยมาปิดที่ตาของท่านปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยบรรเทาแล้วก็หายไปที่บรรเทาหายไป